0: พวกเขายืนยันนะครับว่าส่งดาร่ากับคู่กรณีไปที่โรงพยาบาลเดียวกันแต่คุณดาชาวดีย้ายดาร่าออกไปก่อนปล่อยให้ลูกตัวเองพักฟื้นที่นั่นอีกหนึ่งวันถึงเขาย้ายตามออกไป
1: แปลกนะคุณดีน่าจะห่วงลูกตัวเองมากกว่าทำไมเอาดาร่าออกไปก่อนน่ะ
0: ที่แปลกกว่านั้นครับผมได้คุยกับคุณลูกแก้วคุณลูกแก้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขับรถชนดาร่าเพราะว่าคุณดาชาวดีไม่ได้บอกผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะทำลายหลักฐานเกี่ยวกับดาร่าครับ
1: ทำลายหลักฐานดินหมายความว่าดาร่า
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะผมแค่คิดว่าเขาน่าจะทำให้ดาร่าความจำเสื่อมหรือไม่ก็เสียสติจนให้การเอาผิดลูกเขาไม่ได้อะครับ
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
4: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
5: ่โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: อ้าวอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
7: ได้เวลาหมดโยบอกเวลาจูได้เอนเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
6: เรียบร้อยค่ะ
8: สวยมาก
9: โดมอยู่ไหน
6: พี่ดิน
9: แกลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
6: ฉันอยากเป็นเด็กควีนนี่พี
10: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
11: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่นี
12: ่งั้นคืนดีกันสิ
6: ไม่กาแฟมาแล้วครับกระตุ้นดูเลยเ
12: อ้ยยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
13: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6 โมงเย็น

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
3: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
5: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้ร่วมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: แต่ลาเบลเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมนะไม่มีหมอสมองนะดิน
1: มันก็ใช่ครับแต่คุณดาชาวดีกับหมอโกศลก็น่าจะรู้จักกับหมอเก่งๆด้านสมองไม่ใช่หรอครับถ้าเขาคิดจะทำอะไรดาด้าก็ไม่น่าใช่เรื่องยาก
0: ถ้าเป็นอย่างที่ดินว่าดาด้าจำอะไรไม่ได้ด้าก็คงติดต่อแม่ไม่ได้ถ้าอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้ใช่ไหม
1: น้าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าพวกนั้นจะทำอะไรดาด้าหรือจะพาดาด้าไปไว้ที่ไหนผมจะตามหาให้เจอ

0: จนะคะว่าไม่มีลูกค้าคนไหนย้ายออกเลยห้องว่างสักห้องก็ไม่มีเลยเหรอคะห้องเล็กๆก็ได้ค่ะไม่มีแอร์ก็เอาค่ะถ้ามีรีบติดต่อกลับมาด่วนเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: จะเอาห้องไปให้ใคร
0: เฮ้ยคุณทำไมไม่ใส่เสื้อล่ะคะ
1: ก็พี่จะนอนแล้วปกติพี่ก็นอนแบบนี้
2: พี่ถามอะว่าจะห้องไม่ให้ใครยังไม่ตอบพี่เลย
0: ก็ฉันยังจำอะไรไม่ได้คุณจะให้ฉันจะคุณจะให้ฉันนอนเตียงเดียวกันกับคุณได้ยังไงอะคะ
2: ทำไม
1: เดี๋ยวนี้รังเกียจพี่มากนักหรอหรือว่าจะไปนอนที่ไหนฮะ
0: นอนนอนตรงนี้ก็ได้ค่ะ

0: จะแกล้งอะไรฉันอีกเนี่ย
1: พี่เป็นผู้ชายพี่จะให้เรานอนตรงนี้ได้ยังไง
0: ขอบคุณนะคะ

0: นี่เป็นผู้หญิงไม่แอบนอนดูผู้ชายอย่างนี้ได้ยังไงฮะ
1: นอนหลับอยู่ดูได้ยังไงเนี่ย
0: ปิดไฟได้แล้วพี่จะนอน

0: ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงขับรถชนแฟนคุณขนาดนั้นนะคะ
1: ผมเข้าใจ
2: มันเป็นอุบัติเหตุแต่ที่ผมโทรมาดึกเนี่ยผมเพิ่งได้คลิปวันเกิดอุบัติเหตุมาผมอยากให้คุณได้ดูนะครับเผื่อคุณจะจำอะไรได้บ้าง
0: เป็นความประมาทต่างหากค่ะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแน่ถึงขับรถกินเลนไปชนแฟนคุณคุณนินแดนคะฉันขอโทษนะคะฉันขอโทษจริงๆค่ะ
2: ที่ส่งให้ดูเนี่ยผมอยากให้คุณจำอะไรได้นะครับไม่ได้เจตนาให้คุณรู้สึกผิดหรือว่าเสียใจ
0: เข้าใจค่ะขอบคุณนะคะที่คุณไม่ว่าฉันตอนนี้ฉันยังนึกอะไรไม่ออกค่ะแต่ถ้านึกออกเมื่อไหร่จะรีบโทรบอกคุณเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
3: เอาโทรศัพท์มา
0: ไม่ให
3: ้บอยเอาโทรศัพท์มาไง
0: ไม่
3: เฮ้ย
0: อย่าไปมายุ่งกับฉันนะอย่าไปยุ่งช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ
3: ลูกแก้ว
0: พี่วันระวัง
3: เฮ้ยโทรศัพท์มา
4: รีบบีบกันเถอะ
3: เฮ้ยอยากลองดีนะมึงอ่ะ
4: ลูกแก้วหนีไปก่อน
3: เฮ้ย
0: ไปไหน
3: เฮ้ยไปไหน

0: ักเชิญรอด้านนอกก่อนนะคะ
1: ไม่ได้เป็นญาติค่ะแต่เป็นคู่มั่น
2: เรียบร้อยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะปลอดภัยใช่ไหมคะ
3: ปลอดภัยดี
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวยังไงหมอขอตัวก่อนนะ
1: ยังจะยิ้มได้อีก
3: แผลแค่นี้พี่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ขี้แยเหมือนเราหรอกไม่ทำไมแผลนิดเดียวเอง
1: เจ็บมากไหมคะ
3: แผลนิดเดียวไม่เป็นไรไม่ต้องร้องร้องนะพี่ยังไม่ตาย
1: ขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจ
3: ตูแก้วพี่ไม่ตาย
0: คนร้ายเป็นพวกติดยาเสพติดเคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ทางตำรวจจะเอารูปไม้คุณชี้ตัวนะคะ
3: ครับ
0: แล้วก็ต้องขอโทษคุณรัฐกับคุณลูกแก้วด้วยจริงๆค่ะทางโรงแรมของเราไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางเราจะขอรับผิดชอบเองค่ะต้องขอโทษด้วยจริง
3: ๆไม่เป็นไรครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ไม่รบกวนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับถ้างั้นคืนนี้ก็นอนที่นี่เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะให้ทางโรงแรมพาไปของที่บ้านพักเป็นอะไรอ่ะทำไมหงอยเชียว
1: เพราะฉันน่ะคุณถึงต้องมาเจ็บแบบนี
3: ้ไม่เป็นไรมากนะแผลไม่ลึกไม่โดนอวัยวะสำคัญซะหน่อย
1: ถ้าฉันไม่ออกไปคุยโทรศัพท์กับคุณนินแดนก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอก
3: อ๋อที่แท้ออกไปคุยกับมันเหรอดินชื่อนี้จะแผลขึ้นมาทันที
1: เจ็บมากไหมคะ
3: มากชอบให้มันโทรมาจีบมากนักหรือไงฮะ
1: เขาไม่ได้โทรมาจีบค่ะคุณดินแดนเขาโทรมาบอกว่าเขามีคลิปวันที่เกิดอุบัติเหตุแล้วจะส่งให้ฉันดูเผื่อว่าฉันจะจำอะไรได้เขาก็คงอยากจะหาแฟนเขาเจอเหมือนกันเลยค่ะ
3: แค่นั้น
1: แค่นั้นค่ะ
3: แล้วไป
1: แล้วทำไมต้องขึ้นเสียงด้วยล่ะคะ
3: หึงพี่หึงอ่ะพี่หึงไม่ได้หรอพี่ถามอยู
1: ่หึงได้ค่ะ
3: พูดเองนะ

0: รัฐถูกแทงค่ะเจอพวกที่มาปล้นโทรศัพท์รัฐเข้าไปช่วยลูกแก้วก็เลยถูกแทงที่ท้องแต่ที่โรงแรมโทรมาบอกแล้วนะคะว่าปลอดภัยดีอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ลูกแก้วก็ดูแลอยู่ค่ะ
1: พรุ่งนี้ผมมีผ่าตัดเช้าเสร็จแล้วรีบไปเยี่ยมกัน
0: จะไปทำไมล่ะคะให้คุณอยู่กันตามลำพังอะดีแล้วก็ถือว่าแผนของเรายังได้ผลอยู
1: ่แผนคุณคนเดียวที่ไม่ใช่แผนผมด้วยนี่ตอนนี้เราถลำลึกเกินไปแล้วหรือเปล่าคุณดียิ่งทำก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีทุกทีนะ
0: ยิ่งกว่านี้ก็เคยทำมาแล้วตอนนี้จะมาคิดมากอะไรล่ะคะ
1: ผมพูดจริงๆนะตอนนี้ผมไม่มีความสุขเลยฝันร้ายบ่อยๆยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกผิดผมอยากได้คุณคนเดิมกลับมา
0: ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วคุณก็รู้

0: สูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะมิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะมิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะมิเดิม 10% และไดอะมิเดิม 20%
1: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาทุ่มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จับได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
2: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
1: นิดเดียวไม่ต้อง
2: มันเป็นเนื้อครีม
1: ใช
4: ่
1: เ
4: นี่
1: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จับได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ังทุกจังหวัดรับมือฝนกลุ่มใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้กำชับพื้นที่น้ำท่วมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มเตรียมศูนย์อพยพโรงพยาบาลเส้นทางสัญจรและระบบประปาส่วนภาคใต้เร่งตั้งศูนย์รับมือสถานการณ์ย้ำทุกจังหวัดทำตามแผนที่ซักซ้อมเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมประสานทุกหน่วยงานขณะที่ปภ.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้ากำชับระบบแจ้งเตือนภัยต้องแจ้งตามระดับความรุนแรงพร้อมย้ำผู้ว่าต้องเปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดระดมทุกทรัพยากรรับมือภัยพิบัติและเตือนประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนต้องเตรียมพร้อมทันทีก่อนเกิดเหตุติดตามรายละเอียดได้ในข่าวใหญ่วันนี้เวลา 8:30 น.
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
3: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
4: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
5: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
6: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
7: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
8: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้ร่วมข่าวใหญ
9: ่คุยข่าวใหญ
3: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: นี่ดูคลิปนี้กี่รอบแล้วเนี่ย
1: ก็ฉันพยายามมองหน้าแฟนคุณอินแดนในคลิปมันเห็นไม่ชัดเลยอะค่ะหรือว่าเขาอาจจะโดนรถชนจนช้ำในแล้วแอบไปตายที่ไหนไม่รู
0: ้ลูกแก้วทำไมพูดแบบนั้น
1: ก็จริงอะทำไมเขาถึงไม่กลับบ้านล่ะคะ
0: เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ได
1: ้มีอะไรบางอย่างยังไงอะคะอย่างน้อยอะเขาก็ต้องคิดถึงพ่อกับแม่บ้างมันต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาแน่ๆเลยค่ะคุณว่าไหมแล้วนี่ทำไมยังไม่ทานข้าวล่ะคะจะได้ทานยาไม่หิวหรอ
0: หิว
1: หิวก็กินสิคะ
0: แต่ว่าพี่จะพอไม่ค่อยถนัดอะ
1: โดนแทงที่พุงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแขนล่ะคะ
0: ก็เส้นประสาทมันเชื่อมกันหมอบอกแบบนั้นจากท้องขึ้นมาที่แขนมันก็เลยขึ้นมาที่มือเนี่ยแล้วมันก็หล่นนะสงสัยมันอยากให้มีคนป้อน
1: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าโดนแทงที่พุงแล้วก็เจ็บแขนได้ด้วย
0: ป้อนไหน
1: ค่ะ
0: เอาบรอกโคลีกับหมูแล้วก็ขอคำเล็กๆ

0: อาการไม่ได้แย่ลงแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะลองใช้ยาตัวใหม่ดูเผื่อจะช่วยได
1: ้คุณหมอใช้คำว่าเผื่อแสดงว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมคะว่ามันจะได้ผล
0: ไม่มียาตัวไหนที่หมอกล้ารับรองได้ 100% หรอกครับแต่จากผลวิจัยอ่ะยาตัวนี้ได้ผลดีมากผมขอแนะนำนะครับให้ลองใช้ดูดีกว่าปล่อยให้เป็นแบบนี
1: ้ฉันยอมให้ลูกหายช้าดีกว่าต้องเสี่ยงอะไรอีกนะคะ
2: ถือว่าผลข้างเคียงของยาตัวนี้มีน้อยมากนะผมว่าน่าสนใจนะคุณดี
1: ฉันตัดสินใจแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะดร.จอห์น

0: คุณอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมดีถึงไม่ให้เปลี่ยนยาทั้งที่เปลี่ยนแล้วมันอาจจะทำให้ลูกแก้วดีขึ้น
1: ทำไม
0: เพราะว่าลูกแก้วคนใหม่กำลังไปได้ดีกับรัฐไงคะถ้าลูกแก้วคนเก่าฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็มีแต่ทำให้ทุกอย่างยุ่งยากให้นอนพักไปแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วค่ะ
1: ดีที่สุดสำหรับคุณแต่ไม่ใช่สำหรับลูกแก้วนี่คุณกำลังเห็นผลประโยชน์มากกับชีวิตคนนะคุณดีเราสองคนเป็นอะไรกันไปแล้วเนี่ย
0: เป็นคนที่ต้องเอาตัวรอดไงคะ

0: พี่ไม่ได้สบายใจแบบนี้มานานมากแล้วนะเจ็บตัวคราวนี้นี่ถือว่าคุ้มมากจริง
1: ๆยังไม่ได้โทรบอกใครเลยค่ะเรื่องที่คุณเข้าโรงพยาบาลคุณแม่ก็เงียบหายไปเลยสงสัยจะยุ่งๆรีบส่งข่าวบอกดีไหมคะ
0: ไม่ต้องค่ะเก็บโทรศัพท์เลย
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็ถ้ารู้เดี๋ยวก็ร้อนใจเปล่าๆนะฮะ
1: แต่ถ้าไม่รู้ยิ่งร้อนใจนะคะ
0: ช่างเถอะค่ะพี่อยากอยู่เงียบๆกันสองคนถ้าเขารู้เขาต้องมาเยี่ยมไม่ได้นอนพักกันพอดี

0: ฉันชอบทะเลเหรอคะ
1: ไม่นี่ฮะชอบปาร์ตี้ชอบช้อปปิ้งมากกว่า
0: จริงเหรอคะทำไมเวลาที่ฉันเห็นทะเลแล้วเหมือนได้อยู่บ้านเลย

0: ไงคุณจะไปทำเลเซอร์อีกเหรอวันนี
1: ้โอ๊ยไม่เอาแล้วเจ็บ
0: ลองดูหน่อยไหม
1: ไม่เอาไม่เอาคือผมมีเรื่องอยากให้คุณช่วยอ่ะคุณจะว่าผมตื้อหน้าหนาหรือว่าอะไรก็ได้นะแต่ผมอยากได้ประวัติการรักษาของดาด้าจากลาเบล
0: ทางนู้นน่ะไม่มีให้คุณหรอก
1: ผมรู้ผมถึงขอให้คุณช่วยนี่ไง
0: ถ้าคุณแน่ใจว่าทางลาเบลปกปิดเรื่องที่แฟนคุณหายตัวไปคุณก็ไปแจ้งตำรวจสิแล้วก็ขอเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: แล้วมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนล่ะแล้วสมมุติว่ามันได้ขึ้นมาเนี่ยคุณคิดเหรอว่าเขาจะให้ของจริงกับผมอ่ะนี่หมอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยผมไม่อยากมารบกวนคุณหรอกนะแต่ตอนนี้ผมมีแค่คุณที่ช่วยผมได
0: ้แล้วทำไมฉันต้องช่วยคนที่อคติกับพ่อฉันกับศูนย์ศัลยกรรมที่พ่อฉันสร้างแล้วก็เป็นหุ้นส่วนด้วย
1: ก่อนเข้ามาเนี่ยผมเช็คกับผู้ช่วยคุณแล้วเขาบอกว่าคุณไม่มีคนไข้ต่อ
0: แล้วยังไงต่อ
1: ผมอยากพาคุณมาเจอกับคนคนหนึ่งแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงต้องหน้าหนามาตื้อคุณแบบนี้

0: จำตัวหรือเปล่าคะ
1: ความดันสูงนะครับนะวันนี้นาได้กินยาบ้างหรือเปล่าครับ
0: เมื่อตอนกลางวันคงลืมกินน่ะวันนี้ลูกค้าเยอะมากจริงๆลูกน้องก็ออกไปข้างนอกยังไม่กลับเลยก็เลยต้องทำอยู่คนเดียว
2: แล้วตอนนี้ยาความดันอยู่ที่ไหนคะขวัญว่าเราต้องทานก่อนนะคะ
1: เฮ้ยนะเดี๋ยวผมหยิบให้อยู่ตรงไหนครับ
0: หลังตู้นู้นนะจ๊ะ
2: ให้นะคะคุณน้าเดี๋ยวคุณน้ามานั่งพิงด้านนี้ก่อนนะคะ
0: ค่อยๆค่ะ

ญญาก่อนนะคะ

เดี๋ยวขวัญขออนุญาตเช็ดหน้าคุณน้าหน่อยนะคะแล้วคุณน้าหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกยาวๆนะคะผ่อนคลายค่ะแล้วคุณน้าก็ต้องอย่าเครียดมากนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้ว

0: ถ้าลูกสาวน้ายังอยู่เขาก็จะดูแลน้าแบบนี้แหละแต่อีกไม่นานเขาก็คงจะกลับมาน้าคิดถึงลูกจังเลย
1: คุณน้าอย่าร้องนะคะเดี๋ยวความดันขึ้นอีก

0: แม่ฉันตายตั้งแต่ฉันยังเด็กๆเวลาที่ฉันเห็นแม่คนอื่นกับลูกเขาฉันก็คิดทุกครั้งเลยนะว่าถ้าเกิดแม่ฉันไม่อยู่แม่ก็คงรักแล้วก็เป็นห่วงฉันแบบตกลงฉันจะช่วยคุณเอง
1: ผมพูดจริงๆนะผมขอบคุณคุณมากเลยขอบคุณจริงๆผมไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงอ่ะ

0: ระวังขาเหรอคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ระวังค่ะแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะถือไว้ก่อนนะคะค่อยๆลุกขึ้นมาค่ะไหวไหมคะ
1: ขอโทษค่ะ
0: ไหวนะคะ

0: ุณนะคะ
1: ค่ะประมาททีไรมีแต่คนเดือดร้อนทุกทีเลยครั้งก่อนก็ขับรถไปชนแฟนคุณดินแดนฉันนี่มัวแต่มองอะไรก็ไม่รู
0: ้ก็คงเล่นโทรศัพท์มั้ง
1: คืนก่อนก็มัวแต่คุยโทรศัพท์จนมาอยู่ข้างหลังก็ยังไม่เห็นเลยฉันนี่มันแย่จริง
0: ๆแต่พี่ก็ชอบนะพี่ไม่นอนสบายแบบนี้มานานมากแล้วอะไม่งั้นป่านนี้พี่ก็คงต้องทำงานจนดึกทุกวันนี่ประกันตัวใหม่ก็ทำยอดได้ไม่ตามเป้าพี่ว่าพี่จะออกแคมเปญ
1: ประกันแคมเปญอะไรอะคะเล่าต่ออีกสิ
0: ก็ปกติเวลาพี่พูดเรื่องงานอะลูกแก้วจะบอกให้หยุดเพราะว่าลูกแก้วมีกฎว่าเวลาอยู่ด้วยกันห้ามพูดเรื่องงาน
1: นั่นลูกแก้วคนเก่าค่ะนี่ลูกแก้วคนใหม่ยินดีรับฟังจะทำแคมเปญอะไรคะ

พี่ว่าจะขายประกันแล้วก็แถม PA ด้วยมันน่าจะเหมาะคนยุคใหม่เพราะว่าคนยุคใหม่เปลี่ยนมาเป็นพนักงานออฟฟิศหรือคนที่แม้แต่ทำงานที่บ้านก็ยังเป็นงานนั่งโต๊ะมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมได้จากสถิติแล้วก็เลยคิดว่าถ้าทำแบบนี้น่าจะได้รับผลงานตอบรับ

0: จะรีบไปไหนอ่ะ
1: อ้าวตื่นแล้วเหรอคะจะไปพักที่สงสารที่โรงแรมค่ะไปนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนรีบไปรีบกลับนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่แวะที่ไหนอีกล่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยว
1: ระวังนะ

0: ทิ้งกันไปนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ทิ้งกันตลอดไปนะ
1: ไม่ทิ้งกันตลอดไปค่ะ

0: พ่อคะ
1: เป็นไงบ้างนะคนเก่งของพ่อทำงานวันแรก
0: โอเคเลยค่ะ
1: พ่อดีใจนะลูกที่ลูกมาช่วยงานพ่อที่นี่ได้บ้าง
0: ที่คลินิกขวัญเนี่ยอยู่ตัวแล้วด้วยค่ะพ่อพ่อคะวันนี้มีเคสหนึ่งคนไข้เพิ่งประสบอุบัติเหตุมาค่ะสภาพจิตใจยังไม่ค่อยดีเลยแต่ย่าจะพาไม้ทำศัลยกรรมแล้วค่ะ
1: เอาเหรอที่จริงเนี่ยน่าจะให้เขาปรับสภาพจิตใจได้ก่อนนะแผลทางใจต้องใช้เวลา
0: แล้วทำไมผู้หญิงที่ถูกลูกแก้วขับรถชนเราถึงรีบพามาผ่าตัดล่ะคะที่จริงเราน่าจะให้เขาพักที่โรงพยาบาลจนดีก่อนไม่ใช่เหรอคะพ่อ
2: จ้าคุณหมอน้าดีใจนะที่ขวัญจะมาช่วยงานที่นี่อาทิตย์ละ2ครั้งใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขวัญกินไปก่อนนะลูกพอดีพ่อมีผ่าตัดอ่ะจ๊ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวดีไปด้วยค่ะยังไม่ค่อยหิวน้าไปก่อนนะ
0: ค่ะ

0: คุณอย่าให้ลูกสาวคุณมายุ่งเรื่องนี้นะ
1: ขวัญแค่มาถามเรื่องเคสการรักษา
0: แล้วถามถึงลูกสาวว่าทำไมอะคะคุณช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่าให้มีปัญหา
1: คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะขวัญไม่ยุ่งเรื่องนี้แน
0: ่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีค่ะ
1: นี่ลูกสาวผมนะ
0: ดีไม่ได้ว่าอะไรเลยสักคำนะคะดีแค่ไม่อยากให้เขามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้ไม่รู้อะไรเลยดีกว่าคุณไม่ต้องมามองดีระแวงแบบนั้นเลยนะคะดีไม่ได้คิดจะทำอะไรลูกสาวคุณเลยดีไม่ใช่คนร้ายกาจขนาดนั้นนะ

0: ถ้าไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอจะมาดูอีกทีนะคะถ้าไม่มีอะไรเราก็กลับบ้านได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ทานยานะคะนี่ค่ะ
1: ป้อนหน่อยสิ
2: สายน้ำเกลือก็เอาออกแล้วมือก็ไม่เห็นถืออะไรอยู่นี่คะ
1: มือเป็นง่อยชั่วขณะอยากให้คุณมันป้อน

0: เจ็บตัวคราวนี้ขมจริงๆเลย
1: อีกสักครู่ติดตามชมหน้ากากแก้วหลังจบรายการวันรับแขก
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการวันรับแขกนะคะเช้าวันนี้นะคะโรงงานมาขายของเองค่ะจัดโปรตรงจากโรงงานหยิบรังนกมาลดราคากันกับพี่ปอภักภูมิค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีแฟนละครช่องวัน31เช้าวันศุกร์ทั่วประเทศด้วยนะครับหลายคนดูละครหน้ากากแก้วค้างไว้อยู่เนาะขออนุญาตปรับเปลี่ยนโรงกันนิดนึงครับเหมือนที่ผู้บอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้มาลดราคาแล้วนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายเนาะบางคนท่านผู้ชมครับไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาค่อนข้างแพง
2: ใช่ค่ะพี่ปอ
3: หลายคนจะซื้อรังนกแต่ทีคือรอโอกาสพิเศษแต่หลักการกินนกคือต้องกินทุกวันและวันนี้นะครับผมจะเอารังนกราคาตรงจาก

0: โรงงานข้อดีนะฮะไม่ต้องผ่านมาเข้าทางการเรื่องนี้เราจะขออนุญาตเอามาลดราคาพี่ผู้หลายคนไม่ค่อยกินเราต้องไหวเพราะราคาแพง
1: ใช่
0: ขออนุญาตกล้องจับหน่อยถามพี่ผู้ถามท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะพี่ผู้เคยเห็นรังนกขวดสีทองไซส์แบบนี้หรือว่าไซส์มาตรฐานคือ45 มิลลิลิตรพี่ผู้เคยเห็นราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: เคยซื้อสีทองแบบนี้เลยนะ100 กว่ามี120พี่ปอ
0: 100 กว่า120 130ประมาณนี้เนาะกลับไปที่เฟรมเดิมครับพอขวด100 กว่า120 130 140หลายคนเลยไม่ค่อยกินบ่อยแต่หลักการกินนกมันต้องกินทุกวันครับเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายหลายคนไม่ค่อยกินนกบ่อยเพราะราคาแพงอันนี้เข้าใจได้แต่เช้าวันนี้โรงงานมาขายของเองให้ดูโรงงานของเรานิดนึงทุกชมครับเวลาจะกินนกต้องมีโอกาสได้เห็นหลังบ้านแบบนี
1: ้
0: โรงงานเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้คำว่ามหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนแต่ซะครับชื่อเต็มๆของโรงงานเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนนั้นมั่นใจคุณภาพได
1: ้
0: พี่บุญท่านผู้ชมดูบนหน้าจอนะครับทุกขวดเราผลิตฐานทุกขวดเราใส่ใจแล้วเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการผลิตรังนกขวดสีทองให้ดูช่องทางการจัดจำหน่ายนิดนึงครับนอกเหนือจากบนหน้าจอทีวีครับเรายังวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วประเทศ อย่างตัวอย่างภาคอีสานขอเต็มจอขึ้นหน่อยครับทุกชมครับใครอยู่แถวภาคอีสานพี่ผู้หรือว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานีครับก็ไปที่ร้านที่ได้ตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรเป็นร้านค้าปีกขนาดใหญ่แล้วมีรังนกครบทุกรสที่เป็นแบรนด์โดนัทของเรานะครับหรือใครอยู่ที่จังหวัดยโสธรครับก็มีร้านบิ๊กแคทนะครับก็สามารถไปได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือใครอยู่จังหวัดเลยครับก็ไปสทวีพันธ์โซร้านใหญ่เช่นเดียวกัน3ร้านนี้คือตัวอย่างในภาคอีสานเนาะทั้งอุดรธานียโสธรและจังหวัดเลยเรามีวางจำหน่ายครบทุกรสชาติรังนกแท้แบรนด์โดนัทสะดวกที่ไหนแวะไปที่นั่นได้อ่ะขอยินเสริมลงพี่ปูหลายคนเห็นทั้งช่องทางการจับจำหน่ายไปแล้วเห็นทั้งโรงงานเราไปแล้วดังนั้นมั่นใจคุณภาพได้และช่วงปลายปีแบบนี้หนึ่งในสิ่งที่แฟนละครหน้ากากแก้วหรือคนทั่วไปจะซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือฝากตัวเองนั่นคือรังนก
1: ค่ะ
0: ปกติเมื่อกี้พูดมาแล้วขวดหนึ่งประมาณ120 บาทอ
1: ัน
0: นี้แพงนะ
1: ง
0: เข้าใจได้แต่พอโรงงานมาเองเราลดให้แบบนี้ครับกล้องจับนี่เซ็ตรังนกหน่อยเช้าวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดพี่พูดว่าประมาณ120 บาท12ขวดยังต่ำ 1,440 บาท
1: ค
0: ่าลดค่าอะไรอีกสัก100 200อ่ะ 1,500-1,600 ต้องมีแต่วันนี้ง่ายๆฮะใครโทรมาก่อน8 นาฬิกาตรงตอนนี้7 โมงอีก53นาทีนะวันนี้สดเนาะผมปรับราคาเหลือแค่850 บาทปรับราคาเหลือแค่850 บาทถูกจริงๆละขออนุญาตกลับไปที่เฟรมเดิมครับและในงบ850 บาทพี่ผู้ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนาะผมเพิ่มรังนกให้แบบนี้พี่ผู้พอใกล้ปลายปีแบบนี้อันนี้เพิ่มให
1: ้
0: พอใกล้ปลายปีแบบนี้ผมเพิ่มให้และไม่พอครับผมมีของฝากให้กับแฟนละครทั่วประเทศนี่คืองบ850 บาทไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มครับเบิกของฝากเข้ามารายการพี่ผู้เชื่อไหมหมดเนี่ยจ่ายแค่850 บาทและทุกออเดอร์เช้าวันนี้ผมบริการส่งฟรี
1: ส่งฟรีด้วย
0: และบริการเก็บเงินปลายทางและขออนุญาตกล้องจับตรงนี้หน่อยท่านผู้ชมหลายคนก็มีคำถามเอ๊แล้วราคาลดเยอะขนาดนี้เอาของค้างสต็อกมาให้หรือเปล่าเปล่าพี่ผู้นี่คือล็อตผลิตคือเดือนที่แล้วคือเดือน9
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และเวลาคุณเอาไปเต็มที่นะเดือน8เดือน9ที่เราผลิตอยู่ช่วงเดือน2เดือนนี้เพราะอะไรครับขอวิดีโอโรงงานขึ้นรอบแล้วกล้องค้างเฟรมนี้ไว้เลยเนาะคือโรงงานของเราเป็นมหาชนไม่พูดดูน
1: ะ
0: เครื่องจักรของเราค่อนข้างใหญ
1: ่
0: แปลว่าอะไรครับเรากำลังแสดงถึงอะไรครับเราผลิตทุกวันเพราะเราออกทั้งหน้าจอทีวีและเรามีการจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทยดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินนกนางนกนะครับนี่คือล็อตผลิตใหม่เก็บได้2ปีใครจะซื้อฝากช่วงปีใหม่ปลายปีแบบนี้ก็ได้หรือเก็บไว้ปีหน้าช่วงตรุษจีนก็ได้ไม่ปิดกติกาอ่ะกลับมาที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตลงพี่พูดถามพี่พูดอีกหนึ่งรอบหมดเนี้ย850บาทบวกส่งฟรีเก็บเงินไปทางความรู้สึกพี่พูดเป็นไงบ้างฮะ
1: คุณผู้ชมถูกมากเอาจริงๆ850เป็นคนซื้อกระเช้าฝากผู้ใหญ่บ่อยมากแล้วได้ราคา850ได้ทั้งหมดเนี้ยก็คือคุ้มมาก
0: นะพูดตรงๆนะมีเงิน800กว่าเต็มที่รังนกจริงๆนะ8ขวด
1: ใช่
0: 8ขวดแต่นี่คือ24ขวด2โหลและมีของแถมด้วยอ่ะไล่เรียงแบบนี้ขอเสริมประกอบรังนกประกอบรังนกตัวนี้เป็นรังนกแท้พี่ผู้เวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นคนจีนก็เลยขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยาวและพอเป็นขวดสีทอง1มันพรีเมียมขึ้นเราเลยใส่ปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าส่วนอื่นครับถึง2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเปล่งปลั่งขึ้น2เท่าและส่วนนี้ใครกลัวเรื่องของน้ำตาลครับเราปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง25%เราใส่นานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเราใส่เซรามาเราใส่ในส่วนของวิตามินดี3ครับดับเบิลเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายและเราเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายอ่ะขออีกเสริมลง24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,000 กว่าบาทเหลือแค่850บาทแล้วที่ว้าวกว่านั้นขออนุญาตกล้องจับนะครับพี่พูดเช้าวันนี้ยังไม่เคยแถมตัวนี้ในช่องวันเลยคือจะพูดถึงกรูต้าทุกคนรู้จักแล้วแต่หลายคนหาจะรู้ไหมว่าจริงๆกรูต้าหลักการทำงานคือไงครับมันช่วยล้างสารพิษออกจากตับเวลาตับดีเกิดอะไรบ้างพี่พูด1เรารู้กันคือผิวพรรณดี2เวลาตับดีร่างกายมันจะแข็งแรงขึ้นผิวกระจ่างใสเป็นเรื่องปกติครับขอ

0: อบของกูต้าพัทสูตรนี้คุณน่ะตัวนี้ออกจากโรงงานมหาชนแล้วเน้นไปที่อะไรครับเน้นไปที่มะเขือเทศที่มีส่วนผสมของไลโคปีนครับมีแอลกูต้ามีวิตามินซีในนั้นช่วยผิวกระจ่างใสแล้วช่วยให้ตับดีปกติ1กล่องอ่ะเราบรรจุ30แคปซูลกันได้1เดือนแล้วให้ฟรีไป4กล่องแต่เวลาส่งให้อ่ะขออนุญาตเก็บกล่องไว้ช่วยงานให้เป็น4กระปุกแทนหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทเฉพาะของแถมก็ว้าวเลยนะพี่พูด850บาทพี่พูดเคยกินกูต้ากล่องนึงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่พูด
1: เป็นพัน
0: แต่เนี้ยให้ฟรีให้ฟรี4กระปุกกันได้อีก4เดือนอ่ะกลับมาที่เฟรมเดิมแล้วหมดหน้าจอจ่ายแค่850บาทใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอหน้าล่างจอแล้วนะครับ02-06-5888ขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับทุกชมอย่างพี่ผู้บอกนะเฉพาะตัวกูต้านะเป็นพันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราเอามาแถมให้ฟรี4กระปุกกันได้4เดือนผมย้ำแบบนี้ครับเวลากินกูต้าพัทที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะช่วยล้างสารพิษออกจากตับเวลาตับดีผิวดีร่างกายดีผิวกระจ่างใสให้กินฟรี4กระปุกนะและในงบ850บาทอย่าลืมเอารังนกไปด้วย24ขวด2โหลสูตรนี้เป็นสูตรพรีเมียมครับเป็นสูตรรังนกทองครับหมดหน้าจอจ่ายแค่850บาทก็02-06-5888ยังครับหมดหน้าจอแฟนละครหน้ากากแก้วนะจ่ายแค่850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดรังนกยิ่งกินด้วยแข็งแรงยิ่งกินด้วยสดชื่นสูตรนี้เพิ่มปริมาณรังนกมากกว่าเดิม2เท่าปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% กูต้าพัทครับล้างสารพิษออกจากตับตับดีผิวดีตับดีร่างกายดีตับดีผิวกระจ่างใสครับให้ไปกินฟรีอีก4กระปุกหมดเนี้ยกินได้เกือบ5เดือนจ่ายแค่850บาทใครสนใจส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902-06-5888ครับพี่ผู้บางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจวันนี้850บาทความรู้สึกพี่ผู้เป็นยังไงบ้างครับ
1: คุณผู้ชมค่ะหลายคนอาจลังเลเพราะว่าทำไมได้850ได้หมดนี่จริงเหรอโรงงานมาเองไงคะก็เลยขายราคานี้ได้ไม่อยากให้พลาดวันนี้จริงๆ
0: ไม่ใช่โรงงานมานี่ทำราคา
1: ไม่ได้
0: พี่ผู้เหมือนที่เราคุยกันอ่ะ800กว่าเต็มที่นะรังนกแค่8ขวดแต่วันนี้850บาทครับรังนกแท้24ขวด2โหลกูต้าพัทครับช่วยล้างสารพิษออกจากตับตับดีผิวดีตับดีร่างกายแข็งแรงตับดีผิวกระจ่างใสให้ไปกินฟรีอีก4กระปุกหมดเนี้ยแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02-06-5888ครับให้ดูโรงงานเราอีกหนึ่งรอบผู้ชมตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: โรงงานของเราเป็นมหาชนพยายามย้ำครับทุกคนมีเงิน850บาทเต็มที่นะรังนกแค่8ขวดได้เต็มที่เท่านี้แต่เช้าวันนี้24ขวด2โหลและเป็นรังนกทองเนาะกูต้าพัทครับล้าง3พิษจับฟรีอีก4กระปุกอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับช่วยยมย้ำนะฮะหมดหน้าจอจะไม่ง่ายแค่850บาทรังนกเอาไปก่อนเลยครับ24ขวด2โหลนะครับและกูต้าพัทช่วยล้าง3พิษออกจากตับตับดีร่างกายแข็งแรงแน่นอนครับหมดหน้าจอแค่850บาท902-06-5888ยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดครับกูต้าพัทช่วยล้าง3พิษออกจากตับตัวนี้เน้นไปที่ไลโคปีนจากมะเขือเทศครับแล้วก็ใส่แอลกูต้าเนาะนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินให้ไปลองกินฟรีครับหมดเนี้ยแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02-06-5888และให้โทรก่อน8รายการตรงตอนนี้7โมงอีก58นาทีและเช้าวันนี้ครับเรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานเกี่ยวกับเรื่องการนอนด้วยอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นไปเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายท่านผู้ชมครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้24ขวด2โหลกูต้าพัทครับไปล้างสารพิษออกจากตับหมดเนี้ยแค่850บาท902-06-5888ยัง902-06-5888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมให้โทรก่อน8รายการตรงครับผมย้ำเบอร์ท้องท้ายก่อนดูละครหน้ากากแก้วต่อเนาะ02ครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โอ้ให้ทันนะคะ850คุ้มมากๆพี่ปอขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณพี่ปุ๊กคร
1: ับ วันนี้แขกหมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอจะมาดูอีกทีนะคะถ้าไม่มีอะไรเราก็กลับบ้านได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ทานยานะคะ

0: นี่ค่ะ
1: ป้อนหน่อยสิ
0: สายน้ำเกลือก็เอาออกแล้วมือก็ไม่เห็นถืออะไรอยู่นี่คะ
1: มือเป็นง่อยชั่วขณะอยากให้คุ้มมันป้อน

0: จ็บตัวคราวนี้ครบจริงๆเลย
1: คุณดีกับฉันมากมายขนาดนี้ทำไมฉันถึงทำผิดกับคุณเหลือเกินฉันมันนิสัยแย่จริง
0: ๆแก้วพี่ดีใจนะที่ลูกแก้วลืมเรื่องเก่าทั้งหมดอ่ะแล้วถ้าความจำกลับมาพี่ก็ขอให้จำเรื่องพวกนั้นไม่ได้พี่ไม่อยากให้ลูกแก้วรู้สึกผิดแบบนี้อีกอย่าไปเลื่อยเฟื่อนไปนึกถึงมันอีกเลยนะ

0: ฉันไม่จ่ายมาเติมฟิลเลอร์นิดๆหน่อยๆไม่กี่ซีซีเธอกล้าเก็บเงินฉันเหรอรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร
1: ความจำเสื่อมจนถึงขั้นต้องถามคนอื่นเลยเหรอคะว่าตัวเองเป็นใคร
0: ไม่ตลกฉันเหมือนเป็นเจ้าของที่นี่ทำไมต้องจ่ายเงินคะ
1: ที่นี่เป็นศูนย์สัญญกรรมมีระบบระเบียบปฏิบัติไม่ใช่แผงผักที่จะมาขออะไรกันง่ายๆฟรีๆแล้วการที่คุณจะมาอ้างว่าเป็นเจ้าของที่นั่นที่นี่เอาไว้รอให้ถึงวันนั้นจริงๆก่อนดีกว่าไหมคะค่อยพูด
0: คงอีกไม่นานหรอกค่ะถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่ที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่ส่วนค่าฟิลเลอร์ครั้งนี้หักจาก20 ล้านงวดหน้าได้เลยนะคะ

0: เราแค่พลาดซื้อที่ดินไม่มีโฉนดแค่ครั้งเดียวอ่ะแค่ครั้งเดียวอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะต้องมาทนกับไอ้ผัวเมียหน้าเลือดอะไรได้เนี่ย
1: อย่าโมโหไปเลยนะคุณลี
0: จะไม่มีการพลาดอย่างนี้อีกแล้ว
1: เออนี่แล้วคุณโทรหารัฐหรือยัง
0: ยังเลยค่ะอยากให้เขาอยู่กันตามลำพังไม่อยากให้ใครไปกวน
1: แต่ผมว่าคุณควรจะโทรหาได้แล้วนะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะผิดสังเกตนะคุณดี
0: เขาอยู่กันสองคนเงียบแบบนี้เนี่ยอีกไม่นานแล้วต้องอยากแต่งงานกับลูกแก้วแน่ๆค่ะแล้วถ้าได้ค่าสินสอดมาเมื่อไหร่นะดีจะเอาเงินฟาดหน้ายายริยาให้ฟิลเลอร์กระเด็นไปเลย
1: ฟาดหน้าให้ฟิลเลอร์กระเด็นเลยเหรอนี่แรงมากนะคุณนี่คุณดีผมไม่ได้เห็นคุณยิ้มแบบนี้มานานแล้วนะ
0: คุณก็เหมือนกันนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าเราได้ค่าสินสอดมาเมื่อไหร่เราก็จะเอาไปใช้หนี้ให้หมดก็จะได้ไม่ต้องเครียดอีกแล้วแล้วดีจะทำให้คุณมีความสุขเหมือนที่เราเคยเป็นเลยนะ
2: อย่างเดียวขอให้เราถอนตัวจากเรื่องนี้ได้สักทีผมไม่อยากนอนฝันร้ายอีกแล้วอ่ะ

0: พี่รัฐดีขึ้นเยอะแล้วค่ะคุณแม่พรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วค่ะ
1: ถือว่าเป็นข่าวดีเลยล่ะลูกแก้วก็ดูแลพี่รัฐเขาให้ดีๆนะลูกรัฐอยู่ไหนอ่ะขอแม่คุยด้วยหน่อยสิ
0: คุณแม่อยากคุยกับพี่รัฐเหรอคะพี่รัฐเข้านอนแล้วนะคะคุณแม่เดี๋ยวลูกแก้วจะบอกพี่รัฐให้นะคะว่าอาหมอกับคุณแม่ฝากเยี่ยมค่ะค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะทำไมคุณถึงไม่อยากคุยกับคุณแม่ล่ะคะ
2: ก็พี่อยากคุยกับคุณแม่ของพี่มากกว่า
1: พระจะออกจากโรงพยาบาลวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะฟังจากเสียงลูกแก้วแล้วเนี่ยนะดูท่าทางเขามีความสุขกันมากเลยดีว่าเราอาจจะได้สินสอดเร็วกว่าที่คิดก็ได
3: ้ก็ดีผมจะได้ไม่ต้องห่วงคนอีก
1: คุณหมายความว่ายังไงอะ
3: หมดปัญหาแล้วผมอาจจะขอพักผมจะขอวางมือจากลาเบล
1: ไม่ได้นะคะดีไม่ยอมนะคุณจะวางมืออะไรอะฮะ
3: ผมเหนื่อย
1: ถ้าเหนื่อยก็พักคุณก็ทำงานให้มันน้อยลงหน่อยแล้วต่อไปก็รับแต่คนไข้ VIP ดีไหมคะดีรู้นะว่าดีทำให้คุณไม่พอใจบางเรื่อง
3: หลายเรื่อง
1: ค่ะหลายเรื่องก็ได้แต่ที่ดีทำไปอ่ะดีทำเพราะความจำเป็นนะคะดีทำเพื่อเราสองคนคุณก็รู้ว่ากว่าที่เราจะมาถึงวันนี้ได้เราผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเกือบจะดีอยู่แล้วอ่ะคุณจะมาทิ้งไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะดีมันอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณนะ

0: พยาบาลผมว่าจะพักที่นี่ต่ออีกสักสองสามวันนะครับพ่อโอเคครับกลับไปจะได้เจอพ่อพอดีพ่อก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับครับสวัสดีครับว่าไงคุณส่งอีเมลรายละเอียดทั้งหมดมาให้ผมได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมเอกสารที่จะเซ็นถามทางจีนด้วยนะถ้าฝ่ายกฎหมายตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ส่งมาให้ผมได้เลยอาทิตย์หน้าก็นัดประชุมปกติได้เลยนะมีอะไรก็ส่งข่าวมาโอเค
1: ยังไม่ทันหายดีคุยเรื่องงานอีกแล้วนะคะ
0: ไหนบอกว่าพี่พูดเรื่องงานได้แล้วไหมคะ
1: พูดได้ค่ะแต่ต้องรอให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนตอนนี้ต้องเข้าไปพักข้างในนะคะ
0: ครับ

0: จำได้แล้ว
1: จำอะไรได้บ้างคะ
0: ฉันเคยเห็นหน้าคุณแต่ว่ามันลางๆอะค่ะ
1: แล้ว
0: จำไม่ได้แล้วค่ะแย่จัง
1: ช่างเถอะค่ะเดี๋ยวก็จำอะไรได้มากขึ้นแค่จำหน้าพี่ได้คนแรกอ่ะพี่ก็ดีใจแล้วไม่เป็นไรนะ

0: จากผลวิจัยอ่ะยาตัวนี้ได้ผลดีมากผมขอแนะนำนะครับให้ลองใช้ดูดีกว่าปล่อยให้เป็นแบบนี
1: ้ฉันยอมให้ลูกหายช้าดีกว่าต้องเสี่ยงอะไรอีกนะคะขอบคุณมากนะคะดร.จอห์น

0: จะทำเป็นผักแบบนี้ได้นานกี่ปีอะคะ
1: คนไข้ยังอายุน้อยร่างกายก็ยังแข็งแรงดีเสียแต่สมองคงอยู่ได้อีกหลายปีครับ
0: ดีนะที่พ่อทิ้งมรดกไว้ให้ถ้าไม่มีเงินจะทำยังไงกลับกันเถอะค่ะฉันกลับก่อนนะคะ
2: ผมฝากด้วยนะครับด็อกเตอร์
1: ไม่ต้องห่วงครับ

0: อะไรล่ะคุณมีอะไร
1: เนี่ยดร.จันอยู่ตรงลูกแก้วนานเกินไปแล้วนะเนี่ย
0: อาจจะตรวจอยู่มั้ง
1: แล้วทำไมต้องหันหลังให้กล้องตลอดเลยอ่ะย้อนกลับไปที่บ้านพักเดี๋ยวนี้เลย

0: เส้นเลือดที่ให้น้ำเกลือบวมมากผมเลยต้องเปลี่ยนตำแหน่งให้น้ำเกลือตื่นเต้นอะไรเหรอครับ
1: ไม่มีอะไรครับขอโทษทีครับดร.จอห์น
2: คุณรู้ใช่ไหมว่าถ้าตุกติกอะไรกับฉันก็จะเกิดอะไรขึ้น
0: ไม่ต้องห่วงผมรู้ว่าควรต้องทำยังไง

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เงินทองต้องวางแผน
3: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
2: ความรู้การเงิน
4: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
5: Better Trade 2026 New World New Playbook
6: สวัสดีครับนี่คือเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคโกมลกิจครับยังอยู่กับเจ้าของร้านปังเวอร์คุณแอมสุธารัตน์และคุณนุวิษณุนะครับสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับปังเวอร์จริงๆนะฮะค่าเช่าที่ก็เวอร์จริงๆนะก่อนที่จะไปตรงนั้นมาพูดถึงเรื่องของต้นทุนก่อนแน่นอนทำธุรกิจเราก็จะรู้ต้นทุนเรื่องค่าที่ค่าคนค่าของแต่สำหรับการทำธุรกิจของคุณนุกับคุณแอมเนี่ยที่ผ่านมานะครับจากประสบการณ์เนี่ยมันมีต้นทุนแฝงอะไรบ้างหรือเปล่าที่คนมักจะมองข้าม
7: ก็มีค่ะบางทีเราลืมคิดค่าของเสียค่าของเสียค่าการตลาดบางทีเราไม่ได้รวมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเปิดร้านขายแต่10โมงถึงเที่ยงคืนแต่ในช่วงเวลา10โมงถึงเที่ยงวันเนี่ยบางงานก็ไม่ได้มีคนเดินเลยแต่ว่าค่าไฟเราต้องเสียแล้วค่าพนักงานค่าแรงงานเราต้องเสียแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นต้นทุนแฝงอีกหนึ่งต้นทุนเหมือนกันค่ะที่เราไม่ได้คิดเข้าไปเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยส่วนมากเลยอ่ะเขาจะเริ่มเดือนกันช่วงเย็นเท่ากับเหมือนก็เราเสียโอกาสในการขายไปช่วงเช้าในสำหรับบางงานนะคะ
6: เพราะฉะนั้นตรงนี้ในการบริหารจัดการสต็อกต้องด
7: ีใช่ไหม
8: คร
7: ับ
8: เราต้องมีหลังบ้าน
6: ใช่ไหมเราไม่เอาแบบของสดใหม่มากองเยอะๆในช่วงเช้า
7: ถูกต้อง
6: ใช่ไหมครับ
7: ใช่ใช่ใช่แล้วของเราเป็นของสดซึ่งของเสียเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องคัดออกเพราะเราจะขายให้วันต่อวันวันต่อว
8: ันหลักๆเลยคือแล้วของที่จะอ้องออกไปเนี่ยคุณภาพเราเน้นที่คุณภาพครับเอาคุณภาพเข้าสู้เลยครับแล้วแต่หลังบ้านเราก็ต้องกลับมานั่งดูเรื่องหลังบ้านให้แน่นเข้าไว
6: ้ซึ่งตรงนี้แหละเป็นต้นทุนแฝงที่บางที
8: ใช่

0: ุณไม่ได้คิด
1: ใช่
0: หรือไม่ทันได้คิด
1: ไม่ทันได้คิดเลย
2: ถ้าช่วงไหนที่มันแบบไม่มีสถานการณ์อะไรที่มันยังขายดีแล้วโฟอ่ะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เวลาช่วงไหนที่มันขายแล้วมันยังไม่ค่อยโฟเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะต้องกลับมานั่งดูใช่ครับ
0: โทษนะฮะต่อชิ้นเฉลี่ยขายเท่าไหร่
1: ราคาปลีกนะคะชิ้นละ25บาทค่ะ
0: 25บาทคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: 1ชิ้นโทษนะฮะตอนนี้คือมีเป็นโรงงานอะไรอย่างนี้เลยป
1: ่ะใช่ค่ะเป็นโรงงานแล้ว
0: ทำสำหรับแบรนด์ตัวเองอย่างเดียวป่ะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่ารับ OEM
1: ก็ตอนนี้ก็เริ่มรับค่ะเริ่มรับ OEM ด้วย
0: อันนี้ผมพอมองเห็นแล้วนะต้นทุนแฝงนะคุณผู้ชมอันเนี้ยเนื่องจากเขาเป็นของสดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณเรื่องของของเสียเนี่ยต้องคำนึงถึงแล้วก็คำนวณเข้าไปด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมเข้าใจว่ามันจะต้องมีการแย่งชิงพื้นที่ที่ดีที่สุดถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: ที่พี่อาบอกครั้งที่แล้วว่าจะต้องอยู่ใกล้ๆทูบเทียน
1: ใช่ใช่
0: แสดงว่าตอนนั้นเป็นโลเคชันที่แบบเป็นทองเลยถูก
1: ต้อง
0: ใช่คนแย่งกันสุดๆ
1: คนแย่งกันค่ะ
2: แย่งมาก
0: เราก็ต้องไปแย่งเขา
1: เราก็ต้องไปแย่งกับเขา
0: ประมูลแข่งนี่หรอ
1: ถูกต้องค่ะ
0: สูงสุดเคยจ่ายเท่าไหร
1: ่สูงส
0: ุ
1: ด
0: เดี๋ยวไอ้หลักล้านนี่คือมันชัวร์อยู่แล้วถูกต้องไหม
2: ใช่คร
0: ับแต่สูงสุดเคยจ่ายเนี่ยเพื่อที่จะประมูลให้ได้ที่ดีที่สุดโลเคชั่นที่ดีที่สุดที่คิดว่าดีที่สุดเนี่ยเคยจ่ายเท่าไหร่ผมขออนุญาตพักสักครู่เดียวนะครับรวมถึงการขยายธุรกิจเนี่ยโอเคเราขายแบรนด์ของเราตอนนี้เราสร้างมีโรงงานอาจจะทำ OEM มีการขยายเช่นทำแฟรนไชส์ไหมมีคนมารับของแบรนด์ปังเวอร์ไปขายต่อไหมพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตาม
3: เงินทองของจริง

0: อุ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวยังเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
5: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
6: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
7: พี่หมอชัวร์ไหม
8: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอก
7: ราคาคุยเหลือเกิน
9: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
7: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
6: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และด็อกเตอร์คาร์
4: Better Trade 2026 New World New Playbook
7: กลับมาต่อนะครับช่วงที่2ของเงินทองของจริงครับเอาเข้าประเด็นเลยฮะประมูลการค่าเช่าที่ใช่ไหมของวัดแห่งนี้มันต้องประมูลกันแข่งกันเพราะคนก็อยากได้โลเคชั่นที่ดีที่สุด
10: ใช่ครับ
7: เคยจ่ายสูงสุดเท่าไหร
10: ่สูงสุด3ล้านนิด
7: ๆ3ล้านนะฮะ
10: ครับ
7: คือเราบ้านหลังนึงเลยนะ
10: ใช่ครับคือเราเวลาเราไปเนี่ยหนึ่งอย่างทำเลหนึ่ง ขนาดของร้านถ้าเราอยากให้คนเห็นในสินค้าที่เราต้องนำเสนอเราต้องทำร้านใหญ่ มันก็เลยจะมีการบวกค่าที่เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย
11: จำนวนล็อกในการขาย
10: จำนวนล็อก
7: โอเคแสดงว่า3ล้านนี่คือล็อกเพิ่มขึ้น
10: ใช่ครับ
7: ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น
10: ใช่ครับ
7: แล้วของคุณลงเต็มขึ้นอย่างนี้เหรอ
11: ใช่ค่ะ
7: ทุกวันนี้มีกี่รสชาติมีกี่ SKU มีกี่แบบขนมปัง
11: ตอนนี้ขนมปังถ้าเป็นขนมปังก้อนกลมที่มีไส้เนี่ยประมาณ38ไส้แล้วก็ยังมีขนมที่แบบยกเตาไปอบสดหน้างานอีกค่ะ
7: เราเอาเตามาวางหน้างานเลย
11: ใช่ค่ะทำหน้างานเลย
7: เล่นใหญ่นะเนี่ย
11: เล่นใหญ่
10: คือเรายกครัวเลยครับยกครัวไปทำสดๆให้ดูเลยว่าเนี่ยของเราสดแค่ไหน
7: โทษนะฮะ3ล้านค่าที่ขายกี่วัน
11: เฉลี่ยประมาณ20วันค่ะ
7: 20วัน
11: 20
7: คุณต้องขายได้วันเท่าไหร่เนี่ยเอาคำนวณง่ายๆเลยต้องเป็นแสนอะต่อวัน
10: ต้องเป็นแสนต่อวัน
7: เพื่อที่จะแค่คุ้มทุนแค่ค่าเช่าที่นะ
10: ใช่ค่ะ
7: ยังไม่ได้นับต้นทุนอย่างอื่นอีกนะ
11: ยังไม่ได้นับ
10: ใช่ครับเพราะเราเล็งเห็นว่าที่เนี่ยสามารถทำยอดขายได้สูงสุดพอทำยอดขายได้สูงสุดปุ๊บเนี่ยคนที่จะมาซื้อเราก็มากที่สุดเช่นกันที่นี่จะเป็นตัวบ่งบอกได้ทุกอย่างเราเลยกล้าลงทุนกับที่นี่
7: เพื่อให้คนกระจายต่อ
10: ถูก
7: ครับคนเยอะถูกต้องไหมมาปุ๊บเขาซื้อเอ้ยปังเวอร์อร่อยกระจายรถนี้รถนี้นะเขาก็ไปลงโซเชียลมีเดียของเขาแล้วมันกระจาย
10: อันดับแรกเราต้องการคำว่าปากต่อปากปากต่อปากเนี่ยไปได้ดีแล้วกว้าง
7: โทษนะชิ้นละ25บาท
10: ครับ
7: เฉลี่ยนะเฉลี่ยใช่ไหมมันก็จะมีบางชิ้นก็จะแพงบางชิ้นก็จะถูกลงมาแต่25บาทคุณต้องถ่ายเป็นหมื่นหมื่นชิ้น
11: เป็นหมื่นหมื่นชิ้น
10: เป็นหมื่นหมื่นชิ้น
11: ต้องแต่ลูกค้าคนหนึ่งมาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อชิ้นเดียวค่ะบางทีซื้อ100 200 300อย่างเงี้ยค่ะ
10: 5ชิ้น10ชิ้น20ชิ้น30ชิ้นนั้นมาเยอะ
7: โอเคจบตรงนี้ผมขอไปต่อคุณขยายธุรกิจอย่างไรมีการโอเคคุณบอกเริ่ม OEM แล้วถูกต้องไหมครับเริ่มมีเจ้าอื่นมาให้จ้างให้เราผลิตให้ถูกต้องไหมครับนั่นคือหนึ่งละแฟรนไชส์มีไหม
11: มีแฟรนไชส
7: ์อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วเดี๋ยวผมขอยกยอดไปครั้งต่อไปว่าคุณจะขยายธุรกิจของคุณอย่างไรแฟรนไชส์เริ่มมีแล้วใช่ไหมทำ OEM แล้วแล้วมองตัวเอง 3-5 ปีจากนี้จะขยายไปอย่างไรเพราะคุณบอกว่าคุณต้องการรวยวันนี้คุณรวยแล้วใช่หรือไม่รายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 8:20 น.ทางช่องวัน31และเวลา 9:10 น.ทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณมากครับเจอกันครับสวัสดีครับ
9: เงินทองของจริง
12: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้มาแล้วครับวันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะครับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์นะฮะวันนี้ศุกร์ที่9ตุลาคม2569แล้วชวนผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวัน1 News แล้วก็ฝากโหลดแอปวันดีด้วยที่วันนี้ต้องย้ำวันที่หน่อยว่า9ตุลาคมเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งปภ.ทั้งกรมอุตุเนี่ยบอกเอาไว้ตั้งแต่9ถึง13ตุลาคมนี้ฝนมาอีกแล้ว
0: แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยฝนจะไปหนักในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วย
1: แต่ถ้าไปดูรายจังหวัดเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะ53จังหวัดบวกกทมคือครึ่งค่อนประเทศไปแล้ว
0: แล้วไหนพื้นที่อ่ะที่ยังเป็นพื้นที่ฝนตกอ่ะน้ำมันก็ยังไม่ลดด้วยอ่ะสิแล้วฝนจะมาเติม
1: ที่เรารายงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือยังท่วมกันอยู่เลยถูกไหมครับคุณผู้ชมแต่เอาอย่างนี้ทางปภ.เขาก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะรับมือกับฝนรอบใหม่เต็มที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้รับการยืนยันจากคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบอกว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้หลายพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงประสาน53จังหวัดและกรุงเทพเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์แบ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด48จังหวัดเป็นภาคเหนือ5ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9ภาคกลาง20กรุงเทพ1แล้วก็ภาคใต้14จังหวัดนะครับส่วนพื้นที่ที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์อันนี้5จังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ระยองจันทบุรีและตราดนะครับถ่ายภาพนี้ไว้ก็ได้นะฮะว่าจังหวัดไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับทางปภ.เนี่ยก็สั่งให้เตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหากประสบภัยสามารถโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงจำเบอร์นี้ไว้นะฮะ1784นะครับประกาศของปภ.ก็สอดคล้องกันกับของกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่ออกประกาศเตือนฉบับที่5ช่วงวันที่9ก็คือวันนี้ถึง13ตุลาคมนะครับประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่เอาวันนี้ก่อนเฝ้าระวังจุดไหนบ้างอีสานด้านตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้ภาคตะวันออกบอกว่าก็ยังท่วมอยู่เลยฝนจะมาอีกแล้วนะครับส่วนพรุ่งนี้10 11ตุลาคมนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑล

0: ทนภาคตะวันออกภาคใต้แล้วหลังจากนั้น12ถึง13ตุลาคมฝนจะไปอยู่ที่ภาคใต้ยาวๆแล้วนะครับคุณผู้ชมซ
1: ึ่
0: งกรมอุตุก็เตือนประชาชนนะครับระวังฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพราะว่าคลื่นเนี่ยอาจจะสูงเกิน2เมตรได
1: ้ค่ะอุตุเตือนแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูทางปภ.ด้วยถูกไหมครับฝนจะมาเตรียมรับมือกันยังไงรวมไปถึงเรื่องของการเตือนภัยด้วยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเองออกมาบอกเตรียมรับมือเต็มที่ตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนะคะพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็เตรียมเรื่องศูนย์อพยพโรงพยาบาลเส้นทางสัญจรระบบประปารองรับกรณีถ้าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นส่วนภาคใต้ที่ยังไม่เกิดเหตุก็ตั้งศูนย์รับมือแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วนะคะที่สำคัญคือเรื่องการเตือนภัยรอบที่แล้วเนี่ยบ่นกันเยอะว่าเตือนภัยตอนน้ำมันมาแล้ว ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยก็จะแจ้งเตือนตามระดับความรุนแรงเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวซึ่งปภ.เนี่ยก็ยังเตรียมนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งล่วงหน้าตามพื้นที่ที่มีการร้องขอมานะคะแล้วคุณเจเศรษฐ์เนี่ยฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทำตามแผนที่ซักซ้อมไว้นะคะแล้วก็เตือนประชาชนอย่าประมาทกับความเชื่อที่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นตรงนี้มันไม่เคยท่วมนะคะถ้าเตือนก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนทีนี้ชาวบ้านไปดูที่ระยองกันหน่อยพื้นที่ตำบลเขาน้อยและตำบลห้วยทับมอนของอำเภอเขาชะเมาเดือดร้อนมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพลเนี่ยมันเพิ่มสูงนะคะท่วมบ้านเนี่ยบางจุดมิดหลังคาไปแล้วชาวบ้านก็ต้องยังไงมากางเต็นท์นอนกันอยู่ริมถนนบางคนไปขออยู่กับเพื่อนบ้านก่อนอันนี้เต็นท์บนถนนที่มันอยู่สูงหน่อยน้ำไม่ท่วมก็อยู่กันอย่างลำบากลำบนนะคะและที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้เงินเวรคืนที่ดินเขาก็ไม่มีเงินจะไปหาที่อยู่ใหม่กันตอนนี้อบต.เขาน้อยก็ตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยพื้นที่2ตำบลนะคะมีทั้งหมด139ครัวเรือนล่าสุดเนี่ยตัวนายกอบต.เองเตรียมทำหนังสือยื่นกรมชลประทานให้เร่งจ่ายเงินเวรคืนเงินค่าทดแทนที่ดินของชาวบ้านนะคะแล้วก็จะได้ไปเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ส่วนภาคใต้ที่เดี๋ยวจะเจอฝนกันยาวๆแล้วเนี่ยในช่วงกลางเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผู้ว่าพัทลุงก็เลยลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากทั้งในอำเภอเมืองพัทลุงเพราะว่าต้องเตรียมรับมือน้ำป่าจากอำเภอศรีนครินทร์และอำเภอกงหราที่อาจจะไหลลงพื้นที่ราบลุ่มพร้อมสั่งท้องถิ่นครับเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิดทางระบายน้ำลงทะเลสาบสงขลาให้เร็วที่สุดนะครับลดผลกระทบต่อบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรคือต้องเตรียมก่อนต้องทำก่อนที่น้ำจะมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนก็เร่งติดตามสถานการณ์และตรวจสอบระบบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือกับการฝนตกนะครับเช่นเดียวกับที่สเตงนอกอำเภอเมืองยะลาครับเทศบาลก็เตรียมรับมือกับน้ำท่วมหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาแจกกระสอบทรายสำรองกว่า 30,000 ใบให้กับประชาชนนำไปป้องกันบ้านเรือนของตัวเองแต่จำกัดไม่เกิน20กระสอบต่อหลังคาเรือนเร่งแก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและระบายน้ำไม่ทันเทศบาลก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนะครับและพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงคนแก่คนเฒ่าเตรียมพร้อมอพยพทันทีถ้ามีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ก็ฝากผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะถ
1: ้
0: าเจ้าหน้าที่บอกอพยพทันทีนั่นแปลว่ามันหนักแล้วนะฮะก็ขอให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ด้วย
1: ค่ะก็ยังไงฟังคำเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแต่ก็เห็นภาพการเตรียมความพร้อมตื่นตัวกันเยอะแบบนี้ก็ขอให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยนะคะส่วนจุดที่รับน้ำไปแล้วเราตามกันต่อด้วยฉะเชิงเทราปราจีนบุรียังหนักนะคุณผู้ชมถ้าดูภาพจากดาวเทียมเนื้อที่ที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยพุ่งไปกว่า 500,000 ไร่แล้วชาวบ้านในพื้นที่บางโรงที่คลองเขื่อนฉะเชิงเทราเขาบอกเลยนะคะเขาเสียสละมาพอแล้วบ้านเขาเนี่ยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำตอนนี้น้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรแล้วอะค่ะ
2: ไม่มีใครพอใจจ้ะ
3: เพราะว่ามันเยอะ
2: เกินแล้วเมื่อวานน้ำไม่ไหลวันนี้ไฟดับเอาให้เต็มที
3: ่แนวโน้มมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ
2: น้ำมันไม่ลดเลยมันมีแต่เพิ่ม
4: ม
2: ีแต่เพิ่มทุกวันจ้ะแบ่งๆกันไปพอเราก็อยู่10กว่าวันแล้วเนี่ยในน้ำพวกเนี้ย
3: เรามองว่าสุดแล้ว
2: มันสุดแล้วตอนนี้คือเราไม่เอาอะไรแล้วอะเอาแค่ชีวิตให้รอดไปก่อน
1: เนี่ยเสียงของชาวบ้านมันไม่เอาอะไรแล้วเหลือแต่ชีวิตเนี่ยเอาแค่ชีวิตรอดพอมันเหลือจะทนแล้วนะคะกับสถานการณ์ที่เขาต้องเสียสละรับน้ำมาและยังไม่มีท่าทีว่าน้ำที่ท่วมจะลดย้ำพื้นที่ครั้งนี้คือพื้นที่ของชาวบ้านนะคะบางโรงที่อำเภอคลองเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราสภาพเดินมาน้ำสูงเกือบถึงเอวนะคะและชาวบ้านเขาบอกว่าจุดของเขาเนี่ยมันอยู่นอกแนวคันดินกั้นน้ำดังนั้นบ้านบางหลังก็คือน้ำเนี่ยท่วมสูงไปเกือบ2เมตรมิด

ศีรษะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำถามเขาคือทำไมอ่ะภาระรับน้ำเนี่ยมันตกอยู่แต่กับพวกเขาซึ่งเป็นคนกลุ่มเดิมไม่มีใครมารับผิดชอบความเสียหายเขาน้อยใจน้ำเนี่ยท่วมทุก

0: ารณาภาพรวมการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดและตั้งข้อสังเกตว่าหากเตรียมพื้นที่รับน้ำและเร่งระบายน้ำให้ลงปลายทางเร็วกว่านี้อย่างน้อยเนี่ยผลกระทบมันอาจจะลดลงแล้วชาวบ้านที่ต้องรับน้ำเป็นผู้เสียสละก็ควรจะได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมเยียวยาอะไรคุณผู้ชมดูสิมอเตอร์ไซค์รถยนต์ไม่มีเหลือเลยนะคะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขารับน้ำให้แต่ไม่เคยได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมเลยค่ะ
1: เสียสละพี่ก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีก็เสียสละอย่างเงี้ยทุกปีแต่ถามว่าการช่วยเหลือการอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเสียหายอ่ะคือถามว่าจะบอกว่าสักแค่1% เนี่ยยังไม่ได้เลยอย่าว่าอย่างนี้ดีกว่าให้พี่มองถ้ามาปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติแบบสมัยก่อนมันยังจะดีฝ่ากับ
0: ชาวบ้านบอกไม่ต้องมากั้นดินเลยได้ไหมยังให้น้ำมันไปแบบอิสระยังดีกว่า
2: คือเห็นใจมากเพราะว่ามันท่วมไม่เท่ากันแต่เวลาเยียวยา
0: ได้เท่าๆกันหมด
2: 5,000 9,000 เท่ากันหมด
0: ใช่แล้วเขาบอกถ้าเทียบความเสียหายเนี่ยไม่ถึง 1% สมมติเสียหาย100นึงยังได้เงินไม่ถึงบาทเลย
2: ใช่ๆ
0: แล้วจะอยู่ยังไง
2: แบบนี้ต้องฝากคณะรัฐมนตรีฝากรัฐบาลพิจารณาใหม่ไหม
0: เมื่อวานเนี้ยเราคุยประเด็นเนี้ยในต่อประเด็นข่าวเย็นช่องวันกับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยว่าเอ้ยในพื้นที่โดยเฉพาะฉะเชิงเซาเขาร้องมาเยอะนะจุดรับน้ำเนี่ยเมื่อไหร่จะระบายคุณพลพีรับปากว่าเดี๋ยววันนี้แปดโมงจะมีการประชุมแล้วก็จะมีข้อมูลจากในพื้นที่มาอาจจะพอกำหนดกรอบเวลาได้ว่าจะไปช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ยังไงนะคะเราฉายให้ดูภาพความเดือดร้อนแบบนี้ก่อนช่วยชาวบ้านส่งเสียงขณะเดียวกันคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่มันชาวบ้านทนไม่ไหวอะค่ะมันบานปลายนะคะเพราะว่ากลุ่มที่เขารับน้ำมานานเนี่ยเขารวมตัวกันประท้วงแล้วก็เรียกร้องหน่วยราชการกรมชลประทานมาแก้ปัญหาน้ำท่วมขังกับระบายน้ำออกให้เขาด้วยเขาทนมาเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยหนึ่งก็คือไม่แจ้งเตือนก่อนให้ทันการความช่วยเหลือก็มาไม่เพียงพอชาวบ้านบอกว่าไอ้การไปกั้นน้ำให้ฝั่งหนึ่งแห้งแล้วสร้างความเสียหายกับอีกฝั่งและณวันนี้น้ำมันส่งกลิ่นเน่าเหม็นด้วยเนี่ยบรรยากาศมันก็ตึงเครียดนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยากจะให้มีการแก้ปัญหาที่มันชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ
3: พวกพี่ชนรับประทานใช่ไหมพี่เคยข้ามไปดูฝั่งผมบ้างไหมพี่เคยไปดูพี่เคยไปดูไปดูใจพวกผมบ้างไหมพวกผมอยู่กันยังไง
4: กันหมดแล้วน้ำมันแบ่งหมดแล้วอวนแล้วว่า
5: น้ำมันแบ่งไม่ได้อยู่แล้วแบ่งไปหน่อยกัน
6: แทนที่จะหาห้องน้ำอะไรมาช่วยหน่อยก็ไม่มี
7: เข
6: ้
7: าใจในภารกิจคนนี้ก่อนนะ
8: พี่เตือนก็ไม่เตือนให้ผู้จมน้ำตาย
6: พี่มาประสานกันให้พี่หน่วยมาประสานกันกันผมเป็นประชาชนผมมีหน้าที่ถามว่าท่านทำอะไรให้ประชาชนไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าหน่วยมีหลายหน่วยท่านต้องประสานกันทำงานเป็นระนาบเดียวกัน
2: คือคนที่เขาเสียสละเนี่ยมันไม่ไหวแล้วน
0: ะ
2: ถ้าให้เสียสละไม่กี่วันยังพอทนแต่นี่มันนานเกินไปนะฮะเบื้องต้นเนี่ยตัวแทนชาวบ้านก็เลยยื่นข้อเรียกร้องกับเจ้าหน้าที่นะบอกว่าขอให้เปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำออกจริงจังได้ไหมเจ้าหน้าที่ชลประทานก็มารับฟังปัญหาแล้วก็ชี้แจงนะครับว่าจะทำอย่างไรรับปากว่าจะหาทางบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งอย่างยุติธรรมทีนี้อย่างที่คุณแจ็คเกริ่นไปตอนต้นนะฮะว่าถ้าเราไปดูภาพมุมสูงจากดาวเทียมเนี่ยเป็นภาพที่ทางจิสด้าเขาเผยแพร่สถานการณ์น้ำท่วมถึงวันที่7ตุลาคมนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายพื้นที่ยังมีน้ำปกคลุมเป็นบริเวณกว้างอย่างบางคล้าเนี่ยถูกน้ำท่วมเต็มแทบจะทุกพื้นที่นะครับรวมไปถึงบางส่วนของอำเภอคลองเขื่อนด้วยแต่ว่าคลองเขื่อนอีกฝั่งคุณผู้ชมลองดูนะแห้งบางคล้าเต็มคลองเขื่อนส่วนใหญ่แห้งอย่างเงี้ยชาวบ้านที่บางคล้าเขาบอกเขาก็ทนมานานแล้วเหมือนกันนะครับขณะที่ชาวบ้านบางโรงอำเภอคลองเขื่อนก็ร้องเหมือนกันรับน้ำจนบ้านอยู่ไม่ได้แล้วจ้าแบ่งน้ำหน่อยเอาล่าสุดก็ดูเหมือนจะมีข่าวดีนะครับคุณผู้ชมทางบางโรงเริ่มระบายน้ำผ่านประตูน้ำบางโรงด้วยวิธีโอเวอร์ฟลูเป็นคืนแรกก็คือปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลผ่านเหนือบานประตูระบายน้ำลงสู่คลองชลประทานด้านล่างทำให้มวล น้ำเนี่ยก็จะเป็นก้อนใหญ่ที่ไหลมาจากพื้นที่บางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าซึ่งไหลผ่านข้ามแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ไหลไปที่อำเภอคลองเขื่อนจุดที่ต้องเฝ้าระวังครับพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเพราะน้ำจากคลองเขื่อนจะไปอำเภอเมืองขณะเดียวกันเห็นว่าน้ำทะเลยังหนุนอยู่ติดต่อกันเป็นคืนที่3แล้วนี่คือพื้นที่ฉะเชิงเทราซึ่งหนักจริงๆคุณผู้ชมครับแต่ว่าในกรุงเทพมหานครนะครับโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์และมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็นำทีมบุคลากรการแพทย์จิตอาสา

0: ลงพื้นที่ศูนย์อพยพโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงเพราะว่าสะพานสูงก็หนักมากนะฮะน้ำท่วมก่อนหน้านี้ไปตรวจสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนจะเดินทางครับไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านนี่ฮะพร้อมกับนำถุงยังชีพ100ถุงรวมถึงน้ำดื่ม100แพ็คซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CPO จำกัดมหาชนไปมอบให้ด้วย
1: นอกจากนี้นะคะทีมงานวันสร้างสุขยังได้เร่งแพ็คถุงยังชีพ500ถุงในโครงการวันสร้างสุขจากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศเพื่อนำไปส่งต่อให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยนะคะมีคุณทกลเกียรติบีรวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดคุณอรุยาคุณสุทาสินีและคุณศิดารัตน์พุทธินันประธานและกรรมการมูลนิธิเรวัชพุทธินันตัวแทนนักแสดงจากช่องวัน31ศิลปินจากแกรมมี่โกลนะคะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะเมื่อวานก็มีพิธีกรข่าวของเราพี่นิปปอนนวนันก็ไปช่วยแพ็คถุงด้วยนี่นะคะก็ไปกันแน่นเลยนะคะก็มีทั้งทีมงานนี่ทีมข่าวของเราทีมข่าวเขาใหญ่วันนี้ก็ไปนะคะไปช่วยกันท่ามกลางการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมากมายเลยนะคะโดยมูลนิธิเพชรเกษมจะเข้ามารับถุงยังชีพ200ถุงลำเลียงไปแจกที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะและนอกจากนี้วันสร้างสุขจะนำถุงยังชีพ100ถุงและน้ำเปล่า100แพ็คลำเลียงไปแจกที่หมู่บ้านเคหะธานี4ซอย110เขตสะพานสูงกรุงเทพในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวที่หมู่บ้านเคหะธานี4เดี๋ยวเจอกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจากนี้ไปทั่วประเทศอย่างที่เราบอกฝนมันยังตกต่อเนื่องดังนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่ายังสามารถร่วมกันส่งต่อน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยได้นะคะเราขออนุญาตเป็นสะพานบุญด้วยโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิที่เรวัชพุทธินันเปิดบัญชีนี้ไว้เพื่อทุกท่านสามารถสมทบทุนเข้ามาได้นะคะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีเลขที่บัญชี 925-3-01-313-1 นะคะหรือสแกน QR Code ทางหน้าจอได้เลยนะคะซึ่งยอดบริจาคล่าสุดเมื่อวานนี้ณตอน 4:00 น.อยู่ที่ 3,228,753 บาทกราบขอบพระคุณทุกบาททุกสตางค์ของทุกท่านที่ร่วมกันส่งน้ำใจเข้ามาด้วยค่ะ
0: ตามกันต่อครับดราม่าย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากถูกเด้งไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะมีที่ลงแล้วนะไปอยู่ที่ลพบุรี
1: เริ่มวันนี้เลยนะคะ
0: เริ่มวันนี้แต่คนก็ยังสงสัยนะบอกว่าเอ๊ะให้ท่านไปอยู่ลพบุรีเนี่ยแต่เหตุผลก่อนหน้านี้นะครับทั้งท่านนายกก็ดีอดีตผู้ว่าปราจีนก็ดีเนี่ยบอกว่าคนแบบนี้ไม่สมควรอยู่ในราชการทีนี้ถ้าเอาเหตุผลท่านนายกเนี่ย
1: เอ๊ะแล้วมาเป็นในอำเภอที่ลำสนธิที่ลพบุรีแล้วชาวลำสนธิล่ะ
0: จะได้ในอำเภอแบบที่ท่านนายกว่าเหร
1: อ
0: ถูกไหมฮะหรืออีกมุมนึงคนก็บอกว่าแต่ถ้าเป็นแบบในโลกโซเชียลคนลพบุรีอาจจะเฮก็ได
1: ้
0: ถูกไหมฮะที่สุดคำสั่งออกมาไปดูคำสั่งหน่อยคุณผู้ชมครับกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะลงวันที่7ตุลาคมให้ย้ายข้าราชการระดับในอำเภอ2คนก็คือคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนไปเป็นในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีส่วนคนที่จะมารับตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างแทนก็คือคนที่2นะฮะ
1: ค
0: ุณนริศปาลกวงณอยุธยาย้ายมาจากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเป็นต้นไปทีนี้ย้อนสั้นๆก่อนหน้านี้คุณเศรษฐวุฒิถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำท่วมที่บ้านสร้าง7ตุลาคมเนี่ยนายกอนุทินโอ้อัดแหลกเลยแล้วก็สั่งสอบสวนทางวินัยตรวจสอบทัศนคติการทำงานเมื่อวานคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ออกมาบอกอีกบอกว่าเนี่ยผู้ว่ารองผู้ว่าฝ่ายจังหวัดผู้นำท้องถิ่นก็รายงานตรงกันว่าการทำงานจริงของนายอำเภอเศรษฐวุฒิมันต่างจากในโซเชียล
1: ค่ะ
0: เหรียญเนี่ยมันมี2ด้านที่เห็นในโซเชียลกับหน้างานเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน
1: ทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยกรมการปกครองเองเนี่ยก็มีคำสั่งย้ายในอำเภอเศรษฐวุฒิให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองตั้งแต่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนะคะเหตุผลเนี่ยถ้าดูในเอกสารเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละก็เพื่อประโยชน์ของทางราชการใช่ไหมแต่ว่าจู่ๆเนี่ยพอมีดราม่ามา2วันเนี่ยคำสั่งเปลี่ยนเลยจากคือจริงๆอ่ะการย้ายไปวิทยาลัยการปกครองถ้าภาษาชาวบ้านก็คือเด้งเข้ากรุถูกไหมคะสรุปเนี่ยก็ย้ายออกจากกรุแล้วไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งที่ลพบุรีก็คือที่ลำสนธินะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยถ้าฟังในฝั่งของกรมการปกครองบ้างนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ปราจีนบุรีเองเลยค่ะ นักข่าวต้องถามเรื่องนี้แน่ท่านไปที่ปราจีนด้วยถูกไหมว่าเรื่องนี้ตกลงมันยังไงท่านก็บอกว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยมันต้องหาคนที่เหมาะสมแล้วก็พร้อมทำงานในพื้นที่ด้วยนะคะพิจารณาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน้างานก็ยืนยันนะคะว่าปัญหามันเป็นยังไงและก็ระบุให้ชาวบ้านสบายใจว่าตำแหน่งในอำเภอเนี่ยมันจะไม่มีการเว้นว่างตอนนี้เนี่ยก็มีคุณอริศย้ายมาช่วยแล้วใช่ไหมจากสระแก้วส่วนประเด็นวิจารณ์เรื่องการไลฟ์ลงพื้นที่ของในอำเภอเนี่ยมองว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่าคือการบริหารจัดการและช่วยเหลือประชาชนในภาพรวมให้เรียบร้อยที่สุดทีนี้เมื่อวานมันก็มีการโค้ดคำพูดของท่านอธิบดีนฤชาด้วยว่าคือในอำเภอเนี่ยไม่ใช่แค่มีหน้าที่แต่ไปแจกของอย่างเดียวนะคะต้องบริหารจัดการด้วยคนก็เลยเอาไปเทียบเคียงว่าอันนี้พูดถึงแค่ในอำเภอหรือเปล่าหรือว่าตำแหน่งนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงกว่านี้เนี่ยและที่ลงพื้นที่แจกของล่ะคือยังไง
0: เพราะว่าอดีตผู้ว่าปราจีนก็พูดลักษณะคล้ายๆกันว่าหน้าที่ของนายอำเภอเนี่ยต้องอยู่บัญชาการเหตุการณ
1: ์
0: ไม่ใช่ว่าชาวบ้านไปหาที่อำเภอเนี่ยไม่อยู่เลย
1: แต่ว่ามหาดไทยก็บอกอย่างเมื่อวันที่เราคุยกับคุณพลพีเนี่ยบอกแล้วว่าแจกของได้ไม่ใช่แจกไม่ได้แต่ไม่ใช่แจกของอย่างเดียวมันก็ต้องดูเรื่องของการขึ้นมานั่งบริหารการประสานงานเพราะว่าอย่างการเป็นในอำเภอ
0: ค
1: ุณก็คือ CEO ของอำเภอนั้นเป็นผู้ว่าก็คือ CEO ของจังหวัดนั้นมันไม่ใช่แค่ไปเจอชาวบ้านอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องคุยงานประสานงานกับทั้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็หน่วยงานอื่นๆภาคเอกชนที่จะเข้ามาช่วยในพื้นที่ด้วย
0: คือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับท่านในอำเภอท่านนี้นะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องการประสานงานกับระดับผู้บังคับบัญชา
1: ในมุมที่มหาดไทยเขาเลยเอาเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องย้าย
0: บางทีแบบติดต่อยากโทรไปไม่อยู่อำเภออะไรแบบนี้อันนี้เป็นเหตุผลของเขานะ
1: ตักเตือนก่อนไหมก่อนที่จะมีการย้ายเนี่ยท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนที่เป็นประเด็นกันเนี่ยบอกโอ้ว่าผมเนี่ยคนจังหวัดเดียวกันเตือนแล้ว
0: เขา
1: ไม่ฟ
0: ัง
1: เขามั่นใจ
0: เออนะฮะเอ้าท่านนายกหน่อยแล้วกันนะเมื่อวานตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับบอกว่าไอ้คำว่าย้ายคำว่าเด้งเนี่ยไม่ใช่ผมสั่งมันเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายข้าราชการประจำเขาหลังจากอดีตผู้ว่ามาทำหนังสือขอให้ย้ายนายอำเภอออกไปส่วนตอนนี้ไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายอำเภอแล้วนะเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินต้องเร่งจัดการทันทีนายกก็เปรียบผู้ว่าเป็นแม่ทัพก็คือถ้าขุนพลคนนี้ทำงานไม่ได้ก็ต้องเชื่อแม่ทัพในพื้นที่ไหมล่ะแล้วนายอำเภอคนนี้อยู่ในพื้นที่มา5ปีเกินกำหนดโยกย้ายแล้วจึงเป็นเพียงการสลับตำแหน่งไม่ใช่การลงโทษก็คือสลับไปลพบุรีลำสนธินะฮะยังเป็นนายอำเภอเหมือนเดิมยืนยันครับไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีการกลั่นแกล้งส่วนกรณีมีอดีตปลัดมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญมองว่าเอ๊ะมันย้ายแบบไม่เหมาะสมหรือเปล่านายกก็บอกว่าก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะแต่ต้องยึดข้อมูลจากผู้รับผิดชอบในพื้นที่เป็นหลักขอให้จบประเด็นนี้แล้วเร่งแก้น้ำท่วมดีกว่าครับ
2: ก็ผู้ว่าราชการจังหวัดคือพูดยังไงคือแม่ทัพในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าแม่ทัพบอกขุนพลคนนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเชื่อแม่ทัพนะครับตามหลักทุกอย่างนะครับของการบริหารผมก็ต้องเชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดทำหนังสืออย่างเป็นทางการมานะครับแล้วก็ถึงเวลาที่วาระที่ก็จะต้องมีการโยกย้ายอยู่แล้วอันนี้ก็จากรายงานในที่ประชุมนะครับจากทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยไม่มีประเด็นหรอกครับงานอย่าเสียพอนะครับสำคัญตอนนี้คือไปเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดที่น้ำมันยังไม่ลด
0: ก็ถ้าท่านนายกพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยจะจบประเด็นนายอำเภอต้องใช้ว่าอดีตนายอำเภอบ้านสร้างหรือยังวันนี้ต้องตามต่อ
1: ค่ะแล้วก็เจ้าตัวเดี๋ยวไปพิสูจน์ผลงานต่อที่อำเภอลำสนธิที่ลพบุรีนะคะแล้วก็เลยทำให้ในความเคลื่อนไหวเพจ Facebook ส่วนตัวของนายอำเภอเศรษฐวุฒินี่คือเงียบไปเลยปกติต้องลงคลิปทุกวันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาตามกันต่อเรื่องของประเด็นข่าวนะแต่ว่าขอสลับอารมณ์กันหน่อยใครที่ชอบดูซีรีส์สั้นๆดูง่ายๆไม่อยากให้พลาดกับวันดีชอสนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้เรามาแนะนำ3เรื่องใหม่3รสชาตินะคะคือเลือกเลยค่ะอยากติดเรื่องไหนหรือติดได้ทุกเรื่องทั้ง3เรื่องเลยก็ได้นะคะแต่จะดูได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะก็คือพันโรงที่รักเมื่อคุณชายอย่างลิขิตต้องพลิกชีวิตกลายเป็นพันโรงพร้อมภารกิจทวงทุกอย่างกลับคืนและเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียนต่อด้วยเล่รักลวงใจค่ะเมื่อเมย์ถูกขายใช้หนี้และได้พบกับ CEO หนุ่มอัคคณีแต่เขากลับมีความลับที่เชื่อมโยงกับรักแรกของเธอจากความไว้ใจอาจนำไปสู่ความจริงที่คาดไม่ถึงนะคะและเตรียมพบกับ หอมสังหารเรื่องราวของลินนานักปรุงน้ำหอมแล้วตาบอดด้วยแต่แฝงตัวเข้าสู่ตระกูลมหาเศรษฐีเพื่อสสางความแค้นของครอบครัวโดยใช้กลิ่นหอมเป็นอาวุธลับพี่ว่าอาทิตย์นี้พี่จะดูเรื่องนี้ น่าดูมากคุณผู้ชมแต่อยากให้ชมทั้ง3เรื่องนะคะแล้วมันแป๊บเดียวจริงๆนะตอนต่อเลยแบบนี้นะ3เรื่อง3ความเข้มข้นนะคะแนวแก่แค้นดราม่าโรแมนติกความลับซับซ้อนมีหมดเปิดวันดีชอสแล้วเลือกดูได้เลยนะคะดู

0: ดูตอนสั้นๆแต่ติดยาวๆนะคะบนแอปวันดีที่เดียวและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ค่ะโปรแรงของเดือนตุลาคมนี้นะคะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมนะคะจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31 ตุลาคมนี้ค่ะสมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
1: คุณผู้ชมครับส่วนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะความคืบหน้าล่าสุดก็คือที่เห็นจับๆกันเนี่ยปล่อยเหมือนแล้วจ้านะฮะจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาวนะครับปล่อยตัวเมื่อ7 ตุลาคมหลังครบกำหนดฝากขังสาเหตุก็คือฟ้องไม่ทันยังไต่สวนไม่เสร็จช่วงหน้ามาดูฮะ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ V-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะสัมผัสสบายเท้า
1: ฝุ่นคราบเยอะ
0: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
1: มาจิกคลีน
2: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
3: มองเฟลอร์โอมิรอล
4: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
5: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูลและตัวยาอื่นๆ
4: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยานี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยานี
3: ้คอนเฟิร์มเพื่อนไม่ใช่เราละ
4: คนผ่อนตร
3: งไม่พบอะไรค่ะ
4: เขารู้กันว่าเราเก่ง
5: ทำเพื่อแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
6: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
8: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอโซหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: กลับมาข่าวใหญ่วันนี้คุณผู้ชมคะหนึ่งในข่าวใหญ่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากจำได้ไหมคะคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินประกาศเลยเรื่องนี้ต้องสาวให้ถึงต้องเอาจริงนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยวันเวลาผ่านไปครบฝากขัง7ผัด84วัน3ผู้ต้องหารายสำคัญได้รับการปล่อยตัวเพราะปปช.ทำสำนวนส่งไม่ทัน
10: คนคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเลยบอกว่าม
9: ีเวลา80กว่าวันเกือบ3เดือน
10: ใช่มั้ยฮะแล้วปล่อยไปแล้วแล้วจะยังไงโอเคต่อให้1ใน3เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาไม่หนี
9: แล้วคดีไม่ได้สิ้นสุดเอาตรงนี้ก่อนคือการครบกำหนดฝากขังเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจคุมตัวต่อ
10: ใช่ครับ
9: คดีมันไม่จบอะค่ะแต่มันกำลังสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงความจริงจังการเอาจริงแล้วสุดท้ายที่ทุกคนถามมันจะไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการใหญ่เนี่ย last boss หรือเปล่า
10: ก็84วันยังจบแค่ตรงนี้
9: ยังทำสำนวนไม่เสร็จเลยนะอ้าวก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคุณผู้ชมนะหนึ่งในตัวละครสำคัญแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ก็คือจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ดร.วินแล้วก็น้องสาวดร.วินนะคะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ยถูกควบคุมตัวจนครบกำหนดฝากขังสูงสุด7ผัดคือมันผ่านละ12วันดังนั้นก็คือ84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87เนี่ยก็ต้องปล่อยละและเหตุที่ทำไมส่งฟ้องต่อไม่ได้มันก็ต้องกลับไปถามว่าแล้วสำนวนมันเสร็จหรือยังประเด็นคือปปช.ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยยังทำสำนวนไม่แล้วเสร็จก็เลยส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ได้ทีนี้พอมันครบอำนาจฝากขัง7ผัดไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยตัวอันนี้เป็นไปตามกฎหมายเลย
10: ครับ
9: ไม่ได้มีอะไรผิด
10: ถามก็ให้ความเป็นธรรมกับปปช.นิดนึงก็แล้วกันคือในมุมของปปช.เนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขายังไม่ได้พูดเองนะเพราะเมื่อวานเนี่ยมีท่านนึงที่ไปพบกับรองนายกประกรณ์ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยติดธุระอยู่เนี่ยแต่ความคืบหน้าปปช.เขาบอกไว้แบบนี้ตั้งเป้าจะแจ้งข้อกล่าวหากับ

0: ผู้ถูกกล่าวหากว่า 6,000 คนพร้อมกันทีเดียวปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งมันเลื่อนมาจากปลายเดือนตุลาคมเนื่องจากระหว่างไต่สวนเนี่ยข้อมูลเยอะคนมันเยอะใช่ไหมฮะมันก็มีข้อมูลเข้ามามากขึ้นปปช.บอกก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนเรื่องนี้เนี่ยคุณอาสพลสันไตภพครับส.ส.จังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการปปช.แต่ไม่ใช่คณะกรรมการปปช.นะเป็นกรรมธิการปปช.ก็บอกว่าปปช.เขาชี้แจงมาแบบนี้ว่าตอนนี้กำลังจัดทำรายละเอียดข้อกล่าวหาเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนได้รับการแจ้งด้วยมาตรฐานเดียวกันก่อนเสนอกรรมการปปช.พิจารณาต่อไปในมุมปปช.เนี่ยเขาก็บอกว่ามัน 6,000 คนน่ะ
1: ค่ะ
0: 84วันเนี่ยเขาจะทำทันไหมล่ะแล้วระหว่างทางก็มีข้อมูลเข้ามาอีก
1: ทีนี้ทางผู้ถูกกล่าวหา3รายที่ได้รับการปล่อยตัวไปเมื่อวันที่7ตุลาคมเนี่ยก็ยอมรับว่ายังไม่ได้มีมาตรการควบคุมป้องกันการหลบหนีอะไรนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าหากหลบหนีไปต่างประเทศจะดำเนินการตามขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป
0: ครับ
1: ทำไมมันคือปกติมันก็ต้องมีเงื่อนไขไปเลยไง
0: อันนี้ก็คือก็ยอมรับ
1: ตรงๆจะลอยเขาไปต่างประเทศแล้วค่อยมาใช้กระบวนการแล้วถ้าเกิดเขาไปประเทศที่เราไม่มีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วยังไงคะ
0: ก็อาจจะไม่ได
1: ้เฮ้ยงงมากเลยทีนี้อาการไต่สวนดูคืบหน้าคดีนะคะสอบปากคำไปแล้วในกว่า 1,000 ปากตรวจสอบในหน้าสายหลักแล้ว44สายจาก110สายสอบปากคำในหน้าสายรอง51รายนะคะซึ่งจะรวมอยู่ในกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ออฟบอกอีก 6,000 กว่ารายนี้ด้วยนะคะขณะนี้ยังไม่ได้กันใครเป็นพยานแม้จะมีผู้ยื่นขอเข้ามาหลายรายก็ตามนะคะ
0: เชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่นักข่าวต้องไปสัมภาษณ์ท่านนายกแน่นอน
1: ค่ะ
0: เพราะที่บอกเอาจริงเนี่ยมันยังไงกันแน่นะเดี๋ยวตามกันต่อนะครับประเด็นนี้นะครับพูดถึงนายกแล้วมีหนึ่งประเด็นนะฮะก็คือการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับโอ้เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นตัวเลขประวัติศาสตร์ก็ว่าได้
1: ค่ะ
0: ยื่นซักฟอก18คนและทั้งหมดมาจากภูมิใจไทยล้วนเลย
1: ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นโดนเลยนะรอบนี้เพื่อไทยไม่มีเลยนะ
0: ไม่มีเลยนะฮะแล้วข้อกล่าวหาเนี่ยหนักๆทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: อะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: ทำไงจะลดดีจัง
6: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย
5: อร่อยกลมกล่อม
6: โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

0: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625โป
1: รโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: สู้ฝ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย 16 ธันวาคมนี้

0: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
4: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
8: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
12: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
13: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
12: ดูแม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
14: มิวเป็นไรอ่ะ
15: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
14: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
16: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
17: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
16: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิต Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
1: ์คลึงดูย้อนหลังแอป 1D ที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้านกันบ้างนะครับที่สุดแล้วก็เปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วนะ18รัฐมนตรีภูมิใจไทยล้วนนะฮะไม่มีเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวนะครับบางคนแซวนะฮะ18คนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมาน่าจะมากที่สุดถ้าเกิดไม่เหมาทั้งครม.
19: จริงๆอ่ะคือคุณรังสิมันต์โรมเคยพูดไว้ก่อนแล้วว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้จะมีเนื้อหาข้อมูลที่อาจต้องใช้คำว่าฝ่ายค้านเตรียมมามากที่สุดในประวัติศาสตร
18: ์ประเด็นคือจะได้พูดกี่วันถูกไหมฮะ
19: เวลาได้กี่ชั่วโมง
18: เออเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ร่ำร่ำมาแล้วไง ก็ประมาณ3วัน4วันเหมือนทุกทีไหม
19: แล้วมีกระแสข่าวบอกจะมีการเตะตัดขามีการไปกดดันทางเลขาธิการสภาด้วยจะมีการบีบไหมในเรื่องของการอภิปรายหรือไม่ยังไง
18: แต่ในอดีตเนี่ยนะฮะประวัติศาสตร์การเมืองเคยมีระบุเอาไว้นะฮะนานที่สุดเนี่ยประมาณ 7-8 วัน
19: ค่ะ
18: อันนั้นนานสุดแล้วแต่ถามว่าโอ้รัฐบาลจะให้7-8วันหรือเปล่านะฮะเอาทีนี้มาดูกันหน่อยว่า18คนเนี่ยมีใครกันบ้างเดี๋ยวทีมงานขึ้นเลยฮะเพราะว่าผมคงไม่ไล่ทั้งหมดมันเยอะมาก
19: เยอะจริง
18: เนี่ยก็นายกประเดิมเลยคนแรกนะครับนายกอนุทินและรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับที่เหลือไล่เรียงไปตามหน้าจอนะครับแต่ว่าคนที่รอดของภูมิใจไทยคือไม่มีชื่อคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเดี๋ยวทีมงานไล่ภาพไปเลยนะฮะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่ามีฝ่ายค้าน5พรรคลงชื่อ145คนยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม18คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติยื่นต่อประธานสภาไปแล้วยกเว้นพรรคกล้าทำที่ไม่ลงนะคุณเท้งบอกว่าศึกซักฟอกครั้งนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องหัวสวนะมีเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยปัญหาความเดือดร้อนประชาชนด้วยการจัดการเรื่องน้ำท่วมด้วยยืนยันมีหลักฐานเป็นรายบุคคลครับ
20: เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยเราเชื่อมั่นในข้อมูลพยานหลักฐานที่เรามี นะครับถึงตั้งข้อกล่าวหาต่อรัฐมนตรีทั้งหมด18คนดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้น
19: เพราะนั้นหลายประเด็นมากๆนะคะอีกด้านหนึ่งทางประชาธิปัตย์บ้างนะคะคุณสาธิตวงหนองเตยนะคะบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยต้องการเวลาอภิปราย5วันเนื่องจากว่ามีรัฐมนตรีถูกยื่นซักฟอกมากถึง18คนขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาบอกว่าจะเร่งตรวจสอบยติซักฟอกภายในกรอบเวลา14วันเสร็จแล้วก็เสนอครม.นะคะเพื่อกำหนดวันอภิปรายก็ฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องการช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องหัวสว.ประธานสภาระบุว่าสามารถนำมาอภิปรายได้นะคะหากมีความเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีชุดปัจจุบันโดยต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับการประชุมสภาแล้วก็ยืนยันนะว่าจะทำหน้าที่ไม่เอ็นเอียงยึดตามข้อบังคับนะคะนี่คือทางฝั่งการเตรียมความพร้อมจากสภาจากฝ่ายค้านทีนี้ตัวนายกอนุทินนะคะก็แน่นอนนะคะเป็นหนึ่งในรายชื่อ18คนอันนี้อยู่แล้วเจ้าตัวบอกไม่กังวลที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็บอกว่าถ้าไม่มีชื่อรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยสิแปลกคือตรงนี้นะคะเขาถามบอกว่าท่านนายกรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยมีแต่ภูมิใจไทยพักเดียวเลยนะไม่มีพักอื่นเลยนายกบอกถ้าไม่มีสิแปลกนะคะครม.ทุกคนเนี่ยพร้อมชี้แจงข้อสงสัยและข้อกล่าวหาต่อประชาชนอยู่แล้วนะคะพร้อมกำชับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยเตรียมข้อมูลให้ดีๆส่วนรัฐมนตรีที่ไม่อยู่ในรายชื่อเนี่ยหากถูกพาดพิงก็ต้องพร้อมชี้แจงเหมือนกันนะขณะที่ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนายกยอมรับว่ายังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยว่าไปและมองว่าการอภิปรายก็เป็นกลไกตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสให้รัฐบาลเนี่ยเอาผลงานกับข้อเท็จจริงมาชี้แจงกับประชาชนก็ย้ำนะคะว่าถ้าจะชี้แจงก็ไม่ได้เป็นการชี้แจงให้ฝ่ายค้านฝั่งแต่เป็นการชี้แจงให้กับประชาชนด้วยส่วนกรณีกล้าทำจริงๆกล้าทำก็ออกจากวิฝ่ายค้านไปแล้วแหละนะคะก็ถามเหมือนกันว่าตกลงกล้าทำเขาไม่ได้ยื่นรายชื่ออภิปรายไปด้วยกันรอบนี้นายกก็บอกว่าเอ้าหรอเอากล้าทำไม่ได้ยื่นหร
18: อ
19: ทางผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่สามารถทำให้กล้าทำเนี่ยมาร่วมยื่นได้หรอ
18: ครับ
19: นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพรรคที่ถอนตัวจากฝ่ายค้านเขาก็คงมีเหตุผลหรือเขาก็อยากจะไปอภิปรายประเด็นอื่นมากกว่าซึ่งจริงกล้าทำเขาก็ชี้แจงแล้วนะคะมีเสียงนายกค่ะ
0: แปลกใจไหมคะทำไมมีแต่พรรคภูมิใจไทยพรรคอื่นไม่มีเลย
21: ก็มีถึงแปลก
0: ค่ะ
21: ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วครับเราประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคนะครับทุกสัปดาห์มีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงเพราะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงก็ต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ฟังไม่ได้ชี้แจงให้ฝ่ายค้านฟังนะครับ
18: คุณผู้ชมครับนี่คือท่านนายกก็พูดถึงการที่จะถูกซักฟอกนะฮะแต่ว่า1คนที่จริงเมื่อวานก็อยู่กับท่านนายกด้วยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ก็ยืนยันครับพร้อมชี้แจงไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะว่าฝ่ายค้านเขาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้วรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการตอบคำถามแต่ว่ายังไม่เห็นรายละเอียดข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้อธิบายผลงานด้านเศรษฐกิจและสิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อประชาชนยินดีตอบในทุกประเด็นครับ
22: ไม่เป็นไรยินดีก็จะน่าจะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีการ อธิบายได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็น่าจะดีจะได้มีโอกาสได้อธิบายแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดเลยค่ะ
23: ถือว่าเหนือความคาดหมายอาชีพเดิม
22: ไม่นะคะเพราะว่าหลักใหญ่ของเรานี่ก็คือการดูแลในเรื่องของภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่ทุกคนฝ่ายค้านก็ต้องมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบหรือที่จะต้องดูแลอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจสามารถจะเป็นไปได้อย่างที่ทิศทางที่ต้องเป็นไปตามที่อยากจะให้เป็นมีการเติบโตหรือไม่อย่างไรดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องถามหน้าที่ของรัฐบาลก็คือต้องตอบไม่ได้เกินความคาดหมายหรือว่าต่ำกว่าความคาดหมายใดๆ
24: แต่ว่าไม่ว่าจะหยิบ
18: นะคุณสุภจีก็ให้สัมภาษณ์ไปนะฮะน้องกาก็ร้องไปอันนี้ไม่ได้นัดคิวกันมานะ
19: ตรงนั้นมันเป็นต้นไม้เยอะอ
18: ่
19: ะก็เป็นธรรมดาน
18: ะก็บอกว่าพร้อมตอบคำถามทุกประเด็นนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคนที่ดุเดือดที่สุดคือโฆษกรัฐบาลนะหมอเอกฮะก็คือเคยอยู่พรรคส้มมาก่อนนะคุณเอกภพเพียรพิเศษครับโฆษกรัฐบาลนะครับก็สวนกลับฝ่ายค้านเลยบอกโหเห็นละยติแหมนี่มันความบันเทิงชัดๆแต่ละคำนะเป็นโวหารวาทกรรมข้อกล่าวหาเลื่อนลอย ไม่เห็นประเด็นความผิดชัดเจน
19: แล้วก็เลยไปเชื่อมโยงคำพูดของอาจารย์ปิยบุตรที่เตือนพรรคส้มก่อนหน้านี้จะเป็นบันเทิงทิปไตยนะ
18: เออก็ย้อนกลับเลยถูกไหมฮะแล้วก็ท้าให้ฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายให้ครบนะยื่นมา18คนเนี่ยถ้าอภิปรายไม่ครบนะเดี๋ยวจะไปแจ้งสคบหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงประชาชนที่รอติดตามอ่ะแต่อย่างไรก็ตามฮะคุณหมอเอกก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเคารพการตรวจสอบของสภารัฐมนตรีทุกคนพร้อมรับฟังและชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงและถ้ามีข้อกล่าวหาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็พร้อมตอบโต้ครับ
3: ความรู้สึกแวบแรกของการอ่านผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นตรงกับผมไหมคือว่ามันบันเทิงดีมันก็ตรงกับคำนิยามของอาจารย์ปิยบุตรอะครับว่าบันเทิงที่ประทายคือผมอยากเห็นนะว่าเขากล่าวหารัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรกล่าวหานายกรัฐมนตรีอย่างไรแต่เป็นการกล่าวหาที่แบบเหมือนอ่านแบบเรื่องตลกอะอ่านเรื่องแบบพูดอะไรเพ้อเจ้ออะไรหรือมีศัพท์ที่แบบพยายามเน้นศัพท์บางคำใช้วาทกรรมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือในการอภิปรายผมว่าเขาก็จะทำแบบนี้แหละเอาวาทกรรมแต่ละเรื่องที่เขาให้ป้ายใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยออกมาเผยออกมาขยายความของวาทกรรมแต่ละอันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองที่มีสีสันแล้วก็เป็นเรื่องของแสงทางด้านการเมืองผมคิดว่าก็มองหน้าออกว่าใครจะอภิปรายบ้างอะครับ
18: ครับ
3: แล้วหลายๆคนที่ทำงานอย่างหนักทำงานอย่างดีและมีผลงานเนี่ยก็โดนไปด้วยแล้วก็ไม่ได้มีข้อหาอะไรที่เราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องมาอธิบายหรือชี้แจงให้ชัดเจนนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยก็คิดว่าก็อ่านเพื่อความบันเทิงดูความบันเทิงแล้วอาจจะเป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงด้วยมั้งฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
18: คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยเราคุยกันต่อนะฮะทั้งในข่าวใหญ่ไปกันต่อเดี๋ยวพูดคุยกับทางฝั่งของพรร
19: ค
18: ส้มนะ คุณรังสิมันต์โรมนะครับแล้วก็เรื่องใหญ่รายวันวันนี้นะครับวันนี้หลากหลายฝ่ายแน่นอนที่จะคุยกันนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคประชาชนนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติจากภูมิใจไทยแล้วก็อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันในศึกซักฟอกรัฐบาลเที่ยง20เรื่องใหญ่รายวันนะครับ
19: ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงนายกอนุทินเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมงานใหญ่ของประเทศไทยที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะประชุมโรแบงค์ในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดคือน้องเนเน่จะมาร่วมแสดงต้อนรับบรรดาผู้นำที่จะมาร่วมประชุมด้วยจะมีโอกาสได้เห็นหนูๆแจมดนตรีกับเนเน่หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่แล้วค่ะ
4: สวัสดีค่ะรับแขกวันนี้นะคะเรามาดูแลสุขภาพฟันกันดีกว่าใครอยากฟันขาวปากหอมสดชื่นต้องมาฟังคุณอุ๊ค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่ย่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสังเกตตัวเองกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมส่องกระจกทุกวันฟันเหลืองไห
4: ม
5: หรือบางคนบอกโอ้โหกลิ่นปากเน่าเหม็นอักตลอดทั้งวันเลยกลัวฟันผุก็ด้วยวันนี้จะพาทุกคนจบปัญหาในราคาหลักร้อยค่ะที่พูดได้แบบนี้พี่ย่าอ
4: ุ๊
5: เป
4: ็
5: นคนนึงที่เคยโดนทักแรงสามีบอกอุ๊พูดน้อยๆหน่อยปากเหม็น
4: ว้าย
5: พูดเบาๆสะดุ้งหยงเลยอะคุณผู้ชมเลยสังเกตว่าเราอะแปรงฟัน2รอบติดกลิ่นปากมันยังมีพี่ย่าแล้วก็หาหมอเนี่ยโดยทั่วไปคนพบหมอฟันปีนึง 1-2 ครั้งแต่ตัวอู้ว่า4หมอบอกหินปูนเยอะมากคุณอู้แปรงฟันบ้างไห
4: ม
5: แปรงจนเหงือกจะล้นแล้วอ่ะมันก็ไม่ดีขึ้นนะไม่รู้จะทำยังไงแต่วันนี้อู้จบทุกปัญหาแล้วเลยมาบอกคุณผู้ชมว่าอู้จบด้วยหลอดนี้ดีเด้นค่ะเป็นยาสีฟันสูตรม่วงที่คิดค้นโดยเภสัชกรดร.ผู้เชี่ยวชาญช่วยอะไรลดกลิ่นปากแก้ฟันเหลืองบำรุงเหงือกและใช้หลอดนี้เสมือนการฟอกสีฟันแบบธรรมชาติและอู้ใช้ตามใครพี่ย่าเคนภูภู
4: ม
5: ิเคนพระเอกฟันสวยของเราบอกพี่อู้ผมอะลองใช้ก่อนแล้วมันดีผมเลยรับเป็นพรีเซนเตอร์พี่อู๋ต้องลองนะ
4: ค่ะ
5: ลองตามเคนคุณผู้ชมครั้งแรกที่ใช้เนี่ยแปลงแล้วอู๋รู้สึกกับพี่ย่าแบบเฮ้ยทำไมมันสดชื่น มันเอาความบูดบูดตามผนังแก้มตามในช่องปากมันออกหมดจนต้องโทรหาคุณปัดอ่ะที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นสูตรเนี้ยคุณปัดทำไมคิดค้นสูตรนี้ได้คุณอู๋ลองแปลงต่อเนื่องนะฟันคุณจะขาวขึ้นโอ้โหทำตัวเหมือนเดิมคุณผู้ชมอู๋เป็นคนที่กินชากาแฟหนักมากเช้าเนี่ยก่อนเที่ยงกาแฟ2หลังเที่ยงเนี่ยชาไทยส้มๆอีก3พี่ย่าถ้าไม่แปรงพี่ย่าคิดดูอะไรจะเกิดขึ
4: ้
5: น มันเหลืองทั้งปากแน่นอนอ่ะเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเฮ้ยมันไม่เหลืองมันค่อยๆขาวขึ้นและเป็นคนกินแซ่บพี่ย่าชอบแซ่บไหม
4: ใช่ชอบ
5: น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยกระเทียมเน็ตๆชอบกะปิสตอกระถิ่นทุเรียนอะไรมีกลิ่นอูชอบหมดกินเหมือนเดิมคุณผู้ชมแต่แค่แปรงเช้าเย็นมันเอากลิ่นออกหมดมันรู้สึกว่าเฮ้ยดีที่สุดตั้งแต่เคยแปรงมาและจุดเด่นของเขาในนี้ค่ะเนื้อข้างในสีม่วงเป็นม่วงตัดเหลืองอะไรเหลืองในปากตัดสีออกให้หมดดีแบบนี้เพราะ ไรด้านในค่ะเขามีสารสกัดที่เรียกว่านาโนซิมแคเพตพี่ย่าตัวนี้จะทำให้ฟันขาวไวกว่ายาสีฟันทั่วไป5เท่าเอางี้เดี๋ยวไม่เห็นภาพอุจัดให้ดูคุณผู้ชมน้ำในแก้วเนี่ยถ้าคุณฟันขาวอยู่แล้วคุณโชคดีแต่วันนี้บางคนบอกชากาแฟก็กินฟันเหลืองอยู่แล้วบุหรี่ก็สูบทำยังไงดีมันเหลืองแบบนี้มันไม่มั่นใจเนอะแปลงค่ะคุณผู้ชมเช้าเย็นเท่านั้นแบบปกติและอยากให้ทุกคนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการแค่แปลงด้วยยาสีฟันดีเดนพี่ฮ่า
19: หายไปแล้ว
5: ใช
19: ่
5: และดีแบบนี้ขาวขึ้นแบบนี้ยังไม่พอค่ะในนี้เขามีทั้งโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกลดแบคทีเรียลดกลิ่นปากตลอด24ชั่วโมงและอีกอย่างที่อูชอบเลยใส่ฟูออไรด์ 1,500 ppm เป็นปริมาณที่ทันตแพทย์แนะนำ
6: ค่ะ
5: 1เลยลดการเสียฟัน2เลยช่วยลดการเกิดฟันผุแม่อู72แล้วบอกกินน้ำแข็งได้เพราะหลอดม่วงของเธอเลยดีเด่นนะอูดีใจมากคุณผู้ชมและเราขายยาวๆมาเกิน2ปียอดขายรวมๆแล้วเกิน 500,000 หลอดพี่เอชุติมานางสาวไทยในวัยเลข6แกฉันแปลงหลอดเนี้ยฟันฉันเรืองแสงฉันยิ้มฉันมั่นใจและพี่เอบอกด้วยความมั่นใจกับการผลิตน่ะพี่ย่าโรงงานผ่านมาตรฐานผ่านความปลอดภัยแบบเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังกลุ้มใจอยู่ฟันก็เหลืองปากก็เหม็นไม่รู้จะทำยังไงคุณผู้ชมขาเบอร์หน้าจอช่วยคุณได้021613244หรือ LINE @dc99 อุจัดให้แบบนี้ซื้อ1
6: ค่ะ
5: ขออนุญาตค่ะแถมเพิ่มให้อีก1
6: โอเค
5: ไม่พอไม่สาใจแถมเพิ่มอีก1แล้วกัน
6: ค่ะ
5: มันดูล้นๆไปนะพี่ย่านะอูให้อีก1โอเคมั้ย
6: โอเคโอเคมาก
5: เซตเนี้ย4หลอดใหญ่ๆใช้ได้ยาวๆเนี่ยเต็มๆแล้วเนี่ยมันคือเกือบ 3,000
6: ค่ะ
5: วันเนี้ยอูให้คุณผู้ชมจ่าย
6: เท่าไหร่
5: 999บาท
6: 999บาท
5: โอเคป่ะ
6: ลดได้อีกเหร
5: ออุ๊ย
6: ขอได้ป่ะขอได้มั้ยคะ
5: พี่ย่าจะเอาส่วนลดเท่าไหร่คะ
6: อ่ะ101
5: เอางี
6: ้ขออีก100
5: ไม่ได้เจอกันนานเนา
6: ะ
5: พี่ย่าขอ101อูไม่ให
6: ้ค่ะ
5: อูให้คุณผู้ชมจ่ายเมื่อกี้999นะให้คุณผู้ชมจ่าย499เอาป่ะ
6: เฮ้ย
5: จริง
6: เฮ้ย
5: เราไม่เจอกันนานแล้วมันเป็นของที่ใช้ดีแล้วมันเป็นของจำเป็นเพราะฉะนั้นอูสรุปเลยนะคุณผู้ชมนะซื้อ1แถม3 4หลอดใหญ่ๆไม่ต้องจ่ายเกือบ 3,000 จ่ายแค่499บาทกดเบอร์หน้าจอ
6: ค่ะ
5: 021613244หรือ LINE @dc99 เซตนี้คุ้มตรงไหนใช้ยาวๆเกินครึ่งปีวันนึงไม่เกิน3บาทพี่ย่าถ้าแลกกับฟันขาวฟันไม่ผุปากหอมพี่ย่าว่าไงอ่ะ
6: เอา4ต้องเอาเลยค่ะ
5: เอาจะรออะไร
6: เองอ่ะ
5: จริงๆอูย้ำเบอร์อีกทีนะคุณผู้ชมนะ021613244หรือ LINE @dc99 จ่ายราคาเดียวและจำนวนจำกัดแค่499บาทแล้วมันคุ้มตรงไหนพี่ย่าซื้อเซตเนี้ยใช้ได้ตั้งแต่7ขวบลูกชายบอกเลยอุ๊ยมามีแปรงแล้วมันสะอาดแล้วก็มันไม่รู้สึกว่าเผ็ดร้อนด้วยผู้ใหญ่ก็ใช้ได้กลางคนก็ใช้ได้คุณผู้ชมอูบอกเลยวันเนี้ยคนเราอ่ะไม่อาบน้ำทนได้ไม่สระผมทนได้แต่ไม่แปรงฟันทนไหวไหม
6: ไม่ไหวค่ะ
5: ยังไงนะ
6: ใครจะไหว
5: สะกิดอีกแล้ว
6: ยังไงคะ
5: คุณอู๋ขาย499ไม่ได้ต้องขาย999ก็ไม่ได้อะมารายการสดพี่พูดไปแล้วพี่ย่าขออ่ะที่จะมาลดให้ร้อยเดียวตามพี่ย่าพี่เสียหน้าเอางี้คุณผู้ชมอุ๊ให้เป็นโปรหน้าใหญ่แล้วกัน
6: ค่ะ
5: ขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้กดมากเขาให้ราคานะคุณผู้ชม021613244หรือ LINE @dc99 คุณผู้ชมกาแฟกินไหมชากินไหมบุหรี่สูบหรือเปล่าที่พูดไปทำให้ฟันเหลืองปากเหม็นกดเบอร์นี้ช่วยลดปัญหาทุกอย่างได้021613244หรือ LINE @dc99 อายุเยอะผู้ใหญ่บอกกินหมากอยู่ตามต่างจังหวัดฟันมันดำคุณพ่อคุณแม่ลองแปรงดูนะอูบอกเลยมันช่วยได้จริงๆหรือบางคนบอกว่าเสียวฟันตลอดไม่เคยกินกระทั่งน้ำเย็นได้เลยลองใช้ดูและคุณจะรักดีเด่นค่ะ021613244หรือ LINE @dc99 อูย้ำอีกทีนะ4หลอดใหญ่ใช้ได้เกินครึ่งปีจ่ายแค่499บาทเบอร์หน้าจอเอาให้ทันค่ะ021613244หรือ LINE @dc99 เพิ่มเติมนิดนึงพี่ย่าบางคนดูข่าวน้ำท่วมแล้วมันเครียดเนา
6: ะ
5: เครียดแล้วปากเหม็นนะพี่ย่ารู้ป่ะเพราะฉะนั้นน่ะอูบอกเลยว่าปากเหม็นมันเป็นบ่อเกิดของความไม่มั่นใจ
6: ค่ะ
5: หลายๆคนบอกว่าโอ้โหทำยังไงดีใกล้ชิดคนปากเหม็นให้เขาสักหลอดนึงแล้วคุณจะรู้เลยว่ากลิ่นปากเขาดีขึ้นตอนนี้สามีไม่ว่าแล้วนะปากเหม็นสายมันมา102สายแล้วบอกเอางี้ตัดสต๊อกของพี่ให้ลูกค้าไปเลย10ชุด
6: โอเค
5: เหมือนกันพี่ย่าญาติใช้ทั้งครอบครัว021613244หรือ LINE @dc99 วันนี้อูบอกเลยว่าเป็นโปรที่ช่วยคนไทยทุกคนน่ะเจอปัญหาหลายๆอย่างอ่ะไม่อาบน้ำอ่ะมันทนกันได้แต่ไม่แปรงฟันอูบอกว่ามันไม่ไหวจริงๆมันจะเน่าในปากมันจะอับในปากนะคุณผู้ชม021613244หรือ LINE @dc99 มันมา129สายแล้วเนาะเอางี้ขอเฮียตอยหน่อย
6: ให้เหอะ
5: เขาตุนไว้ลูกค้าตุนไว้100ชุดขอเฮียมาก่อน นะ100ชุดเอามาคุณผู้ชม02-161-3244หรือ LINE @dc99 ต้องขอโทษลูกค้าด้วยที่ว่ามันจำนวนจำกัดจริงๆขอให้คุณโทรไวแล้วได้สิทธิ์นี้ไป4หลอดใหญ่ๆจ่ายแค่499บาทย้ำเบอร์อีกทีค่ะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 หินปูนไม่ต้องขูดหมอฟันหาน้อยลงปากหอมขึ้นฟันขาวขึ้นด้วยเซตนี้จากดีเด้น02-161-3244หรือ LINE @dc99 ค่ะ
6: โอ้โหเรามาเพิ่มความมั่นใจให้กับช่องปากด้วยราคาย่อมเยากันดีกว่านะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
5: ขอบค
6: ุ
5: ณค่ะ
6: กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
19: ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณผู้ชมคะมาดูสัปดาห์หน้าการเตรียมความพร้อมของเรานะคะในการประชุม World Bank นะคะซึ่งจัดยาวไปทั้งสัปดาห์และแน่นอนที่หลายคนจับตาก็คือแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์น้องเนเน่รอยัลเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าจะมาร่วมโชว์เพื่อต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมด้วย
18: ใช่ครับ
19: นายกอนุทินเองก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันแล้วความที่ก็เป็นนักดนตรีด้วยนักข่าวก็ต้องถามว่าแล้วนายกเนี่ยจะมีแจมดนตรีกับน้องเนเน่หรือเปล่านะคะอันนี้ให้ดูภาพเก่าก่อนตอนที่เนเน่เนี่ยก่อนจะไปประกวดนะอันนี้ถูกไห
18: มที่เข้ารอบตอนนั้น
19: ตอนเข้ารอบนะคะก่อนจะไปรอบไฟนอลเนี่ยก็มาเจอกันกับนายกกับครม.ถูกไหมคะเอาทีนี้ในภาพรวมของการเตรียมประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ย 12-18 ตุลาคมนายกก็ยืนยันว่าเป็นอันนี้เวทีสำคัญมากนะด้านเศรษฐกิจและการเงินโลกนะคะซึ่งจะมีผู้นำผู้แทนจากนานาประเทศมาคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินความร่วมมือความท้าทายของโลกที่ต้องรับมือกันและไทยก็จะแสดงศักยภาพของประเทศส่งเสริมภาพลักษณ์ในเวทีนานาชาติด้วยนะคะแล้วก็งานเลี้ยงต้อนรับอะค่ะจะจัดในวันที่14ตุลาคมที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งนายกได้เชิญน้องเนเน่นะคะหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์มาโชว์พิเศษเพื่อต้อนรับผู้นำและแขก VVIP กว่า400คนซึ่งโหพี่อะคาดเดาไม่ถูกเลยเพราะว่าเนเน่ของเราอะเป็นสายร็อกแล้วต้อนรับผู้นำที่มาคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วเนเน่เนี่ยเป็นคนที่จะสอดแทรกความเป็นไทยอาจจะเดิมเนี่ย อยู่ในคอสตูมในเสื้อผ้าถูกไหมคะ
18: ร
19: อบนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาหารไทยมีการนำเสนอความเป็นไทยในงานอันนี้มีอยู่แล้ว
18: ทีนี้นักข่าวก็ถามอย่างที่คุณแจ็คบอกนะฮะว่าแล้วนายกจะไปแจมกับน้องเนเน่ไหมนะฮะนายกบอกว่าเอาอย่างนี้มีความลับอย่างนึงที่ไม่เคยบอก
19: คือ
18: นายกชื่อเล่นหนูหนูไม่ได้หนูคำเดียว
19: งั้นต่อไปต้องเรียกนายกหนูหนู
18: ใช่ฮะอ้าวลองฟังนายกฮะ
21: ขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่สละเวลามาให้อ่ะน้องเขาก็คงเห็นว่ามีแขกบ้านแขกเมืองมาตั้ง193ประเทศใช่ไหมเท่าสสพรรคภูมิใจไทยเลย
7: นายกขอแจมด้วย
19: ขอถามอีกนะ
21: ฝีมือไม่ได้เซี่ยวของน้องเขา
7: เนเน่จะเจอก
21: ัน
7: หนูหน
21: ู
7: เ
21: รื่องที่เล่นผมชื่อหนูหนูนะไม่มีใครรู้นะมีแต่ดูแล้วมันน่ารักเกินไป
7: เหมือนน้องร้องเพลงแล้วนายกจะไปแจ้ง
19: ไหนอัมพี
7: ฮะไปแจ้งอัมพีอะ
21: ไรอย่างเงี้ยไม่กล้าน้องเขาความสามารถสูง
19: เดียวค
21: ่
19: ะ
21: เรื่องก็คอยเชียร์เชียร์ทุกครั้งตอนอยู
18: ่นายกหนูๆบอกว่าไม่แจมนะเพราะว่าน้องนี่เขาความสามารถเยอะ
19: จ้าออฟ
18: นะเอาเดี๋ยวเอาอย่างนี้ครม.มีมติย้ำอีกทีนะฮะ16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะกรุงเทพส่วนวันที่เหลือในสัปดาห์นั้นก็ work from home
19: ค่ะคุณผู้ชมสแกน QR code นะคะเพราะว่าเดี๋ยวข่าวใหญ่ไปกันต่อเราคุยกันทางช่องทางออนไลน์นะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่เปิดศึกซักฟอก18รัฐมนตรีค่ายสีน้ำเงินคุยกับคุณรังสิมันโรมนะส่วนช่วงนี้เรา2คนและทีมงานขออนุญาตลาทางหน้าจอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
8: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
9: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
24: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ฟิตดีด้อ
25: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน All My f o r t h Concert
26: Spirit แรงเกินร้อยจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มๆวง Proxy นำทีมเปิดใจถึงวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพที่ทำเอาหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบไปตามๆกันงานนี้หนุ่มการ Proxy รับบทผู้ประสบภัยตัวจริงเผยนาทีสู้ชีวิตต้องกางร่มเดินลุยน้ำท่วมสูงระดับหัวเข่าออกจากบ้านเพื่อไปทำงานขณะที่โชกุนก็เคยเจอเหตุการณ์น้ำล้อมรอบที่พัก ออกจากห้องไม่ได้จนพลาดร่วมงานอีเวนต์ก่อนที่หนุ่มๆจะเผยวิธีตั้งรับกับสถานการณ์วิกฤตว่าถ้าจะแก้น่าจะต้องทำตั้งแต่เรื่องผังเมืองหลวงเลยล่ะค่ะ
2: ผมเชื่อทุกคนก็คิดว่าอ๋องั้นก็คงเป็นฤดูฝนที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เราก็ไม่คิดว่าฝนมันจะตกแบบว่าแบบไม่หยุดไม่พักเลย
11: มันเริ่มมาตั้งแต่โครงสร้างของผังเมืองนะครับตั้งแต่แรกคือด้วยความที่กรุงเทพมีตึกสูงเยอะแล้วก็ที่ดินที่กรุงเทพมันแบบว่าเป็นดินที่ลุบลุ่มแล้วมันลุบไปเรื่อยจริงก็มีได้หลายปัญหาครับผมแต่ว่าหลักๆที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือเนี่ยครับเรื่องแบบการระบายน้ำพวกท่อแล้วฝนตกมาคลองหรือใดๆที่จะเต็มรับน้ำมันแบบว่าพอเพียงพอบ้างไหมหรือไม่งั้นเราต้องคอนซิเดอร์ย้ายเมืองหลวงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเรื่องครับผมก็อยากให้ทุกคน educate หมายถึงว่าความรู้เกี่ยวกับว่าเวลาภัยพิบัติมาแล้วก็พวกเบอร์ติดต่อหรือว่าแบบสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกคืออะไรบ้าง
2: ใช่ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ทุกคนน่าจะเตรียมตัวกันมากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วครับ
26: โตโต้ธนเดชและภูมิแก้วฟ้าเจริญเชิญชวนแฟนๆมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์4คนสุดท้าย F Pickแอนไบรท์ว่าใครจะคว้าแชมป์เดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะออลสตาร์สรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา6โมงเย็นบอกเลยว่าเวทีชิงแชมป์ปีนี้ยิ่งใหญ่และจัดเต็มกว่าทุกครั้งเพราะงานนี้มาพร้อมโจทย์สุดท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนกับมินิคอนเสิร์ตที่ทั้ง4คนต้องงัดความสามารถและเสน่ห์เฉพาะตัวออกมาแบบเต็มที่เพื่อมัดใจทั้งคณะกรรมการและคนดูให้ได้อยู่หมัดค่ะ
12: มันไม่เคยมีมาก่อนมันคือการทำให้มินิคอนเสิร์ตจำนวน15นาที3เพลงเนี่ยออกมาให้อย่างเต็มที่แล้วก็มัดใจคณะกรรมการรวมถึงคุณผู้ชมได้มากที่สุดก็เป็นอะไรที่ใหม่มากท้าทาย
13: มันแสดงศักยภาพในหลายๆด้านเหมาะมากกับความเป็นออลสตาร์สเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการร้องและมันยังมีเรื่องของการเพอร์ฟอร์มต่างๆมากมายว่าเราจะสามารถแบบดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาโชว์กรรมการได้แค่ไหนแล้วก็สามารถจะดึงคนดูได้แค่ไหน
12: มันเป็นอีกหนึ่งระดับเลยความยากในการทำโชว์รอบชิงชนะเลิศออกมาครับ
13: เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับระหว่างพี่แอนพี่เอฟแล้วก็
12: พี่ปิ๊กแล้วก็พี่ไป
13: ถูกต้องแต่ละคนนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับอยากฝากทุกคนให้ดูกันเยอะๆนะครับในรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้6โมงเย็น
14: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กบอลรัก The Golden Song All Star ค่ะ
15: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
17: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
27: GMM TV ส่งตรงคู่นักแสดงเกิร์ลเลิฟมิวพันษาและเลิฟพัทรานิชที่จะพาแฟนๆเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขผ่านเรื่องราวและความทรงจำที่หล่อหลอมให้เกิดเป็นมิวเลิฟในมิวเลิฟวิมซิเคิลเฮาส์แฟนคอนที่จะพาทุกคนออกเดินทางไปสำรวจบ้านแห่งจินตนาการทุกซอกทุกมุมทุกเรื่องราวทุกความทรงจำและทุกแรงบันดาลใจของทั้งคู่ผ่านวิมซิเคิลเฮาส์แฟนๆเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกันงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ณยูเนียนฮอลล์ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ถึงแม้บัตรในฮอลล์จะโซลเอาท์แต่ไลฟ์สตรีมมิ่งยังรอเสิร์ฟแฟนๆแบบใกล้ชิดเหมือนอยู่ในฮอลล์เดียวกันคมชัดทุกโมเมนต์และสามารถรับชมได้ทั่วทุกมุมโลกแบบไม่สะดุดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง thaiticketmajor.com แล้วไปบ้านแห่งจินตนาการแบบใกล้ชิดทุกซอกทุกมุมกันนะคะ
26: โดวันเอ็นเตอร์ไพรส์และซีเนริโอจัดพิธีไหว้ครูประจำปี2569ณเมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์นำโดยคุณบอยทกลเกียรติวีระวันพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานตลอดศิลปินและนักแสดงเข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมายเพื่อความเป็นสิริมงคลท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นซึ่งพิธีไหว้ครูนับเป็นพิธีมงคลสำคัญของคนในวงการบันเทิงเพื่อให้ผู้เป็นศิษย์ได้สักการะบูชาครูอาจารย์ระลึกถึงบูรพาจารย์ทั้งปวงรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ทางด้านศิลปะการแสดงอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานในสายอาชีพของคนในวงการบันเทิงต่อไปอีกด้วยค่ะ

0: คุณทำให้ผมเจ็บตา
1: ปล่อยนะคุณเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเข้า
0: ผมไม่ปล่อย
1: ฉันบอกให้ปล่อย
0: ไม่ปล่อย
1: คุณแบบนี้เขาเรียกว่าคุกคามทางเพศนะ Sexual Harassment เนี่ยรู้จักไหม
0: ผมขอโทษนะคุณ
1: ต่อให้เราจะรู้จักกันดีอ่ะก็ไม่ได้หมายความคุณจะทำอะไรกับฉันก็ได้นะจนกว่าฉันจะอนุญาต
0: ผมขอโทษจริงๆคุณคือผมแค่ค
1: ิ
0: ดว่า
1: ฉันอนุญาตแล้ว
0: ฮะนี่คุณหมายความว่า
1: ถามวิธีฉันเปลี่ยนใจนะคุณ

0: รับโทรศัพท์ดีคุณโทรศัพท์
1: คอยรับแล้วกัน
0: ไม่ได้คุณเผื่อมีสายสำคัญเร็วมันสั่นอยู่เนี่ย
1: ใครโทรมาตอนนี้ครับคุณอำนาจโอเคครับงั้นผมฝากจัดการต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: คุณอำนาจโทรมามีอะไรหรือเปล่าคุณ
1: คุณอำนาจบอกว่ากำลังจะได้หลักฐานในการมัดตัวนายตำรวจที่ชื่อกฤษคุณคนที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของสองคนที่ยัดของใส่คุณยังกอดได้อยู่ปะ

อะไรนะพี่ยกเลิกทั้งคิวละครทั้งคิวถ่ายแบบเลยเหรอพี่บอกลูกค้ารอก่อนได้ไหมผมกำลังจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยอยู่พี่ช่วยพูดให้หน่อยได้ไหมให้ลูกค้ารอก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนตัวพี่

0: งานเรายกเลิกหมดเลยเหรอเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ให้พี่ขวัญไปออกคูแซบโชว์ก่อนถ้าเราออกมาเคลียร์ข่าวน่าจะพอต้านกระแสได้บ้างเดี๋ยวถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นงานก็คงจะกลับมาเหมือนเดิม
1: ยิ่งคิดผมยิ่งโมโหอะพี่วีผมอยากรู้จริงๆว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องออกกัสเนี่ยหรือว่าจะเป็นวันนั้นวันที่ไอมาที่ออฟฟิศออกัสแล้วข่าวออกัสก็หลุดออกไป
0: ตอนแรกพี่ก็คิดแบบนั้นแต่วันนั้นไอมาถึงหลังเรา
1: แล้วไอจะมาทำไมมาถึงก็ทำท่าทางแปลกๆพูดจาแปลกๆบอกว่าจะยอมกลับมาเป็นเมียน้อยผมโกหกชัดที่ผมไปหาที่บ้านนะก็นัดผัวใหม่มาทำตัวสนิท

0: ดิ้งไม่ยอมคุยด้วยจับเนื้อต้องตัวก็ไม่ได
1: ้น้ำเสียงแบบนี้ท่าทางแบบนี้เหมือนฟินกำลังหึงไออยู่เลยนะ
0: ผมจะไปหึงไอทำไมพี่วี
1: พี่ก็ไม่รู้แต่ว่าผู้ชายหลายคนที่พี่เห็นต่อให้มีใหม่ดีแค่ไหนก็ยังนึกเสียดายของเก่าอยู่ดี

พี่หายโกรธผมแล้วใช่ไหมผมยืนยันจริงๆนะว่าผมกับไอ้ไม่ได้คิดอะไรกันแล้วตอนนั้นที่ผมไปหาไอ้ผมไปหาว่าผมข้องใจจริงๆว่าเขาจะมาที่ออฟฟิศออกัสทำไมแล้วจากภาพข่าวก็เห็นว่าทั้งเอกสารทั้งตู้เซฟมันถูกถ่ายจากออกัสแน่ๆ

0: ฆ่าทั้งหมดถูกถ่ายจากที่นั่นจริงๆ
1: ไอ้เนี่ยไอ้เป็นบ้าอะไรเนี่ย
0: ที่เธอมาแบบเนี้ยต้องมีอะไรแน่หรือว่าไอ้แค่มันห่วงเวลาเรา

0: คุณใช่ไหมที่เป็นเบื้องหลังทั้งหมดที่ออกัสถูกแฉ
1: ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น
0: โกหกวันนั้นคุณเข้าไปที่ออฟฟิศคุณแกล้งเมาแล้วคุณก็หลอกให้ผมออกไปข้างนอกหลังจากนั้นคุณก็ใช้จังหวะถ่ายภาพหลักฐานทุกอย่างเก็บเอาไว้ผมไม่น่าไว้ใจคุณเลยคุณทำแบบนั้นทำไมคุณก็รู้ถ้าคุณทำแบบนี้ทุกคนจะเดือดร้อนกันหมดรวมทั้งคุณด้วยออกัสพังผมพังคุณก็พัง
1: พูดแบบนี้แสดงว่าเชื่อแล้วใช่ไหมว่าออกัสเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วคุณกำลังถูกวีนัสหลอกใช้นนท์ฟังฉันนะคนที่พังต้องไม่ใช่เราฉันรู้ว่าคุณถูกหลอกใช้ฉันเป็นพยานให้คุณได้ถ้าเรื่องนี้เป็นคดีเกิดการฟ้องร้องขึ้นมานนท์จะต้องเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างเพราะเอกสารเป็นชื่อของนนท์ถึงวันนั้นวีนัสจะทำยังไงหรอออกหน้ามาปกป้องนนท์คุณก็รู้นี่ว่าวีนัสใช้ชื่อเสียงหากินสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือสลัดนนท์ให้หลุดพ้นออกจากตัวเอง
0: คอชไม่ทำอย่างนั้นแน่
1: เอาอะไรมามั่นใจหรอขนาดโรงงานที่ผลิตสินค้าเขายังหลอกเราเลยหรือว่านนท์รู้ว่าโรงงานที่ผลิตสินค้าออกัสตั้งอยู่บนห่วงซุ้ยเชื่อฉันนะนนท์ร่วมมือกับฉัน

0: ยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
2: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
5: Nescafe Rich Aroma
6: สูตรใหม่
7: เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
9: อร่อยไปอีก
10: สูตรใหม
11: ่ลองหน่อยนะ
12: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
13: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
14: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
15: อร่อยง่าย
16: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
14: ไม่

0: าแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
2: ฉัน
1: ย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบมาวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าม
4: ิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
5: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
6: ้ Is that good?

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: คอมและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงคอมสไปร์แฟนตา3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: อนุทินสั่งโฟกัสชุมชนยังจมหนักเร่งบิ๊กคลีนนิ่งเก็บขยะอย่าขวางทางจราจรอุดท่อระบายน้ำกำชับผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมทุกด้าน
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
11: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
12: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
14: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
16: ่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆ

0: คิดว่าแน่หรอคิดว่าฉลาดนะก่อนที่ทำแบบนี้อยากกำจัดวีนักใช่ไหมไม่คิดว่ามึงจะไม่มีวันรู้ว่าทั้งหมดมันเป็นฝีมือของพี่อ่ะพูดดิพูดพูดออกมาน
1: ั่นแหละจะเห็นโค้ชพี่วีเนี่ยเสียอาการแบบนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันไ
0: หมหลอกหนีเนี่ยใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: อะไรจะเกิดก็ช่างฉันไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้ว
0: เก่งนี่ได้วิชาความกล้านี้มาจากไหนอาดาดาสอนอย่างนั้นเหรอ
1: เขาไม่ได้สอนแต่เขาทำให้ฉันเห็นว่าการจะต่อสู้กับคนชั่วช้าอย่างแกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรที่ผ่านมาฉันเป็นขี้ขลาดเองฉันก็ไม่คิดมาว่าวันนี้จะมาถึงวันที่ฉันกล้าและพร้อมจะเสี่ยงทำทุกอย่างเพื่อให้แก่พี่นาย่อยยับแล้วก็ไม่เหลืออะไรอีกเลย
0: นี่วีต้องกลัวไหมคะลืมแล้วหรอว่าความลับที่วีช่วยพี่ปกปิดเอาไว้มันทำลายพี่ได้ในชั่วพริบตาแค่วีพูดขึ้นมาทั้งการงานทั้งที่ยืนในสังคมของพี่มันก็จะไม่เหลืออะไรเลยเตรียมตัวตั้งรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ให้ดีก็แล้วกันพรุ่งนี้มีไปออกรายการใช่ไหมคะขอให้สนุกนะคะ

0: นี่คุณหยุดร้องทำไมล่ะ
1: ไม่ร้องแล้วคุณร้องไปก็ไม่เพาะ
0: ไม่เพาะอะไรเพาะจะตายคุณร้องพอเถอะนะ
1: ไม่ร้องแล้วคุณเพาะอะไรเหล่าเพี้ยนขนาดเนี้ยคุณไม่ต้องมาชมเอาใจผมเลยนะไม่ร้องแล้ว
0: เราร้องมาตั้งหลายเพลงแล้วนะคะทำไมพี่ขวัญยังไม่มาอีกคะ
2: นั่นน่ะสิไลน์ไปก็ไม่อ่านนะจะเป็นไรหรือเปล่า

0: ี่ขวัญนี่ประมาทจริงๆเลยอ่ะทั้งประตูรั้วประตูบ้านไม่มีอะไรล็อกสักอย่างเลยอ่ะถ้าโจรเข้าบ้านจะว่ายังไงก็ไม่รู้พี่ขวัญพี่ขวัญคะ
1: ไปไหนของเขานะหรือว่าหลับอยู่ข้างบนหรือเปล่า

0: ชิญขวัญ
1: คุณขวัญครับคุณขวัญ
0: เชิญขวัญพี่ขวัญขวัญเป็นอะไร
2: มันรู้แล้วมันรู้แล้วฉันตายแน
0: ่เกิดอะไรขึ้น
2: วีนัสมันรู้แล้วว่าฉันเอาเอกสารของออกกันมาแชร์แล้วพรุ่งนี้ฉันต้องไปออกเลยมันต้องเอาความลับของฉันมาเปิดเผยแน
0: ่พี่ขวัญไม่เป็นไรนะคะพี่เรายกเลิกถ่ายรายการวันพรุ่งนี้ไปก่อนได้ไหมพี่

0: ีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟอร์เซลบายโอช้อปปิ้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงครีมตัวดังจากดร.วีค่ะจากแบบสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเนาะใครเคยใช้ตัวเดิมอยู่แล้ววันนี้เตรียมกดเบอร์เตรียมหน้ารอได้เลยวันนี้มีตัวใหม่ใช้ไลกว่าเดิมตัวนี้พิเศษขึ้นยังไงคะดร.แบงค์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวเหี่ยว มีฝ้ามีกระมีจุดดำๆผิวหมองคล้ำจากแสงแดดและปัญหาใหญ่นั้นคือริ้วรอยล่องลึกใช้ตัวเก่าบอกว่าดีใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วประทับใจแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่แล้วฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเนื้อสัมผัสดีขึ้นและที่สำคัญผลลัพธ์จึ้งและดีกว่าเดิมค่ะแม
1: ่อันนี้เพื่อ40บวกโดยเฉพาะ
2: 40บวกโดยตรงเลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมจ๋าครีมตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาออกแบบสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปและเป็นปัญหาผิวของคนไทยและที่สำคัญคือสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราถูกวิจัยไว้แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาผิวขึ้น1ผิวแห้งผิวเหี่ยวแล้วก็ผิวหย่อนคล้อย2คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3อันนี้คือปัญหาใหญ่ของคุณแม่วัย60เลยนั่นคือริ้วรอยล่องลึกนั่นเอง
1: โอ้โหฉะนั้นใครมีปัญหาเหล่านี้ฟังนะคะกระปุกนี้แน่นอนว่ามันเป็นครีมตัวใหม่มันเข้มข้นไปซื้อหน้าโรงพยาบาลตัวนี้คืออันนี้แพงขึ้นนะเนี่ย 1,290 บาทต่อกระปุก
2: ตัวเก่า990บาทแต่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเราขอขึ้นราคานิดนึงเป็น 1,290
1: โปมันจะแพงขึ้นไหมอ่ะคุณแม่
2: แต่เฉพาะวันนี้เป็นเปอร์โปเปิดตัวแม่จ๋าให้ราคาเดิมเลยแบบนี้แม่ให้ราคาเดิมเลยนะเหมือนสูตรเก่าเลยคือซื้อ2แถมอีก3เป็น5กระปุกแม่จ๋าหมดจากวันนี้เนี่ยจะขาย 1,299 แต่วันนี้ยังขอขายราคาเดิมกับสูตรเดิมแม่จ๋า 1,099 บาทแม่ใช่เหมือนซื้อ1ได้5กระปุกอ่ะแม่ไปที่โรงพยาบาลราคาเนี้ยได้แค่กระปุกเดียวแล้ว 1,200 ด้วยแต่วันนี้แม่จ๋า 1,099 บาทได้ถึง5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จากกระปุก 1,200 แม่วันนี้เหลือแค่200
1: อุ๊ยฉะนั้นวันนี้รีบโทรเลยมีแค่90เซตตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เบอร์1252 1252ใครเคยใช้อันเก่าอยู่แล้วอันนี้ลองเพิ่มแม่ใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้สูตร

0: ี้เลยที่เบอร์1252ค่ะคือตัวนี้มาตรฐานมั่นใจได้อยู่แล้วใช่ไหม
1: มั่นใจได้เพราะว่าเราเนี่ยเลือกใช้โรงงานระดับมาตรฐานสากลโลกเลยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าสารสกัดของเราเนี่ยแน่นอนมาจากประเทศฝรั่งเศสและยังใช้ตัวเดิมแม่จ๋าคือสาหร่ายสีแดงที่คุณแม่ประทับใจมาก
0: ชอบมาก
1: คุณแม่อายุ50ปี60ปีที่มีริ้วรอยล่องลึกตัวนี้เนี่ยเป็นสาหร่ายที่มีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วเมืองไทยเนี่ยมันร้อนแม่จ๋าในอะซินามายและวิตามินซีช่วยให้ในเรื่องของฝ้ากระเนี่ยแลดูจางลงและที่สำคัญแม่จ๋าถูกต้องแม่คือในอะซินามายไฮย่าแล้วก็คอลลาเจนเติมเข้าไปฮ
0: ะ
1: ผิวจะได้ดูกระชับดูเต่งดูตึงแต่ความพิเศษคืออันเนี้ยคือตัวเดิมของสูตรเดิมแต่สูตรใหม่เราเพิ่มเติม2ตัวแม่จ๋าแม่เคยได้ยินไหมว่าดาราเนี่ยเขาชอบไปทำให้หน้าเด็กถูกต้องคือชอบไปฉีดอะไรเนี่ยที่ทำให้หน้าเด็ก
0: เรามี
1: แพงมากแม่จ๋าแต่วันนี้ไม่ต้องละเราใช้ตัวนี้ฮะคือแคเมเรียแม่นี่และที่สำคัญคือคุณแม่บางคนอายุ50ปีขึ้นไปมันจะเป็นรอยยับที่หน้ามันจะเป็นริ้วรอยต่างๆแม่จ๋าแบงค์บอกเลยว่าเปปไทด์ตัวนี้ไม่ต้องไปฉีดนะไม่ต้องเข้าคลินิกแม่จ๋าใช้ตัวนี้ดีกว่า
0: ฉะนั้นวันนี้สารสกัดให้เพิ่มขึ้นแล้วเน้นเรื่องริ้วรอยสำหรับวัย40บวกอันนี้จะเทียบให้ดูเลยค่ะครีม2กระปุกอันนี้พกมาเองเข้มข้นเหมือนกันแต่การซึมต่างกันกระปุกทองนี่ไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวลองทีละตัวนะอันแรกเลยอุ้ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมาก
1: ท
0: าไปมันก็ไม่มันเอาง่าย
1: ๆมันไม่ซึม
0: เนี่ยเนี่ย
1: ถูกต้องถูกต้องเห็นไหมครับว่าคือเข้มข้นก็จริงแต่เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนที่ผิวของคนไท
0: ย
1: คนอายุ40ปีแล้วลองดูดร.วีนะคือเนื้อเข้มข้นเหมือนกันแต่ซึมลึกและก็ซึมเร็วมาก
0: อัน
1: นี้คือความต่างของครีมสูตรใหม
0: ่มาก
1: ครับเห็นไหม
0: นี่เป็นแบบฉบับของดร.วีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันดูไร
1: ซึมล
0: ึ
1: กแล้วก็ซึมเร็วแล้วเหมาะกับคนอายุ40แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตนะข้างบนคือใช้ดร.วีผิวเนี่ยจะดูกระจ่างใสทันท
0: ี
1: แต่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหมันดูหมองคล้ำมันดูแห้งมันดูกร้านเพราะฉะนั้นแม่จ๋าถ้าแม่ผิวแห้งอยากให้ดูคุณแม่คนนี้อายุ70ปีน
0: ะ
1: คุณยายคุณผู้ชมลองสังเกตนะคือคุณยายเนี่ยมีปัญหาคือหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานหน้าคล้อยอยากให้ดูอยากให้ดูใกล้ๆคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมว่าคุณผู้ชมสังเกตนะว
0: ่
1: าถูกต้องคือมีฝ้าที่โหนกแก้มเป็นฝ้าสีดำๆสีน้ำตาลเข้มมากแม่จ๋าแต่คุณแม่คุณยายอายุ70ปีคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่ามีรอยในแนวนอนย
0: ับ
1: มากเลย
0: รอยขมวดรอยขมวดตรงนี้
1: ถูกต้องทั้งหน้าผากแล้วก็ตรงหว่างคิ้วแต่ที่สำคัญคือรอยในแนวตั้งคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมฮะคือล่องแก้มเนี่ยเยอะพอล่องแก้มเนี่ยมันลึกมันเยอะแม่ผิวก็จะดูเหี่ยวดูหย่อนดูยานดูหน้าดูหน้าแก่กว่าเดิมแต่คุณผู้ชมสังเกตนะเนี่ยเห็นไหมฮะคือริ้วรอยแนวนอนคุณผู้ชมจ๋าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหรือว่าระหว่างคิ้วเนี่ยแลดูเบามากแต่ที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยเห็นไหมฮะรอยแนวตั้งแม่จ๋าที่ปากคว่ำเนี่ยดูดีขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่แล้วที่สำคัญคือผิวเนี่ยดูกระชับขึ้นดูเต่งขึ้นดูตึงขึ้นและอะไรหายไปเห็นไหมฮะ
0: ฝ้ากระ
1: ฝ้ากระจากแสงแดดดูเบาลงไปเยอะจนผิวเนี่ยดูเรียบเนียนเลย
0: นี่คือพลังของครีมตัวใหม่ใช่ไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องถูกต้องแม่จ๋า
0: ตอนนี้ขอโปรย
1: แม่ใส่แน่นตอนนี้ใส่แน่นมากวันนี้นะแม่บอกเลยถ้าไปที่โรงพยาบาล1กระปุกราคาแพงกว่าเดิม 1,290 บาทวันนี้ให้ราคาเดิมแม่จ๋าซื้อ2แถม3ราคาเต็ม 6,000 กว่าบาทวันนี้ประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋า 1,099 บาทแต่เฉพาะวันนี้เพราะว่าถ้ามาพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นเป็น 1,200 แล้ว
0: ขอล
1: ็อกราคาเฉพาะรายการนี้วันนี้แม่จ๋าซื้อ2แถม3 5กระปุกนะ 1,099 บาทแม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 จ่ายแค่ 1,099 บาทจะส่งฟรีด้วย1,252 บาทแบงค์คำนวณแบบนี้แม่ 1,290 บาทเหลือแค่200นิดเดียวอะ
0: แต่มันเฉพาะรายการนี้นะ
1: เฉพาะรายการน
0: ี้หลังจากนี้ทำราคานี้ไม่ได้นะ
1: ไปที่โรงพยาบาลไม่มีทางได้ราคานี
0: ้
1: เพราะอะไรคุณผู้ชมจ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับคนอายุ40ปีและมาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยเราดูผลลัพธ์ที่ตาไม่พอเราจะต้องทดสอบเครื่องคุณผู้ชมลองสังเกตนะ
0: เล
1: ข34เหลือ24อันนี้คือผิวหน้าของน้องเนี่ยแลดูเด็กลงไปและที่สำคัญคือในเรื่องของฝ้าในเรื่องของกระเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมจ๋าเครื่องมือเขาพิสูจน์มาแล้วว่าฝ้ากระที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยแลดูดีขึ้น
0: คือบ้านเรามันแดดเยอะเนาะ
1: ใช่และที่สำคัญคุณผู้ชมไอ้สีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวเนี่ยเห็นไหมคือในเรื่องของผิวเนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นด้วย
0: คืออย่างคุณพี่ท่านนี้อันนี้เรียกป้าแต่
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือวัย50
1: 50กว่าจะ60แล้วคุณผู้ชมจ๋าคือคุณแม่เนี่ยเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วหน้าเลย
0: เป็นฝ้ากระจายแดดกระจายทั่วหน้า
1: ใช่คือผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอคือเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยคือตัวจริงเนี่ยเขามีฝ้าหนาและเข้มมากแต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดคุณผู้ชมขาแต่คุณน้าคนนี้เนี่ยอายุ50กว่าปีคือมีปัญหาริ้วรอยเล็กๆเต็มเลย
0: เดี๋ยวนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนะ
1: เออ
0: คือเราสวยได้อีก
1: ถูกต้อง
0: มันดูนวลดูผ่อง
1: ถูกต้อง
0: ดูไบรท์แลดูกระจ่างใสขึ้น
1: คืออันดับหนึ่งเลยคือฝ้ากระเนี่ยแลดู
0: ด
1: ีขึ้นสองผิวดูสว่างใสขึ้นแต่สามที่คุณนาชอบมากคือริ้วรอยเส้นเล็กๆทั่วหน้าเนี่ยมันดูเบาลงไป
0: และคนน
1: ี้ผิวก็เลยแลดูเด็กขึ้นเยอะเลย
0: คนนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาคือใต้ตาลึกมาก
1: น้องอายุ30กว่าปีคือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลตากแดดตากฝนแม่จ๋าเพราะฉะนั้นถ้าแม่ตากแดดตากฝนจะเป็นแบบนี้คือหน้าเนี่ยคล้ำหน้าเนี่ยมีความหมองมากและมีฝ้ากระเต็มเลย
0: ใช่
1: มีฝ้ากระเต็มเลยแล้วผิวเนี่ยไม่อิ่มคือผิวแห้งผิวหยาบมากอ่ะ
0: โอ้ยคุณแผนสวย
1: สวยมากใช่
0: จากใช้ครีมดูดี
1: ใช่ดูดีมากค
0: ือ
1: ผิวเนี่ยดูอิ่มดูฟูดูฉ่ำดูวาวแล้วปัญหาฝ้ากระจากแสงแดดเนี่ยดูเบาลงไปเยอะเลย
0: อันนี้คือแลดูกระจ่างใส
1: ถูกต้อง
0: นะอันนี้คือหน้าสดนะ
1: หน้าสดไม่ต้องแต่งหน้าแม่จ๋าคือน้องเนี่ยสวยแล้วสวยอีกได้
0: คุณแม่สายเข้าไม่หยุดเลยตอนนี้ขอโปรอีกรอบ
1: ขอโปรอีกรอบคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนาะ1กระปุกเนี่ยมัน 1,290 บาทแม่จ๋าแต่วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกแม่แม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะเออประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋าแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยราคาเต็มเนี่ยไม่ได้ต้องจ่าย 6,000
0: อันนี้คือครีมสูตรใหม่ที่เป็นแบบฉบับของดร.วีเลย
1: ถูกต้องคือแบงค์จะบอกในความพิเศษของครีมสูตรใหม่แม่จ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบสำหรับคน40ปีขึ้นไปและคน40ปีที่มีปัญหาคือ1ผิวแห้งผิวเหี่ยว2มีปัญหาฝ้ากระจุดดังดำจากแสงแดดและ3คนที่มีปัญหาริ้วรอยร่องลึกเพราะฉะนั้นถ้าแม่อายุ60ปีขึ้นไป70ปีแล้วมีริ้วรอยร่องลึกแม่จ๋าสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสเขามีส่วนช่วยบ้านเราเมืองไทยเนี่ยแม่จ๋าแดดแรงมากมีปัญหาฝ้ากระจุดดังดำเยอะหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าอุ๊ยทำไร่ทำสวนไปตลาดเจอแสงแดดแม่จ๋าอย่างน้อยเนี่ยหน้าหมองคล้ำอย่างน้อยเนี่ยมีปัญหาฝ้ากระแต่วันนี้แม่จ๋าไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ๋าแค่ 1,099 บาท
0: ขออนุญาตขออนุญาตขอต่อเวลาได้ไหมเพราะว่านี่คือสูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะของดร.วี
1: ได้เลยแม่จ๋า
0: ขอต่อ5นาทีนะ
1: ได้อีก5นาทีแม่จ๋าขอให้ทุกคนซื้อและได้ทุกคนเลยเป็นเปอร์ปวดตัวแม่จ๋า 1,099 บาทพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้แล้ว
0: ฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะย้ำ1252สูตรใหม่จากดร.วีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจเพศสัตว์บริไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์ไลฟ์เวิร์สปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: เหตุการณ์จริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นข่าวเลยพี่โกหกทั้งหมดพี่ขวัญเล่ามาเลยค่ะคืนวันที่แคทตายพี่เองก็เสพยาอยู่กับแคท
2: พรุ่งนี้พี่ขวัญไปออกรายการถ้าเราปล่อยคลิปนี้ไปพี่ขวัญพังแน
3: ่โค้ชครับโค้ชแน่ใจแล้วเหรอครับว่าจะเลือกทางนี้มันเท่ากับว่าเรากำลังทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันเรานะครับทุกคนเขาจะคิดว่าโค้ชเก็บคลิปแบบนี้ไว้เพื่อที่ขู่แบ็กเมลลูกศิษย
4: ์มันจำเป็นนะนนท์พี่ขวัญหักหลังเราก่อนถ้ามีทางเลือกอื่นวีเองก็ไม่ได้อยากทำแบบนี
3: ้แล้วถ้าวันหนึ่งผมเกิดผิดใจกับโค้ชผมจะเจอแบบที่พี่ขวัญเจอหรือเปล่าครับ
4: มันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่เพราะวีรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนนก็จะไม่หักหลังวีอย่างที่พี่ขวัญทำจริงไหม

โอ้ยตายกำลังรออยู่เลยนะคะเนี่ยถ้ายังไงนะคะคุณขวัญรีบไปเตรียมตัวเลยนะคะเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเข้ารายการแล้วค่ะนะคะค่ะค่ะงั้นไปเอาทุกคนคุณขวัญมาแล้วเตรียมตัวเลยจ้าไปจ้าพร้อมค่ะพร้อม

0: ันอยู่ในสตูแล้วนะคุณ
1: ในสตูเป็นยังไงบ้างคุณ
0: เหมือนว่าเขากำลังจะเริ่มอัดรายการอะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณไม่รู้ว่ามันจะเล่นงานพี่ขวัญตอนไหนอะ
1: จะทำอะไรคิดให้เยอะๆนะคุณต้องมีสติให้มาก
0: ๆ
1: เดี๋ยวผมต้องไปก่อนลูกค้ารออยู่ถ้าคุณมีอะไรคุณโทรหาผมได้ตลอดเลยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เราเริ่มกันเลยไหมครับ
3: ได
2: ้ฟังผม
4: เข้ารายการ5 4 3 2
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
6: คุยแซ่บโชว
5: ์แล้ววันนี้ค่ะเราสองคนก็มารายงานตัวอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าแขกรับเชิญที่จะมาในรายการของเราวันนี้นะคะแซ่บร้อนอีกแล้วค่ะ
7: ตอนแรกนะคะก็จะมีแค่คิวโปรโมทสินค้าค่ะแต่ด้านมีประเด็นแชร์ลูกโซ่อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จยังไงขอเชิญพบกับคุณเชิญขวัญรุจิรการค่ะแม่พี่ขวัญของเราเนี่ยดูยิ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยยิ่งสวยนะคะอันที่จริงเนี่ยอยากจะถามเคล็ดลับการดูแล
8: ตัวเองผมตัดคลิปพี่ขวัญมาแล้วนะครับ
7: แต่วันนี้นะคะ
8: พร้อมส่งได้เลย
7: ร้อนแรงจริงๆค่ะขอโทษด้วยนะคะถ้าวันนี้เนี่ยต้องยิงคำถามที่ตรงและแรงอย่าเกลียดกันนะ
5: เอาละค่ะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะเรื่องออกัสที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่จริงหรือเปล่าแล้วพี่ขวัญเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้านี้ได้ยังไงคะ
9: ได้รับค่าจ้างหรือว่าได้ส่วนแบ่งทางด้านไหนบ้างเคลียร์ได้เลยค่ะ
10: ก็อยากที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าขวัญเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นลีดเดอร์ทำหน้าที่เหมือนเป็นหุ้นส่วนค่ะ
9: หุ้นส่วนก็เท่ากับว่าพี่ขวัญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่รับรู้ทุกเรื่องทุกกระบวนการเกี่ยวกับออกัสเลยใช่ไหมคะ
7: แล้วที่เขาบอกว่าโรงงานผลิตเนี่ยตั้งอยู่บนห่วงซุยพี่ขวัญรู้เรื่องนี้หรือเปล่าคะแล้วใครกันคะเป็นคนเลือกสถานที่เกร
10: รู้สิคะแต่เพิ่งรู้ก่อนทุกคนได้ไม่นานค่ะเพราะทุกอย่างที่หลุดออกไปไม่ว่าจะเป็นหลักฐานบุ๊กแบงค์ภาพเงินสดจากตู้เซฟขวัญเองเป็นคนถ่ายแล้วก็ปล่อยคลิปเองกับมือค่ะ
8: พี่ขวัญยอมรับจริง
11: ๆเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องยอมพูดความจริงแต่ก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของตัวเองจะยังกล้าตอบได้ฉะฉานอย่างนี้อยู่ไหม
8: ถ้าจะปล่อยคลิปผมว่าจังหวะนี้น่าจะเหมาะสุดนะครับ
11: โทรหาโปรดิวเซอร์รายการแล้วก็เตรียมปล่อยได้รอเวลา
12: ค่ะกำลังจะส่งมาแล้วใช่ไหมคะส่งมาตามเมลที่ให้ไว้เลยนะคะค่ะมีทางบ้านส่งคลิปบางอย่างของคุณขวัญมานะยังไงแจ้งพิธีกรให้ด้วย

0: พราะขวัญไม่ได้เต็มใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของออกัสตั้งแต่แรกค่ะ
1: เตรียมปล่อยคิดขวัญโดนโค้ชวีนัสเอาคลิปมาแบล็กเมลแล้วเขาก็ขู่บังคับให้ขวัญทำตามคำสั่งเขาทุกอย่าง
2: อย่าเพิ่งปล่อยความลับความลับอะไรเหรอคะ
1: ขวัญเคยติดยาเสพติดค่ะ

0: พี่ขวัญคนที่เป็นผู้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาตลอดเนี่ยนะคะ
1: อย่างที่คนทราบกันดีนะคะว่าที่ขวัญเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดก็เพราะว่าเพื่อนรักของขวัญตายโดยใช้ยาเสพติดเกินขนาดคืนที่แคทตายขวัญเองก็เสพยาอยู่กับแคทแล้วก็เสียใจมากที่ต้องสูญเสียเพื่อนที่รักไปขวัญไม่อยากให้ใครตายเพราะยาเสพติดเหมือนกับแคทอีกขวัญจึงเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกอย่างหลังจากนั้นขวัญก็ไปเข้าคอร์สคลายปมความเสียใจในอดีตกับโค้ชวีนัสแต่ก็ถูกแอบถ่ายคลิปเก็บเอาไว้โค้ชวีนัสขู่บังคับขวัญให้ขวัญออกหน้าใช้ชื่อเสียงของขวัญให้เชิญชวนคนมาลงทุนกับออกัสขวัญไม่ได้เต็มใจที่อยากทำค่ะแต่ขวัญถูกบังคับโค้ชวีนัสอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทุกอย่างโค้ชวีนัสเป็นเจ้าของออกัสที่แท้จริง

0: รายังจะปล่อยคลิปนี้อยู่ไหมครับ
1: ไม่ถ้าเราปล่อยก็เท่ากับเรายอมรับสิ่งที่พี่ขวัญมันพูดนี่มันกล้าทำทุกอย่างอย่างที่มันพูดจริงๆ

0: ื่องทั้งหมดที่พี่ขวัญพูดมาเป็นความจริงงั้นก็หมายความว่าที่ผ่านมา
1: พี่ขวัญโกหกคนดูมาตลอดเลยสิคะ
2: ใช่ค่ะพี่ขวัญทำอย่างนั้นทำไมคะ
1: พี่ก็รู้ว่าบางคนน่ะเขายกให้พี่ขวัญเป็นไอดอลบางคนเขาก็เลิกยาเสพติดได้เพราะว่าพี่ขวัญแต่ว่าวันนี้พี่ขวัญกลับออกมาบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่พี่ขวัญทำมาเป็นเรื่องที่พี่ขวัญไม่ได้ทำออกมาจากใจพี่ขวัญไม่คิดว่าดูใจร้ายสำหรับแฟนๆพี่ขวัญหน่อยหรอคะ
2: รู้นะคะว่าลำบากใจที่จะพูดแต่ถ้ายิ่งพี่ขวัญไม่พูดเนี่ยมันก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อพี่ขวัญนะคะพูดออกมาเถอะค่ะ
1: นั่นนะสิคะพูดออกมาเถอะค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังรอฟังอยู่นะคะ
2: ถึงเวลาที่จะต้องพูดแล้วนะคะ
1: พี่ขวัญคะ
2: พี่ขวัญต้องพูดแล้วนะคะ

0: ผิดทุกอย่างเนี่ยมาโยนให้พี่ขวัญเป็นคนแบกรับคนเดียวสักทีฉันชื่อไอราดาค่ะแม่ค้าออนไลน์ที่เคยมีปัญหากับวีนัททุกคนคงจำฉันได้ฉันรู้นะคะว่าสิ่งที่พี่ขวัญพูดวันนี้มันยากที่ทุกคนจะทำใจยอมรับได้แต่พี่ขวัญก็ตั้งใจออกมายอมรับให้ทุกคนได้รับรู้พอที่ผ่านมาพี่ขวัญก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่อยากโกหกอีกต่อไปแล้วอะ
1: เรารู้นะคะว่าพูดอะไรมาตอนนี้มันยากที่จะเชื่ออาจจะคิดว่าพวกเรามีเรื่องอะไรกับวีนัสโกรธแค้นอะไรวีนัสถึงต้องมาทำร้ายเขาถึงต้องออกมาแฉเขาแต่ขอให้เชื่อเถอะค่ะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากวีนัส
0: เราสองคนโดนโค้ชวีนัสทำร้ายพี่ขวัญถูกเอาความเชื่อใจมาหลอกใช้ให้ทำเรื่องเลวร้ายเอาชื่อเสียงมาหลอกทุกคนลงทุนส่วนฉันอย่างที่ทุกคนรู้ดีเลยค่ะฉันถูกแย่งแฟนและฉันก็ถูกโกงเงิน
1: โค้ชวีนัสไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ทุกคนคิดค่ะทุกคนอาจจะโกรธขวัญเกลียดขวัญไม่ให้อภัยขวัญขวัญไม่ว่าค่ะแต่ขวัญขออย่างนึงค่ะขวัญขอให้ทุกคนเชื่อและช่วยกันหาหลักฐานเอาผิดวีนัสให้ได้อย่าให้วีนัสต้องไปหลอกใครเพื่อเอาเงินมาลงทุนกับขบวนการแชร์ลูกโซ่นี่อีกเลยค่ะ

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกหนึ่งอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
2: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
2: ่เบกกิ้งโซดา
3: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่ค่ะโลนะคะ
4: คนผ่อนตรง
3: ไม่พบอะไรค่ะ
4: เขารู้กันว่าเราเก่ง
5: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
6: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
7: ์ว้าว
6: ไม่รีบไม่เหลือนะ
8: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
9: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture.For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
10: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
16: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
17: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
18: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: คุ้น
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: อุ้ยตามองกุฎขยัน
3: จัดเต็ม
2: ไอ้ยะ
3: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยางเลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-75
2: ผลผลิตดี
4: แป้งสวน
3: อุ้ยขยันทำงานทุกเม็ดอุ้ยตามองกุฎ
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี่
5: เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: Let's go
9: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
10: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
11: ์ว้าว
10: ไม่รีบไม่เหลือนะ
12: สาวเคมีใหม่มิงมิงเนปจูนจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตกอดคอมาเมามอยพร้อมสปอยเบื้องหลังแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กแฟนๆเตรียมรับความฟินพร้อมกันทางหน้าจอช่องวัน31ในรายการวันนี้เวลา 11:40 นนะคะ
13: มองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
14: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
15: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
16: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: มีบัดดี้ไบไม่มีเหงาบัดดี้ไบกับเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
18: นางแบบสาวชื่อดังเชิญขวัญรุจิรการได้ออกมาเปิดใจยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อนหน้านี้เธอเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงและเคยถูกข่มขู่แบล็กเมลจากเจ้าของสถาบันไลฟ์โค้ชดาวสุขเพื่อให้เธอเป็นลีดเดอร์และเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าออกัสค่ะนอกจากนี้นะคะนางแบบสาวยังอ้างได้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของขบวนการแชร์ลูกโซ่ตัวจริงคือโค้ชวีนัสส่วนความคืบหน้าของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวช่วงถัดไปค่ะ
19: พี่วีพี่คิดดีแล้วใช่ไหมที่มาที่นี่เนี่ยถ้าพวกผู้ลงทุนมาดักรอเราจะทำยังไงมันไม่เสี่ยงไปหน่อยวะพี่
20: จะไม่ให้ออกไปไหนเลยไม่ได้หรอกนะพี่ก็มีงานที่ต้องทำ
19: แต่ถ้าพวกนั้นมารอจริงๆอ่ะมันจะไม่คุ้มหรอกนะ
20: แล้วจะให้ทำยังไงยกเลิกเหรอถ้าทำแบบนั้นเท่ากับเราก็จะเสียเครดิตเขาเตรียมงานเอาไว้หมดแล้วยิ่งออกัสมีปัญหาพี่ยิ่งต้องสร้างความมั่นใจในฐานะของไลฟ์โค้ชไว้ก่อน

0: นะครับเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเลยนะครับเฮ้ยเอาไปนะเอาไ
1: ปคนนั้นมาดักรอจิกด้วยผมบอกพี่แล้วจะทำยังไงทีนี
2: ้นิ่งแค่น่ะพี่จัดการ
0: เฮ้ยคนมีอะไรอยู่นั่น
3: เฮ้ยไงไงไงไง
0: เฮ้ยผมนี่นะ
3: เอาปล่อยสิ
0: ผมนี่นะผมนี่นะ
3: ขวางทำไมล่ะเ
4: ฮ้ย
3: ขวางทำไมเนี่ยขวางครับปล่อยสิ
4: ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะ
0: พวกเรามารอโค้ชวีนัทตั้งนานแล้วเราจะมาถามความจริงนั่นออกัสตกลงโค้ชเป็นเจ้าของจริงเหมือนเนี่ยและที่พี่ขวัญไปพูดในรายการอ่ะเป็นเรื่องจริงใช่ไหม
4: ไม่จริงเลยค่ะแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงคะ
2: วีเองพูดไปอาจจะยังไม่มีน้ำหนักพอนะคะแต่อยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าวีจะเอาตัวเองไปยุ่งกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ทำไมวีเองลำพังแค่รับงานโค้ชออกไปสอนตามสถานที่ต่างๆคิวงานของวีเองก็แน่นมากนี่ขนาดมีเรื่องแบบนี้วีก็ยังไม่เข้ามาทำงานวีไม่เอาอาชีพของวีกับสิ่งที่วีรักมาทำลายหรอกค่ะ
5: อย่าไปฟังมันกำลังหลอกให้เราหลงกลพวกมันก็พวกเดียวกันทั้งนั้นแหละพอขัดผลประโยชน์กันเองมันก็โทษกันไปโทษกันมาคนที่ซวยคือพวกเราทั้งหมด
6: ถ้าไม่คืนเงินพวกเรามาทั้งหมดก็ต้องเซ็นหนังสือสัญญาว่าจะรับผิดชอบเป็นคนจัดการเคลียร์เรื่องนี้ไม่งั้นแล้วก็พวกเราทั้งหมดไม่มีทางยอม
2: วียังทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะคะเรื่องหนังสือสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดค่อยคุยกันบันหลังแล้วกันนะคะวีมีงานต้องทำขอตัวค่ะ
6: ได้ค่ะจับไปเลยจับไว้จับโค้ดไว
3: ้
6: โค้ดจ๋าจับไปเลยโค้ดจะหนีโค้ดหนีนะจับไปหนีโค้ดจ๋าโค้ดหนีไอ้โค้ดจะหนีโค้ดจะหน
3: ี
6: โค้ด
2: หลบอยู่ในนี้ก่อนแล้วค่อยออกไป

0: ¡Hay una enana!
1: อยู่ห่างไกลผู้คนดีนะฉันน่ะซื้อไว้นานแล้วตอนที่มาสร้างโรงงานใหม่ๆแล้วฉันก็ไม่ค่อยได้มาอยู่หรอกเธอพักให้สบายนะ
2: ขอบคุณมากนะคะ
3: พี่ขวัญพักให้สบายใจก่อนนะคะเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะหาทางออกยังไง
1: นั่นน่ะสิไม่ต้องเกรงใจนะเธอจะพักที่นี่นานแค่ไหนก็ได้เดี๋ยวฉันจะให้แม่บ้านเนี่ยมาคอยทำความสะอาดแล้วก็เตรียมอาหารไว้ให้เท่านั้นจะได้ไม่มีใครมากวนใจเธอฉันกับไออ่ะจะมาหาบ่อยๆแล้วก็ถ้ามีอะไรอ่ะเธอก็โทรหาฉันสองคนได้ตลอดเวลานะ
3: พี่ขวัญพี่ยังมีฉันกับคุณพรพันธ์นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะพี
4: ่ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะถ้าไม่มีคุณพรพันธ์แล้วก็ไออ่ะฉันคงผ่านเรื่องนี้ไปคนเดียวไม่ได้แน่ๆ

0: ที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
1: โอ้ยแพงจะตาย
0: เขาจะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
2: แต่มันดีมาก
0: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
2: ขวดเท่าไหร่
0: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลัก10มาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอะ
1: แชมพูโสมแดงสุดกายะ
0: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงๆก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
1: จริงเหรอ
0: จะหมดตังค์หลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
1: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 200,000-300,000 จริงๆนะ
0: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
1: คนนี้
0: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ
1: เป็นคนเกาหลีแท้เลย
0: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงสุกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
1: คุณผู้ชมดูแกสระใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
0: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปรขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโปร6ขวดพัน
1: แล้ววันนี้จัดโปรยังไงให้
0: วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเป็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก8ซอง
1: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
0: 8เดือน
1: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมป์เป็นสบู่
0: น้ำตัวหอม
1: อาบน้ำตัวหอมให้อีกท
0: ั้
1: งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
0: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆนะค
1: ะรีบโทรเลย1252ยังจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลทุกครั้งเนี่ยสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกดก่อนค่ะ1252ทดแทลรอท้ายรายการเนี่ยของหมดมันจะไม่ทันวันนี้ส่งปุ๊บพรุ่งนี้ได้สระได้ใช้เลย1252 999นี้เก็บเงินปลายทาง
0: ไม่มีค่าส่งนะคะ
1: ค่าส่งไม่
0: ด้วยอ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
1: แล้วมีปัญหาอะไรอ่ะ
0: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
1: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
0: ่เลี้ยงไว้ผมแล้วคือหม่อมอูมเนี่ยนะคะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
1: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
0: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่หนังหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่แม่ลองเอาไปสระนี่
1: อย่าเพิ่งหมดหวัง
0: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
1: ้อ้าวผู้ชายก็ได้ด้วย
0: 80ค่ะ
1: พ่อรองคดี
0: ต้องแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากกลางกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
1: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอคะ
0: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกินหนังหัวเขียวผมร่วงดูผมขึ้นขนาดนี
1: ้ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
0: ใช่
1: หัวแบบเนี้ย
0: ใช่
1: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะ
0: คือสูตรนี้นะเขาชอบมากพ่อรองบอกตัวขิงเนี่ยมันดับกลิ่นหนังหัวดีมาก
1: ตอนนี้สายเยอะมากพ่อแม่ถ้าดูอยู่นะคะเหลือแค่70กว่าเซตสุดท้ายลงไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากพลาดโปรโมชั่นวันนี้แฟลชเซลทั้งส่งฟรีทั้งลดทั้งแถมวันนี้ที่เห็น4ขวดเนี่ยไม่ใช่นะเราแถมเบิ้ลให้อีก4เป็น8ขวดใหญ่เป็นขวดปั๊มหมดเลยใช้ได้8เดือน
0: ใช
1: ่แล้วก็มีครีมอาบน้ำตัวหอมให้พ่อๆแม่ๆไปใช้อีก
0: 8ซอง
1: ค่ะ
0: รวมแล้ว8บวก8 16ชิ้นนะฮะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252 1252
1: ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมานะคะ
0: ใช่คือไม่มีอะไรสระหัวแล้วหัวสะอาดเท่ากับการใช้ขิงสระแล้วขิงตัวนี้นะใครมีกลิ่นหนังหัวนะเอาขิงไปสระเลย
1: คือนอกจากมีโสมแดงมีขิงด้วย
0: ใช่แล้วก็ใครที่มีปัญหานะเขาเรียกว่าร่วงจากกรรมพันธุ์หรือร่วงจากพวกแบบฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะใช่แล้วก็มันจะมีพวกปาล์มใบเลื่อยที่เขาไม่ใส่กันเพราะของมันแพง
1: หรอช่วยเรื่องอะไรคะ
0: ค่ะตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงนี่ดารานักแสดงช่องสามใช่คือสมุนไพรวันนี้เราใช้เป็นตำรับสมุนไพรโบราณนะคะพวกโสมแดงขิงปาล์มใบเลื่อยเทียนกิ่งใบไผ
1: ่
0: พวกมหาดนะคะพวกมะขามดีควายมะกรูด
1: แบรนด์สุกายะเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในด้านของสมุนไพรไทยที่เป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะ
0: คือบ้องบอกนะไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆซื้อแบบว่าอะไรแพงๆขวดละเป็นพันสองพันไม่ต้องนะ
1: กระบวนการผลิตสะอาดมาก
0: ใช่แพงแค่ไหนไม่สู้ใช้โสมแดงขวดนี้เอาจริง
1: ได้มาก
0: ใช้ดีจริงๆคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: หลักพันน่ะ
1: แล้วเนี่ยสระนะคะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากใครที่ชอบความหอมนะคะไม่ได้เหม็นเขียวต
0: ้
1: องลองนะคุณผู้ชมเพราะยามใช้มาแล้วมีความรู้สึกว่าสระแบบมีความสุขอ่ะ
0: ฟอง
1: กลิ่นมันอบอยากจะสระ2รอบ3รอบสระไปเลย
0: คือมันเย็นเยอะใช่มันเย็นแม่อูมเนี่ยนะจะตัดผมสั้นดัดผมหยิกพอคนอายุเยอะผมมันจะบางบางเสร็จปุ๊บต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกปัญหาโรคแตกใครที่จะไปปลูกผม300,000กว่าบาทวันนี้เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดง

0: คนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะเขายังใช้เลย
1: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปั๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยน
0: ะ
1: นี่ดูหูอยู่สิเนี่ย
0: เหลือแค่40กว่าเซตแล้ว
1: ใช่คือหนามากแล้ว
0: ค่ะ
1: แกไม่ต้องไปดัดหยิกเลยนะ
0: อย่ารอนะ
1: เพราะผมมันขึ้นหนาปั๊บหูตัวพี่แยมตอนนี้สายรอเป็นร้อยเลยตอนน
0: ี้ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252เวลารายการเราเนี่ยเหลือ3นาทีสุดท้ายแต่เซตเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณรอท้ายรายการอาจจะไม่ได้โปรนี้ต้องบอกก่อนว่า1ขวด690บาทราคาเต็มแต่วันนี้ค่ะเหลือเฉลี่ยแค่60บาทเท่านั้นแต่คุณได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะไม่มีค่าส่งด้วยแค่999บาทโทรก่อนค่ะ1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
1: ตกเดือนละ60กว่าบาท60กว่าบาทไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอนแล้วใช้อะไรไม่จบเอาแชมพูโสมแดงสุกยะตัวจบถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วต้องบอกเลยใครที่จะต้องแบบไปปลูกผม 3-4 แสนอย่าพึ่งนะลองใช้โสมแดงก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วหลายคนนะคะต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกนะคะ40 50 60ผมมันจะบางไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: เราอยากไว้ยาวเพื่อหน้าดูเด็ก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกาหลีเนี่ยเขาใส่โสมแดงในทุกขวดที่เป็นผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงทุกขวดที่ทำให้ผมมันขึ้นวันนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วนะ
0: เราก็มี
1: หลักสิบนะคะวันนี้ให้โสมแดงในราคาหลักสิบแล้วมันมีตัวขิงต้องบอกเลยนะชอบมากขิงนะมันสะแล้วหัวมันสะอาด
0: รู้สึกสะอาดแล้ว
1: สะอาด
0: เย็นสดชื่น
1: เย็นขิงขิงดีมาก
0: แล้วคุณผู้ชมดูสมุนไพรนะที่ใส่ไปทั้งหมดในนี้เลย
1: ใส่เยอะมากนี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหาเนี่ยจับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปส
0: ระ
1: ใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปส
0: ระ
1: ใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระ
0: พี่
1: ท
0: ่
1: านน
0: ี
1: ้แกออกกับพี่แพทแกออกกำลังกาย
0: นี่
1: ดูต่อออกกำลังกายหัวเหนียวแช
0: ่เหงื่อ
1: ออกมาจับทีลูดนะล่วงเป็นกำๆเลยนะ
0: เขาน่าจะต้องสระทุกวันเลยนะคะเพราะว่าต้องออกกำลังกายใช่ไหม
1: ใช่เลยบอกพี่แพทพี่ต้องใช้โสมแดงเพราะพี่อายุเยอะแล้
0: ว
1: ผมพ
0: ี่
1: บางนี่ไงผมขึ้นเต็มเลย
0: คุณพี่คุณแม่ถ้าดูอยู่นะคะเราไม่เรียกป้าแล้วนะแบบนี้เราเรียกคุณพี่
1: นี่
0: คุณนี่สวยมาก
1: ให้ดูนิดนึงพี่แป้ง
0: คุ
1: ณพี่แป้งแกทำกับข้าวแล้วก็ใส่หมวกอะทั้งวัน
0: มันอบ
1: อบหัวเหอเหนียว
0: มันก็จะเร่งผมร่วงนะ
1: กินคั้นพอคั้นเสร็จเก้าเสร็จผมร่วงเป็นกระจุกกระจุก
0: อุ้ยแสดงว่าโสมแดงเนี่ยมัน
1: สุดยอดดูพี่โอ้ดูพี่แป้ง
0: ผู้ชม
1: เป็นยังไงนี่คือพี่แป้งหลังใช้โสมแดงผมหนาฟูฟ่องไม่ต้องไปดัดหยิกเพราะแกใส่หมวกทั้งวันมันอบ
0: ประมาณเนี้ยเป็นอะไรที่เราต้องการไม่ใช
1: ่
0: ตัดสั้นดัดหยิกอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
1: วันนี้นะ
0: ถ้าอยากได้20กว่าเซตสุดท้ายแล้วคุณป้อง
1: แชมพูธรรมดาเอาไม่อยู่นะป้องบอกเลยแม่จะใช้แชมพูที่เขาสระทั่วไปธรรมดามันเอาไม่อยู
0: ่
1: ถ้าแม่อยากให้ผมหนาผมเด้งผมเงาผมเยอะลดปัญหากระหม่อมที่มันแบบบางๆอ่ะนะให้เอาเสียวโสมแดงไปสระแม่ไปซื้อข้างนอกเนี่ยนะที่เกาหลีเขาขายขวดเป็นพัน
0: ที่นี่690บาท
1: ใช่วันนี้เหลือหลักเศษ
0: แต่วันนี้เหลือ60บาท
1: เหลือ60บาท18ชุดสุดท้ายเอาไม่ได้แม่ถ้าไม่คิดจะปลูกผม 300,000 บาทเอาโสมแดงไปสระเลย
0: ค่ะ
1: 1252 1252ค่ะ
0: 1นาทีสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้างผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
1: แม่อูมเนี่ยนะ
0: วัย71
1: เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
0: ะ
1: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
0: ดูสวยขึ้นเลย
1: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
0: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
1: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
0: วันนี้หมดแล้ว
1: ค
0: ุณป้อง12เซตสุดท้ายแล้วตอนนี้คือจะหมดเวลาแล้ว20วินาทีเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
0: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
1: เอาได้เพิ่ม50เซตแม่เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
0: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
1: ใช่
0: โทรด่วน
1: หลักพันเหลือหลัก10 1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พี่วีถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่เราสองคนออกไปไหนไม่ได้แน่
1: เราหนีไปตลอดไม่ได้หรอกคนพวกนั้นตามเราเพราะสิ่งที่พี่ขวัญไปพูดตอนออกรายการมันต้องมีสักทางที่ทำให้พี่ขวัญออกมากลับคำเรารับผิดอยู่คนเดียวบอกกับคนอื่นว่าเรื่องทั้งหมดที่พูดในวันนั้นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา

0: แล้วถ้าเราลองขอให้ท่านช่วยอะเอาตำรวจมาคู่พี่ขวัญน่าจะกลัวนะ
1: แค่ขู่พี่ขวัญไม่กลัวหรอกแต่ถ้ามันมีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาลองยัดข้อหาทั้งเคยเสพเคยค้าคิดว่าพอจะทำให้พี่ขวัญกลับคำมาบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องได้หรือยัง
2: ว่าไง
1: ท่านคะวีมีเรื่องให้ท่านช่วยวีอยากให้ท่านช่วยรื้อฟื้นคดียาเสพติดของพี่ขวัญและยัดข้อหาทั้งเสพทั้งค้าท่านทำเรื่องน
3: ี้แค่นี้ยังทำผมเดือดร้อนไม่พออีกเหรอเรื่องเบาผมยังเคลียร์ไม่ได้เลย
2: จะมาสร้างเรื่องใหม่ให้ผมอีกผมช่วยคุณมันก็ไม่คุ้มกับตำแหน่งหน้าที่การงานและชื่อเสียงที่ผมต้องเสียไปหรอกนะ
1: วีอยากจะแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองนะคะแต่ครั้งนี้มันคงจะไม่ได้จริงๆ
3: จะได้ไม่ได้คุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อน
2: คดีเชิญขวัญอายุความมันตั้งกี่ปีหรือฟื้นขึ้นมาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่คุ้มกับที่ผมจะต้องโดนเรียกตรวจสอบหรอกนะแล้วช่วงเนี้ยมันจะเป็นก็ไม่ต้องโทรหาผมผมกำลังจัดการสองคนเกี่ยวของผิดกฎหมายไปยัดให้แอลดาผมจัดการเรื่องนี้เสร็จเมื่อไหร่จะติดต่อไปเอง

0: ซูชิฉันอยู่ตลาดแกอยากได้อะไรไหมหรือว่าอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวซื้อไปฝาก
1: ไม่อ่ะเจ้ไม่เป็นไรฉันน่ะก็นึกว่าเจ้ไปเดทกับแฟนทั้งทีก็อยากจะอยู่ด้วยกันนานๆซะหน่อยฉันก็เลยหาอะไรแถวนี้กินแล้ว
0: แฟนอะไรล่ะแกเขายังไม่ได้ขอฉันสักคำ
1: โอ้ยเจ้การกระทำสำคัญกว่าคำพูดปะล่ะ
0: แต่ว่าเราเป็นผู้หญิงนะเว้ยแกบางทีเราก็อยากได้ความมั่นใจปะวะว่าตกลงคิดยังไงกับเราไม่ใช่คิดตู่คิดเองคนเดียว
2: แบบ
0: คุณครับเราเป็นแฟนกันนะครับอะไรแบบนี้ปะวะ
1: โอ้ยเจ้โอ้ยไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเจ้เจ้จำได้ไหมตอนที่อีพี่ฟินมันมาขอเจ้เป็นแฟนอ่ะมันอ่ะนะทั้งหอบดอกไม้มาให้เอาตุ๊กตาหมีมาเซอร์ไพรส์เสียเงินเสียทองไม่รู้ว่าตั้งเท่าไหร่จัดงานตั้งใหญ่โตอ่ะแล้วยังไงสุดท้ายไม่เหลือค่าอะไรเลยฮัลโหล
0: ก็จริงของแกว่ะฉันเข้าใจละขอบใจมากนะซูชิ
1: จ้า
3: คุณโทษทีนะคุณร้านขายไทยอ่ะคนเยอะมากเลยรอนานเปล่าเหลือเต้าหู้ใช่ไหม
0: ขอบคุณครับ
3: คุณสั่งเยอะขนาดนี้คุณกินหมดหรอ
0: คุณร้านนี้เด็ดมากเลยนะฉันมากับซูชิกี่ครั้งอ่ะก็สั่งแบบนี้แหละกินหมดทุกครั้งจริงชิมน
3: ี่เดี๋ยวคุณ

0: มองอะไรคุณ
1: เป็นแฟนกันไหมก็ฉันก็รู้แหละคุณว่าเราสองคนรู้สึกดีๆต่อกันยังไงแต่ว่าคือถ้าคุณไม่พูดอะไรเลยฉันก็กลัวว่าฉันจะคิดเองคนเดียวใช่ปะล่ะแบบที่ผ่านมาคุณก็ดูแลเทคแคร์ฉันดีแล้วเวลาที่ฉันอยู่ใกล้ๆคุณฉันก็รู้สึกว่าฉันสบายใจไงแล้วก็เวลาที่ฉันมีปัญหาฉันก็ถามคุณใช่ไหมคุณก็มีทางออกให้ฉันเสมอเลยถ้าคุณไม่ชอบฉันก็ถือว่าฉันไม่ได้พูดแล้วกันคุณ
0: คุณรู้ไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเครียดทั้งอาทิตย์เลยคุณผมคิดแล้วคิดอีกว่าจะขอคุณเป็นแฟนยังไงอ่ะคุณรู้ไหมไอ้หนังรักเนี่ยผมไม่เคยดูเลยนะผมดูเป็น10เรื่องเลยคุณเป็น10เป็นร้อยเรื่องผมก็ยังคิดไม่ออกคุณผมแบบซื่อๆแล้วก็ทื่อๆนึกออกปะผมรู้ทำไงให้คุณไปทับใจอ่ะกลัวคุณผิดหวังไงแล้วคุณมาขอผมเป็นแฟนเนี่ยคุณมันได้เหรอแล้วมันต้องเป็นร้านใหญ่กว่านี้แล้วมันต้องมีอะไรเหมือนที่เขาทำกันไหมอ่ะผมเห็นในแบบอินสตาแกรมเขาทำกันแล้วมันดูแบบมันดู
1: อะไรต้องเหรอคุณเป็นคุณแบบนี้มันดีที่สุดแล้ว

0: วัดนิ้ว
1: พี่มันมือขวา
0: เอาเหรอ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับ
0: เราได้ภาพจากกล้องหน้ารถมาแล้วถึงพวกนั้นจะฉลาดตามเก็บกล้องวงจรปิดที่เห็นเหตุการณ์บริเวณนั้นได้แต่ก็คงจะไม่เฉลียวว่าเราจะตามต่อจากกล้องหน้ารถของรถที่ขับผ่านบริเวณนั้นเป็นประจำ

0: สวัสดีครับคุณชวิน
1: ได้ข่าวว่าสองคนนั้นทำงานดีมากยังไงผมจะตามหาเขาให้เจอ
0: ถ้างั้นก็ระวังตัวไว้หน่อยนะครับ
1: ภาพชัดมากว่าสองคนนั้นอยู่กับนายกฤตเป็นคนสุดท้ายแล้วนายกฤตก็พาสองคนนั้นไปแล้วก็ไม่มีใครติดต่อเขาได้อีกเลยเราสามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: เรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองเพราะถ้าให้คนอื่นทำเรื่องอาจจะเล็กแล้วก็เงียบหายไปแต่ถ้าถึงมือฉันเมื่อไหร่รับรองใหญ่แน่

0: หอมจัง
1: หอมจริงเปล่า
0: เบคอนไม่ใช่คุณ
1: นี่คุณผมเนี่ยนะหวังว่าเวลาเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะหวานกว่าเดิมนะทำไมมันเหมือนเดิมเลยอ่ะ นะไปนั่งรอเลยผมทำจะเสร็จละ
0: โอ๊ยหุ้ยคุณ
1: ตัวน้ำมันเหรอคุณตรงไหนอ่ะ
0: โอ๊ย
1: ร้อนมั้ยเนี่ย
0: โอ๊ย
1: ไหนอ่ะคุณคุณคาด
0: ฉันแกล้งเล่นเหรอคุณนอกจากจะไม่หวานฉันจะกวนคุณมากกว่าเดิมอีกโอเคป่ะ
1: คุณแกล้งผมอ่ะถ้าคุณแกล้งผมจะแกล้ง
0: เฮ้ยนี่คนไม่ได้ฉันมาจี
1: เอ้ามาจริงเหรอ
0: ใช่เฮ้ยนี่คน
1: พอแล้ว
2: เจ๊เจ๊เจ๊ฮ
0: ะ
2: เจ๊ดูนี่ดิ
0: ฟินจะแถลงอะไรอ่ะ

0: วันนี้พวกเราทุกคนต้องได้เงินคืน
1: แล้วถ้าไม่ได้ล่ะถ้ามันบ่ายเบี่ยงโยนกันไปโยนกันมาไม่ยอมบอกสักทีว่าใครเป็นเจ้าของเราจะไปเอาผิดมันได้ไง
0: ไม่รู้แหละถ้าวันนี้เราไม่ได้เงินคืนและไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วก็มันต้องพังกันไปข้างนึง
2: เอาดิ
1: ยังไงก็ต้องพังอ่ะเงินตั้งหลายล้านอ่ะยังไงก็ไม่ยอมแน่นอน
3: อ้าวโค้ชวินัทมาแล้ว

0: ทุกคนด้วยนะคะที่ให้รอนานวันนี้มีผู้ลงทุนออกัสบางส่วนมาอยู่ที่งานแถลงข่าวนี้ด้วยก็ดีแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ตกลงโค้ชวินัทเป็นอะไรคะทำไมถึงต้องเข้าโรงพยาบาลมีหลายคนสงสัยว่าแกล้งป่วยจริงไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เป
2: ็
1: นยังไงคะตกลงยังไงคะใช่ไหมคะตกลงเป็นเรื่องจริงไหมคะโค้ช
3: นี่ชุดที่พี่ต้องใส่มาเดือนนี้ผมเตรียมไว้ให้แล้วส่วนคนกับรถผมติดต่อไว้ให้แล้วนะครับเขาจะมารับตามเวลาที่นัด
0: หวังว่าแผนการของเราจะไม่มีอะไรพลาดเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบสักที
1: ได้ค่ะตกลงยังไงคะช่วยตอบด้วยนะคะ
3: ไม่จริงเลยครับพี่วีช็อกเพราะว่าเครียดจากข่าวที่เกิดขึ้นนี่ถ้าผมพาพี่วีไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันป่านนี้พี่วีคงไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วครับ
4: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
5: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
6: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
7: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
8: ทั้งไข่และรสดีกัน
9: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย

0: สดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: Nescafe Rich Aroma
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
4: เพิ่มกาแฟ
3: สูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
8: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
11: เอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
12: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
13: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลยหน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอ
14: ต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
15: ดาวนี่ลักษ
16: ์เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
17: ช้
16: าหร
17: ือ
16: ย
17: ัง
16: ใครตะโกนแบบมาวันแม
18: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
19: แบ็คเหรอ
0: แม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
5: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอัพเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ี่วีดีขึ้นนิดนึงแล้วครับพี่วีเลยอยากบอกความจริงกับทุกคนก็เลยขอให้ช่องช่วยนัดสื่อแล้วก็จัดแถลงข่าวให้ครับ
1: โอ๊ยเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องสักทีก็บอกมาสิว่าตกลงเรื่องออกัสยังไงกันแน่ตกลงใครเป็นเจ้าของแล้วพวกเราต้องไปทวงเงินกับใครบอกมาสิ
2: ฟังวีอธิบายก่อนที่วีมาแถลงข่าววันนี้ก็ตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้แล้วค่ะความจริงแล้ววีไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับออกัสเลย
3: แสดงที่คุณเชิญขวัญพูดก็เป็นเรื่องโกหกทั้งหมดอย่างนั้นเหรอคะ
4: ช่วยตอบด้วยค่ะเรื่องจะเป็นยังไงคะ
5: เรื่องที่พี่ขวัญพูด
2: วีก็ไม่เข้าใจค่ะว่าพี่ขวัญเขาพูดและเขาทำไปเพื่ออะไรแต่วียอมรับนะคะว่าวีมีคลิปที่พี่ขวัญเขามาสารภาพความจริงกับวีเรื่องที่เขาเคยติดยาแต่วีเองก็ไม่ได้เคยจะใช้สิ่งนี้มาหาประโยชน์และวีก็เก็บเอาไว้เป็นความลับมาโดยตลอดค่ะ
6: ถ้าไม่ตั้งใจจะเอามาแบล็คเมลทำไมต้องเก็บคลิปไว้ด้วยล่ะครับ
7: นั่นเลยสิคะทำไมต้องเก็บไว้ครับบอกด้วยค่ะ
2: มันก็เหมือนกับหมอที่ต้องรักษาคนไข้นะคะ
8: เราจำเป็นต้องเก็บอาการของคนไข้ไว้ทุกคน
2: เพราะถ้าเขากลับมารักษาเราจะได้มีประวัติแล้วก็รักษาได้ถูกทางนะคะ
3: แต่ตามจรรยาบรรณแล้วไม่ควรทำไม่ใช่หรอคะแล้วโค้ชก็ไม่ใช่หมอพูดแบบเนี้ยเป็นแค่ข้ออ้างหรือเปล่าคะ
9: นั่นน่ะสิคะคนไม่ใช่หมอ
6: ใช่ค่ะ
9: มีข้ออ้างหรือเปล่าคะ
6: ยังไง
9: ตกลงยังไงคะช่วยแจ้งด้วยค่ะ
0: ทุกคนครับผมว่าเรามาคุยกันเรื่องออกัสดีกว่ามั้ยครับน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ความจริงเรื่องนี้พี่วีเขาลำบากใจมากนะครับว่าจะพูดหรือไม่พูดดีเจ้าของตัวจริงของออกัสก็คือ
2: นนค่ะฮ
10: ะ
2: คุณนนท์น
10: ะใช่เหรอ
2: จริงเหรอลูกศิษย์และผู้ช่วยคนสนิทของวีเองวีไว้ใจคนผิดค่ะวีไม่รู้ไม่เห็นอะไรกับสิ่งที่นนท์ทำทั้งนั้นวีก็แค่อยากให้ลูกศิษย์ได้ดีวีก็ไม่คิดว่านนท์เขาจะทำกับวีแบบนี้นนท์เขามีมาปรึกษาหารือกับวีว่าเขามีสินค้าที่ดีอยากจะทำออกมาขายวีก็เลยไปชวนพี่ขวัญเขามาร่วมด้วยแต่สองคนนั้นเขาคุยกันเองนะคะบางทีเขาอาจจะมีอะไรที่ผิดใจกันแล้วพอไม่พอใจก็เลยหันมาเล่นงานวีค่ะ
11: แล้วถ้าไม่ใช่เจ้าของเองเป็นแค่ของคนสนิทเนี่ยทำไมต้องไลฟ์โปรโมทแล้วก็ชวนพวกลูกศิษย์ออกมาทำด้วยผมเนี่ยเคยไปโรงเรียนกับโค้ชนั่นแหละที่เป็นคนชวนให้มาลงทุนรู้ไหมผมกับญาติพี่น้องรวมกันเนี่ยหมดเงินไปเป็น10ล้าน
1: ใช่ฉันก็หมดไปหลายล้านเหมือนกัน
12: ของผมก็หลายล้านเนี่ย
13: วีเข้าใจไหมครับ
12: ใช
2: ่วีเข้าใจทุกคนนะคะว่าทุกคนคงจะเสียหายกันมากวีถึงอยู่ตรงนี้ไงคะถ้าใครเสียหายยังไงให้ข้อมูลวีมาได้เลยค่ะวีจะหาทางช่วยเองเพราะวันนี้วีมีทนายมาด้วยนะคะเชิญเลยค่ะ

0: ทนายของวีค่ะ
1: ทางเราจะประสานงานให้ทั้งหมดนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง
2: เมื่อไหร่จะได้เงินคืน
3: นั่นน่ะสิไม่ใช่เอาทนายมันหลอกแล้วก็หายเงียบไปอีกนะ
4: น
3: ั่
4: นน่ะสิคะ
0: วีก็คงตอบไม่ได้นะคะว่าเมื่อไหร่จะได้เงินคืนแต่สิ่งที่วีจะทำให้ตอนนี้ได้ก็คือ
5: ดูจะทำ

0: แสดงละครเก่งจริงเลย
1: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการของเด็ด
2: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะใครที่อยากผิวดีหน้าเด็กต้องมาฟังแขกรับเชิญของเราคนนี้ค่ะพี่กิ๊กค่ะ
3: สวัสดีค่ะธรรมะสวัสดียามเช้าคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าโอ้กิ๊กเนี่ยไปบวชปฏิบัติธรรมมาแล้วทำไมวันนี้ยังจะมาพูดเรื่องสวยๆงามๆอีกนะก็ต้องบอกว่าการไปบวชปฏิบัติธรรมค่ะทำให้กิ๊กได้เรียนรู้การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเรานะคะวันนี้กิ๊กบอกเลยภูมิใจมากที่บอกว่าตัวเองเลข5แล้ว50แล้วกำลังจะ51แล้วนะคะกิ๊กก็ยอมรับว่าอายุที่มันมากขึ้นเราแก่ขึ้นมีความเป็นธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นผิวพรรณร่างกายก็เปลี่ยนไปตามวัยแต่ว่าการยอมรับความเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดดูแลตัวเองหยุดสวยจริงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกิ๊กเองก็ต้องเรียนคุณผู้ชมเลยว่าไม่ได้อยากจะกลับไปสวยแบบตอนเด็กๆนะแต่วันนี้เราแค่อยากดูแลตัวเองให้ดูดีสวยสมวัยนะคะแล้วก็การที่จะออกมาพูดอะไรว่ามันดีจริงไหมเนี่ยกิ๊กบอกคุณผู้ชมว่าเราต้องใช้จริงเห็นผลลัพธ์จริงถึงออกมาพูดแล้วก็อยากจะมาเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ใช้ไปด้วยกันนะคะกิ๊กบอกเลยว่าวันนี้นะผิวกิ๊กกลับมาแลดูดีได้อีกครั้งเนี่ยด้วยกระปุกแดงกระปุกนี้จริงๆตั้งแต่จบจากการบวชครั้งแรกมาเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะและกิ๊กก็ต้องเรียนคุณผู้ชมเลยว่าแบรนด์นี้ Trigina เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะที่เราขายดีทางทีวีมา18ปีแล้วและที่สำคัญคือแบรนด์เนี้ยเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยค่ะจนวันนี้นะคะกิ๊กใช้มาตั้งแต่ 10x 12x จนวันนี้มาเป็น 15x ค่ะเราก็จะมีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะและตัวนี้บอกเลยว่าเรามีสารสกัดที่สำคัญนะคะที่เรียกว่า soluble collagen ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยดูแลผิวคุณผู้ชมนะคะให้แลดูกระชับยืดหยุ่นเหมาะมากๆสำหรับคนที่บอกว่ากังวลเรื่องริ้วรอยเพราะว่าเราจะไปแก้ปัญหาที่เหตุของริ้วรอยเลยค่ะและหากใครมีปัญหาเรื่องของผิวแห้งกร้านนะคะ 15x ตัวนี้นะคุณผู้ชมค่ะก็จะช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวของผู้ชมของคุณผู้ชมนะคะยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะผิวคุณผู้ชมจะแลดูอิ่มน้ำแล้วก็ดูสดชื่นมากขึ้นนะคะและภายใน14วันนะผิวก็จะแลดูสุขภาพดีจนรู้สึกได้นะคะอันนี้กิ๊กต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าตัวกิ๊กเองกิ๊กใช้ 15x มาเนี่ยกิ๊กก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้และที่สำคัญที่กิ๊กรู้สึกเองไม่ใช่รู้สึกอย่างเดียวน
0: ะ
2: เรามีเอกสารรับรองมีผลวิจัยรองรับด้วยนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคนไทยที่กิ๊กภูมิใจมากๆเพราะว่าขายดีมากว่า18ปีแล้วนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ลองจริงๆนะคะโดยเฉพาะโปรวันนี้คุณผู้ชมขาแบบอยากจะบอกว่าอยากจะจัดหนักจัดเต็มให้ก่อนช่วงวันหยุดยาวนะคะโปรวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าพิเศษแน่นอนนะคะเพราะว่าโปรที่คุณผู้ชมจะได้ไปในวันนี้นะคะเป็นเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดของเรา 15x พิเศษคุณภาพครับจอแต่ราคาเดิมคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะวันนี้คุณผู้ชมพร้อมไหมคะโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่1577หรือ LINE @trigina brand นะคะสำหรับ200สายนะคะวันนี้รับไปเลยนะคะ 15x ของเรา2กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมขนาดพกพาอีก1กระปุกไม่พอค่ะกันแดดอีก1หลอดจัดไปเต็มๆเลยนะคะเซตนี้ราคาเต็ม9,790 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นนะคะเซตนี้ใช้กันยาวๆ 3-4 เดือนตกเช้า15บาทเย็น15บาทเท่านั้นเองค่ะที่อยากจะเรียนคุณผู้ชมว่า Trigina นะคะเป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบานะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะสามารถซึมลงสู่ผิวได้ง่ายนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายตัวเดียวจบนะคุณผู้ชมค่ะคนที่บอกว่าขี้เกียจดูแลตัวเองนะพกไปเลยกระปุกเดียวทาได้ทั้งหน้าใต้ตามาถึงลำคอเลยนะคะเคล็ดลับของกิ๊กคือใช้เป็นประจำตื่นเช้ามาก็จะดูแลผิว

0: ัวเองด้วยไทรจีน่านะคะพี่บอกคุณผู้ชมเลยใช้เช้าเช้าเย็นใช้เย็นนะคะผิวของเราจะรู้สึกว่าชุ่มชื้นอิ่มน้ำแล้วก็แลดูสุขภาพดีจนคุณผู้ชมรู้สึกได้จริงๆนะคะแล้วก็กันแดดของเราหลอดนี้นะคะของไทรจีน่านะคะต้องบอกเลยว่าเรามี SPF 50บวกมี PA 4บวกนะคะช่วยปกป้องผิวของคุณผู้ชมจากแสงแดดจากมลภาวะต่างๆแดดแรงเอาอยู่ค่ะปกติหลอดนี้นะคะ 1,590 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายค่ะเราขออนุญาตแถมฟรีไปในเซตนี้เลยนะคะโปรนี้พิเศษมากเหมาะสำหรับช่วงวันหยุดยาวนี้มาครั้งนี้ปังจริงๆนะคะโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่1577หรือ LINE @trajina brand นะคะสำหรับ200สายนะคะรับไปเลยค่ะ trajina 15x ตัวใหม่ของเรา2กระปุกใหญ่แบบนี้พร้อมขนาดพกพาอีก1กระปุกแล้วก็ครีมกันแดดอีก1หลอดแบบนี้นะคะจัดเต็มแบบนี้ราคาเต็ม9,790 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นนะคะเรื่องเงินสบายๆคุณผู้ชมค่ะวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายแค่โทรมาจองสิทธิ์ให้ทันตอนนี้นะคะพร้อมตอนไหนจ่ายตอนนั้นกดย้ำๆมาเลยค่ะที่1577นะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายกดมาจองสิทธิ์ให้ทันตอนนี้ที่1577นะคะอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าไม่อยากให้ลังเลเลยค่ะเพราะว่าสูตรใหม่ 15X นี่นะดีจริงจริงอ่ะใครไม่เคยใช้ไทรจีน่านะคะอยากให้ได้ลอง 15X มากๆนะคะรับรองว่าลองแล้วจะไม่ผิดหวังเพราะว่าสารสกัดของเราอัดแน่นเข้มข้นจริงๆค่ะแล้วพรีเซนเตอร์ทุกคนนะคะที่ได้ลอง 15X แล้วนะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเข้มข้นกว่าตัวเก่าคุณภาพคับจอกว่าเดิมแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นยาวนานได้ถึง72ชั่วโมงจริง
1: ๆสายหมดแล้วค่ะพี่กิ๊ก
0: รู้ดีใจ
1: ไปไวมากค่ะ
0: ให้เพิ่มไหมคะให้เพิ่มป่ะโอเคค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองสูตรใหม่นะคะเขาบอกว่าเพิ่มให้อีก5นาทีนี้ไม่จำกัดสายเย้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะถ้าจองไม่ทันเมื่อสักครู่นะโทรมาตอนนี้5นาทีนี้ไม่จำกัดสายรับไปเลยนะคะเซตนี้นะคะไทรจีน่า2กระปุกใหญ่แบบนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดของเรา 15X คุณภาพปังกว่าเดิมแต่ขายในราคาพิเศษให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะเซตนี้นะมี2กระปุกใหญ่แบบนี้ขนาดพกพาอีก1กระปุกแล้วก็ครีมกันแดดอีก1หลอดแบบนี้นะคะเซตนี้ราคาเต็ม 9,790 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมรับโปรนี้ไปเลยเพียง 2,990 บาทเท่านั้นนะคะที่อยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าธรรมะทำให้จิตใจผ่องใสแต่ถ้าอยากมีผิวหน้าที่ผ่องตามใจ ขออนุญาตให้ Trajina 15X ได้ดูแลผิวของคุณผู้ชมด้วยนะคะกดย้ำๆมาเลยนะคะที่1577ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: รีบจัดกันเลยนะคะโปรวันนี้คุ้มมากกับสินค้าตัวใหม่นะคะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการพี่กิ๊กยังบอกเลยว่ามันดีมาก
0: ดีมากคุณผู้ชมค่ะและที่อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าคือเราอาจจะพูดเรื่องสรรพคุณอะไรได้ไม่เยอะมากนะแต่คุณผู้ชมโทรไปที่หลังบ้านของเราได้เลยที่1577มีอะไรสนใจสงสัยอะไรถามเขาได้เลยนะคะ
1: ได้รีบจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กิ๊กมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: คำขอโทษพวกเราต้องการเงินคืนบอกมาเลยจะคืนเมื่อไหร่ตอนไหนบอกมา
1: และนี่ไอ้นนท์อยู่ไหนไม่ใช่ช่วยกันปกปิดแล้วก็ให้โค้ชมารับหน้าก่อนนะ
2: พวกเรารอนานไม่ได้เอาเงินเราคืนมาเลยแล้วบอกเลยนะว่าจะคืนเมื่อไหร่
3: นั่นสิครับโค้ชวีนัทโค้ชวีนัทจะต้องตอบกับทุกคนนะครับเรื่องเวลาทุกคนจะได้สบายใจครับ
4: นั่นสิคะตกลงยังไงคะ
5: บอกมาสิคะ
6: ตกลง
5: แ
6: น่เลย
7: บอก
6: เลย
7: นะ
6: บอกเลยนะบอกเลยนะ
7: บอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะ
5: ชีวิต

0: ั้งแต่เมื่อวานเนี่ยที่วีนัสมาแถลงข่าวอะฉันก็เข้าไปเช็คกระแสในอินเทอร์เน็ตนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังสองจิตสองใจอยู่มีทั้งคนที่เชื่อว่าวีนัสเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ว่าไม่มากเท่ากับคนที่เชื่อว่าคุณนนท์เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการแชร์ลูกโซ่เหมือนที่วีนัสมันกล่าวหาเอาไว้นะคะ
1: เนี่ยมันคงคิดว่ามันอะรอดตัวละโยนความผิดให้คนอื่นรับแทนกันไปจนหมดแล้วเสียดายนะถ้าเมื่อวานเนี้ยฉันอยู่ด้วยฉันจะกระชากหน้ากากมันออกมาทำให้ทุกคนรู้ว่ามันปลอมแค่ไหน
2: สงสารนนท์นะคะเป็นแค่หมากตัวนึงให้วีนัสมาหลอกใช้ไม่คิดเลยนะคะว่าวีนัสมันจะกล้าทำกับคนที่ซื่อสัตย์กับมันได้ขนาดเนี้ย
0: ไม่รู้ว่าคุณนนท์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ

0: ค้ชครับทำไมโค้ชโยนความผิดให้กับผมทำไมโค้ชใส่ร้ายผมทั้งๆที่โค้ชเป็นคนต้นคิดทั้งหมด
1: นนท์นนท์นี่ใจเย็นๆฟังวีก่อน
2: นนท์เป็นยังไงบ้าง
1: วีกำลังเป็นห่วงว่าจะโทรหา
0: โค้ชกำลังจะโทรหาผมอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่สิวีกลัวว่านนท์ดูแถลงข่าวจะเข้าใจวีผิดนี่นนท์ไม่ต้องตกใจนะใจเย็นๆวีจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นไปไม่อย่างนั้นมันจะยิ่งพันกันไปหมด
0: ไม่ใช่ว่าโค้ชกำลังจะลอยแพผมให้ผมรับผิดไปคนเดียวอย่างนั้นเหรอ
1: นี่ไงนนท์เข้าใจผิดจริงๆด้วยดีนะที่นนท์โทรมาหาวีก่อน
2: คืออย่างนี
1: ้วีกำลังหาทางออกให้กับนนท์อยู
0: ่โค้ชกำลังจะหาทางออกให้ผมนะครับ
1: วีจะโกหกนนท์ทำไมนี่นนท์ไม่ไว้ใจวีแล้วหรอเอางี้นะนนอยู่เฉยๆยังไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยววีจัดการเองนนอดทนหน่อยนะวีจะเร่งหาคนมาช่วยนนให้เร็วที่สุดเลย
2: ใจเย็นๆนะไม่ต้องเครียด
1: เดี๋ยววีจะจัดการทุกอย่างให้เอง
3: เขาเชื่อไหมพี่

0: ไอ้มุดหัวอยู่ไหนวะเอาเงินกูคืนมาหน่อยเว้ย
1: ไม่เหลือแล้วเงินกูไม่เหลือแล้วกูตาไปยืมเงินมาลงทุนไอ้นนท์อยู่ไหนวะไอ้นนท์อยู่ไหนวะ
0: ไอ้นนท์ออกมาหน่อยเว้ย
1: เฮ้ยออกมาหน่อยวะ
0: ออกมา
1: อยู่ไหน
0: พังเข้าไปเลยดีกว่า
1: เออ

0: พี่นนท์มึงไป
1: ไอ้นนท
0: ์ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ปไปไปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: โอเคแล้วนะคะ
1: ขอบคุณนะครับที่พาผมออกมาจากตรงนั้นผมรู้ว่าคุณจะบอกผมว่าคุณเตือนผมแล้ว
0: ฉันไม่พูดหรอกค่ะพูดแล้วจะได้อะไรขึ้นมาแล้วนี่คุณจะทำยังไงคะจะหนีไปเรื่อยๆแบบนี้น่ะหรอ
1: โค้ชบอกว่ากำลังหาทางออกให้ผมอยู
0: ่แล้วคุณก็เชื่ออย่างนั้นแหละหรอ
2: นางวีนัทเนี่ยฝีมือมันไม่ตกเลยจริงๆล้างสมองเก่งที่สุดมันคงจะเคยพูดถึงฉันให้คุณฟังบ้างฉันคือพรพันธ
1: ์โค้ชเคยบอกว่าคุณพรพันธ์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่เรียนแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เลยพานโกรธโค้ช
2: ตอแหลลูกศิษย์อะไรล่ะมันเป็นเมียน้อยผัวฉันหลอกให้ผัวฉันเนี่ยโอนหุ้นบริษัทให้เป็นสิบล้านฉันต้องไปซื้อคืนมา
0: เรื่องนี้อาจจะทำใจเชื่อได้ยากนะคุณนนท์เพราะว่าวีนัสเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็ช่วยเหลือคุณมาตลอดแต่คุณลองใช้สติแล้วก็ไตร่ตรองดูให้ดีสิคะว่าที่เขาบอกว่าจะหาทางออกให้คุณเนี่ยมันเมคเซนส์ไหม
3: โอเคค่ะถ้าสมมติว่าวีนัสเขาจะหาทางออกให้คุณจริงๆแต่ฉันว่าคุณเองอ่ะก็ควรจะหาทางเซฟตัวเองเอาไว้ด้วยถ้าคุณมีหลักฐานอะไรที่สามารถยืนยันได้ว่าวีนัสเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังออกัสคุณเตรียมเอาไว้เถอะค่ะ
1: คือผมไม่รู้แล้วผมจะเชื่อใครได้ตอนนี้คือทั้งที่คอเขาก็ดีกับผมเขายังทำแบบผมแบบนี้ได้แล้วพวกคุณล่ะพวกคุณเองก็ทะเลาะกับเขาอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: เพราะว่าฉันมีปัญหากับเขาไงคะฉันถึงพูดได้ฉันเองก็เคยตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับคุณเลยเคยตกเป็นผู้ต้องหาทั้งนั้นที่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ฉันก็ไม่มีหลักฐานด้วยว่าวีนัสชั่ววีนัสเลวฉันถึงพูดกับคุณได้เต็มปากว่าคุณควรจะหาหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเอาไว้ด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานว่าวีนัสเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังออกัสคุณเตรียมติดคุกแทนนางได้เลยค่ะ

0: Fortuner
1: สุดยอด
2: ดีจริง
0: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี้
3: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
4: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
5: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
6: อร่อย
5: ฟินเวอร์
4: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
7: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
8: แม่จะทำอะไรอะคะ
9: ก็จะสอยมะม่วงสิ
8: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
9: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
7: มันไม่เหมือน
8: แพงจัง
10: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
11: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
9: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
10: ก็สบาย

0: ใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
1: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลางหลาย
0: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
0: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
1: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
0: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร 02-206-5522 ไทยประกันชีวิต

0: มิวเป็นไรอะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: เดี๋ยวซีนต่อไป
7: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
8: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
9: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
10: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
11: ยังเบื่อง
12: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี
13: ่นายกรัฐมนตรีไม่เชื่อปปช.มวยล้มต้มคนดูปมส่งฟ้องสาผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันจนต้องปล่อยตัวย้ำรัฐบาลดำเนินการเต็มที่แล้วพร้อมชี้แจงหากฝ่ายค้านนำไปซักฟอกแต่ไม่สามารถตอบแทนปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระได
14: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: พวกคุณไม่มีหมายศาลนี่ครับคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะอย่าอย่าหยุดครับทำไม่ได้หยุดหยุดจบคุณไม่มีหมายศาลไปไปทำแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่คุณไม่หยุดนะครับไปไปคุณไม่ไป
1: เฮ้ยหยุดนะคุณน่ะหยุดนะบ้า
0: เฮ้ยอย่าอย่าอย่า
1: เก่งแล้วเหรอเฮ้ย
2: คุณถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่และขัดขืนการจับกุม
3: จับตัวไว้

0: พี่วีครับแล้วถ้าเขาไปขอหลักฐานการเงินย้อนหลังที่ธนาคารล่ะครับ
1: เงินที่นนท์โอนจากออกัสให้พี่เป็นเงินที่นนท์โกงค่าคอร์สสถาบันไปแล้วก็เอาเงินผู้ลงทุนมาใช้หนี
0: ้จริงเหรอครับ
1: เห็นไหมถ้าพี่บอกแค่นี้ทุกคนก็จะต้องเชื่อเหมือนที่ฟินลังเลเมื่อกี้แหละ
2: ยังไงก็ต้องทำลายหลักฐานเพื่อกันไว้ก่อนทำแบบนี้ถูกแล้ว
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการวันนี้นะคะและขอต้อนรับน้องโย
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะถ้าเมื่อวาน
5: ครับ
4: ไอเราเจ๊กเนี่ยบอกว่า
5: ใครนะ
4: อีเกลือคือถ้าพี่เกลือบอกว่าน้องเดียเนี่ยคือเมียเด็กของเขา
5: ครับ
4: นี่ก็คือผัวน้อยของหนุ่ยค่ะ
5: เอาคืนเลยใช่ไหม
4: เอาคืนเอาค
7: ืนเห็นบอกว่าเมื่อวานเขาซ้อมกันเลยนะเขาซ้อมมุกนั้นกันเลยนะ
4: ทำไมต้องซ้อม
7: ก็ไม่รู้สิ
4: เออของเราไม่ต้องซ้อมนะ
5: ของเรานี่เราไปตามเรื่องเลย
4: ธรรมชาติเลย
5: ใช
4: ่พูดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยคุณหน้าคุณตาน้องยนต์อยู่แล้วซึ่งน้องยนต์เนี่ยจะเคยทำแบบเป็นผู้ประกาศข่าว
7: ใช่อีกมา
4: เออทำอะไรที่มันแบบดูเป็นทางการแต่เราจะได้เห็นน้องยศอีกรูปแบบหนึ่งในรายการวันนี้ค่ะ
5: แน่นอน
4: ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกยศก่อนเลยว่าเฮ้ยชื่นชมยศลงพื้นที่ไปช่วยวันสร้างสุขเยอะมาก
7: คือวันสร้างสุขเนี่ยของช่องวันเราเนี่ยลงพื้นที่หลายพื้นที
4: ่
7: อย
4: ่
7: างเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงเช้าผมก็ลงไปเหมือนกันนะลงไปแถวแถวหมู่บ้านนักกีฬาตรงสะพานสูง
4: จ้ะ
7: คือน้ำมันลดลงแล้วแต่เรายังคงต้องไปช่วยเพราะอะไรเพราะผู้สูงอายุเยอะผู้ป่วยติดเตียงเยอะเมื่อวานนี้ก็ลงไปพร้อมกับทีมแพทย์อาสาด้วยเอาถุงยังชีพไปให้และเดี๋ยววันอาทิตย์นี
4: ้
7: ก็จะลงไปอีกเหมือนกันรอบน
4: ี
7: ้ไปที่ปลาจีนเลยที่บ้านสร้างเพราะฉะนั้นชาวปลาจีนชาวบ้านสร้างเตรียมตัวได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่แน่นอน
4: เดี๋ยวเราจะไปส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่เลยนะคะ
7: ไปเปล่า
4: คือเราเรียกว่าฮะ
7: อยากไปเปล่า
4: ก็อยากแต่ไปกี่โมงอะ
7: ไปหกโมงเช้า
4: เดี๋ยวพี่ส่งกำลังใจไปเลยเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ที่โครงการวันสร้างสุขนะแล้วเดี๋ยวจะมีทีมวันสร้างสุขของเราเนี่ยมีน้องยศนำไปมอบถุงยางชีพให้ซ
5: ึ่
4: งเวลาลงพื้นที่เราก็จะได้เจอแฟนๆนะสิ
7: ใช่

0: ได้เจอหลายคนเลยคือมันจะมีโมเมนต์ประทับใจเยอะมากตอนที่ลงพื้นที่คือพอเราลงไปเสร็จปุ๊บความเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมแล้วพอเขาบอกว่าพอไปถึงเสร็จปุ๊บเขาบอกเห็นโลโก้ช่องวันวันสร้างสุขมาเขาบอกดีใจมากเพราะความช่วยเหลือไปถึงเขาแล้ว
1: จริง
0: จริงจริง
1: แล้วถุงวันสร้างสุขเรานะนุ้ยจะบอกเลยว่าอัดแน่นคุณภาพแล้วอยากให้ทุกคนที่เป็นผู้ประสบภัยเนี่ยยังชีพได้จริงๆเราได้เจอแบบผู้ประสบภัยจริงๆแล้วเรามาดูคอมเมนต์ดีกว่าจากใน IG ของน้องยศเนาะที่มีคนมาอวยยศน้องยศถึงใน IG เลยไม่ได้อ่านหรอ
0: ยังไม่ได้อ่านเลย
1: แล้วนี่หนูจะเชื่อข่าวพี่ทุกอย่างเลยค่ะเพราะพี่หล่อเข้ามาดูบ้านหนูหน่อยค่ะคุณนักข่าว
0: ประตูไม่ได้ล็อกด้วย
1: ประตูไม่ได้ล็อกพร้อมใจไปไหมจ๊ะ
0: น่าสิ
1: หลายมีอีก
0: มีนี่น้ำลึกจริงขอกอดหน่อยเฮ้แล้วก่อนช่วยน้ำท่วมหรอหรืออะไร
1: ความทุกข์น้ำท่วมหายสิ้นพอเจอหน้านักข่าวบ้าจริงแตกหน้าบ้านเขาหน่อยอยากหิวใจ
0: โอ้หลายคอมเมนต์เข้ามาโอ้โหบอกจริงนะเป็นกำลังใจเหมือนกันนะ
1: เฮ้ยอันนี้น่ากลัวมากค่ะ
0: ครับ
1: ขอกอดหน่อย
0: ตกใจเหร
1: ออาจจะน้ำไม่ท่วมแต่อยากให้ยศไปก็มีเหมือนกัน
0: ครับ
1: ป้า
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวชาวปาจีนเตรียมตัวได้เลยวันสร้างสุขลงพื้นที่แน่นอนนะฮะ
1: นะคะมาถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะจากซีรีส์ Juliet and Julian นะคะวันเสาร์ที่แล้ว
0: ครับ
1: โตเกียวกับน้องบลูแสดงโดยน้องหมิงหมิงและน้องเนปจูน
0: ครับ
1: คือด้วยความที่เขาอ่ะสอบติดไงแล้วเขามาอยู่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพ
0: ครับอย่างเนี้ยเขาไปสอบด้วยกันใช่ไหม
1: มาสอบด้วยกันแล้วเขาเหมือนแบบว่าเฮ้ยได้เคลียร์ใจได้เคลียร์ใจกันแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นที่ห้องคาราโอเกะนั้น
0: จิกหมอนเลยอ่ะ
1: เฮ้ย
0: เป็นแบบจิกหมอน
1: แล้วหมอนขาดเลยว่างั้นเถอะวันนี้เราเลยมาคุยกันต่อว่าเฮ้ยแล้วปัญหาปมของครอบครัวก็มีปมของแบบว่าความรักของเขามันจะยังไง
0: นั่นนะสิก็เห็นบอกว่าอุปสรรคเยอะด้วยใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: กต้องขอต้อนรับมิงมิงเนปจูน
2: สวัสดีครับ
1: กับซีรีส์เรื่องนี้และห้องคาราโอเกะนานมันไปยังไงมายังไงด้วยตัวละครละกันที่ทำให้เกิดเหตุในห้องคาราโอเกะนั้นนะจ๊ะลุง
3: จริงๆก็คือที่บ้านเราไม่ถูกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ที่แบบโรงเรียนหรือว่าแถวๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยต้องหลบๆซ่อนๆแต่มันเป็นครั้งแรกที่เราได้อยู่ด้วยกันค่ะเนื่องจากมาสอบในกรุงเทพหนีพ่อแม่
1: ม
3: าค่ะก็เลยไปทำกิจกรรมแบบวัยรุ่นเจนซี
1: หรอเดี๋ยวนี้เขาต้องร้องคาราโอเกะกันแต่ไม่เห็นร้องคาราโอเกะเลยอะ
0: ร้องก่อนเราเก่งก่อน
1: ร้องอยู่แล้วก็ได้มีช่วงระบายความในใจ
3: ใช่
1: ถูกไหมนี่เมื่อเราอยู่กัน2คน
0: ใช่ไหมเหมือนแบบหลุดพ้นใช่ไหมเพราะว่าพอตอนที่อยู่ที่บ้านนี่คือเห็นบอกว่าถูกคนของคุณพ่อคอยประกบคอยดูตลอดเลยพอมากรุงเทพรอบนี้ก็เลยเหมือนแบบได้ปลดปล่อยเต็มที่เลย
1: มันอึดอัดเนาะ
3: ใช่ค่ะเหมือนมันต้องหลบๆซ่อนๆตลอดเวลาแล้วพอแบบ
4: มาอยู่ที่บอกใครไม่ได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอได้มาอยู่ด้วยกันแล้วแบบในห้องที่มีแค่เราอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่
0: นี่
1: แล้วใครเป็นคนโปรยดอกไม้เป็นคนโปรยนี่สีทองเนี่ยใครเป็นคนโปรยทีมงาน
3: ไม่ทราบ
4: มันเป็นฟิลแบบซีรีส์เกาหลีแบบว่า
5: ใกล้เหม
4: ือ
5: นใคร
4: เป็นเหมือนแบบว่าซีรีส์จังหวะแบบว่าเหมือนมีดอกไม้
1: จ้ะอ๋อโปรยมา
4: เป็น
0: โปรยปูชา
4: จากไหนก็ไม่รู้
3: ใช่ใช่
1: อ๋อเป็นอย่างงั้น
0: ก็ทำเอาแฟนๆแบบโหจิกหมอนหมอนขาดเลย
1: ใช่ซึ่งในซีรีส์เนี่ยพากันไปสอบเนอะแต่ชีวิตจริงเนี่ยมีคนนึงสอบเสร็จละตกละได้เกียรตินิยมด้วยเนปจูนอันนี้ให้หมิ่งๆเล่าดีกว่าเพราะว่า
0: บอกว่ามีโมเมนต์ประทับใจใช่ไหม
1: ใช
4: ่ค่ะก็จบแล้วพี่ปี4ของเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะคือหนูไม่เคยไปงานรับปริญญาของใครมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าพอได้มาไปงานพี่เนปหมิงก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะแบบเอาของอะไรให้เขาดีด้วยความที่หนูเป็นคนแบบว่าชอบของแบบเซนติเมนทัลที่มันแบบทำแฮนด์เมดหรือว่าแบบทำด้วยมืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันจะมีความหมาย
1: ถ้ารุ่นแม่นะรุ่นแม่ต้องดาวกระดาษ
0: ต้องพับดาวเนี่ย
1: ต้องพับดาว
0: ยังพับอยู่อีกเหรอ
1: เอ้ย
0: ยังจะพับยศเขาไม่พับแล้ว
1: แล้วรุ่นยศอะ
0: ทำนก
1: เป็นจักรยานเป็นนกแล้วอันนี้ล่ะหมิงหมิงทำอะไรลูก
4: หมิงทำเป็นพับกระดาษมงกุฎให
1: ้เฮ้ยเป็นมงกุฎ
0: แล้วเห็นบอกว่าเตรียมทำมาล่วงหน้าเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะทำล่วงหน้าแล้วก็แบบว่าคิดว่าเอ้ยแค่มงกุฎมันน้อยไปอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าแบบด้วยความที่หมิงรู้สึกว่าพี่เนปอะเหมาะกับอะไรที่มันแบบสวยๆน่ารักของน่ารักก็เลยทำปีกแบบว่าซื้อปีกนางฟ้าให้ด้วย
1: นี่ไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูโมเมนต์นั้นกัน
4: แล้ว

0: เอามาใส่คู่กันแบบว่าของหมิงเป็นอีกสีนึงพี่เนฟเป็นสีชมพู
1: ต้องมีรูป
2: แบบนี
1: ้เนฟรู้ไหมว่าเขาจะไปเซอร์ไพรส์เราอย่างนี
3: ้ไม่รู้เลยค่ะ
0: ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมา
3: ใช่คือรู้ด้วยว่าเขาติดเรียนก่อนใช่ค่ะก็เลยคิดว่าแบบยังไงเขาก็น่าจะแบบรีบมาเราแค่มาก็แบบดี
1: ใจแล้ว
2: เห็นตอนแรกก็บอกไว้เหมือนกันว่ามันน้ำท่วมบอกถ้าเป็นแรกไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวค่อยฉลองทีหลังแต่พอเขามาเซอร์ไพรส์เป็นไงบ้าง
3: โอ้รู้สึกประทับใจค่ะจริงประทับใจจริง
0: ตอนหมิงวิ่งมาหน้าพี่เหนียวทำอย่าง
3: นี้แล้วก็หนึ่งจะมาคือเขาว่าแบบคือนัดกันประมาณ5โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบ5โมงครึ่งแล้วเขาก็ยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแอบไปไหนหรือเปล่าไปฉลองกับคนอื่นหรือเปล่าไปยินดีกับ
1: ใคร
2: จะโกรธแทนไม่ได
0: ้คนรู้จักเขาแต่ไรไปสีผมอย่างเด
3: ีย
0: ว
3: เขาแอบไปอยู่คณะอื่นหรือเปล่าใช่แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ย
1: พอมาปุ๊บดีร้าย
2: เนี่ยเห็นความสนิทกันของทั้งสองคนเห็นบอกว่าสนิทกันจนถึงขั้นติดนิสัยของกันและกันเลยเหรอยังไงยังไง
1: คือเดิมเนี่ยหลายๆคนจะเห็นว่าอ่ะมิงเป็นหมาเด็กนี่ใช่ไหมเนี่ยจะเป็นแมวส้มแล้วยังไงอ่ะ
0: ก็เรียกว่าอะไรความคลิงจี้ค่ะแบบว่าความแบบชอบสกินชิปอะไรเงี้ยตอนแรกพี่เนฟก็จะแบบว่า
3: ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแตะตัวไม่ค่อยให้ใครสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
3: ะ
1: เออแมวส้มจริง
2: ใช่
3: แ
0: บบว่าแบบไม่ได้ติดแบลติดแบบว่าตอบกลับแบบงุ้งยิงงุ้งยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆนี่ก็เริ่มไปตามแล้ว
2: ลองคอยตาม
1: ขอดูโมเมนต์นั้นได้ไหมมันจะเป็นยังไง
3: ดูเหรอคะ
1: เออ
3: คือปกติหนูเป็นคนแบบไม่พูดอะไรน่ารักน่ารักแล้วก็จะแบบพูดตรงไปตรงมาตรงประเด็นไม่มีงุ้ยงุ้ยงุ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่แบบเขาก็แบบพอมาพูด
0: เผยแพร่วัฒนธรรม
3: ใช่เหมือนมาพูดให้เราฟังทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราก็แบบอะไรอย่างงี้บ้าง
0: เดี๋ยวชอบพูดนี้เฮ้ยนานานานเหนื่อยอย่างงี
3: ้ใช่มันจะ
0: แบบแต่ก่อนก็จะไม่ได้แบบอะไร
1: ก็จะพูดแบบแต่ก่อนก็
0: เหนื่อยจัง
3: เหนื่อยจังเหนื่อย
0: เดี๋ยวนี้ก็จะ
2: แมวเ
3: ง
2: ี้ยเหรอ
3: เหนื่อยอะไร
1: อุ้ย
2: ไหนทำบ้างสิไหนทำบ้างสิ
3: เฮ้ยเหนื่อย
2: ขอน้ำขิงด้วย
1: ไม่เหมือนรู้นะ
2: ไ
1: ม่
2: เอาหรอ
1: ไม่ได้เสียงแ
2: อบเอาหรอไม่ใช
1: ่แต่ถ้าได้น้ำขิงก็ดี
2: อ
1: ันนี้ก็ดูน่ารักอันนี้ดูป่วย
2: เออนี่เป็นความน่ารักเนี่ยโมเมนต์น่ารัก
1: ทำเสียงแมวใส่กันนี่น่ารักคราวนี้ด้วยความสนิทเราต้องมีแบบทดสอบ
0: เอ้ย
2: ยังไงแบบทดสอบอะไร
1: ทดสอบความสนิทของเขา
2: เออ
1: ก็คือกติกาง่ายมาก
3: ค่ะอ
1: ยากจะรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยใจตรงกันหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะเราจะมีแบบมีโจทย์ให้เป็นหมวดหมู่เนาะแล้วก็ให้ทั้งคู่เนี่ยพี่นุ้ยจะนับ1 2 3สิ้นคำว่า3ให้ตอบพร้อมกัน
0: ได้เลยค่ะขอพูดไว้ก่อนเลยว่าความคิดในหัวของหมิงกับพี่เนฟนี
3: ่คนละทาง
0: ว่า
1: จริงเหรอ
2: ต้องลองดูต้องลองดู
1: เช่นอันนี้เล่นให้ดูก่อน
2: ได้
1: สี1 2 3ชมพ
2: ู
1: อันเนี้ย
0: เข้าใจหรือยัง
2: อย่างนี้ถือว่าไม่ตรงกันใจไม่
1: ตรงกัน
0: ได้คร
1: ับ แต่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกบางทีความไม่ตรงกันของเรามันก็นำพาเรามาเจอกันให้มันคลิกกันก็ได้นะลูก
3: เอ้ย
2: นี่ไงอย่างสองครอบครัวนี้อ่ะ
1: มาทดสอบกัน
2: เลยว่ะ
1: หมวดแรก
3: ค่ะ
1: โรงแรมเข้าไปในโรงแรมแล้วคิดถึงอะไร1 2 3
3: breakfast
2: ทำไมถึงเตียงทำไมถึงเตียงชอบนอน
1: ใช่หมิงเลือกเตียง
0: ชอบกันนอน
2: แล้วทำไมเป็นเบรกฟาสต
3: ์เราชอบแบบไลน์อาหารเช้าที่เป็นบุฟเฟ่อะไรอย่างงี้ค่ะ
2: สายกินนั่นเอง
3: ใช่เราต้องเลือกโรงแรมจาก
0: นี้สายกินอันนี้สายนอน
2: แต่ว่าถือว่าไม่ตรงกันนะ
1: ไม่ตรงกัน
2: เอาไม่เป็นไรเอาหัวข้อที่สอง
1: อย่างอนทะลุเลยมาแล้ว
3: ยา
2: เอาหมวดที่สอง
1: ข้อที่สองห้องน้ำเมื่อพูดถึงห้องน้ำนึกถึงอะไร1 2 3
3: ชักโครก
2: พี่เนฟชักโครกกับปักบัว
0: พี่เนฟ
2: ทำไมล่ะ
3: เอ้าเราก็ต้องเข้าห้องน้ำ
0: ท
3: ำธุระส่วนตัวในทุกวันใช่ไหมคะ
2: ก็เลยนึกถึงชักโครกแล้วปักบัวล่ะ
1: ชอบผับชอบ
0: ผับเป็นคนแบบว่าถ้าเข้าห้องน้ำสิ่งที่นึกออกก็จะเป็นแบบน้ำ
1: อ๋ออาบน้ำอ่ะไม่เป็นไร
0: แต่พี่เนฟอาจจะนึกถึงเรื่องนั้นไปก่อน
3: อาจจะ
1: ทำไมเป็นคนชอบเข้าห้องน้ำหรอหรอลูกมิ้ง
2: เป็นเวลา
1: เข้าห้องน้ำเป็นเวลาอย่างเงี้ยเหรอลูก
0: เป็นคนแบบว่า
1: เข้าง่าย
0: ขับถ่ายง่ายสะดวก
1: จริงป่ะ
2: โอ้ดีนะ
1: ดีมาก
2: สุขภาพสุขภาพลำไส้ดีนะอย่างเงี้ย
1: จริง
3: มันเกินไปนิดนึง
1: ตรงไป
2: เกิน
1: ลำไส้ตรงไปนิด
3: ใช่ใช่
2: เพราะนี่ไงตรงกับเบรกฟาสต์ไงสายกินไง
1: อ๋อ
2: กินแล้วมันออก
3: ใช่ใช่ใช่
2: จะกินใหม่ได้
1: ต้องแกะแผดอะไรเนี่ย
2: อ๋อเหรอเชื่อมโยง
1: เชื่อมโยงช่วยในจูนช่วยในจูนอย่างนี้แสดงว่าตอนที่ไปอยู่ในกองเป็นยังไงอ่ะถ้ากินข้าวเที่ยงปุ๊บอ่ะ
3: ถ้ามีคนใดคนหนึ่งหายไปตามได้ที่ห้องน้ำเลยค่ะ
0: รอว่าอยู่ที่ห้องน้ำ
1: มิงมิงด้วยป่ะ
3: มิงมิงด้วย
1: อ้าวเหรอ
2: เห็นบอกว่าเคยท้องเสียเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอหรือ
1: ไ
2: ง
1: ไหม
3: ใช่ค่ะเคย
1: หรอ
2: ทำไมอ่ะ
3: แบบลำไส้แปรปรวนนี่แหละค่ะ
0: แต่ว่าพี่เล็กเป็นคนแบบว่าแบบค่อนข้างเซนซิทีฟกับร่างกายอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะก็เลยจะต้องแบบ
0: กินแบบดีๆ
3: เช่นนี้กับห้องน้ำ
1: อ่ะโอเคมาต่อกันที่หัวข้อต่อไปJuliet and Juliet
0: จะ
2: นึกถึงอะไร
1: จะนึกถึงอะไรพร้อมแล้ว1 2 3
3: เด็กผู้หญิงใกล้เคียง
0: ใกล้เคียง
3: ใกล้เคียง
1: ยังไง
3: ใกล้เคียง
0: ก็สำหรับหมิง Juliet and Juliet ก็คือหมิงเป็น Juliet แล้วอีกคนนึงที่เป็น Juliet ของหมิงก็คือ Blue
2: นี่โอ้โหแฟนตอนนี้คือคุณผู้ชมนี่คือจิตหมอนแล้วนะ
1: จิตหมอนแล้ว
0: เน
1: ี่ย
3: ก็เด็กเป็นเด็กผู้หญิง2คนอะไรเงี้ยค่ะที่รักกันก็เป็นจูเลียตก็เป็นบลูเหมือนกัน
1: เออแม้ว่าจะตอบแบบคนละ
2: คำตอบแต่ความหมายเดียวกัน
0: ความหมายเดียวกัน
3: ใช่
0: คำพูดมากมายความหมายเดียวกัน
1: นี่การมาร่วมงานกันในซีรีส์นี้รู้สึกยังไงกันบ้าง
0: ยังไงคะ
3: ก็บอกกับเขาเสมอค่ะว่าแบบว่าดีใจมากที่เป็นเขาเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยแบบเราตามหาจูเลียตมานานมากเป็นปีอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วสุดท้ายพอมาเป็นเขาก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละแบบอีกคนนึง
1: ที่เราตามหา
3: ใช่
1: ใช่เลย
3: ใช
1: ่ล่ะ
0: หมิงก็เหมือนกันค่ะแบบว่าเป็นการแสดงครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นคนแรกเหมือนกันที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: เออใช่เลย
0: รู้สึกว่าดีใจคลิกดีใจที่แบบเป็นพี่เนฟแล้วก็รู้สึกโชคดีอะไรเงี้ยครับตอนที่ถ่ายจบฉากแบบฉากตอนจบอะไรเงี้ยก่อนจะถ่ายมิงก็แบบอยู่ๆก็แบบอิโมชันนอลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราผ่านกันมาตั้งแต่เวิร์กช็อปต
1: ั
0: ้งแต่แบบ acting แบบว่าหลายอย่างกว่าเราจะได้มาเจอกันหรือว่าแบบอยากขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆเพราะว่าระหว่างทางหมิงก็แบบมีสิ่งที่ตัวเองต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งพี่เนฟก็ทำให้แบบหมิงพัฒนาตัวเองตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นหมิงทุกวันนี้ด้วย
1: นี่ยังไงต้องส่งกำลังใจให้เขา3ตอนสุดท้าย
2: 3ตอนสุดท้ายแล้วใช่มั้ยอ่ะเพราะฉะนั้นฝากหน่อยดีกว่าติดตามยังไงได้บ้าง
0: ครับ
3: ค่ะก็ฝากด้วยนะคะ Juliet and Juliet ค่ะทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นนะคะแล้วก็เวลา 20:30 นสามารถดูย้อนละแล้วก็อันคัดได้ทางแอปวันดีค่ะส
2: ่
3: วนอินเตอร์แฟนก็ดูได้ทางกาก้าอุลาล่ากับไลทีวีค่ะแล้วก็เรามีอะไรคะหมิงหมิง
1: มีงานดูซ
0: ีรีส์ใช่เรามีงาน
2: ใช
0: ่ไหมใช่ค่ะเป็น last EP แล้วอยากให้ทุกคนมาดูพร้อมกันนะคะก็เป็น final EP ตอนจบของเรื่องราวเราสองคนแล้วด
1: ู
0: เอ็นโตเกียวก
1: ็ไม่รู้จะจบยังไงอ่ะเพราะพ่อสองบ้านก็โหดมากเลยเกิน
2: ไหนบอกว่าจบ EP 5นี่คือแยกทั้งคู่ออกจากกัน
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องมาลุ้นกันต่อแล้วนะ
1: ซื้อบัตรได้ที่นะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะคะซื้อบัตรได้วันอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์นี้วันที่11ตุลาคมแล้วและไปดูไฟนอล EP นะคะกับทุกๆคนได้นะคะในวันเสาร์ที่24ตุลาคมนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณหนิงหนิงและเนปจูนค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
1: น่ารักมากเลยนะวันนี้เรามี2สาวละ
2: ใช่แล้วแต่ว่าช่วงหน้าผู้ชายคนนี้บอกเลยนะฮะว่าเขาทำเพลงมาเอาใจแม่โดยเฉพาะเลย
1: แม่ยกหรือเปล่า
2: ไม่รู้สิจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในรายการวันนี้ครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
6: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่อัปปาเช
2: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
1: ่ I love อัปปาเช่
3: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
5: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
6: It's real
7: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
8: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
7: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
8: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูนและตัวยาอื่น
7: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
8: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
10: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
11: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
12: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
13: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
14: เราพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
9: ้รวมข่าวใหญ
13: ่คุยข่าวใหญ
9: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
15: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
16: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
15: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
17: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
19: ดาวนี่ลักษ์
20: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
21: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
20: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: คุณผู้ชมยังอยู่กับวันนี้นะคะแล้ววันนี้แขกผู้ชมของเรานะเป็นหนุ่มหล่อเอวพริ้วเนาะยังไงยศเอวเอวอันนี้ทำไมเราจะต่อยมวยหรือเปล่าเอายืนดิน
22: ี่ไงก็ต้อง
13: เอวพริ้ว
22: ไปแอบดูท่าเต้นมาแต่ว่าไปดูของจริงดีกว่า
13: เออกับตอนนี้นะคะเขาพร้อมแล้วนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเขานะคะซึ่งเขาบอกว่าไปเรียนเต้นมาเพื่อเพลงนี้โดยเฉพาะเลย
22: เพราะฉะนั้นนะถ้าอยากไปดูพร้อมกันไปโชว์ดูโชว์นี้กันก่อนเลยดีกว่ากับสายเซเยจากสมุยครับ

0: ไปแบบสาย
1: ไป
0: สวัสดี
1: สายนี่ยอดยอดเราต้องเหลือภาพพจน์เอาไว้บ้าง
0: สวัสดีก่อนสวัสดีครับ
1: สมุยเฮ้ยสมุยทำไมเพลงนี้เราต้องมาในแนวแบบละติน
2: อ
1: ่ะ
2: เออทำไมอ่ะ
1: ตึงตึงตึงตึงตึงตึง
3: เฮ้ยได้นะครับเนี่ยสเต็ปได้สเต็ปดี
2: เอ็มบีหน้านะฝากด้วยนะ
3: ดังดังเอ็มบี
1: แ
2: ต่ว่าแต่ว่าเอาชีพจรตรวจด้วยนะ
3: เต้นสูงมากเลยตอนนี้หันเลทพุ่ง
1: ทำไมถึงต้องเป็นแนวละติน
3: คือช่วงก่อนหลังจะจบอัลบั้มมหาสมุทรไปครับผมอัลบั้มที่แล้วปล่อยไป5เพลงก็คือพอมาอัลบั้มนี้ก็มีเวลาแก็บว่างเนาะผมมากลับบ้านไปอยู่คุณแม่บ่อยๆแล้วคุณแม่ผมเนี่ยเขาชอบเที่ยวแหละเขาชอบไปปาร์ตี
1: ้หรอ
3: ใช่
2: เป็นสายดนตรีอย่างงี้หรอ
3: ครับผมก็เราก็จะไปเที่ยวกับคุณแม่บ่อย
1: ๆ
3: ใช่
1: เราก็ไปเล่นเพลง90กับคุณแม่สิ
3: ใช่ครับผมเออแล้วก็ไปเต้นด้วยกันแล้วทีนี้คุณแม่ผมเขาก็ชอบเขาก็จะแบบเปิดทีวีซ้อมเต้นอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นลาตินเป็นลาซาช่า
2: อ๋อคุณแม่ชอบแนวเพลงอย่างนี้อยู่แล้ว
1: เราก็เลยได้ไอเดีย
3: เราก็เลยได้ไอเดียเฮ้ยถ้าเราทำเพลงแนวนี
1: ้
3: น่าจะเวิร์กนะด้วยความที่ช่วงนั้นผมไปเดินสายด้วยเน
2: า
3: ะออกไปร้องเพลงที่ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเราเจอเพลงพี่เบิร์ดด้วยเพลงลองสิจ๊ะ
1: ก็ลองสิจ๊ะ
3: นะ
1: มันจะไปยากอะไรทำไมไม่ลอง
3: นี่นี่นี่แหละฮะแต่ต้องบอกว่าผมไม่เคยฟังมาก่อนนะฮะเออคิดคือมาเคยฟังตอนโตนั่นแหละ
1: เขาเกิดไม่ทัน
3: ผมว่าผม
1: เกิดไม่ทัน
3: อาจจะยังไม่ทันแต่ว่ามาทันตอนโต
1: ดีก็เลยแบบเฮ้ยไม่มีใครทำแนวเนี้ยมานานแล้ว
2: ก็เลยทำ
1: แบบเพลงไทย
3: ครับผมก็เลยลองคุยกับทางค่ายแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะลองทำช่องนี้กันดูด้วยความที่ชื่อผมเป็นสมุยด้วยทุกอย่างมันดูส่งไปทางทะเลอะไรเงี้ยก็เลย
1: อ๋อเป็นทอปิคานา
2: และประเด็นคือเห็นเต้นพิ้วๆขนาดนี้นี่คือไปเรียนเต้นมาเกือบปีเลยเหรอ
3: ใช่ครับประมาณ 6-7 เดือนประมาณนี้ครับเพราะว่าไหนๆเราจะทำลาตินแล้วเราก็ควรที่จะต้องแบบเข้าใจจริงๆว่ามันเต้นยังไง
1: มันจะเต็มยังไงเต็มพื้นฐานยังไง
2: ในแบบโชว์สักท่าหนึ่ง
3: เบสิกของ
1: เบสิก
3: ลาตินนะครับผมง่ายมากก็คือเราก้าวขาซ้ายไปข้างหน้านะฮะ
1: ก้าวขาซ้ายไปข้างหน้า
3: ถอย
1: ถอย
3: ถอย
1: ถอย
3: ตบที่ขาซ้าย
1: ถอย
3: แล้วขึ้นหน้าปั๊บปั๊บปั๊บ
1: เ

0: แล้วก็ถอย
1: ฮึบถอย
0: ฮึบ
2: เฮ้ย
0: ไม่ได้ไหมฮะทีถ้าเต็มมันก็ไวๆก็เป็นอย่างนี
1: ้ตันตาดันตันตันตันตาดัน
3: ตันตาดันนึกเหมือนเต้นลาตินแต่นี่เหมือนออกกำลังกายอยู่ที่บ้าน
1: เจ็บเข่าหรือเปล่าอันน
3: ี้เจ็บสะโพกอยู่
0: เพราะว่าถ้าเดินอย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปที่มันเหมือนย่ำๆอย่างนี้เดียวจริงๆแล้วมันมีสะโพก
3: มันมีขยับสะโพกเพิ่มด้วยไง
0: อันนี้คือจริงๆมันเหมือนลีลาดเหมือนมันเป็น
1: แนวนั้น
0: ใช่ครับผม
1: เฮ้ยเขาทุ่มเทมากเลยนะแล้วกระแสเพลงก็ดีด้วย
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นฝากแฟนๆรายการวันนี้ไปชม MV กันเลย
0: ได้ฮะ
1: ได้ช่องทางไหน
0: นะครับทุกคนตอนนี้นะฮะเพลงสาย Say Yes นะครับผมปล่อยแล้วนะฮะก็สำหรับแม่ๆแฟนๆทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับผมรบกวนเอ็นดูด้วยนะครับผมก็ไปดูกันได้ทุกช่องทางครับสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับผม
1: ที
0: ่ Official White Music ครับผม
3: ครับผม
1: เฮ้ยไปถ่ายทำที่ไหนอ่ะ
3: เออสวยภาพสวยมากเลย
0: ไปบินไปถึงบราซิลเลยครับ
1: ฮะ
0: รอเล่นพระราม2ครับ
1: ฉันกะจะอวยเลยนะ
0: ยกบราซิลมาไว้ที่พระราม2
1: เออ
3: แต่เหมือนมากเลยสวยภาพสวยมาก
0: ครับผม
1: จริงแต่ก็ทุ่มเทไปเรียนเป็นปีนะ
3: นั่นไง
1: เออ
3: ผมความทุ่มเทฝากติดตามด้วยนะครับ
1: จ้าวันนี้ขอบคุณสมุยนะคะ
3: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
1: ช่วงหน้ามีอะไรจ๋า
3: ช่วงหน้าเรามีของอร่อยบอกเลยว่าใครที่เป็นสายหมูทอดคั่วพริกเกลือห้ามพลาดเพราะมีความพิเศษซื้อกลับบ้านกรอบเลย
1: เฮ้ยเป็นไปได้ไง
3: เฮ้ยจะกรอบขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าครับ
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: อร่อยดีดีดีดีสถินาใหม่เซทีนา
11: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปีสาม
12: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
14: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: เลคเตอร์ไซด์300 มล.Be your original เลคเตอร์ไซด์Original Number 1 Brand Thailand 300 ml และซอยอร่อยคุ้มค่า
16: It's real
17: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
18: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ใส่บ้านคุณ
1: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
2: ์ตำรวจเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายเครือข่ายสมสิทธิ์ถือบัตรประชาชนไทยและบัตรหัวศูนย์ในเชียงรายพบโยงนักธุรกิจเงินหมุนเวียน581ล้านบาทและชาวจีนตามหมายแดงอินเตอร์โพลคดีเสียหายกว่า 15,000 ล้านบาทพบผู้เกี่ยวข้อง36รายจับแล้ว24รายเร่งขยายผลถึงนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐ
3: Club Friday The Series Love Status ตอน Love Introvert รัก Introvert ทุกวันศุกร์เวลา 15:30 น.
4: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ใหม่มาจิกคลีนสูตรกลิ่นน้ำหอมที่หมาแมวชอบคลีนพื้นที่นุ่นต้องมีทุกคนชอบ
4: มงเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มาสนุกกันต่อกับวันนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้บอกเลยทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดใครที่กำลังมองหาความบันเทิงดูกันแบบสนุกๆแบบว่าอันลิมิเต็ดเลยนะ
7: ดูได้ตลอดเวลา
6: ถูกต้องผ่านทางแอปวันดีนะครับเพราะว่าแอปวันดีเนี่ยมีคอนเทนต์หลากหลายแนวให้ได้ติดตามกันด้วยครับหรือว่าใครอยากจะดูย้อนหลังก็ได้นะฮะมาเริ่มกันที่คลึงจากวันดีออริจินอลโอ้โหกระแสแรงมากหลายคนติดตามรอดูกันนะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่กับเรื่องของคนธรรมดาคนหนึ่งที่จะต้องไปสู้กับโลกของทุนเทากับอำนาจมืดพร้อมกับศาสตร์นวดเล่นรับที่ถูกนำมาใช้ในข้อมือในการแก้แค้นกันด้วยและอีกเรื่องนึงนะฮะนักตบวัดโคกปังเรตติ้งดีเหมือนกันกับทีมวอลเลย์บอลนะฮะทั้งความฮาความอบอุ่นเรื่องราววุ่นดูได้ทางครอบครัวแน่นอนนะครับ
7: แล้วถ้าใครอยากย้อนกลับไปล่ะดูละครในคลังของวันดีของเราก็มีคอนเทนต์จาก Exact Active นะคะให้เลือกชมมากมายไม่ว่าจะเป็นข้ามเวลาหารักหรือว่ามารยาริษยาที่เคยสร้างความประทับใจและวันนี้สามารถกลับมาดูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะบนวันดีของเราทั้งสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาสามารถที่จะย้อนดูได้แบบจุกๆตามใจคุณเลยค่ะ
6: และที่พิเศษสุดๆเลยฮะสำหรับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงเดือนตุลาคมนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม1จาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง37ตุลาคมนะฮะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าแอปดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
7: ถูกต้องค่ะอย่างที่บอกค่ะเราเต้นไปแล้วเหนื่อยหิว
6: ต้องหาได้เติมหน่อยแล้ว
7: ถูกต้องต้องมาข้าวหมูทอดร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดที่แป้งของเขาที่โรยเอาไว้เนี่ยมันกรอบมาก อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: ป่าน
8: คุณป่าน
9: ใช่ค่ะ
7: คุณป่านคุณป่านอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นอันนี้นี่คือแบบใครบอกว่าไม่ใช่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนกับหน้ากุ้ง
6: กุ้งขนมหน้ากุ้งเลย
7: เนี่ยเดี๋ยวหน้ากุ้งอ่ะไม่ใช่เนาะ
9: ไม่ใช่ค่ะ
7: มันคืออะไรจ๊ะ
9: อันนี้เป็นตัวแป้งกรอบของทางร้านเลยค่ะ
7: แล้วทำไมจุดเริ่มต้นที่เราจะคิดว่าเราแป้งกรอบเอามาทำล่ะ
9: คือโดยส่วนตัวป่านอ่ะเป็นคนชอบทานหมูทอดอยู่แล้วแล้วเวลาเราไปกินอ่ะเรารู้สึกว่าส่วนที่มันอร่อยคือนอกจากหมูมันคือแป้งตัวนี้แหละค่ะ
6: อ๋อใช่
9: ใช่แล้วแต่ส่วนมากเราจะได้น้อยมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นกากเฉยๆเวลาเขาตักมาให้
6: ต้องไปขอเพิ่มอ่ะเอาง่ายๆถ้าอยากได้เพิ่มอ่ะ
9: ใช่ค่ะเราก็เลยโอเคแต่เราทำเองเลยดีกว่าแล้วเราก็เนี่ยค่ะเราทำเองเลยเราให้แบบจุกมากๆ
7: ก่อนหน้านั้นทำอาชีพอะไร
9: จริงๆทำธุรกิจของที่บ้านอยู่ค่ะเป็นส่วนตัวใช
7: ่รสอ่ะแบบว่าร้านไม่เคยให้แบบว่าแป้งกรอบจากหมูทอดมาเยอะ
6: ไม่พอกิน
7: ทำเลย
6: ทำเองเลย
9: ใช่ค่ะ
7: ตัวลูกค้าแบบเห็นบอกว่าลูกค้าเนี่ย
9: ลูกค้า
7: ความชอบเหมือนกัน
9: ใช่ค่ะลูกค้าจะชอบโน้ตมาว่าขอแป้งกรอบแบบเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะมากแบบกอไก่
7: มากมากมาก
9: ประมาณกอไก่ยี่สิบตัว
6: ล้านตัว
9: ใช่ค่ะประมาณยี่สิบตัวใช่
7: เราก็เลยว่าเฮ้ยมีคนชอบเหมือนเรา
9: ใช่
6: กรอบมากนะ
7: ไหนดูซ
6: ิ
7: มีเมนูอะไรบ้างจ้าจุ๊บๆที่ถ้าไปถึงร้านต้องกิน
6: ใช่เมนู
9: อันดับแรกที่อยากจะให้ลองเลยจะเป็นตัวคั่วพริกเกลือค่ะ
7: ไหนอันนี้หรอ
9: เป็นอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวปั่นจะ
7: ปั่นต้องทำยังไงอ่ะ
9: สุกๆเลยคืออันนี้ของป่านอ่ะจะเป
6: ็
9: น
6: รอคุกก่อน
7: รอก่อนยศ
6: นึกว่าจะตัดใส่จานเลย
9: นะคะนึงนะคะขออนุญาตคุกก่อน
7: แป๊บนึงนะคะขออนุญาต
10: เจ้าของร้านขอ
11: ได้ใจเย็นใจเย็นรู้หิว
7: ป่านบอกว่ารอได้ไหมคะอย่างนี้
9: ใช่ค่ะคืออันนี้เราจะเป็นปรุงรสกระเทียมมาแล้วค่
7: ะ
9: กับตัวแป้งแล้วก็ตัวพริกหรืออะไรเงี้ยค่ะ
7: ไม่ถ้าไม่สีมันเป็นอย่างเงี้ยบางคนแบบถ้าไม่สี
6: สีมันดูเข้มๆ
9: คือเราจะมีการปรุงเครื่องเทศหรือว่าแบบส่วนผสมลับของทางร้านลงไป
6: คือไม่ใช่แป้งทอดธรรมดา
9: ใช่คือตัวแป้งเราก็จะมีรสชาติเหมือนกันค่ะใช่ค่ะ
6: โอเค
7: ได้กินกี่โมง
9: เนี่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะใจร้อน จร้อน
7: พี่ไปเต้นลาตินมาเมื่อกี้ป่านนี้ดูเหรอ
6: เต้นตามอยู่ข้างหน้า
9: เต้นตามอยู่ข้างหน้า
7: ไหนลองสิ
6: เห็นแล้วไหนเต้นไหนเต้นไปด้วยเสิร์ฟไปด้วยเต้นไปด้วยเสิร์ฟไปด้วย
9: ไม่ไหวค่ะ
7: ไม่ไหวค่ะ
9: เอวไม่ค่อยดี
7: นี่คะหนูมาโปรโมทหมูทอดหนูค่ะซึ่งนอกจากที่จะมีอันนี้ตัวพริกเกลือใช่ป่ะที่เป็นตัวชูโรงแล้วยังมีเมนูอื่นๆด้วย
6: ใช่มีอะไรบ้างเอ่ย
9: ก็จะมีเป็นตัวกะเพราหมูทอดนะคะก็คือเป็นซอสของเราก็เคี่ยวเองเช่นกันค่ะ
6: อ
9: ๋
6: อ
9: ใ
6: ช่คืออันนี้กะเพราใช่ไหม
9: ใช่ค่ะกะเพราแต่ว่ากะเพราเราจะเป็นโทนหวานนิดนึงค่ะมันจะเป็นรสเป็นอะไรใหม่ๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวหมูทอดซอสเขียวหวานค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงใต้เราใช้หัวกะทิเคี่ยวอย่างดี
6: โอ้นี่ดูน่าทานมาก
9: ใช่ค่ะตัวนี้ก็อยากให้ลองมาก
7: อันเนี้ยกินเปล่าๆก็ได้
6: ใช่เมื่อกี้ผมกินกะเพราเปล่าๆนะอร่อยนะ
7: ใครสายปาร์ตี้นะ
6: โอ้โห
7: แล้วกรอบอ่ะ
6: เอาจริง
7: คุณทำได้ยินเสียงกรอบป่ะ
6: เคี้ยวใกล้ๆใหม่
7: ไม่อยู่ไหนอ่ะ
6: เออๆหื
9: มอยากให้ลองเป็นตัวซอสเขียวหวานค่ะ
6: นี
7: ่เสือมาจากไหน
6: เขาบอกซอสเขียวหวาน
9: พริกแกงใต้ถึงเครื่องครีมมี่
7: อุ๊ยนะเฮ้ยอร่อยอ่ะทำไมบอกว่าซื้อกลับบ้านก็ยังกรอบอยู่อ่ะ
6: หอม
7: มันจะกรอบได้ไงอ่ะ
9: คืออย่างที่บอกค่ะอย่างเนี้ยอันเนี้ยเราอ่ะมาคลุกแยกใช่ไหมคะเพราะว่าเราคิดมาแล้วว่าคือเราเป็น delivery เป็นหลักใช่ไหมแล้วถ้าเราผัดในกระทะมันแฉะแน่นอนไปถึงลูกค้าทีเนี้ยเราเลยปรุงรสชาติมาให้มันรสชาติมันยังคงครบไปอยู่อะค่ะ
6: แล้วเรามาแยก
9: ใช่เราแยกเราปรุงกระเทียมเราค่อยมาคลุกรว
7: ม
9: คือรสชาติยังอยู่ครบแล้วก็ไม่แฉะแล้วก็ยังกรอบอยู่
6: เฮ้ยแต่กรอบจริงนะใครที่ชอบแบบนี้นี่คือโอ้โหบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดมากอ
7: ันนี้มีขายแยกไหม
9: เราให้ฟรีค่ะโน้ตมาได้เลย
7: หรอ
9: ได้โน้ตมาให้เลยเบิ่มๆก็พร้อมให้
6: งี้เราสมมุติเราสั่งอันนี้จานนึงเราบอกขออย่างนี้แยกมา
7: โลนึง
9: โลนึงอันจะยังอันอาจจะยังค่ะ
6: อันเยอะไปอันเยอะไปยังทอดกินเองดีกว่าม
7: ันไม่ได้แบบนี้
6: ใช่ไงแต่ขอแบบฉ่ำๆใช่ไหม
7: เออ
6: เอางี้ถ้าสมมติว่าอยากจะกินฉ่ำๆแบบนี้ไปกินที่ร้านขอแบบนี้ได้ไหม
9: ได้ค่ะได้ค่ะ
6: ที่ไหนบ้างที่ไหน
7: ร้านอยู่ไหนยะ
9: ร้านตอนนี้มี2สาขานะคะก็จะมีที่สุขุมวิท31กับสาทรซอย3ค่ะแต่ว่าถ้านั่งทานได้จะเป็นที่สาทรซอย3
6: ครับ
9: สุขุมวิท31ก็คือเป็น delivery 100% เลยค่ะ
7: ชื่อร้านชื่อร้าน
9: พิกอัพข้าวหมูทอดค่ะ
6: พิกอัพข้าวหมูทอด
7: พิกอัพ
6: เออชื่อก็น่ามากเลย
7: อ
6: ุ๊ยแต่อร่อยอ่ะอุ๊ย
7: แล้วมันหอมจริงๆอ่ะแล้วก็กินโดยไม่ต้องกินข้าวก็ได
6: ้ลองอันนี้บอกเลยว่า
9: เด็ดซอสเขียวหวาน
6: แกงเขียวหวานนี่คือเด็ดมากเด็ดมากคือพริกแกงหอมด้วยและรสชาติคือไม่ได้เผ็ดจัดจ้านขนาดนั้น คนที่ยังไงชอบ
9: แล้วจะมีพริกน้ำปลาให้เพิ่มค่ะแต่บางคนที่อาจจะอยากได้เพิ่มรสชาติอะไรอย่างเง
7: ี้
9: ย
7: โอ้อันนี้นัวละมุนไข่เยิ้มด้วย
9: ค
7: ่
9: ะ
6: ร้านพิกอัพนะไปทานกันได้ที่สาทร
9: ซอย3ได้3กับสุขุมวิท31ค่ะ
7: ขอบคุณคุณป่านจ้า
6: ขอบคุณมากเลยค่ะ
7: ตอนนี้อ๊อฟนั่งหิวรออยู่แล้ว
6: ใช่รออยู่ฝั่งนั้นแล้วนะฮะกับประเด็นที่บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนี่เจ้าตัวทำมืออย่างนี้เลยบอกขอด้วยเดี๋ยวค่อยมากินนะฮะ
7: เดี๋ยวแบ่งไว้ให
6: ้โอเคส่วนวันนี้เรา3คนนะฮะลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ในการวันนี
7: ้ในวัน
6: จันทร์นี้โอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตย

0: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมอ๊อฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องนึงที่ต้องพูดคุยกันหน่อยนะครับเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับทางฝ่ายค้านนะครับได้ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับปรากฏว่าเปิดชื่อออกมาเนี่ย18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยล้วนครับน้ำเงินล้วนนะฮะ18ท่านนี่ก็คือภูมิใจไทยทั้งหมดนะครับไม่มีเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวนะครับ18คนนี้ที่น่าจับตามองนะครับแน่นอนนายกอนุทินเนี่ยโดนแน่ๆนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็มีบรรดาเทคโนแครตที่เป็นโควต้าคนนอกก่อนหน้านี้เนี่ยก็โดนด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเอกนิติคุณสุปจีนะครับแต่ว่าคนที่รอดไปเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีชื่อของคุณศรีหศักดิ์นะครับเดี๋ยวเราลองย้อนไปฟังผู้นำฝ่ายค้านนะครับคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแถลงเมื่อวานนี้หน่อยนะครับเชิญครับ
1: เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยเราเชื่อมั่นในข้อมูลพยานหลักฐานที่เรามีนะครับถึงตั้งข้อกล่าวหาต่อรัฐมนตรีทั้งหมด18คนดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้น
0: วันนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกับหลากหลายท่านหลากหลายฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมไปถึงนักวิชาการคนกลางของเรานะครับอยู่กับเราตรงนี้ครับต้อนรับคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับคุณหมายสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์ยุทธพรนะครับมาร่วมรายการกับเราแล้วก็ทางฝั่งของรัฐบาลนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมจะได้มาคุยกันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถามคุณหมายก่อนเลยฮะ

0: 18รัฐมนตรีเนี่ยถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยนี่ถือว่าถ้าไม่เหมาทั้งครม.รอบนี้น่าจะเยอะสุดแล้วไหมฮะ
1: ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะถ้าในประวัติศาสตร์อันใกล้เนี่ยถ้าที่ฉันเคยทำอภิปรายไม่ไว้วางใจมารอบที่ก็น่าจะเป็นรอบที่มีรัฐมนตรีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมากที่สุดครั้งหนึ่งค่ะ
0: เพราะอะไรถึงมีมากถึง18คนครับถ้าเราย้อนกลับไปตอนสมัยคุณแพทองธารเคยมีคนเดียวก็มีมาแล้วถูกไหมแต่รอบนี้ทำไมต้อง18ท่าน
1: ค่ะก็เป็นไปตามข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงที่เราได้รับมาค่ะตอนที่เรารวบรวมนะว่าจะต้องมีรัฐมนตรีท่านใดบ้างที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้เราก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกรรมต่างวาระนะคะที่มีการกระทำที่เข้าข่ายว่าจะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย เราก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่า เมื่อได้ดูตัวเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมให้มีการบรรจุแบบนี้อะค่ะก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีการกระทำอะไรที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่น้อยเหมือนกัน
0: ครับครับนะฮะอ่ะ18ท่านนี้มีเขาเรียกว่ามีเทียร์หรือว่ามีแรงค์ไหมฮะว่าใครจะเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นต้นหรือใครที่พ่วงมาด้วยอะไรแบบนี้ฮะ
1: ค่ะจริงๆแล้วผู้ต้องหาหมายเลขหนึ่งนะยังไงก็ต้องเป็นท่านนายกอยู่แล้วค่ะซึ่งหลายกรรมนะคะหลายๆการกระทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็อาจจะเป็นท่านนายกพ่วงกับท่านอื่นๆแล้วก็จะมีในเคสที่ท่านนายกเดี่ยวๆก็มีนะหรือว่าเป็นรัฐมนตรีแต่ละรายเนี่ยที่เป็นเดี่ยวๆเลยก็มีเช่นเดียวกันค่ะก็เลยทำให้ข้อกล่าวหาของท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเราสังเกตได้ก็จะกินสัดส่วนค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าโดยการกระทำของท่านเองเนี่ยก็มีส่วนผิดด้วยตัวท่านเองแล้วก็ยังมีในส่วนต่อขยายที่ไปพ่วงกับท่านอื่นๆด้วยนะคะก็เลยค่อนข้างยาวเลยนะคะถ้าเราดูข้อกล่าวหาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าอยู่อะค่ะ
0: หน้ากว่าหน้าครึ่งนะฮะแล้วแต่ละคำเนี่ยโอ้โหแรงๆทั้งนั้นนะฮะอย่างเช่นว่านายกเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ทุจริตช่อฉนปล่อยปละละเลยบริหารประเทศผิดพลาดร้ายแรงจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไร้ความรับผิดชอบไร้วุฒิภาวะไร้ภาวะผู้นำโอ้โหสร้างระบอบสีน้ำเงินระบอบนอนหนูกินรวบประเทศ
1: ค่ะ
0: นี่คือมันแรงไปไหมฮะหรือว่า
1: จะแรงหรือไม่แรงเนี่ยดิฉันต้องบอกว่าก็ต้องติดตามนะคะว่าการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีการกำหนดวาระการบรรจุวาระกันภายใน15วันเนี่ยนะคะว่าจะสมน้ำสมเนื้อกับข้อกล่าวหาที่ได้เราได้ตั้งหรือเปล่านะคะแล้วคนที่จะต้องตัดสินเนี่ยก็คือ1พี่น้องประชาชนนะคะเท่าที่ดิฉันลองไปดูคอมเมนต์อะไรต่างๆนี่ก็ยังไม่ได้เห็นมีใครบอกว่าโอ้มันไม่จริงไม่เป็นความจริงอะไรเงี้ยนะก็ทุกคนก็น่าจะเห็นพ้องต้องการว่ามันมีการกระทำที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมากหรือเกินที่ทำให้เราเนี่ย อยู่เฉยๆไม่ได้ที่ต้องบอกว่าปกติพี่ไม่วางใจเนี่ยนะคะปกติที่เราจะทำกันเนี่ยก็จะประมาณปลายสมัยประชุ
0: ม
1: ที่สองนะคะก็คือน่าจะไปประมาณสักประมาณต้นปี
0: แต่ว่า
1: ปีนี้นี่คือไม่ไหวแล้วจริง
0: ๆต้องตอนนี้แล้วเหรอ
1: จุดๆไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะก็เลยจะต้องเร่งให้เกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเร็วกว่าปกติที่เรามักจะทำกันนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะแล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันเป็นแล้วตรงนี้มันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอให้รอติดตามชมกันนะคะว่าจะเป็นไปตามอย่างที่ข้อกล่าวหามีน้ำหนักมีข้อมูลมีหลักฐานจริงหรือไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวประชาชนได้ตัดสินกันไปพร้อมๆกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: ที่เหลือทั้ง500คนนะคะว่าจะให้ความไว้วางใจกับรัฐมนตรีทั้ง18คนนี้หรือไม่อย่างไรค่ะ
0: ครับนะฮะตอนนี้ต้อนรับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยครับจากรัฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะครับอาจารย์ครับ18ท่านนี่เยอะไปไหมฮะหรือว่าเป็นไปตามโผที่อาจารย์คิดไว้แล้วฮะ
2: คือก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็คงพุ่งเป้าไปที่กลุ่มรัฐมนตรีของภูมิใจไทยเป็นหลัก
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าตรงเนี้ยนอกจากหนึ่งคือเนื้อหาสาระต่างๆเหมือนที่คุณใหม่ได้บอกมาเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าก็เป็นยุทธศาสตร์ด้วยนะเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยในพรรคร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยก็มี2พรรคหลักๆก็คือภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะนอกนั้นก็เป็นพรรคเล็กพรรคจิ๋วอะไรก็ว่าไปนะคร
0: ับ
2: เพราะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเป็นอีกพรรคที่ถูกโฟกัสเหมือนกั

0: ยังไงอาจารย์
1: แต่ต้องบอกว่าอย่าโฟกัสผิดจุดนะเพราะท้ายสุดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นว่าไปโฟกัสว่าเอ๊ะเพื่อไทยจะมีท่าทียังไงเพื่อไทยจะยกมือให้ไหมเรื่องนี้เพื่อไทยเคยหยิบจับมาเล่นมาทำก่อนแล้ววันนี้จะยังคงมีจุดยืนเดิมหรือเปล่านะผมอยากให้ฝ่ายค้านเนี่ยโฟกัสไปที่เนื้อหานะครับกับการทำงานของ18รัฐมนตรีตรงเนี้ยนะทั้งเรื่อง 3-4 ประเด็นใหญ่ๆเนี่ยนะครับคือสรุปอย่างที่คุณหมายบอกเมื่อสักครู่เนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องพฤติการทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์นะสองก็คือการทำลายระบบคุณธรรมกระบวนการยุติธรรมต่างๆสามก็คือพฤติกรรมแทรกแซงการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็สุดท้ายคือการบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวนะในยติเนี่ยสรุปออกมาได้ประมาณ4เรื่องหลักๆตรงเนี้ยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่ผมเชื่อพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันอยากจะเห็นว่าข้อมูลอะไรที่สะท้อนถึงประเด็นปัญหาการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพหรือนำไปสู่การทุจริตคอร์
0: ร
1: ัปชันนะครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่มากกว่านะเพราะยังไงถึงเราจะไปโฟกัสว่าท่าทีพรรคร่วมอีกพรรคหนึ่งคือเพื่อไทยจะยังไงเพื่อจะทำให้เกิดการล้มการคว่ำรัฐบาลเนี่ยในสภาพจริงเราต้องยอมรับว่ามันยากนะครับสำหรับสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องเสียงเกือบ300
0: อาจารย์ไม่คิดว่าม
1: ีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านอีกล่ะ
0: อาจจะไม่อยู่แล้วหรือเปล่าเอาหลุดจากวิกมาแล้วฮะ
1: ผมไม่เคยคิดว่าเขาอยู่ตั้งแต่ต้นนะ
0: โอเคงั้นขออนุญาตถามทางนี้ต่อเลยฮะว่าอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆอยากให้คนโฟกัสที่เนื้อหาในการอภิปราย18รัฐมนตรีนี่แหละแต่ก็อดไม่ได้ฮะบางท่านคิดเอ๊ะไม่มีสีแดงเลยไม่มีเพื่อไทยเลยเนี่ยบางท่านบอกเอ๊ะทอดไมตรีอะไรเอาไว้ในอนาคตไหมหรือจะกดดันดูซิว่าถ้าพูดเรื่องหัวสวแล้วเพื่อไทยเขาจะยังไงทางพรรคประชาชนคิดยังไงฮะตรงนี
2: ้ค่ะก็อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะก็คือในเชิงกลยุทธ์นะคะว่าในการที่จะต้องโหวตไว้วางใจเนี่ยมันก็น่าจะสะท้อนนะคะวิธีคิดของทางฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลได้เป็นอย่างดีว่าตกลงเนี่ยอยากจะอุ้มอะไรหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทำกลยุทธ์คล้ายๆแบบนี้นะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคุณแพทองธารคนเดียวนะคะทางที่ก็จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าอีกพรรคร่วมหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีประวัติด่างพร้อยอะไรนะคะแต่ว่ามันก็เป็นในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่านะคะซึ่งก็แล้วด้วยความที่จำนวนเยอะเนี่ยเราก็ยังมีคุยกันเล่นๆติดตลกว่าจะต้องมีการโหวตทั้งสิ้น18ครั้ง
0: ใช่ครับ
2: นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะจะแบบว่าสมาธิหลุดนะคะกดผิดกดถูกในบางช่วงบางตอนเนี่ยแล้วก็จะกลายมาเป็นในเชิงสัญญาเนี่ยจะเกิดการตีความได้หมดว่ารัฐมนตรีแต่ละคนนะคะรวมถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีใครได้คะแนนเสียงมากน้อยไปกว่าใครหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่จะสุดท้ายเนี่ยจะทําให้รัฐบาลเนี่ยเกิดความสั่นสะเทือนเกิดไม่ความไม่มีเสถียรภาพหรือไม่เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าไอ้ปัจจัยเรื่องฟื้นฝ่ายคอยเนี่ยก็จะทําให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจากเดิมที่เราคิดว่า เรื่องนี้เนี่ยน่าจะทำให้เกิดอำนาจต่อรองอะไรบางอย่างนะคะของทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะนะคะหลังจากที่มีกล้าทำเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมในการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างเหมือนกันว่าก็คงจะไม่ได้โหวตไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เช่นเดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นในคุณหมายพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงท่านนายกนิดนึงนะเมื่อวานที่นักข่าวถามถึงเรื่องนี้รวมไปถึงถามถึงกล้าทำด้วยนะฮะลองไปฟังเสียงท่านนายกครับ
3: แปลกใจไหมคะทำไมมีแต่พรรคภูมิใจไทยพรรคอื่นไม่มีเลย
4: ถ้ามีถึงแปลกทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วครับเราประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคนะครับทุกสัปดาห์แล้วก็มีการประชุมพรรคทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราก็ทราบความเป็นไปแล้วก็ได้มีการย้ำให้รัฐมนตรีทุกท่านในกรณีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องเตรียมความพร้อมในการชี้แจงผมไม่จำเป็นต้องไปตอบเพื่อนผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมมอบหมายงานสั่งการสั่งงานนะครับเพราะฉะนั้น
0: นี่ฮะท่านนายกก็บอกว่าผมเองก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปตอบทุกเรื่องนะครับเพราะว่าได้มอบหมายสั่งการให้กับรัฐมนตรีไปแล้วนะก่อนที่จะมาฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์กันต่อนะฮะขออนุญาตพูดคุยสลับไปทางฝั่งรัฐบาลบ้าง นะครับอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจากพรรคภูมิใจไทยนะครับพี่โตสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณออฟครับสวัสดีครับคุณสิริกัญญาสวัสดีครับอาจารย์ยุทธพล
2: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์ส
1: ัง
5: พ
1: ร
0: ครับ
5: ครับครับครับครับ
0: ครับพี่โตสบายดีนะครับ
5: ก็สบายดีครับก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็กำลังทบทวนตัวเองอยู่ว่าผม

0: ผมมีทำอะไรอย่างที่เขากล่าวหาบ้างหรือไม่ครับก็กำลังทบทวนตัวเองอยู่เหมือนกันครับ
1: ครับแต่ของพี่โต้งนี่ถ้าดูข้อกล่าวหาของทางฝ่ายค้านนี่อาจจะสั้นกว่าเพื่อนนะฮะแค่ประมาณสัก 3-4 บรรทัดเองนะพี่โต้ง
0: ก็คือผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเก็งข้อสอบ
1: ครับ
0: เราก็ต้องมีการเก็งข้อสอบเอาไว้เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันอาจจะไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์เฉพาะหน้านี้อย่างเดียวแต่ว่าตั้งแต่ตอนเปิดสมัยประชุมอ่ะเราก็คาดการณ์เอาไว้แล้วว่าตุลาพฤศจิกาเนี่ยเพราะมันจะปิดสมัยประชุมเดือนธันวาใช่ไหมฮะตุลาพฤศจิกาเนี่ยเราก็คาดการณ์เอาไว้ละว่าจะต้องมี1ครั้งแน่นอนนะครับมี151แล้วก็เดี๋ยวก็มี152อีกนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่ามันเป็นมิติที่เป็นทางการเมืองอ่ะใช่ไหมครับที่ก็จะต้องทำการโปรโมทกันทำก็มีการต่อสู้กันพูดคุยกันให้อาจจะผลในทางสภาอาจจะน้อยแต่ก็หวังผลอาจจะหวังผลนอกสภาด้วย
1: ครับครับเอ๊ะ
0: ครับ
1: ของพี่โต้งเนี่ยที่บอกว่าไปเก่งข้อสอบมาเหมือนกันเนี่ยอันนี้ผมช่วยเก่งได้ไหมครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องหัวสวหรือเปล่าครับพี่โต้ง
0: ก็ถ้าดูจากชื่อก็ตามนั้นแหละครับก็ตามนั้นแหละครับซึ่งถ้าเขียนตรงๆเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นยัตติที่สามารถอภิปรายได้หรือไม
1: ่
0: เนื่องจากว่ามันไม่ได้เกิดจากการบริหารราชการในยุคที่ท่านนายกเป็นนายกนะครับแต่อย่างส่วนที่อ่านโจทย์มาว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์มาตรฐานเพราะถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้มันก็จะไม่สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นก็จะมีคำเหล่านี้มานะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าผมอ่านแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสำนวนภาษาเนี่ยมีความดุเด็ดเผ็ดมันมากนะครับมีความดุเด็ดเผ็ดมันมากผมก็เจอคำที่ใหม่ๆยกตัวอย่างอย่างเช่นจิตใจผุพัง
1: อ
0: ย่างเงี้ย
1: ซึ่งคุณสุภาพใช่ไหมฮะ
0: เออจิตใจผุพังเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับบางคนก็อะไรนะขาดระเบียบวินัย
1: ครับ
0: นะครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่าขาดระเบียบวินัยเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรนะครับไร้ตัวตน
1: คุณสุวจีครับ
0: ไร้ตัวตนใช่ไหมครับพฤติกรรมผิดปกติ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหล่านี้รู้สึกว่ามันเป็นนามธรรมมากนะครับก็แต่ผมก็ได้เห็นคำชื่นชมนะครับที่เขาชื่นชมฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับว่าในการเขียนยัตติคราวนี้เนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยยกระดับไปอีกแบบนึง
1: ยังไงฮะ
0: คือตอนแรกเราก็คิดว่าคือจะเป็นการเมืองที่เหมือนกับมุ่งเน้นประโยชน์ชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่พอเราเห็นสำนวนภาษาเนี่ยผมก็ได้คุยกันแล้วก็ได้ดูในโซเชียลเหมือนกัน
1: ครับ
0: เขาก็ชื่นชมว่าตอนนี้ฝ่ายค้านเนี่ยยกระดับไปเหมือนกับพรรคการเมืองเก่าแก
1: ่ oh.
0: ของประเทศไทยแล้วอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยครับ
1: อ้าวเขาอยู่ด้วยกันนะตอนนี้
0: ใช่สำนวนภาษาเลยคล้ายกันออกไปโทนเดียวกันมูดแอนโทนเดียวกันเลย
1: นิดกำลังจะบอกว่าพรรคฝ่ายค้านดีแต่ใช้โวหารใช้วัฒกรรมหรือเปล่าฮะรัฐมนตรีฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับผมว่าอันนี้ประชาชนก็ตัดสินเหมือนกันฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าเราไม่ได้ยินแค่คำชื่นชมที่อภิปรายรัฐบาล
1: ครับครับ
0: แต่เราก็ได้ยินอีกฝั่งนึงเหมือนกันที่บอกว่าภาษาเป็นแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าคุณออฟก็น่าจะได้ยินมาบ้างเหมือนกัน
1: ครับครับครับครับงั้นให้คุณหมายตอบนิดนึงตรงนี้หน่อยนะฮะว่าเดี๋ยวบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยมันนำมาทำไปหรือเปล่าเมื่อกี้คุณสิริพงศ์ก็บอกนะฮะหรือแหมสำนวนโวหารมันจะไปเหมือนกับประชาธิปัตย์สมัยก่อนไหมคุณหมาย
2: อ๋อค่ะสำหรับเรื่องของการความเป็นนามธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราใส่ปัจจัยแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะบอกว่ามันเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันก็ได้เรียนรู้แล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าถ้าได้มีการหลุดลอดหรือว่าล่วงรู้ว่าจะอภิปรายเรื่องอะไรเนี่ยก็อาจจะมีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะลงไปถึงอาจจะมีการติดต่อมาเพื่อขอล้มนะไม่ให้เกิดการอภิปรายไม่วางใจก็ได้ดิฉันไม่ได้หมายถึงรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเดียวนะแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับถึงความเป็นนามธรรมนะตอนนี้ก็นั่งเดานั่งคิดกันไปก่อนนะคะคุณสิริพงศ์นะคะว่าตกลงว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอว่าวันที่ได้อภิปรายจริงนี่ก็คงจะได้ทราบพร้อมๆกันว่าตกลงเป็นเรื่องอะไรนะคะในส่วนของในเชิงของพรรณนาโวหารต่างๆนะคะก็ดิฉันไม่แน่ใจว่าไปหยิบไปจับตรงไหนที่เป็นสำนวนของทางฝั่งของประชาธิปัตย์หรือไม่

0: พราะว่าเขาเป็นพ
1: ร
0: รคร่วมฝ่ายค้านค่ะเขามีส่วนร่วมในการร่างตัว
1: ย
0: ัตตินี้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจถ้าในส่วนไหนที่อาจจะ

0: การตรวจสอบในประเด็นนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเราหวังเพียงแต่ว่าประเด็นที่จะมีการซักฟอกเนี่ยจะเป็นประเด็นซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มีการกล่าวหากันนะครับและก็ได้มีการตัดสินนะครับหรือมีการดำเนินการในส่วนขององค์กรอื่นที่ไม่มีความที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสภาแต่ก่อนหน้านี้มีความพยายามกดดันไปแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้เห็นเลยว่าท่านตั้งใจจะกดดันนี่แหละแต่เรื่องประเด็นเหล่านี้คำถามก็คือว่ามันมีประโยชน์กับประชาชนเท่าที่ควรหรือมีประโยชน์กับพรรคพวกกลุ่มก้อนของผู้ที่อภิปรายหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งเราก็หวังว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ยินคือเรื่องของการดำเนินการที่สมมติว่าถ้าทุจริตใครทุจริตอย่างไรทำแบบไหนหลักฐานไม่ใช่การกล่าวหาลอยๆเพื่อจะไปสร้างให้เป็นอะไรอะเบิร์ดออฟเมาส์อะ
1: ครับ
0: ออกไปด่ากันนอกสภาปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสร้างจิตวิทยาหมู่ทำให้มีความรู้สึกเกลียดชังกันอย่างเงี้ยเราคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นยุคโบราณไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเราอยากจะเห็นสิ่งที่เป็นเชิงประจักษ์เลย
1: ครับ
0: ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนสามารถตอบได้ว่าเหตุนี้ถ้าคุณเข้าใจแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร
1: ครับ
0: แล้วการดำเนินการแก้ไขการทำเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหรือแม้แต่การอภิปรายบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงในการทำงานเนี่ยผมว่าก็จะเป็นประโยชน์อันนี้คือจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติจริง
1: ๆครับ
0: นะครับก็หวังว่าอยากจะเห็นเรื่องเหล่านี้ครับ
1: ครับครับสุดท้ายครับรัฐมนตรีครับหวั่นใจไหมครับว่าโอเคเสียงในสภาเนี่ยยังไงฝ่ายค้านเขาสู้รัฐบาลไม่ได้อยู่แล้วมันห่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าอาจจะนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีแล้วบางท่านโดยเฉพาะขออนุญาตนะฮะที่เขาเรียกกันว่ากวนลูกเทพเนี่ยอาจจะมีบางคนหลุดออกไปแล้วมีการเติมเอาพรรคกล้าทำเข้ามาแทนอะไรจะขนาดนั้นเลยไหมฮะ
0: ก็ไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันแบบนั้นเลยนะครับที่กังวลกันเนี่ยที่คิดกันเล่นๆเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าคนจะโดนปรับอาจจะเป็นคนที่ไม่ถูกอภิปรายก็ได้
1: เอาละฮะไม่ถูกพูดถึงเนี่ยแหละ
0: ไม่ถูกพูดถึงแสดงว่าผลงานไม่เข้าตาฝ่ายค้าน
1: อ๋อแต่ถ้าถูกพูดถึงนี่อาจจะได้อยู่ต่อ
0: เพราะว่าแสดงว่าผลงานเข้าตาฝ่ายค้านไงฮะ
1: โอเคครับได้ครับวันนี้ขอถามเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับ
0: ครับผมครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค
1: ุณสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรตินะ
2: ครับ
1: อาจารย์เป็นไง
2: บอกว่าคนที่ถูกปรับอาจจะไม่อยู่ใน18ชื่อนี่เพื่อไทยหนาวๆร้อนๆละอย่างเงี้ยก็ไม่อยู่ใน18ชื่อ
1: เอ๊ะยังไง
2: ยังไง
1: แล้วอย่างนี้เดี๋ยวพรรคกล้าทำก็อาจจะพร้อมเสียบหรือเปล่าอาจารย
2: ์แน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อไทยออกกล้าทำข้าวเสียงรัฐบาลลดลงไป10กว่าเสียงโดยประมาณนะครับแต่สิบกว่าเสียงก็อาจจะไม่ได้เป็นโจทย์ใหญ่แต่ยังไงเชื่อเถอะถึงเข้ามาเพื่อไทยเขาก็ไม่ออกหรอก
1: อาจารย์ปันรงเลยฮะ
2: ไม่มีลดมีแต่เพิ่ม
1: อ๋ออ่ะเอางี้ในฐานะวันนี้อาจารย์เป็นนักวิชาการคนกลางนะฟังคุณหมายไปบ้างแล้วฟังคุณสิริพงษ์ไปบ้างแล้วเนี่ยมองทั้งสองท่านยังไงเอาฝั่งของรัฐบาลเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเอ๊ะมันนำมาทำไม่ใช้คำรุนแรงอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ในฐานะประชาชนเนี่ยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยคนเขาอยากจะเห็นการอภิปรายไม่วางใจในเชิงสร้างสรรค์ในเชิงที่มีเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆอยู่แล้วนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายค้านเขาเตรียมข้อมูลอะไรต่างๆได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าในระยะ 3-4 ปีหลังเนี่ยทำไมคนไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจในอดีตเนี่ยเราเห็นว่าพอมีการอภิปรายปุ๊บทุกคนต้องจองพรามไทม์ทุกคนเฝ้ารอดูดาวสภาอะไรต่างๆหลายคนบอกว่าตรงนี้เป็นเพราะว่าไม่มีคนพูดเก่งๆไม่มีดาวสภาเหมือนเก่าซึ่งผมว่าอันนั้นไม่ใช่โจทย์ใหญ่แล้วครับมันเป็นประเด็นเล็กๆแค่นั้นแต่โจทย์ใหญ่วันนี้ก็คือว่าพี่น้องประชาชนผู้คนเขามีช่องทางการติดตามข่าวสารที่มากขึ้นกว่าเดิมนะโดยเฉพาะในโลกของโซเชียลมีเดียแล้วหลายๆประเด็นเนี่ยก็ถูกหยิบจับขึ้นมาพูดในโซเชียลมีเดียแล้วนะจากทั้งฝ่ายค้านเองที่ไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างหรือเวทีเสวนาหรือแม้กระทั่งการพูดคุยกันเองของบรรดาคนที่อยู่ในพื้นที่ไซเบอร์นะครับเพราะนั้นโจทย์วันนี้มันคาดเดาไม่ยากเลยนะกับสิ่งที่จะเกิดการอภิปรายที่จริงเนี่ยผมเคยให้คำตอบกับคุณอ๊อฟเนี่ยไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรอเหมือนในอดีตว่าเอ๊ะต้องมีข้อสอบร่วมไหมนะพักพวกเพื่อนฝูงกันในฝ่ายค้านรัฐบาลแอบไปสืบไม่ต้องเลยยุคนี
1: ้
2: ผมลิสต์ให้เลยครับ1มิติด้านการเมืองนะจะมีเรื่องอะไรบ้าง จทย์ใหญ่หัวสวสอบทุจริตท้องถิ่นนะครับเรื่องการบริหารราชการที่ขาดประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาภัยพิบัติต่างๆ THAI passport นะประเด็นเหล่านี้นะแล้วก็นี่ก็อยู่ใน4ข้อหลักที่เราคุยกันตอนต้นนั่นแหละนะครับพอมาด้านเศรษฐ

0: กิจบ้างปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมาทางด้านสังคมบ้างก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยเหตุความรุนแรงหรือแม้ทั้งเรื่องไฟใต้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นโจทย์มันเดาไม่ยากอันนี้พอเดาไม่ยากวันนี้ทั้งฝ่ายค้านและทั้งรัฐบาลเนี่ยต้องทำยังไงที่จะให้ประชาชนนั้นคาดเดาไม่ถึง
1: แบบเซอร์ไพรส์
0: ไม่ใช่เอาเรื่องที่เราเคยเห็นกันในโลกโซเชียลละนะครับต้องมีข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลเด็ดข้อมูลสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอย่างที่เราคุยกันแหละว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ายังไงเนี่ยการจะโหวตคว่ำในสภาเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ยากนะคือถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ได้ไม่ได้มี3เรื่องหนึ่งถูกรัฐประหารนะครับ2นิติสงคราม
1: ครับ
0: นะและ3คือความแตกแยกกันเองในพรรคร่วมรัฐบาลนะเพราะนั้นไอ้โจทย์ข้อ3นี่เราคุยว่ายุทธศาสตร์ตรงเนี้ยจะพุ่งเป้าไปสู่ความแตกแยกมั้ยนะแล้วก็เราก็ได้ข้อสรุปเมื่อสักครู่เลยครับว่าไม่มีลดมีแต่จะเพิ่
1: ม
0: มันไม่มีลดมีแต่จะเพิ่ม
1: ครับ
0: เราก็ต้องไม่หวังผลเพียงแค่ในสภาสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องหวังผลคือการต่อยอดออกไปนอกสภานะครับการไปสร้างแรงกระเพื่อมถ้าท้ายสุดเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันมีสิ่งที่ละเอียดที่ลึกอะไรจริงๆนะครับ ต่อให้โหวตผ่านในสภาก็เถอะผ่านแบบเอาต้าสมูทไปเลยนะแต่นอกสภาเนี่ยความชอบธรรมทางการเมืองนะอาจจะนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีก็ได
1: ้
0: นะครับในส่วนของคนที่เจอประเด็นที่เป็นเรื่องหนักๆหรือว่าข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนจริง
1: ๆครับนะฮะผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาถามทางนี้บ้างนะฮะว่านี่เขาถามหาหลักฐานใหม่เอาอะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะสักครู่กลับมาคุยกัน
2: AI eComaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
4: อแผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวยังเที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
7: Magic Clean ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
11: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
12: วิงเวียนศีรษะ
11: อย่าดมตาด้วยทอง
13: บิ๊กบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองบิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
14: ยำกุ้งยำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
15: แอมพลฟู้ด
16: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
18: ้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีอาเปียพาลีนค่ะทุกคนทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นสบายสบายกลิ่นหอมที่สำคัญมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
17: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
12: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
19: ดาวนี่ลักซ์
20: ป้าพาจะมา
21: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
22: ไม่มี
23: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
24: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกไพ่ผายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
25: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
24: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
1: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่กับคุณไหมสิริกัญญาจากพรรคประชาชนนะครับแล้วก็อาจารย์ยุทธพรนะครับจากสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะกลับมาเมื่อกี้ค้างกับทางพรรคประชาชนไว้อยู่นะฮะว่ารัฐบาลเขาก็ถามหานะฮะว่าจะมีหลักฐานเด็ดๆไหมข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอาจารย์ก็บอกว่าต้องมีอะไรที่มันใหม่กว่าที่ออกตามหน้าสื่อที่ผ่านมานะตกลงรอบนี้มีไหมฮะ
26: มีแน่นอนค่ะ
1: คร
26: เราก็พยายาม เวลาที่เรามีการเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันก็ยังไม่ได้สุกงอมเนี่ยเราก็มีการกักข้อมูลบางอย่
1: าง
26: ที่เอาไว้สำหรับการที่จะมาพิพากษาให้วางใจแน่นอน
1: ครับ
26: ซึ่งถ้าทางรัฐบาลถามหาหลักฐานที่ถามหาผิดที่นะคะเพราะว่าทางนี้เนี่ยหลักฐานแน่นมาโดยตลอดนะคะจากการที่เราเคยอภิปรายในครั้งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดิฉันก็งงเหมือนกันว่าทำไมรัฐบาลบอกว่าโอ้ให้มีข้อเสนอแนะผิดเวทีค่ะเวทีของพี่ไปไม่มั่นใจนี่มันคือการกล่าวหานะคะแล้วก็ให้มีความผิดจริงนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมาคุยกันแล้วว่าข้อเสนอแนะเป็นอย่างไรถ้าจะมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการทำงานเนี่ยไปเวทีอื่นนะคะก็จะเป็นการอภิปรายแบบไม่ลงมตินะคะตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญแทนอะไรแบบนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นวาระที่เราได้คุยกันหรือจะเป็นในการที่จะมาตอบกระทู้สดกระทู้แห้งในสภาเนี่ยอันนี้จะเป็นเวทีที่เราได้แลกเปลี่ยนแล้วก็เสนอแนะกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราทราบดีว่าในสภาเนี่ยลุ้นให้เสียงเนี่ยมันพลิกให
1: ้
26: เก
1: ิ
26: ดการให้ชนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลำบากเข้าใจนะคะแล้วก็แต่ปกติเนี่ยเราก็จะมียุทธการโรยเกลือตามมานะคะหลังจากพี่ไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะยื่นเอกสารหลักฐานต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องในการที่จะตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยก็มีหลายครั้งที่ประสบความสำเร็จนะคะอย่างเช่นกรณีของคุณศักดิ์สยามก็เกิดเริ่มต้นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแล้วก็ต่อเนื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำให้ต้องออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีในที่สุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขรุขระกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงกันต่อนะคะแล้วก็ยังเป็นความกังวลใจเพราะว่าหนึ่งในข้อกล่าวหานั้นเนี่ยก็คือพฤติการของทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีการที่จะไปมีอำนาจแทรกแซงองค์กรอิสระอื่นๆผ่านการยึดกุมนะคะไม่ใช่แค่ในสภาผู้แทนราษฎรแต่ในวุฒิสภาด้วยนะนำไปสู่การที่จะมีกรรมการขององค์กรอิสระต่างๆเนี่ยที่อาจจะอยู่ภายใต้อานัตหรือว่าสามารถที่จะชี้นำวงการแทรกแซงการทำงานได้หรือไม่นั้นเนี่ยทำให้ช่องทางที่เราจะสามารถที่จะดำเนินการเอาผิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดตันนะคะก็เหลือแต่พี่น้องประชาชนที่จะเป็นผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาอนาคตทางการเมืองของเหล่านักการเมืองเหล่านี้แทนพวกเรานะคะแล้วก็จะนำไปสู่การที่เราจะใช้เวทีนี้ในการที่จะนำไปสู่การที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันการเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างๆขององค์กรอิสระด้วยนะคะตามรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะทำนะคะแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังแล้วฟังแล้วก็แอบหัวเราะอยู่ในใจนะคะคือเรื่องของการชี้แจงค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายครั้งหลายหนที่มีการอภิปรายคุณอนุทินนะคะโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเราไปย้อนดูกันได้นะคะแทบจะไม่ชี้แจงอะไรในสภาเลยนะคะจะมีไป เรียกว่าไปด้อยค่าผู้อภิปรายนะจะยังจำกันได้ในตอนของคุณวิโรจน์นะคะพี่วิโรจน์ที่อภิปรายแล้วก็ไปบอกว่าเขามากราบแนบอก ถ้ายังจำกันได้แต่ว่าเนื้อหาสาระที่จะต้องตอบในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดตอนนั้นกับปัญหาเรื่องวัคซีนเนี่ยก็คือให้ข้าราชการประจำเป็นคนมาแถลงข่าวในห้องแถลงข่าวที่สภาแทนนะคะดังนั้นเนี่ยโอ้ท่านนายกบอกว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านไม่ต้องทำงานเองทุกอย่างนะคะรวมถึงการชี้แจงด้วยเนี่ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยขอสักทีเถอะนะคะที่ฉันยังไม่มั่นใจเลยว่าที่ผ่านมาท่านได้ชี้แจงอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วบ้างนะคะจากการทำงานที่ผ่านมา

0: านเล่นแจกงานแจกงานล้วนๆตลอดเลยนะคะแล้วก็ทำให้ลอยตัวอยู่เหนือปัญหานะคะแล้วก็ลอยไปลอยมาด้วยนะประเทศต่างๆเนี่ยนะคะที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้เราเนี่ยยังแทบจะไม่ค่อยได้ยินการที่จะออกมาตอบคำถามชี้แจงนะคะหรือว่าชี้แจงข้อมูลอะไรกับพี่น้องประชาชนจริงๆจังๆเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราคาดหวังมากๆว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องของท่านคนเดียวเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะโบยไปให้คนอื่นเป็นคนชี้แจงนะท่านต้องมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าตกลงแล้วเนี่ยชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาหรือเปล่านะคะดิฉันกลัวเหลือเกินว่าในท้ายที่สุดเนี่ยในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งข้อกล่าวหาท่านนายกประมาณ2หน้ากระดาษเน
1: ี่ย
0: นะคะแต่ท่านนายกกับแจกความรับผิดชอบทั้งที่บางเรื่องนี่เป็นเรื่องคุณสมบัติส่วนบุคคลน่ะ
1: ก็คือโบยให้คนอื่นไม่ได้ถูกมั้ย
0: มันโบยให้คนอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะรอดูกันว่าท่านอนุทินเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการชี้แจงอีกหรือไม่เพราะดิฉันเข้าใจว่าท่านเองเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะรอบล่าสุดที่เราบอกว่าจะไม่ไว้วางใจท่านถึงขั้นยุบสภาหนีอ
1: ่
0: ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันกดดันด้วยในเรื่องนี
1: ้
0: ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องใดที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลของท่านนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเนี่ยท่านต้องชี้แจงเองนะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมอบให้ใครมาพูดแทนค่ะ
1: อันนี้เราสรุปมานะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้ถามอาจารย์ต่อเลยนะครับว่าถ้าดูจากข้อกล่าวหาของทางฝ่ายค้านที่มีต่อท่านนายกเนี่ยระบอบสีน้ำเงินระบอบนอหนูกินรวบประเทศโกงเลือกสวหัวสวนี่มาแน่ๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนประธานสภาสั่งเบรกหรือจะถูกประท้วงจากฝั่งรัฐบาลหรือเปล่านะฮะเรื่องทุจริตสอบข้าราชการปล่อยปะละเลยบริหารราชการล้มเหลวถ้าดูจากข้อกล่าวหาของท่านนายกแล้วเนี่ยเลี่ยงได้ไหมที่อาจจะให้คนอื่นตอบแทนหรือต้องตอบเอง
2: คือดูข้อกล่าวหาเนี่ยเหมือนจะครอบคลุมเกือบทุกประเด็นละที่เราได้คุยกันในตอนสักครู่นะครับเพราะนั้นก็แน่นอนในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับหลีกหนีไม่พ้นอยู่แล้วในการที่จะต้องมีประเด็นทั้งหมดที่จะสรุปรวบยอดหรือพุ่งเป้าไปนะอย่างไรก็ดีครับท่านนายกต้องมาชี้แจงด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วไม่สามารถจะมอบให้คนอื่นมาชี้แจงได้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายต้องมาด้วยตัวเองแต่ว่าจะชี้แจงได้มากได้น้อยนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งอาจจะบอกว่าชี้แจงในประเด็นภาพใหญ่แล้วก็ในภาพเล็กก็ว่ากันไปให้แต่ละกระทรวงอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคนเองก็อยากจะเห็นความเคลียร์คัดชัดเจนนะว่าตกลงแล้วเนี่ยประเด็นเหล่านี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับท่านนายกได้ลงไปดูแลอะไรอย่างไ
1: ร
2: ได้แก้ไขอะไรแล้วไหมมันมีอยู่จริงหรือมันไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นความคาดหวังนะครับที่ประชาชนเองก็อยากจะเห็นในการอภิปรายไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าการยื่นยัตติอภิปราย18รัฐมนตรีครั้งนี้ไม่มีอีกหนึ่งแคนดิเดตของภูมิใจไทยอยู่ในนั้นนะ
1: คือ
2: คุณศรีหศักดิ์นะครับเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเอาละเราคิดไปแบบถึงที่สุดเลยนะว่าท่านนายกก็ดีหรืออีก17คนน้ำตีเนี่ยถูกโหวตไม่วางใจทั้งหมดนั่นเป็นอันที่ทำให้รัฐบาลต้องดุกเซตซีโร่นะครับเพราะนายกพ้นจากความเป็นน้ำตีคันดิเดตอีกหนึ่งคนยังเหลืออยู่นะนะครับยังเหลืออยู่แล้วก็หนึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสามแม่ครัวแต่ครั้งนี้สองแม่ครัวโดนไปละนะยังเหลือหนึ่งแม่ครัวแล้วก็หนึ่งแม่ครัวนั้นเป็นอีกหนึ่งคันดิเดต
1: นายก
2: ภูมิใจไทยอ่ะก็เป็นไปได้เนี่ยจะมีการโหวตนะอันนี้นึกแบบสุดขั้วอันนี้คือแค่จินตนาการ
1: ซึ่งดูเป็นไปได้ยากมากเลยนะอาจารย
2: ์แค่ตอนยกมือเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายค้านเจอกำแพงอีกหรือเปล่าฮะไม่รู
1: ้โอ้อาจจะมีวลีมาอีกนะฮะเดินชนกำแพงเอาหัวโขกกำแพงนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าอาจารย์นิดเดียวเดี๋ยวถามทางนี้ด้วยนะฮะประเด็นเรื่องหัวสวหรือโกงเลือกสวเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายในสภาไหมอาจารย์ว่าทางฝั่งนั้นก็จะบอกเมื่อกี้คุณศิริพงษ์บอกแล้วนะไม่ได้เกิดในสมัยของนายกชุดนี้รัฐบาลชุดนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: คือแน่นอนว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการประท้วงนะครับในสภาโดยเฉพาะการหยิบจับเรื่องข้อบังคับการประชุมขึ้นมานะว่าเรื่องของสวก็เป็นคนละสภากันนะและในขณะเดียวกันเป็นเรื่องของการวินิจฉัยทำหน้าที่ของกกต.นะครับกระบวนการสืบสวนสอบสวนไต่สวนอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
2: นะอาจจะเป็นประเด็นจริงอยู่มีชื่อของบุคคลนะครับในรัฐบาลที่ไปเกี่ยวข้องนะครับก่อนหน้านี้แต่ท้ายสุดกกต.ก็ได้มีกระบวนการในการพิจารณาแล้วว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลในกลุ่มไหนหรือไม่ยื่นกลุ่มไหนอะไรต่างๆที่เรามักจะเรียกง่ายว่าส่งฟ้องส่งไม่ฟ้องเนี่ย
1: ครับ
2: เพราะเรื่องนี้มันมีการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรแบบนี้ซึ่งมีแน่นอนคืออันนี้เขียนบทให้คนในสภาเขาว่าเลยฮะผมนอสตราดามุสไปต้องมีอะไรแบบนี
1: ้
2: ครับผม
1: ครับครับคุณหมายแล้วฮะคือหัวสวเนี่ยเข้าใจว่าทางนี้พูดแน่ๆแหละแต่ว่ามันจะเกิด กระบวนการที่ประธานก็จะสั่งเบรกเจอประท้วงไหมเพราะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลยุคนี้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีแน่นอนค่ะดิฉันก็เตรียมการประท้วงคนที่จะมาประท้วงแล้วด้วยนะคะ
1: เตรียมแก้เกมเหรอ
0: มันต้องเตรียมจะใช่ค่ะทุกครั้งที่เราเตรียมอภิปรายเราต้องเตรียมผู้ที่จะประท้วงผู้ที่มาประท้วงด้วยนะ
1: ค
0: ะเพื่อที่จะทำให้การอภิปรายมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยท่านจะบอกว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่ท่านบริหารราชการแผ่นดินอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินนะคะในเรื่องของการโกงเลือกสว.เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะมันเป็นการกระทำหมู่นะคะที่ในการที่จะกระทำกันเป็นขบวนการในการที่จะโกงเลือกสว.ถึงแม้ว่ากกต.จะไม่เห็นนะคะแต่ว่าเราก็มีข้อมูลหลักฐานต่างๆที่พร้อมที่เตรียมมาเปิดนะคะเพื่อที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่าคนแบบนี้น่ะเหรอที่สมคบกันทำการแบบนี้น่ะเหรอที่จะมีคุณสมบัติมากเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะถ้าเขาไม่ได้เชื่อในระบอบประชาธิปไตยพยายามที่จะแทรกแซงแล้วก็เกิดการโกงการเลือกสว.เพื่อให้พรรคพวกของตัวเองเนี่ยได้เข้ามามีอำนาจนะคะแล้วเราจะยังให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกต่อไปอีกหรืออย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าถ้าองค์กรอิสระจะเห็นต่างเนี่ยแล้วก็ต้องให้เขาตัดสินใจตามนั้นไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมีในชั้นของศาลอยู่นะคะแล้วก็เราก็คิดว่าในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะสู้เรื่องของคุณสมบัตินะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินค่ะ
1: อ๋ออ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
2: ่อัปปาเช
3: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
2: ่ I love อัปปาเช
0: ่กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
7: มะเร็งกระตุย
8: ใช้คิตตี้บาล์ม
7: ฮัตชิวฮัตจมูก
9: ใช้คิตตี้บาล์ม
10: มีส่วนผสมของไพน์นีโดออยคิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
11: คิตตี้บาล์ม
10: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
12: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
13: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
14: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
15: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
16: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
17: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
18: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
19: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
14: ้ร่วมข่าวใหญ
18: ่คุยข่าวใหญ
14: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
1: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเราพูดถึงศึกซักฟอกรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจกันอยู่นะครับอยู่กับอาจารย์ยุทธพรนะครับแล้วก็คุณไหมสิริกัญญานะฮะกลับมาช่วงนี้เนี่ยทีมงานเราทำกราฟิกนะครับยัตติซักฟอกที่กล่าวหารัฐมนตรีไว้หลายท่านเหมือนกันนะมีบางประโยคที่เมื่อกี้จริงๆต่อเนื่องจากรัฐมนตรีศิริพงษ์นี่แหละที่อยากถามคุณไหมหน่อยนะฮะว่าบางคำนี่มันยังไงกันนะอย่างเช่นคุณพิพัฒน์นะฮะคุณพิพัฒน์เมื่อสักครู่เลยก็ได้นะครับใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเป็นพฤติกรรมอันอำมหิตนะฮะเดี๋ยวผมรวบไปเลยก็แล้วกันนะฮะคุณสุปจีนี่ไร้ภาวะผู้นำไร้ตัวตนนะฮะคุณรุทธพลนะครับส่งเสริมให้คนชั่วได้ดีนะฮะแล้วที่ค่อนข้างพีคนะฮะคุณสุภมาศฮะจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้เอาก็ต้องถามตรงนี้แหละฮะแม้แต่ละคำแต่ละประโยคนี่มันที่มามันยังไงฮะเนี่ย
2: ค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็จะเป็นการรวบรวมมาจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะคะ
1: ค
2: แล้วก็ดิฉันก็คิดว่ามันก็เป็นการสร้างจุดสนใจนะคะให้ประชาชนเนี่ยไปติดตามต่อว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอะไรตกลงมันเป็นพฤติกรรมอะไรที่มันอำมหิตนะคะที่ไม่แคร์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะของคุณสุบุจีดิฉันคิดว่าก
1: ็ไร้ตัวตน
2: มันก็ตรงไปตรงมาอะไรมันก็แต่ว่ามันก็จะไปพ่วงกับเรื่องอื่นๆใช่ไหมที่จะทำให้มันไปเข้าข่ายที่จะไม่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ของอะไรท่าน
1: แต่เมื่อกี้ของคุณสุภาพนี่พีคสุดนะ
2: ฮะค่ะ
1: จิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้อันนี้มันแปลว่า
2: อันนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปติดตามต่อว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะที่ถึงบอกว่าจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้นะคะ
1: อ๋อแย้มแย้มแต่ได้ไหม
2: ไม่ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้เลย
2: ไม่ได้ค่ะ
1: หรือของรองนายกประกรณ์เนี่ยเมื่อเช้าคุณรังสีมันให้สัมภาษณ์กับทางพี่ดนัยไว
2: ้
1: ทางเนชั่นนะฮะบอกว่าข้อหาของรองนายกประกรณ์ที่เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนบางทีคนเกาหัวเลยนะฮะรองนายกประกรณ์ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะก่อนหน้านี
2: ้ค่ะ
1: แต่ก็โดนนะ
2: ค่ะ
1: ไม่หลุดนะตอนน
2: ี้ไม่หลุด
1: แหมคุณรองผู้สาเผยมานิดนึงแล้วนะ
2: ค่ะจริงๆก็เป็นข่าวเป็นคราวอยู่แต่อาจจะไม่ได้โด่งดังมากนะคะโอ้นี่พูดเยอะแล้วนะเนี่ย
1: ถามอาจารย์บ้างฮะอันเนี่ยแต่ละท่านที่ผมไล่ไปอาจารย์ว่าไงฮะ
3: คือการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเป็นกลไกตรวจสอบทางการเมืองนะไม่ได้เป็นกลไกตรวจสอบในเรื่องทางกฎหมายเหมือนกับกรณีของการไปยื่นองค์กรอิสระนะครับในการพิจารณาต่างๆซึ่งถ้าเป็นประเด็นทางกฎหมายเนี่ยอันนั้นแน่นอนละต้องเขียนด้วยถ้อยคำกฎหมายต้องเขียนด้วยพยานหลักฐานอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
3: แต่การตรวจสอบทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องกฎหมายอย่างเดียวแต่มันบวกกับเรื่องประสิทธิภาพเรื่องภาพลักษณ์นะครับเรื่องความชอบธรรมการยอมรับด้วยเพราะไม่แปลกที่ฝ่ายค้านเขาจะต้องใช้ถ้อยคำซึ่งบางคนอาจจะบอกทำไมมันดูแล้วมันเหมือนดราม่าการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะส่วนหนึ่งก็อย่างที่คุณหมายบอกนั่นแหละครับเพื่อดึงความสนใจของพี่น้องประชาชนหรือผู้คนเพราะอย่างที่บอกนี่คือการตรวจสอบทางการเมืองและอันที่สองก็คือว่าการอภิปรายไม่วางใจนั้นเนี่ยมันคือข้อกล่าวหานะเพื่อนำไปสู่การพิจารณาตัดสินใจของสมาชิกสภาว่าตกลงแล้วเนี่ยจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจบุคคลเหล่านี
1: ้
3: นะครับเพราะนั้นพอเป็นข้อกล่าวหามันก็ต้องมีการกล่าวหาแล้วครับคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ดูภาพลักษณ์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งคือการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมหรือพี่น้องประชาชนนะซึ่งอันนั้นน่ะก็คือคนที่จะเป็นคนที่ดูอยู่ข้างนอกสภานะครับแล้วก็จะตัดสินด้วยบรรดาข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆที่ถูกหยิบจับขึ้นมาในการอภิปรายอย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่าถึงโหวตไม่ผ่านเนี่ยแต่ถ้าสุดท้ายมันมีความชอบธรรมทางการเมืองที่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่สร้างแรงกระเพื่อมอะไรต่างๆหลังการอภิปรายได้นะนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็คิดว่าก็โอเคละถือว่าเป็นดราม่าการเมืองแล้วก็เป็นการดึงจุดสนใจของประชาชนนะครับให้มาติดตามการอภิปรายนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเนื้อหาที่เราต้องไปดูกันภายหลังนะครับดังนั้นเนื้อหาคือส่วนที่สำคัญนะอย่าให้เหมือนกับอดีตผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ท่านบอกนะบันเทิงทิปไตยเนี่ยนะนะอันนี้เพราะตรงเนี้ยต้องพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้บันเทิงอย่างเดียวแต่มีเนื้อหาสาระด้วยเช่นเดียวกัน
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงเนื้อหาแล้วเนี่ยขอถามเกริ่นไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้ต่อกันด้วยในช่วงออนไลน์ด้วยนะฮะคือเรื่องคดีโกงสอบเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่เราเชื่อว่าน่าจะมีอยู่แล้วในศึกซักฟอกแต่ว่าถามความเห็นทั้งสองท่านหน่อย

0: นะถามคุณไหมก่อนนะโอ้โหคือฮามาก
1: ค่ะ
0: 3คนถูกปล่อยตัวหมดแล้วนะฮะจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินแล้วก็น้องสาวเพราะว่าปปช.เนี่ยสั่งฟ้องไม่ทันแล้วก็ครบกำหนดฝากขังไปแล้วทางนี้ว่ายังไงคะเนี่ย
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าละอายมากๆนะคะเพราะว่าข้อจริงแล้วเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยถามว่าเป็นตัวใหญ่หัวของขบวนการนี้หรือไม่นะดิฉันคิดว่าไม่ค่ะเราเนี่ยจับมาได้เนี่ยก็เฉพาะปลาซิวปลาส้อยอยู่แล้วแล้วก็ยังจะทำให้กระบวนการเนี่ยก็ยังล่าช้าจนทำให้หมดกำหนดการของการฝากขังแล้วก็ทำให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยสามารถที่จะหลุดไปได้นะคะแล้วก็ดิฉันไม่มั่นใจว่าในท้ายที่สุดเนี่ยจะสามารถที่จะป้องกันการหลบหนีอะไรยังไงได้อีกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นความน่าเสียดายมากๆนะคะของกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ทำให้มันเกิดช่องโหว่นี้ขึ้นมานะคะรัฐบาลอาจจะบอกว่าฉันไม่เกี่ยว
0: เป็นเรื่องของปปช.
1: ปปช.มาจากไหนนะนะคะกี่คนนะคะที่มีการแต่งตั้งผ่าน
0: วุฒ
1: ิสภามาเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าผลร้ายของการที่มีการกินรวบอำนาจเนี่ยนะคะแล้วเวลาที่เขาผัดกันเกาหลังอ่ะแล้วปัญหาที่มันตามมาเนี่ยมันจะคืออะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวหัวตัวใหญ่ของกระบวนการที่ยังลอยนวลพ้นผิดยังไม่ต้องได้รับโทษอะไรเลยเนี่ยก็ยังคงลอยนวลอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะมีเฉพาะเรื่องที่ปรากฏอยู่ในหน้าสื่อมวลชนนะคะก็อย่างที่บอกว่าหลายๆเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีการขุดให้ลึกขึ้นมีเจาะข้อมูลหลักฐานเพิ่มขึ้นรวมไปถึงเรื่องใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้เป็นที่รับรู้รับทราบของสาธารณะมาก่อนด้วยค่ะ
0: ครับครับนะก่อนจะมาฟังความเห็นของอาจารย์ยุทธพรนะฮะตอนนี้ขอสลับอารมณ์แป๊บนึงคุณผู้ชมครับเพราะว่าของดีแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีให้กินกันตลอดทั้งปีนะครับกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ตรามหาสุขของแท้น้ำผึ้งที่หลายคนรอคอยเพราะว่ามีให้เก็บเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นวันนี้มีโปรพิเศษมาด้วยนะฮะติดตามจากคุณมะเหมี่ยวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะโอ้โหอากาศแบบนี้เนี่ยนะคะฝนแบบนี้นะนะ
0: ค
2: ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนได้จิบน้ำผึ้งมะนาวอุ่นๆแบบนี้คือมันคือที่สุดเลยค่ะ
0: บ
2: อกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเราจัดน้ำผึ้งป่าเนาะเกรดที่ดีที่สุดเป็นน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติหอมอร่อยแน่นอนและโปรวันนี้คือห้ามพลาดเลยใครที่รออยู่เพราะนี่คือการมาครั้งแรกกับของแถมที่จึ้งที่สุดราคาที่จึ้งที่สุดและโปรที่จึ้งที่สุดเพราะวันนี้เจ้าของแบรนด์มาเองใช่ไหมคะพี่ออย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขารอบที่แล้วมาไปแล้วนะคะก็บอกเลยว่าโซเอาขายดีขายหมดเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าเรียกร้องเลยนะพอได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มีเกรดคัดพิเศษคุณภาพดีของแท้จากธรรมชาติวันนี้บอกเลยว่าเรามาส่งตรงให้กับคุณผู้ชมถึงหน้าบ้านเลยนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรด A เกรดคัดพิเศษนะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีที่มีรสชาติความหอมและความนุ่มละมุนที่แตกต่างเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่ทางคุณมะเหมี่ยวเนี่ยกำลังยืดโชว์เลยแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพิสูจน์นะคะว
2: ่
3: าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ของดีเขาพิสูจน์กันยังไงจากแหล่งภาคใต้แบบนี้คุณผู้ชมดูกันสดๆในรายการข่าวเลยนะคะวันนี้คือเราเผาโชว์ในรายการเลยว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟต้องไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมและไม่เปลี่ยนสีด้วยนะคะและน้ำผึ้งเดือดๆแบบนี้แหละค่ะถ้ามีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะมันจะไหม้มันจะดำมันจะเกรียมแต่น้ำผึ้งตัวนี้ยังสีเหลืองทองอำพันไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมน้ำผึ้งแท้ไม่แพ้ไฟค่ะ
2: สายเข้าแล้วพี่ออยคือตอนนี้นะยังไม่ได้บอกโปรเลยนะคนโทร1252รอแล้วอะโปรวันนี้ได้อะไรไปบ้างคะพี่ออยคือแบบ
3: วันนี้โปรดีโปรพิเศษ99สาย99บ้านตอนนี้นะคะ1ขวด 1,000 กรัม1กิโลแบบนี้นะคะ990บาทวันนี้ซื้อ2แถม1ได้ไป3ขวดแล้วยังไม่พอให้สบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคะตีฟองได้ออกมาแบบนุ่มหนึบแบบนี้เลยมาร์กหน้าล้างหน้าได้เลยนะคะให้อีก3ก้อนยังไม่พอผ้าขนหนูรอบนี้จัดโปรใหม่ใช้ไลกว่าเดิมอีก2ผืนค่ะทั้งหมดนี้นะคะ11ชิ้น199บาทเท่านั้นเองนะคะโทรตอนนี้ค่ะ1252ย้ำนะคะ1252คุณแม่ค่ะกดเบอร์เลยค่
2: ะ
3: 1252โทรออกสั่งเลยค่ะจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยและเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ย้ำว่านี่คือเกรดที่ดีที่สุดนะคะ
3: ค่ะ
2: ความหอมความอร่อยของแท้นะคะพร้อมเสิร์ฟแบบนี้แล้วพี่ออยที่มาที่ไปของตัวนี้น้ำผึ้งเรามาจากที่ไหนคะ
3: มาจากจังหวัดชุมพรเลยนี่โอ้ยแหล่งใต้เลยนี่คือใส่ชุด
2: แหล่งใต้เลย
3: จริงๆต้องบอกว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้นะ คะจากธรรมชาติแท้ 100% นะคะซึ่งมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีซึ่งเนื้อน้ำผึ้งจะได้ความเหลืองทองอำพัน1ปีเนี่ยเขาเก็บได้แค่ครั้งเดียวในช่วงเมษาพฤษภาจึงกลายเป็นชื่อที่มาคือน้ำผึ้งป่าเดือน5ความพิเศษของเขามันจะมีความหอมของเกสรดอก

0: ไม้ที่ต้องบอกว่า108ชนิดในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยมันจะเบ่งบานสะพรั่งพึ่งจะเข้าไปเก็บเกี่ยวแล้วก็เอามาหมักบ่มเนื้อน้ำผึ้งเนี่ยที่ได้มาเนี่ยนะคะเราจะเอามาสู่โรงงาน HACCP ที่ได้มาตรฐานในการตรวจสอบแล้วบรรจุออกมาที่สะอาดได้มาตรฐานแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะจึงออกมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แบรนด์ตรามหาสุขที่กล้าการันตีว่าอร่อยหอมหวานเป็นยังไง
1: คือมันไม่หวานแหลมหอมแล้วแบบมันอบอวลเหมือนดอกไม้108อยู่ในปากเรามันละมุนมันนุ่มหนึบมันชุ่มคอวันนี้เอาให้ทันนะคะโปรเนี้ยคือโปรที่ดีที่สุดตั้งแต่มะเหมี่ยวเคยขายมาเลยนะวันนี้ได้อะไรบ้างคะพี่ออยค่ะ
0: วันนี้คือน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะ1ขวด 1,000 กรัมนะคะซื้อ2แถม1เท่ากับ3ขวด3กิโล 3,000 กรัมยังไม่พอวันนี้เราให้เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งตีฟองได้เลยนะคะให้ไปอีก3ก้อนพิเศษสำหรับโปรวันนี้วันเดียวเท่านั้นยังไม่พอค่ะเรายังจะมีนะคะผ้าขนหนูให้ด้วยอีก2ผืนทั้งหมดนี้11ชิ้น999บาทนะคะโทรเลยค่ะ1252ย้ำ62เซตตอนนี้คุณผู้ชมคะใครที่โทรอยู่ขอให้โทรต่อ1252นะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: รสชาติไม่เหมือนใครรสชาติไม่เหมือนใครหอมอร่อยเคยกินน้ำผึ้งแบบไหนมาไม่รู
0: ้
1: เคยไปซื้อแบบไหนมาไม่รู้ซื้อที่นี่จะได้ของอร่อยที่แบบว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวค่ะและของแถมครั้งนี้นะคะบอกเลยจึ้งมากตัวนี้เป็นสบู่น้ำผึ้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ต้องบอกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะสบู่เนื้อน้ำผึ้งเนี้ยเราได้มาจากจังหวัดชุมพรนะเราผลิตได้แค่นะคะ350ก้อนเท่านั้นและ350ก้อนเนี้ยคือต้องบอกว่าเป็นสบู่ที่เราใส่ในถุงตีฟองผลิตจากเนื้อน้ำผึ้งแล้วตีฟองออกมามันจะได้เป็นฟองขาวนุ่มละมุนมาร์กหน้าล้างหน้าได้นะคะเรียกได้ว่าตัวนี้มันจะสามารถขจัดสิ่งสกปรกให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นเนี่ยไงมันจะได้ฟองโอ้โหมันจะนุ่มชุ่มชื้นล้างคราบเครื่องสำอางล้างสิ่งสกปรกฝุ่นละอองต่างๆแบบนี
1: ้ yeah.
0: ออกได้แบบหมดจดจริงๆให้ไปอีก3ก้อนในแพ็คเกจเซตตัวนี้นะคะเราผลิตมาจำนวนจำกัดถ้าใครได้โปรนี้ต้องรีบคว้าไว้เลย1252ค่ะวันนี้11ชิ้นนี้ตามหน้าโปรเลยนะคะ999บาท40เซต40บ้านคุณผู้ชมค่ะเชื่อเถอะอยากให้ลองจริงๆ1252เพราะนี่คือโอกาสของคนไทยที่จะได้กินน้ำผึ้งป่าเดือน5ของอร่อยยิ่งสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ต้องซื้อเก็บซื้อตุนซื้อฝากเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้999บาทได้3ขวด3กิโลได้สบู่เนื้อน้ำผึ้งอีก3ก้อนยังได้ผ้าขนหนูอีก2ผืน11ชิ้นนี้1,999 บาทที่เบอร์โทรศัพท์1252999ราคานี้จัดส่งฟรีค่ะ200บาทไม่ต้องออกไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวดูแลให้แค่โทรมาให้ทัน1252จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ราคาดีมากๆค่ะวันนี้เนาะใครที่ใช้น้ำตาลน้ำเชื่อมอยู่มะเหมี่ยวเองนะเอาน้ำตาลน้ำเชื่อมออกหมดเลยเปลี่ยนน้ำผึ้งแทนเครื่องปรุงไปหมักเนื้อหมักหมูหมักไก่มันหอมมันฉ่ำมันละมุนแล้วก็ความน่าอร่อยขออนุญาตชิมไปด้วยได้ไหม
0: คือจะบอกให้เวลาหมัก
1: กินมากเลย
0: อบน้ำผึ้งแบบนี้เนื้อจะไม่ไม่ดำไม่เกรียมแล้วเราสามารถทำเป็นน้ำผึ้งนะคะชามะนาวก็ได้หรือน้ำผึ้งนะคะผสมกับน้ำขิงก็อร่อยนะคะแล้วจุ่มเข้าไปโอ้โหเนื้อน้ำผึ้งกับผลไม้นะเปรี้ยวๆหวานๆอุ้ยอร่อยมันฉ่ำมันชุ่มเน
1: า
0: ะ
1: มันทำชุ่มคอ
0: นี่แหละ
1: ขอโปรอีกรอบค่ะ
0: วันนี้โปร99ตอนนี้นะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่20เซตนะคะใครโทรทันโทรติดเบอร์โทรศัพท์1252ค่ะยังโทรได้อยู่นะคะวันนี้3ขวด3กิโลแถมให้เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งเลยนะมาร์กหน้าล้างหน้าได้ให้ไปอีก3ก้อนมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะพร้อมผ้าขนหนูอีก2ผืน999จัดส่งฟรีที่เบอร์โทรศัพท์1252จุดเด่นตัวนี้นะคะต้องบอกว่าหวานหอมนุ่มละมุน1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวแล้วเนี่ยคือเป็นท้ายล็อตสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ไม่เหมือนใครความหอมจากธรรมชาติกลิ่นเกสร108ชนิดจริงๆคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญนะคะคือให้ความเข้มข้นสูงมากคือเนื้อน้ำผึ้งเนี่ยคุณผู้ชมคะกลิ่นเหมือนเกสรดอกไม้108เลยแท้จากธรรมชาติการันตีด้วยการเผาไฟให้ดูไม่เชื่อก็ลองนี่เป็นยังไงคะ
1: ทำกับอะไรก็อร่อยค่ะรสชาติไม่เหมือนใครหอมนุ่มหนึบละมุนเอาไปปรุงก็ได้เอาไปเป็นเครื่องดื่มก็ได
0: ้
1: ต่อสายไวที่เบอร์1252นะคะตอนนี้สายแน่นมากให้เวลาอีก10นาทีค่ะอ่ะย้ำนะคะคุณผู้ชมยังโทรได้อยู่ค่ะย้ำเบอร์1252โปร999บาทค่ะ
2: ครับอ่ะใครสนใจรีบกดนะครับต่อเวลาอีก10นาที1252โทรไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงท้ายทางทีวีเดี๋ยวต่อออนไลน์นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องหนีไปไหนนะฮะถามอาจารย์ยุทธพรทิ้งท้ายหน่อยประเด็นเมื่อสักครู่เลยทุจริตสอบท้องถิ่นปล่อยไปแล้ว3คนเพราะว่าครบกำหนดฝากขังฮะ
3: คือต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการลอกข้อสอบธรรมดานะครับเป็นมหกรรมที่คนทั้งสังคมนั้นตรวจสอบติดตามว่ากระบวนการเหล่านี้มันจะยังสร้างความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่เราเรียกว่าระบบคุณธรรมในระบบราชการไทยได้

0: ไหม
1: ครับ
0: นะแล้วถ้าวันนี้เรื่องเหล่านี้มันจบลงนะครับโดยที่ว่าท้ายสุดกลายเป็นเรื่องเทคนิคส่งฟ้องไม่ทันต้องปล่อยออกไปหนีไปทางประเทศแล้วอะไรแล้วตามจับไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คนค้างคาใจแน่นอนนะครับและคนก็ยังคงมีคำถามแน่นอนว่าแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเชื่อมั่นกลไกภาครัฐกลไกในการตรวจสอบต่างๆหรือแม้ทั้งภาพใหญ่เลยคือระบบคุณธรรมของกลไกรัฐหรือระบบราชการในประเทศไทยได้อยู่หรือไม
1: ่ครับ
0: ดังนั้นวันนี้องค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับองค์กรอิสระที่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยต้องไม่พลาดต้องไม่หลุดต้องไม่ผิดครับและสิ่งเหล่านี้คือประเด็นโจทย์ใหญ่เลยที่ต้องทำให้สังคมนั้นเกิดความเชื่อมั่นนะและเรียกศรัทธาในสิ่งเหล่านี้กลับมาให้ได
1: ้ครับครับนะฮะเราไปฟังเสียงท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนึงคุณผู้ชมเพราะว่านายกบอกว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูได้อย่างไรตัวเองไม่เชื่อเพราะปปช.เนี่ยก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาครับ
2: ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนแล้วอธิบายได้หมดทุกเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได้เป็น
1: องค์กรอ่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับท่านนายกบอกว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูเดี๋ยวคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกเราจะถามต่อกับทั้งสองท่านในช่วงออนไลน์นะครับข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับตอนนี้ทางหน้าจอขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะทางหน้าจอลาไปที่นี้ครับสวัสดีครับ
3: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: เอิญปาติมาตอบย้ำความฮอตระดับอินเตอร์ได้รับเชิญในฐานะแขกคนพิเศษของแบรนด์เซลีนบินตรงสู่นครปารีสเริ่มชมแฟชั่นโชว์ซึ่งนับเป็นการร่วมงานกับเซลีนต่อเนื่องเป็นปีที่2และเป็นการเข้าร่วมชมโชว์ครั้งที่4ของเอิญแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นทริปที่รู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับโชว์รวมไปถึงบรรยากาศในงานมากขึ้นซึ่งนอกจากสาวเอิญแล้วก็ยังมีหนุ่มบุ๊กกสิเดชนักแสดงจากบ้านเจมส์ทีวีอีกด้วยล่ะค่ะสิ่งที่ทำให้เอิญรู้สึกตื่นตันเป็นพิเศษนั่นก็คือการได้เจอกับเหล่าอินเตอร์แฟนที่มารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นจากกระแสตอบรับของละครเรื่องสอดสร้อยมาลาทำเอาสาวเอิญยิ้มไม่หุบเลยล่ะค่ะ
5: ดีใจมากค่ะตอนแรกบอกว่าไม่รู้เลยว่าแบบแต่ละครั้งที่หนูมาจะมีคนรู้จักมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีแหละอินเตอร์แฟนที่อยู่ปารีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเจอมากเพราะว่าที่ไทยเราไม่มีโอกาสได้เจอแน่นอนมาทุกครั้งก็จะโฮปว่าขอให้ได้เจอแล้วก็ทุกครั้งที่จะได้เจอกันก็อยากที่จะคุยหรือว่าแบบทำอะไรที่แบบเราสามารถแบบ create good memories ด้วยกันได้ก็อยากทำค่ะมีถือโปสเตอร์ปรินต์โปสเตอร์มาใหญ่มากเขาลงทุนแบบปรินต์โปสเตอร์มาใหญ่ถือมาใหญ่มากทั้งที่เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาจะได้เจอหนูจริงไหมหรือว่าเพราะเขาก็พยายามกันสุดๆอะค่ะก็ appreciate มาก
4: นอกจากความรักและแรงซัพพอร์ตจากอินเตอร์แฟนจะทำให้เอิญยิ้มกว้างแล้วเนี่ยการได้กระทบไหล่พร้อมเซย์ไฮกับเหล่าซุปตาและเซเลบริตี้ระดับ global ก็ทำให้เธอนั้นมีความสุขเป็นที่สุดเพราะเหมือนได้กลับมาเจอกับคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นนางเอกตัวท็อปเกาหลีใต้อย่างซูจีหนุ่มๆบอยกรุ๊ป To Us รวมไปถึงทัพดาราจีนไม่ว่าจะเป็นหลิวซื่อซุนเชียนและหวังอันอีด้วยล่ะค่ะคือ งวินาทีประวัติศาสตร์สุดภาคภูมิใจของวงการเพลงไทยเมื่อ2ศิลปินทีป๊อปแห่งยุคอย่างต้าอู๋พิยาและมาปิยธิดาจับมือกันสร้างสรรค์โชว์ในรูปแบบไลฟ์มิวสิควิดีโอด้วยเพลงพิเศษอย่างกลิ่นราตรีจนคว้าชัยชนะในรายการ Talent Chosen One

2026กลายเป็นตัวแทนศิลปินไทยเข้าร่วมรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026การแข่งขันดนตรีระดับเอเชียกับอีก10ประเทศซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ได้ทีมทำเพลงจากมานำโดยโดมจารุวัฒน์ระดมสมองผสานไอเดียแห่งความคิดถึงเริ่มสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปได้อย่างเต็มอรรถรส

ซึ่งหลังจากที่โชว์นี้ได้ออกสู่สายตาคนทั่วทั้งโลกก็ได้รับเสียงชื่นชมทั้งจากชาวไทยและอินเตอร์แฟนไม่เพียงแค่นั้นโชว์นี้ยังทำให้ทั้งต้าอูและมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นและ next step ต่อไปนั่นก็คือการเป็นตัวแทนประเทศนำเสนอความเป็นไทยสะท้อนสู่สายตาชาวโลกในวันที่14พฤศจิกายนนี้ในรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026แฟนๆชาวไทยร่วมส่งใจเชียร์ต้าอูและมากันได้แบบจัดเต็มเลยนะคะ

0: The Goddess of All Star อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
1: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กตัวรัก The Golden Song All Star ค่ะ
2: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
0: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม199 บาทเดือนกดดัน5 9 4 6 ออก

0: ี้นำได้ยินว่าคุณพิงกลับมาแล้วค่ะ
1: พิงมาแล้วเหรอ
0: คุณอาใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะเมื่อกี้ล่ำเห็นว่าคุณพิงเข้าไปในห้องแล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณอารีบออกไปตอนนี้คุณพิงจะไม่เห็นว่าคุณอาอยู่กับดำนะคะ

0: คุณอารีบออกไปนะคะไม่มีใครแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวลำเธออย่าเพิ่งพูดเลยตอนนี้เลยฉันขอร้องฉันต้องรีบออกไปหาพิง
0: คุณอาคิดถึงแต่คุณพิงเธอค่ะไม่ต้องคิดอะไรเกี่ยวกับรำอ่ะเป็นคนเลือกที่จะเป็นอย่างนี้เองรำจะอยู่ส่วนของรำคุณพิงจะไม่รู้เรื่องของเรานะคะ
1: สัญญานะรำอย่าบอกเรื่องนี้กับพิงเด็ดขาดเลยนะ
0: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณอารำอ่ะจะไม่ทำตัวเป็นปัญหาให้กับคุณอานะคะรำสัญญาค่ะคุณพิงจะไม่มีวันรู้เรื่องของเราจากปากของรำแน่นอนค่ะ
1: ขอบใจนะฉันไปก่อน

0: เอ้าพิง
1: คุณลือ
0: มาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: เมื่อกี้นี้ค่ะ
0: อ๋อนะครับ
1: เห็นแล้วตีบอกว่าคุณกับลำหายไปอ่ะหายไปไหนคะแล้วเจอลำหรือเปล่าคะ
0: พอดีผมรอพิงอยู่ตั้งนานแล้วก็ยังไม่มาผมก็เลยออกไปเดินเล่นเมื่อกี้สวนทางกับลำเขาบอกว่าเขาปวดหัวนิดนึงจะเข้าไปนอนป่านนี้คงหลับไปแล้วล่ะ
1: ลำก็กลับมาแล้วหรอคะแล้วทานยาหรือยังอ่ะพิงว่าพิงไปดูลำหน่อยดีกว่า
0: เขาทานไปแล้วล่ะเขาโตแล้วไม่ต้องห่วงเขาหรอกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยผมแม่คิดถึงพิงมากเลยอ่ะดีใจสุดๆที่ถึงสักที
1: งั้นเดี๋ยวพิงจะโทรไปบอกรัตตีก่อนแล้วกันนะคะว่าคุณกับลำกลับมาแล้ว
0: โอเคครับ

0: กลงรำกับคุณลืออยู่ในห้องแล้วหรอแล้วกลับเข้าไปตอนไหนอะทำไมฉันยืนอยู่ตรงทางเข้าออกบ้านพักไม่เห็นคุณลือกับรำเลยอ้าวแล้วสองคนนั้นกลับไปทางไหนอะ
1: คุณลือบอกว่ารำเนี่ยกลับมาก่อนคุณลืออีกนะ
0: โอเคโอเคโอเคอ่ะงั้นเธอพักผ่อนเถอะแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะกูดไนท์
1: กูดไนท์จ้ะ
2: สองคนนั้นกลับเข้าบ้านไปแล้วเหรอครับ
0: อืมจะกลับไปทางไหนก็ไม่รู้อะ

0: พิงทานอะไรยังครับหิวไหม
1: แล้วคุณล่ะคะหิวไหมเห็นรตีบอกว่าคุณน่ะไม่ได้ออกไปทานบาร์บีคิวด้วยงั้นไปทานกันไหมพิงซื้อหอยหวานของโปรดมาให้คุณด้วยนะ
0: ผมอ่ะไม่ค่อยหิวหรอกครับอยากนอนมากกว่าสงสัยจะดื่มเยอะไปหน่อยเริ่มปวดหัวแล้วเนี่ยแต่ถ้าพิงหิวเนี่ยผมว่าเราสั่งรูมเซอร์วิสมาทานในห้องสองคนไหม
1: เอางั้นเหรอคะ
0: ผมอยากอยู่กับพิงสองคนน่ะดูสิกว่าจะได้อยู่ด้วยกันพรุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพแล้วนะเราสั่งรูมเซอร์วิสนะ
1: ก็ได้ค่ะเดี๋ยวสั่งรูมเซอร์วิสเอางั้นเดี๋ยวพิงจะโทรบอกรตีก่อนนะคะว่าไม่ได้ไปบาร์บีคิวด้วยเพราะว่าคุณปวดหัวนะ
0: งั้นฝากพิงสั่งเลยแล้วกันนะผมอาบน้ำก่อน
1: ได้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณล
1: ือคุณอภพล
0: ตื่นเช้าจังเมื่อคืนพี่พิงได้เล่าให้คุณฟังหรือเปล่าครับว่าพี่พิงทำกุญแจรถตกท่อยืนตากฝนทั้งคืนเขาโทรหาคุณแต่คุณไม่รับสาย
2: จริงป่ะครับพิงไม่เห็นบอกอะไรเลย
0: แล้วคุณไม่เห็นมิสคอลของเขาเลยเหรอครับ
2: โ
0: อ้นอกจากจะไม่ใส่ใจภรรยาตัวเองแล้วยังไม่ใส่ใจโทรศัพท์ตัวเองด้วย
2: คุณพูดอะไรกับคุณนะถ้าเป็นเรื่องของภรรยาผมไม่เคยไม่ใส่ใจผมขอโต้ก่อน
0: จะรีบไปไหนแล้วครับ
2: ผมจะไปเตรียมอาหารเช้าเผื่อพิงตื่นมาแล้วหิว
0: ปกตินี่คุณเตรียมอาหารให้พี่พิงตลอดเลยเหรอครับ
2: ก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่บ้านเตรียม
0: ก็ดีนะครับถ้าคุณจะหัดทำอะไรเพื่อพี่พิงบ้าง
2: นี่มันอะไรของคุณ
0: เมื่อวานพี่พิงแวะตลาดเพื่อซื้อของชอบให้กับคุณเขายังทำด้วยตัวเองเลยไม่ใช้ใครทำ
2: ผมเป็นสามีของพิงค์

0: ผมต้องทำให้เขาทุกอย่างอยู่แล้ว
1: ผมเชื่อครับว่าวันนี้คุณพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อพี่พิงอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิด

0: ตัวก่อน
1: แล้วความลับมันจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปนะครับถ้ามีคนรู้มากกว่า1คนความลับมันจะไม่ใช่ความลับถ้ามีคนที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเผยความลับ

0: ลัมเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมชุดเธอ
1: ชุดฉันสวยไหมน้ำพิง
0: เรียกฉันว่าอะไรนะ
1: ฉันก็เรียกเธอว่าน้ำพิงไง
0: ทำไมเธอถึงเร
1: ีย
0: ก
1: ทำไมฉันถึงไม่เรียกเธอว่าคุณพิงแต่เรียกเธอว่าน้ำพิงเหรอฉลาดนี่คิดสิว่าทำไม
0: เดี๋ยวนี่มันอะไรกันอะ
1: ลองคิดดูสิ
0: ลัม
1: ฉันบอกให้เธอคิดไง
0: เธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันนะฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมเธอถึงใส่ชุดนอนเหมือนกับฉันแล้วทำไมถึงได้กล้าเรียกฉันแบบนั้น
1: แล้วทำไมฉันต้องไม่กล้าเรียกชื่อเธอด้วยในเมื่อตอนนี้ฉันไม่ใช่อีรำนำคนเดิมแต่เป็นรำนำที่กำลังมีทุกอย่างเหมือนกับเธอแม้แต่เสื้อผ้าเนี่ยก็ยังใส่เหมือนกันแล้วก็ยังมีสิทธิ์ความเป็นเมียเท่าเทียมกัน
0: เธอพูดอีกทีสิ
1: คุณพิงขาคุณพิงเคยบอกว่าคุณพิงอ่ะรักร่ำเหมือนน้องสาวใช่ไหมคะคุณพิงบอกว่าเราสองคนเหมือนกันที่ไม่มีพ่อคุณพิงจะสงสารดำถ้าเกิดว่าดำขออะไรคุณพิงเนี่ยคุณพิงก็จะให้ถ้าเกิดว่าดำขอคุณอาเป็นผัวได้ไหมคะ
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแต่ชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
3: พอก่อนนะพี่ Promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก Promise
4: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569 Let's go
5: เพซ่าบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
6: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบ
1: ด้วยมาจิกคลีน
0: เก็บลงถังซะ
2: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
0: สัมผัสสบายเท้า
1: ฝุ่นคราบเยอะ
0: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
3: มาจิกคลีน
4: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: ว้าวว้าวว้าว
4: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
6: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life, and our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon.Come back and ask, what's next?
7: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
8: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
7: ดูMax DuGro 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
9: แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม
9: ่ใช้นี่
11: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
12: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
11: สไลด์เลมอนสูตรใหม
14: ่สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
16: ตรงวันนี้เตรียมมาฟินกับ2สาวดาวรุ่งมิงมิงนับจูนจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตที่จับมือกันมาเมามอยแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆใครมีคำถามอยากถามทั้ง2สาวอย่าลืมมาร่วมพูดคุยแบบสดๆไปพร้อมกันได้ทาง YouTube Facebook และ TikTok ของวันบันเทิงนะคะ
17: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
18: คอปและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงคอปสไปร์แฟนตาสามฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
19: จะไปยืนอยู่ตรงนั้น
8: แอป 1D Content จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่คุกกี้เดนมาร์กสอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ก is not just a cookie it's Denmark
2: ขอคุณอาเป็นผัวได้ไหมคะ
0: พูดอะไรอ่ะลำ
2: ฉันบอกว่าฉันต้องการคุณอาเป็นผัวได้ยินไหมน้ำพิง
0: รำ

0: คุณพิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: เปล่าจ้ะลำเห็นคุณลือไหม
0: ลำเห็นคุณอาออกไปข้างนอกค่ะน่าจะไปเดินเล่นมั้งคะทำไมคุณพิงมองหน้าลำแบบนั้นล่ะคะหน้าลำมีอะไรติดหรือเปล่าคะ
1: เปล่าจ้ะไม่มีอะไรแล้วมาหาฉันมีอะไรหรือเปล่าเข้ามาคุยข้างในก่อนสิ

0: พอดีว่ารันจะมาถามอะค่ะว่าคุณพิงกับคุณอาจะไปทานอาหารเช้าไหมคะรันถามพนักงานมาค่ะพนักงานเขาบอกว่าคุณตาตีจัดที่ทานอาหารเช้าให้ริมสระน้ำอะค่ะรันว่าจะไปพร้อมคุณพิงนะคะรันไม่กล้าไปคนเดียว
1: ได้สิงั้นเดี๋ยวฉันอาบน้ำแป๊บนึงนะ
0: ได้ค่ะคุณพิงคะ
1: มีอะไรหรอ
0: เมื่อคืนคุณพิงไม่ได้บอกคุณอาใช่ไหมคะว่าคุณพิงเห็นอะไร

0: ผมไม่รู้นะว่าคุณไปได้ยินอะไรมาจากไหนถึงมาพูดเรื่องทฤษฎีความลับกับผมแต่ไงก็ต้องขอบคุณมากเลยตัวผมเองก็มีทฤษฎีเหมือนกันคุณอยากฟังนะ
1: นั่งเลยครับ
0: ผมสนิทกับพิงมานานแล้วเขาเล่าให้ผมฟังทุกอย่างรวมถึงเรื่องของคุณด้วยตอนเด็กๆเนี่ยคุณชอบแกล้งพิงคุณมีปัญหาเมื่อไหร่พิงเขาจะรู้เป็นคนแรกคุณชอบคุยกับพิงมากกว่าพี่สาวตัวเองด้วยซ้ำผมก็เลยรู้สึกแปลกมากที่พิงบอกผมว่าคุณไม่ได้ไปงานแต่งของผมนะพิง
1: ผมเป็นแค่น้องชายเพื่อนผมไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายไหนนี่จะไปหรือไม่ไปมันก็ไม่แปลก
0: แปลกสิครับเพราะผมเห็นคุณยืนอยู่หน้างาน
1: แล้วยังไงครับ
0: ก็ไม่ยังไงหรอกครับทีแรกผมก็ไม่ได้คิดมากเรื่องนี้หรอกแต่พอคุณมาพูดเรื่องทฤษฎีความรักกับผมทำไมอยู่ๆผมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาไม่รู
1: ้นี่สิคุณลือที่ผมอยากรู้จักไม่ใช่คุณลือที่เอาแต่ยิ้มทำตัวเป็นคนดี
0: ผมเข้าใจนะที่ผ่านมาชื่อเสียงของผมเนี่ยก็คงจะทำให้คุณไม่ไว้ใจผมคุณก็คงเป็นห่วงว่าผมจะไปทำอะไรไม่ดีกับพิงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่พิงมีน้องชายที่คอยเป็นห่วงแต่ทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะเป็นห่วงพี่สาวตัวเองมากกว่าเมียของผม
1: ขอบคุณนะครับที่เตือนผมจริงๆเหตุผลที่ผมไปงานแต่งคุณกับพี่พิงแต่ผมไม่ได้เข้าไปเนี่ยเพราะว่าผมมีจิตสำนึกผมรู้ว่าผู้หญิงคนไหนควรเข้าใกล้มากน้อยแค่ไหนผมมีเส้นแบ่งเส้นที่คุณอาจจะไม่มีคุณเป็นคนที่โชคดีมากนะที่มีผู้หญิงที่ดีแบบพี่พิงอยู่ข้างๆรักษาโชคดีนี้ไว้ให้ดีนะครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีด่าหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวแล้ววันนี้ซาบรีนามามาวันนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ซาบีน่าค่ะลดราคาหนักมากที่ดู6ตัวนี่คือหลักร้อยตกตัวละ150บาทเท่านั้นใช่ไหมลิเล
2: ใช่แล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ซาบีน่านายแน่มากค่ะวันนี้ของใหม่พรีเมียมเนื้อผ้าเงาเงาสวยๆแบบนี้แต่ว่าราคา150บาททั้งที่ปกติป้ายราคาเขาอยู่กันนะ750น
1: ะ
2: แต่วันนี้นายแน่มากซาบีน่าจัดไปเหลือ150บาทเท่านั้นและย้ำว่าความสวยแบบนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ใส่ได้ทุกคนเป็นฟรีไซส์นะคะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้อก32 33ไปจนถึง46นิ้วใส่ได้เลยยืดหยุ่นและใส่สบายที่สำคัญสักเครื่องได้ค่ะบิดขนาดนี้บิดจนมือ
1: นี่บิดกว่าเครื่องอีกนะ
2: ใช่บิดยิ่งกว่าเครื่องแต่อยากให้ดูว่ากลับมาปุ๊บทรงเขาก็ยังสวยเหมือนเดิมแบบนี้นะคะและยังไม่พอนอกจากทรงสวยแล้วอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษมากๆเลยคือนี่ค่ะด้านในเขาเป็นรูระบายอากาศแน่นๆแบบนี้ทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่เนื้อผ้าด้วยน
1: ะ
2: ขออนุญาตดึงให้ดูฟองน้ำตรงนี้ค่ะฟองน้ำที่เป็นตัวที่ทำให้เต้าทรงสวยๆของเราก็เป็นรูระบายอากาศทั้งตัวแบบนี
1: ้
2: เท่ากับว่ารูระบายอากาศ2เท่า
1: ทั้งด้านนอกและด้านใน
2: ใช่และสังเกตเห็นเคิร์ฟตรงนี้ไหมคะ C curve ตรงนี้จะช่วยดันทรงโกยอกด้านข้างโกยอกด้านล่างให้มารวมกันอยู่ตรงกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้มากับนวัตกรรมและราคาจากตัวละ750เหลือ150บาท
1: อุ๊ยเอาโปรเต็มๆมาเลยลี่เล้งมา
2: จัดให้วันนี้ค่ะซาบีน่ารุ่นใหม่แฮปปี้บาร์พรีเมียมเนื้อผ้าบางเบาเงางามและใส่สวยใส่สบายไม่มีโครงเหล็กฟรีไซส์แบบนี้3แถม3ซาบีน่า6ชิ้นค่ะได้เสื้อในครบทั้ง3สีเลยและยังแถมกางเกงในอันนี้ฟรีไซส์เดี๋ยวคระสีให้อีก3ตัว
1: อุ๊ยครบเซตเลย
2: แต่มันเป็นสีเบสิกอยู่แล้วดำกับเนื้อเดี๋ยวคระสีให้ยกเซตแบบนี้นี่ใบเฟิร์นใส่ยิ้มเลยนะอกสวยและใส่สบายย้ำว่าซาบีน่า6ชิ้นเสื้อใน3กางเกงใน3ฟรีไซส์ทั้งหมดแบบนี้หารกันก็ลงตัวทั้งหมดนี้6ชิ้นราคาเต็มจริงต้องเกือบ 3,500 วันนี้899ค่ะ
1: พี่วันนี้วันเดียวนะที่ลดให้200นะ
2: ใช
1: ่ลดราคานี้ไม่เคยเห็นเลยลี่เล้ง
2: คือปกติอ่ะเคยขายถูกสุดก็พันกว่าบาทวันนี้ลดเพิ่มอีก200แต่ลี่ย้ำว่าทั้งเซตแบบนี้ถ้าคุณไปในช็อปซาบีน่า6ชิ้นต้องจ่ายเกือบ 3,500 วันนี้เหลือ899บาทส่งฟรีทั่วประเทศจากตัวละ750วันนี้เหลือตัวละ150บาทเท่านั้นค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โห700กว่าบาทเหลือ150แล้วตอนนี้เหลือ90เซตแล้วออกไป9เซตแล้วนะคุณผู้ชมนี่แค่เราบอกโปรครั้งแรกนะเพราะฉะนั้น1252กดต่อมาได้เรื่อยๆลี่เล้งแต่พี่ถามหน่อยสิว่ารุ่นนี้มันต่างจากรุ่นอื่นๆของซาบีน่ายังไงบ้าง
2: อย่างแรกเลยนะคือถ้าเกิดเป็นความฟรีไซส์จะถามว่าเราใส่จะสวยได้ไงดูตรงนี้เลยสังเกตไหมคะว่าต่อให้เนื้อเราจะเยอะเขาจะมีเนื้อผ้าที่โกยให้และดูตัวเล็กลงด้านหน้าเก็บเต้าทรงให้หน้าอกมาชิดกันและยกอกขึ้นไม่ให้อกหย่อนยานส่วนด้านข้างเนี่ยนะเนื้อผ้าเขาก็เก็บเกลี่ยได้เนียนพอหันด้านหลังตัวเรามันจะดูวึบมันจะดูเล็กลง
1: โอ้โห
2: มันดูได้ S shape
1: ใช่
2: มันเริ่มมีอกมีเอวแบบนี้เลยและที่สำคัญเนื้อผ้าอยากให้ดูเนื้อผ้าจริง
1: ๆ
2: พี่เดียและทุกคนขาตัวนี้ความพรีเมียมของเขาเนื้อผ้ามันจะมีความเงาเป็นพิเศษเงาแล้วดูหรูหราแบบนี้ยังไม่พอนอกจากความเงาแบบนี้นะใส่เป็นเสื้อในก็ได้ใส่เป็นเสื้อครอปแล้วเอาสูทมาคุมยังได้เลย
1: เออใช
2: ่โชว์ได้เลยและตรงนี้นะคะไม่มีโครงเหล็กเลยแต่ว่ามันล็อกทรงสวยด้วยเนื้อผ้าที่เขาถักทอพิเศษล็อกด้านบนล็อกด้านล่างแล้วโอบปุ๊บเข้ามาเลยแบบน
1: ี้
2: เต้าทรงอกชิดร่องอกสวยและยังไม่พอด้านข้างเมื่อกี้ที่หลายคนบอกเอ๊ะตัวใหญ่เนื้อเยอะแถบเสื้อในเดิมแค่นี้เนื้อมันก็เลยปิ้นบนเนื้อมันเลยปิ้นล่าง
1: นี่มันเก็บเยอะมาก
2: แต่อันนี้สังเกตนะคะสองฝ่ามือเต็มเต็มมันเลยเก็บเกลี่ยเนื้อได้เยอะไงใครที่เคยมีเนื้อปิ้นใต้รักแร้มันจะได้เก็บเกลี่ย
1: เขาเรียกอะไรนะหนอกหลังก็ไม่ม
2: ีไม่มีหนอกไม่มีหนอกเพราะอะไรแล้วพอเนื้อผ้ามันเยอะมันปุ๊บมาแบบนี้อย่างพี่ ที่บอกปกติตัวเราต้องบานออกอันนี้พอมันเก็บเนื้อปุ๊บมันฟึบเข้ามาแบบนี้เลยด้านหลังก็เว้าลึกอ่ะสังเกตเห็นไหมด้าน
1: เนื้อปิ้นนะ
2: เห็นไหมด้านข้างเนื้อไม่ปิ้นแล้วพอมาด้านหลังปุ๊บมันเก็บเข้ามาแบบนี้เลยนะคะเต้าทรงก็สวยและที่สำคัญต่อให้มันเป็นฟรีไซส์แต่คุณปรับให้กระชับได
1: ้
2: ตรงนี้เลยสายบ่าสามารถปรับได้ทั้งหมดเห็นไหมเพราะถ้าเกิดดูใน VTR ของเราเนี่ยคนแรกกับคนที่สองหุ่นไม่เท่ากันแต่เสื้อในใส่ด้วยกันได้
1: เขาดูเอวเล็กไปเลยนะพอใส่ซาบีน่ารุ่นใหม่อะ
2: เพราะมันวุบเข้ามาแล้วตะขอตรงนี้3แถว3ตาวันไหนเป็นช่วงประจำเดือนหน้าอกขยายก็ปรับได้
1: เฮ้ยอันนี้ลดมาก
2: เพราะฉะนั้นจากตัวหนึ่ง750วันนี้เหลือตัวละ150บาท
1: ดูดิ
2: 750ป้ายราคาจะอยู่แบบนี้ซาบีน่าของแท้750วันนี้150บาทเฉพาะวันนี้วันเดียวจ้ะ
1: ค่ะอุ๊ยคุณผู้ชมอันนี้คือคุ้มมากนะลี่เล้งบอกว่าตัวเดียว750แต่วันนี้เราให้ไป899คุณได้ไป6ตัวนะ
2: ใช่แล้ว
1: แล้วเป็นครบเซตเลยเสื้อได้กางเกงชั้นในได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบโทรให้ทัน1252นานมากไม่เคยเห็นโปรแบบนี้หลักร้อยแบบนี้เลย
2: ใช่แล้วค่ะย้ำว่าส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้วันเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะและเรื่องของการระบายอากาศอยากให้ดูสดๆตอนนี้เลยเมื่อกี้จะให้

0: ว่ามันมีรูระบายอากาศเยอะขนาดนี้ใช่ไหมมาดูกันค่ะถ้าเกิดว่าลงไปที่ตรงนี้นี่พี่เดียมาช่วยหนูจับนิดนึง
1: เฮ้ยมันทะลุขึ้นมาได้
0: จะบอกว่ามันทะลุขึ้นมาระบายอากาศได้ดียังไม่พอค่ะวันนี้เราแถมกางเกงในไปด้วยถูกไหมกางเกงในไปอีก1ชั้นนะคะแบบนี้ก็คือระบายอากาศออกมาได้เลยไหนๆก็ไหนๆขอเสื้อในอีกสักตัวนึงลงไปแบบนี้ตอนนี้6ชั้นแล้วเสื้อใน2ตัวกางเกงในอีกตัวนึงคือนี่แหละค่ะความแตกต่างของเสื้อในตัวไป
1: แล้วน
0: ี
1: ่รวมฟองน้ำด้านในแล้วนะคุณผู้ชมที่ดูมันยังระบายอากาศได้
0: 6-7ชั้นเลยเพราะฉะนั้นรีบโทรตอนนี้ได้เลยเสื้อในซาบีน่าแบบนี้จากตัวนึง750เหลือ150บาทวันนี้วันเดียวค่ะจาก750เหลือ150บาทวันนี้วันเดียวเว้ยโทรค่ะกดเบอร์เลยตอนนี้1252กด1252โทรมาสั่งเสื้อในซาบีน่าลีก้าพูดตรงนี้ว่าอยู่กับ GMMO Shopping มา10กว่าปีไม่เคยเจอราคาถูกเท่านี้เลย
1: พี่ก็ไม่เคยเห็น
0: วันเดียวเท่านั้นค่ะเสื้อในซาบีน่า750เหลือ150บาท
1: 1252กดมาคุณผู้ชมจะบอกว่าตอนนี้สายลันไปเยอะมากๆนะอยากให้คุณทันจริงๆแม่ๆจ๋าคือไม่ว่าแม่จะแบบหน้าอกไซส์อะไรอันเนี้ยโปเนี้ยเหมาะกับแม่ๆมากแล้วมันคละไซส์คละแบบนี้คละสีไปให้แบบนี้ได้ด้วยเลยเนาะทั้งเสื้อชั้นในกางเกงชั้นใน
0: คือแบ่งกันได้3คนหารกันก็ลงตัวได้คนละชุดได้ทั้งหมด6ชิ้นแบบนี
1: ้
0: และขอย้ำนิดนึงว่าของแถม2นาทีสุดท้ายนี
1: ้
0: กางเกงชั้นในที่เราคละสีไปให้ฟรีไซส์น้องหุ่นคนนี้สะโพก46นิ้วและคุณดูว่า46ยังใส่ได้และยังยืดได้ด้วยเห็นไหม
1: ดูสบายอยู่เลย
0: ยืดแล้วเนื้อผ้าของกางเกงในก็เป็นแบบเอวสูงนะคะ1ฝ่ามือ2ฝ่ามือกว่ามันเก็บเกลี่ยหน้าท้องได้ดีและที่สำคัญเลยก็คือขออนุญาตหันน้องนิดนึงจะให้ดูว่าด้านข้างไม่มีตะเข็บเลยนะเห็นไหมว่าตรงเนี้ยไม่มีตะเข็บใดๆเลยเวลาเราใส่มันก็จะนุ่มใส่สบายเอาดูเนื้อแบบนี้เหมือนเนื้อถุงน่องเลยอ่ะทุกคนและให้ดูราคาของแถมก่อน
1: 30เซตสุดท้ายแล้ว
0: ราคาของแถม1ตัว390นะจ๊ะวันนี้ให้ฟรีไป3ตัวเท่ากับว่าให้ของแถมไป 1,000 กว่าบาทราคาของแถม 1,000 กว่าบาทแล้วแล้วแต่วันนี้คุณจ่ายแค่899แปลว่ากางเกงใน3ตัวก็ราคาเกินราคาขายวันนี้แล้ว
1: เซตสุดท้ายแล้วรีบเลยทำยังไงดีอ่ะ
0: ไม่มีเติมบอกเลยไม่มีเติมเอาอย่างนี้ให้เฉพาะคนที่กดเบอร์โทรในรายการทันหน้าที่สุดท้ายนี้ใครโทรมาได้ทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าหมดเวลาแล้วไม่เติมนะคะกดเบอร์มาเลยตอนนี้1252สั่งซาบีน่าบอกเอารุ่นที่ราคาดีที่สุดวันนี้วันเดียวจริงๆเสื้อใน3ตัวแถมฟรีกางเกงในอีก3ตัวนี่คือฟรีไซส์ทั้งหมดนะคะใส่สวยใส่สบายหารกันก็ลงตัวขายต่อก็คุ้ม
1: เ
0: พราะ6ตัวแบบนี้จากราคาเต็มเกือบ 3,500 วันนี้จ่ายแค่899เท่านั้นค่ะ
1: เพราะฉะนั้น1นาทีสุดท้ายรีเลนพี่ถามอีกทีนึงเอาชัดๆเลยว่ารุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นยังไง
0: อย่างแรกเลยนี่ค่ะใส่แล้วอกสวยใส่แล้วดูดีไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านหลังคือเก็บเนื้อได้เยอะมากเราจะดูตัวเล็กลงด้านหน้ายกอกขึ้นไม่ให้อกดูยานร่องอกก็ดูชิดส่วนด้านข้างก็
1: 1นาทีแล้ว
0: ว้ายนาทีสุดท้ายเก็บเกลี่ยเนื้อแบบนี้ไม่มีหนอกไม่มีใต้รักแร้เนื้อปิ้นแล้วและที่สำคัญมันคือฟรีไซส์ค่ะน้องคนนี้และน้องคนนี้เราใส่เสื้อในซาบีน่าเดียวกันหมดเลยไซส์เดียวกันใส่ได้อกตั้งแต่32ไปจนถึงอก46นิ้วใส่ได้นะคะและย้ำว่าราคาพิเศษแบบนี้นะคะให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นทุกคนได้ครบ3ตัว3
1: เข้าเครื่องซักผ้าอีกสักทีซิว่าเข้าแล้วมันเป็นยังไง
0: ได้เลยเดี๋ยวขอติดตะขอให้ดูแล้วเข้าเครื่องซักผ้าย้ำค่ะเสื้อใน3ตัวแบบนี้ฟรีไซส์รอบอกตั้งแต่32ไปจนถึง46นิ้วนี่46ยังมีเต้าทรงสวยๆเลยและซักเครื่องซักเครื่องไปเลยบิดแบบนี้กลับออก
1: จากเครื่องแล้วมา
0: เต้าทรงก็ยังสวยเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
1: คุณผู้ชมรีบโทรมา899-1252กดมาเรื่อยๆแล้วดูสิเข้าเครื่องเสร็จปั๊บออกมายังคงสภาพสวยงามเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น1252กดมาเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: 6ชิ้น1899-1252ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ธอหมายความว่าหมายถึง
1: เมื่อคืนที่คุณพิงเจอรำนะคะคุณพิงไม่ได้บอกคุณอาใช่ไหมคะ
0: ฉันยังไม่ได้บอก
1: พิง

0: ลำขอร้องนะคะลำขอร้องเลยว่าคุณพิงค์อย่าบอกคุณอานะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณอารู้คุณอาฆ่าลำตายแน่ๆค่ะ
1: ฉันไม่บอกก็ได้นะแต่เธอต้องบอกฉันว่า
0: ขอบคุณนะคะคุณพิงค์เดี๋ยวลำไปรอข้างนอกนะคะ
1: ลำเดี๋ยว

0: ลำ
1: คุณพิงคุณพิงกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: กลับมานานแล้วล่ะจ้ะคุณลือบอกว่าดำไม่ค่อยสบายก็เลยเข้านอนไปก่อนแล้วเป็นยังไงบ้างกินยาหรือยัง
1: อ๋อลำดีขึ้นแล้วค่ะคุณพิงขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงลำลำขอตัวไปนอนก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวสิลำ

0: คุณอายังไม่มาเลยอะค่ะคุณพิงเราจะไปทานกัน2คนก่อนหรือว่าจะรอคุณอาดีคะ
1: เราไปกินกัน2คนก่อนก็ได้จ้ะ
0: ได้ค่ะงั้นไปกันเลยนะคะ
1: เดี๋ยวลํา
0: ค่ะ
1: ฉันอยากรู้ว่าเมื่อคืนเธอกินยานั่นหรอ
0: ทำคิดอยู่แล้วเชียร์ว่าคุณพิงจะต้องถามดำใช่ค่ะลำกินยานั่นค่ะ
1: เธอกินทำไมอ่ะ
0: คุณพิงอย่าเพิ่งถามดำอะไรตอนนี้เลยนะคะ
1: ฉันก็ไม่ได้อยากถามนะแต่ว่ายาที่ฉันเห็นอ่ะมันเป็นยาคุมฉุกเฉินฉันถึงได้ถามไงเธอกินยานั้นทำไมอ่ะ
0: คุณพิงว่าคนที่กินยานั่นกินเพราะอะไรล่ะคะ
1: หมายความว่าเมื่อคืนเธอมีความสัมพันธ์กับใครเธอบอกฉันได้ไหมลำ
0: คุณพิงอย่ารู้เลยค่ะ
1: ลำ

0: ลัมฉันรู้นะว่าเรื่องแบบนี้นะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ที่ฉันอยากรู้เพราะว่าฉันเป็นห่วงแล้วฉันก็มั่นใจด้วยว่าคนอย่างลัมเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรกับใครง่ายๆแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นลัมคบกับใครด้วย
1: คุณพิงค์ไม่เคยเห็นก็ไม่ได้แปลว่าลัมไม่ได้คบกับใครนี่คะ
0: มันก็แสดงว่าลัมมีคนที่ลัมคบอยู่แต่ฉันไม่รู้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคุณพิงค์ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคนที่ลัมคบด้วยเป็นผู้ชายที่ดีมีฐานะเขาสามารถดูแลลัมได้ให้ลัมสบายได้ค่ะแต่ว่าลัมไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วค่ะแล้วคุณพิงค์ก็ไม่ต้องถามอะไรลัมมากกว่านี้ได้ไหมคะ
0: แค่มีเงินเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้นะบอกฉันได้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใคร
1: ลัมบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้ลัมบอกใคร
0: ทำไมถึงไม่ให้บอกอ่ะเขามีความสัมพันธ์กับลัมขนาดนี้แล้วนะทำไมถึงไม่ยอมให้เปิดเผยถ้าเขาไม่ให้เปิดเผยก็แสดงว่าเขาไม่ให้เกียรติลัมเลย
1: ก็เขาบอกว่าเขาไม่พร้อมอะค่ะคุณพิง
0: ทำไมถึงไม่พร้อมอะ
1: เขาบอกว่าเขามีเหตุผลของเขาอะค่ะ
0: เหตุผลเขาเหตุผลอะไรอะ
1: ลัมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
0: ลัมตำบอกชนะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครคือฉันไม่โอเคเลยที่เขาทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ยอมเปิดเผยด้วยดำเป็นเด็กในบ้านของฉันเป็นเหมือนน้องสาวของฉันฉันต้องรู้นะว่าคนที่มาทำกับน้องสาวฉันแบบนี้เป็นใคร
1: คุณพิงอยากรู้จริงๆหรอคะ
0: ใช
2: ่พิงพิง
3: คุณพิงอย่าบอกเรื่องนี้กับคุณอานะคะ
2: คุยอะไรกันเหร
0: อคุณหายไปไหนมาคะ
2: ผมไปเดินเล่นมาครับทำไมพิงหน้าเครียดจังอ่ะ
0: ไม่มีอะไรหรอกค่ะเมื่อกี้เพิ่งคุยกันเองค่ะว่าคุณหายไปไหนมาเพราะว่าเราสองคนเนี่ยหิวข้าวกันมากเลยค่ะว่าจะหนีไปเบรกฟาสต์ก่อน
2: อ๋อผมขอโทษหิวใช่ไหมครับ
0: หิว
2: ไปทานข้าวเช้ากัน

0: นพี่ขอดูมือถือหน่อย
1: ดูอะไร
0: ดูมือถือพี่บอกว่าขอดูมือถือหน่อย
1: อะไร
0: พี่จะดูว่าพิงโทรให้พลไปช่วยตอนกี่โมง
1: เออใจเย็นๆเดี๋ยวดูให้ไม่หงุดหงิดอะไรเดี๋ยวดูเองพี่พิงโทรมาประมาณ

0: สองทุ่มสองทุ่มมีอะไร
1: เพราะพี่อยากรู้ไงว่าคุณลือกับยายรำอ่ะกลับบ้านพักตอนไหน
2: ทำไมคุณลือกลับเข้าบ้านพักแต่พี่กับนายยืนอยู่ตรงทางเข้าออกหน้าบ้านพักคุณลือ
1: ทำไมไม่เจอคุณลือ
2: พี่ทนสงสัยไม่ไหวพี่ก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
0: แล้วพี่เห็นอะไร
1: ก็เห็นยายรำเดินกลับเข้าบ้านตอนสองทุ่มกว่า
2: แต่ไม่เห็นภาพคุณลือจากกล้องไหนเลยรำกับคุณลืออยู่ในบ้านพักตอนที่พี่ไปเคาะประตูแต่สองคนนั้นไม่เปิดพี่ไม่อยากจะคิดอะไรเร็วๆเลยนะพลแต่พี่อดคิดไม่ได้เลยว่าสองคนนั้นทำอะไรอยู่ในห้อง
1: คิดดูสิคุณลือบอกพิงว่ากลับมาจากเดินเล่นคุณลือโกหกถ้าไม่มีอะไรคุณลือจะโกหกพิงทำไมพี่จะไปบอกพิง
0: พี่หยุด
1: ปล่อยพี่เมื่อวานพิงต้องเจอกับอะไรบ้างแต่สองคนนั้นกลับทำระยำรับหลังพิงอ่ะ
2: พี่บอกแล้ว
1: ว่านางรำอ่ะมันไม่ใช่คนดีมันตอแหลมันร้าย
2: พิงดูแลมันปกป้องมันขนาดนั้นอ
1: ่
2: ะ
1: แต่มันกลับทำกับพิงอย่างนี้อ่ะพี่ไม่เอาหนูไว้แน
0: ่พี่ตีหยุดก่อนพี่ไปบอกพี่พิงตอนนี้แล้วถ้าเขาถามหาหลักฐานน่ะพี่เห็นกับตาเหรอว่าสองคนนั้นเขาทำอะไรกันน่ะ
1: พี่ก็ให้พิงไปดูกล้องวงจรปิดไงขนาดพี่ IQ ต่ำกว่าพิงพี่ยังคิดได้พิงก็ต้องคิดได
0: ้แล้วพี่พิงเขาพร้อมที่จะรับเรื่องนี้แล้วหรอพี่จำตอนแม่เราเห็นพ่อนอนกับคนอื่นได้ไหมขนาดพ่อพาผู้หญิงมานอนไม่รู้กี่คนแม่ยังไม่เคยรับได้เลยแล้วพี่พิงล่ะพี่เห็นสายตาเขาเวลามองคุณลือไหมพี่พิงรักคุณลือพี่พิงไว้ใจลำนำถ้าพี่ไปบอกเขาตอนนี้ว่าสองคนนั้นมีอะไรกันแล้วพี่พิงจะทำยังไง
1: แต่พี่ทนเห็นสองคนนั้นรุมทรยศพิงไม่ได้อะ
0: พี่คิดว่าผมทนได้เหรอพี่รู้ไหมว่าผมต้องอดทนแค่ไหนที่จะไม่กระทืบผู้ชายคนนั้นอะ

0: คุณรู้แล้วหรอรู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่
1: ผมรู้เมื่อไหร่ไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญคือผมจะไม่ยอมให้สองคนนั้นหลอกพี่พิงค์ไปอีกนานหรอก
2: หิวไหมครับ
3: บอกแล้วไงคะว่าหิวมากเลยอ่ะ
2: นี่ตรงนี้เลยตรงนี้นะครับ
3: ค่ะ
2: เชิญครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: คุณอาเลื่อนเก้าอี้ให้ลำบ้างสิคะ
2: เชิญไปทำเองสิ
4: ก็ลำปวดท้องนี่คะปวดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะค่ะ
2: เธอปวดท้องก็กลับไปนอนในห้องสิจะออกมากินตรงนี้ทำไมไปเลยเดี๋ยวฉันให้คนไปส่ง
4: ก็ลำเพิ่งจะปวดมากตอนนี้นี่คะลำขอโทษค่ะที่ลำทำให้คุณอาลำคาญลำทานที่นี่ไหวค่ะ
3: ลำวันนี้ปวดมากเลยใช่ไหมไหวไหม
4: มันก็ปวดเป็นพักๆอะค่ะแล้วก็ปวดจุกๆสงสัยว่าคงจะทานอาหารทะเลมากไปนะคะคุณอาช่วยเลื่อนเก้าอี้ให้ลำหน่อยนะคะ
3: มาค่ะเดี๋ยวฉันเลื่อนเอง
4: ขอบคุณนะคะคุณดาตี

0: จริงๆตรงนี้เป็นที่นั่งของฉันกับพลนะส่วนที่ของเธอฉันให้พนักงานจัดไว้อีกโต๊ะ
1: แล้วทำไมลำต้องไปนั่งตรงนั้นด้วยล่ะคะ

0: ที่ที่เจ้านายเขานั่งกันไงจ๊ะ
1: ตี
2: คุณอาอยากให้ดำแยกไปนั่งโต๊ะนั้นคนเดียวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณอาสั่งดำก็จะไปค่ะ
0: ทำไมต้องให้คุณลือบอกด้วยอ่ะเราก็มีขาเดินไปเองได้นี
2: ่ก็เพราะว่าคุณอาเป็นผู้ปกครองของดำไงคะว่าไงคะคุณอาน
1: ั่งด้วยกันโต๊ะนี้แหละเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาเพิ่มขอบใจนะละตีที่อุตส่าห์จัดโต๊ะไว้ให้อ่ะนะ
3: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับ
1: พี่จ๋า
0: สวัสดีค่ะคุณเวนัยมาทำอะไรนี่แต่เช้าคะ
3: อ๋อผมมาขอทานอาหารเช้าด้วยคนนะครับได้ยินว่ารีสอร์ทพี่ตีเนี่ยอาหารเช้าอร่อย
4: อาหารเช้าที่ไหนมันก็อร่อยเหมือนกันแหละฉันว่าแกควรจะชมว่าอาหารร้านตัวเองอร่อยน่าจะถูกนะ
3: เอ้าก็เพราะว่าผมมีร้านกาแฟของตัวเองนี่ไงผมถึงต้องไปชิมอาหารที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรดีเนี่ยผมจะได้กลับไปปรับปรุงที่ร้านตัวเอง
4: นะฉันว่าแกมาหาคุณลำนำมากกว่า
0: พิงนี่เวนัยเป็นเพื่อนรุ่นน้องของพลน่ะนี่คุณน้ำพิงเป็นภรรยาคุณลือแล้วก็เพื่อนสนิทของพี่จ้ะ
3: อ๋อครับสวัสดีครับคุณพิงสวัสดีครับคุณลือ
5: สวัสดีจ้ะ
3: ยังไงครับคุณลำนำผมขออนุญาตทานอาหารเช้าด้วยคนได้ไหมครับ
0: อุ้ยลำอนุญาตคุณเวนัยไม่ได้หรอกค่ะคุณเวนัยต้องขออนุญาตคุณตาตีค่ะลำเป็นแค่คนติดตามคุณอาคุณพิงมาเที่ยวเฉยๆค่ะ
5: ลำนี่น่ารักจังเนาะพูดเหมือนรู้อะไรควรอะไรไม่ควรอะแต่อย่าพูดอย่างเดียวนะต้องทำอย่างที่พูดด้วยนะ
0: ลำนั่งตะโนนนะคะคุณเวนัยจะนั่งได้หรือเปล่า
3: เฮ้ยนั่งได้สิครับทำไมจะนั่งไม่ได้ล่ะ
0: จริงเหรอคะอ๋อก็ลำกลัวว่าคุณนาตีจะมาว่าลำว่าไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรนะคะคุณพิงคะงั้นลำขอไปนั่งตรงนี้ก่อนนะคะจ้ะขอบคุณนะคะ
1: นาตีฉันว่าเธอพูดกับลำแรงเกินไปนะ
0: แรงเหรอ
1: แรงสิ
6: ค่ะขอจานข้าวหน่อยนะคะ
0: คุณลือเป็นผู้ปกครองรำไม่เห็นโกรธเลยหรือว่าคุณลือโกรธแต่ไม่แสดงออกค่ะ
7: ถ้าคุณตีเตือนด้วยความหวังดีผมไม่โกรธอยู่แล้วครับ
1: หิวก็ไม่ใช่หรอกินกันดีกว่าเนอะ
7: กินดีกว่า
1: น่ะค่ะหิวใช่หรอ
7: ใช่กรอกไหมครับ
1: ไม่ค่ะ

0: สบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: Hilux ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อม Dynamic Cloud ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
5: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางTicket Majorทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2

0: แกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: หัวหน้าตาไปดูอะไรมาครับ
4: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
1: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: กูรับงานมึงไม่ได้หมายความว่ากูจะช่วยมึง
6: พี่เอกในย่างของผมผมมอมผ้าเป็นคุณไปแล้วเพิ่มมีคุณขนาด
5: ผมไม่ได้มาในฐานะลูกค้าวันนี้ผมเป็นนักร้อง
7: ถ้ารักคุณต้องเสียใจพอคบกับผู้ชายมึงต้องตาย
8: พี่ว่าลืมเรื่องพี่เลไปก่อนดีไหมยังมีแฟนๆรอไว้อยู่นะ
9: ช่วงนี้ไว้เป็นอะไรไม่เหมือนที่พี่เคยรู้จักเลย
10: ไว้เป็นแบบนี้ละค่ะไว้อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พี่เลเคยรู้จักก็ได้นะคะ
11: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
12: ต่อจากนี
13: ้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
14: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
15: คิดว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
16: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
11: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่เธอยืนจะเคลียร์ทั้งหมด
5: คุณนายคะ
6: ครับ
5: เหมือนมีอะไรเลอะปากคุณนายอะค่ะ
6: นะครับข้างไหนครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลำเสร็จให้ค่ะ
6: คุณลำนำนี่เขาสนิทกับคนง่ายนะพี่นะนี่พี่เชื่อไหมว่าถ้าผมไม่ได้เป็นคนพาคุณลำนำไปเจอเวนายเนี่ยผมคงคิดว่าสองคนนี้เขารู้จักกันมานานแล้ว
5: นั่นแหละสิเนาะฟาร์มนี่สนิทกับคนง่ายจัง
6: ขอตัวเดี๋ยวมานะนี่เวนายมันคุยอะไรกับคุณลำนำครับเนี่ยดูสนุกจังนั่งด้วยคนนะครับ
5: ค่ะพอดีว่าคุณเวนายเนี่ยเขาเล่าเรื่องว่าเพื่อนชาวต่างชาตินะคะพาคุณเวนายไปตกปลาด้วยนะคะสนุกด
7: ี
5: ค่ะ
7: เพื่อนชาวต่างชาติพาไปตกปลา
6: คุณลำนำอย่าไปเชื่ออะไรเวนายมันมากนะครับไอ้นี่มันชอบใช้ทริคที่หลอกสาว
8: คุณลำนำไม่มีครับผมไม่เคยหลอกใครพี่พลอย่ามาดิสเครดิตแบบนี้ผมเสียหายนี่เกิดเชื่อขึ้นมา
6: ฉันต้องการให้แกเสียหายไงอยากทานอะไรเพิ่มไหมครับเดี๋ยวผมสั่งให้
8: ผมสั่งให้ไม่ครับเดี๋ยวคุณลำนำอยากได้อะไรผมจัดการให้หมดเลยหรือว่าอยากทานร้านอื่นไหมครับเดี๋ยวผมพาไป
5: ได้หรอคะ
8: ได้สิครับ
6: งั้นกับกรุงเทพนี่ผมขอพาคุณลำนำไปกินอาหารอร่อยอร่อยสักที่สองที่สามที่ได้ไหมครับ
8: พูดถึงกรุงเทพถ้าคุณลำนำกับกรุงเทพนี่เราจะคุยกันยังไงดีครับ
5: ลำก็ลืมเหมือนกันค่ะคอนแทคเนาะไลน์แล้วกันนะคะ
8: ครับเดี๋ยวครับ
9: พิงอิ่มแล้วใช่ไหมครับ
5: อิ่มแล้วค่ะ
9: งั้นเรากลับเข้าห้องไหมจะได้แพ็คกระเป๋าแล้วก็กลับกรุงเทพ
10: เดี๋ยวคุณกลับไปก่อนนะคะพี่พิงอยากไปเดินเล่นที่ทะเลหน่อยนะคะ
9: งั้นผมไปด้วย
10: ไม่เป็นไรค่ะคุณเข้าห้องไปก่อนเถอะจะได้พักด้วยเพราะเดี๋ยวต้องขับรถอีกตั้งไกลนะคะพิงเป็นคนเดียวได้ค่ะจริง
9: ๆโอเคงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ

0: เธอรู้ไหมว่าเวนายกับรำเนี่ยสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่คนเพิ่งพารำไปแนะนำให้รู้จักกับเวนายที่ร้านกาแฟเมื่อวาน
0: เออ
1: เธอผ่านทำไมอ่ะ
0: เปล่าไม่มีอะไร
1: ทำไม
2: เธอสงสัยอะไรรำกับเวนาย
0: ฉันไม่ได้สงสัยก็ดูเขาเหมือนสนิทกันดีอ่ะก็เลยอยากรู
2: ้รำไม่สนใจเวนายหรอก
0: เธอเอาเวลาไปสงสัยคนอื่นจะดีกว่านะพี่หมายความว่ายังไง
2: เธอจะเกลียดฉันก็ได้นะฉันเคยบอกเธอไม่รู้กี่ทีแล้วอ่ะว่ายายรำอ่ะมันไม่ใช่เด็กใสซื่ออย่างที่เธอคิด
0: จุตีทำไมอ่ะฉันอยากรู้จังเลยว่าทำไมเธอถึงไม่ชอบรำขนาดนั้นหรือเป็นเพราะว่าเขาเป็นแค่ลูกแม่บ้านแค่นี้หรอ
2: ไม่ใช่เธอรู้จักฉันมากี่ปีแล้วพิงอย่าว่าแต่ลูกแม่บ้านเลยต่อให้เป็นลูกคนจนขนาดไหนฉันก็ไม่เคยดูถูก
0: แล้วทำไมอ่ะเธอถึงต้องแสดงอาการไม่ชอบเพราะขนาดนั้น

0: รำมามันเอากับ
1: ใคร
0: มันเอากับใคร
2: เก็บของยังเขารอยกกระเป๋าอยู่นะ
0: ยัง
2: ไปเก็บสิจะได้กลับกรุงเทพ
0: อ๋อ
2: เออขี้งุดหงิดจริงๆนะพี่อย่าไปฟังอะไรพี่ตีมากเขาไม่รู้หงุดหงิดอะไรเห็นผมเสนอคุณลำนำมั้งเขาอย่างว่าแหละเขาคงจะห่วงน้องชายเพราะว่าน้องชายเขาหล่อมา
1: คุยกับฉันหน่อย

0: ้ำดำอย่าทำอย่างนี้ถ้าคุณพิงเห็นนะ
1: คุณพิงไม่เห็นหรอกค่ะลำดูแลคุณพิงไม่อยู่สักหน่อย
0: พิงจะอยู่หรือไม่อยู่เธอก็ห้ามทำแบบนี้รวมถึงคำพูดของเธอด้วยนะคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าที่เธอตั้งใจบอกว่าปวดท้องเนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรอย่าเล่นแบบนี้กับฉัน
1: ก็ลำปวดท้องจริงๆนี่คะลำไม่ได้จะสื่อถึงอะไรสักหน่อยอ่ะ
0: งั้นจำไว้เธอจะทำอะไรหรือพูดอะไรให้ระวังมากกว่านี้เธออยู่ห่างๆฉันไว้ถ้าไม่พูดกับฉันต่อหน้าคนอื่นได้ก็ยิ่งดี
1: คำก็ไล่ลำสองคำก็ไล่ลำคุณอาไล่ลำเนี่ยก็เพราะว่าคุณอารู้ว่าดำไปจากคุณอาไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ฉันไม่ได้ไล่ฉันพูดย้ำเตือนให้เธอรู้ไว้ว่าต่อให้ฉันมีอะไรกับเธอเนี่ยผู้หญิงที่ฉันรักคือพิงฉันจะไม่ยอมเสียพิงไปเพราะเธอง
1: ั้นก็แปลว่าถ้าลำไปหาผู้ชายคนอื่นคุณอาโอเคใช่ไหมคะ
0: ก็แล้วแต่เธอจะไปหาใครไปคุยกับใครถ้ามันทำให้พิงไม่สงสัยเธอกับฉันเนี่ยมันก็เรื่องของเธอ
1: แค่ลำอยู่ห่างคุณอาแล้วลำไปคุยกับผู้ชายคนอื่นคุณอาคิดว่าคุณพิงจะไม่สงสัยเราสองคนจริงๆหรอคะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีดาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: วันนี้กับวันปล่อยของเอาของดีๆมาฝากกันและอินเทรนด์มากๆตอนนี
2: ้
1: ดีเชื่อนะคะว่าหลายๆคนหลายๆบ้านมีปัญหาเรื่องของการตุนอาหารแห้งอาหารที่ต้องพร้อมทานวันนี้เลยจัดมาให้ตอนนี้ขายดีในออนไลน์มากๆเลยนั่นก็คือเส้นจากมะพร้าวตัวนี้นะคะฉีกซองแล้วทานได้เลยเก็บได้แบบไม่ต้องแช่เย็น1ปีเต็มเพราะฉะนั้นน้ำท่วมไฟดับต่างๆไม่ต้องกลัวฉีกซองปุ๊บกินได้เลยไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลเส้นไม่อืดเส้นไม่บวมและไม่ใช่วุ้นราคาพิเศษวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบเตรียมโทรได้เลยค่ะ
2: เอาล่ะเราไม่ได้มากันแค่2คนวันนี้เรามาพร้อมกับ CEO จากแบรนด์มาดามโคโค่นะคะสวัสดีค่ะคุณเบ
3: มสวัสดีค่ะ
2: คุณเบมเมื่อกี้ฟังพี่ลี่พูด
3: ใช่ค่ะ
2: หลายๆอย่างคือเราไม่เคยรู้จักเส้นแบบนี้กันมาก่อนใหม่มาก
1: เมนูเยอะมาก
3: เลยค่ะต้องขออนุญาตบอกเลยนะคะวันนี้บิ่มขออนุญาตเป็นตัวแทนนำของดีจากราชบุรีมาแนะนำแฟนๆชาวช่องวันนะคะปกติเวลาพูดถึงราชบุรีเราจะต้องนึกถึงมะพร้าวน้ำหอมถูกต้องไหมคะเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมได้รับการยอมรับหรือขึ้นทะเบียน GI ไปหลายประเทศทั่วโลกว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือดินดีน้ำดีอากาศดีต้องปลูกในจังหวัดราชบุรีเท่านั้นแต่วันนี้ธรรมดาเกินไปถ้าจะเอามาแค่น้ำมะพร้าวแต่วันนี้บิ่มเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเส้นค่ะใช่ค่ะเป็นเส้นจากน้ำมะพร้าวแท้ร้อยไม่มีส่วนผสมของแป้งไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่บุกไม่ใช่วุ้นนะคะแล้วของเรานะคะทำได้หลากหลายเมนูทั้งคาวและหวานเลย
1: อันนี้ลี่ถามนิดนึงได้ไหมเพราะว่าลี่เห็นมีทำขนมจีนมีทำอย่างเงี้ยเป็นแบบ
3: หม่าล่าชาบูได้ค่ะ
1: เป็นชาบูเป็นอะไรอย่าง

0: ี้ยลี่อยากรู้ว่าแล้วในเส้นมะพร้าวมันไม่มีกลิ่นมะพร้าวเหรอคะ
1: เรามีกระบวนการนะคะหรือว่านวัตกรรมใหม่เราถอดความหวานจากน้ำตาลหรือว่าถอดกลิ่นออกหมดแล้วก็เลยได้เป็นสูตรต้นตำรับคือสูตรเส้นจืดจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะ
0: แบบนี้เลยนะคะ
1: แล้วก็คุณสมบัติของเส้นเราดูดซึมซอสได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นหม่าล่า
0: อันเนี้ยอยา

0: ให้ทานตรงเส้นก่อน
1: เป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ลี่ความเหนียวนุ่มรสชาติมีน้ำมะพร้าวไหมแล้วก็เคี้ยวยากไหมมันดูดรสชาติไหม
2: มันมีความแบบว่าอร่อยอ่ะมัน
0: นุ่มหนึบนะคะไม่กรอบไม่แคร็กนะคะ
2: นิดนึงอ่ะกรุบกรุบสู้ฟันนิดนึงแต่ไม่ได้กรอบแล้วก็เรื่องสำคัญอันเนี้ยไม่ได้สดสุกนะแต่ว่ามันได้กลิ่นหม่าล่าคือมันดูดกลิ่นหม่าล่าดีมากแต่ไม่มีกลิ่นมะพร้าวเลยอยากได้ติดบ้านแล้วถ้ามันฉีกปุ๊บแล้วกินได้เลยไม่ต้องปรุงไม่ต้องตุ๋น
1: มาวันปล่อยของทั้งที่ขอบคุณดีเด็ดเลยนะคะ
0: โปรดีๆนะคะสำหรับแฟนๆชาวช่องวันนะคะเส้นน้ำมะพร้าวสูตรต้นตำรับหรือสูตรจืดนะคะรับไปเลย20ซองนะคะยังไม่พอบิ่มแถมเส้นน้ำมะพร้าวสูตรลอดช่องให้อีก5ค่ะแล้วบิ่มก็แถมเส้นน้ำมะพร้าวสูตรเฉาก๊วยให้อีก5รวมแล้ว30ซองปกติ 1,270 บาทวันนี้สำหรับแฟนชาวช่องวันรับไปเลย899บาทจัดส่งฟรีค่ะ
1: หารเฉลี่ยมาแล้ว30ซองนะคะทานได้30
0: มื้อ30
1: ม
0: ื้อ
1: เหลือแค่ซองละ29
0: บาทเท่านั้นเองแล้วก็ที่สำคัญพลาดน่าเสียดายมากๆนะคะเพราะพิเศษสำหรับ90สายแรกเท่านั้นนะคะวันนี้มีเพียง90เซต90สายแรกโทรเข้ามาได้เลยนะคะ899บาทจะส่งฟรี
2: กดเบอร์ได้เลย1252ลี่ย้ำนะเอาพูดตรงๆใน Shopee ในแอปออนไลน์ต่างๆเยอะมากที่เขา
0: วันนี้มาก
2: ตัวนี้แต่ว่าราคาซองนึงคือ49บาทวันนี้29บาท
1: ถูกมาก
2: ถูกมากย้ำฉีกซองแล้วทานได้เลยแล้ว
0: ด
2: ้วยต้องต้มนะจ๊ะ
0: ใช่ค่ะด้วยสถานการณ์น้ำท่วมด้วยช่วงนี้วิกฤตการณ์น้ำท่วมควรมีติดบ้านเอาไว้
3: แล้วที่สำคัญมันไม่ต้องแช่เย็นไฟดงไฟดับเอาไว้ในห้องเก็บของถึงเวลาฉีกก็กินได้เลย
0: ไม่ต้องจุดแก๊สไม่ต้องจุดเตา
1: ไม่ต้องรอ3นาทีเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เหลือ77เซตในรายการแล้วรีบโทรนะคะอันนี้ปราบเซียนเลยนี่เราทำทิ้งไว้สักพักแล้วนะคะปกติถ้าเป็นเส้นมันจะติดกันเส้นคลุกก๋วยเตี๋ยวคลุกแบบนี้เขาจะติดกันอันนี
0: ้ดูเท็กเจอร์เส้น
1: พร้อมๆกัน
0: เดี๋ยวดูพี่นุ้ย
1: เฮ้ย
2: ไม่ติดเลย
1: มันไม่ติดเลยแล้วเส้นดูดีมากคุณผู้ชมดูนะเขาเคลือบซอสแล้วซอสก็คือดูดน้ำคือดูดเข้าไปอยู่ในเส้นแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เลยนะคะ
2: ย้ำนะว่าอันนี้ไม่ต้องแช่เย็น
0: ไม่ต้องแช่เย็น
2: เก็บได้1ปี
0: 1ปีเต็มเลย
2: ฉ
0: ี
2: กซองแล้ว
0: ทานได้เลย
2: ได้เลยถามว่าราคาอันนี้29บาทไม่มีแป้งไม่มีไขมัน
0: ไม่มีน้ำตาลไม่ใช่ค่ะน้ำตาล0แป้ง0ไขมัน0แล้วก็1ซอง10กิโลแคลอรี่นะคะ
1: แล้วอร่อยมากคุณผู้ชมมันอร่อยเพราะว่าเขาจะเป็นหนึบหนึบกรุบกรุบแล้วคือให้ดูนะนี่คือเป็นส่วน
0: อันนี้เป็นส่วนมะพร้าวของเราเองเลยค่ะเราควบคุมตั้งแต่แหล่งผลิตเลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันล้างท้องนะคะเทศกาลกินเจใช่ค่ะ
2: กินเจคือทานได้
0: เริ่มต้นพรุ่งนี้แล้วนะ
2: คะ
0: กินเจทานได้เลยนะคะอันนี้เราสามารถใช้เป็นเส้นเจไปผัดหรือว่าถ้าเมนูของหวานนะคะเอาไปใช้ผสมกับนมถั่วเหลืองก็ได้ค่ะนอกจากคาวอยากให้ได้ชิมหวานด้วยค่ะพี่ลี่พี่นุ้ย
2: ย้ำนะคะว่าเจทานได้นะคะแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำจากพืชนะไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีไขมันด้วยและลี่ชอบตรงที่ทำได้ทั้งคาว
0: และหวานใช่ค่ะบิ่มถึงได้จัดมาเป็นคะทั้ง3สูตรให้ครอบครัวได้ทานกันทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุน้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่ทำได้หลากหลายเมน
2: ู
0: เริ่มต้นจากเมนูที่ชอบก่อนอ
2: ย่างนี้แปลว่ามันก็ไม่มีโซเดียมใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: ก็คือสามารถบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องสุขภาพก็สามารถ
0: ทานได้คนที่ควบคุมระดับน้ำตาลคนที่ควบคุมน้ำหนักอยู่นะคะสามารถทานได้เลยไม่ต้องรู้สึกผิดเลยค่ะ
2: และอันเนี้ยเส้นสีเขียวมันคือยังไงคะอันนี้จะเป็นนมสด
0: นมสดค่ะหรือว่าถ้าใครชอบทานกะทิก็ท็อปกับน้ำกะทิได้นะคะ
1: ความหวานแถมไปให้5ซอง
0: นะคะถูกต้องค่ะ
1: คือ
0: ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีน้ำตาลแน่นอนค่ะ
1: แล้วก็มีกลิ่นหอมใบเตยอ่อน
0: ๆใช่ค่ะพี่นุ้ย
1: คุณผู้ชมแล้วรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกผิดเพราะว่าปกติแล้วลอดช่องทำจากแป้งล้วนๆ
0: เลยแล้วยิ่งหวานอีกนะคะ
2: บอกนะว่ามันมีความหอมใบเตยแล้วก็นั่นกรุบกรุบอร่อยมาก
1: ใช่แล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมากคุณผู้ชมค่ะเส้นที่เป็นเส้นสีขาวสีใสนะ20ซองแล้วก็ให้เส้นที่เป็นลอดช่องอีก5ซองขาวก็อีก5ซองทั้งหมดคือ30ซอง30มื้อเอาไปราคาแค่899บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ซองละ29บาทถูกที่สุด
2: กล้าท้าเลยคุณซอสออนไลน์ได้เลย1ซองออนไลน์เขาขายกัน49วัน29บาทวันเดียวเท่านั้นเก็บได้1ปีไม่ต้องแช่เย็นอยู่ในตู้เก็บของใดๆก็ได้และถึงเวลาไม่มีน้ำไม่มีไฟคุณฉีกซองแล้วเททานได้เลยจ้ะ
1: มันเลิศตรงน
2: ี้แต่รีบพูดนะถ้าสมมติในสถานการณ์อย่างช่วงนี้น้ำท่วมมีนม UHT 1กล่
1: อง
2: แล้วก็มีเส้นอันนี้1เทใส่นมอิ่มแล้ว1มื้อ
1: พอเลยอ่ะอิ่มนะ
0: อิ่มพอ
2: ไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้ไฟใดๆเลย
1: ใช่แล้วคุณคิดดูนะ1มื้อ29บาทหาได้จากไหนอะตอนนี้ไม่มี
2: แลลี่ชอบตรงที่ไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ตามมันเหมือนเราได้ดูแลสุขภาพ
0: ได้ดูแลสุขภาพไปด้วยใช่ค่ะ
2: อีกอย่างนึงนี่เลยถ้าเกิดว่าเป็นเฉาก๊วยนมสดเฉาก๊วยชาไทย
0: ปกติ

0: ยชา
1: ไข่มุกเนาะอันนี้เราทานเป็นท็อปปิ้งแทนชาแทนไข่มุกแทนบุกได้เลยค่ะ
2: ใช่แล้วเราดูนะหน้าตาก็น่าทานไม่
1: ทั้ง
2: สอง
1: เมนูเลย
2: คุณผู้ชมขาแล้วขออนุญาตตักเส้นขึ้นมาทานแบบนี้เลยนะเพราะว่าเขาใส่ในชาไทยไง
0: ใช่แล้วคือแบบอันเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดเป็นยังไงบ้าง
1: อร่อยไหมคะ
2: เขาดูดน้ำชาไทยเข้าไปด้วย
0: จะบอกว่าอันนี้ชาเขียว
2: ขอลองมากแล้วมันอร่อยมากเลยอ่ะ
0: รสชาติคือเป็นยังไง
2: หอมแล้วเขาจะมีกลิ่นเฉาก๊วยเบาๆแล้วก็มีความหวานอ่อนๆก
1: ิน
2: แล้วไม่รู้สึกผิดแล้วหอมชาไทยนี่มันดูดไปในเส้นอีกคุณผู้ชมแล้ววันนี้รีบโทรเพราะว่าตอนนี้เหลือ36เส้น
1: ใช่ค่ะอยากให้เปิดประสบการณ์นะคะได้ลองทานเส้นใหม
0: ่ๆดูดน้ำชาเขียวมากเลย
2: คือมันเซอร์ไพรส์ตรงที่อะไรรู้ป่ะของคาวของหวานทำได้หมด
0: ได้หมดเลย
2: ติดตั้งไว้
0: ถูกต้องใช่แล้วชอบตรงที่มันไม่อืดแล้วมันเก็บได้1ปีไม่ต้องแช่เย็นอารมณ์ไหนก็กินได้แล้วเด็กเล็กผู้ใหญ่ได้ถูกอายุ
1: ถูกต้อง
2: กินได้หมดเลยคือมันไม่ลำบากคุณผู้ชมไม่ต้องใช้น้ำใช้ไฟคุณก็กินได้ไม่ต้องมีตู้เย็นที่บ้านถ้าไม่ต้องมีตู้เย็นเราก็รอดคุณผู้ชมเอาพูดแบบนี้ทุกบ้านต้องมีแล้วติดบ้านไว้เถอะเชื่อหนุ่ยมันได้กินได้ใช้แน่ๆแล้วคือช่วงนี้ถ้าบางวันที่เราออกจากบ้านไม่ได้เรามีเส้นมะพร้าวแบบนี้กิน
1: นะคะเตรียมความหอมใช่ค่ะเป็นอาหารทางเลือกแล้วก็เป็นอาหารทางรอด
0: ทางรอดทางรอดอันนี้ลิชอบชอบโอ้ยทานทุกคนลิก้าพูดว่าทั้งออนไลน์เขาขายกันถูกสุดก็49บาทต่อซองวันนี้29บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศบางคนบอกว่าออกจากบ้านไม่ได้ไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วไม่ต้องใช้ตู้เย็นไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเก็บใดๆเลยคือวางไว้ตรงไหนก็ได้ถึงเวลาฉีกซองเรากินได้เลยแบบนี้ย้ำนะคะว่าโทรนี้เท่านั้นไม่ถึง1นาทีสุดท้ายแล้วกดเบอร์1252
2: แล้วย้ำนะคะว่านี่คือทางรอดของคุณผู้ชมนั้นตุนได้ตุนไม่ต้องตุนแค่เซ็ตเดียวเป็นไรหลายเซ็ต
0: นอกจากทางรอดแล้วเห็นบอกว่ามันดีต่อสุขภาพด้วย
1: ดีต่อสุขภาพใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเบอร์ด้วยแล้วก็พรีไบโอติกนะคะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารได้ดีด้วยไม่ท้องอิ่มท้องอยู่ได้นานค่ะ
0: และย้ำว่าไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลนะจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นวันนี้รีโทรนะคะวันนี้คุณได้ไปทั้งหมด30ซอง30มื้อสั่งวันนี้ส่งวันนี้แล้วจ่ายแค่899บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านเดี๋ยวน้ำมาแล้วคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้ตุนได้ตุนรีโทร1252ส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางค่ะ
0: ขอบคุณคุณบิ๋มมากๆเลย
2: ค่ะขอบคุณค่ะชอบมาก
1: สนับสนุนสินค้าคนไทยเพื่อคนไทยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนถ่ายไว้ค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ไหน
0: มีอะไรจะคุยกับผม
2: เธอหึงลำเหรออ
1: ะไรนะ
2: เมื่อกี้ที่เธอไปแทรกกลางระหว่างเรนัยกับลำอ่ะเพราะหึงใช่ไหม
1: เปล่า
2: เปล่าแล้วทำแบบนั้นทำไมอ่ะฉันเคยคิดนะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ชายที่แมนคนนึงนี่แต่ที่ทำแบบนั้นเนี่ยเพราะเธอรู้ใช่ไหมว่าดัตตี้อ่ะไม่ชอบลำ
1: พี่ผมทำอะไร
2: ก็เธอแอบคบกับลำแต่ไม่ยอมให้เปิดเผยเพราะเธอรู้ว่าดัตตี้จะไม่ยอมรับใช่ไหม
1: พี่เกือบจะรู้จักผมดีแล้วนะแต่สุดท้ายพี่ก็ไม่รู้อะไรเลย
2: พลเห็นไหมโยกโยได้ไหมเมื่อคืนเธออยู่กับลำหรือเปล่า
0: ถ้าเมื่อคืนผมอยู่กับคุณลำแล้วใครเป็นคนฝากฝนไปรับพี่ฮะ
2: ฉันหมายถึงเธออยู่กับลำตอนก่อนที่ฉันจะโทรหาเธอไง
0: ใช่ผมอยู่กับคุณลำน้ำ
2: ก็นี่ไงที่ฉันบอกว่าเธอไม่แมนอ่ะ
0: ไม่แมนยังไง
2: ก็เธอไม่มีความรับผิดชอบอ่ะ
0: ผมไม่รับผิดชอบอะไร
2: เธอไปนอนกับเขาแต่เธอไม่ให้เขาบอกใคร
0: พี่รู้ได้ไงว่าผมมีอะไรกับคุณลำน้ำเขาบอกพี่เหรอ
2: เขาไม่ได้บอกแต่ฉันเห็น
0: พี่เห็นอะไร
2: ฉันเห็นเขากินยาคุมฉุกเฉินเมื่อคืน
0: พี่เห็นได้ไงอ่ะ
2: ฉันบังเอิญ
0: ก็แล้วทำไมพี่ไม่คิดว่ามีคนอยากให้พี่เห็นบ้างอ่ะ

0: มีอะไรเหรอคะคุณลือ
1: ฮัลโหลพิงขับรถคนเดียวโอเคไหมครับ
0: โอเคค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกผมแค่กลัวคนเหงาอะ
0: ไม่เหงาหรอกค่ะอุ้ยคุณอาระวังรถข้างหน้าค่ะระวังรถข้างหน้าสิคะ
1: ระวังอะไรอะไม่เห็นมีอะไรเลย
0: คุณอาก็ขับเราดีๆสิคะเราเห็นว่าคุณอาคุยโทรศัพท์มือถือในรถอะมันก็อันตรายอะค่ะเราก็เลยเตือนคุณอาไว้ก่อนนะคะ
1: ฉันขับรถดีอยู่แล้วไม่ต้องมาเตือนฉันหรอก
0: คุณลือขับรถไปเถอะค่ะไม่ต้องห่วงพิงนะคะพิงไม่เหงาแล้วค่ะ
1: โอเคครับ
0: นี่ลำผิดอีกแล้วล่ะคุณอาลำก็แค่เตือนคุณอาเองไงคะ

0: ี่ไม่คิดว่ามีคนอยากให้พี่เห็นบ้าง
1: โอเคเขาอาจจะอยากให้ฉันเห็นเพราะเขารู้ไงว่าถ้าฉันเห็นแล้วเนี่ยฉันช่วยเขาได้เขารู้ว่าราตรีไม่ชอบเขาและยังไงก็ไม่มีวันจะยอมรับเขาพลแต่ถ้าเธอรักเขาจริงจังกับเขาเธอก็อย่าทำแบบนี้สิเธอควรจะเปิดเผยหรือไม่เธออาจจะเห็นแค่ว่าเขาเป็นเด็กในบ้านของคุณลือเพราะเธอทำแบบนี้ฉันไม่โอเคนะ
2: พี่ฟังผมไว้นะผมไม่ใช่พ่อถ้าผมจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งผมจะไม่เห็นแก่ตัวผมจะใช้หัวใจและความรับผิดชอบแล้วถ้าผมจะรักใครนะอย่าว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกคนใช้เลยต่อให้เป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วผมก็รักแล้วถ้าผมจะรักใครสักคนหนึ่งนะมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับฐานะอะไรทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคำแค่คำเดียว
1: คำอะไร
2: ศีลธรรมไงผมไม่เคยแตะต้องคุณลำนำผมเคยบอกพี่ว่าผมอยากรู้จักเขาแต่ไม่ได้แปลว่าผมจะอะไรกับเขาถ้าตอนนี้ผมก็รู้จักเขามากพอแล้วรู้แม้แต่สิ่งที่พี่ไม่รู
1: ้สิ่งที่ฉันไม่รู้คืออะไรก็บอกฉันมาสิพล
2: บางทีคนที่พี่มองหาอาจจะอยู่ใกล้ตัวพี่ก็ได้นะ
1: ฉันไม่เข้าใจอ่ะ
2: พี่จำได้ไหมว่าผมบอกพี่เสมอนะว่าเวลาเดินพี่ชอบมองไปข้างหน้าหัดก้มมองอะไรที่อยู่ใกล้ตัวได้แล้วนะพี่เพราะบางทีพี่อาจจะสะดุดล้มเพราะสิ่งที่อยู่แค่ปลายเท้าพี่ก็ได้พี่ไม่ใช่คนโง่พี่ไม่ใช่คนตาบอดแค่พี่จะเข้มแข็งพอที่ยอมรับความจริงเมื่อไหร่แค่นั้นเองแค่นั้นเอง

0: ของฝากทั้งหมดนี้คุณพิมเป็นคนซื้อมาให้คุณนุ่มครับ
1: โอ้ขอบคุณ
2: เป็นแค่คนขนของมา
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: แหมคุณพิมนี่ใจดีจริงๆเลยนะคะไปไหนมาไหนต้องมีของติดไม้ติดมือมาฝากนุ่มทุกครั้งเลยอ่ะไม่เหมือนลูกสาวแม่เลยอ่ะไปไหนไม่เห็นมีของฝากแม่แถมน่ะมาถึงไปทักทายแม่สักคําคือคุณเข้า
3: แม่อย่าเอาลำไปเทียบกับคุณพิงเลยคุณอาพูดใส่หูลำตลอดเลยนะว่าลำกับคุณพิงอ่ะเทียบกันไม่ได้หรอก

0: ดำเดี๋ยวหยิบกระเป๋าไปให้ฉันด้วยนะ
1: เดี๋ยวผมจัดการเองก็ได้ครับ
0: ไม่ต้องหรอกค่ะให้ดำหยิบนั่นแหละค่ะ
2: ไปสิ
3: คุณอาหยิบแทนลำได้ไหมคะ
0: ทำไมอ่ะทุกทีเธอก็เป็นคนช่วยฉันนี่แล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่ช่วยล่ะ
2: นั่นสิลำไปหยิบกระเป๋า
3: คุณลำปวดท้องนี่แม่ปวดมากด้วยเนี่ยคุณอาหยิบแทนลำแล้วกันนะคะลำต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะ

0: นุ่มขอโทษคุณด้วยนะคะ
1: ไม่เป็นไรครับคุณนุ่มคุณนุ่มแค่เอาของฝากเข้าบ้านก็พอเดี๋ยวผมจัดการเอง
0: ได้ค่ะเดี๋ยวนุ่มจะดุให้นะคะ
1: รำนี่นับวันยิ่งเอาใหญ่เห็นพิงเอาใจก็คงนั่นแหละครับยิ่งได้ใจ
2: เดี๋ยวนะคะที่เขากล้าทำแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพิงเอาใจเขาคนเดียวเหรอคะ
1: ผมไม่ได้ว่าพิงอย่างงอนผมนะ
2: พิงไม่ได้งอนนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพิงเพิ่งจะคิดได้ค่ะที่คุณเคยเตือนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาใจเยรัมมากๆเนี่ยเขาจะได้ใจ
1: ใช่
2: แล้วคนอย่างเยรัมเนี่ยยิ่งเอาใจมากๆได้ใจมากๆก็ยิ่งออกฤทธิ์ถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้นะคะพิงจะไม่เอาใจเขาแล้วอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่ายังจะออกฤทธิ์อยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเขายังออกฤทธิ์อยู่ก็แปลว่าไม่ใช่พิงคนเดียวนะคะที่เอาใจเขาแล้วถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยคุณจะมาว่าพิงไม่ได้นะคะ
1: ผมไม่กล้าว่าพิงอยู่แล้ว เอางี้เดี๋ยวพิงเข้าไปอาบน้ำให้สบายๆนะเดี๋ยวผมจัดการของเอง

0: แกอย่าทำตัวแบบนี้อีกนะแม่ขอร้อง
1: รามทำอะไรแม่
0: ยังจะมากวนประสาทแม่อีกนี่ถ้าแกไม่อยากช่วยคุณพินยกกระเป๋าเนี่ยเพราะว่าแกปวดท้องแม่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่แกควรพูดจาให้มันดีๆหน่อยแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปเอ่ยปากให้คุณลือทำแทน
1: เมื่อก่อนลำอาจจะไม่มีสิทธิ์นะแม่แต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วล่ะแม
0: ่ทำไมจะไม่เหมือนกันฮะหรือแกบอกว่าแกเรียนจบแล้วไม่ต้องใช้เงินของคุณลือถ้าแกคิดแบบนั้นอ่ะนะแกคิดผิดแกจะไม่เจริญยังไงคุณลือเขาก็มีบุญคุณถึงแกเรียนจบแล้วแกก็ยังอยู่บ้านเขาในฐานะที่แกเป็น
1: แม่จะบอกว่าในฐานะที่เราเป็นแค่ลูกจ้างเนี่ยแม่ก็เป็นไปเถอะแต่ลำไม่ใช่
0: แกไม่ใช่คนใช้แต่แกเป็นลูกคนใช้ทำไมแกทำอย่างนี้ไอ้ลำ
1: ลำเกลียดอะแม่ลำเกลียดเขาว่าเจียมตัวเกินไปเพราะคำนี้มันทำให้ลำต้องคอยเห็นของของลำเป็นของคนอื่นลำเกลียดลำไม่อยากได้ยิน
0: แกไม่อยากได้ยินแกก็ต้องฟังยังไงแกก็ต้องฟังแกต้องเข้าใจเข้าใจไหมฮะมันเป็นความจริงแม่เป็นคนใช้แม่ทำงานแลกเงินแม่เลี้ยงแกมาด้วยตัวของแม่คนเดียวเนี่ยจนแกโตขนาดนี้แกควรภูมิใจในตัวแม่ไม่ใช่มาเกลียดอาชีพแม
1: ่ก็เพราะอาชีพแม่นี่แหละทำให้ลำโดนคนอื่นดูถูกแม่รู้ไหมแม่รู้ไหมว่าเวลาไปเรียนอะพอทุกคนรู้ว่าลำเป็นลูกคนใช้เขาทำยังไงกับลำรู้ไหมแม่ทุกคนแกล้งเอาขยะมาทิ้งที่โต๊ะลำทุกวันล้อลำบ้างแกล้งลำบ้างขนาดลำอยู่ที่มหาลัยอ่ะแม่เขายังไม่เลือกคบลำเลยจนลำต้องโกหกว่าลำมีบ้านที่รวยเป็นลูกคนรวยเขาถึงจะคบลำน่ะแม่
0: ก็ไปทำอย่างนั้นทำไมช่างพวกมันสิคนที่คบคนได้เปลือกแบบนั้นอ่ะไปแค่ไม่สนใจมันทำไมเขาไม่คบเราแล้วดีแล้วที่ลำดีแล้ว
1: แม่ก็พูดได้สิเพราะแม่อยู่แต่ในบ้านกับครัวเดียวชีวิตแม่มีอยู่แค่นี้แต่ชีวิตลำไม่ใช่แม่ชีวิตลำมันต้องไปไกลมากกว่านี้ลำไม่ยอมทนอยู่ในห้องนอนขนาดเท่าลังหมาแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรอกแม
0: ่แกกำลังดูถูกแม
1: ่กันแม่ก็เลิกห้ามนู่นห้ามนี่สักทีถ้าแม่พอใจกับชีวิตแบบนี้แม่ก็ทำไปเลยแต่ว่าลำไม่พอใจห้องของลำเนี่ยมันต้องเป็นห้องนอนใหญ่ๆแม่

ู้เสื้อผ้าของมัมต้องเป็นตู้เสื้อผ้าราคาแพงๆที่มีเสื้อผ้าแขวนเต็มไปหมดลัมอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมที่ลัมจะถือตอนไหนก็ได้ไม่ซ้ำกันสักวัน

0: นี่เลยมานี่เลยแกอยากได้แกอยากมีใช่ไหมไปหางานทำเลยไม่ใช่มายืนเพ้อเจ้อแบบนี
1: ้คนอื่นนะเขาคงต้องหลังขดหลังแผนเพื่อจะได้มันมาอย่างเช่นคุณพิงค์ไงแม่แต่ลำว่าลำฉลาดกว่าแล้วลำก็ได้ทำตามความฝันโดยที่ลำไม่ต้องทำงานอะไรเลยก็ได้แม่
0: ลำมันไม่มีหรอกไม่มีที่มันจะได้อะไรมาง่ายๆโดยไม่ทำอะไรเลยอ่ะนอกจากไปลักกินขโมยกินโกงเขากินหรืออยากรวยเร็วๆด้วยวิธีทางลัดไอ้ลำแกคงไม่คิดทางลัดใช่ไหมที่ได้อะไรมาง่ายๆอ่ะแต่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมลำใช่ไหมบอกแม่สิ

0: ้มมองอะไรที่อยู่ใกล้ตัวได้แล้วนะพี่เพราะบางทีพี่อาจจะสะดุดล้มเพราะสิ่งที่อยู่แค่ปลายเท้าพี่ก็ได้พี่ไม่ใช่คนโง่พี่ไม่ใช่คนตาบอดแค่พี่จะเข้มแข็งพอที่ยอมรับความจริงเมื่อไหร่แค่นั้นเองแค่นั้นเอง
1: เนี่ยนอกจากคุณลือจะหายไปรำก็หายไปอีกคน
2: รำหายไปตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ตั้งแต่ก่อนพี่โทรหาผม
2: ก็นานแล้วนี่แล้วคุณลือล่ะคุณลือหายไปตอนไหน
1: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะรู้แต่ว่าคุณลือดื่มอยู่ในห้อง
2: ลำตอนนี้ปวดมากเลยใช่ไหมไหวไหม
3: มันก็ปวดเป็นพักๆอะค่ะแล้วก็ปวดจุกๆเนี่ยสงสัยว่าคงจะทานอาหารทะเลมากไปนะคะ
2: ลำเดี๋ยวหยิบกระเป๋าไปให้ฉันด้วยนะ
3: คุณอาหยิบให้ลำหน่อยได้ไหมคะ
2: ทำไมอะ
3: คุณลำปวดท้องนี่แม่ปวดมากด้วยเนี่ยคุณอาหยิบแทนลำแล้วกันนะคะลำต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะ

0: เรื่องฉุกเฉิน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
4: ก็จะสอยมะม่วงสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
4: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะมันไม่เหมือน
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
4: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ค่อยๆเดินนะแม
4: ่อุ๊ยหลางหลาย
6: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
4: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
9: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5500ไทยประกันชีวิต
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
12: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
11: ดูเม็กซ์ดูโกรสาร D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
13: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
14: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
15: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
17: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
18: ช
17: า
18: ร์จ
17: ย
18: ัง
17: ใครตะโกนแบบมาวันแม
19: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
12: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลละ
8: คนคอนตร
12: งผมว่าได้ค่ะ
8: เขารู้กันว่าเราเก่ง
7: คำว่าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบวกถึง30ธันวาคมนี้ค่าฟอร์แคช
0: เรื่องฉุกเฉิน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
20: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
21: ไหนไม่เห็นมีเลย
20: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนไนซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
22: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันส่งสำนวนคดีกองสอบท้องถิ่นถึงปปช.ทันกรอบระยะเวลา30วันแต่ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาเพราะหมดอำนาจคุมตัวไม่กังวลหากผู้ต้องหาหลบหนีปปช.ประสานให้ตำรวจเร่งจับได้ส่วนทงไม่เถียงวันนี้รวมวิเคราะห์ประเด็นร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ล็อกเป้าชื่อ18รัฐมนตรีบันเทิงทิพย์ประไตชมสดพร้อมกัน 15:45 น.ช่องวัน31
23: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
24: อย่าสนุกอ่ะ
25: มันต้องมีตัวเปิด
26: อ
0: แค่เปิดได้ชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199 บาท
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2571

0: ก้มมองอะไรที่อยู่ใกล้ตัวได้แล้วนะพี่เพราะบางทีพี่อาจจะสะดุดล้มเพราะสิ่งที่อยู่แค่ปลายเท้าพี่ก็ได้พี่ไม่ใช่คนโง่พี่ไม่ใช่คนตาบอดแค่พี่จะเข้มแข็งพอที่ยอมรับความจริงเมื่อไหร่แค่นั้นเองแค่นั้นเอง
1: เนี่ยนอกจากคุณลือจะหายไปรำก็หายไปอีกคน
2: รำหายไปตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ตั้งแต่ก่อนพี่โทรหาผม
2: ก็นานแล้วนี่แล้วคุณลือล่ะคุณลือหายไปตอนไหน
1: ไม่รู้เหมือนกันอะรู้แต่ว่าคุณลือดื่มอยู่ในห้อง
2: รำตอนนี้ปวดมากเลยใช่ไหมไหวไหม
3: มันก็ปวดเป็นพักๆอะค่ะแล้วก็ปวดจุกๆเนี่ยสงสัยว่าคงจะทานอาหารทะเลมากไปนะคะ
2: รำเดี๋ยวหยิบกระเป๋าไปให้ฉันด้วยนะ
1: คุณอ้ายหยิบให้รำหน่อยได้ไหมคะ
2: ทำไมอะ
3: คุณลำปวดท้องนี่แม่ปวดมากด้วยเนี่ยคุณอาหยิบแทนลำแล้วกันนะคะลำต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะ

0: คุณนุ้มคะ
1: มีอะไรคะคุณพิงคุณพิงมีอะไรจะบอกนุ้มไหมคะ
0: คุณนุ้มไปกับพิงหน่อยได้ไหมคะ
1: ไปไหนคะ
2: พิงจะพาคุณนุ่มไปบ้านของแม่พิงด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะวันนี้พิงโทรหาคุณแม่จะเอาของฝากไปให้ก็เลยเพิ่งรู้ว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะคะแล้วแม่บ้านเนี่ยก็ดันลากลับไปต่างจังหวัดด้วยพิงก็เลยอยากจะไปอยู่ดูแลคุณแม่สัก 2-3 วันแล้วก็เลยอยากจะขอเอาคุณนุ่มไปด้วย
2: งั้นผมไปด้วย
0: ไม่ต้องหรอกค่ะคุณอยู่นี่แหละพิงไปแค่ 2-3 วันเองนะคะเดี๋ยวก็กลับแล้ว
2: แต่ถ้าพิงไม่อยู่แถมคุณนุ่มก็ไม่อยู่อีกคนแล้วผมจะอยู่บ้านคนเดียวยังไงล่ะ
0: อยู่คนเดียวที่ไหนล่ะคะดำก็อยู่ด้วยนะคะ
2: ดำกับคุณนุ่มเหมือนกันซะที่ไหนล่ะพิง
3: ใช่ค่ะคุณพิงดำกับแม่ต่างกันค่ะตรงที่แม่น่ะแก่ส่วนดำน่ะยังสาวนะคะ
2: ไม่ได้เกี่ยวกันซะหน่อยฉันหมายถึงเรื่องการดูแลบ้านเธอนี่ทำอะไรแทนคุณนุ่มได้บ้างล่ะ
3: คุณพิงพาแม่ไปดูแลคุณแม่ของคุณพิงเถอะนะคะไม่ต้องห่วงคุณอาเลยค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดำอยู่กับคุณอาสองคนตอนไปต่างจังหวัดไงคะลำก็เคยดูแลคุณอาแทนคุณพิง
0: พิงด้วยอ่ะตอนแรกฉันก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยอะแต่ตอนนี้ฉันจำได้แล้วนะว่ารำเนี่ยคอยดูแลคุณลือให้ฉันอยู่เสมอ
3: ค่ะคุณพิงพาแม่ไปเถอะค่ะตรงนี้ไม่ต้องห่วงคุณอาเลยนะคะเดี๋ยวรำดูแลเองค่ะรับรองเลยนะคะว่าคุณพิงไว้ใจคนไม่ผิดแน่ๆค่ะ

0: ไปค่ะคุณนุ่ม
1: ค่ะ
0: เข้าบ้านกันเถอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แม
1: ่สวัสดีค่ะคุณน้ำผึ้ง
2: สวัสดีจ้ะสบายดีนะไม่ได้เจอกันซะนาน
1: นุ่มสบายดีค่ะคุณน้ำผึ้งล่ะคะเป็นยังไงบ้างเห็นคุณน้ำพิงบอกว่าคุณน้ำผึ้งไม่ค่อยสบาย
2: ก็ไปตามวัยอะจ้ะตอนสาวๆอะใช้ลากไปเยอะตอนนี้เขาคืนละ3วันดี4วันเวียนหัวไปเข้าบ้านก่อน
1: อ๋อคุณน้ำพิงอะซื้อของมาฝากเยอะแยะเลยล่ะค่ะเดี๋ยวนุ่มไปขนของก่อนนะคะ
2: อุ๊ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวให้เด็กไปขนได
1: ้อ้าวเด็กแม่บ้านยังอยู่เหรอคะเห็นคุณน้ำพิงบอกว่าแม่บ้านลากลับต่างจังหวัดให้นุ่มน่ะมาช่วยดูแลคุณน้ำผึ้ง
2: ได้ข่าวมาจากไหนลูก
3: พิงคงฟังผิดนะคะแต่แม่คะเห็นแม่บ่นว่าแม่อยากจะทานขนมจีนน้ำพริกแล้วก็ผักบุ้งทอดฝีมือของคุณนุ่มนี่คะคุณนุ่มคะช่วยทำให้แม่ทานหน่อยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวมือค่อยกลับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: เข้าไปในบ้านค่ะ

0: แม่คะทำไมออกมาเดินตากแดดล่ะคะเดี๋ยวก็เวียนหัวหรอก
1: มีอะไรจะคุยกับแม่ไหมลูก
0: โอ้โหนี่แม่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะคะพิงกำลังบ่นแม่อยู่

0: คนที่เปลี่ยนเรื่องน่ะคือเราลูกมีปัญหากับลือใช่ไหมจะไปยืนอยู่ตรงนั
1: ้นที่เธอยืนอีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีดาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่นะร่างกายของเราก็จะต้องพร้อมเสมอค่ะฉะนั้นเราจะต้องใส่ใจและดูแลร่างกายของเราเป็นพิเศษวันนี้คือโปรโมชั่นคือเลิศมากๆเลยนี่บอกก่อนเลยเซตใหญ่240แคปซูลเฉลี่ยแคปซูลละ4บาทอะดูซิว่าใครมีอาการเหล่านี้วิงเวียนหน้ามืดวูบอ่อนเพลียหรือว่าทานอะไรก็แบบว่าไม่ค่อยอยากทานนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอวันนี้มาฟังกันดีกว่าไปพบผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะดร.ป๋อสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับการใส่ใจตัวเองการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะครับไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามโดยเฉพาะยุคนี
2: ้
3: บางที่น้ำแห้งยังครับ
2: น้ำเพิ่งแห้งค่ะ
3: บางที่น้ำแห้งแล้วนะครับบางที่กำลังต้องรอรับน้ำใหม่เข้ามาเมื่อก่อนเนี่ยคุณอ๋อมบอกว่ายกกระสอบเนี่ยแทบจะหน้ามืด
2: โอ้โหไม่ใช่แทบจะหน้ามืดไปแล้ว
3: ครับอาจจะกินไขมันเยอะก็ได้นะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเวลาคนกินของหวานหวานมันของทอดนะครับมันจะไปสะสมตามร่างกายบางคนนี่รู้สึกว่าออกกำลังกายแต่กินอะไรก็ได้กินไม่อ้วนไปตรวจมาเนี่ยโอ้โหกินไขมันเต็มไปหมดเลยมันก็อยู่ตามร่างกายพวกนี้บางอย่างมันซ่อนเอาไว้น
2: ะ
3: เรากินไปเรื่อยๆพฤติกรรมเป็นนี้ไปเรื่อยๆบางทีเราไม่รู
2: ้แสดงว่าเราดักไขมันไว้หรอ
3: เราซ่อนไว้อยากรู้ว่าเป็นยังไงลองเปิดถังดักไขมันที่บ้านดูนะครับเปิดมาเนี่ยที่บ้านถังดักไขมันเป็นยังไงในร่างกายเราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรากินทุกวันเพราะนั้นวันนี้นะครับสุภาพสดให้ทุกคนแข็งแรงรับทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็คนที่ชอบกินหวานกินมันกินของทอดผมอยากเอาน้ำมันที่ดี4ตัวที่เหมาะกับสุขภาพคนไทยมาให้ที่สำคัญคือมีโปรโมชั่นช่วยคนไทยโดยเฉพาะในสถานการณ์เนี่ยผมกับแม่ก้อยนะครับแม่ก้อยคุยบอกว่าแม่ก้อยเนี่ยไปเห็นสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอยากทำโปรโมชั่นช่วยคนไทยทุกคนนะครับเราเจอจัดโปรโมชั่นพิเศษมาเป็นราคาไม่ถึง 1,000 บาท
2: หมายความว่าวันนี้วันเดียวนะ
3: วันนี้วันเดียวนะครับโปรโมชั่นไม่ถึง 1,000 บาทแต่ว่าเนื่องจากมารายการทุนอ๋อมผมได้เตรียมของแถมให้เป็นกระบะเลยนะครับ
2: เพราะว่าอันแรกบอกใช่ไหมว่าอ๋อมขอ
3: รู้ทางรู้ทางนะครับอันแรกคือถุงใหญ่เป็นถุงรีฟิล1ถุงนี้ได้180แคปซูลเท่า6กระปุกนะครับ6กระปุกที่ถุงใหญ่ๆแน่นๆ6กระปุกแล้วผมก็เตรียมของแถมมาให้1กระปุกเป็นกระปุกที่7
2: โอ
3: ้และแถมอีก5ซองเผื่อพกพา
2: ทำไมแถมเยอะจังอ่ะวันเนี้ย
3: อุ๊ยตัวเนี้ยสำคัญมากผมจัดถุงยังชีพผมใส่ตัวนี้ไปให้นะผมเตรียมของไปแจกนะครับที่สำคัญคือชุดเนี้ยราคารวมจากราคาเต็มนะครับที่ลดแล้วเน็ตนะครับ1,299ลดอีก300บาทในรายการนี้เพราะนั้นจ่ายเพียง990บาท
2: ไม่ถึงพัน
3: ของทั้งหมดนี้ไปเลย
2: อุ้ยตายแล้วได้ทั้งหมดนี้เลยไม่บอกก่อนนะว่าคือถุงนี้คือดีมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเต็มเลยนะคะเนี่ยเต็มถุงเลยนะเนี่ยทั้งหมดนี้คือเป็นแบบว่าแคปซูลหมดเลย
3: แน่นๆนะครับ
2: ถุ
3: งนี้ถุงซิปล็อกด้วยแล้วเป็นถุงอลูมิเนียมนะครับสามารถซื้อไปเติมของเก่ากระปุกเก่าได้หรือว่าถ้าไม่มีกระปุกนะครับเอาถุงตัวนี้กิน
2: เสร็จก็ติดซิปล็อกแล้ว
3: ที่สำคัญคือได้ทั้งหมด240แคปซูล
2: คือหมายความว่าทั้งหมดเนี้ยคืออ
3: ันนี้180นะครับ
2: 180
3: เท่ากับ6กระปุกบวกเป็นเท่ากับ7บวกเป็นเท่ากับ8ได้240แคปซูลทานได้1แคปซูลทานได้8เดือ นอย่างแม่ก้อยเนี่ยที่ทานประจำนะครับแม่ก้อยที่ย้ำบอกว่าแม่ก้อยเนี่ยเป็นสายกินนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยลำบากอยากให้โปรนี
2: ้
3: คนที่ชอบกินหวานกินมันกินเค็มรู้สึกวิงเวียนเหมือนจะวูบรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียอักเสบง่ายนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอนะครับอึดอัดไม่อยาก
2: ทุกคนกดเบอร์ด้วยนะ1252นะ
3: 1252
2: เดี๋ยว
3: ฟังเพลินนะเหมือนคุณป้าคนนี้นะครับคุณป้าคนนี้คุณลุงก็เป็นสายกินแล้วไม่ค่อยออกกำลังกายกินแล้วก็ตามผู้สูงอายุเนี่ยครับบางทีเนี่ยตอนวัยทำงานตอนวัยอะไรเนี่ยออกกำลังกายได้พอสูงอายุมาก็ไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับทุกอย่างก็สะสมอยู่ในร่างกายนะครับเพราะนั้นคนทานหลากหลายแต่ไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้จริงที่มาเล่าถึงที่ประสบการณ์เขาอย่างเดียวนะครับหลายท่านก็ใช้อย่างเช่นแม่ก้อยตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร
2: ์
3: อยู่หน้ากระปุกแล้วก่อนหน้านั้นแม่ก้อยมีปัญหานะครับแม่ก้อยบอกว่ารู้สึกว่าตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกกลับไปนอนไม่หลับพอตื่นมาทำงานนะครับวิงเวียนหน้ามืด
2: แล้ว
3: แม่ก้อยบอกว่าง
2: านเยอะ
3: ตอนนี้ก็เยอะตอนนี้ก็กลับมาเพราะตอนนี้แม่ก้อยกลับมาแข็งแรงกลับมาใส่ใจตัวเองนะครับแม่ก้อยบอกว่ารู้สึกว่าหน้ามืดปรึกษาแม่อีทบอกโทรคุยกันผมบอกแม่ก้อยชอบกินของทอดของมันชอบกินอาหารทะเลชอบกินผลไม้หวานๆใช่ไหม
2: นี่อาหารอร่อย
3: ต้องปรับอาหารแม่ก้อยบอกฉันไม่ยอมปรับอยู่มา70ปีแล้วขอกินของอร่อยๆได้ไหมการกินคือความสุขผมเลยบอกต้องกินตัวนี้น้ำมัน4ตัวนะครับน้ำมันมะพร้าวมีมิดเดิลเชนไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ตัวน้ำมันกระเทียมนี่แหละความเผ็ดของกระเทียมเวลากินข้าวขาหมูมันๆแม่ก้อยบอกกินทีน
2: ะ
3: ยกขาเลยกินกระเทียมสดนะ

0: ครับแต่เตรียมสดบางทีกินก็ไม่ไหวเพราะว่ากลัวเผ็ดกลัวปากเหม็นนอกจากนั้นยังมีน้ำมันลำข้าวงาขี้ม้อนตัวนี้รวมกัน4ตัวในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจดวิจัยจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์
0: ช่วยเรื่องการนอนหลับนะครับแล้วตัวนี้มันลดการดูดซึมของไขมันใหม่ช่วยสลายไขมันเก่าด้วยนะครับเพราะนั้นเอาไขมันดีไปไล่ไขมันเลวได
1: ้ไขมันดีตัวที่คุณปอใส่ไปคือดีหมด
0: ดีหมดวิจัยมาแล้ว
1: ม
0: ีทั้งแกมมาโรซานอลทั้งโอเมก้า3ทั้งสารสำคัญจากกระเทียมสารสำคัญจากน้ำมันมะพร้าว
1: เทีย
0: ม
1: 252เบอร์นี้จ้ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษมากๆนะครับแล้วก็สุภาพบุรุษอยู่คู่ไทยมาปีนี้เป็นปีที่76นะคร
1: ับ คุณปอที่ไหนก็ทักทายได้นะ
0: ทักทายได้ครับผม
1: เรามีทั้งมาตรฐาน
0: เอ็มพีเอสโอมีฮาลาลนะครับเนี่ยไปไหนเจอแม่ก้อยเจอแม่ก้อยก็เห็นหน้าแม่ก้อยยิ้มๆนะครับก็นึกเสมอนะครับว่าการทานอาหารการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะครับไปหมดเลย
1: ไปหมดเลยทั่วเลยทั่ว
0: แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วย
1: ไป
0: ทุกที่นะครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้เราอยากให้คนไทยทุกคนนะครับโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมช
1: ั่
0: นจำกัดเหลือ60เซตช่วยเหลือคนไทยนะครับ990บาทได้1ถุงใหญ่180แคปซูลแถมอีก1กระปุกแถมอีก6ซองเทียบเท่ากับ240แคปซูล
1: เ
0: ทียบเท่ากับ8กระปุกเดิมเลยนะครับปกติเนี่ยเราเคยขายอยู่6กระปุก7กระปุกพันกว่าเดี๋ยวนี้ได้เทียบเท่ากับ8กระปุกเหลือ990บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับ
1: ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง
0: เราจัดการเรื่องเคลียร์เรื่องโกดังแล้วของได้รับเร็วแน่นอนนะครับได้รับเร็วแน่นอนแต่ต้องรีบโทรเบอร์1252นะครับผม
1: สแกน QR code ที่อยู่หน้าจอหรือว่าแอดไลน์ช็อปวัน31นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยบอกเลยว่าสุภาพโอสถนี่คือมั่นใจได้เลยอยู่คู่คนไทยมาเท่าไหร่คะ
0: 76ปีครับมาหาจีเอ็มพีไอเอสโอทุกอย่างมาพร้อมอยากย้ำนะครับวิงเวียนหน้ามืดเหมือนจะวูบอ่อนเพียงง่ายร่างกายรู้สึกอักเสบนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอตื่นมาก็ไม่สดชื่นนะครับแล้วบางทีเนี่ยกลมๆนั่งขึ้นๆเงยๆเหมือนจะหน้ามืดนะครับบางทีเนี่ยยกกระสอบมาหน้ามืดแรงยกกระสอบไม่ไหว
1: มึนหัว
0: ครับผมเพราะนั้นอยากให้ใส่ใจตัวเองนะครับคู่ควรการปรับอาหารการนอนที่ดีที่สำคัญคือโปรโมชั่นนี้ต้องรีบสั่งเพราะว่าของเหลือน้อยมากๆนะครับการที่ผมจัดโปรโมชั่นเนี่ยกับแม่ก้อยอยากให้คนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่ด
1: ี
0: มาม่าผมเองท่านประธาน
1: ท่านประธาน
0: สุขภาพบริสุทธิ์นะครับก็ดูแลร่างกายตัวเองวันนี้อายุ70แล้วแต่ก่อนหน้านั้นตอนนี้60กลายเป็นคนแก่ตอน60เนี่ยนั่งงอมงอมแก่ๆอยู่บ้านนะครับเพราะว่าไม่ออกกำลังกายกินนอนนอนแล้วมาม่าชอบกินอาหารจีนชอบทำขนมทำเบเกอรี่
1: ของจีนมันก็จะอ
0: มันโอ้ยทั้งไขมันทั้งน้ำตาลทั้งของทอดแต่ตอนนี้เห็นไหมครับคล่องแคล่วไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยสบาย
1: มาม่าไขมันดีไงร่างกายไงไขมันเร็วไปหมดแล้ว
0: ไม่ใช่เพราะกินตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยแต่มาม่าก็มีพฤติกรรมการกินนี่ไปเที่ยวไปหลาน9คน
1: ไปครบเลย
0: ไปหลาน9คนนะครับการได้วิ่งเล่นอุ้มหลานนี่มีความสุขแล้วก็นอกจากไปท่องเที่ยวไปทำ CSR ช่วยเหลือชุมชนด้วยนะครับล่าสุดก็คือสุภาพบุรุษกับมาม่าเนี่ยเราจัดชุดถุงยางชีพไปก็ตัวโฟมิออยไปแหละเพราะบางทีเนี่ยได้ของมาแล้วเลือกการทานอาหารไม่ได้เพราะนั้นเราอยากให้ทุกคนดูแลร่างกายจิตใจให้พร้อมนะครับเพราะว่ามาม่าผมก็ใส่ใจตัวเองแม่ก้อยก็ใส่ใจตัวเองทุกคนเนี่ยผมเข้าใจว่าช่วงนี้ลำบากจริงนะครับไม่ว่าจะน้ำท่วมน้ำรถสาการต่างๆนะครับเราเลยทำโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งเหลือแค่14เซตแล้ว
1: เหลือ14เซตแล้ว
0: นะครับ990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีทั้
1: ง
0: ถุงใหญ่แล้วก็ตัวแถม30แคปซูลแล้วก็ตัวซองด้วยครับผม
1: หนักด้วยอ่ะคุณป๋อ
0: แน่นอนครับ
1: รถอ่ะ
0: จัดเซตนี้มาคุ้มค่าปกติ1ถุงเนี่ย1ถุงเกือบ 2,000 แล้วนะถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: โปรโมชั่น1ถุงแถมอีก1กระปุกนะครับแล้วแถมตัวนี้นะครับแล้วก็อยากจะย้ำอีกรอบนึงนะครับเรามาลองสังเกตตัวเองถ้ารู้สึกว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันไม่รู้สึกอะไรเลยพวกนี้บางทีมันสะสมในร่างกายนะของมันของหวานทั้งหลายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเวลาสะสมในร่างกายเราอาจจะไม่ได้ไปตรวจร่างกายทุกป
1: ีมันเป็นยังไงเวลาสะสมแล้วคุณปออาการอะ
0: สิ่งแรกที่รู้สึกเลยถ้านอนไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับเหมือนกับการหมุนเวียนของเลือดลมต่างๆโฟลว์ไม่ค่อยดีเนี่ยมันอุดตันตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยครับรู้สึกว่านอนไม่หลับอ่อนเพลียไม่สดชื่
1: น
0: บ้านเหมือนบ้านหมุน
1: หมุนบ้านหมุน
0: มึนงงวิงเวียนหน้ามืดลุกนั่งบางทีเนี่ยวูบเหมือนจะหน้ามืดบางทีคิดลวกว่าแดดร้อนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับบางท
1: ี
0: การหมุนของร่างกายต่างๆมันอาจจะมีปัญหาไอ้ทุกอย่างที่เรากินมันซ่อนในร่างกาย
1: แต่ว่าเราก็ไม่รู้ตัวนะบางทีเขาซ่อนอยู่
0: ถ้าไม่ไปตรวจร่างกายทุกๆ6เดือนทุกปีเนี่ยเราไม่รู้พอรู้ตัวอีกทีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเลย
1: โอ๊ยตายแล้วถ้างั้นก็ต้องรีบแบบว่าเสริมอาหารไปเลยค่ะตัวโฟมมิกซ์ออยล์ครับ
0: มันสังเกตนะครับแล้วก็ของเหลือไม่เท่าไหร่นะครับมันหมดมาแล้ว
1: จะหมดแล้วเนี่ยเน
0: ี่ยผม
1: ใกล้ละหมดแล้วใช่ไหม
0: รีบโทรนะครับเหลือโค้งสุดท้ายนะครับรีบโทรถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วโทรเบอร์1252จะได้โฟมิกออยล์ที่มีน้ำมันดี4ตัวทั้งน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวน้ำมันงามอนน้ำมันกระเทียมที่ผมเตรียมไว้แล้วถุงเบลเริ่มเลยในถุง
1: เยิ้มเบลเริ่มจริงเบลเริ่มจริง
0: เทียบเท่ากับ6กระปุกนะครับแล้วก็แถม1นะครับแถมอีก5ซองรวมกันได้8กระปุกแค่ถุงนี้ก็คุ้มแล้วต่ำพันแต่ผมมีของแถมมาเต็มไปหมดเลย
1: ไม่ถึงพันนะไม่ถึงพัน
0: ครับย้ำนะครับวิงเวียนหน้ามืดบ้านหมุนกินไขมันกินของทอดกินของหวานอยากให้ชุดเนี้ยไปดูแลร่างกายนะครับที่สำคัญคือผมเตรียมโมชั่นไว้ยิ่งคุ้มสุดคุ้มแล้ววันนี้
1: หมดแล้วไซเรนมาไม่ทันแต่หมดแล้วทำยังไงดีคุณป๋อ
0: เอาไงดี
1: อ่ะก็ต้องเพิ่มดิ
0: ครับผมเก็บให้ทุกสายเลยนะครับนี่โทรมาบางคนเนี่ยโทรมาแล้วรอสายนะผมเก็บทุกสายโทรมาตอนนี้เลยนะครับ1252แล้วได้โปรโมชั่นนี
1: ้ไม่เขาว่าต่อเวลาไหม
0: แถมแล้วแถมอีก
1: ต่
0: อให้5นาทีแล้ว
1: ต่อให้5นาทีก็ขอให้ทุกคนโชคดีโทรทันเช็คตัวเองด้วยนะวิงเวียนเหมือนจะวูบอะไรอย่างนี้ไหมนอนไม่ค่อยหลับทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมเสริมด้วยโฟมมิกซ์ออยล์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป๋อมากๆเลยค่ะต่อเวลาให้5นาทีโชคดีนะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ยเอาเห็นไหมโอ้ยขอบคุณ

0: ลูกมีปัญหากับลือใช่ไหม
1: พิงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณลือค่ะ
0: แต่แม่ได้ข่าวมาว่าตอนนี้ลือเขาสนิทกับลูกค้าผู้หญิงที่ชื่อสัตศรีอยู่ใช่ไหม
1: จะตีเล่าให้แม่ฟังเหรอคะ
0: ไม่จำเป็นจะต้องมีใครเล่าให้แม่ฟังหรอกลูกแม่ไม่ใช่คนป่วยที่จะนอนให้แบบเสียเวลาไปวันๆโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรโดยเฉพาะเรื่องลูกสาวตัวเองนะลูกจำเรื่องของพ่อได้ไหมแม่เชื่อใจพ่อและสุดท้ายแม่เป็นยังไง
1: พี่ยาแม่อยู่ตรงไหนคะงั้นเดี๋ยวพิงจะไปเตรียมยาก่อนอาหารให้นะคะ
0: พิงยิ่งพิงไม่พูดกับแม่แม่ก็ยิ่งมั่นใจว่าเรากำลังมีปัญหากับลือต่อให้แม่ยกเรื่องของพ่อมาพูดหรือเรื่องพ่อของละตีมาพูดลูกก็จะบอกว่าผู้ชายมันไม่เหมือนกันลูกเชื่อใจเขาและลูกก็เลือกที่จะอยู่ข้างเขา
1: แล้วนะสิคะพิงยอมให้แม่โกรธเพราะแม่สั่งห้ามไม่ให้พิงคบกับคุณลือแต่พิงก็ไม่ฟัง
0: แล้วลูกก็ตัดสินใจแต่งงานกับเขาเพราะลูกเชื่อว่าลูกจะไม่ทิ้งเขาแล้วลือก็จะไม่ทิ้งลูกเหมือนกันใช่ไหม
1: แม่คะพิงไม่อยากให้แม่เป็นห่วงพิงนะคะ
0: พิงอะไรที่เราเคยตัดสินใจไปแล้วทั้งที่ลูกรู้ว่าเลือกในสิ่งที่ผิดแต่ลูกก็ไม่จำเป็นจะต้องทนอยู่กับสิ่งที่ลูกเลือกผิดไปตลอดชีวิตนะลูก
1: แม่คะวันนี้ที่พิงมาหาแม่เนี่ยเพราะว่าพิง
0: โอเคแม่จะไม่พูดเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วพูดกันใครก็ทะเลาะทุกที

0: ณทิ้งเข้ามาทำอะไรในห้องรำอะคะ
1: ฉันมากระเป๋าของฉัน
0: กระเป๋าของคุณพิงจะมาอยู่ในห้องรำได้ยังไงล่ะคะ
1: รำรู้จักอินสตาแกรมแอคเคาท์นี้ไหมรำแอบเอากระเป๋าของฉันไปใช้ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็โพสต์อวดเพื่อนๆในนี
0: ้พิงคือพิงหาลำขอโทษค่ะคุณพิงคือลำไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะคุณพิงลำอธิบายได้นะคะคือพิงก็รู้ใช่ไหมคะว่าถ้าใครรู้ว่าลำมีแม่เป็นคนใช้ก็ไม่มีใครอยากจะคบกับลำอ่ะคุณพิงลำก็เลยต้องสร้างพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองดูดีนี่ค่ะ
1: รำฉันไม่ได้อยากทำให้รำโกรธนะแต่ฉันรักรำฉันถึงเลยสอนเราอะโตแล้วจะคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงคนอื่นด้วยบางครั้งไอ้ความสุขของเราที่มันฉาบฉวยชั่ววูบเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่เรารักเนี่ยเสียใจก็ได
0: ้ลำขอบคุณนะครับคุณพิงที่คุณพิงสอนลำแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะคะคุณพิงลำชอบอะไรที่เหมือนกับคุณพิงแต่ว่าลำไม่มีปัญญาเป็นเจ้าของลำก็เลยต้องขโมยเอา
1: ต่อไปเนี่ยถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็ขอฉันดีๆอย่าขโมยอีกถ้าฉันให้ได้ฉันก็จะให
0: ้ถ้าลำขอคุณพิงดีๆคุณพิงจะให้ลำใช่ไหมคะ

ฉันรู้นะว่าแกคอยเช็คว่าฉันจะขโมยอะไรมาอีกแล้วแกจะได้เห็นของชิ้นใหม่ที่ฉันได้จากแกน้ำพิงดูให้ชัดๆนะแล้วก็รีบมาทวงคืนนะจ๊ะ

0: คุณอาค่ะอ่ะไหนๆเนี่ยแม่กับคุณพิงก็ไม่อยู่แล้วนะคะลำอยากไปทานข้าวกับคุณอาสองคนข้างนอกอะค่ะลำอยากไปทานร้านอาหารอิตาเลียนนะคะแล้วลำก็เคยได้ยินนะคะคุณพิงบอกว่าคุณอาเนี่ยพาไปทานพาสต้าที่อร่อยมากเลยลำอยากไปร้านนั้นนะคะคุณอาพาไปหน่อยนะคะ
1: ฉันไม่ไป
0: ทำไมอะคะคุณอาหรือว่าคุณอากลัวว่าที่เราไปทานข้าวกันสองคนเนี่ยแล้วจะมีคนเห็นใช่ไหมคะงั้นถ้าเกิดว่าใครถามเนี่ยคุณอาก็บอกเลยค่ะว่ารามอะเป็นแค่ลูกคนใช้ที่ตามคุณอามา
1: ไม่ต้องมาพูดประชดได้ไหมฉันไม่ชอบ
0: เราไม่ได้ประชดนี่ค่ะเราพูดความจริงเราขอโทษนะคะที่เราหวังสูงเกินไปเราก็แค่อยากไปกินกับคุณอาเฉย
1: ที่ฉันไม่ไปเพราะฉันต้องทำงาน

0: างนี้เดี๋ยวกินข้าวที่บ้านเดี๋ยวฉันทำพาสต้าให้กิน
1: จริงเหรอคุณอา
0: ฉันทำพาสต้าเนี่ยอร่อยไม่แพ้กับร้านนั้นเลยนะ
1: จริงนะคะ
0: เธอไปใช้โต๊ะสิเดี๋ยวฉันทำให้

0: โอ้โหสีสันเหมือนเดิมมากเลยแม่นุ่ม
1: ค่ะ
0: จะต้องชิมซะหน่อยละว่ารสชาติเนี่ยเหมือนเดิมไหม
1: รับประทานเยอะๆนะคะคุณน้ำผึ้ง
0: จ้ะ

0: นี่มันชุดนอนของคุณพิงค์นี่เธอเอามาใส่ทำไม
1: ไม่ใช่นะคะนี่ชุดของลำเองค่ะ
0: ไม่ใช่ฉันจำได้นี่ชุดคุณพิงค์ลำอย่าทำแบบนี้ไปเปลี่ยนชุดซะ
1: นี่มันชุดนอนของรามค่ะรามซื้อของรามมาเองนะคะคุณอาแต่ถ้าคุณอาไม่เชื่อคุณอาก็ขึ้นไปดูที่ห้องนอนก็ได้ค่ะว่าชุดของคุณพิงค์อ่ะยังอยู่หรือเปล่า
0: แล้วเธอจะซื้อมาเหมือนคุณพิงค์ทำไมล่ะ
1: ก็รามชอบแบบนี้นี่ค่ะ
0: ชุดอื่นมีตั้งเยอะทำไมไม่ชอบ
1: ก็เหมือนที่ผู้ชายคนอื่นอ่ะก็มีตั้งเยอะทำไมรามถึงไม่รักแต่รามกลับมารักคุณอาคนเดียวเนี่ยนะคะ
0: รำไปเปลี่ยนชุดซะและห้ามใส่ชุดนี้อีกไม่งั้นฉันจะไปเผาให้ดู
1: เราต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่และเธอก็รู้ว่าเพราะอะไร
1: แล้วคุณอาไม่ทานด้วยกันเหรอคะ
0: ฉันยังไม่หิวเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำแล้วก็เธอก็กินคนเดียวแล้วกันนะและจำไว้ด้วยนะรำที่ตรงนี้เป็นที่ของคุณพิงค์ต่อให้คุณพิงค์ไม่อยู่เธอก็ไม่ควรจะมานั่ง

นั้นกูก็จะเหยียบไงทำไมกูจะเหยียบเจ้าของเก้าอี้ตัวนี้มันจะทำไม

0: สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่ถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะเรียกเข้ามาครับมาอยู่ตรงนี้มากองกันหน้าจอเลยนะฮะช่องวัน31นะฮะรวมถึง YouTube ของเราเทคโนโลยีท่านนะครับถกไม่เถียงอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนี่เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่าง2ตัวตึงแขกรับเชิญของผมเป็นการออกรายการทีวีครั้งแรกแน่นอนแนะนำก่อนเลยนะครับเขาบอกคนนี้เป็นมือขุดก่อนหน้านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาททางการเมืองนะครับเป็นอดีตสสต้องหลายสมัยนะครับวันนี้กลับมาในฐานะมือขุดเป็นรุ่นพี่ผมขออนุญาตแนะนำรุ่นพี่ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับคุณสิริโชคโสภาครับสวัสดีครับ
2: ดีครับไม่บอกว่ารุ่นลุงดีที่ไม่บอกรุ่นลุง
1: ยังไม่ถึงลุงแต่สำหรับบางคนอาจจะนะเพราะคุณไอเดียเขาบอกเขาไม่รู้จักคุณอ่ะอาจจะเป็นรุ่นลุงก็ได้ขวามือของผมคุณผู้ชมครับท่านผู้นี้ก็ถือว่าเป็นดาวเด่นของสภาอีกท่านนึงนะฮะและเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่ก็ไม่ยอมใครเช่นเดียวกันนะครับท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับคุณรังสิมันต์โรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่คือ2แขกรับเชิญที่ผมบอกนะวันนี้ต้องฟังและเป็นการเจอกันครั้งแรกในรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยคุณผู้ชมครับแน่นอนมาตรงนี้มีหลากหลายประเด็นเอาเรื่องแรกก่อนคุณผู้ชมครับคนเขาสงสัยกันทั่วประเทศนะฮะตลาดเอ่ยพ่อค้าแม่ค้าเอ่ยพี่วินมอเตอร์ไซค์เอ่ยชาวบ้านเอ่ยเขาอยากรู้เหลือเกินกรณีของเว็บพนันที่โยงกับสสไอเดีย
2: ครับ
1: นะฮะก็คือคุณสุชาดาคุณผู้ชมครับเว็บตรงนี้แน่นอนฮะสามีของคุณสุชาดาก็ไปเกี่ยวข้องด้วยอยู่ดีๆครับปิดหนีคนไทยไปซะงั้นหลังรัฐมนตรียุติธรรมนะครับเพิ่งออกมาบอกว่าถูกกฎหมายเมืองนอกนะนี่คือประเด็นแรกแล้วทำไมตอนนี้มันเพิ่งปิดล่ะเดี๋ยวคุณสิริโชคจะอธิบายให้ฟังนะครับคุณผู้ชมต่อด้วยดราม่าเด้งนายอำเภอบ้านสร้างครับจังหวัดปราจีนบุรีที่ตอนแรกเนี่ยมีการสั่งเข้ากลุ่มนะฮะพอโดนทัวร์ลงเยอะๆเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆท่านถูกส่งไปเป็นนายอำเภอที่ลพบุรีล่ะครับเอ้าตกลงเบื้องลึกเบื้องหลังคือตอนแรกบอกว่าท่านไม่มีฝีมือเหรอหน้าอับอายที่ท่านนายกพูดเอาแล้วอยู่ดีๆส่งท่านไปอยู่ที่ลพบุรีซะงั้นเป็นแปลงอำเภอเท่านั้นลำสนธินะฮะแท้จริงแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังมันอะไรกันแน่ถัดมาคุณผู้ชมครับสดๆร้อนๆศึกซักฟอก18รัฐมนตรีเขาบอกรัฐมนตรีสายสีน้ำเงินยกแผงเลยนะครับไร้เงารัฐมนตรีเพื่อไทยนะฮะจนคนสงสัยว่าเอ๊พรรคประชาชนฝ่ายค้านคุณไปมีเดียวอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าหรือนี่เป็นแค่เรื่องบันเทิงที่ประไตยตามที่รัฐบาลเขาเย้ยมานะฮะแถมช็อกซ้ำคุณผู้ชมครับต่อกันอีกคดีนึงแล้วกันโกงสอกท้องถิ่นครับที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาพ้นคุกเลยนะฮะเพราะสั่งฟ้องไม่ทันส่งฟ้องไม่ทันแบบนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้คุณคิดว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นสุดท้ายจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่โหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับนี่คือคำถามที่เราถามท่านและแน่นอน2ท่านในรายการแล้วแนะนำไปแล้วเอากรณีของสสไอเดียก่อนนะครับภายหลังที่ท่านรัฐมนตรีรุตพลนวรัตน์นะออกมาบอกว่ากรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่กรัวเซานะฮะคุณผู้ชมแต่มีความเกี่ยวข้องกับนายท่าหยางซางซึ่งเป็นสามีของคุณไอเดียพรรคภูมิใจไทยล่าสุดนะฮะเว็บพนันนี้บล็อกการเข้าถึงจากประเทศไทยแล้วนะครับโดยมีข้อความระบุชัดเจนบอกว่า shuffle.com นะครับ is not available in your region ความหมายคือไม่เปิดให้บริการในภูมิภาคของคุณเนื่องจากใบอนุญาตการเล่นเกมของเราเราจึงไม่สามารถรับผู้เล่นจากประเทศไทยได้คุณสิริโชคขยายความเพิ่มเติมนะนั่นหมายความว่าอ้าวก็ถูกแล้วก็เข้าไม่ได้ไงจากประเทศไทย
2: แล้ว
1: ก็จบไง
2: แล้ว3ปีที่ผ่านมาแล้วครับ
1: ไม่รู้
2: คือสำหรับผมนะครับเท่ากับเขารับสารภาพโดยไม่ต้องถกเถียงกันแล้วว่าผิดไม่ผิดวันนี้เขารับสารภาพเองว่าเขาไม่มีใบอนุญาตในการที่ให้คนไทยมาเล่นเว็บเขาได
1: ้
2: เขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องไม่ให้คนไทยเข้าสำหรับผมนี่ก็คือไม่ต้องเถียงเลยครับ
1: กำลังจะบอกว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้คือเข้าได้ใช่หรือไม
2: ่ใช่
1: คนไทยเข้าไปได้ใช่หรือไม
2: ่
1: แล้วมีหลักฐานไหมครับว่าคนไทยเข้าได้ก่อนหน้านี้อ่ะ
2: มีครับมี
1: หลักฐานอะไรครับ
2: เส้นเงินครับพวกผมไปขุดกันจนตาแดงกันเลยเ
1: พราะไม่ได้หลับไม่ได้นอน
2: เพราะว่ารัฐบาลไม่ทำงานกัน
1: เอ้าพูดอย่างนี้เลยแล้วทำไมไม่ทำงาน
2: ไม่ขยับกันเลยครับอย่าลืมว่าเว็บนี้อ่ะมันเปิดมา3ปีแล้วนะครับ
1: ไม่ใช่เปิ
2: ดคร
1: ับ
2: ชัฟเฟิลนี่มันก่อตั้งปี22มันเปิดมา3ปี แล้วเว็บชาโฟเนี่ยครับถ้าไปดูงบกำไรขาดทุนเนี่ยครับกำไรพันกว่าล้านนะครับเพิ่งเปิดแค่3ปีเนี่ยและประกาศปันผลเนี่ย18ล้านเหรียญสหรัฐไม่ธรรมดานะครับ
1: 18ล้านเหรียญสหรัฐก็หลายร้อยล้านบาทอยู่นะ
2: เพราะอย่าลืมเว็บนี้ครับมันไม่ธรรมดาเพราะมันเป็นเว็บการพนันที่เป็นคริปโตล้วนๆเลยเว็บอื่นนะครับอาจจะเป็นเงินธรรมดาอาจจะมีผสมคริปโตแต่นี่เจ้าพ่อของคริปโตทั้งวงการมารวมกันที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราไปตามเส้นเงินนะครับแล้วเราเห็นชัดว่าภายใน3ปีเนี่ยมันมีการเคลื่อนเงินผ่านโทเค็นเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านบาทก็ต้องถามต่อว่าแล้วเว็บนี้ครับทำไมไม่ถูกปิดเลยในเมื่อรัฐบาลก็ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์กับการพนันแล้วคุณสุชาดาเองเนี่ยครับก็เป็นเลขารัฐมนตรีในช่วงที่มันเกิดเหตุแล้วทำไมเธอไม่เห็นเว็บนี้ครับ
1: สสไอเดียให้ความเป็นธรรมกับเธอกำลังจะบอกว่าในยุคที่เธอเป็นเลขาของรัฐมนตรีดีก
2: ่
1: อนหน้านี
2: ้ก
1: ็ทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
2: ใช่แล้วเว็บนี้ก็ยังเปิดอยู่ให้บริการคนไทยแบบเต็ม
1: ๆนี่พูดทั้งหมดมีหลักฐาน
2: มีหลักฐานทั้งหมด
1: โอเคเอาอย่างนี้ฝ่ายค้านมองยังไงครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีบอกว่าเฮ้ยมันถูกกฎหมายนะจดทะเบียนตรงนู้นแต่ให้ความเป็นธรรมกับท่านเพราะท่านก็พูดตอนทิ้งท้ายของการสัมภาษณ์บอกว่าถ้าใครมีข้อมูลการกระทำความผิดส่งมาเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันถูกกฎหมายที่นั่นแล้วมันไม่ผิดกฎหมายไทยนะเพียงแต่ว่าคุณเอาข้อมูลมาเดี๋ยวเราดำเนินการต่
3: อเรื่องนี้มีหลายประเด็นเอาประเด็นการให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีก่อนนะครับผมคิดว่าการให้คำสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีเนี่ยผมว่ามันทำให้คนจำนวนมากเนี่ยในไทยเนี่ยเข้าใจผิดแน่นอนว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยกำลังยืนยันว่าถ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ต่างประเทศเท่ากับว่ากฎหมายไทยเนี่ยจะไปไม่ถึงซึ่งมันไม่ใช่ต้องยอมรับว่าคำพูดของท่านรัฐมนตรีเนี่ยขาดความรัดกุมนะครับจึงทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยเอ้ยสงสัยอย่างนี้เราก็ไปเปิดเว็บพนันในต่างประเทศได
1: ้
3: ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเว็บพนันจำนวนมากที่โอเปเรตแล้วก็มีลูกค้าคนไทยจำนวนมากที่มีการจับกุมกันเต็มไปหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ถูกกฎหมายต่างประเทศหมดแหละแต่ปัญหาก็คือว่ามันเป็นความพยายามในการหลบเลี่ยงโดยการไปเปิดที่ต่างประเทศเพื่อที่จะเอาลูกค้าคนไทยเนี่ยไปเล่นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาสำคัญคือตัวท่านรัฐมนตรีแต่นอกจากความรัดกุมในเรื่องของคำพูดเนี่ยสิ่งที่ผมสนใจไปกว่านั้นก็คือว่า
1: คือ
3: ทำไมท่านรัฐมนตรีอ่ะรีบฟอกขาวให้กับเว็บพนันอันนี้และคุณสสไอเดียเร็วขนาดนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่คือลองคิดดูครับว่าเมื่อสังคมทั้งสังคมเขากำลังสงสัยและตั้งคำถามในเรื่องนี้บุคคลที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะทำก็คือตรวจสอบคือไม่จำเป็นต้องมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวประชาชนนะครับพลเมืองดีช่วยกันส่งข้อมูลมา มันเป็นหน้าที่ของท่านในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี
1: ้
3: ซึ่งตัวรัฐมนตรีถ้ายังไม่ได้มีการตรวจสอบยังไม่ได้มีข้อมูลเนี่ยสิ่งที่ท่านควรจะทำก็คือเดี๋ยวรัฐบาลกำลังจะตรวจสอบนะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวจะออกมายืนยันกันอีกทีนึงนะว่าเดี๋ยวจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร
1: ซึ่งตอนนี้ท่านพูดแบบนี้แล้วนะบอกว่าโอเคจะตรวจสอบแล้วไง
3: ก็หลังจากทัวร์ลงฮะหลังจากทัวร์ลงแล้วก็อันที่2ก็คือ

0: เราไม่ได้ดูแค่เฉพาะรัฐมนตรียุติธรรมนะครับแต่ผมก็ดูไปถึงอีกบทบาทของกระทรวงหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการปราบเว็บพนันด้วยคือกระทรวงดีอีสิ่งที่คุณชัยชนกพูดว่าอะไรฮะเชื่อมั่นในคุณสสไอเดีย
1: แต่ท่านก็พูดด้วยนะครับตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานออกมาถ้ามีหลักฐานออกมาทำให้ความคิดนั้นเปลี่ยนไปท่านก็ยอมรับนะ
0: ประธานโทษฮะรัฐมนตรีเริ่มต้นเนี่ยนะครับบอกว่าเชื่อมั่นเนี่ยผมถามว่าคนที่อยู่ในกระทรวงบรรดาเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะกระทรวงดีอีหรือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเห็นจุดยืนของท่านรัฐมนตรีแบบนี้ผมถามว่าใครจะกล้าในการที่จะตรวจสอบต่อไปไม่ต้องพูดนะครับว่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยเวลาที่ข้าราชการประจำนะครับมีความเห็นไปทางนึงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีความเห็นไปทางนึงเนี่ยข้าราชการประจำเนี่ยซวยขนาดไหนนะครับมีการโยกย้ายยังไงผมไม่อยากจะมาขยายความในตอนนี
1: ้โอเค
0: แต่อันที่สองฮะในวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยผมมีการพิจารณาเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เราเองเนี่ยผมยังจำเวลาได้เวลาสักประมาณ 11:30 นะครับหน่วยงานที่มาชี้แจงต่อกรรมธิการกฎหมายเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยผู้แทนของกระทรวงดีอีตำรวจไซเบอร
1: ์
0: นะครับปปง.
1: ครับ
0: 3หน่วยงานนี้เนี่ยจะเป็น3หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามในเรื่องของเว็บพนัน
1: ครับ
0: ปปง.ก็คือยึดอายัดทรัพย
1: ์ครับ
0: ไซเบอร์เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้เลยนะครับในส่วนของ DE เนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆเป็นหน่วยงานกลางที่จะคอยประสานงานแล้วก็มอนิเตอร์จัดการเกี่ยวกับพวกเว็บพนันทั้งหลายผมให้คนเช็คนะครับตอน 11:30 และยืนยันได้ว่าเว็บพนันเว็บนี้สามารถเข้าได้การที่มันขึ้นถ้าทีมงานช่วยเอาขึ้นนิดนึงนะครับที่มันขึ้นว่าเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับจากประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้
1: เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี
0: ้ก่อนหน้านี้เข้าได้ก่อนหน้านี้เข้าได
1: ้ก่อนหน้านี้เข้าได้คุณได้ลองเข้าไปไหมครับก่อนที่มันจะปิด
2: ลองเข้าไปครับ
1: ก็เข้าได้เหมือนก
2: ันแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าที่มันปิดนี่ไม่ใช่เพราะรัฐบาลนะที่มันปิดเพราะว่าเจ้าของเว็บไซต์เป็นคนปิดไม่ให้คนไทยเข้าไม่ใช่รัฐบาลปิดนะผมก็เลยถามว่าแล้วในเมื่อมันดังขนาดนี้แล้วทำไมมันยังเปิดจนถึงวันที่8ตุลาคม
1: อันนี้เป็นคำถามนะต่อโทษทีคุณรวม
0: คอยของคุณสิริโชคเนี่ยมีประเด็นเพราะว่าเราได้มีการเปรียบเทียบการเข้าณเวลาที่มีการเข้าจากประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับเราพบว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยมีการบล็อกคือจะขึ้นในลักษณะเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยเป็นสิงคโปร์หน้าแบบนี้ที่ขึ้นออกมาแบบในลักษณะข้อความดังกล่าวเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นภายหลังซึ่งผมก็สงสัยในลักษณะเดียวกันว่าเป็นการดำเนินการโดยผู้ที่มีอำนาจในการโอเปเรตตัวเว็บไซต์ดังกล่าวอาจจะไม่ได้เป็นการบล็อกโดยรัฐบาลนะคร
1: ับ
0: แต่มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะตั้งต้นให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเรื่องของคุณสุชาดาเนี่ยมันมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปตอนไอ้เรื่อง40ล้านก่อนจำได้ไหมครับวันที่30กันยายนปี68เนี่ยคุณชัยชนกบอกว่ามีบุคคลที่ต้องการมาติดสินบนท่านเพื่อไม่ให้ไปตรวจสอบในเรื่องของเว็บพนันหรือถ้าตรวจสอบจะปิดยังไงเนี่ยจะต้องแจ้งก่อนพูดง่ายๆก็คือเจ้าของเว็บพนันเขาจะได้เตรียมตัวได้หลังจากที่มันมีการพูดเรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะครับผมก็ไปตรวจสอบต่อผมพบว่าในวันที่17ตุลาคมนะครับปี68มีการแถลงโดยท่านรัฐมนตรีรุฑพลท่านสุชาดาในฐานะที่เป็นเลขานุการนะครับของ
1: ท่านดีอ่ะ
0: ของคุณชัยชนกนะครับมีการระบุว่าพบเว็บไซต์อย่างน้อย6เว็บไซต์มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในเรื่องของเว็บพนันเนี่ยนะครับ49คนมีเงินหมุนเวียน 15,000 ล้านบาทผมก็หยิบเรื่องนี้เนี่ยมาถามความคืบหน้าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
1: เลยกลายเป็นประเด็นที่เป็นการตอบโต้กันระหว่างคุณและสสไอเดียใช่หรือไม
0: ่อันนั้น
1: เป็นจุดถูกไหมต้องเป็นจุดเริ่มต้นก่อน
0: อันนั้นเนี่ยนะครับวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังจากการตอบโต
1: ้
0: นะครับแต่ผมเนี่ยกำลังจะบอกว่าเมื่อเราไปตรวจสอบจริงๆเนี่ย ทั้งกรณี 4,000 เว็บ ที่เป็นเรื่องสินบน40ล้าน การแถลงข่าวในวันที่17ตุลาคมปี68ที่บอกว่าจับได้49คนมีเงินหมุนเวียน 15,000 ล้านเว็บทั้งหมดนี
1: ้
0: เป็นเรื่องเท็จกระทรวง DE นะครับตำรวจไซเบอร์ปปง.ไม่ได้มีการยึดอายัดทรัพย์ใครเลยไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้นนี่คือข้อมูลที่หน่วยงานรัฐบอกกับผมในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ย
1: okay.
0: นะครับกระทรวง DE เนี่ยพยายามพูดในภาพรวมโดยบอกว่าเนี่ยตั้งแต่คุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยนะครับเอาจริงเอาจังในเรื่องของการปราบเว็บพนันปราบมาแล้ว1ล้านเว็บ

0: แต่ไม่รู้ว่าไอ้ 4,000 เว็บเนี่ยคืออะไรแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากไอ้ 4,000 เว็บไม่รู้แล้วเนี่ยไอ้1เว็บที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขานุการของรัฐมนตรี DE เนี่ยก็ไม่ถูกปราบคำถามก็คือว่าณวันนี้เนี่ยจุดยืนของรัฐบาลนี้ในการปราบเรื่องเว็บพนันเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วคนใกล้ตัวที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลุดรอดไปได้ยังไงคำถามสุดท้ายก็คือที่สำคัญเลยนะไอ้หนึ่งเว็บนี้
1: ฮะ
0: อยู่ใน 4,000 เว็บที่เขามาติดสินบนด้วยไหม
1: นี่คือคำถามคุณผู้ชมผมขออนุญาตสั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับท่านปลัดกระทรวงดีอีวันนี้มีนักข่าวไปถามท่านนะฮะท่านพัชรอนันตสินนะฮะปลัดกระทรวงดีอีบอกว่าไอ้เว็บพนันชัฟฟูดอทคอมอ่ะโทษนะทำไมมันถึงเล็ดลอดสายตาของกระทรวงดีอีไปได้ท่านพัชรตอบว่าอย่างไรคุณผู้ชมต้องฟังแล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์เพิ่มเติมจากคุณสิริโชคด้วยนะครับว่าข้อมูลที่คุณไปได้มาว่าไอ้หลักฐานที่คุณบอกว่ามันมีการเปิดเล่นกันน่ะคนไทยสามารถเข้าได้มันเป็นเวลา3ปีแล้วเนี่ยคุณเอาอะไรมายันตรงนั้นพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: Ameritrade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
2: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
3: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
3: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
7: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
8: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
9: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
10: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
11: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
12: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
13: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
14: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
15: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
10: ้ร่วมข่าวใหญ
14: ่คุยข่าวใหญ
10: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
19: ทิพรส
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสกล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
20: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: กลับกันต่อนะครับผมไปถึงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับท่านสสรังสิมันโรมนะครับแล้วก็ท่านสิริโชคโสภานะฮะคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อนะฮะอย่างนี้ก่อนนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครผิดอะไรยังไงนะฮะต้องเข้าใจก่อนนะโอเคถึงแม้จะมีข้อมูลต่างๆออกมาแล้วบางทีก็บางคนก็อาจจะตัดสินใจไปแล้วเฮ้ยนี่ไงผิดยังนะฮะต้องเข้าใจก่อนนะยังไม่มีเพียงแต่ว่าข้อมูลมันหลั่งไหลออกมาและข้อมูลเหล่านี้แหละครับคุณผู้ชมมัน

0: ียงพอสำหรับการดำเนินการอะไรในวันข้างหน้าหรือเปล่าตรงนี้คือประเด็นมากกว่านะครับแต่ที่แน่ๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้นักข่าวไปถามท่านพัชรวัฒน์อนันตศิลป์นะขออภัยท่านปลัดกระทรวงดีครับเกี่ยวกับกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com นะครับว่าทำไมเว็บนี้มันถึงเล็ดลอดสายตากระทรวงดีไปได้ท่านพัชระท่านชี้แจงงี้นะครับบอกว่าปัจจุบันกระบวนการคัดกรองและปิดกั้นเว็บผิดกฎหมายเนี่ยได้ใช้ AI ใช้ระบบ AI มาช่วยนะฮะเพื่อให้การตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยมันน้อยที่สุดแล้วให้ AI เพื่อความโปร่งใสไงนึกออกมั้ยถ้าคนบางทีมันอาจจะแบบ bias อ่ะนะก็ให้ AI จับซะส่วนสาเหตุที่ shuffle.com มันหลุดรอดระบบตรวจจับไปได้ในช่วงแรกท่านปลัดบอกงี้นะครับเป็นเพราะระบบ AI ไม่พบปริมาณการใช้งานหรือความเคลื่อนไหวที่มากพอในประเทศไทยประกอบกับตัวเว็บไซต์ไม่ได้เปิดบริการแค่การพนันอย่างเดียวแต่ยังมีบริการอื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่นสถานที่จัดเลี้ยงและก็งานเศรษฐกิจครบวงจรจึงทำให้ระบบ AI ตรวจจับไม่พบความผิดปกติในตอนแรกเว็บพนันระดับโลกนะครับที่คุณสิริโชคไปหาข้อมูลว่าเขาโฆษณาบนเสื้อทีมฟุตบอลด้วยเหรอฮะ
1: ใช่คือผมว่า
0: ถ้าประหลัดพูดอย่างนี้แล้วมันหมายท่านไม่พบความเคลื่อนไหวมากพอในประเทศไทยมันเลยจับไม่ได
1: ้ถามว่าความเคลื่อนไหวคืออะไรครับเพราะว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยมีความเคลื่อนไหวมากเลยนะครับแล้วก
0: ็
1: ดูอย่างที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับเอาตกลงไม่ได้ดูในคอมพิวเตอร์ก็ดูจากทีวีก็ได้ครับเพราะว่าเว็บนี้นะครับเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับทีมซันเดอร์แลนด
0: ์
1: สโมสรพรีเมียร์ลีกแม้ว่าเว็บนี้จะไม่สามารถที่จะให้บริการลูกค้าอังกฤษได้นะ
0: เดี๋ยวนะฮะเว็บ shuffle.com
1: ครับ
0: คนอังกฤษเข้าไม่ได้
1: เข้าไม่ได้ครับเพราะไม่มีใบอนุญาต
0: แต่โฆษณา
1: โฆษณาได
0: ้ในทีมฟุตบอลอังกฤษ
1: ใช่
0: แต่เข้าไม่ได
1: ้แล้วถามว่าเขาโฆษณาเนี่ยเป้าหมายเขาไม่ใช่คนอังกฤษนะครับเป้าหมายก็คือคนเอเชียเพราะชอบดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็แทงบอลกันแค่นี้มันยังไม่ชัดเลยครับเวลาไปดูพรีเมียร์ลีกแล้วเห็นซันเดอร์แลนด์ก็เห็นชัดเลยชัด shuffle.com นะครับข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเนี่ยจากบล็อกเชนที่เราใช้ตัวสแกนไปสแกนมาเนี่ยเราพบนะครับเฉพาะที่มีการโอนตรงนะหมายถึงจากบิตครับไปชัฟเฟิลแล้วชัฟเฟิลกลับมาบิตครับโดยตรงนะไม่รวมที่โอนไปกระเป๋า X และกระเป๋า X มาที่ชัฟเฟิลเฉพาะแค่ตรงเนี้ยเป็นร้อยล้านแล้วนะครับยังเล็กอีกเหรอครับ
0: ร้อยล้านบาท
1: ใช่
0: ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะที่คุณพูดถึงบิตครับพาดพิงไปถึงบิตครับนั่นหมายความว่าคุณเราจะบอกว่าในบล็อกเชนมันมีเส้นทางการเงินระหว่างบิตครับแล้วโอนตรงไปที
1: ่ชัฟเฟิลใช
0: ่แล้วก็จากชัฟเฟิลโอนตรงกลับมาที่บิตครับ
1: ใช่ครับเป็นร้อยล้าน
0: เป็นร้อยล้าน
1: สองขาเป็นร้อยล้านเลย
0: นี่คือแบบโอนตรง
1: ใช่
0: แต่ก่อนหน้านี้ผมอ่านโพสต์ของคุณใน Facebook คุณบอกว่าโอนจากบิตครับไปที่กระเป๋า X
1: ครับ
0: ก็คือกระเป๋ากอไก่ขอไข่แล้วก็ว่าไปแล้วจากกระเป๋าค่อยโอนไปที
1: ่
0: ชัฟเฟิล
1: ก็ได
0: ้แล้วก็กลับเข้ากระเป๋านี้แล้วค่อยกลับมาที่อันนี้ก็มีเหมือนก
1: ัน มีแต่เนี่ยจะยากหน่อยครับเพราะว่ามันต้องแมทช์ขาไปกับขาออกเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมแสดงให้เห็นหนึ่งบัญชีว่ามันมีจริงและผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะนะครับอันนี้เฉพาะ Bitkub นะแล้วยังมี Binance Maxbit และอีกหลายๆเครือข่าย
0: ซึ่งบล็อกเชนมันหลอกกันไม่ได้แล้ว
1: หลอกกันไม่ได้มันจะมีหมด transaction มันจะมีหมดนะครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเป็นถึงปลัดกระทรวง DE เนี่ยแต่ทำไมความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีมันถึงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่าเส้นเงินมันหลอกใครไม่ได
0: ้
1: ต่อให้ปิดเว็บไซต์ไปแต่เส้นเงินมันยังปรากฏอยู
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าองค์ประกอบความผิดเนี่ยมันครบแล้วมันไม่ใช่ว่าเราบินไปที่ลาสเวกัสแล้วไปเล่นการพนันอันนั้นถูกมันไม่ผิดไงเพราะว่ามันเล่นที่บ้านเขาแต่เว็บไซต์เนี่ยมันเล่นที่บ้านเราผมอยู่ในห้องผมกดโอนเงินคริปโตแล้วก็ไปแทงพอแทงเสร็จถ้าแพ้ก็แพ้ถ้าได้ผมก็เอากลับมา
0: อันนี้ถือว่าทำในประเทศไทย
1: ถือว่าทำในประเทศไทย
0: ซึ่งมันผิดกฎหมาย
1: ใช่ครับคือบางคนยังสับสนว่าต้องมีโฆษณาไหมจริงๆมันมีโฆษณาซันเดอร์แลนด์แล้วนะคนสงสัยว่ามันต้องมีโฆษณาไหมกฎหมายนี่มันไม่ได้ระบุนะครับว่าต้องโฆษณาผู้จัดให้มีการพนันเขาใช้คำว่าหรือที่พออ่านไม่ครบถ้วน
0: อ
1: ่ะคำว่าหรือหมายถึงว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเป็นและเนี่ยมันต้องมีพร้อมกันแต่นี่เขาเขียนว่าหรือหมายถึงว่าแค่จัดให้มีการเล่นการพนันก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นองค์ประกอบมันครบครับเว็บอยู่ต่างประเทศแต่เส้นเงินมันฟาดมาประเทศไทยซึ่งก็ไม่ต่างกับบรรดาวัยรุ่นสร้างตัวเว็บอยู่ต่างประเทศเส้นเงินฟาดมาที่ประเทศไทยแล้ววัยรุ่นสร้างตัวพวกนี้ไม่มีหุ้นแม้แต่บาทเดียว
0: แต่ก็ผิด
1: แต่ก็ผิด
0: ก็โดนจับกันที่เราเห็นกัน
1: เพราะจับเสร็จรวยผิดปกติฟอกเงินยึดทรัพย์ตามมาหมดครับแล้วผมถามว่ามีการโอนเงินออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาแล้วมีโฆษณาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไม่เห็นอีกเหรอครับ
0: คุณสิริโชคกำลังจะบอกว่านี่คือหลักฐานที่คุณไปเจอมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันทำให้เชื่อได้ว่ามันมีการเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์นี
1: ้
0: ในประเทศไทย
1: ผมถึงตั้งคำถามว่าเว็บนี้เป็นเว็บขนาดมหึมามีปัญญาที่จะสนับสนุนทีมซันเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกแล้วเล่นผ่านคริปโตมาแล้ว3ปีแล้วกระทรวงดีอีจะไม่เจอเลยหรือ
0: ก็ใช้ AI จับแล้วมันจับไม่ได้ตามที่ท่านปลัดพูดไงฮะ
1: AI อะไรครับ
0: AI ใช้ AI จับไง
1: ใช้ ChatGPT
0: ไม่รู้ว่าแต่เขาใช้ AI จับ
1: คือต้องให้ปลัดมาอธิบายว่ากระบวนการ AI ที่เขาจับมันคืออะไรและให้ผมมาจำแนกให้ผมจะไตเซ็กให้ดูว่ามันคืออะไรคืออย่าไปอ้าง AI ไปโทษ AI อะครับAI มันอยู่ที่มนุษย์ว่าตั้งโปรแกรมไว้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะ AI ตรวจอะไร
0: ข้อมูลที่คุณเจอตรงนี้อันนี้คือสุดแล้วหรือยัง
1: ไม่สุดครับ
0: จะไปต่อย
1: อันนี้คือแค่ส่วนเดียวยังมีอีกหลายส่วนเลย
0: แล้วข้อมูลนี้คุณนำให้ทางด้านของคุณรวม
1: คือผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดก็คือบิตครับ
0: เอ้าเหรอฮะ
1: ครับเพราะว่าบิตครับเป็นผู้ที่ทำให้อันนี้เกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องดูต่อไปว่าเขาเจตนาหรือไม่เจตนาเขารู้หรือไม่รู
0: ้
1: ว่ากระดานเขาเนี่ยบัญชีที่เปิดในบิตครับเนี่ยมันมีคนเอาไปใช้ในการเล่นการพนัน
0: เอ๊ะทีมงานช่วยตรวจสอบให้นิดนึงเท่ากับเหมือนบิตครับจะออกมาชี้แจงแถลงในประเด็นนี้แล้วใช่ไหมฮะถ้าทีมงานลองตรวจสอบนิดนึงนะครับเพราะอันนี้มันพาดพิงไปถึงเขาด้วยนะบิตครับนะอันนี้ยังไม่ได้บอกใครผิดใครถูกนะ
1: ไม่บอกครับ
0: แต่กำลังจะบอกว่าคุณสิริโชคไปเจอสิ่งเหล่านี้มา
1: ก็กฎหมายเนี่ยผิดหรือไม่ผิดมันอยู่ที่เจตนาว่าเจตนาเขาคืออะไรเขารู้ไหมว่ามีการโอนเงินไปที
0: ่งั้นก่อนที่ผมจะไปที่ รังสิมันคุณทำถึงตรงนี้สิ่งที่คุณต้องการเห็นคืออะไรค
1: ุณผมต้องการเห็นทรานแซคชั่นทั้งหมดของการโอนเงินจากประเทศไทยไป shuffle.com แล้วเราจะได้จัดการว่าใครเล่นการพนันใครเป็นเจ้ามือใครเกี่ยวข้องทั้งหมดสะสางกันหมดเลยครับ
0: โอเคฟังเท่าที่ฟังคุณโรมฟังคุณสิริโชคพูดกับข้อมูลที่หามาได้เนี่ยที่เขาหามาได้เนี่ยอันนี้คือมันเข้าเงื่อนไขของการกระทำความผิดในมุมของคุณ
2: เอาข้อแรกก่อนนะครับผมคิดว่าที่ปลัดพยายามโยนเป็นความผิดของ AI เนี่ยคือพูดง่ายๆก็คือจะได้ปัดความรับผิดชอบออกจากตัวคือโทษเครื่องมือเสียนะครับตัวเองไม่เกี่ยวนะครับเหมือนกับที่ผมบอกเจอร้านเว็บไซต์ยกเว้นเว็บไซต์ที่เกี่ยวโยงกับคุณสุชาดามันก็เป็นคำถามอยู่แล้วครับว่าคนใกล้ตัวขนาดนี้คุณพลาดได้ยังไงแต่อันที่สองก็คือว่าสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าก็คือเมื่อไหร่ที่ DE เนี่ยจะร้องทุกข์กล่าวโทษเรื่องนี้ DE มีหน้าที่ต้องร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับการที่จะไปปิดเว็บไซต์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆแค่ DE จะไปกดปุ่มแล้วปิดนะมันมีกระบวนการทางศาลที่จะต้องมีมาตรการที่ดำเนินการมาคำถามก็คือว่า DE เนี่ยจะร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องนี้ไหมแล้ววันนี้เนี่ยเราเจอแล้วว่ามันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับคุณสุชาดามีในเรื่องของเส้นเงินที่จะต้องพิสูจน์แต่มันไม่ใช่จบแค่นั้นผมอ้างอิงจากคำให้การนะครับของทางกรต.ที่มีต่อทางกรรมาธิการการกฎหมายเนี่ยกรต.เนี่ยเขายืนยันว่าไอ้เว็บไซต์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้ามันเป็นคาสิโนออนไลน์เนี่ยนะครับมันผิดแล้วการมีลิสต์เหรียญที่ออกมานะครับซึ่งตัวชัฟเฟิลเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์เหรียญออกมาด้วยเนี่ยนะครับเหรียญนั้นเนี่ยมันก็จะผิดด้วยแน่นอนว่าคนใดก็ตามเนี่ยที่ไปครอบครองเหรียญนั้นนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะสรุปได้ทันทีว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาเหรียญ นั้นไปเล่นคาสิโนมันก็จะผิดเหมือนกับเล่นการพนันออนไลน์ทั่วๆไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการดำเนินคดีนะครับซึ่งผมก็รอดูอยู่ว่าดีจะลองทุกข์กล่าวโทษหรือไม่แต่ประเด็นที่2ก็คือว่าหากพบว่ามันมีเส้นเงินที่เข้าเกี่ยวข้องกับตัวทางบิตครับจริงนะครับและอาจจะรวมไปถึงแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้ต้องตรวจสอบนะครับซึ่งผมในฐานะประธานกรรมธิการเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการบรรจุวาระเดี๋ยววันที่22เนี่ยนะครับผมก็จะเชิญทางบิตครับนะครับทาง Maxbit แล้วก็ทาง Binance Thailand เนี่ยไปชี้แจงในกรรมธิการเพื่อที่จะได้ดูกันเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับมันมีเส้นของเหรียญคริปโตของเงินดิจิตอลต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเชื่อมโยงไปถึง Shuffle หรือไม่แต่ผมให้ข้อมูลนิดนึงครับว่า รูปแบบนึงที่เราเป็นห่วงเนี่ยเวลาที่เราจะพิจารณาเรื่องนี้เหมือนกับที่คุณ

0: สิริโชคเป็นห่วงก็คือว่าบางครั้งมันเข้าพวก private wallet ใช่ไหมครับแล้วมันทำให้ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่จะเชื่อมโยงถึง shuffle เนี่ยตกลงมันจะพิสูจน์ได้ไหมว่าไอ้เหรียญจากบิตครับที่ผ่าน private wallet แล้วไปที่ไอ้ตัว shuffle เนี่ยสุดท้ายมันเกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยแต่มีอีกกระบวนการนึงที่ผมเป็นห่วง
1: คือ
0: มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าพวก mixer นะครับหรืออาจจะเรียกว่าพวก bridge ก็ได้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการตัดตอนในเรื่องของการตามหาเส้นทางของเหรียญคริปโตมิกเซอร์เนี่ยนะครับที่มันเป็นประเด็นปัญหาอยู่ยกตัวอย่างเช่นทอร์นาโดคราชนะครับไอ้พวกนี้มันจะปั่นจนแบบเราตามไม่ถูกเลยว่าเหรียญที่มันออกไปเนี่ยนะครับแล้วไปสู่พวกทอร์นาโดคราชเนี่ยแล้วไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งเนี่ย
1: มัน
0: ตามเส้นทางไม่ได
1: ้โอเคอ
0: ันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับที่พวกเราเนี่ยในคนที่ติดตามเรื่องสายความมั่นคงเกี่ยวกับพวกฟอกเงินเนี่ยเป็นห่วงมากๆและนั่นจึงเป็นประเด็นว่าไอ้กรณีเรนบริดจ์เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเรามีเวลาจะคุยกันต่อก็ว่ากันทีนึงแต่ว่าอย่างเรนบริดจ์เนี่ยเราถึงเป็นห่วงเรื่องนี้มากว่ามันจะทำให้เป็นช่องทางในการเอื้อให้เกิดการฟอกเงินในอีกหลายๆเรื่องที่จะตามมา
1: โอเคเอาอย่างนี้รายละเอียดเดี๋ยวเราว่ากันนะครับแต่ผมมีคำถามสำคัญที่อยากจะถามคุณครับว่าสรุปแล้วเนี่ยกรณีของสามีคุณไอเดียข้อมูลเนี่ยคุณได้มาจากคนพักสีน้ำเงินใช่หรือไม่และคุณห้ามตอบคำตอบเดียวกับที่คุณตอบกับคุณดนัยมหาเอกสวัสด
0: ิ์ผม
1: ไม่ได้นะฮะไม่ผมให้คุณคิดก่อนคุณยังไม่ต้องรีบเดี๋ยวผมขอพักนิดเดียวสั้นๆเดี๋ยวกลับมานะครับคุณผู้ชมครับมีการแถลงจากบิตครับแล้วนะฮะล่าสุดนะครับแถลงประมาณ6ชั่วโมงที่แล้วนะครับประกาศสำคัญจากบริษัทบิตครับออนไลน์จำกัดว่าอย่างไรคุณผู้ชมน้ำจิ้มก่อนฮะสืบเนื่องจากกระแสข่าวเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่มีการกล่าวถึงความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ขณะนี้บิตครับExchange ขอเรียนให้ทราบว่า Bitcup Exchange ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดผมขออนุญาตพักฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่านให้เต็มๆนะคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวเราพูดคุยประเด็นนี้กันต่อนะตกลงคุณโรมจะตอบผมว่าอย่างไรและสุดท้ายใครต้องดำเนินการยังไงต่อหลังจากนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้และเดี๋ยวไปต่อกันที่นายอำเภอบ้านสร้างด้วยนะครับพักสักครู่ช่วงหน้าครับ

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Terror Digital และ Dr. Car
6: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
7: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
8: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
7: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
6: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
7: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
6: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
9: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
6: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันขบวนการพ่อแม่ทิพย์สวมสิทธิ์คนไทยที่ฝังรากมานานหลายสิบปีจะไม่เกิดขึ้นอีกขณะที่ตำรวจตม.สั่งทุกด่านทั่วประเทศจับตาครอบครัวชาวต่างชาติที่เดินทางข้ามประเทศป้องกันการสวมสิทธิ์คนไทยขณะที่จับกลุ่มพ่อชาวจีนวันนี้พบมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนแจ้งเกิดติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
11: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.
2: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิกกลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงคุณสิริโชคนะฮะและสสรังสิมันอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องนะครับท่านสสด้วยความเคารพถามแบบตรงไปตรงมาคุณได้ข้อมูลมาจากพรรคน้ำเงินแหละฮะที่จะให้จัดการเตะตัดขาพรรคน้ำเงินกันเองเกี่ยวกับสสไอเดียและสามี
12: โอ้คุณทินผมพูดกันตรงๆนะครับผมไม่อยากจะคือผมเนี่ยพยายามที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าผมพูดไม่ได้ในเรื่องนี
2: ้ครับ
12: นะครับผมไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มได้ในเรื่องของแหล่งข่าวหรือที่มาที่ไปของข้อมูลนะครับ
2: ครับ
12: แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสก็คืออยากให้โฟกัสในเรื่องของพยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องให้เครดิตกับคุณสิริโชคแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่เอาข้อเท็จจริงออกมาเนี่ยผมว่าวันนี้พัฒนาการของเรื่องนี้มันไปไกลแล้วมันสามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายได้ผมว่าเราโฟกัสตรงนี้ดีกว่าครับ
2: ก็ถือว่ารับได้เพราะตอบไม่เหมือนที่ตอบในรายการของพี่หมาแก่นะโอเคคุณรมโอเคแล้วโอเคคุณสิริโชคคุณอยากเห็นเรื่องนี้แน่นอนแหละคุณอยากเห็นเส้นทางการเงินทั้งหมดอ่ะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปยังไงต่อฮะคนที่จะต้องนำสิ่งเหล่านี้ที่คุณขุดมาเนี่ยไปยังไงต่อ
13: คือจริงๆสิ่งที่ผมเศร้าใจนะครับก็คือว่าบริษัทหรือเว็บไซต์เนี่ยมันได้ใบอนุญาตจากประเทศคูราเซานะครับแต่ว่าคูราเซาเองเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์นี้ครับที่ประชาชนของเขาจะเข้าได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากนะ
2: กุราเซาจดทะเบียนที่กุราเซาแต่คนกุราเซา
13: เข้าไม่ได
2: ้เข้าไม่ได
13: ้ครับ
2: แต่ถูกต้องกฎตามกฎหมายกุราเซา
13: ใช
2: ่แต่คนของกุราเซาเข้าไปเล่นเองไม่ได
13: ้นะครับอังกฤษก็เล่นไม่ได้
2: เ
13: พราะฉะนั้นเราเห็นชัดว่าบริษัทเขาก็รู้ดีว่าประเทศไหนเล่นไม่ได้ แล้วเขาก็มีรายละเอียดว่ากฎหมายของแต่ละประเทศเป็นยังไงคูเรซาเล่นไม่ได้สหรัฐอเมริกาก็เล่นไม่ได้อังกฤษก็เล่นไม่ได้นะครับเขาไม่มีใบอนุญาตแล้วทำไมประเทศไทยเนี่ยกฎหมายคือไม่ให้เล่นการพนันเลยนะอังกฤษยังให้เล่นการพนันนะแต่ต้องมีใบอนุญาตแต่ของเราคือไม่มีใบอนุญาตเลยแล้วทำไม3ปีที่ผ่านมาถึงได้มีการเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์นี้มาโดยตลอดอันนี้เป็นข้อที่ผมเศร้าใจมากว่าที่รัฐบาลโฆษณาว่าปราบเว็บโน้นเว็บนี้นะครับคนไทยก็ดีใจแต่ผมก็เห็นทุกวันนี้หลายๆคนก็ยังแทงบอลอยู่ทุกวันผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่พูดเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าผมอยากให้เอาหลักฐานนะครับทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดไปประกอบเป็นคดีเพื่อที่จะดูว่าใครที่เล่นการพนันนะครับใครที่เกี่ยวข้องกับการพนันครั้งนี้นะครับเพราะอย่าลืมผมพูดมาตลอดว่าบอลคริปโตเนี่ยมันไม่ใช่คุณไทหยางซางอยู่ดีๆไปซื้อหุ้นเฉยๆเขาอยู่ตั้งแต่ต้นเขาเป็นผู้ก่อตั้งแล้วทีมงานของเขาที่เคยทำงานด้วยกันจากคีเปอร์ดาวจากหลายๆที่จาก 3AC เนี่ยมารวมกันอยู่ตรงนี้หมด
14: หมายถึงไทหยางซานเนี่ย
13: ใช่ครับ
14: คนนี้แหละที่เป็นสามีของสสสุชาดาสสไอเดียเนี่ยแหละครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับ
13: คนอื่นๆที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหุ้นส่วนในบริษัทของเขา
14: แล้วเปิด shuffle.com
13: ใช
14: ่ก็คือ
13: แล้วนอกจากนี้ครับ shuffle.com เนี่ยยังมีสัญชาติจริงๆนะคนที่บริหารก็คือคนออสเตรเลียลูกจ้างทั้งหมดเนี่ย 80% เป็นออสเตรเลียซึ่งก็เป็นสัญชาติเดียวกับคุณไทหยางซานเพราะฉะนั้นเราก็เห็นที่มาที่ไปของบอนคริปโตนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องไม่ใช่แค่เป็นพาสซีฟธรรมดาที่ไปลงทุนเฉยๆไม่ใช่ไปลงทุนในกองทุน S&P 500ไม่ใช่ครับอันนี้ลงทุนในคาสิโนครับเลือกที่ลงทุนในคาสิโนแล้ววันที่ shuffle.com เนี่ยต้องระดมทุนก็ยังไปร่วมในการระดมทุนอีกผมไม่ได้มองที่ตัวหุ้นว่ามีกี่หุ้นแต่ผมมองความเกี่ยวข้องความเกี่ยวเนื่องทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณสุชาดาต้องตอบคำถามครับว่าเว็บไซต์ขนาดใหญ่แบบนี้ครับ
14: ครับ
13: สปอนเซอร์ทีมพรีเมียร์ลีกอย่างนี้
14: ครับ

0: ทำไมรอดหูรอดตาไปได
1: ้คุณโรมข้อมูลต่างๆโทษนะฮะคุณกรรมาธิการได้เรียนเชิญคุณสุชาติอีกรอบไหมครับเพราะครั้งที่แล้วเธอติดใช่ไหมฮะ
2: 22ตุลาคมนี้เรามีหนังสือเชิญคุณสุชาดาและสามีอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็รวมถึงคุณสิริโชคด้วยนะครับ
1: เชิญคุณสิริโชคไปด้วย
2: ครับครับแล้วก็รวมถึงอีกหลายหน่วยงานนะครับเราเชิญทั้งสอบสวนกลางนะครับดีอีกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ต่างๆนะครับเรียกว่าเราผมนับรวมๆกันน่าจะสักเกือบ20หน่วยนะครับรวมๆกันนะครับเพื่อที่จะมาสะสางเรื่องนี้นะครับโดยที่เราก็ตั้งประเด็นนะครับมีหลากหลายประเด็นนะครับตั้งแต่เชื่อมโยงตั้งแต่40ล้านนะครับมาจนถึงกรณีของเว็บพนันชัฟเฟิลนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมานะครับไม่ใช่ว่าเป็นอยู่ๆเป็นเรื่องใหม่ไม่ใช่สำหรับผมเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่กรณีสินบน40ล้านแล้วซึ่งคุณสุชาดาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวไปจนถึงการปราบเว็บพนันต่างๆที่มันหลุดรอดแล้วมันเห็นได้ชัดว่าเว็บพนันเหล่านี้ที่หลุดรอดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเป็นเว็บที่มีความเชื่อมโยงมาถึงตัวคุณสุชาดาและครอบครัวนะครับ
1: โอเคคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปรอกันที่ออนไลน์เดี๋ยวคุณสุริโชติพูดเลยสั้นๆนิดเดียว
3: ไม่รู้ได้ประชุมหรือเปล่าครับเพราะว่า
1: ทำไม
3: เจอบังซุป
1: บังเอาเชิญบังซุปมาปะ
2: แกเป็นส่วนหนึ่งของกรรมธิการอย
1: ู่อ๋ออ๋อใช่แกเป็นอยู่แล้วคุณผู้ชมแกคือโค้ดหน้าจอให้ผมหน่อยนะครับเทโลดิจิทัลใน YouTube ครับ Facebook ถกไปเถียงไปรอกันตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากประเด็นนี้เดี๋ยวผมอยากจะถามขยายความเพิ่มเติมนิดนึงครับพอดีทีมงานบอกให้พี่ตู่พูดเอาไว้จำได้ไหมพี่ทินคือผมทำหลายเรื่องนะพอดีน้องเขาก็เตือนผมนะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการพูดทำนองนะคุณไม่ได้บอกชัดเจนนะทำนองว่ามีคนในพรรคส่งข้อมูลมาให้นะฮะเป็นกลยุทธ์คลาสสิกของฝ่ายค้านทางการเมืองที่เรียกว่าแทคติกทางการเมืองเขาเรียกว่าหย่อนไฟและสร้างความระแวงให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวคุณตอบในออนไลน์นะครับนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับอภิปรายไม่ไว้วางใจบรรยายแต่ละท่านนะฮะ18รัฐมนตรีคุณผู้ชมครับยกตัวอย่างของคุณชัยชนกนะครับถูกตั้งข้อหาหนักเรื่องไร้ความกตัญญูประกอบธุรกิจบนที่ดินผิดที่ดินรัฐผิดกฎหมายความขาดความยับยั้งชั่งใจโอ้มัวเมาในอำนาจและผลิตความเท็จเป็นกิจวัตรนี่แค่ตัวอย่างคุณผู้ชมไปต่อกันในออนไลน์นะครับทางทีวีขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เจอในออนไลน์ผมเป็นเจียงครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะ
0: เริ่มต้นวันศุกร์กับเรื่องที่คนไทยจับตาเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านก็เดินเกมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนก็จะคุยหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของโกงสว.ปัญหาน้ำท่วมนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้คือนำมาขึ้นเขียงซักฟอกทั้งหมด18คนแน่นอนนายกรัฐมนตรีไม่พ้นนะครับเป็นคนจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดกล่าวหานายกอนุทินนะครับว่าใช้อำนาจสร้างเครือข่ายการเมืองเป็นระบอบสีชมระบอบสีน้ำเงินหรือระบอบนอหนูเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องแทรกแซงองค์กรในการตรวจสอบมีปัญหาเกี่ยวกับทุนเทาบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดเกิดปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกเรื่องนึงคือการรับมือแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนกำลังเจอน้ำท่วมเนี่ยนายกก็ไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ถูกตั้งคำถามว่าไม่จัดลำดับความสำคัญไม่ใส่ใจความเดือดร้อนอีกคนหนึ่งที่โดนพุ่งเป้าเหมือนกันก็คือคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับโดนกล่าวหาบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ไร้ตัวตนขาดบทบาทขาดภาวะผู้นำปล่อยปละให้สินค้าแพงจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้านเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยต้องแบกรับภาระค่าของชีพด้วยตัวเองครับ
1: ขณะที่นายพารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจนะคะว่านายกและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วมองว่าการยื่นอภิปรายรัฐมนตรีถึง18คนก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านแต่ถือเป็นลักษณะบันเทิงที่มาไต่อันนี้เอาคำขออาจารย์ปิยบุตรมาใช้ต่อนะคะและมองข้อกล่าวหากินรวบประเทศได้เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าต้องใช้ข้อกล่าวหารุนแรงไว้ก่อนส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยเหมือนหนังซ้ำนะคะที่ก็เคยเห็นมาแล้วค่ะ
2: จริงๆประเทศนี้มันมองว่ามันรุนแรงไปนะครับ
3: เป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องกล่าวหาและตามปกติธรรมเนียม151ก็ไม่มีเบาการอภิปรายไม่ว่าต้องใจไม่มีครั้งไหนเบาครับ
2: ให้ประชาชนรู้ว่าแบบสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันรุนแรงอะไรขนาดนั้นเลย
3: ก็ดีครับบันเทิงทิปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตร
0: บันเทิงทิปไตยว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เรื่องของการจะเคาะว่าได้อภิปรายกันกี่วันตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวต้องรอเรื่องของการบรรจุยติก่อนนะครับแล้วก็รอทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดวันว่างออกมาอีกทีนึงนะครับว่าตรงกันตอนไหนยังไงซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้เวลาอภิปรายทั้งหมด5วันด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมเพราะว่าครั้งนี้ก็ถือว่ารัฐมนตรี18คนนี่อาจจะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าไม่นับว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจยกทั้งคณะครม.นะครับ
1: ค่ะเบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะเข้าครม.แล้วจะเคาะออกมาได้5วันอย่างที่ขอไว้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะส่วนอีกเรื่องนึงไปดูเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการใช้ชื่อว่าเผยเงาเหนือค่ะปฏิบัติการนี้ไปทลายขบวนการสวมสิทธิ์คนไทยนะคะและจับชายชาวจีนได้1คนมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทขณะเดียวกันพบข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวด้วยค่ะและใน

0: มงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวินรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
8: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งบริหารจัดการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะผักสดและไข่ไก่เพื่อให้มีเพียงพอและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาตามนโยบายของนายสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบกระจายเข้าสู่ตลาดกลางตลาดสดร้านค้าและร้านอาหารส่งผลให้ราคาผักบางรายการเริ่มผ่อนคลายลงส่วนไข่ไก่กรมการค้าภายในขอให้ฟาร์มขยายเวลาปลดระวางแม่ไก่ยืนกรงออกไป 3-5 สัปดาห์ปริมาณไข่เข้าสู่ระบบพร้อมขอความร่วมมือฟาร์มรักษาราคาหน้าฟาร์มและชะลอการส่งออกบางส่วนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศขณะเดียวกันยังประสานห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ให้เพิ่มสต็อกปรับแผนกระจายสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาและจัดโปรโมชั่นช่วยลดภาระค่าครองชีพนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายพร้อมเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพกว่า 1,000 จุดใน77จังหวัดทั่วประเทศทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างในราคาประหยัดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอย่างใกล้ชิดป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสม
9: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภาษาดัชชัยมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย

0: want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยๆเฮ้ยๆอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
5: ดำดำยาแก้ไอเอลพีดำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
6: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
7: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
6: ฆ่าเชื้อโรค
7: แอลกอฮอล์แอลซอล
8: ตราเสือดาว
7: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลาก
9: ก่อนใช้ยา
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
12: ้ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
13: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
14: ่แม่กำลังกลับนะ
15: ลืมล้างจานให้แม
14: ่ใช้นี
15: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
14: กลับมาแล้ว
16: ล้างเก่งมาก
15: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม่
17: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
18: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
19: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
20: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
21: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
22: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
17: ้รวมข่าวใหญ
21: ่คุยข่าวใหญ
17: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่อง

0: วัน31
1: ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
2: แต่ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี่

0: กทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผงแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
2: น้ำผลไม้ดีด้อมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เรายังคงเกาะไม่ปล่อยนะคะเรื่องของขบวนการชาวจีนมาสวมสิทธิ์สัญชาติไทยมาทุจริตทะเบียนราษฎรในบ้านเราและล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลไปจับชายชาวจีนนะคะพฤติการเนี่ยสวมสิทธิ์เป็นคนไทยไม่พอเชื่อมโยงกับขบวนการพ่อทิพย์จำได้ไหมที่เคยมีการจับกุมกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะนี่คือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ชมที่ร่วมกับฝ่ายปกครองค้นบ้านพักหรูย่านวังทองหลางซึ่งเป็นของนายอี้หลงและภรรยาชาวจีนนะคะมีพฤติการก็คือมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยฟอกเงินแล้วใช้นอมินีในการซื้อทรัพย์สินมูลค่าประมาณ500ล้านบาทคิดดูแล้วเขามีลูกชายอายุ13ปีปรากฏว่าได้สัญชาติไทยถามว่าเป็นเด็กลูกคนจีนมาได้สิทธิ์ได้ยังไงก็ปรากฏว่าที่ได้สัญชาติไทยเพราะมีขบวนการพ่อทิพย์มีพ่อไทยทิพย์เนี่ยมาช่วยทำเอกสารให้นะคะจุดเริ่มต้นครอบครัวนี้เตรียมเดินทางจะไปจีนแต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเขาไปพบว่าเอ๊ะทำไมชื่อพ่อเด็กในเอกสารมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยระงับการเดินทางแล้วจับตรวจ DNA ไปเลยค่ะเอาผลเนี่ยปรากฏว่าตัวนายอี้หลงกับภรรยาก็คือสองผัวเมียชาวจีนกับเด็กจีนอายุ13ปีเนี่ย DNA ตรงกันเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงแต่ชื่อในทะเบียนที่จดรับรองบุตรอ่ะพ่อคนไทยชื่อนายวุฒิชัยปรากฏ DNA ไม่ตรงนะคะเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำนายอี้หลงเจ้าตัวอ้างว่าคบกับแม่เด็กมา13ปีแต่เป็นลักษณะคบเลิกๆก็เข้าใจมาตลอดว่าเด็กคงไม่ใช่ลูกของตัวเองมาทราบความจริงหลังได้รับผลตรวจ DNA นี่แหละว่าอย่างนั้น
4: ทีนี้ประเด็นเรื่องของการได้มาซึ่งสัญชาติไทยนะครับอี้หลงบอกว่าก็มีแม่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนไปจัดการไปทำเรื่องให้เพราะว่าตัวของพ่อเนี่ยก็เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับเป็นการเพิ่มชื่อเมื่อปี2532แล้วมาทำบัตรประชาชนย้อนหลังเมื่อปี2557มีที่อยู่ที่อำเภอเวียงแก่นของจังหวัดเชียงรายแล้วทรัพย์สินต่างๆเงินทองมากมายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทำธุรกิจนำสินค้าจากจีนเข้ามาขายทำทัวร์คนจีนพามาเที่ยวไทยแล้วก็จำหน่ายพวกวัตถุมงคลให้กับคนจีนครับ
5: ตรงนี้แหละ
6: เกิดที่ประเทศไทย
5: ใช่เกิดบ้านโนโนไทยครับผมว่าเกิดบ้านโนโนไทยนะ
6: จังหวัดอะไรคะ
5: เชียงใหม่ครับเราทุกปีเราก็จะอยู่ในวัดช่วยที่วัดขิงเก็บบิชงใช่ที่วัดลิงเลยี่สองแต่ว่าเราเคยสงสัยแล้วแต่ว่าเราทางเขาครับผมไม่ใช่
6: สงสัยว่า
5: เป็นลูกเรา
4: เอาทีนี้จากการสืบสวนของตำรวจนะครับนายอี้หลงเนี่ยเป็นนายน่านรับจ้างทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับต่างด้าวนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า430ล้านบาทมีหลักฐานเป็นแชทก็คือการพูดคุยที่นายอี้หลงเนี่ยชวนเครือข่ายทำบัตรประชาชนนะครับแล้วก็คือบัตรประชาชนเนี่ยเลข13หลักถ้าขึ้นต้นด้วย0นี่คือเป็นต่างด้าวนะคุณผู้ชมคืออันเนี้ยถ้าเป็นต่างด้าวมันมีเงื่อนไขด้วยว่าต่างด้าวที่จะได้บัตรประชาชนเนี่ยมันต้องเข้าหลักเกณฑ์1 2 3 4แต่ว่าอี้หลงบอกทำให้ได้คิดราคาเนี่ยหัวละ 120,000 บาทให้วางมัดจำก่อน 30,000 บาทก็คือประมาณ 25% แล้วสามารถที่จะไปทำได้ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลารอประมาณ1เดือนเพราะฉะนั้นพอจิ้มหรือว่าชี้ไปที่อำเภอฝางต้องดูว่าเขามีคอนเนคชั่นทำอะไรกับใครเจ้าหน้าที่หรือไม่แล้วพอทำที่ฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วเนี่ยรอบัตรจริงประมาณ3เดือนนะครับพอได้บัตรจริงแล้วค่อยจ่ายเงินส่วนที่เหลืออ
3: ่ะตอนนี้ตำรวจขยายผลไปที่แม่สายเชียงรายแล้วมีชายชาวเมียนมาเชื่อมโยงทั้งสแกมเมอร์และถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์บัตรเลข0ผ่านทะเบียนที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็มีการจับพระซึ่งเป็นพระต่างด้าว19รูปทำผิดกฎหมายดำเนินคดีเจ้าอาวาสและจับชาวจีน2คนที่หลบหนีหมายจับจากจีนแล้วก็มาลักลอบอยู่ในไทยด้วยการทำบัตรเลข0นี่แหละค่ะ
4: ครับเราสำหรับอารมณ์นะครับไปดูความน่ารักของพี่นกชัดชัยที่ล่าสุดน้องหมิงหมิงจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตเนี่ยยกให้เป็นคุณพ่อใจดีอีกคนหนึ่งไปแล้วนะครับติดตามกับน้องเดียเดียครับ
7: ขอบคุณพี่โจโจและพี่แจ็คแจ็คนะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเรื่องราวพี่นกชัดชัยกับชีวิตจริงของน้องหมิงหมิงนี่จะน่ารักแต่เรื่องราวสื่อ

0: 12ตระกูลในจูเลียนและจูเลียนนี่คือโอ้โหมันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะซึ่งคืนพรุ่งนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นโตเกียวที่รับบทโดยหมิงหมิงเนี่ยแหละออกตามล่าหาความจริงที่ถูกเก็บซ่อนไว้ตั้งแต่17ปีก่อนแถมยังต้องมาเอาใจช่วยนะคะว่าอะไรคือเบื้องหลังการเสียชีวิตของคุณแม่ของเธอด้วยซึ่งในจอเนี่ยมันคุกรุ่นเนาะมันตึงเครียดเนาะแต่นอกจอจ้ะหมิงหมิงก็เมาถึงคุณพ่ออย่างเสี่ยโปหรือพี่นกฉัตรชัยเนี่ยแหละแม้ในจอจะดุจนพวกเราก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้แน่นอนแต่นอกจอใจดีมากจนหมิงหมิงยกให้เหมือนคุณพ่ออีกคนไปเลยค่ะ
1: จะบอกเลยว่าพี่นกนี่ก็เป็นลูกพี่คนหนึ่งเหมือนกันในกองอะตอนที่ช่วงมีแก็บว่างแล้วได้ถ่ายซีนกับพี่นกใช่ไหมคะหมิงอะจะชวนพี่นกคุยเยอะมากเพราะว่าหมิงอยากรู้ว่าแบบชีวิตที่ผ่านมาที่เขาแสดงมาหรือทำอะไรมาเงี้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วพอคุยกับพี่นกก็รู้สึกว่าแบบ respectให้คำแนะนำสอนหมิงหลายอย่างเลยแล้วก็แบบเขาก็คอยให้กำลังใจเขามาเป็นถึงคุณพ่อก็รู้สึกว่าแบบเขาเป็นพ่อจริงๆรู้สึกอบอุ่นค่ะ
0: แต่เรื่องราวคุกรุ่นในซีรีส์ห้ามพลาดนะคะคืนพรุ่งนี้ค่ะ Juliet and Juliet นะคะ EP 6ค่ะดูพร้อมๆกัน 2 ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31และรับชมแบบอันคัตทางแอปวันดีค่ะส่วนอีกหนึ่งข่าวยังมีข่าวดีนะคะของแฟนๆ2สาวน้ำตาลฟิล์มที่กดบัตรแฟนคอนของทั้งคู่ไม่ทันอ่ะไม่ต้องเสียใจจ้ะวันนี้จิม MTV เขามีข่าวดีมาบอกค่ะ
2: จิม MTV เสิร์ฟไม่หยุดกับคอนเสิร์ตครั้งใหม่ของน้ำตาลทิพนารีและฟิล์มรัชนันท์สองนักแสดงจากจิม MTV ในงานน้ำตาลฟิล์ม Glamorous FanCon ที่ทั้งคู่นั้นพร้อมเนรมิตเวทีถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางสุดเปล่งประกายให้เป็นแฟนด้วยโชว์สุด Exclusive แบบจะเต็มไม่มีกั๊กทั้งร้องเต้นและการแสดงสุดพิเศษงานนี้น้ำตาลฟิล์มได้ทุ่มเทและมีส่วนร่วมในการดีไซน์ทุกพาร์ทการแสดงอย่างพิถีพิถันโดยเรียบเรียงเรื่องราวการเดินทางตั้งแต่วันแรกที่ต่างคนนั้นต่างเริ่มต้นจากเส้นทางที่แตกต่างจนกระทั่งโคจรมาพบและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันพร้อมเนรมิตเวทีให้กลายเป็นโรงละครใหญ่ชวนแฟนทุกคนเข้าสู่ห่วงเวลาแห่งความตระการตาไปด้วยกันในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ณยูเนียนฮอลล์ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์นอกจากนี้แฟนๆทั่วโลกยังสามารถรับชมความสนุกแบบเรียลไทม์และใกล้ชิดเหมือนอยู่ในฮอลล์เดียวกันกับทุกคนผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างคมชัดไม่มีสะดุดได้อีกด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ticketmaker.com ได้เลยค่ะ
0: ส่วนข่าวสารในวงการบันเทิงติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดได้ทางแอปวันดีวันนี้เดียขอลาพี่ๆกับคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: แต่งๆนะครับขอบคุณมากเอาคดีใหญ่เรื่องการโกงสอบท้องถิ่นเรายังคงเกาะไม่ปล่อยนะครับเรื่องนี้เนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการถึงขั้นเป็นนายกอบต.แห่งหนึ่งที่นครนายกจับได้คาห้องทำงานด้วยผิดอะไรยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ

0: นเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลนะคะ
1: คนผ่อนตรง
0: ไม่พออะไรค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: ทางพอดแคสต์พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะพอดแคสต
3: ์แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
7: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
8: ดาวนี่ลักษ
9: ์ When skin feels right

0: everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
4: ใช่
3: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
5: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
5: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทามทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
3: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
5: มันเป็นเนื้อครีม
3: ใช
7: ่
3: เ
7: นี่
3: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
5: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
8: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
10: มองเฟลอร์โอมิราล
11: Fortuner
12: สุดยอดดีจริง
11: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี
13: ้ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
16: ่อัปปาเช
17: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
16: ่ I love อัปปาเช่เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
18: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
0: ใหม่ซิตรา
3: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
15: ติดหนักมากเลย
11: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิต

0: พี่คือศูนย์นี่คืออะไรเนี่ย
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944โทรออก
2: ดวลเพลงชิงทุนพบกับคุณแม่ลูก3หัวใจแกร่งสู้หารายได้ต่างบ้านเพื่อลูกทั้ง3คน
3: ว่าใจบ่ได้เสริมใหญ่ร
4: ักวันนี้เพิ่งเห็นตัวละครในเพลงโซโซวรักมายืนร้องเพลงให้ครูฟังลูก
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
5: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: ตามข่าวเย็นช่องวันกันต่อกับคดีที่เราเกาะไม่ปล่อยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นล่าสุดเนี่ยตำรวจขยายผลไปจับผู้ร่วมขบวนการเป็นถึงระดับนายกอบต.ครับ
8: ท่านนายกเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางนะครับในการเรียกรับเพื่อสอบบรรจุส่วนท้องถิ่นนะครับสอบท้องถิ่น
9: ผมก็จำ
10: ทำไมมันมาถึงเราได้ยังไง
9: ใช่ผมก็จะอำนวยความสะดวกเดี๋ยวไปสอบพองเมืองการไปสอบปากคำสอบปากคำเสร็จก็ทำสัญญาประกันเงินประกัน 300,000 ให้เตรียมไว
7: ้อ้าวนี่ก็คือตัวหนีไม่พ้นเลยเนี่ยบุกจับแบบนี้เลยนะครับตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเอาหมายสารไปจับนายกอบต.คนนี้อายุ63ปีที่จังหวัดนครนายกนะครับเพราะว่ามีคนไปแจ้งความบอกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งผู้เสียหายเขาบอกว่ามีนายหน้าเนี่ยชวนให้ไปสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็อ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่คนนึงคือถ้าอยากสอบได้นะต้องจ่ายเงิน 350,000 บาทก็ยอมจ่ายไปแล้วพอจ่ายไปตอนสอบเนี่ยประกาศผลมาสอบได้เป็นลำดับที่1ด้วยนะครับเอาได้ที่1ไปเลยแล้วก็ได้บรรจุที่เทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของการทุจริตสอบก็กลายเป็นข่าวดังขึ้นมาแล้วก็มีการทลายขบวนการแก๊งโกงสอบนะครับปรากฏว่าเจ้าตัวนะครับที่สอบได้เนี่ยก็มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะครับแล้วเงินเนี่ยที่จ่ายไปให้กับนายกอบต.คนนี้เนี่ยคือทางคนที่จ่ายเงินไปแล้วก็ไปขอเงินคืนแต่ถูกปฏิเสธสุดท้ายตัดสินใจมาแจ้งความกับตำรวจนะครับเบื้องต้นนายกอบต.ที่ถูกจับเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช้หลักทรัพย์ 300,000 ประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับแล้วต้องเข้าพบกับปปช.เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี่ทีนี้ส่วนผู้ต้องหาขบวนการทุจริตสอบ3คนก่อนหน้านี้ที่ได้รับการปล่อยตัวก็คือจ่าสิบตรีพิชิตด็อกเตอร์วินกับน้องสาวด็อกเตอร์วินนะครับที่ควบคุมตัวจนไม่สามารถคุมตัวได้ต่อแล้วเพราะว่าทางปปช.เนี่ยก็คือส่งคำร้องไปยังอัยการให้สั่งฟ้องไม่ทันนะครับทำสำนวนไม่ทันเพราะฉะนั้นครบกำหนดฝากขัง7ครั้งก็ต้องปล่อยล่าสุดเลขาธิการปปง.อันนี้ดูเส้นเงินบอกว่าคณะกรรมการธุรกรรมเนี่ยให้อายัดทรัพย์เพิ่ม5รายการเป็นเงินในบัญชี4ล้านเพราะขยายผลพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดก่อนหน้านี้อายัดไปแล้ว108รายการ320ล้านบาทพอไปดูรายละเอียดทั้ง5บัญชีเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มาของเงินไม่ว่าจะเป็นของจ่าสิบตรีพิชิตของดร.วินและก็ของน้องสาวดร.วินครับ
11: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าปริมาณคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเยอะนะคะระดับหลายพันถึงหมื่นคนก็เลยทำให้ปปช.เนี่ยต้องใช้เวลาในการไต่สวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานการไม่ได้ส่งฟ้องก็ไม่ได้หมายความว่าคดีนี้จบเพราะว่าเมื่อปปช.รวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องคดีมันก็เดินต่อได้ค่ะส่วนผู้ต้องหาจะหนีหรือไม่ตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าสำหรับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำไปหมดทุกอย่างแล้วเพิกถอนรายชื่อคนที่มีการแก้คะแนนตอนนี้ก็คือเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยตัวเองให้เขาเนี่ยกลับเข้าระบบให้เร็วที่สุดนะคะก็คาดว่าจะไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะ
7: ส่วนนายกอนุทินนะครับพูดถึงประเด็นที่ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยนะครับนายกบอกไม่เชื่อว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูน
11: ะ
7: เพราะว่าเป็นการทำงานภายใต้กฎหมายไม่มีใครกดดันปปช.ได้ครับ
12: ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงาน ภายใต้กฎหมาย

0: ของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหลายคนแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได้เป็นองค์กรอิสระนะครับ
1: ทีนี้ก็ต้องดูว่าในที่สุดแล้วเนี่ยปปช.จะทำสำนวนส่งอัยการสั่งฟ้องได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็สามผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วเนี่ยสุดท้ายจะหลบหนีหรือไม่อันเนี้ยเดี๋ยวเวลาจะเป็นตัวตอบเองนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ห้าโมงเย็นตรวจสอบเรื่องฝนกันหน่อยเพราะว่าวันนี้9ตุลาคมเป็นวันแรกนะคะที่มีคำเตือนว่าฝนจะกลับมาระลอกใหม่แล้วต้องจับตายาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมด้วยยิ่งพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจับตาตั้งแต่เย็นไปจนถึงค่ำคืนวันนี้เลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยนะเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุมตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะจุดที่ต้องเตือนหลักๆคืออีสานตะวันออกและภาคใต้ฝนเนี่ยอาจจะเบาอยู่ในตอนแรกแต่อาจจะมีหนักบางพื้นที่และวันพรุ่งนี้ตกหนักมากที่สุดนะคะกระทบเกือบทั่วประเทศวันพรุ่งนี้ใช้คำว่าพีคนะคะกลุ่มฝนเนี่ยจะกระจายตัวหลังบ่าย2เริ่มจากภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานและภาคเหนือพื้นที่ที่จะเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกทุกจังหวัดนะดอกจันเลยนะอีสานทุกจังหวัดใต้ทุกจังหวัดและภาคเหนือก็คือเกือบทั้งหมดเลยค่ะจะมียกเว้นก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและแพร่นะคะซึ่งช่วงนี้จะมีอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาทางเหนือทางอีสานด้วยภาคใต้ก็มีลมพัดความชื้นเข้ามาฝนมันก็เลยจะตกหนักมีลมกระโชกแรงมีฟ้าผ่าและอาจจะมีลูกเห็บด้วยนะคะ
1: ทีนี้พอบอกว่าฝนจะเริ่มมาวันนี้เฝ้าระวังกัน 4-5 วันเนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วก็มีการแชร์ในลักษณะที่ว่า5วันนี้ฝนตกแช่จนทำให้ตกใจตื่นตระหนกกันอีกนะครับฝนถล่ม5วัน5คืน120ชั่วโมงอาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ท่านก็เลยออกมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้สื่อสารแบบนี้เดี๋ยวคนเขาตื่นตระหนกกันหมดคำว่าฝน120ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่ตกแช่ต่อเนื่องในพื้นที่ตลอดทั้ง5วันแต่มันจะเป็นฝนที่ตกแบบช่วงๆสลับหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเนี่ยกระจายเป็นจุดๆครับ
3: 120ชั่วโมงทุกคนก็ตกใจนึกว่าฝนมันจะตกต่อเนื่อง120ชั่วโมงซึ่งมันไม่ใช
4: ่จริงๆแล้วลักษณะฝนมันจะตกแบบไหนอะคะ
3: มันก็ตกเดี๋ยวนะฝนมันก็ตกปกติกรุงเทพก็ตกวันที่10วันที่11อาจจะตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกมันแค่2วันแล้วที่เหลือก็จะพอวันที่12 13ถ้าจำไม่ผิดฝนก็ลงมาใต้
4: ค่ะ
3: มันไม่ได้ตกที่เดียว120ชั่วโมง
1: มันไม่ได้ฟ้ารั่วฝนเทขนาดนั้นนะครับทีเนี้ยฝนจะตกหนักจริงๆก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้วันที่10วันที่11ก็คือเสาร์อาทิตย์นั่นแหละนะครับแต่ว่าย้ำคำพูดของอาจารย์ธรนะมันจะตกเป็นจุดๆนะครับบางจุดก็หนักบางจุดก็เบาที่สำคัญก็คือว่าดูอย่าดูแค่จำนวนชั่วโมงต้องดูด้วยว่ามันตกหนักแค่ไหนนะครับแล้วก็ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยตกหนักไหมตกยาวนานแค่ไหนปริมาณน้ำแค่ไหนมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วมหรือน้ำไม่ท่วมส่วนวันจันทร์กับวันอังคารที่จะถึงเนี่ยฝนก็จะเลื่อนลงไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้แล้วนะคะ
2: เอาสอดคล้องกันนะคะกับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตที่บอกว่าพื้นที่กทม.และปริมณฑลจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปลายเดือนกันยายนแล้วแต่ก็จะมีน้ำท่วมรอการระบายบางพื้นที่เช่นที่เขตหนองจอกนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำและเดี๋ยวแนวโน้มฝนจะขยับไปทางใต้พื้นที่เสี่ยงสูงค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีโดยเฉพาะเพชรชลบุรีเฝ้าระวังสูงสุดนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำเต็มเขื่อนแก่งกระจานและยังคงมีการระบายน้ำวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรถ้ามีฝนมาเติมเนี่ยมันก็อาจจะต้องทำให้เกิดน้ำล้นเพิ่มขึ้นมาได้10ถึง14ตุลาคมเนี่ยอันนี้อาจารย์บอกว่าต้องติดตามทั้งฝนแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ส่วนน้ำเหนืออาจจะเบาใจได้นะครับน้ำลดลงแล้วเป็นสัญญาณดีแล้วก็กรมชลเนี่ยก็เริ่มลดการระบายน้ำนะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทนะครับจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้น้ำที่มันหลากท่วมทุ่งสองฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยลดลงนอกจากนี้ปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็เขื่อนพระราม6ก็จะทำให้ลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่เจ้าพระยาตอนล่างคือตอนนี้แม้ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องระวังฝนระลอกใหม่อยู่ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะทำให้น้ำในลำน้ำสายหลักกับพื้นที่ลุ่มเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นได้ส่วนพื้นที่หนักจริงๆก็คือฝั่งตะวันออกนะครับก็คื

0: ันนี
1: ้ลุ่มน้ำปราจีนทั้งที่ปราจีนทั้งที่ฉะเชิงเทราน้ำท่วมสูงอยู่แล้วในหลายพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักเติมน้ำเข้ามาอีกนะครับโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราเนี่ยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญ4จุดแล้วก็เร่งสูบน้ำในพื้นที่บางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพแล้วก็ราชสารก็เป็น4พื้นที่ที่หนักจริงๆนะน้ำยังท่วมสูงตอนนี้กรมชลเนี่ยพยายามที่จะผลักดันน้ำลงคลองชายทะเลอาศัยช่วงที่น้ำทะเลลดแล้วก็น้ำทะเลไม่หนุนเนี่ยเพื่อเร่งพร่องน้ำระบายน้ำให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
2: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ค่ะครอบคลุม109อำเภอ927ตำบลรวมกว่า 6,900 หมู่บ้านนะคะมีประชาชนกระทบแล้วกว่า 1,100,000 ครัวเรือนรวมกว่า 3,100,000 คนพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑลได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะปทุมธานีมีประชาชนกระทบกว่า 240,000 ครัวเรือนสมุทรปราการกว่า 220,000ครัวเรือนพระนครศรีอยุธยากระทบกว่า 60,000 ครัวเรือนนะคะซึ่งแม้หลายพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงนะแต่ว่าก็ยังต้องจับตากันอยู่ภาคตะวันออกหนักเลยค่ะฉะเชิงเทราเนี่ยน้ำท่วมครอบคลุมไป11อำเภอนะคะมีชาวบ้านเดือดร้อน 65,000 ครัวเรือนระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นด้วยปราจีนบุรีก็กระทบกว่า 60,000 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต19รายนะคะนครนายกเนี่ยกระทบกว่า 53,000 ครัวเรือนก็เสียชีวิตไป4รายกรุงเทพกระทบ 329,000 ครัวเรือนและเสียชีวิต4รายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดความเสียหายเนี่ยมันเยอะมากๆนะคะวันนี้แค่เพิ่งเริ่มเองวันที่9เอง
1: แล้วก็ใครที่รอฟังการคาดการณ์การเตือนภัยเรื่องของฝนรอบใหม่ที่จะมากับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับเดี๋ยวรอฟังเราจะคุยกันในช่วงตอบประเด็นข่าวเย็นช่องวันนะครับ
2: ค่ะในช่วงออนไลน์เน
1: า
2: ะ
1: ใช่เอาคุณผู้ชมเรื่องของฝนที่มันจะมาเนี่ยที่มาตามนัดแน่ๆคือภาคใต
2: ้
1: ภูเก็ตนี่ฝนตกลงมาอย่างหนักรับเทศกาลกินเจร้านค้าศาลเจ้าน้ำท่วมอย่างภาพที่เห็นนี้แล้วนะครับเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวอื่นๆที่มันเดือดร้อนมากกว่านี้เราไปติดตามเรื่องราวดีๆกับคุณจอยกันเลยครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่โจพี่แจ็คสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้โปรโรงงานมาเองเอารังนกขวดแดงมาลดราคาให้ต้อนรับพี่ปอภาคภูมิเลยค่ะ
4: สวัสดีครับจอย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีสองท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสีแดงไม่เห็นนานแล้วเนาะ
3: ใช่
4: แต่เย็นวันนี้เย็นวันศุกร์สบายๆหลายคนเตรียมตัวหยุดยาวเนา
3: ะ
4: สัปดาห์หน้ามีวันหยุดยาวนะครับดังนั้นใครเปิดช่องวันครับนี่คือโปรตรงจากโรงงานเย็นวันนี้ครับผมเอารังนกแท้ขวดสีแดงที่คุณคุ้นเคย
3: ค่ะ
4: มาปรับลดราคากับแฟนรายการข่าวเย็นครับรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปรี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายจอยเอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพง
3: ค่ะ
4: แพงขนาดไหนเอากล้องจับมาหน่อยแล้วถามจอยตรงๆเลยจอยเคยเห็นรังนกไซส์แบบนี้เรียกว่ารังนกขวดสีแดงนะไซส์45 ml ส่วนตัวก็เห็นราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
3: ขวดนึงหลักร้อยค่ะ
4: 1ใบแดงต้องมี
3: ใช่
4: จะซื้อแต่ละทีลังเลมั้ยฮะ
3: คิดแล้วคิดอีก
4: คิดแล้วคิดอีกเนาะกลับมาที่เฟรมเดิมครับพอรังนกขวดละ100อ่ะยังต่ำมี1ใบแดงเนา
3: ะ
4: หลายคนเวลาจะซื้อก็คิดแล้วคิดอีกทุกคนเป็นแบบนี้หมดครับแต่รังนกผมย้ำนะสรรพคุณเขาดีจริงครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒน
3: ะ
4: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่หลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพง1ขวดต้องมี1ใบแดง
3: ค่ะ
4: เย็นวันนี้รายการสดครับ17นาฬิกาอีก9นาทีเดี๋ยวผมทำราคาจากโรงงานให้กล้องจับนี่เซตเอาลงหน่อยวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวดหรือว่า12ชิ้น1ชิ้น1ขวดประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี
3: 1,200
4: ง่ายๆวันนี้ใครโทรก่อน 5:00 น.กับอีก15นาทีนะผมปรับราคาจาก 1,200 เหลือเท่านี้พอครับ990บาทวันนี้9ตุลาคมรายการสดตอนนี้17นาฬิกากับอีก10นาทีขวดนึงประมาณ101 12ขวดอย่างต่ำ 1,200 กลับมาที่เฟรมเดิมครับผมคิดแค่990บาทและเดี๋ยวงบ990บาทเย็นวันนี้โรงงานมาขายของเองทีจอยและท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับผมเพิ่มรังนกให้แบบนี้อันนี้คืองบ990บาทอันนี้คืองบ990บาทอ
3: ัน
4: นี้คืองบ990บาทเมื่อกี้คุยกับจอยแล้วว่า1ขวดแบบนี้ต้องมี1ใบแดงหรือประมาณ100บาทจอยนับทำพี่ปอนะ6ขวดบวก6เป็น12บวก6เป็น18บวก6เป็น24และบวก6เป็น30ถ้า30ขวดขวดละ100บาทอย่างต่ำต้องมี
3: 3,000 บาท
4: วันนี้ยืนยันจ่ายจบที่900กับอีก90บาทและทุกออเดอร์วันนี้นะเราบริการส่งฟรีและเราบริการเก็บเงินปลายทางเมื่อกี้จอยคุยกันขวดละประมาณ
3: 1
4: ใบแดงคือ100วันนี้เราให้สมมุติ30ขวดจากแค่990บาทเอา990บาทตั้งเอา30ขวดหารจะตกขวดละ 33บาทเหลือแค่33บาทแล้วไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ45มลถามจอยตรงๆเมื่อกี้เราคุยกันขวดเป็น100ตอนนี้เหลือขวดนึง33บาทแล้วเป็นรังนกแท้ยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นความรู้สึกจอยเป็นไงบ้างฮะ
3: ถ้าไม่ใช่โรงงานมาเองเนี่ยเราหาราคานี้ไม่ได้แน่ๆเน
4: า
3: ะ
4: ยากนะ33บาทจอยพูดถึงโรงงานแล้วอ่ะให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับโรงงานเหมือนที่จอยบอกถ้าไม่ใช่โรงงานมาเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้โรงงานของเราเป็นมหาชนครับชื่อเต็มๆคือ Nova Organic จำกัดมหาชนพอเป็นโรงงานมหาชน1อย่างที่ต้องให้ความสำคัญคือมาตรฐานจอยดูการผลิตครับทุกขวดรับมาตรฐานทุกขวดเราใส่ใจดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินนกเอาโปรตรงจากโรงงานแบบนี้เป็นโปรเปิดใจข้อดีของโรงงานไปเอง1ไม่ต้องผ่านประคับตรงกลางแล้วพอเป็นโรงงานมหาชนครับอีก1สิ่งที่มันเชื่อมั่นได้คือมาตรฐานค่อนข้างสูงจอยครับนอกเหนือจากการขายบนหน้าจอทีวีใครที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆเราก็มีการจัดจำหน่ายและวางจำหน่ายตามร้านค้าดังต่อไปนี้อ่ะขอขึ้นมาเลยนะครับคือปกติท่านผู้ชมครับยกตัวอย่างอย่างภาคอีสานอ่ะขอเต็มจอขึ้นหน่อยครับอย่างใครอยู่จังหวัดอุดรธานีจะมีร้านใหญ่ๆอย่างตั้งยี่สุนซุปเปอร์สโตร์นะครับสามารถแวะเวียนไปได้เป็นร้านค้าปีกขนาดใหญ่หรือใครอยู่จังหวัดยโสธรครับร้านบิ๊กแคทครับก็จำหน่ายรังนกแท้แบรนด์นักของเราเช่นเดียวกันและขวามือสุดครับใครอยู่จังหวัดเลยครับสทวีพันธ์โซก็จัดจำหน่ายเช่นเดียวกัน3ร้านค้านี้เป็น3ร้านค้าใหญ่ตามอุดรธานียะโสธรและจังหวัดเลยไม่ดีจริงไม่รับไปจำหน่ายครับขออินเสิร์ตลงและให้ดูส่วนประกอบรังนกแท้ของเรานิดนึงครับรังนกของเราอย่างแรกเป็นรังนกแท้เวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นและส่วนนี้มีความพิเศษคือ1ออกจากโรงงานมหาชนชื่อเต็มเราคือโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนครับเราใส่นานะเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเข้าไปเราใส่ไคลเจนเข้าไปดูแลกระดูกข้อกระต่อมเข่าและเราเพิ่มเซรามายด์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวครับ30ขวดคิดแค่990บาทเฉลี่ยต่อขวดแค่33บาทจอยถ้าพี่ปอว่าเย็นวันนี้พี่ปอมีของแถมเพิ่มมาอีกเหรอไ
3: หมให้เพิ่มอีกเหรอคะ
4: ให้เพิ่ม
3: เอาสิคะ
4: ขอวิดีโอของแถมขึ้นหน่อยจอยทุกสายนะใครโทรก่อน5โมงอ่ะ20นาทีแล้วกันผมให้ตัวพัดลมไอ้น้ำตอนนี้ฟรี1เครื่องอ่ะทีมงานวางไว้เลยครับ อันนี้ไม่คิดราคาอ่ะจอยเคยเห็นราคาต่อชิ้นประมาณเท่าไหร
3: ่อุ้ยจะเห็นประมาณ 3-400 อ่ะ
4: ให้ฟรีให้ฟรีอ่ะไม่พอขอช่องทางการจับจำหน่ายกาแฟก็ได้ครับผมจะให้กาแฟลิปเนี่ยซึ่งปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ 4J วิสีทัศน์1กล่องมี12ให้ไป2กล่อง20ซองหมดหน้าจอยืนยันจ่ายจบ990บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางว้าวไหมฮะ
3: ว้าวมากค่ะ
4: ถ้าว้าวแล้วเบอร์อยู่ล่างจอครับ02 06 5888ขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับตอนนี้5โมงเย็นกับอีก13นาทีครับหมดหน้าจอยืนยัน990บาทเอารังนกแท้ไปก่อน30ขวดรังนกยิ่งกินด้วยแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับกาแฟ2กล่องใหญ่รวมทั้งหมด20ซองกินได้เกือบเดือนนะเล็กขวามือครับพัดลมไอน้ำตั้งโต๊ะฟรี3-400บาทต้องมีนะหมดเนี้ยจ่ายแค่990บาท902 06 5888ยังครับหมดหน้าจอ990บาทรังนกแท้30ขวดรังนกยิ่งกินด้วยแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นครับกาแฟฟรี2กล่องใหญ่รวม20ซองครับและให้พัดลมไอน้ำฟรี1เครื่องหมดเนี้ย990บาท02 06 5888ครับจอยบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากจอยเชิญชวนหน่อยครับ
3: เรื่องราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงความคุ้มค่าแต่จอยอยากให้มองว่าช่วงเนี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยทำงานหนักเจอเรื่องเหนื่อยๆมาเยอะต้องใส่ใจตัวเองแล้วต้องโปรนี้พี่ปอ
4: จอยเอาตรงๆถ้าจอยมีเงิน900กว่าบาทจอยเต็มที่ได้กี่ขวด
3: อุ้ยได้แค่10ขวดมั้ย
4: 9ถึง10ขวดแต่วันนี้990บาท30
3: ขวด
4: แล้วเป็นเรานกแท้พัดลมก็ได้อ่ะกาแฟก็ได้อีก2กล่องใหญ่รวม20ซองเนาะหมดเนี้ย990บาทก็02 06 5888ครับให้ดูโรงงานเราอีก1รอบทุกชมตรงๆถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้โรงงานของเราเป็นมหาชนนั้นมั่นใจคุณภาพได้ครับอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับจุดครับนี่คือราคาตรงจากโรงงานนะ30ขวดอย่างต่ำต้องมี 3,000 บาทรังนกยิ่งกินด้วยแข็งแรงยิ่งกินด้วยสดชื่นวันนี้เหลือแค่990บาทกาแฟฟรี2กล่องใหญ่รวมทั้งหมด20ซองพัดลมฟรีอีก1เครื่องเกือบ400บาทหมดนี่แค่990บาท902 06 5888ย้ำ902 06 5888ครับให้ดูวิดีโอตัวพัดลมเป็น1รอบพัดลมตัวนี้ไปซื้อเองได้300 400 500บาทต้องมีเป็นพัดลมไอ้น้ำอันนี้เราให้ฟรีไม่คิดมูลค่าเฉพาะคนโทรก่อน 5:00 น. 20นาทีและเย็นวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานด้วยเนาะขอสิทธิ์เลือกซื้อและขอโปรรอบสุดท้ายกันเลยครับยืนยันครับหมดหน้าจอจอยจ่ายแค่990บาทเนาะรังนกแท้ทั้งหมด30ขวดนะครับกาแฟ2กล่องใหญ่รวม20ซองแล้วก็พัดลมฟรีอีก1เครื่องนะหมดเนี่ย990บาท02ครับ026 588อ่ะย้ำกันท้ายก่อนดูข่าวเย็นต่อหมดนี้รังนก30ขวดกาแฟ2กล่องใหญ่พัดลมฟรีอีก1เครื่อง990บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางเบิ้ล2ชุดมีของแถมพูดเบอร์ครั้งสุดท้ายก่อนดูข่าวเย็นนะจ๊ะ02 06 5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
3: คุณผู้ชมรีบโทรมารับสิทธิ์กันด่วนเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอนะคุณผู้ชมยังโทรได้นะคะติดตามข่าวต่อเลยค่ะ
0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่

0: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
1: ิเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท์
2: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: กลับมาข่าวเย็นช่องวันนะคะคุณผู้ชมคะเรายังสดพร้อมกันทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอช่องวัน31และออนไลน์ของเรา Facebook YouTube แอปวันดีข่าวช่องวันวันนิวส์นะคะเมื่อสักครู่ก็มีคนถามเข้ามานะคุณโจ
4: เดี๋ยวก่อนเขาขับแป๊บหนึ่ง ก็คือมีคุณผู้ชมที่ดูทางเบรกทางโฆษณาเขาบอกว่าตอนนี้ออนไลน์ช่วงพักเบรกเนี่ยคุณแจ็คคุณโจคุยภาษาใต้กันไหมคะ
3: แหลงกลางค่ะ
4: ก็เห็นเราคุยกันตลอด
3: เราแหลงกลางกันนะคะทุกคนแล้วก็แต่ว่าต้องพูดถึงภาคใต
4: ้
3: อ
4: ่
3: ะส่งกำลังใจให้ชาวใต้นะวันนี้ที่บอกว่าฝนกลับมาเป็นวันแรกทั่วประเทศก็จับตาการปรากฏภูเก็ตเอาอีกแล้วนะคะฝนตกแค่แป๊บเดียวท่วมแบบนี้แล้วเรียกว่าเป็นฝนรับเทศกาลถือศีลกินผักเพราะว่าเหมือนที่คุณโจบอกวันนี้ต้องล้างท้องไม่ทันได้ล้างท้องล้างถนนกันก่อนนะคะจุดนี้คือถนนระนองนะคุณผู้ชมน่าเห็นใจชาวบ้านมากๆฝนตกแล้วกลายเป็นว่าหน้าศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งอำเภอเมืองภูเก็ตในวันล้างท้องที่มันควรจะคึกคักใช่ไหมเพราะว่าคนที่เขาจะถือศีลกินเจเนี่ยเขาก็จะมาเริ่มเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันวันพรุ่งนี้เริ่มอย่างเป็นทางการแต่ที่ไหนได้จะมาศาลเจ้าเจอน้ำท่วมขังเลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าน้ำฝนมาล้างถนนให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ร้านอาหารร้านเสื้อผ้าซึ่งวันนี้เขาก็จะมีอาหารเจทยอยมาขายถูกไหมมีเสื้อผ้าชุดขาวเนาะก็กลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ค้าต้องเก็บของกันจ้าระหวัดเลยเปียกปอนกันหมดถนนหลายสายรอบตัวเมืองภูเก็ตเองก็น้ำท่วมสูงนะคะระบายไม่ทันค่ะผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังซึ่งภาคใต้แล้วก็ภูเก็ตเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะเพราะนั้นใครจะไปร่วมเทศกาลถือศีลกินผักก็เตรียมตัวด้วยเพราะภูเก็ตคนจะเดินทางกันไปค่อนข้างเยอะนะคะ
4: ครับอ่ะขยับขึ้นมาในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่รอยต่อติดกับองครักษ์ของจังหวัดนครนายกนะครับปรากฏว่ามีนาทีชีวิตเนี่ยที่ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวตรงบริเวณสะพานชวดงูเห่าเส้นทางองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวโอน้ำพื้นที่น้ำเยอะทั้ง2จุดเลยน้ำซัดไปจนรถเสียหลักตกข้างทางยังดีนะครับที่ว่าไปติดค้างอยู่ตรงบริเวณต้นไม้แล้วก็หลังจากเกิดเหตุสายตรวจของสภ.องครักษ์ก็มาช่วยนะครับสุดท้ายเนี่ยนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยรวมไปถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวทางหลวงชนบท3001น้ำก็ท่วมน้ำก็เชี่ยวมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งพยายามฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวปรากฏระหว่างนั้นโอ้คลื่นน้ำมาแล้วคลื่นน้ำ
3: แล้วคือจังหวะแบบเหมือนรถใหญ่มาพอดีด้วยอะค่ะ
4: ปรากฏคลื่นน้ำเป็นไงฮะซัดไปเลยทำให้รถนี่ตกลงไปข้างๆแล้วมันลึกนะ
3: ก็ดูรถตู้อ่ะคุณโจมิดล้อแล้วว่าน้ำลึก
4: สงสารคนขับรถเล็กเลยนะครับเจ้าของรถพยายามประคองรถด้วยความทุลักทุเลปรากฏมีคนวิ่งไปช่วยเอาไว้ได้แต่ไปช่วยก็ไม่ง่ายโอ้โหคือกว่าจะช่วยขึ้นมาได้เนี่ยเหนื่อยทุลักทุเลลุ้นเพราะว่าลงไปข้างทางน้ำมันลึกด้วยนะครับเอาเป็นว่า2เหตุการณ์ในเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำเชี่ยวเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันอันตรายขนาดไหนในการผ่านเส้นทางน้ำท่วมโดยเฉพาะจุดที่มีกระแสน้ำไหลแรงเพราะฉะนั้นเตือนนะฮะว่าอย่าประเมินกระแสน้ำต่ำเกินไปหมายความว่าไปได้แหละน่าจะฝ่าไปได้ไปไม่ได้นะอันตรายนะครับเพราะว่าเราประมาทเพียงเสี้ยววินาทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราดีไม่ดีนะมันอาจจะเกิดเรื่องร้ายหรือว่ามันเรื่องไม่คาดคิดก็ได้นะครับ
3: เพราะฉะนั้นยังไงอย่าประมาทนะคะระวังมากๆยิ่งรถเล็กยิ่งต้องระวังนะส่วนฉะเชิงเทราเรายังส่งกำลังใจให้ทุกวันนะคะเอาวันนี้ฝนหยุดตกนะคะแต่สถานการณ์มันยังไม่คลี่คลายค่ะจุดที่สาหัสมากๆจนชาวบ้านเนี่ยออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะคะเราให้ดูจุดนี้ภาพมุมสูงจะเห็นชัดนะคะบ้านบางโรงที่ตำบลบางโรงอำเภอคลองเขื่อนชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาแบกรับน้ำไม่ไหวแล้วนะคะการเสริมแนวคันดินป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่ชั้นในและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดเนี่ยก็คือฝั่งสีน้ำเงินด้านขวาน้ำมันแห้งไม่มีท่วมเลยนะคะแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยโดนเต็มๆนะคะจมน้ำมิดไปแล้วเพราะว่าอยู่ในแนวคันกั้นน้ำที่ไม่ให้ไปท่วมเศรษฐกิจน้ำมันก็ขังอยู่ที่พื้นที่ฝั่งซ้ายแบบนี้ค่ะแล้วชาวบ้านเขาบอกบางหลังน้ำสูงเกือบ2เมตรไปแล้วนะคะก็อยากจะให้มาช่วยเหลือหน่อยรับน้ำให้ไม่ว่าแต่มันนานเกินไปแล้วค่ะรับอยู่ฝั่งเดียวแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันหนึ่งในเสียงสะท้อนของชาวบ้านบางโรงก็คือเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าถูกน้ำท่วมถึงระดับหัวเข่าเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินเสียหายหมดเลยนะคะ รถลูกค้าที่มาจอดรอซ่อมบางคันโดนน้ำท่วมบางคันหายไปเลยก็มีนะคะน้ำซัดไปเจ้าของร้านบอกว่าแทบจะขนของหนีน้ำไม่ทันนะคะเพราะว่าน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วขนาดว่า เขาบอกว่าเขาเข้าใจแหละเพื่อเสริมแนวคันดินเพื่อกั้นไม่ให้พื้นที่เศรษฐกิจท่วมอ่ะแต่ว่าวันนี้มันนานไปแล้วหรือเปล่าเขาเนี่ยปิดร้านนานๆเนี่ยเขาขาดรายได้ด้วยค่าเสียหายยังไม่รู้จะประเมินเลยว่ามันเป็นเท่าไหร่นะคะและขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เขาก็ทำได้แค่สูบน้ำระบายออกแล้วก็ฝากว่าป้องกันพื้นที่หนึ่งได้แต่อย่าให้อีกฝ่ายเขาต้องมาแบกรับความเสียหายอยู่ฝ่ายเดียว
4: ทีนี้นอกเหนือจากความสูญเสียทางทรัพย์สินที่หนักหนาสาหัสกันแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดมีลูกสาวคนหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรมเลยผ่านสำนักข่าววันนิวส์นะครับคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตระหว่างขนย้ายท่อสูบน้ำทางการเกษตรหนีน้ำท่วมในอำเภอคลองเขื่อนก็เป็นจุดที่น้ำท่วมไงนะครับทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปหาแล้วก็ลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าคุณพ่อเนี่ยพยายามขนย้ายอุปกรณ์หนีน้ำท่วมเพราะน้ำมันมาเร็วแล้วน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆคุณพ่อก็กลัวว่าทรัพย์สินจะเสียหายระหว่างที่เคลื่อนย้ายท่อเนี่ยมันมีน้ำหนักมากปรากฏท่อก็เลยทับคุณพ่อจมน้ำตอนนั้นเนี่ยครอบครัวเนี่ยรีบเข้าไปช่วยนำคุณพ่อส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ได้จริงๆคุณพ่อเสียชีวิตนะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ครอบครัวตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ระบบแจ้งเตือนที่มันควรจะต้องชัดและเร็วกว่านี้หรือไม่แล้วก็ขอให้รัฐเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์ประกันภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตนะครับที่บอกว่าจะได้วงเงินเนี่ยเยียวยา2ล้านบาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งเอาจริงๆลูกสาวก็บอกว่าเงิน2ล้านเนี่ยมันไม่อาจจะแลกชีวิตคุณพ่อคืนมาได้หรอกแต่ก็อยากให้รัฐเนี่ยรับผิดชอบให้ดำเนินการตามสิทธิ์และทบทวนบทเรียนที่มันเกิดความสูญเสียครั้งนี้ไม่อยากให้ครอบครัวอื่นต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้ซ้ำเติมกับเหตุน้ำท่วมครับ
5: ความรับผิดชอบก็คือถ้าที่เราถ้าพี่อยากจะพูดก็คือว่าน้ำอ่ะทำไมป้องกันน้ำกันได้แบบนี้คือไม่ต้องเทมาฝั่งเดียวให้มันจมขนาดนี้ถ้าไม่เกิดเกียรติเนี้ยพ่อพี่ก็ไม่ต้องขวนขึ้นไงถ้าคุณรู้ว่ามันมากมายขนาดนี้คุณก็ต้องหาทางระบายที่ดีกว่านี้คุณไม่ควรจะมาทุ่มให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือหมู่บ้านหรืออำเภอใดอำเภอหนึ่งมันต้องเกลี่ยแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าหลักการของเขาคืออะไรแต่ก็ต้องชะลอให้มันเบาที่สุดและให้มันไปไวที่สุดไม่ใช่แบบนี้เพื่อนพี่ก็เป็นหลายคนแต่ไม่มีใครเสียชีวิต
3: เนี่ยค่ะแล้วยิ่งมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ขนของหนีน้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีชาวฉะเชิงเทราเนี่ยก็ส่งข้อมูลเข้ามาเป็นหลานชายของผู้ตายนะคะบอกคุณตาผมเนี่ยเข็นท่อหนีน้ำจนโดนท่อทับตายแบบนี้ใครจะรับผิดชอบหรอครับเอาชีวิตหนึ่งชีวิตคืนมาได้ไหมนะคะก็ส่งมาที่ช่องวันของเรานะคะร้องทุกข์เข้ามาวันนี้ทางสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็ขออนุญาตส่งน้องบอลรัชตะเนี่ยเป็นตัวแทนทีมข่าวจริงๆเหมือนเป็นตัวแทนพี่น้องคนไทยด้วยนะคะทีมข่าวเราไปที่ไหนเนี่ยก็นำกำลังใจนำถุงยางชีพที่เป็นน้ำใจคนไทยเนี่ยไปช่วยเหลือเนี่ยก็ไปร่วมอยู่ในพิธีศพนะคะ
4: แล้วคือในพื้นที่เองตอนนี้ค่อนข้างที่จะหนักด้วยนะครับนอกเหนือจากพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็น้ำก็ยิ่งอยู่น้ำมันก็ยิ่งเน่ายิ่งเสียชาวบ้านก็ยิ่งเครียดมากขึ้น
3: ค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมคะมีชาวบ้านที่คลองเขื่อนเนี่ยเขารวมตัวกันเรียกร้องว่าเร่งระบายน้ำให้หน่อยได้ไหมเมื่อคืนเนี่ยก็มีการเปิดประตูระบายน้ำบางโรงปล่อยน้ำไหลข้ามบานประตูลงคลองชลประทานเป็นคืนแรกนะคะมวลน้ำระลอกใหญ่จากบางกระเจ็ดที่บางคล้ามันก็จะไปสองทางก็ไปที่บางน้ำเปรี้ยวหนึ่งไปตัวเมือง8ริ้วอีกหนึ่งนะคะซึ่งน้ำที่มุ่งหน้าเข้าเมืองมันก็เริ่มแล้วค่ะดันระดับคลองท่าไข่สูงขึ้นล้นเข้าบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงลานวัดประตูน้ำท่าไข่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตลอดทั้งคืนนะคะขณะที่ตัวเมืองยังเผชิญน้ำทะเลหนุนเป็นคืนที่3แล้วจุดที่น่าห่วงก็คือมวลน้ำระลอกใหญ่จากคลองเขื่อนที่มันเข้ามาสมทบในตัวเมือง8ริ้วนี่แหละคุณผู้ชมมันก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยมันยิ่งหนักมากขึ้นนะคะ
4: แล้วก็ในพื้นที่หมู่5ตำบลสาวชะโงกที่อำเภอบางคล้าบางคล้าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หนักมากๆนะครับชาวบ้านเขาก็อยู่จากบ้านไม่ได้เอาอยู่ในบ้านไม่ได้คุณผู้ชมดูนี่พายเรือแบบนี้นะครับน้ำท่วม1เมตร50เซนโอ้โหนานเป็นสัปดาห์ก็คือไม่ต่ำกว่า 7-8 วันก็ไปแล้วนะครับคุณลุงวัย75บอกว่าทุกวันนี้ลำบากชีวิตลำบากมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ห้องน้ำการอาบน้ำเวลาจะเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำลุงบอกต้องพายเรือจากบ้านไปที่วัดถามว่าห่างกันไหมพายเรือ1กิโลเมตรอ่ะ ไม่ใช่น้อยนะใช้เวลาอยู่นะครับน้ำก็ท่วมสูงด้วยแล้วน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยทำให้คุณลุงบอกแทบจะสิ้นเนื้อ

0: ประดาตัวอุปกรณ์ทำขนมเอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่ยแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์เอ่ยจมน้ำเสียหายทั้งหมดตอนนี้เหลือเพียงสิ่งเดียวที่ลุงเนี่ยปกป้องเอาไว้ได้นั่นก็คืออัฐิและภาพของลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ
1: นี่ค่ะแล้วก็เอาใส่เหมือนกะละมังไว้
0: ใช่กลายเป็นของรักของห่วงเลยครับ
1: ค่ะ
2: มะเร็งและมาเสียก่อนน้ำท่วม
3: แต่อันนั้นคืออันเดียวที่เราสามารถที่จะไว้ข้างบนได้แล้วเรายังไม่ได้คิดจะเอาไปลอยเหรอครับตอนแรก
2: ก็คิดฮะว่าจะทำลอยวันแล้วจะเอาไปบังเอิญฝนมาน้ำมา
4: ท่วมซะก่อน
2: ท่วมแล้วก่อนหลวงพ่อก็นัดวันนะ
3: ก็คือตอนชุลมุนอะไรกันแล้วแต่ก็คือเอาอัฐิลูกมาไว้ตรงนั้นได้แล้วนี่ลูกสาวลุงร้อยวันนี่จะถึงหรือยัง
2: วันที่25
3: แล้วทำยังไงทีนี
2: ้ก็ต้องไปคุยกับหลวงพ่อก่อนน้ำก็หลากแรงไม่รู้อ่ะทำไงก่อนเดี๋ยวไปคุยกับหลวงพ่อเป็นมะเร็ง
1: ก็ปาดน้ำตากันนะคะเนี่ยไม่รู้จนถึงวันที่25จะทำบุญร้อยวันได้ไหมให้กำลังใจนะคะเอาแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องกันนะคุณผู้ชมนะจากฉะเชิงเทราไปดูปราจีนบุรีน้ำท่วมครั้งนี้มันไม่ได้แค่ทำให้ทรัพย์สินเสียหายแต่ว่ามันทำลายชีวิตที่เจ้าของฟาร์มเขาทุ่มเทดูแลมากว่า10ปีนะคะที่บ้านสร้างสอนสิริฟาร์มควายไทยน้ำเนี่ยท่วมสูงเกือบ3เมตรควายพันธุ์ดีกว่า300ตัวยืนแช่น้ำนานนับสัปดาห์เสี่ยงป่วยขาเปื่อยเจ้าของต้องเร่งขนย้ายขึ้นรถบรรทุกอพยพคือใช้วิธีการอพยพข้ามภาคเลยคุณผู้ชมเอาไปไว้ที่เวียงสาจังหวัดน่านก่อนความเสียหายคือหนักมากนะคะอาหารควายฟางข้าวนับหมื่นก้อนจมน้ำไปเลยธุรกิจที่เป็นแหล่งเรียนรู้ผลิตเจลาโต้นมควายต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะเจ้าแก้วฟ้าเป็นควายเผือกสีชมพูนะคะดีกรีแชมป์ประเทศไทยแล้วมีมูลค่าทางพันธุกรรมที่ประเมินไว้เนี่ยนะสูงถึง60ล้านบาทพอรวมฝูงควายและทรัพย์สินแล้วความเสียหายนะคะทะลุ100ล้านบาทเจ้าของฟาร์มเนี่ยยอมรับเลยเห็นสภาพแล้วร้องไห้ทุกวันเพราะสิ่งที่สร้างมาทั้งชีวิตมันจะต้องกลับไปเริ่มจากศูนย์ใหม่แต่ก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็จะเร่งฟื้นฟูฟาร์มอีกครั้งเมื่อน้ำลดเอาส่งกำลังใจให้สอนสิริฟาร์มควายไทยวันใดวันหนึ่งน้ำลดนะคะชาวบ้านสร้างปราจีนบุรีหรือพื้นที่ใกล้เคียงไปช่วยกันสนับสนุนด้วย
0: เนาะเอาฝ่าน้ำท่วมไปด้วยกันนะครับไปดูที่อยุธยากันหน่อยเป็นนาทีชีวิตตอนที่กู้ภัยปั๊มหัวใจช่วยหนุ่มวัย19ถูกไฟดูดครับตอนที่ใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยพยายามสูบน้ำออกจากบ้านเนี่ยอย่างที่คุณแจ็คบอกเอาอีกแล้วไฟดูดไฟรั่วไฟช็อกเนี่ยนะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาสุดท้ายกลายเป็นข่าวเศร้านะช่วยไม่ได้นะครับคือตอนที่มีคนไปเจอเนี่ยผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำแล้วมีเครื่องสูบน้ำเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็โอ้สภาพแบบนี้เลยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังจริงๆนะบ้านที่มีน้ำท่วมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับน้องสาววัย14ปีบอกว่าบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมมานานกว่าอาทิตย์ละพี่ชายก็พยายามสูบน้ำออกเพื่อให้คุณยายอ่ะกลับมาอยู่ในบ้านได้ตามปกติตอนที่สูบน้ำเรียกน้องมาช่วยแล้วน้องสาวบอกได้ยินเสียงพี่ชายร้องคำว่าโอ๊ยคำเดียวน้องก็วิ่งมาอ้าวพี่หมดสติไปแล้วตอนนั้นน้องสาวก็เลยรีบสับคัทเอาท์แล้วก็เรียกให้คนมาช่วยเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าพอมันเกิดเหตุน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องระมัดระวังเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเรามองด้วยตาไม่เห็น
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับมันโดนอีกทีนึงก็คือตอนที่โดนไฟฟ้าดูดหรือว่าโดนไฟฟ้าช็อกไปแล้วเนี่ยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็รอบนี้ที่เรารายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเยอะๆเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนอกจากจมน้ำก็คือมาจากไฟช็อกนี่แหละนะคุณผู้ชมส่วนสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนร่วมพัฒนาหมู่9เขตสะพานสูงนะคะก็ท่วมมากว่า15วันแล้วนะคะชาวบ้านกว่า400ชีวิตต้องลุยน้ำขอใช้คำว่าลุยน้ำดำด้วยสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรออกไปทำงานออกมาใช้ชีวิตประจำวันวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราพร้อมคุณบีอภิสิทธิ์นักแสดงจิตอาสานะคะนำถุงยังชีพ100ถุงน้ำดื่ม100แพ็คจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่มวันเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ลงพื้นที่นะคะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ยังรอคอยให้น้ำลดลงอันเนี้ยน้องผู้สื่อข่าวของเรานะคะเข้าไปกอดมะนะให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เลยคุณผู้ชมคะที่เรารายงานคือทั่วไทยจะยังมีฝนตกต่อเนื่องถูกไหมดังนั้นเชื่อว่าหลายท่านเองยังคงอยากส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะคะเราขอเป็นสะพานบุญค่ะโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2,569ก็สามารถบริจาคได้นะคะตามเลข

0: ที่บัญชีหน้าจอนะคุณผู้ชมนะเลขที่925-3-01-313-1ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีนะคะหรือสแกน QR code ได้เลยแคปหน้าจอแล้วก็ร่วมสมทบทุนกันเข้ามาได้ล่าสุดยอดบริจาคณ16นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่3,396,215บาทกราบขอบพระคุณมากๆค่ะส่วนเรื่องของฟ้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชัดนะคะ10-13ตุลาคมจะเป็นช่วงอากาศแปรปรวนฝนตกหนักถึงหนักมากและบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บค่ะวันนี้จับตาหลักภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะ
1: ครับ
0: ฝนตกหนักมากเป็นวันที่พีคสุดนะคะกระทบหลายพื้นที่ทั่วไทยกรุงเทพมหานครภาคกลางเตรียมรับมือนะคะพื้นที่เสี่ยงตกหนักมากจะอยู่ที่ภาคตะวันออกนะคะคุณผู้ชมที่ระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดระมัดระวังมากๆส่วนวันอาทิตย์11ตุลาคมนะคะพื้นที่เสี่ยงตกหนักมากจะเป็นเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กทมปริมณฑลนะคะก็ยังต้องจับตาต่อเนื่องยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้ามีโอกาสเจอฝนสูงมากค่ะ
1: เรื่องของคุณแม่ที่ถูกส่งไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเห็นว่าคุณแม่เนี่ยมันจะให้อภัยลูกชายสุดท้ายก็ยังคงดำเนินคดีลูกชายฐานลักทรัพย์ร่วมกันทำร้ายร่างกายนะครับที่สำคัญเนี่ยคุณแม่อ้างว่าตอนที่ถูกส่งไปเนี่ยมีการทำร้ายที่ร่างกายที่นั่นวันนี้ตำรวจก็เลยพาคุณแม่ไปยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีการเผชิญหน้ากันระหว่างคุณแม่กับเจ้าของดูแลศูนย์แห่งนี้นะครับก็คืออยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีไปชี้จุดไปดูจุดต่างๆที่คุณแม่บอกมีห้องลับอยู่ด้วยนะอยู่ด้านในสุดแล้วระหว่างที่คุณแม่กำลังอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังเนี่ยปรากฏป้าแมวเจ้าของศูนย์ดูแลกับเจ้าหน้าที่ที่เคยดูแลตอนอยู่ในศูนย์เนี่ยก็เดินมาร่วมฟังคือขอฟังด้วยอ่ะป้าแมวบอกให้คุณแม่เนี่ยพูดความจริงซึ่งทำเอาป้าแมวตอนนั้นนะครับบรรยากาศเหมือนแทบจะเป็นลมเป็นแล้งกันเลยอ่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
2: แม่ถ้าจะมาฟังว่าอะไรจริงๆแม่เห็นก็เมื่อกี้ก็ใจสั่น
3: งั้นผมขออนุญาตพี่แมวนะคุณป้าน่าจะกลัวงั้นขออนุญาตว่าทางเจ้าที่ยังไม่เข้ามาดู
2: แต่มาพี่เป็นคนคุยกับลูกคุณว่าให้พาคุณไป
3: ไม่เป็นไรพี่
2: อะไรประมาณนี้นะค
3: ุ
2: ณต้อง
3: ไม่เป็นไรตรงนั้น
2: ขอพูดเรื่องจริง
3: ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวกันก็เดี๋ยวเชิญก่อนนะโอเค
2: นั่ง
3: ก่อน
2: ก็เห็นด้วย
3: ความรู้สึกผมเลยต้องรีบถามไง
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: ทีนี้ก่อนจะออกจากศูนย์เนี่ยลูกชายป้าแมวก็เป็นตัวแทนคุณแม่นะครับมากราบขอโทษแทนคุณแม่ที่เดินเข้าไปฟังตอนที่เจ้าหน้าที่เขาพามาตรงนี้นะครับซึ่งลูกชายป้าแมวย้ำว่าหากก่อนหน้านี้พูดจาอะไรหรือทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยครับ
4: อันนี้ผมต้องขอโทษคุณแม่แล้วก็ทุกคนที่ดูคอยดูอยู่ทางบ้านด้วยที่คุณแม่เข้าไปความจริงในมุมของคุณพัฒน์และของมุมของตัวแม่ผมเองเนี่ยอาจจะยังมีความไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรู้สึกนะผมก็อยากจะขอโทษครั้งนึงจริงๆทั้งสำหรับเรื่องทั้งหมดเลยที่ผ่านมา
1: ทีนี้ในฝั่งของตัวคุณแม่ที่ถูกส่งไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้นะครับบอกว่าเรื่องต่างๆเนี่ยให้อภัยไปหมดแล้วนะครับอันนั้นเรื่องก็ว่ากันไปแต่เรื่องทางคดีเนี่ยคือไม่ติดใจเอาความไม่ได้มันก็เป็นหน้าที่ของกฎหมายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจต้องมาจัดการต้องมาดูแลนะครับก็ฝากบอกป้าแมวนะครับเรื่องของเหมือนกับเวลาป้าแมวมาพูดเนี่ยบางทีมันเป็นลักษณะที่ว่าพูดจาข่มขู่แล้วทำให้คุณแม่เนี่ยที่เคยถูกส่งไปอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยพอได้ยินแล้วใจมันสั่นแทบจะเป็นลมครับ
5: ไปชี้จุดตรงนั้นเราก็ซุดเลยอ่ะเราก็ไม่ไหวเราก็ขอนั่งก่อนอะไรเงี้ยเราก็ขอนั่งก่อนมันรู้สึกเจ็บปวดมันรู้สึกความเจ็บปวดความทรมานมันเกิดความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมาเลยอ่ะที่เราบอกว่าเราออกมาเรารู้สึกเราเข้มแข็งแล้วนะเรารู้สึกเข้มแข็งแล้วเราลืมตรงจุดความเจ็บปวดตรงนี้ไปแล้วแต่พอมันมาตรงนี้ที่มาเห็นปุ๊บมันก็ผุดขึ้นมาอีกแบบ
1: ก็เหมือนคุณแม่ยังมีบาดแผลทางใจมันยังมีความมันติดตาอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับมันมีความรู้สึกอยู่ทีนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับล่าสุดก็คือสั่งย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5นะครับแล้วก็ให้ทางสบส.เนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ดูกันเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีใครต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มไหมแล้วก็สถานที่แห่งนี้สรุปต้องปิดไปเลยหรือว่าให้แค่ปรับปรุงให้มันเป็นไปตามมาตรฐานครับ
0: เห็นว่าป้าแมวประกาศขายเหรอ มีคนก็มาแซวกันเยอะเลยเหมือนกันนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะส่วนเรื่องต่อไปสะเทือนใจชาวพุทธมากๆที่จังหวัดชลบุรีและตั้งข้อสังเกตงานนี้มีคนในรู้เห็นหรือเปล่ามาอีกแล้วนะคะกับคนร้ายที่เข้าไปขโมยพระเกศมาลาพระพุทธรูปซึ่งหล่อจากทองคำแล้วที่มันมีพิรุธก็คือมีการถอดสายกล้องวงจรปิดบางตัวออกเพื่อหวังทำลายหลักฐานด้วยนะคะแล้วทองน้ำหนักกว่า3บาทเลยนะตำรวจสภ.เมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบพระพุทธสิหิงนะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดใหม่สำราญบนเกาะล้านที่จังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากพระเกศมาลาของพระหล่อด้วยทองคำน้ำหนักกว่า3บาทก็มูลค่ากว่า 200,000 นะคะแล้วก็มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถูกคนร้ายขโมยไปเจ้าหน้าที่ก็เริ่มแกะรอยค่ะและพบนะคะว่ารอบๆองค์พระมีลายนิ้วมือแฝงมีรอยเท้าที่คาดว่าเป็นของคนร้ายปรากฏอยู่เยอะมากแล้วก็นี่ที่ดูจริงๆที่วัดมีกล้องวงจรปิดและเขาเนี่ยหมุนกล้องให้หันตรงมาที่องค์พระด้วยแต่กลายเป็นว่าไม่สามารถไปตรวจสอบภาพย้อนหลังได้เลยนะคะเหมือนกับกล้องเนี่ยถูกรีเซ็ตระบบภาพหายไปนะคะกล้องที่ติดอยู่รอบๆวัดบางตัวถูกถอดปลั๊กออกเหมือนกับคนร้ายเนี่ยจงใจที่จะทำลายหลักฐานตำรวจเนี่ยก็เลยพุ่งเป้าไปว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในนะคะรู้เส้นทางเข้าออกของวัดรู้ว่าที่วัดมีกล้องติดอยู่ตรงไหนยังไงวางแผนล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีค่ะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเหตุการณ์นี้สร้างความบอบช้ำทางจิตใจให้กับพระสงฆ์และญาติโยมมากๆนะคะเพราะพระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธส่วนคนร้ายจะเป็นใครขอให้เป็นหน้าที่ตำรวจในการคลี่คลายคดีและขอเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะ
6: มีใครที่นำไปแล้วมีความสำนึกผิดว่ากำลังทำสิ่งที่ไม่ดีทำบาปให้เกิดขึ้นกับตนเองจะนำมากลับคืนสู่ทางวัดนะก็ขอให้แจ้งกลับมาทางวัดหรือที่สถานีตำรวจเมืองพัทยา
0: เอาจริงนะถ้าไม่กลัวกฎหมายนะกลัวบาปกรรมหน่อยก็ยังดีนะคะเอามาคืนนะคะอย่าทำเลยพระเกศมาลานะคะเอาทีเนี้ยตำรวจนะคะท่านผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาบอกว่าแบ่งทีมสืบเป็น2ชุดนะคะชุดแรกเนี่ยไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบวัดและบริเวณใกล้เคียงเพื่อล่าตัวคนร้ายชุดที่2จะไปตามร้านรับซื้อของโบราณร้านรับซื้อทองต่างๆเพื่อหาเบาะแสนะคะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะคนร้ายก็ต้องอยากเอาพระเกศมาลาไปขายเพื่อให้ได้เงินนะคะและยังเชื่อได้ว่าน่าจะกบดานอยู่ในพื้นที่ที่คุณผู้ชมด้านในมันก็จะมีแบบของมีค่าเยอะเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้คำมั่นว่าจะเอาตัวคนร้ายมารับโทษให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับส่วนเรื่องนี้เตือนภัยกันนะครับว่าได้เงินมาฟรีมันไม่มีในโลกหรอกนะครับนี่หลอกชาวบ้านเป็นกลุ่มเปราะบางที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับปรากฏว่าหลอกให้ไปสแกนใบหน้าและปรากฏชาวบ้านเขาเสียหายต้องมาแจ้งความกับตำรวจเป็นชาวอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแจ้งความกับตำรวจสภ.พิชัยกว่า30คนพฤติการของกลุ่มคนร้ายเนี่ยเริ่มจากการที่มีคนในพื้นที่เนี่ยรู้จักกันน่ะรู้หน้ารู้ตากันเนี่ยแหละมาทำหน้าที่เป็นนายหน้าแล้วไปชวนชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยบอกว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ซื้อโทรศัพท์มือถือได้แล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยอยากได้โทรศัพท์ใหม่ไหมปรากฏทีเนี้ยเขาก็เลยบอกให้ชาวบ้านเนี่ยเอาบัตรประชาชนไปแสดงตัวที่ร้านแล้วก็สแกนใบหน้านะครับแถมได้เงินด้วยนะได้เงินตอบแทนเนี่ยกลับมาคนหนึ่ง400 500บาทชาวบ้านที่หลงเชื่อก็ไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการที่ต้องการเอาเงินไปใช้จ่ายก็คิดว่ามันง่ายจังเลยอ่ะดีจังเลยนะครับก็เป็นเหยื่อก็หลงเชื่อกันไปพอไปถึงที่ร้านเนี่ยก็จะให้ผู้เสียหายสแกนใบหน้าหลายครั้งแล้วก็อ้างว่าสแกนไม่ผ่านนะครับเงยบ้างล่ะซ้ายบ้างล่ะขวาบ้างล่ะคือเก็บไว้ครบแล้วไงทีเนี้ยพอเสร็จปุ๊บก็จะจ่ายค่าตอบแทนให้นะครับบอกให้ผู้เสียหายเดี๋ยวไปรอที่บ้านก่อนนะจนกระทั่งผ่านไปไม่นานมีใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือส่งไปถึงบ้านเลยเรียกเก็บเงินตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึง 30,000 กว่าบาททั้งที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่เคยได้รับโทรศัพท์กลับบ้านไปด้วยซ้ำครับ
7: ลืมบัตรประชาชนผมไปซื้อที่ห้างนู้นโลตัสผู้หญิงชื่อนี
8: ้ครับ
7: แต่ผมไม่ได้ซื้อ
8: เรามีโทรศัพท์ใช้ไหม
7: ไม่มีครับ
8: แล้วใบแจ้งนี้มาไงครับเนี่ย
7: ไม่รู้เหมือนกันมาได้ไงนะ

อ่ะเนี่ยก็ถูกหลอกไปเต็มๆเลยนะครับของก็ไม่ได้ซ้ํายังต้องมาจ่ายหนี้ให้อีกทีนี้ตํารวจบอกว่าได้รวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเป็นสํานวนเดียวกันนะครับเพราะมีผู้เสียหาย

0: แอบใครเป็นหัวโจกเหล่านี้อยู่ระหว่างการสืบสวนนอกจากนี้ตำรวจเนี่ยฝากเตือนไปยังคนดูข่าวช่องวันทั่วประเทศด้วยนะครับอย่าคิดว่าไปทำอะไรง่ายๆเพื่อแลกกับเงินตอบแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาข้อมูลส่วนตัวหรือบัตรประชาชนไปใช้แลกเงินหรือแลกกับอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของเราที่ไปทำเนี่ยมันจะถูกใช้ในลักษณะแบบนี้แหละเห็นไหมไปซื้อโทรศัพท์โดยที่เราก็ไม่ได้เครื่องโทรศัพท์ด้วยซ้ำและกลายเป็นว่าสร้างหนี้แล้วเราอ่ะเป็นคนต้องมาจ่ายหนี้เพราะมันเป็นชื่อของเรานะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเลยนะคะใครเคยไปจอดรถแล้วโดนล็อกล้อบ้างนะคะแต่ว่าต้องดูก่อนนะว่าที่เราโดนล็อกเนี่ยมันเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนอัดคลิปไม่พอใจที่มหาสารคามจอดรถแล้วโดนล็อกล้อต้องจ่าย300ค่ะ
2: รถถูกล็อกนะคะ
3: จอดอยู่หน้าโรงพยาบาลล็อกทุกคันเลยเสียค่าปรับ
1: เจ้าของรถคันหนึ่งเขาก็ถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าโดนล็อกล้อเรียงกันไปทุกคันแล้วก็ระบุพิกัดว่าจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลมหาสารคามนะคะแล้วก็ลักษณะคือเหมือนจริงๆก็อยากจะเตือนภัยคนอื่นแหละว่าเนี่ยมาจอดตรงเนี้ยโดนล็อกล้อให้ระวังถูกไหมคะแต่กลายเป็นว่ามีรถทัวร์พุ่งเข้ามาเยอะเลยเพราะว่าชาวเน็ตพากันวิพากษ์วิจารณ์ถ้าดูในคลิปมาดูมุมนี้จะชัดว่ามันก็ต้องโดนล็อกไหมคะขอโทษนะคะคุณพี่
0: ข่าวแดง
1: โอ้มันข่าวแดงมันจอดไม่ได้แล้วทุกคนจอดยาวเลยมีใบสั่งแล้วก็โดนล็อกล้อนะคะก็เลยมีหลายคนคอมเมนต์บอกจริงๆเจ้าของรถต้องดูตรงนี้เป็นเส้นข่าวแดงมันจอดไม่ได้นะบางคนบอกเสียแค่300เนี่ยยังถือว่าคุณตำรวจเขาใจดีแล้วนะทีนี้อย่างนี้ตำรวจสพเมืองมหาสารคามก็เลยต้องชี้แจงด้วยนะคะย้ำนะจ๊ะหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นระยะทาง500เมตรเขาทำเส้นชัดเจนขาวแดงเป็นพื้นที่ห้ามจอดนะคะเพราะว่าอะไรหน้าโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องเคลียร์พื้นที่ป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนจะได้ไม่มีรถมาจอดกีดขวางเส้นทางรถฉุกเฉินหรือรถของประชาชนที่จะขับพาผู้ป่วยมาส่งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยการเข้าออกหน้าโรงพยาบาลต้องขอเคลียร์ทางไว้นะคะดังนั้นหนาใครมาฝ่าฝืนจอดในพื้นที่ห้ามจอดก็ผิดพรบจราจรทางบกซึ่งเอาจริงๆโทษปรับสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 2,000 ปรับถึง 2,000 ได้ในคุณตำรวจก็ปราณีเนาะปรับ300ก็ขอความเห็นใจทางฝั่งเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปฏิบัติงานนะคะแต่ว่าจะถามว่าปรับเท่าไหร่ยังไงอันนี้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานค่ะแล้วก็ฝากท่านที่มาใช้บริการโรงพยาบาลนะคะถ้าจะจอดมีที่ให้จอดนะจ๊ะแต่ว่าอย่าจอดด้านหน้าให้ไปจอดด้านหลังหรือมันมีพื้นที่เอกชนโดยรอบสามารถไปทำการจอดได้ไม่กีดขวางการจราจรค่ะ
0: เถียงแทนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ไม่แต่ว่าบางคนจะเป็นอย่างนี้นะไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาจอดกันก็จอดด้วยสุดท้ายก็เลยโดนล็อกล้อด้วยนะคะต้องระวัง
0: ด้วยจอดทั้งเขานั่นแหละโดนกันหมดส่วนเรื่องนี้หนุ่มไรเดอร์ที่ร้อยเอ็ดนะครับบอกว่าถูกกลุ่มชายชะกัน4คนรุมทำร้ายกลางเมืองเหตุเพราะว่าน่าจะมาจากการกู้เงินออนไลน์ครับ
1: ค่ะ
0: เหตุการณ์นี้นะครับในเอนะเป็นไรเดอร์ที่มาร้องสื่อแล้วนำคลิปนี้บอกว่าถูกชาย4คนรุมทำร้ายคือชาย4คนนี้ลงมาจากรถเก่งแล้วก็มารุมสกรัมกันเลยนะครับตอนที่ไรเดอร์เนี่ยจอดรถรอรับออเดอร์อาหารที่หน้าวัดคุ้มวนารามในเขตเทศบาลเมือง101นะครับและตอนนั้นก็มีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทีเนี้ยชาวบ้านเขาก็เข้ามาช่วยด้วยแล้วก็เข้ามาแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับแล้วสุดท้ายนะครับกลุ่มของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็หลบหนีไปซึ่งนายเอก็อยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามจับให้หน่อยถามว่าไปมีศัตรูคู่อริที่ไหนนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรก็คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับหนี้เงินกู้ออนไลน์ที่เคยกู้ไว้เริ่มจ่ายดอกเบี้ยวันละ60บาทตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนยอดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ทบจ่ายไปมากกว่าเงินต้นสุดท้ายมีปัญหาไม่สามารถจ่ายชำระเงินต้นได้นะครับก็เลยบล็อกเจ้าหนี้ไงบล็อกช่องทางติดต่อเจ้าหนี้บล็อกช่องทางติดต่อปุ๊บทีนี้ทางโทรศัพท์ไม่ได้ใช่ไหมมาหาตัวเป็นๆ เลยจนถึงตอนนี้นะครับก็เลยเหมือนกับแต่ก็ไม่แน่ใจนะไอ้ที่เล่ามาเนี่ยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องหนี้เงินกู้ออนไลน์จริงหรือไม่ครับ
4: ก็อยากให้ตำรวจตามครับเพราะผมก็ระหวาดระแวงคือทำงานมันไม่มีความสุขครับคือผมก็อยากให้คนที่ก่อเหตุเขาได้รับผลที่เขาทำถ้าผมผิดเรื่องไหนก็เอาว่าไปตามผิดผมก็ถามว่าผมผิดไหมก็ผิดจริงที่ว่าผมบอกเขาแต่ว่าเขาก็น่าจะคุยก่อนคือผมก็ส่งเขาไปเยอะแล้วครับพี
0: ่เพื่อความเป็นธรรมนะครับเราในฐานะลูกหนี้นะครับเวลาไปก่อหนี้ไว้เนี่ยเขาบอกว่า นี่เงินตามกฎหมายยังไงก็ต้อง

0: จ่ายเงินต้นที่เรากู้มาแต่ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยมันคิดเกินกว่าที่อัตรากฎหมายกำหนดเนี่ยถ้าหากว่าเราอาจจะไปขอให้ศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเนี่ยหนี้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอาจจะเป็นโมฆะได้แต่หนี้เงินต้นยังไงต้องจ่ายแล้วก็พี่เองก็ควรจะต้องคุยกับเจ้าหนี้ด้วยไปบล็อกแบบนี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีเพราะสุดท้ายเห็นไหมครับอาจจะถูกทำร้ายร่างกายได้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ว่ากันด้วยเรื่องของกฎหมายย้ำว่าเป็นหนี้ยังไงก็ต้องจ่ายนะฮะ
1: เนาะแล้ววันนี้เอาปัญหาเรื่องหนี้มาคุยกันเพราะอะไรพอเจอน้ำท่วมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะตามมาอีกคนก็จะกลับไปจบที่กู้หนี้ยืมสินหรือกู้หนี้นอกระบบด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูชาวบ้านที่ชลบุรีกันหน่อยถ้าเป็นเราจะทำยังไงนะคะเจอแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันชาวบ้านนับร้อยมาประท้วงเพราะว่ามีโรงงานแห่งหนึ่งเขาเอาขยะอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่นะคะชาวบ้านเคยร้องทุกข์ไปแล้วปิดไปแล้วแต่แอบกลับมาเปิดใหม่แล้วทำแบบเดิมวันนี้ก็เลยต้องออกมาประท้วงกันอีกรอบนึงค่ะ
2: ชาวหมู่เก้าไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมพี่น้องชาวหมู่เก้าไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรม
1: ชาวหมู่9ไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมนี่คือชาวบ้านหมู่9ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมนะคะต้านโรงงานที่ลักลอบเอาขยะอุตสาหกรรมเยอะมากมาเก็บมาแปรรูปในพื้นที่นะคะมีหลายภาษาเลยนะป้ายฝากไปให้ถึงเจ้าของโรงงานด้วยนะคะจริงๆชาวบ้านบอกว่าเคยร้องเรียนโรงงานมาแล้วมีหน่วยราชการมาตรวจสอบแต่ก็ยังเห็นโรงงานลักลอบเปิดอยู่จนถึงปัจจุบันชาวบ้านเขาบอกคงถึงเวลาแล้วไหมคะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้โรงงานนี้กลับมาเปิดได้อีกชาวบ้านบอกที่ผ่านมาโรงงานลักลอบนำขยะพวกสายไฟเก่าเศษเหล็กลวดทองแดงกากทองเหลืองขยะพลาสติกมาเก็บในพื้นที่นะคะเผาเศษโลหะโอ้โหส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านเป็นประจำไม่พอน้ำเสียก็มีปล่อยลงสู่แหล่งน้ำพื้นที่การเกษตรชาวบ้านโดนกันทั่วเลยค่ะกระทบทั้งสุขภาพกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมค่ะ
3: ชาวบ้านนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในพื้นที่นะรวมตัวกันประท้วงนะขับไล่โรงงานเถื่อนนะครับที่ลักลอบเปิดนำกากอุตสาหกรรมนะครับเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่หมู่9ตำบลหนองปือพนัสนิคมนะครับ
4: เป็นกากอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอะไรครับ
3: เกี่ยวกับประเภทพลาสติกนะครับสายไฟนะครับเอามาล่อนมาล่อนเอาทองแดงทองเหลืองนะครับผลกระทบชาวบ้านโดยตรงอยู่แล้วครับทั้งเรื่องน้ํานะครับเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องมลพิษนะครับมีการล่อนนะล่อนใช้น้ําล่อนแล้วก็มีกากพลาสติกนะครับที่มาปั่นโม้นะครับไหลลงไปสู่พื้นที่เกษตรกรนะครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่มาแล้วไปตรวจสอบโรงงานนะคะก็พบว่าเปิดดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตขีดเส้นใต้10เส้นแล้วอยู่มายังไงตั้งนานใช่ไหมคะโรงงานมันก็ไม่ได้เล็กๆด้วยนะคะเอานายอำเภอพนัสนิคมบอกเดี๋ยวจากนี้จะให้อุตสาหกรรมจังหวัดทำยังไงรู้ไหมล็อกเครื่องจักรไปเลยจะได้เปิดไม่ได้อีกแล้วสั่งปิดโรงงานแห่งนี้ภายใน24ชั่วโมงไปเลยนะคะแล้วฝากทุกหน่วยงานเลยค่ะดำเนินการทางกฎหมายกับเจ้าของโรงงานอย่างเด็ดขาดด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่มาช่วยชาวบ้านนะคะ
0: ครับคนนี้ก็ต้องช่วยนะครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปคุณลุงที่ป่วยโรคร้ายระยะสุดท้ายนะครับวันนี้เราส่งทีมงานวันสร้างสุขลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือวันช่วยได้ไปให้ความช่วยเหลือครับเป็นเรื่องราวของคุณลุงวัย61ปีนะครับคุณลุงวงศาลางามเป็นชาวบ้านระเภาที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อยู่ตรงนี้สภาพเป็นกระต๊อบริมคลองไฟไม่มีใช้บ้านเลขที่ก็ไม่มีแล้วไม่มีใครดูแลด้วยที่บอกว่าน่าเห็นใจเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายไม่ใช่โรคเดียวเบาหวานตามมาความดันตามมาโลหิตจางตามมามือเท้าพิการเนี่ยทำงานเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือมีรายได้เป็นเบี้ยผู้พิการในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วต้องไปหาคุณหมอเดือนละ6ครั้งโอ้โหนี่เงินก็น้อยแถมต้องไปหาหมอบ่อยด้วยที่น่าเป็นห่วงคือปากท้องนะครับแทบจะไม่มีข้าวกินอ่ะบางวันเนี่ยมีแต่ข้าวก็เอามาคลุกกับเกลือนะประทังความหิวไปก่อนคือคุณลุงบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐหรือคนใจบุญเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือทั้งเรื่องของอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคจะได้เป็นกำลังใจมีแรงสู้กับโรคร้ายครับ
5: คนเดียวครับ
6: อ๋อไม่มีญาติไม่มีอะไรนี่ใช่ไหม
5: ครับญาติก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้ว
6: ตรงนี้ก็ทำอยู่คนเดียวแล้วอยู่อย่างนี้คนเดียวเลยใช่ไหม
5: ครับ
6: เวลาไปหาหมอก็ไปคนเดียว
5: ไปคนเดียว
0: สำหรับคนที่กำลังเผชิญความเจ็บปวดความยากจนนะครับอาหารหนึ่งมื้อเนี่ยมันประทังชีวิตต่อไปได้สำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ที่พอจะช่วยเหลือได้นะคุณผู้ชมสามารถที่จะช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีในวง

0: สารงามแล้วก็นางสาวปิ่นอนงเหลืองอ่อนและนางสาวจันนิพาแก้วสุขเนี่ยเราตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเราขอเป็นสะพานบุญแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะที่มีความทุกข์ร้อนนะครับหรือไปเจอใครเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทาง Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์แล้วทีมงานวันช่วยได้จะลงพื้นที่ไปประสานส่งต่อความช่วยเหลือให้ครับ
1: ส่งกำลังใจให้กับคุณลุงกันเยอะๆด้วยนะคะคุณผู้ชมคะส่วนข่าวนี้ที่สมุทรปราการต้องเตือนเรื่องของอุบัติเหตุเลยนะเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมีรถกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งมาทางตรงพุ่งชนไม่พอยังมีมอเตอร์ไซค์อีก2คันตามมาชนซ้ำรถล้มระเนระนาดเลยค่ะ
2: กี่คันครับ
1: โอ้ยเจ็บไหมพี่เจ็บไห
0: ม
1: คือมันเบรกไม่ทันจริงๆคุณผู้ชมกล้องหน้ารถคันนี้จับภาพได้เต็มๆเขารีบถอยเอ้ยแล้วก็เหมือนจะมีเด็กนั่งอยู่บนรถเห็นไหมคะ
0: ครับ
1: โอ้ยตายละเนี่ยคุณผู้ชมดูอีกทีนึงนะนาทีนี้ค่ะซอยประชาอุทิศ90นะคะที่ย่านพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการรถยนต์กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาทางตรงก็พุ่งชนจนคนขับล้มกระเด็นลงไปแล้วเพียงแค่เสี้ยววินาทีมอเตอร์ไซค์อีก2คันที่ตามหลังเข้ากว่าเบรกไม่ทันด้วยนะคะชนซ้ำรถล้มกันไปหมดเลยชาวบ้านต้องรีบแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะขณะที่ผู้กำกับการสภ.พระสมุทรเจดีย์นะคะระบุว่ามีผู้บาดเจ็บ3รายนะคะก็คือคนที่ขับชนคันแรกเลยเนี่ยอาการสาหัสนะคะยังอยู่โรงพยาบาลแล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์อีก2คันเนี่ยเจ็บเล็กน้อยล่าสุดปลอดภัยแล้วแล้วเดี๋ยวจะเรียกคนขับขี่รถยนต์ที่เป็นต้นเรื่องเลี้ยวตัดเข้าซอยเนี่ยมาสอบปากคำนะคะก็จะมีการแจ้งข้อหาดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะคะ
0: เอาไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่รอบบึงหนองหานที่สกลนครจอกแหน่เต็มไปหมดเลยตอนนี้เต็มผืนน้ำไปหมดเพราะฉะนั้นมันกระทบกับการใช้ชีวิตและการสัญจรทางน้ำครับนี่ดูสภาพนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนำเรือไปสำรวจนะจอกแหน่แล้วก็วัชพืชที่ขึ้นเต็มบึงหนองหานที่สกลคือมันแน่นมากอันนี้มันพอฝ่ามาได้เนี่ยเห็นไหมต้องเอาเนี่ยเอาเครื่องจักรเนี่ยมาช่วยกันตักนะครับให้มันออกไปจากพื้นที่นะครับเพราะว่ามันกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ตรงรอบหนองหานแล้วก็การหาปลาของคนในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีชุมชนนาดอกไม้ดอนตาลโง่แล้วก็ดอนเชียงคูนในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครชาวบ้านบอกอย่างนี้นะครับว่าไอ้จอกแหน่แล้วก็จอกหูหนูยักษ์เนี่ยมันเต็มไปหมดเลยอ่ะโดยเฉพาะริมฝั่งนะครับทำให้กระทบกับน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาส่วนพันปลาในหนองหานก็ลดลงด้วยชาวบ้านก็เลยอยากให้รัฐให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและการสะสมของวัชพืชครับ
3: ปัจจุบันนี้แหละครับสภาพแต่ว่าปัจจุบันนี้เพราะว่ามันรกมีพวกจอกพวกแหน่พวกจอกพวกแหน่พวกตกจบสวาแล้วก็คอหญ้ามันเยอะมันก็เลยว่ามันก็เลยถดถอย
4: ทำให้เกิดปัญหาม
3: ันมีปัญหาแล้วก็น้ำก็เสียครับ
0: มันเป็นปัญหาจริงนะครับมันแพร่พันธุ์ง่ายกระจายรวดเร็วทำให้น้ำเสียล่าสุดอบจ.สกลนครส่งรถแบ็คโฮเข้าไปจัดการเปิดทางน้ำน่าจะใช้เวลา5วันอย่างน้อยบรรเทาปัญหาเบื้องต้นแล้วก็ต้องวางแผนป้องกันในระยะยาวด้วยครับ
1: ค่ะไปต่อที่พระนครศรีอยุธยานะคะคุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกว่าทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวแล้วจะกินข้าวกินไม่ลงสะอิดสะเอียนไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมในพื้นที่มีคนเอาซากหัวกะโหลกวัวควายมาทิ้งเอาไว้เยอะมากๆแบบนี้เลยนะคะแล้วมันก็ส่งกลิ่นคละคลุ้งไปหมดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะพร้อมกับประธานสภาอบต.ลุมพลีจุดนี้อยู่ริมถนนสายอยุธยาอ่างทองนะเจอซากหัวกะโหลกวัวควายและเครื่องในจำนวนมากเลยมีคนเอามาทิ้งไว้แบบนี้นะคะประธานสภาอบต.ลุมพลีบอกว่าบุคคลที่เอาซากสัตว์มาทิ้งคือลูกจ้างโรงเชือดสัตว์ละแวกนี้แหละเขาก็เลยแจ้งไปยังโรงเชือดแล้วนะคุณมาขนย้ายซากสัตว์ของคุณไปกำจัดให้ถูกต้องแล้วต้องทำให้ถูกหลักด้วยที่มันจะต้องแบบสุขอนามัยมันต้องถูกต้องนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการดำเนินการทางกฎหมายนะคะเพราะชาวบ้านเขาบอกกลิ่นซากสัตว์เนี่ยมันรบกวนคละคลุ้งไปทั่วบริเวณจนกินข้าวกันไม่ได้เลยค่ะ
5: จบครับวันนี้ต้อง
6: ทำไหวเหรอ
5: เดี๋ยวกำลังประสานไอ้ลูกพี่ให้เสริมคนงานมาอยู่
7: ก็คือต้นเนี่ยก็คือวันนี้ต้อง
5: ใช่วันนี้ต้องจบ
1: อ่ะต้องจบนะเอายืนยันมาจากประธานสภาอบต.ลุมพีเองนะคะโดยทางเจ้าของโรงเชือดนะคะพอได้รับการแจ้งก็รีบส่งตัวแทนมาขนย้ายซากสัตว์แล้วนะคะตัวแทนโรงเชือดอายุ33ปีชื่อนายเมาลิดบอกว่าเป็นคนเอาซากสัตว์มากองไว้เองตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะคะไม่ได้มีเจตนาจะทิ้งนะแต่แค่มาวางพักไว้เพื่อรอการขนย้ายไปฝังในบ่อ กำจัดซากสัตว์ของโรงเชือดเพราะพื้นที่บ่อ กำจัดซากสัตว์เองเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงเข้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยเอามาพักไว้ตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรีบขนย้ายซากสัตว์ไปกำจัดให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวหลังจากน้ำท่วมบ่อ กำจัดซากสัตว์ลดระดับลงสู่ภาวะปกติเนี่ยก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ปัญหาแบบนี้อีกนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านหน้าจอช่องวัน31นะครับเดี๋ยวหลัง6โมงเนี่ยเราจะมีต่อในช่วงออนไลน์หลายคนก็จะบอกว่าหาออนไลน์ไม่เจอนี่ไงตอนนี้หน้าจอเรา
1: เป็น QR
0: code สแกนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวออนไลน์ในช่วงออนไลน์ก็คือช่วงต่อประเด็นข่าวเย็นช่องวันเนี่ยเราจะได้คุยกับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภัยพิบัติเพราะว่าฝนระลอกใหม่กำลังจะมาแล้วพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมตรงไหนบ้าง
1: แล้วก็อาจารย์เสรีจะมีข้อมูลนะคะว่าอย่างท่านที่ชมอยู่แล้วก็พื้นที่น้ำท่วมอยู่ปราจีนฉะเชิงเทราถามกันมาเยอะว่าเมื่อไหร่น้ำจะลดเพราะว่ามันระบายไม่ได้เนี่ยให้อาจารย์อ่านให้หน่อยว่าสถานการณ์น้ำทะเลหนุนน้ำเหนือที่จะมาเนี่ยต้องใช้เวลาชาวบ้านต้องทนอยู่กับน้ำอีกกี่วัน
0: ที่สำคัญนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือชมข้อมูลของอาจารย์เสรีที่ประชุมปภ.ด้วยนะบอกว่าเอาข้อมูลของกรมอุตุกับข้อมูลของอาจารย์เสรีมารวมกันสิ
1: ว่าของอาจารย์เขาจะเป็นข้อมูลพยากรณ์ระยะสั้นใช่ไหมคะมันก็จะแบบแม่นยำนะเพราะฉะนั้นใครจะฝากคำถามไว้ตอนนี้คอมเมนต์มาก่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราตอบประเด็นเนาะตอน6โมงเย็นทางออนไลน์นะคะสแกนได้เลยนะคะที่ QR code นี้นะ
0: คร
1: ับแต่ส่วนช่วงนี้ไม่ขอรักยิ้มเนาะ
0: มีแต่เรื่องเครียดๆไหมไปยิ้มกันหน่อยครับ
2: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
1: ลักยิ้มวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูตำรวจไทยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะคะจะพาไปดูตำรวจ2นายนี้วางมือจากการจับโจรแล้วไปจับอะไรไปดูกันค่ะ
4: ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพสุดยอดไหมป้า
1: คือที่บอกไม่จับโจรเนี่ยต้องเปลี่ยนมาจับแฮนแทนเป็นแฮนรถ3ล้อนะคะที่คุณตำรวจไปเจอคุณลุงอ่ะเมาไม่ขับไงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเมาไม่ขับก็กลับไม่ได
0: ้
1: นะคะคุณตำรวจก็เลยงั้นเอาอย่างนี้จากคุณลุงโชเฟอร์เจ้าของรถ3ล้อไปเป็นผู้โดยสารแล้วตำรวจมาเป็นโชเฟอร์3ล้อให้เองแล้วก็จับแฮนพาคุณลุงเนี่ยค่ะโดยสารเดินทางกลับไปส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นเลยนะคะบอกว่าได้เห็นคุณตำรวจมาเป็นโชเฟอร์สำรองแบบนี้ก็มีด้วยนะคะนึกถึงคำพูดที่ว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้นะคะเอาอีกหนึ่งผลงานตำรวจน้ำดีที่เราอยากจะชื่นชมนะคะ
0: เพราะฉะนั้นย้ำนะว่าเดี๋ยวไปคุยกันต่อทางออนไลน์นะครับเรื่องของฝนเพราะตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่
1: มาเลยโครมเมื่อกี้เลย
0: กัมมี่นะครับหน้าจอช่องวันลากันไปก่อนแล้วเจอกันในออนไลน์ต่อเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดก่อชนะคู่ท้าดวลอย่างพ่อดำเนินช่างปูกระเบื้องมากฝีมือจากต่างมาได้ส่งผลให้น้ำพึ่งคว้าชัยสมัยที่35มาครองสำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วทั้งสิ้น 680,000 บาท
1: พบกับคุณแม่ลูก3ที่ยอมห่างจากบ้านเพื่อหารายได้ส่งเสียให้ลูกทั้ง3คนได้เรียนเย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถูกวันเจริญลำยองซะด้วยแม่ออกมากระดุกดิ๊กเลย
2: สนุกตั้งแต่เริ่มเลยเหมือนงานเลี้ยงงานเอนเตอร์เทนเพื่อน

0: สวัสดีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกกับตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยยังจ้าเท่านั้นยังไม่พอหากคุณเป็นแชมป์ได้ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคุณ2แล้วรถเกี่ยวโนดคาคูปาต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก 100,000 บาทกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่เบนซ์พอชิตาและครูสลาคุณอาวุธครับสวัสดีครับเอาล่ะมาดูกันก่อนว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันจากกะทิ 100% ปลาอร่อยดีมาลุ้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3วันสุดแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในลังมาจากภาคใต้สวัสดีครับสมมติว่าประกาศผลเป็นผู้โชคดีแล้วเรามีวิธีการยืนยันตัวตนยังไงแล้วก็มีเวลายาวนานแค่ไหนครับผม
1: ค่ะก็หลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อลูกค้าตามเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนยืนยันตัวตนกลับมาผ่านทาง LINE แอดค่ะที่สำคัญลูกค้าต้องยืนยันภายใน30วันนะคะถ้าไม่อย่างนั้นถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ค่ะ
0: เป็นผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วอย่าลืมยืนยันตัวตนเข้ามานะครับเอาล่ะวันนี้โชครายวัน5ทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักจากภาคใต้จ้าภาคใต้มีอาหารอร่อยอร่อยเยอะฮะกินแกงคั่วปูด้วยนะโอ้โหครับผมแต่นี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันฮะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคใต้จ้าหนึ่งครับสองครับผมและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีแก่เศรษฐีอร่อยดีชาวภาคใต้ทุกท่านในวันนี้ด้วยครับพรุ่งนี้ห้ามพลาดกับโชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาท5ภาค5รางวัลกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
2: เดี๋ยวขอ 300,000 ผมให้ 130,000
3: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
4: มาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
5: คำไหนคำนั้นครับผม
4: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
8: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเขาเอ็นอ่อนเงาไพรน้ำมันระกำการบูลและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร 1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
1: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโปรักเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์ค่ะ
2: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
0: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ออลสตาร์ไปครองวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้าเอเอเท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมหัวออก
4: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
5: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
6: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
5: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอะ
7: ชอบครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
8: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกจุ่มกับเขาได้แล้ว
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
9: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
10: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
11: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
12: หน่วยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
14: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนเพลงชิงทุนนะวันนี้พบกับนักร้องสาวสุดแซ่บเจ้าของฉายาหมอลำซิ่งโคโยตี้คนนี้ลำย่องน้องหินห่าววันนี้มากับเพลงสาวหัวติดมีสิทธิ์บอก

0: 咁樣當然啦，สวัสดีค่ะเพลงที่ดื้อมากเลยอ่ะ
1: สาวฟัวติดมีสิทธิ์บ่
0: อ่าแอลหนุ่มเนี้ยเหรอ
1: ใช
0: ่เออ
1: ก็สวยมีผัวแล้วไม่เห็นแปลกเลยติดชิว
0: ๆโลกใบนี้มันช่างเปลี่ยนเร็วเหลือเกินชิวๆ
1: ชิวๆ
0: เพลงนี้นี่คือสร้างที่บ้านเลยถูกต้องไหม
1: สร้างที่บ้านทำที่บ้านเลย
0: เรามีโปรดิวเซอร์เป็นของตัวเอง
1: ใช่ผัวเราทำให
0: ้อันเนี้ยเคลียร์กันยังไงอ่ะเพลงก็ดื้อกับผัวเหลือเกินแล้วผัวก็ทำเพลงให้
1: เอาก็เขาเป็นคนทำให้แสดงว่าเขาคัดมาแล้วเขาถึงให้เราทำเขาคัดแล้วเขาคงบอกว่าไม่ได้สวยขนาดที่ต้องมีผัวใหม่อะไรหรอกทำไปให้แล้วเลย
0: เห็นว่าเราจังหวะจากคนเราสนุกเราไม่มีทรงเพลงทรงดื้อแล้วได้รับการตอบรับมีคนสังเกตบอก
1: ว่า
0: ทำไมนางสวยขึ้น
1: สวยขึ้นเหรอ
0: แล้วมีข่าวลือว่านางไปทำยกใหญ่มาเลยค่ะอย่างเงี้ย
1: มีข่าวลือว่าไปทำศัลยกรรมมาไหม
0: เออ
1: ทำมาค
0: ่
1: ะ
0: หมดสถานะข่าวลือครับเออข่าว
1: ทำมาค่ะทำมาก็ไปดึงหน้าให้มันดูเด็กขึ
0: ้
1: นเพราะว่าไอ้ดูตัวเองในละครรับไม่ได้พี่แฟงเลนนี้อุ๊ยอ้วนขึ้นเนาะอย่างเงี้ยทำไงได้ช่วยทำให้หนูผอมลงน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ค่ะก็ทำค่ะนั่นแหละทศัลยกรรมค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยยังไงล่ะอดเป็นข่าวลือเลยข่าวจริงค่ะเออฝากบทเพลงนิดหน่อยฝากบทเพลงนิดหน่อยจ้า
1: ก็ขอฝากสาวผัวติดมีสิทธิ์บอนะคะซิงเกิลไม่ใช่ใหม่ล่าสุดแต่ลองใหม่นะคะก็ฝากด้วยนะคะทางช่อง YouTube ลำยองหนองหาออฟฟิเชียลค่ะ
0: เออค่ะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะประจำที่เลยค่ะก่อนที่พบกับแชมป์ในวันนี้มีข่าวดีมาบอกกลับมาแล้วกับคอนเสิร์ตมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนรายการรอคอยครับกับการยกทัพศิลปินระดับแนวหน้าและเหล่าแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนและการประกวดร้องเพลงเรตติ้งอันดับหนึ่งพร้อมออกไปเสิร์ฟความสุขให้แฟนรายการทั่วทั้งประเทศชมฟรีตลอดงานจัดหนักจัดเต็มกันทั้ง4จังหวัดประเดิมจังหวัดแรกที่จังหวัดปทุมธานีตลาดชัชวาลในวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ที่2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบกันที่ดีดีแลนด์วันเสาร์ที่14พฤศจิกายนไปกันต่อที่โคราชตลาดเซฟวันในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนและปิดท้ายความสนุกกันที่จังหวัดระยองตลาดสตาร์ไนท์บาซาร์ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนภายในงานนอกจากจะได้ฟังเพลงจากเหล่าศิลปินแล้วยังมีบูธสินค้าบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายพร้อมโอกาสได้ลุ้นหมุนวงล้อรับเงินทุนกลับบ้านไปอีกด้วยและยังมีกิจกรรมพิเศษกับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีดวลเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณใครเสียงดีลีลาเลิศเตรียมตัวให้พร้อมงานนี้ไม่ควรพลาดติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook รายการดวลเพลงชิงทุนย้ำอีกทีชมฟรี

0: ที่ตลอดงานพบกันเร็วๆนี้กับหนวนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
1: ปัจจุบันทำอาชีพพนักงานคีย์มอนิเตอร์ค่ะเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะหน้าที่ของแพทจะเป็นคีย์มอนิเตอร์ข้อมูลที่ช่างเขาไปมอนิเตอร์มาค่ะแล้วก็มีเช็คเรือบ้างว่าเรือเข้าเรือออกตอนไหนแล้วก็ส่งเก็บเงินค่ะอาชีพเสริมของแพทนะคะถ้าหลังเลิกงานปุ๊บถ้าแพทเลิกเร็วแพทก็จะไปไลฟ์สดขายเสื้อผ้าค่ะเริ่มต้นเลยก็30-40ค่ะแพงสุดก็100บาท
2: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
3: วันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
7: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
12: ที่เดียว
11: ครึ่ง
12: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
11: พิเศษลูกค้า AAS
12: เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน559เหลี่ยม
12: โทรออก
13: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ไลกาไซด์300มิลลิลิตร Be your original ไลกาไซด์ original number one brand Thailand 300มิลลิลิตรไลกาไซด์อร่อยคุ้มค่า It's real
15: ฉ

0: ติวเตอร์กรพัฒน์เผยว่าในซิทคอมหอตัวดีเจ้าตัวมักจะหลุดขำเวลาที่ต้องเข้าฉากกับอาไทและตุ๊กกี้เนื่องจากทั้งคู่มักจะปล่อยมุกสดแบบไม่เตรียมให้รู้ก่อนนั่นเองล่ะค่ะ
1: แต่ละเทคเขาจะเล่นไม่เหมือนกันพอเล่นเหมือนกันเราไม่รู้ว่าแบบเขาจะเล่นอะไรสมมติว่าเทคนี้เขาเล่นแบบนี้อีกเทคนึงเขาเล่นอีกแบบอ้าวแบบตลกเงี้ยก็ขำแบบบางซีนต้องแบบขำจนต้องแบบหลบหลังเพื่อน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ภายนี้นะคะเก่งขึ้นมากๆจะมีท่าไม่ตายของตัวเองเพิ่มมาเป็นท่าใหม
4: ่อัปเกรดขึ้นนะคะ
5: ระเบิดอุ้งตีนบินได
6: ้ลูกตบกินตดมหาไร
4: มันเป็นซีนที่เขาแกล้งอ่อยพี่ก้องบนเตียงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินไปไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉัน
7: ฮะ
8: ฟังใจหรือเปล่าจี้
4: ก็คือหึงพี่พิม
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
10: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
11: เช็คความเข้ากันได
12: ้เลิกแล้ว
11: ของรสนิยมทางเพลง
12: เลิกแล้วค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยสวยและรวยกับชวาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยกลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์35สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้ต้องมาเจอกับคุณแม่ลูก3หัวใจแกร่งสู้หารายได้ต่างบ้านเพื่อลูกทั้ง3คนเมาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
1: แชมป์วันนี้แชมป์35สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 680,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าเฮ้ยคราวที่แล้วคืนฟอร์มความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี
2: ้ก็จะทำให้เต็มที่เหมือนเดิมค่ะพี่แฟงเพื่อแฟนคลับแฟนเพลงที่รอฟังอยู่ทางบ้านค่ะ
1: จ้าลุยกันต่อด้านนี้ฮะพบกับคู่ท้าดวลคนต่อไปคุณแม่ลูก3ที่ยอมห่างจากบ้านเพื่อหารายได้ส่งเสียให้ลูกทั้ง3คนได้เรียนคุณแพทจากลำปางจ้าสวัสดีค่ะแม่เฮ้ยเฮ้ย
3: สวัสดีค่ะ
1: มาถูกวันเจอลำยองซะด้วยแม่ออกมากระดุกดิ๊กเลยเห็นให้นำตัวหน่อยค่ะนำตัวหน่อย
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาววันวิสาติชคำนะคะชื่อเล่นชื่อแพทอายุ33ปีมาจากจังหวัดลำปางค่ะ
1: ค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
3: ปัจจุบันนะคะทำอาชีพคีย์ข้อมูลมอนิเตอร์ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
1: ทำมากี่ปีแล้วคะอาชีพนี้
3: ปัจจุบันก็2ปี4เดือนค
1: ่ะทำ2ปี4เดือนแล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ทำอย่างอื่นมามากมาย
3: ใช่ค่ะ
1: โดยไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆลูกเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ลูกมีกี่คนคะ
3: ลูกมีทั้งหมด3คนค่ะ
1: นี่คือ3คนที่คิดถึงที่สุดในชีวิต
3: มากที่สุดเลยค่ะ
1: เรื่องราวของแพทครับ
3: ปัจจุบันทำอาชีพพนักงานคีย์มอนิเตอร์ค่ะเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะรวมระยะเวลาแล้ว2ปี4เดือนค่ะงานของแพทนะคะจะเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ค่ะที่เขาส่งออกไปทางเรือค่ะส่วนแพทนะคะหน้าที่ของแพทจะเป็นคีย์มอนิเตอร์ข้อมูลที่ช่างเขาไปมอนิเตอร์มาค่ะแล้วก็มีเช็คเรือบ้างว่าเรือเข้าเรือออกตอนไหนแล้วก็ส่งเก็บเงินค่ะส่วนเรื่องทำงานนะคะขึ้นตรงกับช่างเลยนะคะก็ช่างจะมีหน้าที่ไปตรวจสอบตู้ที่ลานตู้นะคะพอช่างเขาไปเช็คตู้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาใบมอนิเตอร์มาให้พนักงานคีย์มอนิเตอร์คีย์เพื่อเก็บเงินค่ะแล้วก็เช็คอุณหภูมิตู้ค่ะวันหนึ่งเฉลี่ยต่อวันประมาณวันละ400ตู้ค่ะอาชีพเสริมของแพทนะคะถ้าหลังเลิกงานปุ๊บถ้าแพทเลิกเร็วแพทก็จะไปไลฟ์สดขายเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าที่ไลฟ์ขายก็ส่วนมากจะเป็นของแพทเองค่ะเพราะแพทชอบซื้อเสื้อผ้ามาใส่พอไม่ได้ใส่แล้วแพทก็ปล่อยต่ออย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นเลยก็30-40ค่ะแพงสุดก็100บาทและได้ทุกวันนี้ของแพทนะคะก็จะมาจากการทำงานเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็อาชีพเสริมก็คือไลฟ์สดขายเสื้อผ้าค่ะรายได้นะคะจากการทำงานเงินเดือน 11,160 บาทค่ะแล้วก็รวม OT ก็ประมาณ 14,000 บาทค่ะรายได้เสริมการขายเสื้อผ้าก็ตกวันละ200บางวันก็ไม่ได้เลยค่ะค่าใช้จ่ายก็มีส่งให้ลูกส่งรถแล้วก็มีใช้หนี้บัตรนิดหน่อยค่ะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ค่าห้องชีวิตก่อนหน้านี้ของแพทนะคะก็ฐานะทางที่บ้านก็พอมีพอกินค่ะพออยู่ได้ตอนแรกพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะเกษียณแล้วตอนนี้มาเปิดร้านซ่อมรถแล้วแม่ก็ขายส้มตำค่ะแล้วก็เลี้ยงหลานอยู่บ้านค่ะแล้วแพทก็เรียนจบแค่ปี3มีครอบครัวก่อนก็เลยตัดสินใจออกมาทำงานค่ะตอนนั้นนะคะชีวิตหยุดเรียนแล้วก็หาทำงานค่ะทำงานโรงงานไปเรื่อยๆเลยไปตามจังหวัดต่างๆค่ะที่ไหนเขารับสมัครก็แพทก็จะไปสุดท้ายนะคะตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าพี่ชายค่ะพี่ชายโทรไปบอกว่าลองมาหางานทำที่ชลบุรีไหมเผื่อจะมีงานทำแพทก็เลยตัดสินใจออกมาทำงานที่นี่แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะวันนี้นะคะก็พูดตรงๆเลยเหนื่อยค่ะเพราะว่าทั้งไลฟ์สดด้วยทำงานด้วยบางทีก็เลิก 2-3 ทุ่มเงี้ยค่ะทุกวันเลยแต่พอเห็นหน้าลูกแล้วก็เหนื่อยไม่ได้อะเพราะว่าเราชีวิตเรามันเคยพลาดมาแล้วอยากให้ลูกสบายให้ลูกเรียนสูงเป้าหมายที่มารายการดวงเพลงชิงทุนนะคะก็อยากจะหาเงินสักก้อนค่ะอยากได้เงินประมาณ 50,000 บาทเพื่อไปเปิดร้านค้าเล็กๆแต่ที่บ้านก็เป็นร้านค้าอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะหาเงินซื้อของเข้าร้านค่ะ แล้วก็ไปอยู่กับลูกดูแลพ่อกับแม่เพราะว่าท่านก็เริ่มมีอายุแล้วค่ะเงินอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้ลูกใช้ศึกษาต่อค่ะเพื่อได้เรียนสูงๆค่ะคนเจ้าเหนือคนเจ้าลำปางเป็นกำลังใจให้น้องเตยนะเจ้าขอบคุณเจ้า

0: เป็นแชมป์คนแรกที่มีผู้ท้าชิงเป็นแดนเซอร์ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
1: มองน้ำพึ่งพี่ต้องขอโทษด้วยนะตาพี่ไม่ดูนะ
2: ตาพี่ไปไหน
1: ตาพี่อยู่นู่น
3: อร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยและยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14หลักทั้งหลายแอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
4: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ท้าทายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC120X Series ขนาด120แรงม้าพร้อมระบบเคเทอร์เลี้ยวได้อิสระแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยว
6: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
7: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
8: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
9: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571

0: ยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
1: ้เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
4: ่มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ทั้งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวไหวตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
5: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลละ
6: คนคอนตร
5: งผมมาเลยค่ะ
6: เขารู้กันว่าเราเก่ง
7: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
8: เดี๋ยวซีนต่อไป
9: กลิ่นปากมา
10: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
11: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
12: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
13: ปภ.แจ้งเตือนเฝ้าระวัง3จุดเสี่ยงทั้งแม่น้ำบางประกงที่รับมวลน้ำจากปราจีนบุรีและนครนายกน้ำทะเลหนุนช่วงบ่ายที่ต้องจับตาถึง10ตุลาโดยเฉพาะภาคใต้10จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักขณะที่เขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าววันศุกร
14: ์ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
15: ไปพี่หมามันไม่เลือกข้างเลยไปดังนั้นเนี่ยปัญหาคือ attitude ทัศนคติของคนที่พูดว่ามันเป็นเพราะฝนตกหนักกรุงเทพมันต่ำถ้าเกิดคุณคิดอย่างนี้ประเทศไทยสิ้นชาติเลยดังนั้นน้ำท่วมเนี่ยคนที่รับผิดชอบเนี่ยผมว่าเป็นบาปกรรม
16: นี่คือบาดแผลที่มันเกิดขึ้น
15: ใช่ครับ
16: แต่ที่เบ้บอกว่าเป็นบาปกรรมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเลวร้ายมาถึงขนาดนี้นะคะ
17: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของแพทคุณแม่ลูกสามหัวใจแกร่งจากลำปางที่ยอมห่างบ้านมาสู้หารายได้ต่างเมืองเพื่อลูกทั้ง3คนเธอจะคว้าทุนไปเปิดร้านขายของชำได้อย่างที่หวังหรือไม่เบาใจช่วยเธอกันครับ
18: เชิญค่ะแพทเชิญค่ะเว็บแรกที่เราได้เห็นแพทเนาะเขาเต้นใส่เราเขาเต้นให้เราดูเขาเต้นให้เรารู้ว่าเขายังเข้มแข็งไหวอยู่แต่พอพูดไปสัก 3-4 ประโยคในวิดีโอผมรู้ว่าข้างในเขาแหลกสลายปีหนึ่งได้เจอลูกกี่ครั้ง
19: 1ครั้งค่ะจริงๆอ่ะ
18: ลูกคนโตอายุ11ปี
19: ใช่ค่ะ
18: ทั้งชีวิตนี้เจอเขา11ครั้ง
19: ใช่ค่ะ
18: แต่ละปีมันผ่านไปยากไหม
19: ยากมากค่ะแต่ก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกแบบลำบากเหมือนเราค่ะ
18: พยายามยิ้มให้ทุกคน
19: หนูยิ้มมาตลอดเลยค่ะใครจะทำอะไรหนูก็ยิ้มไว้ก่อน
18: พยายามให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะ
19: ใช่ค่ะ
18: แต่ข้างในเราก็ไม่ไหวเหมือนกัน
19: ขอเก็บไว้คนเดียวดีกว่าค่ะคือไม่อยากให้ใครมารับรู้แบบว่าเราลำบากยังไง
18: เวลากลับบ้านทีได้กลับกี่วันนะคะ
19: ไม่เกิน3วันค่ะ1ปี
18: นั่นคือ3วันที่รอคอย 1% ของชีวิตใน1ปีมีโอกาสได้อยู่กับลูกแค่ 1% ใน1ปีเท่านั้นกอบโกยเลยไหม
19: โอ้ยเต็มที่เลยค่ะ
18: เวลาอยู่กับลูกทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
19: โอ้ลูกอยากไปเที่ยวไหนไปค่ะลูกอยากได้อะไรซื้อให้ลูกเลยค่ะ
18: เอนเตอร์เทนเต็มที่
19: ค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันจำเป็นหรือเปล่า
18: เออ
19: มันจำเป็นต่อการศึกษาไหมบางทีเขาขอบางทีอะไรที่มันเกินความจำเป็นแพทย์ก็จะบอกลูกสอนลูกค่ะว่ามันยังไม่ถึงเวลาลูกพอวันนึงลูกได้ทำงานลูกอยากได้อะไรลูกก็จะได้
18: เขาดีใจไหมเวลาแม่กลับไปแต่ละที
19: เขาดีใจมากค่ะเขาพูดทุกวันเลยเวลาโทรหากันนะเขาจะพูดว่าทำไมแม่ไม่กลับมาอยู่บ้านเหมือนแม่คนอื่นเขาเวลาวันแม่หนูไม่ได้ไหว้แม่เลยลูกไม่เคยลูกเคยไหว้ครั้งเดียวค่ะเคยกลับวันแม่ปีเดียว
18: ตอนนี้มันไม่อยากจะใช้ชีวิตอย่างนี้แล้ว
19: ใช่ค่ะอยากกลับไปอยู่บ้านแบบที่บ้านแม่ขายส้มตำอยู่แล้วแล้วก็เปิดร้านของชำเล็กๆค่ะก็เลยอยากจะหาแบบทุนไปเปิดร้านซื้อของเพิ่มใส่ร้านค่ะ
18: ถึงแม่อาจจะรายได้ไม่เยอะเท่านี้
19: ใช่ค่ะ
18: แต่มีสิ่งมีค่าที่สุดรอคอยอยู
19: ่ใช่ค่ะ
18: นั่นก็คือ
19: ลูกค่ะ
18: นี่คือความรู้สึกที่แม่เก็บไว้ในใจจริง
19: ๆ
18: อยากจะบอกอะไรกับลูกผ่านจอช่องวันมั้งครับ
19: ก็อยากจะบอกน้องแตงโมน้องพีพีแล้วก็น้องกีต้านะคะที่แม่ทำงานไกลแม่ไม่ได้กลับบ้านก็แม่อยากให้ลูกเรียนหนังสือสูงๆค่ะไม่อยากให้แบบลำบากเหมือนแม่ค่ะแต่อีกไม่นานนะแม่ทำสำเร็จนะคะแม่ได้กลับไปบ้านแน่นอนค่ะเปิดร้านค้าอยู่กับลูกอย่างมีความสุขแน่นอนแล้วอยู่ค่ะลูก

0: พร้อมลุยไหมล่ะแม
1: ่ลุยเลยค่ะ
0: ลุยเลยค่ะผมไม่ให้นายให้กำลังใจหน่อยเลยเป็นยังไงครับพี่ลำยองครับ
2: เป็นพี่ผู้หญิงที่อารมณ์ดีแต่ว่าเก็บความเศร้าไว้ในใจอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีเราเหนื่อยแต่ว่าเรามองไปเห็นคนที่เขารอเราอยู่ข้างหลังมันไม่สามารถที่จะท้อได้มันก็ต้องสู้ต่อไปเอาโชคชะตาเอาชีวิตเราอะไปเดิมพันกับโชคชะตาที่จะอยู่ข้างหน้าค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็ชนะกันประกวดร้องเพลงก็ได้เงินรางวัลไปแล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสู้นะ
1: สู้ค่ะ
0: เอาล่ะวันนี้ลูกจะภูมิใจในตัวแพทมากๆหนึ่งบทเพลงเพื่อกระยอบพลังแชมป์นั่นก็คือเพลง
1: โลโซโบรักค่ะ

0: คุณค่ะ
1: ท่านครับเธอทำอะไรเนี่ยนี่เป็นงานเลี้ยงบริษัทของเธอซะที่ไหนล่ะฮะเธอร้องเป็นงานเลี้ยงบริษัทเลยอ่ะตบมือเลิศมาก
0: ขอบคุณค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่บีครับ
2: การร้องเพลงวันนี้พี่มองว่าแพทมาสู้แพทใช้เพลงเป็นเครื่องมือพิสูจน์แล้วก็อยากจะมีรายได้มันก็คือเป้าหมายเดียวกันกับสิ่งทั้งมวลที่แพทสู้มาทั้งชีวิตอ่ะมันอาจจะไม่ได้ไพเราะแบบร้อยแต่มันก็เพราะที่สุดสำหรับทั้ง3คนที่รอดูแพทอยู่พี่รู้สึกแบบนั้นนะครับผมให้กำลังใจต่อไปครับน้องแพท
1: ขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับพี่เบน
0: จริงๆเป็นเราก็เป็นแม่ลูก3กันนะอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณแพททำอ่ะลูกเห็นลูกจะเห็นว่าแม่เราเป็นนักสู้แม่เราเข้มแข็งแล้วเขาจะเอาตัวอย่างของแม่ไปเป็นแบบอย่างในชีวิตเขาสู้นะขอให้สู้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเป็นเชื่อว่าความสามารถของตัวแพทอ่ะทำอะไรได้อีกเยอะเลยเป็นคนล่าเริงพูดเก่งเป็นคนแบบน่าจะเอนเตอร์เทนอะไรได้เป็นว่าถ้าเกิดสามารถไลฟ์ได้อยู่แล้วอะอาชีพไลฟ์อะน่าจะเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงของแพทได้แล้วทำแบบมีความสุขแล้วได้อยู่กับลูกด้วยเพราะว่ามันอยู่ที่ไหนก็ได้มันอาจจะเป็นอีกทางนึงก็ได้นะที่ทำให้แพทหารายได้ได้โดยที่อยู่ใกล้ๆกับลูกตัวเองอาจจะต้องลองเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนการร้องเพลงวันนี้นะคะก็สนุกตั้งแต่เริ่มเลยเหมือนเมื่อกี้บอกเลยก็คือเหมือนงานเลี้ยงหนูในละงานอินเตอร์เทนเพื่อนเอาจริงๆก็อยากสนุกอีกนิดนึงนะแต่ยังเกรงใจอยู่มีความเกรงใจเบาๆว่าเอ๊ะฉันจะอึ๊บอับจะไปได้อีกคือรู้สึกว่าเขาสนุกได้มากกว่านี้อีกนะคะก็ขอให้โชคดีนะแล้วก็ขอให้ได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้ในทุกๆเรื่องในชีวิตนะคะโชคดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: คุณวิศวะครับ
4: ครูแต่งเพลงนี้โลโซวรักเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2548นะที่ย้ำตรงนี้เพราะว่าภาพผู้หญิงในเพลงนี้เป็นคนทรงเดียวกับแพทเลยจริงๆลูกเวลางานเลี้ยงจะใส่เสื้อดำเสื้อยืดดำแล้วก็พยายามสนุกเข้าไว้แต่ถ้าเราเอ็กซเรย์ไปถึงข้างในเขาจะมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากพูดถึงมันวันนี้เพิ่งเห็นตัวละครในเพลงโซโซวรักมายืนร้องเพลงให้ครูฟังลูกวันนี้การร้องเพลงหนูเด่นที่รสชาติลูกแต่ในเรื่องเทคนิคมันมีปัญหาอยู่บ้างเรื่องโดยเฉพาะตอนเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยสำเนียงมันไม่เป๊ะมันก็คล้ายๆกับแปลงตัวโน้ตไปในตัวแล้วก็พลังโดยรวมมันยังเบาอยู่แต่หนูก็ร้องด้วยจินตนาการด้วยรสชาติที่ดีแล้วเราก็รู้สึกไปกับหนูครับเก่งครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เมื่อต้องเจอกับคู่ท้ามากลีลาแชมป์35สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจาก101จะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างแพทเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่36ได้หรือไม
1: ่ท้าไปแล้วฟอร์มเริ่มเข้าฝากกลับมาแล้วแสดงว่าเพลงตอนนี้ก็เป็นเพลงที่นำมาลื้อฟื้นใหม่ถูกต้องไหม
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: คราวที่แล้วก็เป็นเพลงที่จำได้ดีหน่อย
3: ใช่ค่ะ
1: เพลงนี้มีประวัติไหมเพลงที่เราจะใช้วันนี้มีประวัติไหม
3: มีค่ะ
1: หนูเคยใช้มันไหม
3: หนูเคยร้องตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะ
1: ชอบ
3: ร้องคาราโอเกะร้องตามงานวัดให้ผู้ใหญ่ฟังค
1: ่
3: ะ
1: ร้องให้ผู้ใหญ่ฟัง
3: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้โหยร้องให้ผู้ใหญ่ฟังงี้ต้องมีติ๊ปสิ
3: มีค่ะ
1: เพลงนี้เคยสร้างติ๊ปมาสูงสุดเท่าไหร่
3: 1,000เลยค่ะ
1: 1,000บาทเลย
3: ตอนสมัยเด็กๆ
1: ตอนสมัยเด็กๆนะโอ้ย1,000บาทตอนเด็กๆเยอะนะวันนี้เพลงนี้กลับมาอีกครั้งถ้าวันนี้เพลงนี้สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ไปต่อได้ติ๊ปวันนี้อย่างน้อยก็ 5,000 นะวันนี้และวันนี้มากับบทเพลง
3: บอกกล่าวบอกครูแต่หนูกล่าวบอกอายค่ะ
1: เจ้า

0: สนุกนะ
1: มากค่ะ
0: เต้นยับเลยเต้นยับเลยเต้นมันกว่าทุกคนในห้องนี้เลยมันกว่านักร้องอีกอ่ะเป็นไงครับพี่ลำยองครับ
1: น้องน้ำผึ้งพี่ต้องขอโทษด้วยนะคือหูพี่ฟังน้องน้ำผึ้งคือร้องดีมากแต่พี่ตาพี่ไม่ดูนะ
0: ตาพี่ไปไหน
1: ตาพี่อยู่นู่นแต่ว่าคือน้องน้ำผึ้งร้องดีมากๆนะคะด้วยความที่สดใสร่าเริงแล้วก็มีความเนี่ยมีตัวเล็กๆแล้วเพลงแบบว่ากล้าบอกครูอะไรมันน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าพี่ดูคนนู้นโอเคค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่บีครับ
2: ร้องได้ดีมีมาตรฐานนะครับผมแต่ถ้าให้ความซนความกากันเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็จะดีเนี่ยพอมองเป็นฝั่งเอ๊ะเพลงมันน่าอารมณ์มันน่าจะประมาณนั้นรู้สึกแบบนั้นนะอยากให้เติมตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้หนูมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นมามากขึ้นครับประมาณนี้ครับ
0: ขอบคุณครับยังไงพี่แวน
3: นี่เป็นครั้งแรกที่ดีหนูร้องเพลงเร็วไม่เคยดีหนูร้องเพลงเร็วเลยลูกหนูร้องดีแต่ว่าเหมือนที่พี่หนูคิดเหมือนพี่เลยคือเขาเป็นสาวเรียบร้อยอะเหรอเวลาพูดก็เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดเพิ่มจริตแบบอีกนิดนึงมันจะน่ารักกว่านี
0: ้อันนี้จริตม.สามค่ะ
3: ใช่เขาเป็นเด็กน้อยอย
2: ู
3: ่ฝั่งนู้นม.อะไรคะฝั่งนู้นม.อะไร
0: อันนี้ปีสี่ครับผมจะจบแล้วเว้ย
3: อยากได้จริตต้องเอาด้านนี
0: ้ถามกันไป
3: ถามกันไปคือเสียงคือจริงๆเขาร้องเพลงเร็วก็เพราะนะเนี่ยหวังว่าเดี๋ยวเขาหน้าพี่รอเพลงเร็วนะสู้ๆนะลูกนะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณพิศวาครับ
4: น้ำผึ้งเป็นแชมป์คนแรกที่มีผู้ท้าชิงเป็นแดนเซอร์ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
3: แต่น้อยๆด้วยนะ
4: ร้องเก่งร้องเก่งร้องเพราะแต่ว่าคนน่าดูอยู่ทางโน้นเดี๋ยวรอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับเชิญเลยเชิญเลยเก็บทุกดอกแล้วบอกคู่ท้าด่วนวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้สนุกฮะวันนี้เราได้เห็นแชมป์35สมัยต่อสู้กับหญิงแกร่งคนหนึ่งด้วยบทเพลงครับแม่แล้วก็เห็นภาพที่น่ารักนะคนหนึ่งร้องอีกคนหนึ่งเต้นไปด้วยทั้งที่แข่งกันอยู่ก็ตามนี่คือความงดงามจากเวทีดนตรีชิงทุนฮะ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากพี่เบนครับวันนี้แชมป์35สมัยเอาบทเพลงซึ่งแม่เคยสร้างรายได้ไว้แล้วมาประชันบนเวทีแห่งนี้เพราะว่าคู่ท้าดวลก็ทำได้ดีเหมือนกันและผู้ออกนำไปก่อนพี่เบนซ์พรชิตามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่แพทครับผมเอาแล้วเอางงงงเอางงเอางงคะแนนต่อไปจากคุณสลาครับคู่ท้าดวลออกนำไปก่อนแล้วฮะด้วยความงุนงงฮะตอนนี้พยายามปลอบใจตัวเองไม่ให้ตื่นเต้นกันไปอยู่และถ้าชื่อต่อไปมีชื่อของแพทอีกแล้วก็เธอคือแชมป์คนใหม่ทันทีฮะแต่ถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งเสมอกัน1ต่อ1วันนี้พี่ต้องเป็นดีกาจบตรงนี้หรือว่าต้องถึงฎีกาครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่ทำพึ่งครับผมทำพึ่งครับผมทำพึ่งครับผมโอ้ยเอาละมาถึงจุดพีคจนได้คะแนนตัดสินจากพี่เสด็จครับเปิดไปเปิดมาเสมอกันอยู่1ต่อ1คุยกับใครอยู่คะเนี่ยกำลังเลอยู่อ๋อโอ้เสมอกันอยู่1ต่อ1ฮะ วันนี้พี่พีรับบทดาบ3คะแนนตัดสินและแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีตื่นเต้นไหมอ๋อมันตุ้มๆอยู่เนาะแล้วเราล่ะโอเคไหมโอเคไหมขอแสดงความยินดีกับน้ำพึ่งครับผมน้ำพึ่งครับผมน้ำพึ่งครับผมแชมป์36สมัยจ้าโอ้โหเป็นไงครับผู้ชมแมตช์นี้ครับ
4: วันนี้ความแตกต่างอยู่ที่คุณภาพของความสมบูรณ์ดีกว่านะลูกเพราะว่าจริงๆแพทย์เป็นคนร้องเพลงเป็นเพียงแต่ว่ามันมีบางจุดที่เรายังทำไม่ได้ดีก็เลยเป็นรองเท่านั้นเองแล้วประกอบกับน้ำพึ่งก็เหมือนคืนฟอร์มมา2เพลงต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าเจอศึกหนักแต่ศึกหนักยังไงแพทย์ก็เป็นผู้ท้าดวลที่ครูเชื่อว่าจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนเลยลูก วันนี้ครูอยากให้ทุกคนได้มองเห็นศักยภาพของแพทย์นอกจากการร้องเพลงนอกจากทำงานประจำเหมือนว่าหนูน่าจะมีงานพิเศษอื่นที่จะดึงศักยภาพแบบหนูไปใช้งานให้เกิดช่องทางรายได้มากขึ้นครูเอาจะช่วยนะครับให้โชคดีลูก
5: ขอบคุณค่ะ
0: เอาวันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทจ้า
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับล่าสุดบินไปแล้วเว้ย

0: และตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์36สมัยที่จะลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์36สมัยไปเท่าไรดี
1: 100,000
0: แสนนาทีใช่ไหมคุณเหนย
1: 100,000
0: แต่ก็ว่าไม่ได้นะคือสตาร์ทด้วยหมื่นตลอดนะหลายแมตช์ที่ผ่านมาสักหน่อยดิสักหน่อยไหมล่ะ 20,000 ไป 20,000 ไปเอ้ยสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 680,000 บาทนี้รับทุนใหม่จากเตาย่าง Lucky Frame ไปอีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่690,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงทุน

0: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดาวจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: แก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: สวัสดีครับข่าววันศุกร์ครับผมจัดทีมอาการจนาภัยรินนะฮะวันนี้เจอกัน9ตุลาคมครับคุณผู้ชมครับรวบรวมข่าวให้ฟังกัน1สัปดาห์นี้มีอะไรบ้างก็แน่นอนสัปดาห์นี้ยังเป็นเรื่องของน้ำอยู่นะฮะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นเตือนว่าจะมีฝนระลอกใหม่ตกลงมาอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะที่ภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะกรุงเทพมหานครนี่กลางเมืองเขตวัฒนานี่เพิ่งตกไปแล้วก็หยุดไปแล้วตอนนี้นะฝนมาประมาณสัก10นาทีแต่มาแบบตู้มเลยนะฮะแล้วก็หยุดไปขณะที่นครนายกนั้นฝนลดลงนะครับแต่ว่าน้ำยังเชี่ยวแรงจนเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นแบบนี้แหละครับนี่ฮะนาทีชีวิตครับชายรายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำไหลเชี่ยวไปที่บริเวณสะพานชวดงูเห่าเส้นทางองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก่อนที่จะถูกน้ำซัดจนรถนั้นเสียหลักตกลงข้างทางเพราะดีครับที่ตัวของเขาเนี่ยไปติดอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวนะฮะก็รอคนมาช่วยเหลือครับเพราะว่าลำพังตัวเขาเองเนี่ยแทบจะหมดแรงอยู่แล้วนอกจากน้ำไหลแรงมากเนี่ยเคราะดีว่าหลังเกิดเหตุสายตรวจสภ.องครักษ์เนี่ยนำกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อนจะนำตัวขึ้นจากน้ำออกจากจุดอันตรายได้อย่างปลอดภัยนะครับเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวทางหลวงชนบทหมายเลข3001นะฮะมีน้ำท่วมขังแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงครับแต่มีมอเตอร์ไซคันนึงพยายามที่จะเสี่ยงฝ่าน้ำเข้าไประหว่างไปเจอคลื่นยักษ์ที่มาจากรถใหญ่ข้างหน้าเนี่ยรถเขาก็เสียหลักตกลงข้างทางตกลงไปที่น้ำลึกนะฮะเจ้าของรถก็พยายามประคองรถขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลเคราะห์ดีครับที่มีพลเมืองดีมาช่วยเอาไว้ได้แต่ว่าการช่วยเหลือไม่ง่ายครับกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยเรียกว่าเหนื่อยกันพอสมควรทั้งสองเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะจุดที่มีกระแสน้ำแรงก็ขอให้คุณผู้ชมอย่ามั่นใจนะครับอย่ามั่น

0: ใจในตัวเองที่ว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์มาเราน่าจะผ่านไปได้เตือนประชาชนนะฮะอย่าประเมินความลึกหรือว่าความแรงของน้ำจากสายตาตัวเองเป็นอันขาดหากพบเส้นทางน้ำเชี่ยวกรุณาหลีกเลี่ยงทันทีเพราะว่าเพียงเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงชีวิตของคุณได้เนี่ยแค่ซัดมาตุ้มเดียวจบนะฮะขยับไปที่ฉะเชิงเทราหน่อยครับแม้ว่าวันนี้ฝนจะหยุดตกไป1วันแต่ว่ายังไม่คลี่คลายครับโดยเฉพาะจุดนี้เรียกว่าสาหัสมากๆจนชาวบ้านนั้นต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมกันเลยนี่คือภาพมุมสูงนะฮะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆที่บ้านบางโรงตำบลบางโรงอำเภอคลองเขื่อนหลังจากประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยออกมาสะท้อนความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็ตั้งคำถามถึงการเสริมแนวคันดินใช้ป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนะฮะคือถ้าดูภาพมุมสูงไปพร้อมกันเนี่ยมันก็ชัดเจนมากๆนะฮะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจมน้ำมิดไปแล้วเห็นไหมครับแต่ฝั่งขวามันแห้งมากบ้านเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้แต่น้อยจุดนี้ครับใช่หรือเปล่าว่าทำให้ชาวบ้านมองว่ามันคือเรื่องของความไม่เท่าเทียมคือชาวบ้านรู้สึกอ่ะพอเอาโดรนขึ้นบินปั๊บโอ้ยิ่งชัดเจนเลยฝั่งหนึ่งมันท่วมแบบชัดๆนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ท่วมกลายเป็นว่าถนนเนี่ยคือเขื่อนนะแล้วก็ที่อยู่นอกแนวคันดินแล้วก็กำลังจมน้ำเนี่ยบ้านบางหลังก็น้ำสูงเกือบ2เมตรในขณะที่อีกฝั่งของคันก็ถูกป้องกันไม่ให้น้ำเข้าครั้งนี้ชาวบ้านนั้นยืนยันว่ารับน้ำมานานแต่ถ้าจะให้รับอยู่ฝั่งเดียวเลยแบบนี้มันก็ไม่ไหวแล้วดูน้ำสิครับน้ำนิ่งแบบนี้แสดงว่าขังมาเป็นเวลานานน้ำนิ่งเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดำแบบนี้นี่ขังมาเป็นเวลาเป็นสัปดาห์หนึ่งเสียงสะท้อนของชาวบ้านบางโรงซึ่งเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะฮะบอกว่าตอนนี้ถูกน้ำท่วมสูงถึงระดับเข่าเครื่องมือทำมาหากินเสียหายนะฮะรถลูกค้าที่จอดซ่อมอยู่บางคันถูกน้ำท่วมบางคันสูญหายไปแล้วเจ้าของร้านก็ยอมรับว่าแทบขนของหนีน้ำไม่ทันเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากมีการเสริมแนวคันดินมีการเสริมแนวคันดินเข้าไปด้วยก็ยิ่งทำให้อีกฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งท่วมครับในขณะที่ค่าเสียหายเนี่ยยังประเมินไม่ได้นะครับเจ้าตัวก็เข้าใจว่าคันดินเนี่ยก็ช่วยป้องกันน้ำให้อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าคนที่อยู่นอกแนวคันก็มีความเสียหายครับวันนี้ก็เลยทำได้เพียงวางกระสอบทรายสูบน้ำออกแล้วก็รอวันกลับมาเปิดร้านพร้อมกับสะท้อนบอกว่าการป้องกันพื้นที่หนึ่งไม่ควรทำให้คนอีกฝั่งนั้นต้องแบกรับความเสียหายอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งลักษณะแบบนี้นี่มันมีเป็นร้อยแห่งทั่วประเทศไทยจริงๆนะมีเป็นร้อยแห่งครับคุณผู้ชมครับที่ฝั่งหนึ่งแห้งแกร่งเลยอีกฝั่งหนึ่งท่วมมากถ้าเกิดจากการสร้างคันที่เป็นคันไม่ถาวรอันนี้ก็เรื่องนึงนะสามารถที่จะลองเจาะดูได้แต่ถ้าเป็นคันถาวรนั่นก็อีกเรื่องนึงคงจะทำลายไม่ได้บางที่เป็นถนนนะฮะบางที่เป็นถนนแต่เจาะรูไว้ด้านล่างถนนนะครับแต่เผอิญรูนั้นเนี่ยร้อยวันพันปีผ่านไปน้ำไม่เข้ามันตันปรากฏว่าอีกฝั่งนึงก็กลายเป็นแบบนี้ครับน้ำท่วมมากอีกฝั่งนึงเนี่ยน้ำท่วมน้อยนะครับแต่ก่อนบ้านผมอยู่พระรามที่2พระรามที่2เวลาคุณมุ่งหน้าไปทางใต้ทางฝั่งขวาน้ำท่วมมากเลยฮะพอฝั่งซ้ายของพระรามที่2โอ๊ยน้ำไม่ท่วมเลยน้ำท่วมเฉพาะตอนน้ำทะเลหนุนเพราะว่ามันติดอยู่กับทะเลเขตบางขุนเทียนน่ะนะครับแต่ไปเป็นถนนพระรามที่2อ่ะครับมันจะไปเจาะยังไงอ่ะนะฮะคือมันหลายสาเหตุนะครับที่น้ำอีกฝั่งนึงท่วมน้ำอีกฝั่งนึงไม่ท่วมก็ต้องลองไปดูว่าในพื้นที่ของท่านน่ะมันพอจะเจรจาต้าอวยอะไรกันได้หรือเปล่าที่ช่วยให้อีกฝั่งนึงนั้นช่วยรับน้ำไปอีกฝั่งนึงลดลงสักฝั่งละ50เซนอะไรแบบนี้ก็ยังดีประมาณนั้นนะฮะนอกจากความสูญเสียทางทรัพย์สินที่เรียกว่าหนักหนาสาหัสมากแล้วเนี่ยแต่ว่าคงไม่สามารถเทียบได้กับความสูญเสียทางชีวิตนะฮะล่าสุดครับลูกสาวรายหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางสำนักข่าววันนิวส์หลังจากที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยต้องเสียชีวิตระหว่างขนย้ายท่อสูบน้ำทางการเกษตรหนีน้ำท่วมในอำเภอคลองเขื่อนเธอก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังอย่างสลดใจนะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณพ่อพยายามขนย้ายอุปกรณ์หนีน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกลัวทรัพย์สินจะเสียหายครับแต่ว่าระหว่างเคลื่อนย้ายเนี่ยท่อที่มีน้ำหนักมากมันพลิกทับร่างจนจมน้ำแม้ว่าครอบครัวจะรีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตคุณพ่อไว้ได้ครับความสูญเสียครั้งนี้ทำให้ครอบครัวตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ระบบแจ้งเตือนนะที่ว่าต้องชัดเจนแล้วก็รวดเร็วกว่านี้พร้อมกับขอให้รัฐนั้นเร่งตรวจสอบสิทธิประกันภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตครับคุณต้องได้2ล้านนะกรณี2ล้านนะฮะ2ล้านบาทครับกรณีเสียชีวิตประกันภัยพิบัติธรรมชาติในโครงการใหม่ของรัฐบาล เสียชีวิตได้2ล้านผมย้ำนะครับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะฮะแล้วก็ลูกสาวย้ำว่าเงิน2ล้านนั้นก็แน่นอนเงิน2ล้านมันคงไม่อยากจะแลกมาด้วยชีวิตของใครชีวิตของคนมันคงตีมูลค่าเป็นล้านเป็น10ล้านแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่อยากให้ทบทวนบทเรียนจากความสูญเสียในครั้งนี้ลองฟังดูครับ
1: ความรับผิดชอบก็คือถ้าที่เราถ้าพี่อยากจะพูดก็คือว่าน้ำอ่ะทำไมป้องกันน้ำกันได้แบบนี้อ่ะคือทำไมต้องเทมาฝั่งเดียวให้มันจมขนาดนี้ถ้าไม่เกิดเกียรติเนี้ยพ่อพี่ก็ไม่ต้องขวนขึ้นไงถ้าคุณรู้ว่ามันมากมายขนาดนี้คุณก็ต้องหาทางระบายที่ดีกว่านี้คุณไม่ควรจะมาทุ่มให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือหมู่บ้านหรืออำเภอใดอำเภอหนึ่งมันต้องเกลี่ยแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าหลักการของเขาคืออะไรแต่ก็ต้องชะลอให้มันเบาที่สุดและให้มันไปไวที่สุดไม่ใช่แบบนี้เพื่อนพี่ก็เป็นหลายคนแต่ไม่มีใครเสียชีวิต
0: ขณะเดียวกันครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยชาวบ้านอำเภอคลองเขื่อนรวมตัวกันเรียกร้องให้เร่งระบายน้ำเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนไปบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมามีการเปิดประตูระบายน้ำบางโรงนะฮะแล้วก็ปล่อยน้ำไหลข้ามบานประตูลงสู่คลองชลประทานเป็นคืนแรกนะฮะทำให้มวลน้ำก้อนใหญ่จากบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าเนี่ยไหลมุ่งหน้าไป2ทางทางนึงไปบางน้ำเปรี้ยวอีกทางนึงก็ไปตัวเมือง8ริ้วนะครับน้ำที่มุ่งเข้าเมืองนั้นเริ่มดันระดับคลองท่าไข่จนสูงขึ้นล้นเข้าบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงลานประตูขออภัยครับลานวัดนะฮะประตูน้ำท่าไข่เจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตลอดทั้งคืนในขณะที่ตัวเมืองก็ยังเผชิญกับน้ำทะเลหนุนเป็นคืนที่3นะครับจุดที่น่าเป็นห่วงจึงอยู่ที่มวลน้ำก้อนใหญ่จากคลองเขื่อนซึ่งกำลังไหลเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่8ริ้วอย่างต่อเนื่องเตือนภัยกันนะชาว8ริ้วนะครับในขณะที่พื้นที่หมู่ที่5ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้าชาวบ้านก็ต้องอพยพออกจากบ้านหลังจากน้ำท่วมสูงประมาณสักเมตร50โอ้โหแล้วน้ำลักษณะนี้เนี่ยนะข้างล่างน้ำไม่ดีแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้คือน้ำที่น่าจะมีกลิ่นด้วยซ้ำนะฮะถ้ามีลักษณะเป็นพืชขึ้นปกคลุมบริเวณผิวน้ำแบบนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าสภาพด้านล่างเนี่ยออกซิเจนน้อยมากนะฮะตอนนี้น้ำท่วมย้ำอีกครั้งว่าเมตร50นานกว่าสัปดาห์แล้วแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยคือชายวัย75ปีนะครับเจ้าตัวบอกว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตลำบากมากอย่างการเข้าห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำเนี่ยต้องพายเรือไปที่วัดสาวชะโงกซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรนะฮะถ้าปวดหนักขึ้นมานี่ตายเลยน้ำท่วมครั้งนี้ครับต้องทำให้ตัวเขาเนี่ยแทบสิ้นเนื้อประดาตัวอุปกรณ์ทำขนมเครื่องใช้ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์จมน้ำเกลี้ยงเหลือเพียงสิ่งเดียวที่เขาปกป้องไว้ได้คืออัฐิแล้วก็ภาพของลูกสาวที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอ้าวลองฟังคุณลุงครับ
2: มะเร็งแล้วมาเสียก่อนน้ำท่วม
3: แต่อันนั้นคืออันเดียวที่เราสามารถที่จะเอาไว้ข้างบนได้แล้วเรายังไม่ได้คิดจะเอาไปลอยเหรอครับตอนแรก
2: ก็คิดฮะว่าจะทำลอยวันแล้วจะเอาไปบังเอิญฝนมาน้ำมา
4: ท่วมซะก่อน
2: ท่วมแล้วก่อนหลวงพ่อก็นัดวันนะ
3: ก็คือตอนชุลมุนอะไรกันแล้วแต่ก็คือเอาอัฐิลูกมาไว้ตรงนั้นได้แล้วนี่ลูกสาวลุงร้อยวันนี่จะถึงหรือยังเน
2: ี่
3: ย
2: วันที่25
3: แล้วทำยังไงทีนี
2: ้ก็ต้องไปคุยกับหลวงพ่อก่อนน้ำก็หลากแรงไม่รู้จะทำไงก่อนเดี๋ยวไปคุยกับหลวงพ่อเป็นมะเร็ง
0: โอ้เห็นแววตาคุณลุงแล้วก็เศร้าแทนมากๆนะฮะในขณะเดียวกันครับน้ำท่วมครั้งนี้ก็ไม่ได้พลาดแค่ทรัพย์สินนะแต่ว่ากำลังทำลายชีวิตที่เจ้าของฟาร์มทุ่มเทมานานกว่า10ปีนะครับวิกฤตน้ำท่วมที่บ้านสร้างปราจีนบุรีทำให้สอนสิริฟาร์มควายไทยถูกน้ำท่วมสูงกว่า3เมตรคุณ3เมตรนะฮะมันแป้นบาสเกตบอลชัดๆน่ะควายพันธุ์ดีมากกว่า300ตัวนี่ต้องยืนแช่น้ำนานนับสัปดาห์เสี่ยงป่วยแล้วก็ขาเปื่อยนะฮะจนเจ้าของก็ต้องเร่งย้ายควายขึ้นรถบรรทุกแล้วก็อพยพข้ามไปพักชั่วคราวที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านความเสียหายหนักทั้งฟาร์มครับอาหารควายก็คือฟางข้าวเป็นหมื่นก้อนเลยเนี่ยก้อนหนึ่งไม่ใช่ถูกๆนะมันก็จมน้ำนะครับรวมถึงธุรกิจแหล่งเรียนรู้แล้วก็ผลิตเจลาโต้นมควายก็ต้องหยุดชะงักลงโดยเฉพาะเจ้าแก้วฟ้าเป็นควายเผือกสีชมพูดีกรีประกวดในแชมป์ระดับประเทศนะฮะมีมูลค่าทางพันธุกรรมประเมินไว้ตัวเดียวอ่ะ60ล้านบาท เมื่อรวมฝูงควายแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยความเสียหายทะลุ100ล้านบาทไปเรียบร้อยเจ้าของฟาร์มก็ยอมรับว่าเห็นสภาพแล้วร้องไห้ทุกวันเพราะว่าสิ่งที่สร้างมาทั้งชีวิตเนี่ย

แทบต้องเริ่มกลับมาใหม่ตั้งจากศูนย์ฮะแต่ว่ายืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้แล้วก็จะเร่งฟื้นฟูฟาร์มอีกครั้งเมื่อน้ำลดลงนะครับเอาจากภาคตะวันออกขยับมาที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นที่ไหนล่ะคุณก็ต้องอยุธยาสิฮะอยุธยาโดนหนักถ้าตะวันออกเป็นปราจีนภาคกลางต้องอยุธยาและนี่คือนาทีชีวิตฮะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นเร่งช่วยปั๊มหัวใจเป็นหนุ่มวัย19ปีถูกไฟฟ้าดูดขณะที่ใช้เครื่องสูบน้ำไดโว่กำลังระบายน้ำที่ท่วมบ้านที่ตำบลหัวรอที่พระนครศรีอยุธยานะฮะแต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับเจ้าหน้าที่นั้นพบผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ที่น้ำมีเครื่องสูบน้ำอยู่ระหว่างขาเบื้องต้นคาดว่าไฟรั่วจากเครื่องสูบน้ำแล้วครับแต่ต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งนึงนะรวมถึงชันสูตรพลิกศพด้วยนะครับระวังนะฮะใช้เครื่องสูบน้ำต้องตรวจดีๆว่าสภาพนั้นเป็นอย่างไรขณะที่น้องสาววัย14ปีเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านถูกน้ำท่วมมาประมาณ1สัปดาห์พี่ชายก็พยายามสูบน้ำออกเพื่อให้ยายเนี่ยย้ายกลับเข้าบ้านได้ก่อนเกิดเหตุเรียกร้องให้น้องช่วยแล้วก็ได้ยินเสียงชายร้องแค่คำว่าโอ๊ยโอ๊ย1คำแค่นี้นะฮะวิ่งมาเจอปั๊บกลายเป็นว่าหมดสติไปแล้วครับหลังเกิดเหตุสับคัตเอาท์ลงแล้วก็เรียกคนให้มาช่วยเหตุการณ์นี้คืออุทาหรณ์สำคัญน้ำท่วมแบบนี้จงระวังให้ดีนะครับห้ามสัมผัสหรือว่าถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเองนั้นกำลังยืนนิ่งอยู่ในน้ำนะฮะเพราะว่าหากไฟรั่วขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายแล้วให้ตัดไฟจากจุดที่ปลอดภัยนะครับตัดไฟจากจุดที่ปลอดภัยเห็นคนถูกไฟช็อตยืนอยู่ในน้ำคุณกระโดดลงไปในน้ำคุณโดนช็อตด้วยอีกนะฮะไฟมันวิ่งอยู่ในน้ำนะครับดังนั้นจุดที่ดีที่สุดคือคุณต้องวิ่งไปสับคัตเอาท์ที่จ่ายไฟให้กับพื้นที่ตรงนั้นก่อนจะวิ่งไปช่วยแม้ว่ามันจะช้าไปนิดนึงแต่ว่ามันอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับก่อนที่จะลงไปช่วยไม่งั้นเราเองจะอันตรายด้วยแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะฮะเอาละครับคราวนี้เราลงใต้ไปที่ภูเก็ตนะฮะสัปดาห์นี้เราจะสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ต่อไปนั้นภาคใต้น่าจะมีข่าวคราวน้ำท่วมเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากที่ภูเก็ตฝนมาตามนัดแล้วตอนนี้มันคืออะไรคุณเทศกาลถือศีลกินผักกินเจมันมาพอดีแล้วคุณก็รู้อยู่ว่าเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตก็คึกคืนขนาดไหนโอ้โหพาเรดมากันเป็นยาวเป็นกิโลเมตรแต่ลักษณะปีนี้ครับกินเจจะจัดได้ไหมเนี่ยเทศกาลเนี่ยเดินกันได้ไหมล่ะนะฮะม้าทรงม้าอะไรอย่างเงี้ยนะที่คุณเห็นทุกปีเนี่ยเพราะว่าน้ำมันท่วมแบบนี้ครับคือเขาบอกว่ายังไม่ทันล้างท้องเลยแต่ต้องล้างถนนก่อนแล้วนะจุดนี้ก็คือถนนระนองครับหน้าเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งอำเภอเมืองภูเก็ตนะฮะจริงๆแล้ววันนี้จะเป็นวันล้างท้องเตรียมร่างกายก่อนเทศกาลกินเจจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้แต่ว่ากลับต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังตั้งแต่วันแรกของการเตรียมงานก็เรียกได้ว่ายังไม่ทันล้างท้องฮะแต่ว่าต้องล้างถนนแทนคนละล้างเลยอ่ะนะเพราะว่าเกิดฝนเทลงมาอย่างหนักทำให้รอบศาลเจ้าร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าชุดขาวเนี่ยถูกน้ำท่วมไม่ทันตั้งตัวพ่อค้าแม่ค้าก็รีบเก็บข้าวของกันจ้าละวันแล้วครับขณะที่ถนนหลายสายรอบตัวเมืองภูเก็ตก็ถูกน้ำท่วมสูงระบายน้ำออกไม่ทันผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับโดยที่ภาคใต้แล้วก็จังหวัดภูเก็ตนั้นถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่กรมอุตุออกมาเตือนว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากใครก็ตามที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปร่วมเทศกาลกินเจกับเขาบ้างปีนี้คุณต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะรอดูอากาศกันนะครับคืนนี้จะมีอีกไหมยังไม่น่าจะมีแล้วนะมันผ่าน5โมงมาแล้วคือต้องดูอีกทีจากกรมอุตุก็ประมาณสัก7โมงเช้าของพรุ่งนี้นะฮะจะมีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาอีกครั้งวันหนึ่งจะมา2ฉบับนะอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าอาจจะเข้าไปดูเพจของกรมอุตุเผื่อว่าจะมีอะไรเตือนกลางดึกขึ้นมาน่าจะมีในเพจนะครับขยับมาที่กรุงเทพมหานครครับน้ำท่วมในชุมชนร่วมพัฒนาหมู่ที่9เขตสะพานสูงก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตอยู่นะฮะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยนานกว่า15วันคือครึ่งเดือนแล้วแล้วก็ชาวบ้านกว่า400ชีวิตยังต้องใช้ชีวิตดำผุดดำว่ายอยู่แบบนี้น้ำสูงประมาณสัก 30-40 ซมออกไปทำงานใช้ชีวิตประจำวันยากลำบากวันนี้สำนักข่าววันนิวส์ครับพร้อมกับบีอภิสิทธิ์นักแสดงจิตอาสาก็เลยนำถุงยางชีพ100ถุงน้ำดื่ม100แพ็คจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise นะครับร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันก็ลงพื้นที่มอบให้ผู้ประสบภัยเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านที่รอคอยให้น้ำลดลงแล้วนะพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ยังท่วมสูงอยู่แต่ว่าที่กรุงเทพมหานครยังโชคดีนะฮะเหมือนกับว่าทุกพื้นที่นั้นจะอยู่ในขาลงแล้วตอนนี้

อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ทั่วทั้งประเทศไทยยังคงต้องระวังฝนตกอย่างต่อเนื่องเราจึงขอเป็นสะพานบุญนะฮะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านทางโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์บัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยสแกน QR Code ก่อนได้เลยตอนนี้นะฮะในระหว่างที่ผมกำลังจะอ่านเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีก็คือ925-3-013-13-1ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีอ้าวสแกนหน้าจอก็ได้ถ่ายภาพไว้ก่อนก็ได้แล้วโอนทีหลังก็ได้แล้วแต่นะฮะล่าสุดนั้นยอดบริจาคเมื่อเวลา 4:00 น.ที่ผ่านมาอยู่ที่จำนวน 3,396,215 บาทดูภาพรวมกันหน่อยครับเรื่องของอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาชี้ชัดนะฮะ 10-13 ตุลาคมเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงอากาศแปรปรวนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็บางพื้นที่นั้นจะมีลูกเห็บด้วยวันนี้พื้นที่ที่จับตาหลักๆนั้นอยู่ที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่10หรือว่าวันเสาร์นี้นะฮะจะเป็นวันที่ฝนตกหนักมากที่สุดพีคที่สุดพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คือพีคที่สุดทุกพื้นที่กระทบหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางเตรียมรับมือให้ดีนะครับแต่พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะฮะฝนตกหนักนะขออภัยเอาใหม่พื้นที่ฝนตกหนักมากหนักมากนะฮะอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับเวลาพูดฝนตกหนักกับฝนตกหนักมากเราต้องเน้นนะเพราะว่าฝนตกหนักมากเนี่ยมันต่างจากฝนตกหนักนะฮะอ่ะคราวนี้ครับวันนี้ก็คือวันแรกนะคุณที่ฝนรอบใหม่เริ่มกลับมาถล่มทั่วไทยยาวไปจนถึง13ตุลาคมโดยเฉพาะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเฝ้าระวังกันตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปฝนมาตามนัดแล้วนะครับเอาภาพที่เห็นคือรัชดาซอย7นะมีคลองเตยมีจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางห้วยขวางดินแดงพญาไทดุสิตนี่ฝั่งพระนครหมดเลยตั้งแต่ตอนเหนือมาถึงช่วงกลางตอนบนฝนเริ่มตกลงมาแล้วนะฮะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นออกประกาศเตือนภัยไว้ว่าสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุมเวลา5วันตั้งแต่9ถึง13ตุลาคมนะฮะก็โชคดีนะยังเป็นวันหยุดอยู่วันที่13ก็เป็นวันหยุดนะฮะวันนี้เพิ่งเริ่มตกเท่านั้นฮะแต่ว่าพรุ่งนี้10ตุลาคมนั้นจะเป็นวันที่ฝนตกหนักที่สุดสอดคล้องกับที่อาจารย์เสรีสุภราทิตย์ครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนั้นจะไม่มีเหตุน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนเมื่อปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาภาพนั้นไม่มีแล้วอาจจะมีน้ำท่วมรอระบายอยู่บ้างในบางพื้นที่อย่างที่เขตหนองจอกเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างการระดมกำลังระบายน้ำหลังจากนั้นแนวโน้มฝนน่ะจะขยับลงไปที่ภาคใต้ดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะฮะมีแต่น้ำรอการระบายน้ำรอการระเหยไม่มีแล้วนะไอ้พี่ตากแดดแล้วรอระเหยแล้วไม่มีพื้นที่เสี่ยงสูงจะอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีนะฮะแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนั้นต้องเฝ้าระวังสูงสุดเนื่องจากปริมาณน้ำตอนนี้เต็มเขื่อนแก่งกระจานเรียบร้อยแล้วก็จะมีการระบายน้ำอยู่ประมาณวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมเนี่ยอาจทำให้ต้องระบายน้ำผ่านทางน้ำล้นเพิ่มขึ้นอีกดังนั้น10ถึง14ตุลาคมนี้ก็ต้องติดตามทั้งปริมาณน้ำฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกเป็นยังไงกันบ้างนะที่นี่น่าสงสารสุดในปีนี้นะครับกำลังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้วเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนเติมซ้ำครับแน่อ่านี่เขื่อนบางปะกงภาคตะวันออกนะน้ำเดิมยังค้างอยู่ฉะเชิงเทรานั้นติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญ4จุดนะฮะซึ่งเครื่องผลักดันน้ำเนี่ยมันก็แค่เร่งให้น้ำไปเร็วขึ้นแต่ว่าไม่ได้ส่งผลต่อในยะเป็นในยะสำคัญของการที่น้ำจะลดเท่าไหร่นักนะฮะแล้วก็เร่งสูบน้ำในพื้นที่บางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพแล้วก็ราชสารนะฮะส่วนกรมชลประทาน เร่งผลักดันน้ำลงคลองชายทะเล ลงคลองชายทะเลนะครับแล้วก็จะอาศัยช่วงน้ำทะเลลดและไม่หนุนเพื่อให้น้ำนั้นระบายได้เร็วที่สุดนะครับเอาละฮะย้อนกลับไปที่กรุงเทพมหานครอีกนิดนึงนะครับฝนจะเริ่มตกหนักจริงๆเนี่ยคือวันที่11ตุลาคมหรือว่าเสาร์อาทิตย์นี้โชคดีวันหยุดนะหลายๆคนก็กังวลว่ามันจะหนักเหมือนรอบวันเสาร์ที่26ตุลาคมหรือเปล่าที่ว่าตื่นขึ้นมาปั๊บท่วมแล้วแบบนี้กรมอุตุออกมาเตือนว่าให้ทุกพื้นที่นั้นเฝ้าระวังฝน

0: ตกหนักระลอกใหม่นะฮะซึ่งระลอกใหม่เนี่ยคือ 9-13 ตุลาคมหลายคนก็ตีความบอกว่าฝนจะถล่มต่อเนื่อง5วันหรือว่า120ชั่วโมงอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศออกมาเตือนบอกว่าการสื่อสารแบบนี้จะทำให้ชาวบ้านตื่นตระหนกได้ว่าคำว่าฝน120ชั่วโมงมันไม่ใช่ฝนที่ตกแช่ต่อเนื่องในพื้นที่เดียวกันตลอด5วันแต่ฝนมันจะตกเป็นช่วงๆสลับกับหยุดแล้วก็กระจายเป็นจุดๆดังนั้นไอ้คำว่าฝน120ชั่วโมงน่ะควรเปลี่ยนใครก็ตามที่ใช้คำนี้นะฮะคนเขาตกใจคิดว่าตายแล้วนี่120ชั่วโมงนี่มันจะยังไงอ่ะ120ชั่วโมงตกตลอดไปเหรอชั่วกาลนาน120ชั่วโมงเหรอไม่ใช่นะฮะ120ชั่วโมงนี่คือช่วงของฝนที่จะตกที่นั่นบ้างที่นู่นบ้างที่นี่บ้างสลับตกสลับหยุดแต่มันจะยาวนาน120ชั่วโมงนี่คือช่วงของฝนที่ตกแต่ไม่ใช่แช่ที่เดียวดังนั้นถ้าแชร์คำนี้ไปก็โปรดจงกรุณาลบได้ก็ลบทำไม่เป็นไรไม่เสียศักดิ์ศรีนะฮะถ้าเราคนธรรมดาเราโพสต์ไปแล้วแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับแชร์ไปแล้วลบได้นะครับแล้วก็ฝนที่กรุงเทพรอบนี้ไม่หนักขนาดนั้นนะฮะสิ่งสำคัญก็คือต้องดูด้วยว่าฝนตกหนักแค่ไหนตกซ้ำจุดเดิมหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีปริมาณสะสมเนี่ยมากเท่าไหร่ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลทั้งหมดเลยต่อการพิจารณาว่าพื้นที่ไหนจะเป็นแบบไหนมันจะท่วมโดยตรงหรือเปล่าแม้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้นั้นกรุงเทพนั้นจะเจอฝนแต่ว่าพอถึงวันจันทร์แล้วก็วันอังคารที่12-13เนี่ยฝนนั้นจะย้ายหนักอย่างที่ผมบอกสัปดาห์หน้าฝนจะไปที่ภาคใต้ฟังอาจารย์ธรครับ
1: พูดถึงกรุงเทพใช่10-11เย็นบ่าย10ไปจนถึง11แต่ตกไม่เท่ากันน่ะบางที่อาจจะแรงหน่อยบางที่อาจจะเบาหน่อยไม่ได้ตกเท่ากันแล้วก็ไม่ได้ตกแช่30ชั่วโมงแบบคราวก่อนก็เป็นฝนตกธรรมดาผมยังไม่เห็นมันแปลกตรงไหนเพียงแต่ว่าคนเขาได้ยินคำว่าฝนตก120ชั่วโมงทุกคนก็ตกใจนึกว่าฝนมันจะตกต่อเนื่อง120ชั่วโมงซึ่งมันไม่ใช่อาจจะตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกมันแค่2วันแล้วที่เหลือก็พอวันที่12 13ถ้าจำไม่ผิดฝนก็ลงมาใต้
0: ครับผมแล้วก็ซูเปอร์เอลนีโญผมย้ำนะฮะตัวจันทร์เองเตือนไว้นะครับว่า6เดือนแรกของปี6เดือนแรกของปีหน้าซูเปอร์เอลนีโญอยู่หมายความว่าตั้งแต่มกราเป็นต้นไปน้ำจะแห้งมากและแล้งมากหมายความว่าตอนนี้คุณประสงค์จะให้ฝนหยุดมากๆแต่คุณดูนะครับพอมีนาปีหน้าจริงๆตั้งแต่กุมภาแล้วอ่ะคุณจะเรียกร้องอยากให้ฝนตกลงมาจากฟากฟ้าอย่างนี้เลยฮะแล้วจะสลับครับซูเปอร์เอลนีโญจะจากเราไปตอนกลางปีหน้าและตั้งแต่กรกฎาคมปีหน้าเป็นต้นไปเราจะเข้าสู่ลานิญานั่นหมายความว่าน้ำจะท่วมหนักปลายปีหน้าโครงสร้างต่างๆตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คุณทำต่อไปนะครับเพราะว่าอีกประมาณสัก8เดือนฝนไม่จะกลับมาอีกครั้งแล้วหนักมากเป็นปีแห่งน้ำหลากจริงๆเพราะมันคือลานิญาส่วนซูเปอร์เอลนีโญเตือนอีกครั้งนึงฮะว่าครึ่งปีแรกของปีหน้าจะประสบกับภาวะภัยแล้งดังนั้นเขื่อนใหญ่ๆทั้งหลายที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มกักเก็บน้ำแล้วนะฮะเขื่อนทางภาคอีสานก็ต้องเริ่มกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำทั้งหลายเพราะว่าสองภาคนี้ไม่โดนน้ำแล้วดังนั้นก็ต้องเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับเอาละฮะได้เวลาที่เราจะต้องพักสักครู่นะครับผู้ชมครับช่วงหน้าเรากลับมาเราจะไปที่ข่าวที่เราเว้นว่างไม่ได้พูดถึงมานานกลับมาพูดถึงสักหน่อยดีกว่านั่นคือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นมีการจับคนผิดได้เพิ่มสักครู่ครับ

0: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
1: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: Nescafe Rich Aroma
6: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
5: อร่อยไปอีก
7: เพิ่มกาแฟ
6: สูตรใหม
8: ่ลองหน่อยนะ
9: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
10: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเนื้อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี
11: ้ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต
12: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: Fortuner
18: สุดยอดดีจริง
17: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี
19: ้สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
20: เดี๋ยวม
21: ัน
20: ก
21: ็
20: ด
21: ี
20: เด
21: ี๋
20: ยวมันก็ดีแน่
21: เด
20: ี๋
21: ยวม
20: ัน
21: ก็ด
20: ีเดี๋ยวมันก็ดี
21: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
22: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
21: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
23: แค่10 บาท
21: ดีนะ
24: ปากเหม็นแน่แน
25: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
26: แบ๊กแบ๊ก
27: แบ๊กเหรอ
28: แม่มีแบคทีเรีย
26: ไหนไม่เห็นมีเลย
27: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
29: ่รัฐบาลเอาอยู่นะ
30: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
31: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
32: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
33: เราพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
27: ้รวมข่าวใหญ
32: ่คุยข่าวใหญ
27: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
5: Nescafe Rich Aroma
6: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
5: อร่อยไปอีก
7: เพิ่มกาแฟ
6: สูตรใหม
8: ่ลองหน่อยนะ
4: คอนเฟิร์มเพิ่มอีก5 โลนะคะ
34: คนผ่อนตรง
4: เพราะว่าอะไรคะ
34: เขารู้กันว่าเราเก่ง
35: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
36: BYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
37: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
38: ่คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
39: ข่าววันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับกลับมาบ้ากันต่อนะฮะเรื่องที่เราเกาะไม่ปล่อยกันมาตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวนี้นั่นก็คือเรื่องของการทุจริตการบรรจุการสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะฮะล่าสุดตำรวจยังขยายผลไปจับกุมผู้ร่วมขบวนการเป็นถึงระดับนายกอบต.ครับ
40: ท่านนายกเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางนะครับในการเรียกรับเพื่อสอบบรรจุสอบท้องถิ่นนะครับสอบท้องถิ่น
41: ผมก็จะ
42: ทำไมมันมาถึงเราได้ยังไง
40: ใช่ผมก็จะอำนวยความสะดวกเดี๋ยวไปสอบพองเมืองการไปสอบปากคำสอบปากคำเสร็จก็ทำสัญญาประกันเงินประกัน300,000ให้เตรียมไหม
39: นี่คือช่วงที่ตำรวจปปปนะฮะป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำหมายสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบบุกเข้าจับกุมนางพานีอายุ63ปีเป็นนายกอบตแห่งหนึ่งที่นครนายกนะฮะนี่จัดการน้ำท่วมอยู่ปะเนี่ยนะครับจับได้ที่ห้องทำงานนะฮะหลังจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ครับผู้เสียหายนั้นแจ้งความว่าจ่ายเงิน 350,000 บาทเพื่อแลกกับการสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็สอบได้เป็นลำดับที่1จริงๆนะฮะได้บรรจุที่เทศบาลแห่งหนึ่งที่พัทลุงด้วยน่ะแต่พอเป็นข่าวเนี่ยขบวนการนี้ถูกจับกุมขึ้นมาถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าตัวตรวจสอบพบว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยถูกส่งมาที่นางพานีฮะก็เลยไปขอรับเงินคืนแต่ว่าถูกปฏิเสธทางนายกอบต.ก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันก่อนจะใช้หลักทรัพย์ 300,000 บาทประกันตัวในชั้นสอบสวนออกไปแล้วก็ได้นะฮะส่วนผู้ต้องหาขบวนการโกงสอบท้องถิ่นทั้ง3คนนะครับจ่าสิบตรีพิชิตดร.วินแล้วก็นางสาวสัตตพรน้องสาวดร.วินเนี่ยที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำไปแล้วเมื่อพุธที่ผ่านมาซึ่งข่าวเงียบมากเพราะว่าเรามัวแต่วนเวียนอยู่กับน้ำนะฮะข่าวแบบนี้ก็อาจจะใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยแหละปล่อยตัวออกไปเพราะว่าไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันหลังครบกำหนดฝากขัง7ครั้งสังคมเชิญวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่เลยครับมันเป็นไปได้ยังไงฮะคือมันเป็นไปได้ยังไงที่คุณทำสำนวนไม่ทันน่ะแล้วปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปจนไม่สามารถส่งฟ้องได้น่ะแบบนี้มันเข้าข่ายคือคุณปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่าหรือว่าคุณจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็มาตราเดียวกัน157น่ะคุณควรจะต้องติดคุกถึง10ปีหรือเปล่าน่ะคุณทำแบบนี้เขาตามกันมาตั้งเนิ่นนานแต่คุณบอกคุณส่งฟ้องไม่ทันแล้วคุณก็อาศัยจังหวะที่สังคมกำลังโอ้โหเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายอยู่กับเรื่องน้ำท่วมอยู่ไม่มีเวลาจะมารายงานข่าวตรงนี้ได้ออกไปเงียบๆแบบนี้ได้ยังไงอ่ะครบกำหนดฝากขัง7ครั้งโอ้โห7ครั้งนะคุณทำไม่เสร็จสักครั้งเลยเหรอใน 1-7 ครั้งเนี่ยตายแล้วล่าสุดครับระบุบอกว่าคณะกรรมการธุรกรรมของปปง.มีมติให้อายัดทรัพย์สินเพิ่ม5รายการเป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารประมาณ4ล้านกับอีก 500,000 บาทหลังจากที่สืบสวนขยายผลพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้อายัดไปแล้วเนี่ย320ล้านบาทพอไปดูรายละเอียดบัญชี5บัญชีเนี่ยจะเป็นชื่อบัญชีบริษัท 3,700,000 บาทของจ่าสิบตรีพิชิตแล้ว 32,000 กว่าบาทของดร.วิน2บัญชีเนี่ยรวม 720,000 บาทแล้วก็นางสาวสัตตพร 30,000 บาทคือไม่ว่าทรัพย์สินว่าจะเท่าไหร่ก็ตามเถอะแต่นี่ทรัพย์สินแต่ทางอาญาทำไมฟ้องไม่ได้นะครับทางเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันว่ายังไงด้านนางสาวพักขบวนหนุนอนันต์ครับส.ส.แล้วก็โฆษกพรรคประชาชนเนี่ยออกมาตั้งคำถามเรื่องนี้ตัวใหญ่เลยครับถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินคดีแล้วก็เรียกร้องให้ท่านนายกอนุทินเนี่ยเร่งตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องลวงโลกที่เริ่มต้นมาโอ้เข้มงวดมากท่านนายกเองออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยตัวเองทุกครั้งเลยบอกว่าจะดูแลเรื่องนี้นะฮะการที่ผู้ต้องหาบางส่วนเนี่ยไม่ได้ถูกสั่งฟ้องภายในกำหนดนั้นไม่ควรเป็นเหตุให้ตรวจสอบคนอื่นที่เกี่ยวข้องนะอย่าหยุดชะงักต้องตรวจสอบต่อไปแล้วไอ้ของเดิมเนี่ยมีสิทธิ์เอากลับมาได้ไหมนะครับพร้อมเสนอให้นายกเรียกปปง.มาชี้แจงแล้วสอบถามกับปปช.ด้วยสอบถามตำรวจสอบสวนกลางด้วยครับถึงสาเหตุที่การดำเนินคดีเนี่ยไม่คืบหน้าคดีนี้มันคือความร้ายแรงถ้าไม่มีน้ำท่วมคดีนี้มันจะยังดำเนินต่อนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคนเข้าสู่ระบบราชการครับควรจะยึดหลักความรู้ความสามารถแล้วก็ความเป็นธรรมไม่ใช่การทุจริตหรือว่าการใช้เงินซื้อตำแหน่งหากรัฐบาลยังไม่เร่งคลี่คลายเรื่องนี้ความเชื่อมั่นของคนไทยอาจจะยิ่งลดลงอาจจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลผมขอตัดคำว่าอาจจะออกมันจะกระทบแน่นอนนะครับเรื่องการส่งฟ้องไม่ทันกำหนดเนี่ยปปช.เนี่ยมีข้อมูลเส้นเงินของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะมีแล้วครับแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าการดำเนินคดีนั้นอาจขยายผลไปไม่ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือของเดิมเนี่ยเขาก็สงสัยอยู่แล้วว่าไปไม่ถึงตัวใหญ่ถูกไหมฮะมันไปถึงสูงสุดก็แค่ระดับประมาณอธิบดีกรมอ่ะมันไปไม่ถึงระดับมากกว่านั้นด้วยคือทั้งระดับจะรองปลัดกระทรวงหรือว่าจะเป็นข้าราชการทางการเมืองต่างๆอ้าวลองฟังส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกพรรคประชาชนครับ
0: กลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลปปงก็บกพร่องในหน้าที่มท.1ที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมก็บกพร่องในหน้าที่และมันจะเหลือความน่าเชื่อถืออะไรกับคนที่ชื่ออนุทินดิฉันถามสิวันนี้ทุกอย่างในประเทศนี้ถ้าคนเป็นนายกรัฐมนตรีกำกับและมอบนโยบายและลงดาบกับความผิดสำคัญไม่ได้ดิฉันว่าไม่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นแค่ปลัดประเทศก็พอให้ราชการเขาบริหารไปถ้าอย่างนั้นนะถ้าทำแบบนี้ประชาชนเขาจะไม่เชื่อแล้วอะไม่เชื่ออะไรของไม่เชื่ออะไรในตัวคุณอีกแล้วและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอนุทินพูดว่าเอาจริงแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยจัดการแน่นอนเนี่ยแน่นอนเมื่อไหร่คุณตีความตรงข้ามได้เลย
39: ท่านนายกครับท่านว่ายังไงบ้างครับเราต้องถามท่านนายกนะถามท่านนายกถึงประเด็นส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยมันจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่านะครับนายกบอกว่าไม่เชื่อนะว่าเรื่องนี้มวยล้มต้มคนดูเพราะว่าไม่มีใครกดดันปปช.ได้อืม เว้นยิ้มเลยอ่ะเว้นยิ้มเลยนะครับมุมปากมันต้องออกเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่สามารถมีใครกดดันปปช.ได้นะครับการดำเนินการต่างๆนั้นเป็นไปตามกฎหมายฝั่งรัฐบาลนั้นก็ทำเต็มที่แล้วจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายคนแล้วส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยขอให้ไปถามปปช.เพราะว่าท่านก็ตอบแทนปปช.ไม่ได้ลองฟังท่านดูครับ
1: ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหลายคนแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได้เป็นองค์กรอิสระนะครับ
39: อยากบอกท่านนายกมากๆว่าการสัมภาษณ์ปปช.ยากกว่าการสัมภาษณ์ท่านนายกอีกรู้ไหมฮะท่านเคยเห็นช่องไหนบ้างได้สัมภาษณ์ปปช.ยากมากนะฮะอยากสัมภาษณ์เหมือนกันแหละครับจับตารอกันดูครับว่าหลังจากนี้ทางปปช.นะฮะจะส่งฟ้องผู้ต้องหา3คนแรกเมื่อไหร่แล้วก็จะมีโอกาสหลบหนีหรือเปล่าถ้าหลบหนีนี่มวยล้มต้มคนดูแน่นอนตามที่สังคมตั้งข้อสงสัยเอาไว้เอาล่ะนะฮะนี่คือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับคุณผู้ชมครับงั้นเราขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนตุลาคมช่วงหน้ามาว่ากันเรื่องนี้ครับ
2: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
8: ่ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
9: Magic Clean จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
10: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
13: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
14: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
15: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
4: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
5: มองเฟลอร์โอมิรอล

0: ีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
1: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
3: วิ่งเวียนศีรษะ
2: อย่าดมตาด้วยทองปิ๊ก
4: บรรเทาอาการวิ่งเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
5: AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
6: ข่าววันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่ากันเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศที่จับตาเรื่องของข่าวการเมืองจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษนะฮะฝ่ายค้านเดินหน้าเปิดศึกซักฟอกคืออภิปรายไม่ไว้วางใจพูดง่ายว่าไอจะขยี้อยู่ให้แหลกอย่างนั้นเลยครั้งนี้เพราะว่ารวบรวมมาตลอดทั้งปีการยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้ฝ่ายค้านนั้นยื่นซักฟอกรัฐมนตรีครึ่งคณะคือ18จาก36คนนะฮะแล้วก็เป็นพรรคภูมิใจไทยล้วนไม่มีพรรคอื่นเจือปนพุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับผู้นำรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนั้นร่างข้อกล่าวหายาวเกือบ2หน้ากระดาษ A4 อ่านแบบเมื่อยปากเลยคุณเอ้ยเช่นการใช้อำนาจสร้างเครือข่ายการเมืองระบอบสีน้ำเงินหรือว่าระบอบนอหนูระบอบนอหนูนี่มีอยู่ในคำที่เขาเขียนจริงๆนะคุณเป็นคำที่เขาคิดขึ้นมาใหม่เองระบอบนอจุดหนูเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องแทรกแซงองค์กรตรวจสอบปล่อยให้ทุนเทาเข้ามามีอิทธิพลแล้วก็บริหารเศรษฐกิจผิดพลาดปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังแก้ไม่ได้อีกคนครับที่เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกแล้วก็มีรายชื่อถูกซักฟอกครั้งนี้ด้วยคือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายนะฮะเจ้าตัวบอกว่าการอภิปรายนั้นเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าควรจะมีข้อกล่าวหาที่ชัดเจนมีเหตุผลไม่ใช่กล่าวหาลอยๆจนไม่รู้ว่าจะชี้แจงอะไรประเด็นใดการกล่าวหาควรมีหลักฐานรองรับนะฮะหน้าที่ของรองนายกฝ่ายกฎหมายนั้นมีหน้าที่ดูแลไม่ให้รัฐบาลนั้นดำเนินการผิดกฎหมายหากทำเรื่องใดจะทำได้ทำไม่ได้ตามกฎหมายก็ต้องทักท้วงยืนยันว่าตัวเองในทำหน้าที่เพื่อประเทศไม่ได้เป็นนั่งร้านให้รัฐบาลไม่กังวลเรื่องถูกอภิปรายเพราะตัวเองไม่ได้ทำผิดฟังท่านรองนายกฮะ
7: ถ้าเป็นข้อกล่าวหาลอยๆเนี่ยเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จะตอบอะไรในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราว่ากันด้วยเหตุผลถ้าว่ากันด้วยเหตุผลเนี่ยข้อกล่าวหามันควรจะชัดเจนกว่านี้สิ่งที่เราต้องการจากระบอบประชาธิปไตยคือเหตุผลมิใช่อารมณ์หรือการกล่าวหากันลอย
6: ๆนะแต่ว่าก็น่าจะพอเก่งได้นะฮะผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนถ้าลองอ่านสิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอไปเนี่ยน่าจะพอเดาได้ว่าฝ่ายค้านเขาหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็เตรียมตัวมานะฮะด้านคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็เปิดเผยถึงความพร้อมของฝ่ายค้านในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีคุณอภิชัยนนท์วันนี้ได้สัมภาษณ์คุณสิริกัญญานะครับในเรื่องใหญ่รายวันเนี่ยบอกว่าฝ่ายค้านมีข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่แน่นหนามีการกักข้อมูลบางส่วนไว้สำหรับเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะคือมันจะเฉลยทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้นะคุณนะมันต้องเจออะไรเซอร์ไพรส์บ้างเพื่อเทสรัฐมนตรีว่าตอบได้หรือเปล่าจะมีทั้งการเจาะลึกข้อมูลให้ลึกขึ้นมีประเด็นใหม่ๆที่สาธารณชนนั้นอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนแล้วทิ้งระเบิดตู้มกลางสภาไปฝ่ายค้านนั้นจงใจไม่ใส่รายละเอียดพฤติกรรมในเอกสารยตินะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการวิ่งเต้นขอล้มยติมันก็มีมาในอดีตเอาอันนี้เรื่องนี้ออกได้ไหมเอาอันเรื่องนี้ออกได้ไหมมันมีนะฮะจะผ่านคนนั้นคนโน้นคนนี้มาสุดแล้วแต่หรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงทำลายพยานหลักฐานล่วงหน้าเรื่องจากรู้ว่าฝ่ายค้านจะหยิบเอาไปเล่นก็ไปกลบซะนอกจากนี้ยังเตรียมแก้เกมในสภาประเด็นการหัวสวหรือว่าโกงเลือกสวคาดว่าจะถูกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยประท้วงคือประท้วงส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อบังคับการประชุมท่านประธานครับผิดข้อบังคับข้อนั้นข้อโน้นข้อนี้ขัดขวางเพื่อไม่ให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมันลื่นไหลไปแล้วเดี๋ยวรัฐมนตรีจะเสียนะฮะฝ่ายค้านก็วางตัวแล้วก็เตรียมผู้ประท้วงแก้ทางไว้แล้วเรียบร้อยเพื่อให้การอภิปรายนั้นเดินหน้าได้อย่างราบรื่นฟังคุณไหมสิริกัญญา
8: เวลาที่เรามีการเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันก็ยังไม่ได้สุกงอมเนี่ย

0: เขาก็มีการกักข้อมูลบางอย่างที่เอาไว้สำหรับการที่จะมาพิพากษาไม่วางใจแน่นอน
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าทางรัฐบาลถามหาหลักฐานที่ทำหาผิดที่นะคะเพราะว่าทางนี้เนี่ยหลักฐานแน่นมาโดยตลอดนะคะฉันก็งงเหมือนกันว่าทำไมรัฐบาลบอกว่าโอ้ให้มีข้อเสนอแนะผิดเวทีค่ะเวทีของพี่ปายไม่มั่นใจนี่มันคือการกล่าวหานะคะแล้วก็ให้มีความผิดจริงนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมาคุยกันแล้วว่าข้อเสนอแนะเป็นอย่างไรถ้าจะมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการทำงานเนี่ยไปเวทีอื่นนะคะก็จะเป็นการอภิปราย
2: ก็คือเป็นเวทีซักฟอกที่เข้มข้นที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะติดตามได้ด้วยนะครับที่รายการเรื่องใหญ่รายวันทาง YouTube ข่าวช่องวันดูกันได้แบบเต็มๆว่าคุณใหม่นั้นว่าอย่างไรรวมถึงอาจารย์ยุทธพรด้วยนะฮะอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็บอกไว้บอกว่าฝ่ายค้านควรนำเสนอข้อมูลหลักฐานที่ประชาชนอยากเห็นจริงๆ4ประเด็นครับพฤติการการทุจริตคอร์รัปชันและเอื้อประโยชน์2ก็คือการทำลายระบบคุณธรรมและกระบวนการยุติธรรม3คือพฤติกรรมแทรกแซงการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและ4คือความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินและการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพนะครับเอาละฮะก็ลองดูนะว่าจะมาวันไหนตอนนี้ยังไม่รู้วันนะครับเพราะว่าอยู่ในมือของประธานสภาว่าจะกำหนดวันเป็นวันไหนเดี๋ยวเรารอดูน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าน่าจะรู้ว่าวันไหนนะครับสลับไปที่เรื่องของความบันเทิงครับใครกำลังติดนักตบบ้านโคกปังตอนนี้เรื่องราวกำลังเดินหน้าไปแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับจากภารกิจของทีมบัดโคกปังที่ต้องการช่วยเหลือวัดนะฮะต้องเจอกับทั้งความลับคนที่แฝงตัวอยู่ในทีมภารกิจชิงเงินรางวัลรวมถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ทีมนั้นต้องกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งและเส้นเรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอลเองก็ยิ่งลุ้นขึ้นทุกตอนนะฮะยิ่งเรื่องเดินไปข้างหน้าความลับต่างๆก็ยิ่งเปิดมากขึ้นทั้งเรื่องของทีมวัดโคกปังแล้วก็สิ่งที่ซ่อนอยู่ในวัดนะครับเรียกว่าทั้งครบทั้งความสนุกความฮามิตรภาพแล้วก็ความลุ้นแบบหยุดดูไม่ได้ใครก็ตามอยากย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นนะครับดูนักตบวัดโคกปังย้อนหลังได้แล้วที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นพิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS ครับเพราะว่านี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับเอาละฮะได้เวลาพักกันอีกสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมามีเวลาที่เราจะอัปเดตการเกี่ยวกับอีกหนึ่งคดีที่คนให้ความสนใจนั่นคือขบวนการพ่อทิพย์มีเรื่องราวอัปเดตครับสักครู่
3: ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
5: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ทำไงจะรสดีกัน
9: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
10: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
14: ้เล็กเตอร์ซอย
15: 300มิลลิลิตร Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
16: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
17: It's real
18: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
19: อย่างเทพไทย
16: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
6: ใช้

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ
6: ์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ข่าววันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับกลับมาอัปเดตกันนะฮะเรายังเกาะไม่ปล่อยกับคดีนี้ครับการทลายขบวนการสวมสัญชาติไทยแล้วก็ทุจริตเรื่องของทะเบียนราษฎรนะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมชายชาวจีนสวมสิทธิ์คนไทยแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับขบวนการพ่อทิพย์อีกด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือนะสนธิกำลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจนครบาลกรมการปกครองปปง.แล้วก็ปปท.นะฮะตรวจค้น3จุดทลายขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรในภาคเหนือแล้วก็ขยายผลถึงกรุงเทพมหานครหนึ่งในเป้าหมายคือบ้านพักหรูย่านวังทองหลางของนายอี้หลงนะฮะเป็นชายชาวจีนครับหลังพบพฤติกรรมสวมสิทธิ์คนไทยฟอกเงินแล้วก็ใช้นอมินีในการซื้อทรัพย์สินรวมถึงลูกชายวัย13ปีได้สัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์ด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากครอบครัวนี้เตรียมเดินทางไปจีนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยพบว่าชื่อพ่อเด็กในเอกสารมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับก็เลยระงับการเดินทางจากนั้นจับตรวจ DNA เลยผลตรวจยืนยันบอกว่านายอี้หลงภรรยาแล้วก็เด็กชาวจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ลูกกันนะฮะขณะที่นายบุตรชัยชาวไทยซึ่งจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยไม่ใช่พ่อที่แท้จริงสอบปากคำนายอี้หลงอ้างว่าคบกับแม่เด็กมานาน13ปีลักษณะคบๆเลิกๆนะเข้าใจมาตลอดว่าเด็กคนดังกล่าวน่ะไม่ใช่ลูกของตนเองเพิ่งมาทราบความจริงหลังจากเจ้าหน้าที่จะตรวจ DNA นะครับส่วนที่ตัวเองได้สัญชาติไทยอ้างว่ามาอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายตั้งแต่อายุ2ขวบแม่เลี้ยงดำเนินการให้นะฮะเป็นการเพิ่มชื่อตั้งแต่ปี2532ก่อนทำบัตรประชาชนย้อนหลังในปี2557ครับทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่ได้มาจากการทำธุรกิจนำสินค้าเข้าจากจีนเนี่ยทำทัวร์คนจีนแล้วก็จำหน่ายวัตถุมงคลให้กับคนจีนด้วยเป็นสิ่งที่เขายืนยันลองฟังครับ
10: ตรงนี้แหละ
11: เกิดที่ประเทศไทย
10: ใช่เกิดบ้านโนโนไทยครับผมว่าเกิดบ้านโนโนไทยน
11: ะจังหวัดอะไรคะ
10: เชียงใหม่ครับใช่เราอยู่ในวัดเราทุกปีเราก็จะอยู่ในวัดช่วยที่วัดขิงเก็บบิชงใช่ที่วัดลิงในยี่สองแต่ว่าเราเคยสงสัยแล้วแต่ว่าเราทางเขาครับผมไม่ใช่
11: สงสัยว่า
10: เป็นลูกเรา
9: จากการสืบสวนของตำรวจนะฮะพบว่านายอี้หลงนะเป็นนายหน้ารับจ้างทำบัตรประชาชนเลข0เลข6แล้วก็เลข8ให้กับชาวต่างชาตินะครับในรอบ10ปีนายอี้หลงมีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทส่วนบัญชีภรรยามีเงินหมุนเวียน481ล้านบาทนะครับไม่ใช่เล่นๆนะแล้วก็มีหลักฐานแชทหลักฐานเสนอทำบัตรหัว0คือเริ่มต้นด้วยเลข0นะฮะในราคา 120,000 บาทวางมัดจำ 25% หรือว่า 30,000 บาทระบุบอกว่าสามารถดำเนินการได้ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลารอประมาณ1เดือนรอบัตรตัวจริงประมาณ3เดือนแล้วชำระส่วนที่เหลือเมื่อรับบัตรอยากให้เจ้าหน้าที่ขยายผลหน่อยครับเพราะว่าเรื่องนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกนะครับมันต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนแน่นอนการจะออกบัตรประชาชนน่ะมันไม่ใช่ว่าคุณมีเงินอยู่ดีๆคุณจะต้องออกบัตรได้คุณจะต้องไปจ้างเขาหรือให้เงินใครก็ตามที่มีอำนาจอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมถึงทำได้ที่อำเภอฝางเท่านั้นเนี่ยพิกัดมันก็บอกนะฮะเราก็ต้องไปตามที่นั่นว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่รู้แหละ

0: จะในอดีตหรือว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยเอาผิดย้อนหลังได้นะครับกรณีนี้ส่วนการขยายผลขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สายที่เชียงรายเจ้าหน้าที่ก็พบชายชาวเมียนมาเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์สวมสิทธิ์บัตรเลข0นะเลข0นำหน้าเนี่ยไม่ปกตินะคือที่ถูกกฎหมายก็มีนะครับแต่ว่าเป็นช่องโหว่ที่สามารถที่จะทำให้ชาวต่างชาตินั้นมาสวมรอยได้ใช้ทะเบียนบ้านวัดแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่นำไปสู่การจับกุมพระต่างด้าวผิดกฎหมาย19รูปด้วยกันแล้วก็ดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสนอกจากนี้ครับยังจับกุมชายชาวจีน2คนที่หลบหนีหมายจับการจับจากทางการจีนเลยล่ะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ลักลอบทำบัตรเลข0ในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะ13หลักในแบบประชาชนมีความหมายหมดนะฮะอย่างของผมเนี่ยเลข3นะครับเลข3ผมเกิดก่อนปี2527ผมจะมีเลข3คนที่เกิดหลังปี2527จะมีเลข1อันนี้ก็คือสัญชาติไทยนะคนไทยแท้ๆแต่มันจะมีเลขอื่นอีกโดยเฉพาะเลข0มันเป็นช่องโหว่ที่ทำให้คนอื่นมาสวมได้นะฮะนอกจากนี้ยังจับกุมชายชาวจีน2คนครับหลบหนีหมายจับจากทางการจีนเข้ามาในประเทศไทยนะลักลอบทำบัตรเลข0อีกแล้วในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนำไปสู่การออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการ14คนครับก็มีทั้งอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านลูกจ้างแล้วก็พยานผู้รับรองด้วยล่าสุดรวบตัวอดีตปลัดอำเภอแม่สายอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน1คนอดีตทั้งนั้นเห็นไหมรวบได้นะฮะแล้วก็ชาวบ้านอีก1คนตามหมายจับและมีอีกหลายคนกำลังหลบหนีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสิ้นบอกแล้วฮะเรื่องนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องตามมาให้หมดครับเอาละฮะได้เวลาสลับกับความบันเทิงบ้างนะครับกลับมาอีกครั้งต้องฟังดีๆนะมหากรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเหล่าแฟนคลับรอคอยมากที่สุดจะเป็นอะไรติดตามพร้อมกันครับ
1: JMTV คนทัพนักแสดงมาหมดยกทั้งค่ายไม่มีกั๊กในงาน JMTV Starlympic 2026แฟนคลับ JMTV เตรียมวอร์มคอไว้ส่งเสียงเชียร์ไว้ให้พร้อมเพราะปีนี้เสริมทัพด้วยเหล่าล้านๆมัสคอต JMTV Fandom Character ที่จะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกให้กับเหล่าเจเจอุ่นย่าอุ่นยายมาพร้อมการแข่งขันระหว่าง2ทีมคือ Lightning Cheetah และทีม Shadow Eagle ใน4กีฬาสุดมันปิดท้ายความสนุกด้วย Starlympic Showtime บนเวทีแสงสีเสียงโปรดักชันสุดอลังการตลอด6ชั่วโมงเต็มนักกีฬาพร้อมแล้วแฟนคลับพร้อมหรือยังเตรียมมาเชียร์มาเฮมามันกันให้ลำโพงแตกที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569และแฟนๆทั่วโลกรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างคมชัดไม่มีสะดุดโดยดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ ticketmajor.com ได้เลยค่ะ
0: บัตรเต็มเร็วแน่นอนและชอบมากเขาใช้คำว่าเตรียมวอร์มคอเตรียมกรี๊ดครับเตรียมกรี๊ดแน่นอนนะรายการนี้นะต้องวอร์มคอกันไว้เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับพร้อมกับการเปิดคดีแล้วก็การเขาใช้คำว่าสาวไส้เนี่ยล่ะมูลนิธิของอินฟลูดังคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้กลับได้เวลาในการชมข่าวในพระราชสำนักแล้วกลับมาว่ากันต่อกับข่าวบรรจุกับ

0: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
4: มะเร็งกระตุย
5: ใช้คิตตี้บาล์ม
4: ฮัตชิ่วฮัตจมูก
6: ใช้คิตตี้บาล์ม
7: มีส่วนผสมของไพนีเดิลออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
8: คิตตี้บาล์ม
7: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกลาลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล Official Visitประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นาย

อุณศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นวันที่2วันนี้เวลา10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นวันที่2ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายมอบปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรวม 2,250 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือเปิดสอนปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นวิศวกรสังคมวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติการร่วมกันเร่งช่วยเหลือประชาชนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปทุมธานีเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วอำเภอธัญบุรีอำเภอลำลูกกาอำเภอคลองหลวงและอำเภอหนองเสือถึงปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่ยุติบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ7อำเภอ60ตำบลเดือดร้อนกว่า 240,000 ครัวเรือนจังหวัดได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยพร้อมทั้งประสานเอกทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหุบกระพงพร้อมติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะ

ไปติดตามผลการดำเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านหุบกระพงตามแนวทางโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อปี2511จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนที่ดินส่วนพระองค์เพื่อรองรับการศึกษาของบุตรหลานเกษตรกรในหมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นติดตามผลการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยสายใต้และพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้โครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีงบประมาณ2569พัฒนาแหล่งน้ำ3แผนงานหลักได้แก่การขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม108โครงการการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องขององคมนตรีเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนช่วงบ่ายไปโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติมีรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศองคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project Tea House and Coffee ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งบ้านชาและกาแฟขึ้นเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การเพาะปลูกและการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวงในการนำงานวิจัยมาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ทุกวันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทาน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณชุมชนโรงเรียนวัดทิพภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจทันนี้โรงเรียนวัดทิพภาวาสได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้จากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน

ันยายนประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพภาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านพักอาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุดถึง1เมตรต้องใช้เรือสัญจรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบในชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีชุมชนที่น้ำอย่างท่วมสูงต้องใช้เรือและยกสูงเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่ที่5และหมู่ที่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานพัตตาหารเพลพระราชวัชิระสารเมธีวัดทองนพคุณถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปักกถาว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนสร้างแผ่นดินเวลา 14:30 น.เทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขการจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปากคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดพันตำรวจเอกวิษณุสารวดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวรุพุทธารามและวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีวัดพนมรอกวัดนักจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัท5ม้าโอสถจำกัดสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชาวนวิทยาพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอังคารที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดีโสภาและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

ถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทรถไฟฟ้ารฟทจำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าหยวนพึ่งวัดพิทักษ์สมานกิจและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกล่ำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนและวัดสำเภาแก้วจังหวัดชัยนาทวัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยยาติการามและวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นพระกล้าธรรมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทานปราศาสตร์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาบริษัทสุกันจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรและสภาทนายความจังหวัดพัทยาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

ู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้

0: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดอัพวันดี
2: ที่เดียว
1: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน 559 สี่เหลี่ยม
1: โทรออก

0: Confidential All Star Concert 2026 รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางTicket Majorทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: แว่นมาแล้วครับ
2: มึงต้องแข่งบาสด้วยหรอ
1: เท่มั้ยครับ
2: ไปเท่ในสายตาคนอื่นด้วยดิ
1: ผมเป็นแฟนพี่ได้หรือยังครับ
3: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราอีกสักครู่เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
4: กลับมาข่าววันศุกร์ครับผู้ชมครับแล้วมาติดตามข่าวข่าวนี้นะฮะคุณหนุ่มกรรชัยครับเดินทางเข้าพบ DSI ในฐานะพยานเพื่อที่จะชี้แจงบริจาคเงินมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพุทธอภิวัลย์ได้ให้ข้อมูลในฐานะพยานไปแล้วนะครับวันนี้พี่หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรข่าวชื่อดังพร้อมกับทนายความนะฮะก็เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อที่จะชี้แจงในประเด็นการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วก็เข้าบัญชีมูลนิธินะฮะหลังจากได้รับหมายเรียกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนพี่หนุ่มกรรชัยก็เปิดเผยบอกว่าเมื่อปี2567เนี่ยโอนเงินจำนวน1ล้านบาทเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วก็โอนเงินอีก 100,000 บาทเข้าบัญชีมูลนิธินะฮะโดยตั้งใจที่จะบริจาคเงินทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือแล้วก็ไม่เคยไปตรวจสอบว่าเงินเนี่ยโอนไปเนี่ยถูกนำไปใช้อย่างไรบ้างเพราะว่าไว้วางใจนะฮะสำหรับการเข้าให้ข้อมูลครั้งนี้นั้นพี่หนุ่มกรรชัยก็บอกว่าไม่ต้องการกล่าวหาใครแต่ขอให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหากพบความเสียหายเนี่ยจึงค่อยพิจารณาว่าจะดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่ในอนาคตครับอยากให้มูลนิธิทุกแห่งนั้นเปิดเผยยอดเงินบริจาครวมถึงรายละเอียดการใช้จ่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้ประชาชนเพราะไม่ว่าจะบริจาคเพียง5บาทหรือ10บาทผู้บริจาค ก็ควรรับรู้ว่าเงินของตนนั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรลองฟังเสียงพี่หนุ่มกรรชัยครับ
5: เราก็อยากจะช่วยเหลือคนที่เขากำลังลำบากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคือเราก็อยากจะคืนให้กับสังคมบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆผมก็ไม่ได้ให้แค่ตรงมูลที่นี้มูลที่เดียวนะผมก็ให้กับทางมูลที่ของคุณบุ๋มด้วยผมก็ให้กับทางมูลที่ของอีจันด้วยที่จะไปสร้างโรงเรียนคือมีตรงส่วนไหนที่ผมพอจะไปช่วยได้ผมก็จะพยายามไปช่วยอะไรเงี้ย
4: ขณะเดียวกันทนายตั้มสิทธราเบี้ยบังเกิดครับยื่นหนังสือร้องไปที่ DSI ขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังนะฮะอินฟลูชื่อดังนะอินฟลูชื่อดัง3ประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือ1ในนั้นเนี่ยคือการเปิดรับบริจาคในช่วงวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเดือนมิถุนายน68ถึงกรกฎาคม69เชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของหลายรายการครับอ้างว่าใช้ในภารกิจช่วยเหลือตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรายยางรถยนต์เก่าท่อคอนกรีตสำหรับทำบังเกอร์การสร้างถนนลำเลียงและสะพานการจัดหาชุดเกราะกันกระสุนกล้องบอดี้แคมรวมถึงรถ ATV ทนายตั้มก็บอกว่าคือบอกในช่วงต่อประเด็นของข่าวเย็นช่องวันทางออนไลน์เนี่ยนะครับบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบอินฟลูคนดังเพราะว่ามีข้อมูลบอกว่าเงินที่ประชาชนโอนไปให้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยหลังจากเห็นอินฟลูคนดังสร้างภาพไปช่วยเหลือคนชายแดนนั้นมีจำนวนมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าถูกนำไปใช้อย่างไรบ้างเชื่อว่าเงินบริจาคนั้นถูกแบ่งมาใช้จ่ายส่วนตัวไม่ได้นำไปช่วยคนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากอินฟลูคนดังไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ไม่มีรายได้ทนายตั้มนั้นยังบอกว่าวันพรุ่งนี้ครับจะเปิดโปงพฤติกรรมของอินฟลูคนดังรายนี้เพิ่มเติมอีกหลังจากมีทหารยศนายพลหลายคนนำหลักฐานมาให้เป็นข้อมูลนะฮะในขณะที่อินฟลูคนดังเนี่ยลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาไปสร้างเรื่องความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับ

0: ความมั่นคงเรื่องเงินบริจาคไม่ได้ช่วยเหลือจริงนะฮะเน้นการสร้างภาพเพียงอย่างเดียวครับสลับกันมาที่แอปวันดีครับใครกำลังที่มองหาความบันเทิงแบบดูเพลินๆ เปิดแอปวันดีไว้เลยนะฮะเพราะว่ารวบรวมซีรีส์แล้วก็ละครหลากหลายแนวไว้ให้เลือกดูย้อนหลังในที่ที่เดียวครับเริ่มกันที่ซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นอย่างคลึงนะฮะจากวันดีออริจินอลเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจแล้วก็ทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นสายละครดูสนุกดูเพลินก็ต้องนักตบบัดโคกปังนะฮะเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลที่มาพร้อมกับทั้งความฮาความอบอุ่นแล้วก็เรื่องราววุ่นดูได้ทั้งครอบครัวและถ้าใครอยากย้อนกลับไปดูละครดังในครั้งของวันดีนะฮะก็มีละครจาก Exact Active ให้เลือกชมอีกมากมายข้ามเวลามหารักอย่างนี้มารยาริษยาอย่างนี้เป็นละครที่เคยสร้างความประทับใจครับแล้วก็วันนี้กลับมาเปิดดูย้อนหลังกันได้วันดีแล้วนะฮะทั้งสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรือว่าอยากย้อนกลับไปดูละครเรื่องโปรดในอดีตย้ำว่าทั้งหมดนี้มีให้เลือกในแอปวันดีที่เดียวครับเสาร์อาทิตย์นี้โหลดวันดีไว้แล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟีลของคุณได้เลยนะครับพิเศษลูกค้า AIS ครับเพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับนี่คือข่าววันศุกร์นะครับผู้ชมครับสัปดาห์หน้ากลับมาสัปดาห์หน้าก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนนั้นร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม IMF แล้วก็ World Bank หรือว่าธนาคารโลกนะฮะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษชั่วคราวด้วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะรวมถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศยังคงต้องติดตามกันแล้วก็เตือนกันล่วงหน้าโดยเฉพาะชาวพี่น้องภาคใต้ต้องระวังฝนตกกันในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ระวังจะเกิดอุทกภัยซ้ำรอยหรือไม่อย่างไรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศให้ดีครับทั้งหมดคือข่าววันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
2: ์รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
3: ตัวละคร
4: พฤติกรรม
3: สถานที
4: ่หน่วยงาน
3: วิชาชีพ
4: และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี
3: ้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
4: โดยมิได้มีเจตนาชี้นำ
3: หรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง
4: โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
5: ขอไม่หน่อย
6: เอาไปทำอะไรครับ
5: มาเด็กของพี่
7: พวกกูสั่งของอร่อยมาให้
5: เอาใจกวนเกินไปปะวะ
8: พวกกูใจเสียแทบแย
5: ่ขอบคุณพวกมึงนะเว้ยที่เป็นห่วงกู
6: ยินดีครับผมไปส่งพี่นิรันดร์เองครับยังไงก็กลับทางเดียวกันอยู่แล้ว
9: ผมมีคำถามครับเราเป็นแฟนกันได้หรือยังครับ
5: มึงหันหน้ามาดิกูจะไม่บอกมึงตรงๆหรอกนะ

0: เยือนนึกว่าเปิดไฟทิ้งไว้จะเข้ามาปิดให้เลยเวลานอนแล้วนี่ทำไมยังไม่นอนอีกอ่ะ
1: ผมนอนไม่หลับครับก็เลยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือต
0: ่อคิดอะไรอยู่ทำไมนอนไม่หลับ
1: พี่ชีวินครับ
0: หึ
1: ตอนมีความรักมันรู้สึกยังไงล่ะครับชีวะแค่ไม่รู้ว่าชอบพี่เขาแล้วยังไงต่อที่ทำอยู่คือจีบแบบที่คนอื่นเขาทำหรือเปล่าหรือจะต้องทำอะไรให้มากขึ้นไปอีกไหมครับมันยากมากเลยครับยากกว่าการเรียนรู้เรื่องของจักรวาลซะอีกผมสับสนไปหมดเลยครับทุกครั้งที่เจอกันผมคิดตลอดเลยว่าจะคุยเรื่องอะไรกันดีผมก็เผลอพูดเรื่องที่ตัวเองสนใจเรื่องที่ตัวเองรู้จักกับพี่เขาตลอดเลยครับ
0: แล้วพี่เขาว่าไงบ้างอ่ะ
1: แต่พี่เขาก็ดูฟังผมพูดจนจบตลอดเลยนะครับ
0: เอ้าก็ดีนะสิไม่ดีตรงไหนอ่ะ
1: ก็ดีครับชีว่าอยากเจอพี่เขาแบบนี้ทุกวันเลยอยากอยู่ข้างๆแบบนี้ไปตลอดจริงๆก็เหมือนกับ
0: พ่อกับแม่ใช่ไหมล่ะเวลาพ่อไปทำงานแม่ก็ตามไปให้กำลังใจแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: งั้นก็ขอนิรันดร์เป็นแฟนซะสิ
1: ขอไปแล้วครับ
0: ฮะแล้วเหรอแล้วพี่เขาว่าไงเขาปฏิเสธเราเหรอ
1: แต่เขาไม่ตอบอะไรเลยครับ
0: งั้นก็ถามใหม่ไว้เจอเขาแล้วก็ถามอีกรอบถามจนกว่าเขาจะตอบเลยอย่างหนึ่งลุกให้มากกว่าเดิมอีกพันล้านเท่าเลย
1: แต่ถามบ่อยๆก็ดีนะครับ
2: กูจะไม่บอกมันตรงๆหรอกนะ

0: ความรักมันก็ไม่ได้ซับซ้อนหรอกถ้าเรารู้สึกอะไรอ่ะก็แค่ทำตามความรู้สึกเราสู้ๆนะน้องพี
1: ่พี่นิรันดร์จะต้องรับรักผมในสักวันครับแม้ระยะทางมันจะยาวนานสักกี่ล้านปีแสงผมจะเดินทางไปถึงตรงนั้นครับ

0: นี่แล้วแน่ใจนะว่าจะไม่เอาไม้ค้ำไปอ่ะ
1: ไม่เป็นไรครับ
2: โอ้จริงๆพี่รอในบ้านก็ได้นะครับ
1: กูเที่ยงขาเดียวขาหนึ่งกูเดินได
0: ้นี่โถรบกวนไม่ใช่ไปกวนภาษาเขาอีก
1: ไม่รบกวนเลยครับวีคนี้ผมว่างผมก็ต้องไปส่งน้องชายที่โรงเรียนอยู่แล้วครับ
0: ยังไงก็ถือว่ารบกวนแน่ใจนะว่าจะไม่ช่วยค่าน้ำมงน้ำมันอ่ะแพงนะช่วงนี
1: ้ไม่เป็นไรเลยครับยินดีมากๆและอีกอย่างนึงชีวาจะได้มีเพื่อนนั่งรถไปโรงเรียนด้วยครับ
0: อ่ะงั้นก็ตามนั้นนะยังไงก็รับไอ้นี่ไปกินหน่อย
1: ขอบคุณครับคุณลุง
0: ไม่เป็นไรเลยครับ
1: ชีวาชีวา
2: ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงเร็ว
2: ขอบคุณมากครับ
0: ไม่เป็นไรครับไว้ถ้าเกิดพ่อไม่มีธุระอะไรขอพ่อไปส่งนิรันดร์กับชีวาบ้างนะ
1: ได้เลยครับคุณพ่องั้นผมลาแล้วครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขับไว้ดีขับไว้ดี
1: ครับผมชีวา
3: ทำไมโรงเรียนต้องมีข้อแถวเช้าวะเพื่อน
1: จริง
3: โอ้ลาก่อนไหมมึง
4: มึงกะให้กูจบพร้อมพวกมึงเลยวะกูแค่เจ็บขานะเว้ยแต่มึงตอนนี้ยังได้เลย
3: โหเก่งจริงนะมึงอ่ะ

0: ขินเชียร์เลยวะวันนั้นขี่หลังน้องกลับบ้านไม่เห็นจะเขินเลย
1: ก็กูเจ็บขาไงแล้วบ้านมันก็อยู่ข้างๆบ้านกูเขินเชียร์อะไรหรือมึงจะให้กูขี่หลังอ่ะฮะสามตัวเลยมึงอ่ะ
2: ก็เนี่ยมึงเขินอยู่เนี่ย
1: กูเขินตรงไหนกูไม่ได้เขิน
2: มึงเขินเถอะมึงยอมรับ
1: พวกมึงเลิกแซวกูได้ยัง
3: ใช่ครับพวกพี่เลิกแซวเถอะครับพี่นิรันดร์เขาไม่อยากให้รู้ว่าเขิน
1: มึงอยู่ข้างกูหรือว่าข้างพวกมันฮะอยู่ข้างใครกันแน่เนี่ย
3: ข้างพี่ก็ได้ครับถ้าพี่ยังไม่มีใครพี่ครับ
4: คร
3: ับ ผมเป็นแฟนเพื่อนพี่ได้หรือยังครับ
1: ฮะ
3: คือผมถามเจ้าตัวแล้วเขาไม่ยอมตอบครับผมเลยถามพวกพี่เผื่อพี่ที่เป็นเพื่อนสนิทจะรู้คำตอบครับผมอาจจะเก่งเรื่องเรียนแต่เรื่องนี้ผมไม่ทราบอะไรเลยครับ
1: สภาพพวกมึงเปลี่ยนเรื่องคุยได้ละใครไม่เปลี่ยนกูทุ่มเรียงตัวเลยแล้ววันนี้กินข้าวร้านป้าแตงด้วยห้ามกินข้าวร้านอื่น
2: อะไรของมึงเนี่ยยังเช้าอยู่เลยแถวยังไม่เริ่มด้วยซ้ำ
5: พวกมึงรกแล้ว
2: อะไรวะ
3: ป้าแตงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนหลักเดียวใจเดียวครับ
0: กูว่าน้องชีวาเริ่มหลักว่ะ
2: มึงทำอะไรน้องกู
0: เออ
2: มึงเปลี่ยนน้องกูทำไม
1: ไปกินของหวานแล้วกัน
3: พี่อยู่นี้เลยครับเดี๋ยวผมไปซื้ออมยิ้มมาเติมหวานให้พี่เองครับ
1: เออเอารถเหมือนเดิมนะ
3: พี่รู้ไหมครับว่าผมเองก็ชอบพี่เหมือนเดิมครับ
1: โอ้ยหนัก
2: ไม่ใช่ไม่ชอบเลย
6: เดี๋ยวจะขอบอกน
2: ะพี่รอนี่แหละครับผมไปซื้อของหวานให้นะครับ
5: ไอ้นิรันดร์กูถามอะไรมึงอย่างหนึ่งได้ป่ะ
2: แล้วสรุปยังไง
7: น้องมันลุกมึงขนาดเนี้ยมันขอคบหรือยัง
8: มึงเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกันจะเป็นแฟนกันแล้ว
1: มึงไม่คบทั้งนั้นแหละมึงนั่งดีดิ
9: หน้าตาตลกชิบหายให้แต่คนไปเพื่อนกู
1: มันก็เออนั่นแหละน้องมันก็เหมือนมาจีบกูเรื่อยๆอ่ะมันก็รู้นี่กูเลยออไป
2: พวกกูไม่รู้ค่ะ
9: เอออะไรวะ
5: แล้วมึงชอบป่ะที่น้องเขามาจีบอ่ะ
1: ปวดหัวเพราะมึงมากรู้ไหมอะไรของมึงเนี่ยอุ้ยมึงอุ้ย
2: มึงหนักเหมือนกันนะเนี่ยกูไดเอทเหรอกูขอร้องหนักมากนะไ
1: อ้ชิบหน่อยได้ไหมอุ้ยมึงเกือบ
2: ขอโทษมึงแม่งยังไงเดี๋ยวพวกกูไปก่อนแล้วกันพวกมึงก็พยุงกันไปนะกูขี้เกียจรออ่ะพวกฉากโรแมนติกแม่งมีชอบมีสโลโมชั่นพวกกูรอไม่ไหวหรอกเจอกัน
1: มึงก็เวอร์ถ้ากินข้าวเองกูไปกับเพื่อนกูได
3: ้แต่ผมอยากไปกับพี่และผมมีเรื่องจะบอกพี่ด้วยนะครับเย็นนี้พี่ชีวินมารับช้าหน่อยนะครับผมต้องเตรียมงานกีฬาสามโรงเรียน
1: มันจะถึงแล้ว
3: ครับอาทิตย์หน้านี้แล้วครับสภานักเรียนเลยวุ่นๆกันหมดเลยครับ
1: ไม่เป็นไรมึงก็ทำของมึงไปดิกูรอได
3: ้หรือพี่อยากมาอยู่กับผมไหมครับแต่อย่าเลยดีกว่าครับที่สนามบาสคนเยอะสภาพพี่ยิ่งไม่ดีอยู่ด้วย
1: มึงทำอะไรก็ทำเถอะตอนนี้กูสภาพหิวกูหิวมากเลยกินข้าวเถอะ
3: จริงด้วยครับผมหิวข้าวร้านป้าแตงมากๆเลยครับเดี๋ยวผมช่วยพยุงนะครับ
1: มึงดีนะมึงไม่อุ้มตอนนั้น

0: เดินดีๆนะครับ
1: อุ้งกูดิ
2: งานที่โรงเรียนเยอะเหรอเห็นเจ้าชีวาบอกให้มารับช้าต้องเตรียมงาน
3: ใช่ครับพี่พอดีมีงานที่หน้าครับงานโรงเรียนอ๋อเป็นงานกีฬาที่จะรวมเด็ก3โรงเรียนมาไว้ด้วยกันมาแข่งกีฬากันครับแล้วคือพอดีปีนี้โรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดด้วยพวกสถาบันโรงเรียนก็เลยต้องเตรียมงานครับ
2: แล้วเราได้ลงแข่งอะไรกับเขาป่ะ
3: โอ้โหพี่ขาผมแบบนี้ไม่น่าแข่งอะไรกับใครได้นะครับ
2: เออว่ะ
3: ช่วงนี้เขาก็ซ้อมกีฬากันอยู่แต่ว่าผมก็ไปหลับรอชีวะที่ห้องสภาครับ
2: ดีแล้วรอให้หายก่อนแล้วค่อยกลับไปบู๊ใหม่เนาะเออนิรันดร์อยู่กับชีวะแฮปปี้ดีไหม
3: ดีครับ
2: งั้นช่วงนี้พี่ไปรับไปส่งที่โรงเรียนก่อนนะจนกว่าขาจะหาย
3: โอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยผมเกรงใจอะครับพี่เดี๋ยวให้พ่อมารับผมก็ได้ครับ
2: เฮ้ยไม่เป็นไรพี่ไปส่งได้ยังไงพี่ก็ต้องไปส่งเจ้าชีวามันอยู่แล้วอีกอย่างนะพี่ก็ได้ของกินจากพ่อนิรันดร์ทุกเช้าด้วยดีจะตาย
3: ก็เอาตามที่พี่ชีวินสะดวกก็ได้ครับผมโอเคหมดเลยขอบคุณนะครับพี่ชาย
2: ได้เลยน้องชาย

0: ครับพี่นิรันดร
1: ์เอ้าหลับแล้วเหรอโทษทีโทษที
2: คุยได้ครับพี่มีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ก็แค่จะมาถามเฉยๆว่าพรุ่งนี้เช้าเวลาเดิมใช่ไหม
0: เวลาเดิมครับ
2: หรือพี่อยากไปไวขึ้นหรือช้าลงหรือเปล่า
1: ไม่ไม่ถามเฉย
2: โอเคครับงั้นก็เหมือนเดิมเลยครับ
0: วันนี้เหนื่อยมากเลยเหรอ
1: เห็นในรถก็หลับอ่ะ
0: เหนื่อยมากเลยครับ
2: ผมอยากคุยกับพี่นานๆแต่เหมือนสติผมจะดับเลยครับพี่นิรันดร์
1: ถ้างั้นไม่นอนก่อนก็ได้พรุ่งนี้ค่อยคุย
0: พี่นิรันดร์ครับ
1: ว่า
2: ช่วงนี้ผมคงยุ่งยุ่งทำงานโรงเรียน
0: คงจะไม่มีเวลาบอกพี่บ่อยๆแต่ผมยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
2: คิดถึงพี่ทุกวัน
0: ชอบพี่เหมือนเดิมนะครับ
1: ไปนอนแล้วไป
2: โอเคครับฝันดีนะครับ
1: ฝันดีนะ
0: รับทราบครับ
1: พรุ่งนี้มึงก็สายๆหน่อยก็ได้นะจะได้มีเวลานอนเพิ่มชิวาชิวาหลับแล้วหรอ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวพี่วางก่อนนะ
1: พรุ่งนี้จะรอเจอกันนะ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: Welcome to Secret Area New Mission Break through the doorQT Secret Area FanCon. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.
4: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
5: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
4: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
5: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
4: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
5: เริ่มเลย

0: ำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Milk Club Boomsicle House Fan Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
2: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
3: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
4: ขอกินด้วยนี
1: ่ไม
5: ่ชาเลตวาสิตาประทับใจการทำงานของเท็ดเมรอนหลังได้โคจรมาเจอกันครั้งแรกในซีรีส์คลึงค่ะ
6: เหมือนทำงานกับเพื่อนด้วยความที่วัยมันใกล้กันมากๆด้วยมั้งคะเท็ดเป็นคนตั้งใจมากๆคำไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะเป็นคนหาเขาเป็นเด็กช่างถามแล้วก็เก่งขึ้นมาก
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
10: อยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กันแบบ
11: พวกมึงกูเจอไอ้เจสด้วยที่ไอ้เรื่องราวมันพูดถึงบ่อยๆอ่ะตอนแข่งคัดตัวทีมชาติอะไรพวกนั้นอ่ะ
12: ฮะเจอที่ไหนอ่ะที่นี่อ่ะนะ
11: เออเจอเดินอยู่กับโค้ชอ่องไอ้พวกสภานั้นเองก็อยู่นะเว้ยสงสัยน่าจะมาถ่ายโปรโมทกีฬา3โรงเรียนอะไรพวกนั้นมั้ง
13: แข่งวันนี้นี่บาสแม่งน่าดูนะเว้ยพวกตัวเต็งโรงเรียนอื่นอ่ะเดือดๆเลยโรงเรียนเราแม่งเหลือใครบ้างวะม.6ปีนี้ก็ไม่ค่อยลง
12: มึงลองถามไอชิวาดิมันเตรียมงานอยู่น่าจะรู้นะแล้วนี่คือมันยุ่งจนไม่ได้มากินข้าว

0: หลายวันเลยนะเนี่ยมึงได้คุยกับมันบ้างปะ
1: ไม่ค่อยได้คุยอ่ะเจอกันแค่บนรถมันดูเหนื่อยๆแถมหลับตลอดทางด้วยซ้ำ
2: กูเจอจอมยุทธกับนิวตันมันก็บ่นเหนื่อยเหมือนกันไม่มีเวลาว่างมากวนตีนเหมือนเมื่อก่อนเลย
0: กูคิดถึงพวกมันว่ะไอ้สามแว่น
3: แว่นมาแล้วครับ
0: เฮ้ยมาได้ไงอ่ะไม่ต้องไปทำงานหรอ
3: ทำเสร็จแล้วครับเขาเริ่มแข่งตอนบ่ายโมงพี่ไปดูไหม
0: ไปดูบาสอ่ะนะ
3: ครับไปดูผมแข่ง
0: ฮะมึงลงแข่งบาสด้วยเหรอ
3: ใช่ครับเขาขาดคนพอดีเขาเลยให้ผมลงครับ
0: เออเอาดิเดี๋ยวพวกกูไปดูเขาปล่อยเครื่องบ่ายพอดี
3: แล้วเจอกันนะครับ
2: ติ่มๆแบบเนี้ยนะลงแข่งบาสเล่นเป็นเหรอวะ
0: เป็นตัวสำรองป่ะมึงมันบอกว่าขาดคนดิแต่เป็นตัวสำรองเราก็ต้องไปเชียร์นะเว้ย
4: เออกูรู้แล้ว
0: ยังไงอ่ะเดี๋ยวจะไปรอสนามตอนนี้เลยอ่ะ
2: เราอะใจร้อนน่ะ
0: ไม่มีอะไรทำด้วยว่ะอ้อมีเรียนแต่กูไม่เรียน
2: โอ้
0: ก็มึงหลับอ่ะ
2: เรียนบ้างก็ดี

0: Uni.
1: พวกพี่มาช้าจังครับเขาจะเริ่มกันแล้วเนี่ย
2: ก็รอยเห็บซื้อลูกชิ้นอยู่อะแล้วชีวามันเตรียมตัวยัง
1: เตรียมตัวเลยครับพี่ชีวาอยู่ในสนามนะครับ
0: เชี่ยไอ้นิรันดร์ลงตัวจริงเลยเหรอวะเทสโนแว่นด้วยว่ะ
1: ตัวจริงสิครับชีวาซ้อมมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ
0: อ
1: ้
0: าวก็เห็นที่บอกว่าเตรียมงานนึกว่าจัดงานอะไรพวกเนี้ย
1: เตรียมจัดงานด้วยแล้วก็ซ้อมบาสด้วยครับก็เลยเหนื่อยที่สุดเลยครับตอนแรกพวกผมก็ถามชีวาว่าจะลงบาสทำไมแต่พี่รู้ไหมครับว่าเขาตอบมาว่ายังไงชีวาตอบมาว่าอยากเท่ในสายตาคนที่ชอบ

0: Yes.
1: มึงจะรอเจอมันเหรอเดี๋ยวยูโรจะเริ่มแข่งแล้วนะมึงจะดูไหม
2: พรุ่งไปก่อนเลยกูรีบตามไป
1: โอเคเจอกันมึง
3: ขอบคุณครับ
2: เท่นักใช่ไหม
1: เจสแม่งเก็บโรงเรียนเราอีกแล้วว่ะไม่เป็นไรเนี่ยดิลัน
2: ไปห้องชมรมดนตรีกับพวกมันกันนะมึงมีอะไรเปล่าแค่ฐานเรื่องการแข่งครั้งที่แล้วอ่ะที่มึงแพ้กูอ่ะมึงไม่ตั้งใจเล่นใช่ป่ะคือปกติมึงไม่พลาดง่ายแบบนั้นอ่ะถ้ามึงตั้งใจทำให้ตัวเองแพ้อ่ะมึงบอกกูมาตรงเลยดีกว่ามึงไม่อยากได้ชัยชนะแบบนั้นว่ะ
1: มึงกูทำไมเงินบ้าไปเนี่ยฮะมึงคิดว่ากูเป็นคนยังไงเนี่ยกูนี่น่าจะยอมแพ้มึงหลังจากแข่งคราวนั้นนะกูน้อยไปเป็นเดือนเลยกูจะไปตั้งใจทำให้ตัวเองแพ้ทำไมมึงคิดอะไรของมึงเนี่ย
2: ก็ปกติมึงเก่งกว่ากูอะ
1: มึงอันดับก็มีขึ้นมีลงป่าววะใครมันจะอยู่ที่หนึ่งตลอดไปวะกูอะเต็มที่อยู่แล้วไม่เคยยอมมือแต่กูแพ้คือกูแพ้ป่าววะกูยอมรับส่วนมึงอะ
4: ชนะก็ภูมิใจตัวเองหน่อยดิยอมรับในความสามารถตัวเองหน่อยไม่ใช่ไม่คิดว่าชนะเพราะว่ากูอ่อนแอแบบเนี้ยกูชอบคนเจ๋งแบบมึงวะ
1: อยู่แล้วกูนิรันดร์นะเว้ยจะแพ้ชนะกูก็เจ๋งอยู่ดิ
4: ขอเบอร์ได้ปะคนเจ๋ง
1: เอาไปทำอะไร
5: มองอะไรครับ
4: แล้วชื่อว่าเป็นอะไรอ่ะเปล่าครับโกหกครับโกหกคนที่ชื่อเจสจีบพี่เหรอครับเขาขอเบอร์พี่ได้ให้ไปไหมครับพี่คุยอะไรกับเขาบ้างคุยถูกคอไหมครับ
5: ทำไมเห็นร้อยน้อง
4: หึงได้ไหมครับ
1: ถ้าหึงได้ก็หึงมากๆเลยครับไอ้เจมขอเบอร์มันบอกว่าอยากรู้จักกันมากขึ้นแต่กูไม่ได้ให้ไปนะกูบอกว่าเป็นแค่คู่แข่งกันก็พอแล้วไม่ต้องอยากกันเป็นอย่างอื่นหรอก
4: โหพี่นิรันดร์พูดแรงจังเลยครับ
1: กูคิดแบบนั้นจริงๆก็เลยปฏิเสธตรงๆอ่ะ
4: งั้น
1: ถ้าผมไม่ได้โดนพี่ปฏิเสธตรงๆแบบนี้แปลว่าผมมีโอกาสได้เป็นอย่างอื่นเหรอครับแล้วที่ชิวาล่ะก็มีคนชอบตั้งเยอะไม่ใช่หรอแค่ถอดแว่นแค่เล่นบาสมันจะอะไรขนาดนั้น
4: เขาขอผมถ่ายรูปครับแค่ชมว่าผมเล่นบาสเก่ง
1: เราเล่นบาสเก่งขนาดนี้เลยเหรอผมเคยชนะพี่นิรันดร์นะครับเท่ไหมครับแต่ก็ไปเท่ในสายตาคนอื่นด้วยดิแมวคนอื่นสิครับในสายตาพี่เห็นชีวาเท่บ้างไหมครับ
4: ก็เท่ดีเท่อยู่แค่นี้ก็พอแล้วครับกับคนอื่นบอกไปว่า ผมมีแฟนแล้ว
0: แล้วไปมีแฟนตอนไหน
4: เป็นไหมครับ
0: ฮะ
4: พี่นิรันดร์เป็นแฟนกับชีวาไหมครับ
0: ที่มึงบอกว่าอยากจะมาฟังเพลงที่พ่อกูเปิดที่บ้าน
4: อ่
0: ะ
4: แล้วจะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับ
2: สวัสดีครับ
3: มาได้บ่อยๆเลยนะ
5: รู้มั้ยว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใด
6: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
7: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: Welcome to Secret Area New Mission Break through the door
11: QT Secret Area FanCon. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.

0: ำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
4: beauty sexy comedy of course
5: something nut
4: and a little fantasy
3: anything else
4: we are expecting you honey
3: Nantan Film Glamorous FanCon
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: อ้าวอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
8: ได้เวลาหมดโยของเวลาจูไรเตเทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
9: เรียบร้อยค่ะ
10: สวยมาก
11: โดมอยู่ไหน
7: พี่ดิน
11: แกลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
7: ฉันอยากเป็นเด็กควีนพี่
12: เนี่ยโอ๊ย
13: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่เนี่ย
14: งั้นคืนดีกันสิ
7: ไม่กาแฟมาแล้วครับกัดตัวดูเลยเอง
14: ยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
15: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
16: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
17: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
18: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
17: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอ่ะ
19: ชอบครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
11: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
16: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: make me tear this. You manage to tear this.
1: เบ่งเบ่งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต

0: พ่อพี่นิรันดร์จะโอเคจริงๆใช่ไหมครับ
1: โอเคดิกูแค่ไม่ค่อยชวนใครมาบ้านอะไอ้ธราเคยมาครั้งนึงต้องเล่นแป๊บๆแล้วก็กูก็ไล่มันกลับแล้วเครียดซึมเลยไม่ต้องซึมมีกูอยู่เป็นเพื่อนมั่นใจได้นี่บ้านกูเองด้วยโอเค
0: ได้ครับ

0: พี่นิรันดร์นี่เก่งเหมือนคุณพ่อเลยนะครับ
1: โหพ่อนะถ้าเขาไม่บาดเจ็บจนเล่นอินโดไม่ได้อะโค้ชตึงจัดเลยเว้ยไม่โหสมัยก่อนปังปังปังเลย
2: แซวอะไรพ่อแซวอะไรพ่อ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับแล้วชิวาลูกเล่นกีฬาอะไรบ้างปะ
0: มีเล่นบ้างครับแต่ว่าผมไม่ได้จริงจังมากครับ
3: โอ้พ่อขนาดไม่จริงจังนะวันนี้แข่งคว้าชนะ
2: เก่งแล้วไม่คิดอยากจะเป็นแบบนักกีฬาอาชีพแบบจริงจังอะไรเงี้ย
0: ครับแต่ว่าผมเล่นเป็นงานอดิเรกมากกว่าครับ
3: ชิวาเก่งทุกอย่างเลยแล้วนี่ต้าก็เป็นเรียนก็เก่งทำนั้นไม่เก่งทุกอย่างเลย
2: นิรันดร์เบาได้ก็เบาพ่อถามชิวาอยู่เราก็ตอบแทนเขาหมดเลยรู้ข้อมูลทุกอย่างยังไง
0: ปกติพี่นิรันดร์พูดเก่งแบบนี้เลยไหมครับ
2: โอ้โหตอนเด็กๆอะช่างจ้อเลยแหละโอ้โหแบบนอนสต็อปนะโอ้ยแต่ว่าพอโตมาแล้วแบบเก๊คุยด้วยไม่คุยดึงจัดอะโอ้โห
3: คุยอะพ่อ
1: มีแต่พ่อเลยที่เก๊ก
2: อ้าว
3: กินข้าวไหมกินข้าวเย็นเปล่า
2: อันนี้ล้อเลียนยายพ่อเหลาโอ้มีวันกลับมาบ้านไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาเข้าห้องน้ำไป
4: เปิดฝักบัวร้องไห้ใต้ฝักบัวครับ
2: โอ้โหเสื้อผ้าแต่งเต็มโอ้โห
1: ตอนไหนวะ
2: ดีแค่ไหนแล้วมันไม่ร้องเพลงด้วยโอ้โหไม่กันนะเรียบร้อย
0: แต่พี่นิรันดร์ร้องเพลงพอมากเลยนะครับ
1: โอ้โหมึงนี่
2: อย่างนั้นเลยเหรอไม่รู้อันนี้ไม่ต้องเหลานะมีโอ้เยอะแยะตอนไม่คงไม่แข่งเนี่ยมีเหมือนกัน
1: พอแล้วพ่อ
2: ไม่อยากไปแล้วจะไม่อยู่กินข้าวก่อนนะพ่อทำแป๊บเดียวนะ
0: พอดีเพื่อนๆผมจะมาฉลองกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมมาฝากท้องนะครับ
2: โอเคไม่มีปัญหามาได้บ่อยๆเลยนะก็ทำให้แบบเหมือนบ้านเราเองอ่ะเอ้ยเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวมาพาก่อน
3: ครับสวัสดีครับพ่อกูก็ดูชอบมึงนะปกติไม่เคยเห็นชวนใครกินข้าวที่บ้านเลย
5: คุยกับพ่อพี่นิรันดร์สนุกครับนึกว่าจะดุดุซะอีก
3: ดุอะไรอ่ะเขาก็เก๊กดุไปงั้นแหละจริงๆไม่มีอะไรหรอก
5: เก๊กเหมือนพี่นิรันดร์ครับ
3: ฮะ
5: ผมมาบ้านพี่บ่อยๆได้จริงๆเหรอครับ
3: จริงสิพ่อกูก็ชวนแล้วไง
5: เราพี่นิรันดร์อยากให้ผมมาไหมครับ
3: ก็มาสิมาได้แล้วที่มึงบอกว่าอยากจะมาฟังเพลงที่พ่อกูเปิดที่บ้านอ่ะจำได้ป่ะที่เคยบอก
5: จำได้ครับตอนที่เรานั่งรถเมย์ไปเที่ยวงานวีกัน2คนแล้วจะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับ
3: ฮะ
5: พี่ยังไม่ตอบผมเลยนะครับ
3: ตอบว่าอะไร
5: พี่ผมขอพี่เป็นแฟน

0: ก
1: ็มาแล้วครับคุณปาชิวา
2: ก้อยจอมยุทธบอกชิวาจะสั่งพิซซ่า
3: ตอนนี้ตั้งไปไหนอ่ะ
4: ไปธุระกับที่บ้านครับ
3: โอ้ที่บ้านกับเราใครสำคัญกว่ากันวะ
5: ยินดีด้วยนะน้องชายที่แข่งบาชนะ
6: เออคุณนึกมันจะแพ้แล้วเนี่ยฝั่งโน้นแม่งเล่นโคตรเก่งเลย
5: เห็นชีวาแบบนี้จริงๆเขาเก่งหลายอย่างมากเลยนะครับพี่ชีวาทำมาแล้วทุกอย่างในจักรวาลนะครับ
7: ชีวาวันนึงมึงมีกี่ชั่วโมงวะ
8: พ่อแม่ผมชอบเชียร์ให้ลองทำอะไรหลายๆอย่างครับชอบไม่ชอบค่อยว่ากันอีกที
9: แล้วยูโดมึงเคย
8: ตอนเด็กๆเคยเรียนแค่แป๊บๆเองครับได้แค่พื้นฐานคร่าว
5: ๆมึงเรียนที่ไหนอ่ะ
10: นี่ปานชีวานะครับทุกคนวันนี้น้องมาใหม่น้องจะมาซ้อมกับเราด้วย
7: ทำไมมึงกลัวมันเก่งกว่ามึงหรือไงโอ้มึงเก่งนะเพื่อน
5: นะ
7: มึงเก่งที่สุดในใจกูแล้วแหละ
11: เออทารามึงหยิบมันมาให้กูเลยไม่ใช่ไหมเรียนนะ
9: สรุปว่าเคยเรียนโยจริงเหรอเนี่ย
8: จริงสิครับทำไมครับพี่คิดว่าผมโกหกเหรอครับ
9: เปล่าแค่นึกไม่ถึงเฉย

0: ชิวา
1: ครับ
0: เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า
1: ผมไม่รู้ว่าพี่จะคิดยังไงกับผมแต่ผมชื่นชมพี่จริงๆนะครับผมประทับใจทุกอย่างที่พี่ทำเลยนะครับ
2: รู้มั้ยว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใด
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ

0: Tianjin Jing Bewitch You FanCon, 21 to 22 November, Thunderdome, Mueang Thong Thani.
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย

0: William S. Drain Together Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
1: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
2: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
3: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
4: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: พี่เคยเตือนแล้วใช่ไหมอย่าเล่นเกมจนดึกทำงานแทบไม่ไหวช่วงนี้ไว้เป็นอะไรไม่เหมือนที่พี่เคยรู้จักเลย

0: เราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหม
1: เราชื่อนิรันดร์อายุ8ขวบ
2: ผมชื่อชีวาอายุ7ขวบ
1: งั้นพี่นิรันดร์ก็เป็นพี่สิ
2: ครับพี่นิรันดร
1: ์ต่อจากนี้พี่นิรันดร์จะดูแลชีวาไงนะ
2: ครับ
1: แว่นมานี่มา
2: พี่นิรันดร์เก่งจังเลยตัวเล็กนิดเดียวแต่ทำไมเก่งมากเลยอะครับ
1: ตัวเล็กตัวใหญ่อะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะของแบบเนี้ยมันอยู่ที
2: ่กระดูกซี่โครงครับหรือว่าอยู่ที่เครื่องใน
1: มันอยู่ที่ใจถ้าใจเราสู้อะเราก็จะสู้ได้เองมาลองกันทีนึงโฟกัสที่เท้าพี่นิรันดร์ดีๆนะ
2: สรุปจะให้โฟกัสที่เท้าหรือว่าที่ใจอ่ะครับ
1: ชีวาถ้ากินขนมมาต้องแอบกินอันนี้นะถ้าโค้ชเห็นว่าแอบเอาเข้ามาชีวาโดนถูพื้นแน
2: ่พี่นิรันดร์ชอบกินขนมหรอ
1: น้องชีวันหนักเหมือนกันนะเนี่ย
2: พี่นิรันดร์ให้ชีวาลงก็ได้ครับชีวาไหวครับ
1: ขาชีวายังไม่หายเจ็บพี่นิรันดร์ไหวครับ
2: พี่นิรันดร์เก่งจังเลยไว้วันหนึ่งผมจะให้พี่นิรันดร์ขี่หลังบ้างนะครับ
1: จะรอนะ
2: พี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่าชีวาเป็นมนุษย์ที่รักษาสัญญาเก่งนะครับ
1: เออ
2: พ่อรีบไปเร็ววันนี้อ่ะพี่นิรันดร์เขาจะสอนท่าใหม่นะครับ
3: ปันชิวาแต่วันนี้เราเรียนยูโดวันสุดท้ายกันนะลูกก็พรุ่งนี้เช้าเราจะย้ายบ้านกันแล้วไม่เป็นไรลูกถ้าลูกชอบเรียนยูโดเดี๋ยวพ่อหาที่เรียนใหม่ให้ไม่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยนะ
2: แต่ผมไม่อยากเจอเพื่อนใหม่อะครับแต่เรารีบไปกันเถอะครับเดี๋ยวพี่นิรันดร์เขารอนาน
3: ช้าๆลูกเดี๋ยวตกบันไดช้าๆช้า
4: ๆปัญชีวารอนิรันดร์อยู่หรอครับพอดีเมื่อเช้าพ่อนิรันดร์โทรมาบอกว่าวันนี้นิรันดร์ไม่ได้เข้าซ้อมวันนี้ปัญชีวาก็ซ้อมกับเพื่อนคนอื่นไปก่อนนะครับ
5: วันนั้นผมรู้สึกเหมือนโดนจับทุ่มลงพื้นเลยครับเพราะผมรู้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอพี่แต่ก็ไม่ได้เจอและผมไม่ได้บอกลาพี่ด้วยซ้ำแต่แล้วผมก็เจอพี่อีกครั้งในตอนที่พี่ได้รับรางวัลการแข่งยูโดครับผมดีใจมากๆเลยครับผมดีใจจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับผมเลยขอพ่อสอบเข้าม.4ที่โรงเรียนนั้นทันทีครับแล้วผมก็ไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงเลยทำเป็นว่า

ม่รู้จักกันเลยครับการได้รู้จักพี่ใหม่ในครั้งนี้มันทําให้ผมมีความสุขมากๆเลยครับไม่ว่าพี่จะจําผมได้หรือเปล่าแต่ผมจําพี่ได้ตลอดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าพี่จะคิดยังไงกับผมแต่ผมชื่นชมพี่จริงๆนะครับชอบพี่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมประทับใจทุกอย่างที่พี่ทําเลยนะครับไม่ว่าสุดท้ายแล้วพี่จะคิดยังไงกับผมแต่ยังไงผมก็ชอบพี่อยู่ดีครับไม่ว่าจะตอนนั้นหรือตอนนี้ขอบคุณนะครับแค่มีพี่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ผมก็มีความสุขที่สุดแล้วครับ

0: 希望。ถ้าพี่จะถามเรากลับบ้างว่าเป็นแฟนกันไหม
1: ว่ารักได้ไหมไม่ผิดใช่ไหมใช่ใช่ไหมแต่ใจมันสั่น
2: เป็นไหมครับพี่นิรันดร์เป็นแฟนกับชีวาไหมครับ

0: เนิร์ดความรักก็อย่างนี้แหละครับแค่กับพี่นิรันดร์คนเดียว
1: เออพวกมึงนี่น้องชีวาที่กูชวนมาตีกองอ่ะ
2: มึงท่าชีวาตีกองเหรอมึงตีกองเป็นเหร
3: อมีอะไรที่มึงทำไม่ได้บ้างวะมึงทำได้ทุกอย่างเลย
0: ผมอยากให้พี่นิรันดร์มีความสุขครับ
3: มึงจะทำกูเสียคนนะรู้ป่ะ
0: เสียคนแล้วมีความสุขไหมล่ะครับถ้าพี่ชอบก็เสียไปเลยครับชอบพี่ทุกแบบนั่นแหละ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เราเพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนแล้วพี่ก็มั่นใจแล้วว่าเราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
1: ระวังครับ
2: นี่ไว้แฟนกู
3: ไว้โสดสนิทเลยค่ะทุกคน
4: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมันนะ
5: เธอไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนอะไว้ทำแบบนั้นได้ไง

0: ับสนุนโดยใหม่เปาวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรก
1: พี่เอิร์ธ
2: ครับ
1: ยากับพาร์ทเตอร์ค่ะ
2: อ๋อขอบคุณครับ

0: ร้อนเหรอ
1: ร้อนร้อน
0: ขอโทษมามามาหายไหม
1: หายเลยไอเอิร์ดมากินข้าวกันเอิร์ดอร่อยอ่ะอร่อยมาก
2: โคตรอร่อย
1: ม
2: าก
0: พี่ไว้สตรีมเมื่อคืนมีคนอยากให้รีวิวสินค้าด้วย
1: จริงปะเนี่ยเห็นไหมพี่บอกแล้วไว้มาทางเนี้ยรุ่งแน่นอนช่องก็โตขึ้นแฟนคลับก็เยอะขึ้นนี่ถ้าเกิดว่าถ่ายคลิปรีวิวสินค้าลงไปนะงานใหม่เข้ามาเยอะแยะแน่นอน
0: จริงเหรออ
1: ยู่แล้ว
3: เออพี่แต่ว่าอย่างนี้ก็ยิ่งให้แฟนๆรู้ไม่ได้นะว่าไว้เขามีแฟนแล้วอะ
1: กูก็ไม่ตั้งใจจะโกหกเขาหรอกนะแต่ว่าทีแรกกูก็นึกว่าให้เรื่องของกูกับไว้เป็นเรื่องส่วนตัวแหละแต่พอไปสตรีมปุ๊บมึงเข้าใจใช่ป่ะจะบอกใครได้อ่ะ
3: ครับ
1: มึงถ่ายคลิปได้นี่ใช่ป่ะก็ให้ไอเอิร์ธถ่ายก็ได้นะงานเนี้ย
0: ไม่เป็นไรพี่เลกินใจเขาม
1: ันถ่ายดีนะ
0: ไม่เอา
1: ใช่ป่ะ
3: โอ้พี่เลได้อยู่แล้วครับเรื่องของแฟนพี่ก็เหมือนเรื่องของผมแหละ
1: นี่นะได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวมันช่วยเอารีบตอบลูกค้าเร็วทำเลยทำเลยโอเคทำเลยเรียบร้อย
0: ไปนะคะไป
1: ไปไปไป
3: เออพี่เลแล้วนี่พี่คบกันนานยัง
1: ก็ไม่กี่เดือนว่ะหมายวะ
3: อ๋อเปล่าพี่ผมเห็นอยู่ด้วยกันไงนี่มีแพลนแต่งงานปะเนี่ย
1: กูจดทะเบียนสมรสแล้วว่ะนี่กูบอกมึงคนแรกเลยนะมึงห้ามบอกใครนะเว้ยในบรรดาเพื่อนกูทั้งหมดกูไว้ใจมึงสุดนะ
3: ครับ
1: ทำงานแล้ว

0: ี่มีแพลนแต่งงานปะเนี่ย
1: กูจดทะเบียนสมรสแล้วว่ะ
0: นี่กูบอกมึงคนแรกเลยนะมึงห้ามบอกใครนะเว้ยในบรรดาเพื่อนกูทั้งหมดกูไว้ใจมึงสุดนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ยินดีด้วยนะครับที่มีลูกค้าเข้าแล้ว
0: รู้ได้ยังไงคะเนี่ยไว้ยังไม่ได้บอกใครเลยนะขอบคุณค่ะ

0: ออพี่ทำไมไม่ไปด้วยกันล่ะติดอะไรอ่ะ
1: งานกูโดนแก้ดิ
2: กูรีบแก้อยู่เนี่ย
0: มีอะไรผมช่วยป่ะ
2: ไม่เป็นไรว่ะ
1: มึงไปพวกนั้นเถอะเออแล้วคอนโดมึงอ่ะน้ำไหลยังวะ
0: เออพี่ยังไม่ไหลเลยว่ะผมก็มันจะโทรบอกพี่เรื่องนี้อยู่แต่ว่าผมไม่รบกวนพี่เอาดีกว่าง
2: านพี่ก็ยุ่งๆด้วย
1: เฮ้ยไม่เป็นไรกวนอะไรอ่ะ
2: นอนบ้านอยู่นี่แหละจังหวะคอนโดมึงก็ซ่อมเสร็จ
0: อ๋อได้เหรอครับ
2: ขอบคุณนะพี
1: ่เออคืนนี้มึงไปพวกนั้นแหละไม่ต้องห่วงกู
0: โอเคครับ

0: มาทำอะไรคะ
1: อ๋อพอดีพี่ทำงานแถวนี้พอเสร็จก็เลยว่าจบแวะมาถ่ายรูปซะหน่อยเมื่อวานมัวแต่ทำงานไม่ได้ตั้งใจดูเลยอะ
0: แต่มันปิดหมดแล้วนะคะ
1: จริงปะเนี่ย
0: ค่ะ
1: เอ้าพี่ก็ลืมดูเวลาเลยแล้วนี่ไว้กำลังจะกลับแล้วครับ
0: ใช่ค่ะเห็นพี่เลเขาบอกว่ายกเลิกนัดกินข้าวกับพวกพี่ๆเพราะว่าจะกลับไปแก้งานไว้ก็เลยจะกลับไปกินข้าวด้วยเพื่อเขารออยู
1: ่แต่พี่ว่าปล่อยให้พี่เลเขาทำงานดีกว่านะ
0: ทำไมอะคะ
1: ก็เวลางานมีปัญหาพี่เลเขากินอะไรไม่ค่อยลงไงแล้วก็อยากอยู่คนเดียวด้วยซ้ำยิ่งมีคนอยู่ด้วยอ่ะเขายิ่งทำงานไม่ได
0: ้จริงเหรอคะ
1: จริงก็พี่ทำงานกับเขามาหลายปีแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวไว้ไปหาอะไรกินแถวนี้แล้วกันค่ะ
1: ถ้างั้นไปกินกับพวกพี่ไหมพวกทีมพี่เลอ่ะไว้ก็เคยเจอนี่ใช่ไหมแล้วถ้าพี่เลรู้ว่าไว้ไปกับพวกพี่นะพี่เลน่าจะดีใจแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็กลับพร้อมกันได้เลยเพราะว่าพี่นอนบ้านไว้ด้วยพี่เลได้บอกยัง
0: ยังค่ะ
1: แล้วไว้คืนนี้ก็ไม่มีสตรีมเกมด้วยนี่ไปเถอะไปกับพี่ดีกว่าอ่ะโทรบอกพี่เลเลย
0: อ๋อ

0: ก็ดีนะแล้วถ้าเกิดไว้จะไปเดี๋ยวค่อยกลับพร้อมไอ้เอิร์ดก็ได
1: ้คืนนี้เอิร์ดนอนบ้านเรา
2: อ๋องั้นเดี๋ยวไว้ไปกับพี่เอิร์ดนะคะ
1: อืมได้สิ
2: ค่ะเจอกันค่ะ

0: ครับครับ
1: ใช่มามาโอเคเข้าไป
0: รอแป๊บนึง
1: โอ๊ย
0: เดี๋ยวพี่พาไปตรงโซฟาก่อนละกันมาๆๆ
1: คือเพียร์กับเพื่อนพี่เลเนี่ยตลกมากคือสนุกมากเลยอ่ะวันเนี้ยดีนะที่ไว้ไปกับพี่เอิร์ทด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมพี่บอกแล้วไว้ไม่ได้ไม่ชอบเจอคนหรอกแค่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนมากกว่า
1: จริงชน
0: ชนอะไรถึงบ้านแล้วชนอะไรตอนนี
1: ้ชน
0: ชนทั้งคืนแล้ว
1: พี่เอิร์ทต้องพาไว้ไปอีกนะ
0: ได้ดอมหน้าพี่พาไป
1: อย่า
0: อ

0: พี่เล
1: เอามาแล้วเหรอ
2: พอดีไว้เมานิดหน่อยครับ
1: นิดหน่อยเหรอไม่นิดแล้วมั้งเนี่ยหลับไปแล้วเหรอไว้ไหนบอกไม่ดื่มไง
3: โอ้ยกินไปแค่นิดเดียวเองค่ะ
1: นิดเดียว
3: นิดเดียว
1: โอเคนิดเดียวนะแต่ก็ควรนอนแล้วนะไปนอนกันเร็วครับไป
3: โอ้ยพี่เลน่าจะไปด้วยกันนะเพื่อนพี่เลอ่ะตลกมาก
1: เดี๋ยวรอบหน้าไปด้วย
3: มีคนนึงที่ชื่อหนูอ่ะพี่เล
1: รู้ไหน

0: ไว้ไว้ไว้ไว้ไว้ขึ้นมาก่อนทำไมมาอยู่ตรงนี
1: ้อ๋อไว้ไปเข้าห้องน้ำมาแต่ไม่รู้ทำไมมานอนตรงนี
0: ้ถ้างั้นลุกขึ้นก่อนมามาค่อยค่อยค่อยค่อย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดถึงอ่ะไม่ได้ทำงานเชี่ยนอนเลยกลับมาถึงก็นอนอย่างเดียวนานแล้วนะไม่ได้มีอะไรทำ

0: นเราไม่เห็นจะต้องตีกรอบตัวเองเลยว่าจะต้องคบกับคนที่เหมือนกันเท่านั้นเราอาจจะเข้ากับคนที่ต่างกับเรามากๆเลยก็ได้นะ
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: ไม่ได้อยากเขาได้เขาไปอยู
5: ่ถ้าจะมาจริงๆต้องมาในสถานะที่เป็นเมียมันถึงจะอยู่กับเรา
6: เอา
7: โอ้โหจริง
8: ห้ามช็อตไปเลยว่า
9: ใช้ชีวิตคู่กันมาเริ่มอยู่ใกล้กันมากขึ้นแล้วดันทะเลาะกัน
5: เอ๊ะเหมือนแบบแอนหงุดหงิดเราอ่ะเขาเบื่อเราหรือเปล่าผมก็กลับเลยถ้างั้นพักก่อน
4: อะไรขึ้นนะคะ
10: หนูไม่เคยพูดเลยอ่ะคือหนูรู้สึกยังไงพูดหรือไม่พูดยังไงมันก็ทะเลาะกันอยู่ดีไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะ
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ได้พี่ชอตตัวต่อตัว
1: พ่อเขาเสียผมกับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
2: จะไปร่วมงาน
1: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกเอาผัวก็งงเนี่ยแหละ
2: ค่ะ
1: จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
2: ้
1: อยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเป็นยังไง
0: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เคหะร่ม9เขตลาดกระบังพบปัญหาซอยแคบรถขยะขนาดใหญ่เข้าถึงยากจำเป็นต้องลำเลียงขยะออกมารวมไว้ตามจุดต่างๆสั่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรหนักเข้าเก็บขยะตกค้างเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติภายใน3วัน
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลนะคะ
10: คนคอนตร
9: ีผมอะไรค่ะ
10: เขารู้กันว่าเราเก่ง
11: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30 ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
12: สถานะจิตเธอลองมันลองง่ายกว่าไหมร
13: อสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบเข้าเส้น
14: คือ

0: ขอโทษวัยนึกว่าเป็นพี่เลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ขอโทษด้วยพี่ก็ไม่ทันตั้งตัวทำอะไรกันอ่ะทำอะไรกัน
2: ไม่มีอะไรพี่ผมเห็นไว้เขานอนอยู่ที่พื้นอ่ะผมเลยเข้ามาช่วยครับ
1: แล้วทำไมล้มลงไปอ่ะเจ็บไหนหรือเปล่า
0: ไว้ไม่เจ็บ
1: แน่นะค่อยๆขอบใจนะมึง
3: เข้าไป
2: ถ้างั้นผมไปนอนก่อนนะพี
1: ่เออนอนเลย

0: เรื่องเมื่อคืนน่ะพี่ขอโทษนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดพี่เอิร์ธมาทำอะไรหรอคะ
0: อ๋อพี่ก็มาเดินดูงานน่ะเมื่อวานพี่มาไม่ทันไว้ไหนๆเราก็เจอกันแล้วให้พี่ถ่ายรูปให้ไว้ไหม
1: ถ่ายไว้หรอคะ
0: ก็ปกติแฟนๆจะเห็นไว้แค่ตอนสตรีมเกมใช่ไหมพี่ว่าถ้าเขาได้เห็นไว้ในมุมอื่นๆบ้างมุมทำงานหรืออื่นๆน่ะพี่ว่าเขาน่าจะชอบนะ
1: แต่
0: เอาหน้าไว้จะได้มีแฟนคลับใหม่ๆเพิ่มไงให้พี่ช่วยนะนี่รูปนี้ดีนะ
1: แปลกๆอะค่ะไม่เหมือนไว้เลย
0: ไม่แปลกหรอกครับก็คือไว้นี่แหละแต่แบบมุมอื่นไงจริงๆไว้มีอีกหลายมุมเลยนะที่ตัวเองอาจจะไม่ได้สังเกตอะแต่คนอื่นเขามองเห็นนะครับ
1: ไว้ขอพี่เลเป็นแฟนตรงนี้แล้ววันนั้นพี่เลก็ตั้งใจมาขอไว้เป็นแฟนเหมือนกันเราบังเอิญใจตรงกันอะค่ะเราเหมือนวานที่ไม่เคยเจอวานตัวไหนที่ส่งเสียงในความถี่เดียวกันแต่สุดท้ายเราก็ได้เจอกันแล้วก็คงไม่มีใครมาแทนพี่ได้ง่าย
0: ๆแต่เราไม่เหมือนวานเอาไว้คนเราไม่เห็นจะต้องตีกรอบตัวเองเลยว่าจะต้องคบกับคนที่เหมือนกันเท่านั้นเราอาจจะเข้ากับคนที่ต่างกับเรามากๆเลยก็ได้นะหรือบางทีเราอาจจะคิดไปเองว่าเราเหมือนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
1: แต่ไว้เลือกแต่งงานกับพี่เลไปแล้วอะค่ะพี่เลบอกว่าพี่เอิร์ธรู้แล้วไว้หมดสิทธิ์เปลี่ยนใจแล้วนะไว้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่ถ่ายรูปให้

0: พี่เล่เครียดอยู่หรอง
1: านได้ผ่านเลยลูกค้าให้แก้งแก้เยอะเลยเนี่ย
0: ไหนดูสิโอ้แล้วกินอะไรยังคะไว้หาให้ไหม
1: ไม่เอาอะพี่ยังไม่หิว
0: ไว้พักก่อนดีกว่าไว้ว่าเครียดนานแล้วเนี่ยนะ

0: มีปัญหาเยอะเลยเหรอคะให้ไว้ช่วยอะไรไหม
1: ไม่เป็นไรไว
0: ้ลองเล่าให้ไว้ฟังสิว่าลูกค้าเขาติดเรื่องอะไร
1: หลายอย่างเอาไว
0: ้ก็ลองเล่าให้ไว้ฟังก็ได้นี่เผื่อไว้ช่วยอะไรได้ไงหรือว่าอยากกินอะไรไหมคะไว้นวดให้ก็ได้มาพี่เลเครียดมาทั้งวันแล้วเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นเราก็จะคิดงานง่ายขึ้น
1: ไว้พี่ขออยู่คนเดียวได้ไหมไว้ตรงนี้พี่คิดอะไรไม่ออก

0: ไว้ทะเลาะกับพี่เลมาหรอ
1: เปล่าค่ะ

0: าไว้แค่อยากช่วยมันยิ่งทำให้เขารำคาญ
1: พี่ว่าปล่อยให้พี่เลี้ยงเขาอยู่คนเดียวก่อนดีไหมเผื่อเขาได้คิดอะไรออกแล้วอาจจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไว้มีสตรีมเกมนี่ใช่ไหมถ้างั้นพี่ว่าลืมเรื่องพี่เลไปก่อนดีไหมแฟนๆเขารอไว้อยู่นะคงไม่มีคนไหนเขาอยากเห็นไว้ทำหน้าเศร้าหรอกมีแต่คนอยากเห็นไว้ทำหน้ายิ้มเอางี้ไว้มองหน้าพี่ยิ้มแบบนี้แหละอีกทีนึงอีกมุกนึงนี่ใช่ต้องเอเนอร์จี้นี้ไปทีมเกมกัน
2: สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วรายงานตัวนิดนึงอยู่เป็นเพื่อนไว้เยอะๆนะส่งของขวัญมาได้นะคะช่วยกันกดใจนะทุกคนดันไลฟ์ให้ไวหน่อยทุกคนกินข้าวกันยังคะงั้นไว้ขอกินไปด้วยนะไว้กินไม่ทันกินข้าวด้วยกันทุกคน
3: ผมเข้าใจว่าไว้ก็เป็นคนแบบเดียวกับผมคือต้องการเวลาส่วนตัวแต่ผมลืมนึกไปว่ามันทำให้ผมกับเขาเริ่มออกห่างไปจากโลกของกันและกัน

0: รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
1: ของกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
2: ่สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
5: มีสิควิกแสบป้อมผมนี่ไง
6: แสบอะไรขนาดนี
5: ้ควิกแสบป้อมผมแสบกระแทกใจ
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
7: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
8: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
9: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
8: ่เบรกกิ้งโซดาJoy.

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ทั้งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนนี่เซสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีดวลเพลงชิงทุนไหวไหวตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยที่มาเฮิร์บ
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: ถ้ารักคุณเสียใจพอคบกับผู้ชายมึงต้องตาย
4: กูรับงานมึงไม่ได้หมายความว่ากูจะช่วยมึง
5: นี่มึงแค่กวนตีนกูหรือมึงหาข้ออยู่กับกูกันแน
6: ่พี่เอกนี่ยายของผมก็เหมือนกันผมมองภาพเป็นคุณไปแล้วก็ต้องเป็นคุณเท่านั้น
7: ตรงนี้ลูกค้าห้ามเข้านะครับ
8: ผมไม่ได้มาในฐานะลูกค้าวันนี้ผมเป็นนักร้อง
9: สิ่งที่พี่ต้องการคือทำงานให้จบไงพี่ก็ได้ไปเรียนต่ออย่างที่ตั้งใจไว
10: ้แต่ที่พี่จูบรักนอนกับรักทุกอย่างก็เป็นเพราะงานหมดเลยเหรอ
11: หอม
12: อะไร
11: ถั่วอยาก
12: ขั่ว
13: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียม

0: วันนี้
1: วันดีพรีเมียม
0: เริ่มตอนแรก
1: 23
0: ตุลาคมนี้
1: ช่องวัน31
0: เริ่มตอนแรก
1: 26
0: ตุลาคมนี้
1: ทุกวันจันทร์และอังคาร
0: เวลา2ทุ่มครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ี่ขอโทษนะ
1: งานแต่งยังคะ
2: ส่งไปแล้วแต่ว่าก็รอฟีดแบคอยู่อ่ะ
1: โอเคค่ะ
2: แล้วทำไมเข้ามาดึกจัง
1: ไม่เล่นเกมกับพี่เอิร์ธอยู่ค่ะ
2: หลังๆวันนี้เราไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเลยเนาะ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เลเครียดข้าวยังไม่ค่อยอยากจะกินเลยคงไม่มีเวลามาเล่นเกมหรอกมันเสียเวลาเปล่า
2: ๆนี่ยังโกรธพี่อยู่เหรอ
1: เปล่าค่ะ

0: งั้นไว้นอนก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็อย่าเล่นเกมจนดึกแบบนี้บ่อยๆเลยนะเดี๋ยวทำงานไม่ไหว
1: ค่ะ
0: พิมพ์หลอนด้วย

แต่เราไม่เหมือนวานเอาไว้คนเราไม่เห็นจะต้องตีกรอบตัวเองเลยว่าจะต้องคบกับคนที่เหมือนกันเท่านั้นน่ะเราอาจจะเข้ากับคนที่ต่างกับเรามากๆเลยก็ได้นะหรือบางทีเราอาจจะคิดไปเองว่าเราเหมือนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย

0: เออมาเลยมาเลยแชมป์ติเลยอันนี้เออซ้ายซ้ายซ้าย
1: มาอะสักหน่อยไหม
0: พี่เอิร์ธพรุ่งนี้เราทำงานพี่เอิร์ธก็ทำงานนะ
1: สักหน่อยไปไม่เป็นไรหรอกอย่าไปกลัว
2: ไว้เข้าเลยโอเคสวนเลยสวนเลยสวนเลย
0: ถูกป่ะ
2: เออนี่แตกหนึ่งแตกหนึ่งเออนี่อ่ะสวย
0: เออ
1: มาเกิดละเกิดละมาเลยมาตามมามารอบนี้มาด้านบนบ้าง
3: ผมเข้าใจว่าไว้ก็เป็นคนแบบเดียวกับผมคือต้องการเวลาส่วนตัวอย่างเวลาที่ผมเครียดเรื่องงานผมอยากอยู่คนเดียวถ้าว่าสนุกกับการเล่นเกมจนดึกดื่นเขาก็คงไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งผมก็เลยปล่อยเขาครับพี่ย้อยพี่ชอ
0: บช่วยด้วยนะ
3: แต่ผมลืมนึกไปว่ามันทำให้ผมกับเขาเริ่มออกห่างไปจากโลกของกันและกัน
0: ไม่ทางนั้นมันจะตายหรือเปล่า
1: สวยอันตีเลย
0: เฮ้ยได้ปะ
1: อันตีได้

喂喂喂，

0: ไหวไหวไหวตื่นตื่นให้แล้วดื่มมันด้วยเหรอไหวนอนกี่โมงเนี่ยวันนี้มีงานไม่ใช่เหรอไหว
1: โ
2: อ้พี่เลอ๋อผมเอายาแก้แห้งมาให้ไว้ครับ
0: มึงชวนน้องดื่มเหรอเช่นเกมถึงกี่โมงวะมึงก็รู้ว่าน้องมีงานทำไมไม่ห้ามน้องมั่ง
1: พี่เล็กเชิญห้ามแล้วแต่ไว้ไม่ฟังเอง
0: เขาทำงานไหวหรอปกติไว้ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะ
1: ไว้เป็นแบบนี้แหละค่ะแต่นานๆที

0: พี่เคยเตือนแล้วใช่ไหมอย่าเล่นเกมจนดึกแล้วเป็นไงอ่ะทำงานแทบไม่ไหวช่วงนี้ไว้เป็นอะไรอ่ะทำตัวแปลกๆไม่เหมือนที่พี่เคยรู้จักเลย
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวว
6: ิตำหนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ

0: ว่าวัยรุ่นเจนซี
1: ไม่ค่อยมีความสุข
0: พี่อ้อยพี่ชอจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
2: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
3: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษาสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: สธนช.เตือน7จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึง12ตุลาคมและขอให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกจับตาสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงล้นตลิ่งพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเตรียมแผนรับมือตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 น.ตรงทางช่องวัน31
2: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
3: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
4: ไม่จบคิดว่าฉันจะ

0: ถึงใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ฆ่ามันด้วยมือของฉันเอง
1: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผม
2: ชอบครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
3: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน554เหลี่ยมโทรออก
5: สิ่งที่พี่ต้องการคือทำงานให้จบไงพี่ก็ได้ไปเรียนต่ออย่างที่ตั้งใจไว้
6: แต่ที่พี่จูบรักนอนกับรักคอยแชทหาทุกอย่างก็เป็นเพราะงานหมดเลยหรอ

0: มุมนี้ก็เหมาะนะคะจะจัดเป็นงาน installation หรืองาน sculpture ก็ได้ค่ะผลงานที่อยู่ที่นี่ทุกชิ้นจะเป็นของศิลปินทั่วโลกเลยนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีคอนเซ็ปต์แตกต่างกันออกไปนี่ก็จะมีทั้งหมด5ชั้นนะคะ5ชั้นนะเลยนะคะชั้นที่2จะเป็นสตูดิโอสิอุ๊ยไ
1: ว้ไว้ขอโทษด้วยนะครับพอดีพลอยไม่ค่อยสบายครับ
2: พ่อค่ะ
1: เดี๋ยวพี่พาไปล้างนะ
2: พี่เลไว้ขอโทษนะคะ
1: พี่เคยเตือนแล้วใช่ไหมอย่าเล่นเกมจนดึกแล้วเป็นไงอ่ะวันนี้เป็นไงทำงานแทบไม่ไหวไปอ้วกต่อหน้าลูกค้าอีก
2: ไว้รู้แล้วค่ะ
1: ช่วงนี้ไว้เป็นอะไรอ่ะทำตัวแปลกๆไม่เหมือนที่พี่เคยรู้จักเลย
2: ไว้อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พี่เลยเคยรู้จักก็ได้นะคะ
1: ยังโกรธพี่อยู่เหรอที่พี่เครียดเรื่องงานแล้วไปเผลอขึ้นเสียงใส่อ่ะพี่ขอโทษไปแล้วนี
2: ่ไว้ไม่ได้โกรธเรื่องนั้นแล้ว
1: แล้วไว้เป็นอะไรทำอย่างนี้ทำไมอ่ะพี่ก็มีเรื่องงานของพี่ให้ต้องเครียดเหมือนกันนะพี่ก็พยายามอยู่ไว้อย่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมเข้าใจพี่บ้างได้ไหม
2: แล้วพี่เลเข้าใจไว้บ้างไหมพี่เลเอาแต่บอกเอาไว้ต้องทำยังไงไว้เปลี่ยนไปไว้ไม่เหมือนเดิมจริงๆไว้ก็เป็นของไว้แบบนี้แหละ
1: เห็นวันนี้ไหมมันกระทบงานของไว้แล้วไง
2: ไว้รู้แล้ววันนี้ไว้พลาดไว้ยอมรับแต่มันก็แค่วันเดียวไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่ไว้ทำมามันผิดทั้งหมด
1: พี่ไม่ได้พูดว่ามันผิดพี่แค่เป็นห่วงไว
2: ้แต่ทุกครั้งที่พี่เลเป็นห่วงไว้รู้สึกว่าพี่เลกำลังบอกให้ไว้ทำยังไงไว้ต้องเป็นยังไงไว้ต้องทำยังไงบ้างเราไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างนะคะไม่ได้ทำอะไรของพี่เลยนะคะไว้โอเคแล้วขอบคุณที่จัดการทุกอย่างให้ไว
1: ้คืนนี้ก็รีบนอนแล้วกันส่วนมึงเอิร์ธถ้ามึงรู้ว่าน้องมีงานอ่ะมึงอย่าชวนน้องเล่นเกมแล้วก็ดื่มแบบเมื่อคืนอีก
3: ขอโทษนะพี่

0: ้งที่แล้วไว้สตรีมเกมสนุกมากเลยเราเจอคืนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะ
1: เล่นเกมแก้เซ็งกันดีกว่าเพื
0: ่อนได้ดิ
1: เอาอะไรไหมคะเดี๋ยวไว้ไปเอาของกินให
0: ้อุ๊ยไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเอาให้ไว้นั่งพักก่อนเลยครับ

ขอบคุณนะคะเจอกันคืนนี้ค่ะ

อุ้ยขอบคุณของขวัญ นะคะคุณไฟซันแอปเปิ้ลส่งมารัวมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะไว้โสดสนิทเลยค่ะทุกคน

0: พี่เอิร์ธคือ Poison Apple เหรอ
1: แต่ไว้พี่แค่อยากซัพพอร์ตไว้อะพี่เห็นไว้ตั้งแต่วันแรกๆที่ไว้สตรีมนะแล้วพี่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไว้เป็นแฟนกับพี่เนอ่ะแล้วพี่ก็ชอบไว้ตั้งแต่วันนั้น
0: แต่ตอนนี้พี่เอิร์ธรู้แล้วว่าไว้แต่งงานกับพี่เน
1: พี่ก็ยังชอบไว้อยู่เหมือนเดิมชอบมากเลยด้วย

0: ั้งใจอยากแย่งคนของใครสุดท้ายก็ได้คนหลายใจมาหนึ่งคน
1: ไว้ไว้เป็นไรหรือเปล่าไว
2: ้เรียกต้องนานไม่ได้ยินกันหรอทำไรกันอ่ะ
3: กูรู้สึกว่าไว้เขาไม่เหมือนเดิมว่ะ
4: บอกตรงนะกูไม่สบายใจเลยว่ะ
3: แล้วพี่จะให้ผมทำอะไรพี
4: ่มึงก็ช่วยกูดูว่าเขามีใครหรือเปล่าก
3: ูไว้ใจมึงนะหรือว่าพี่ควรบอกพี่เลไปตรงๆว่าคนที่คุยกับไว้ในเกมอ่ะคือพี่เอง

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: คุณอยากมาสมัครเป็นนักร้องที่นี่เหรอ
2: ใช่ครับ
1: นี่คงเป็นหนึ่งในวิธีที่คุณจะโน้มน้าวให้พาทีรับงานของคุณใช่ไหมคะ
3: รักเชื่อใจพี่ปะ
4: เชื่อดิ
3: งั้นพี่ขอโทษนะ
5: เจนี่ทะลึ่งเหมือนกันนะจุดธูปเรียกไม่มาพอคนจูบกันนี่มาเฉยเลย
6: พี่แวน
7: เราไม่กลัวผีหรอกเรากลัวไม่ได้อยู่กับรักมากกว่า
8: คือกาหลาเขามาบอกว่าชีวิตรักจะพังพินาศเพราะผู้ชายอ่ะแสดงว่ากาหลาไม่ชอบให้รักคบกับผู้ชาย
9: เจ๊อยู่ไหนอ่ะออกมาคุยกันหน่อยไหม

จ๊อยู่ไหนอ่ะออกมาคุยกันหน่อยไหมไม่ต้องหลบมาเข้าฝันผมแทบทุกคืนยังทำได้แค่ออกมาคุยกันแค่นี้คงไม่ยากมั้งผมรู้นะว่าเจ๊อยู่แถวเนี้ยเจ๊ไม่ห่วงรักแล้วหรือไง

0: คค่อยคุยกันง่ายหน่อยเรามาเปิดดีลกันดีกว่าม
1: ึงแน่ใจนะว่าจะทำแบบเนี้ย
0: แน่ใจดิไม่งั้นไม่เรียกมาหรอกเจ๊มีปมผมก็เข้าใจแต่อย่ามาสร้างปมให้คนอื่นนี่มันยุคสมัยไหนแล้วคนเขารับกันได้หมดแล้วชีวิตรักไม่เป็นแบบเจ๊หรอก
1: มึงแน่ใจได้ยังไงว่ารักคุณจะไม่มีชีวิตแบบกู
0: งั้นเอางี้ผมรับประกันให้เองถ้าเจ๊ปล่อยรักไปแล้วรักชีวิตพังเพราะคบกับการผมรับผิดชอบเอง
1: มึงจะรับผิดชอบยังไง
0: อะไรก็ได้เจ๊ว่ามา
1: ชีวิตมึงถ้ารักคุณต้องเสียใจเพราะความรักมึงตาย
0: ไม่จะเอาชีวิตกันเลยหร
1: อเงินดักคุณก็ต้องมีชีวิตแบบที่กูต้องการ
0: ถ้าแลกกับชีวิตผมแล้วเจ๊จะหายไปเลยไม่มาทำให้รักต้องลำบากใช่ไหม
1: ใช่แต่ถ้ารักคุณเสียใจพอคบกับผู้ชายแล้วก็มึงต้อง

0: คดิว
1: ถ้ามึงเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากทำสัญญากับกูแล้วมึงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะ
0: ผมคำไหนคำนั้นอยู่ละ
1: งั้นต่อไปนี้ชีวิตมึงเป็นของกู

0: เรากลัวว่าถ้าอยู่ใกล้กันแล้วผีจะโผล่มาง
1: ั้นลองพิสูจน์ไว้ล่ะว่ามีผีโผล่มาหรือเปล่า
0: จะทำไรอ่ะ
1: ก็พิสูจน์ไงว่ามีผีโผล่มาหรือเปล่า
0: เราว่าการอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าขอบคุณมากนะส่งเราแค่นี้ก็พอ

0: ร้านปิดแล้วครับ
1: พี่แวน
2: รักมานี่ได้ไง

0: เห็นกาลาป่ะพี่กาลาออกมาไหม
1: นี่ตั้งใจจะมาทำอะไรกันแน่เนี่ย
0: เวลาที่อยู่กับการอะกาลาก็ไม่โผล่มาลักเลยคิดว่ากาลาน่าจะไปแล้วอะเลยจะมาลองเช็คกับพี่ดู
1: การจู่เมื่อกี้คือการเช็คหรอเช็คแบบนี้คงไม่เหมาะมั้งวันหลังรักไปเช็คกับการเถอะ
0: พี่จะงุนงิดอะไรที่พี่ยังเข้ามาจูบรักให้กาลาออกมาได้เลย
1: ก็นั่นมันงานพี
0: ่แล้วสรุปไม่เห็นกาลาจริงๆหรอขอลองอีกทีได้ไหมเผื่อกาลาไม่ทันได้ดู
1: พี่ว่ากาลาไม่มาแล้วแหละ
0: พี่รู้ได้ไง
1: จับเขาคุยกับผีบอกแล้วว่าพี่ทำได
0: ้เอาดีๆไม่ใช่ว่าเขาจะมาตามหาคอพี่ทีหลังนะ
1: แค่กาลาหายไปก็โอเคแล้วไม่ใช่หรอพี่ทำได้แล้วตามสัญญาเป๊ะเลยต่อจากนี้รักก็ใช้ชีวิตแบบที่อยากใช้ได้แล้วจะเติมแฟนจะเติมฟินจะมีความรักอยากจะทำอะไรก็ทำได้หมดเลยไม่ดีใจหน่อยหรอนี่คือสิ่งที่รักต้องการนี
0: ่แล้วสิ่งที่พี่ต้องการอ่ะ
1: สิ่งที่พี่ต้องการคือทำงานให้จบไงงานจบเงินมาพี่ก็ได้ไปเรียนต่ออย่างที่ตั้งใจไว้อีกหน่อยเนี่ยต้องเรียกว่าพี่วิศวกรนะเว้ย
0: สรุปพี่อยากได้แค่นั้นจริงๆใช่ไหมไม่เคยอยากได้อะไรอย่างอื่นจากรักเลยหรอ

0: งนี้ลูกค้าห้ามเข้านะครับ
1: ผมไม่ได้มาในฐานะลูกค้าวันนี้ผมเป็นนักร้อง
0: จะมาเป็นนักร้องที่นี่กันหรอ
1: ผมขอโทษนะคุณผมไม่ได้มาซ้อมคุณเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณรีเลยนะเดี๋ยวผมตามเองแล้วเราต้องนั่งหันหลังร้องเพลงใช่ไหม
0: คำแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้ผมให้คำตอบคุณไวขึ้นหรอกนะ
1: คุณนี่ก็ติดเซฟโซนเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรผมเอาตัวเองมาให้คุณลองเทสระบบก่อนเลยถ้าเกิดว่าเราได้อยู่วงเดียวขึ้นมาเนี่ยพวกเราก็ต้องขึ้นร้องด้วยกันถูกปะผมว่ามาร้องที่ร้านแบบนี้ไปก่อนก็ดีนะจะได้รู้ไงว่าเสียงพวกเราเข้ากันหรือเปล่า
0: ใครบอกว่าจะร้องด้วยแยกร้องคนละชั่วโมงต่างหาก
1: ไอ้คุณเดี๋ยวคุณผมถูกจ้างมาให้เล่นคู่นะไม่ใช่เล่นเดียว
0: ไม
1: ่คุณกลัวอะไรผมปะเนี่ยกลัวว่าเล่นคู่ผมและแฟนคลับคุณจะหายเหรออย่างมากถ้ามันเวิร์กอ่ะคุณค่อยคิดต่อข้อเสนอของผมก็ได้ถ้าไม่เวิร์กก็แค่แยกย้ายผมไม่ตื้อคุณเลยนะโอเคปะ

0: วันนี้ไม่ทำงานเหรอครับคุณนักเขียน
1: ไม่อ่ะวันนี้ผมแค่อยากดื่มผมสั่งเองได
0: ้ถือว่าเป็นบริการแล้วกันยังไงคุณก็จ่ายเงินให้ร้านเราอยู่ดีช่วงนี้งานหนักไปหรือเปล่าท่าทางเหมือนคนอดนอนนะครับ
1: ผมนอนไม่ค่อยหลับครับความคิดมันรันในหัวตลอดก็ถ้าคุณยอมช่วยตั้งแต่แรกก็คงไม่เหนื่อยขนาดนี้
0: อาการคิดเยอะนี่เป็นปกติของนักเขียนหรือเปล่า
1: จะบอกว่าปกติก็ปกติจะบอกไม่ปกติก็ไม่ปกติเอาเป็นว่าผมไม่เป็นไรแล้วกันดื่มไม่ผ้ามันตัดเดี๋ยวผมก็หลับได้เองอ่ะ

0: งั้นวันนี้ผมดื่มเป็นเพื่อนคุณเองคุณไปจ้างคนอื่นมันไม่ดีกว่าหรอง
1: ั้นผมถามหน่อยเวลาคุณเลือกแฟนอ่ะคุณเลือกไง
0: ถ้า first impression ดีก็เข้าไปคุยถ้าคุยแล้วถูกคอก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ก็แยกย้ายไม่ผูกพันง่ายๆแบบนั้น
1: แต่ไม่ใช่ใครก็ได้ถูกไหมล่ะเพศนิยายของผมก็เหมือนกันผมมองภาพเป็นคุณไปแล้วอ่ะก็ต้องเป็นคุณเท่านั้น
0: คุณไม่ได้รู้จักผมดีซะหน่อยรูปร่างหน้าตาของผมมันอาจจะหลอกล่อคุณก็ได้แต่ภายในผมห่างไกลจากสิ่งที่คุณคิดเยอะ
1: ช่วยไม่ได้ผมตัดสินใจไปแล้วว่าจะรอให้คุณเปลี่ยนใจ
0: คงไม่มีวันนั้นหรอกครับคุณนักเขียนแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบอื่นก็ว่าไปอย่าง

0: Calma.
1: Nói. Phải vào. Đây. Đây, vô.

0: กูว่าสภาพเนี้ยมึงไม่ได้หรอก10ล้าน
1: ก็กูถึงมาฝึกซ้อมกับมึงอยู่นี่ไงกูยังมีเวลาอยู่เว้ยอีกอย่างกูก็มีมึงคอยช่วยอยู่แล้วไง
0: มึงรู้ได้ไงว่ากูจะช่วยมึงกูรับงานมึงไม่ได้หมายความว่ากูจะช่วยมึงนะกูอาจจะแค่ไปเดินเล่นเฉยๆแล้วก็รับเงินก็ได
1: ้นี่มึงแค่กวนตีนกูหรือมึงหาข้ออ้างใช้เวลาอยู่กับกูกันแน
0: ่มึงนี่มั่นใจตัวเองกันนะ
1: กูไม่หลงตัวเองเว้ยแต่อาการมึงดูออก

0: กูทำงานก่อนนะหมดเวลาแล้ววะเดี๋ยวเราค่อยนัดซ้อมกันใหม่นะเจอกันบาย
1: นี่อาการกูออกขนาดนี้เลยวะ

0: รักเลือกคนที่พร้อมจะอยู่กับรักดีกว่า
1: ตอนที่พี่จูบรักนอนกับรักคอยแชทหาอดหลับอดนอนตัดโมให้ทุกอย่างก็เป็นเพราะงานหมดเลยหรอ
2: นี่คือไม่ใช่พี่รักจริงไม่ดีมาหรอ
3: เดี๋ยวขอเช็คสายเซรีก่อนบอส
4: ชัด
3: ย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

0: ว่าวัยรุ่นเจนซี
1: ไม่ค่อยมีความสุข
0: พี่อ้อยพี่ชอตจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
2: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
3: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา

0: ลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
1: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
0: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบคกิ้งโซดาม
2: ีคนไม่ใช่พี่รักจริงใน

0: รักมาได้ไง
1: พอดีเจลินดาให้เอาหนังสือมาคืนอ่ะพี่แม่งไม่สนใจรักเลยเหรอจะบินพรุ่งนี้อยู่แล้วพี่จะไปทั้งอย่างนี้เลยจริงๆดิถามจริงๆเหอะที่ผ่านมาพี่ไม่รู้สึกอะไรกับรักบ้างเลยเหรอ
0: รักก็เป็นลูกค้าพี่ไงเห็นแบบเนี้ยพี่โปรเฟสชันนอลนะ
1: แต่ที่พี่จูบรักนอนกับรักคอยแชทหาอดหลับอดนอนตัดโมให้ทุกอย่างก็เป็นเพราะงานหมดเลยเหรอ
0: รักถามพี่เราจะได้อะไรขึ้นมาพรุ่งนี้พี่ก็บินไปญี่ปุ่นแล้ว
1: รักรอได้ถ้าพี่แมนไม่ติดอะไรอะ
0: พี่ดูแลรักไม่ได้หรอกดูสภาพพี่ดิพี่มันกระจอกอะรักเราไม่เหมาะสมกันหรอก
1: รักไม่สนเรื่องพวกนั้นหรอกต่อให้เราจะต่างกันแค่ไหนอะรักก็พร้อมปรับตัวรักรับผิดชอบชีวิตพี่แต่ทุกคนในชีวิตพี่ได้นะ

0: พี่รู้ว่ารักเป็นคนขี้เหงาถ้ารักคบกับพี่ขึ้นมาต่อให้มีแฟนรักก็ต้องกินข้าวคนเดียวนอนคนเดียวตัดโมคนเดียวมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็ต้องเก็บไว้คนเดียว
1: แต่รักก็โทรไปหาพี่ได้ไม่ใช่หรอ
0: ได้แต่พี่จะไม่อยู่ตรงนี้ไงคิดว่าตัวเองไหวกับความสัมพันธ์แบบ long distance จริงๆหรอรักเลือกคนที่พร้อมจะอยู่กับรักดีกว่าอย่างการพี่ไปดูมาแล้วเขาดีทุกอย่างเลยฐานะทางบ้านก็โคตรดีมีอนาคตนามสกุลก็ดังด้วยดูแลรักได้สบาย
1: กับการมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะความรู้สึกทุกอย่างที่รักมีอะมันไปอยู่ที่พี่แวนหมดแล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับพี่
0: แต่พอพี่ไม่อยู่ที่นี่ความสบายใจพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปไงพี่ไม่อยากความรู้สึกดีที่มีในวันนี้กลายเป็นความเกลียดพี่ว่าเราหยุดมันตอนที่มันยังดีดีกว่า

0: ่งแค่นี้แหละไม่ต้องไปส่งถึงสนามบินหรอก
1: ถ้าพี่รับปริญญาพี่อย่าหนูชวนผมด้วยนะคิดซะว่าเป็นน้องคนหนึ่งอ่ะผมแค่อยากไปแสดงความยินดี
0: ได้ดิแล้วจะชวนนะอีก2ปีพอพี่เรียนจบก็จะกลับมาอยู่ที่นี่ถึงตอนนั้นถ้ารักยังไม่มีใครเราค่อยมาคบกันไหมแต่ไม่ต้องรอพี่นะถ้าเจอคนที่ดีกว่าก็ไปได้เลยหลังจากนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆมีความสุขเยอะนะรู้ไหม
1: ถ้าพี่อยากให้รักมีความสุขอ่ะพี่ก็รีบกลับมาหากันดี
0: ไปนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่

0: ชีวิตรักคุณพังเพราะผู้ชายมึงต้องรับผิดชอบ
1: เดี๋ยวเจ๊ใจเย็นๆค่อยๆคุย
2: นี่ผมเพิ่งบินมาถึงเองไม่ให้เวลาเจ็ตแลกกันหน่อยเหรอ
0: ตามสัญญาถ้ารักคุณเสียใจมึงต้องตายตอนนี้รักคุณกำลังเสียใจเพราะมึง
2: รักจะมาเสียใจเพราะผมได้ไงเจ๊หาเรื่องฆ่าผมมาเนี่ยผมไม่ยอมโดนเจ๊ต้มง่ายๆหรอกนะ
0: รักคุณมันรักมึง

0: ่ามาแป้งกัน
1: พี่เห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นปะมันเมืองเดียวกับที่พี่แวนอยู่เลยอ่ะ
2: มันก็ไม่รับสายพวกพี่เหมือนกัน

0: ทำไมถึงไม่ได้อยากเขาได้เขาไปอยู
1: ่ถ้าจะมาจริงๆต้องมาในสถานะที่เป็นเมียมันถึงจะอยู่กับเรา
2: เอาเอาเอา
3: โอ้โหจริงครับห้ามช็อตไปเลย
2: ว่าให้ชีวิตคู่กันมาเริ่มอยู่ใกล้กันมากขึ้นแล้วดันทะเลาะกัน
1: เอ๊ะเหมือนแบบแอนหงุดหงิดเราอ่ะเขาเบื่อเราหรือเปล่าผมก็กลับเลยถ้างั้นพักก่อน
0: อะไรขึ้นนะคะ
4: หนูไม่เคยพูดเลยอ่ะคือหนูรู้สึกยังไงพูดหรือไม่พูดยังไงมันก็ทะเลาะกันอยู่ดีไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะ

0: รักคุณมันรักมึงเหมือนที่กูรักจันตา
1: เอ้ยกูเองก็เคยมีความรักแบบรักคุณเหมือนกัน

0: ุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้
1: อ
0: ี
1: กแล้วเหรออีจันตา
2: จันตาจันตา

พราะการผิดเพศทำให้จันตากับกูต้องได้รับผลกรรมที่ตามมา

0: กูเลยต้องคอยปกป้องลูกหลานไม่ให้มีชีวิตแบบกูรักคุณมีหลายๆอย่างเหมือนกูกูจะไม่ปล่อยให้มันจบแบบกูเด็ดขาด
1: เจ๊บอกว่ารักคุณรักผมใช่ไหม
0: ใช่รักคุณมันรักมึงแต่ชีวิตมันกำลังจะพังของมึง
1: แล้วถ้าผมทำให้รักคุณมีความสุขได้ถ้าผมทำให้รักคุณไม่ต้องเจอจุดจบแบบที่เจ๊เจอเจ๊จะยอมไหม
0: มึงอย่ามาแกล้งผม
2: เจ๊บอกว่ารักคุณเป็นเหมือนเจ๊ไม่ใช่เหรอถ้าผมตายรักคุณก็จะเจ็บปวดเหมือนที่เจ๊เป็นผมขอเอาทั้งชีวิตของผมเป็นเดิมพันผมรักคุณผมอยากให้รักคุณมีความสุข

0: งานที่อาจารย์ให้แก้อ่ะเราหัวข้อนี้ไหม
1: อันไหนอ่ะอันนี้หรืออันนี้
0: อันนี้หรือว่า
1: น่าสนใจนะ
0: อันนี้
1: อันนี้ไหมอันนี้ไม่ได้ออกเสียง

0: นี่แต่งตัวอะไรมาเนี่ยแฟชั่นใหม่เหรอ
1: แนววินเทจไงเป็นไงเข้าวะ
0: ก็แอบฟืนอยู่นะแต่ก็ not bad งานยังไม่เสร็จอีกเหรออ
1: ๋อพอดีอาจารย์สั่งให้แกอะแล้วของการอะทำยัง
0: เสร็จแล้วให้เราช่วยปะสำหรับรักเนี่ยเราช่วยฟรีตลอดชีวิตยังได้เลย

0: การคือเรามีอะไรจะบอกอ่ะ
1: หึ
0: เราอยากเคลียร์กับการให้ชัดอ่ะ
1: รักไม่ได้ชอบการแล้วใช่ไหมการก็พอดูออกอยู่บ้างแหละแต่เราไม่มีโอกาสแล้วจริงเหรอ
0: คือเราไม่ได้รู้สึกกับการแบบนั้นแล้วอะเราชอบคนอื่นไปแล้ว
1: ไอ้พี่แวนอะไรนั่นน่ะเนาะ
0: ใช่เรากำลังรอเขากลับมาอยู่อะเราจะรอเขากลับมาแต่กับการเราให้ได้แค่เพื่อนจริงๆอะแต่ถ้าการเป็นเพื่อนกับเราไม่ได้เราก็เข้าใจกันนะ
1: เราคงต้องใช้เวลาหน่อยนะ

0: ที่ทะเลพี่เห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นป่ะมันเมืองเดียวกับที่พี่แวนอยู่เลยอ่ะพี่พอจะติดต่อพี่แวนได้ไหมอ่ะ
1: มันก็ไม่รับสายพวกพี่เหมือนกันตอนนี้เจ๊กำลังพยายามติดต่อไปที่หอของไอ้แวนถ้าได้เรื่องยังไงพี่จะรีบบอกนะ
0: ได้ครับงั้นพี่อัปเดตผมด้วยนะ

0: ฮะไฟโดนยกเลิกเหรอแล้วพ่อจะมีไฟอื่นครับโอเคครับ
1: พี่แวน

0: พี่ว่าเราสองคนไม่เหมาะกับ long distance relationship หรอกแต่พี่อยากลองเสี่ยงดูสักครั้งรักคุณเป็นแฟนกับพี่ได้ไหมครับนี่คือไม่ใช่พี
1: ่รักจริงไม่ได้มาหลอกยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
3: พ่อเขาเสียผมกับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
4: จะไปร่วมงาน
3: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกเราผมก็งงเนี่ยแหละ
4: ค่ะ
3: จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
4: ้
3: อยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเป็นยังไง
2: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะ
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
1: ที่เดียว
0: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
1: โทรออก

0: One Enterprise และ Scenario ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2569ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์โดยมีคุณบอยทกลเกียรติวีระวันพร้อมด้วยทีมผู้บริหารพนักงานศิลปินนักแสดงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งปีนี้มีศิลปินนักแสดงที่เพิ่งมีโอกาสได้มาเป็นครั้งแรกต่างก็รู้สึกได้รับพลังงานบวกพร้อมเติมกำลังใจในการทำงานกลับไปด้วยค่ะ
1: เป็นอะไรแปลกหูแปลกตามากไม่เคยอยู่ในพิธีกรรมเหล่านี้มาก่อนค่ะรู้สึกเป็นเกียรติ
2: อิ่มเอมใจกว่าที่คิดค่ะครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศแล้วก็พลังงานค่อนข้างดีมาก
3: ๆได้พลังงานบวกมากๆครับมันค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับบรรยากาศของงานครับ
4: สบายใจมากๆค่ะแล้วก็ได้เติมพลังใจมีกำลังใจในการไปทำงานต่อค่ะ
5: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
6: แล้วน้องนาน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
7: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
8: ต้องการอะไรคะ
9: คือแค่
8: เป็นห่วง
10: แล้วน้องน่าคิดว่าเป็นพี่หรือเปล่าล่ะคะ
11: อย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะ
12: เรื่องต้องให้ฉันพูดเอง
13: เรื่องบ้าเลยวะหลายลมชิบหาย
14: พูดความจริงต่อให้ทำหรือไม่ทำพี่ก็จะช่วย
15: หรือทำให้ Our House ออกจากวงการให้ได้
13: เราต้องหาหลักฐานอะไรก็ได้พี่กองถ่ายเลยนะมันต้องมีคนเห็นดิวะ
16: กูจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มึงพังแบบไม่เหลืออะไรเลย
17: เพราะอยู่เป็นห่วงตัวเองใช่ปะ
16: เออเหมือนอยู่ไง
13: กูรู้ว่ามึงอาจจะไม่พอใจ
16: พี่ไปเตือนนายไหมมาเตือนอะไรแต่ผมวะ
18: ผมพออยู่แบบนี้สักพักเลยนี่คือไม่ใช่พี่ร
16: ักจริงไม่ได้มาหรอกเป็นไงบ้างพี่เจ็บตัวตรงไหนไหม
17: พี่ไม่เป็นอะไร

0: ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆจะร้องทำไมเปิดโทรศัพท์แล้วเห็นมิสคอลเกือบร้อยสายทั้งของรักของพี่ทะเลและของลินดาโทรศัพท์พี่จะระเบิดอยู่แล้ว
1: ก็ทุกคนเขาเป็นห่วงไงนึกว่าพี่โดนแผ่นดินไหวตายไปแล้วซะอีก
0: ตอนแผ่นดินไหวพี่ก็คิดว่าตัวเองจะตายไปแล้วจริงๆเหมือนกัน
1: มันจะกล้าพูดเล่นอีก
0: จังหวะที่พี่ไปหลบใต้โต๊ะแล้วตึกสั่นมีฝ้าหล่นลงมาต่อหน้าต่อตาอยู่ดีๆสมองพี่ก็ช็อตไปคิดถึงรักเป็นคนแรกรู้ตัวอีกทีพี่ก็จองตั๋วเที่ยวแรกบินกลับไทยมาหารักที่นี่แหละ
1: พี่ทำถูกแล้วถือว่าตัดสินใจถูกแล้วเนี่ย
0: พี่ว่าเราสองคนไม่เหมาะกับLong Distance Relationshipหรอก
1: ทำไมอ่ะ

แต่พี่อยากลองเสี่ยงดูสักครั้งไม่มีอะไรที่น่าเสียใจไปกว่าการตัดสินใจโดยที่ยังไม่ได้ลองพี่อยากเป็นแฟนกับรักได้ไหม

0: เหวอไปเลย
1: รักคุณเป็นแฟนกับพี่ได้ไหมครับ
2: ได้ดิงั้นตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหม
1: ใช่แต่ก่อนจะบอกเรื่องนี้กับคนอื่นมีเรื่องนึงที่รักต้องรู้พี่ทำสัญญาแลกชีวิตกับกาลาไว้ให้กาลาปล่อยรักไปพี่บอกเขาว่าถ้ารักเสียใจเพราะเรื่องผู้ชายพี่จะยอมให้กาลาฆ่าพี
2: ่แล้วทำไมพี่ไปสัญญาแบบนั้นน่ะถ้าเกิดผีมันเอาชีวิตพี่แมนไปรักจะอยู่ยังไง
1: พอพี่เจอกาลาพี่เลยรู้ว่ารักทุกใจมากแค่ไหนรักพี่รู้แล้วว่าคนเดียวที่จะทำให้รักมีความสุขได้ก็คือพี่อะไรใช่ป่ะ
2: พี่แม่งโคตรสุดโต่งเลยทำนิสัยแบบเนี้ยไม่น่ารักนะ
1: ก็พี่เป็นแบบนี้เรารักจะรักไหม
2: รักดิรักมากๆด้วยถ้าพี่แมนทิ้งรักไปนะจะให้กาหลาไปหาคอเลย

0: ขอให้ความรักครั้งนี้มีความสุขนะรักคุณ
1: แมนเป็นไรเปล่าม
2: ันจะได้ยินอะไรอ่ะต้องหูแว่วมั้ง

0: ไงมึงแผ่นดินไหวโทรไม่รับแต่มึงมาโผล่หน้าที่นี่นะ
1: อะไรผมคุยกับลินดาแล้วใช่ไหมลินดาม
2: ันก็โวยวายไปอย่างนั้นแหละฉันรู้แล้ว
3: ไหนบอกว่าอีก2ปีกลับไงไม่น่ารอให้ฟรีดีกู
4: เฮ้ยเฮ้ยนี่แสดงว่าสร้อยที่ให้ไปนี่ได้ผลนะเนี่ยแล้วนี่กลับมาทำไมอ่ะ
1: แค่มาเอาเอกสารเฉยเดี๋ยวยื่นเอกสารเสร็จก็ไม่มีอะไรแล้ว
5: มึงคิดถึงพวกกูมากกว่ามั้งฮะ
1: ไอ้ไดโนเสาร
5: ์ฮะ
6: มันไม่ได้หมายถึงพวกเราหรอกมันคิดถึงรักคนต่างหาก
1: ใช่สิครับผมก็ต้องคิดถึงแฟนมากกว่าพวกพี่อยู่ละ
3: นี่คบกันแล้วเหรอแล้วใครขอคบใครก่อนอ่ะนี่เล่ามาเลยนะเอาให้ละเอียดเลยเอาแบบลึกๆเลย
1: จะให้เขียนรีพอร์ตส่งเลยไหม
3: ก็ดีนะ
1: แค่รู้ว่าคบกันแล้วก็พอ
5: เจ๊มีคนทำผิดกฎต้องถูกไล่ออกป่ะ
2: แต่ถ้าการแหกกฎแล้วทำให้อีกาได้เรียนรู้นั่นก็โอเคนะเพราะตอนนี้รักคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของ The Pro Club ของเรา
0: ดูแลรักดีๆนะเว้ยน้องเขาดีกว่ามึงทุกอย่างเขายังเลือกมึงเลยอย่าทำให้น้องเขาผิดหวัง
1: นี่พี่ผมเป็นน้องพี่นะพี่ต้องทำเข้มใส่รักดิฟิลพี่ชายห่วงน้องเงี้ย
6: ห่วงทำไมอ่ะรักไม่เอาก็ไม่มีใครเอาหรอก
7: จริงกูนี่ไม่คิดว่าคนอย่างมึงอ่ะจะมีแฟนได้เว้ย
8: นี่ผมได้ตัวอะไรอ่ะเนี่ย
1: ลิมิเต็ดเลยแหละตอนผมอยู่ญี่ปุ่นก็ฝากพวกพี่ดูรักด้วยนะถ้าใครเข้ามาจีบเนี่ยสตาร์ทได้เลยผมอนุญาต
9: ไอเอ็น
1: โอเคครับ
8: พี่แวนแล้วเรื่องที่พี่ดีลกับกาลาอยู่ๆเขาจะไม่กลับมาเอาชีวิตพี่ทีหลังใช่ไหม
1: ไม่หรอกถ้าพี่ไม่ทำรักเสียใจซึ่งพี่ไม่มีวันทำแบบนั้นอยู่แล้ว
8: ตอนนี้ก็พูดได้ของอย่างนี้มันต้องดูกันหลังจากนี้ตั้งหาก
1: งั้นก็คอยดูไปพี่ขอบคุณรักนะที่ไม่เคยปล่อยมือจากพี
8: ่พี่ช่วยพูดคำที่พูดเมื่อกี้อีกทีได้ปะ
1: คำไหนอะที่บอกว่าใครจีบก็ซัดได้เลยอะนะ
8: ไม่ใช่คำที่บอกว่าเราเป็นอะไรกันตั้งหาก
1: รักก็เป็นแฟนคนเดียวที่พี่รักไงรักคุณนะครับ

0: มีคนเคยบอกผมว่าถ้ายังเขียนเรื่องที่ตั้งใจตอนนี้ไม่ได้ก็ให้ไปเขียนเรื่องอื่นก่อนอยากสนุกกับนิยายผู้ใหญ่ไหมล่ะ
1: มึงโดนอะไรใครทำมึงบอกกูมา
2: แล้วมึงจะห่วงอะไรกู
3: พี่แวนเขาจะไม่มีคนอื่นจริงๆใช่ไหมครับ
4: พี่เปิดหมดไป3สำรับแล้วน้องไอ้แวนอ่ะไม่มีปัญญาไปมีคนอื่นหรอก
5: พี่บอกแล้วไงว่าถ้ายังหาเมนโวคอลที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะให้เดบิวต์ไปทำไมอ่ะ
6: คือถ้าเขาไม่มาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแผนกันแล้วนะเว้ย
7: มึงเชื่อกูยังไงครั้งนี้เขาก็ต้องตอบรับแน
8: ่เทล
9: วิธีการล็อกคออย่างถูกต้องล็อกคออย่างถูกต้อง

0: ขายครับผมอ้าย
1: โดนแ
2: ฮกเฮ้ยอะไรเนี่ย
3: ไม่ตื้อคุณเลยนะ
4: สี่แสนบาท
5: แลกเปลี่ยนความคิดครับผม
0: หนึ่ง

0: ติมาตอกย้ำความฮอตระดับอินเตอร์ได้รับเชิญในฐานะแขกคนพิเศษของแบรนด์เซลีนบินตรงสู่นครปารีสร่วมชมแฟชั่นโชว์ซึ่งนับเป็นการร่วมงานกับเซลีนต่อเนื่องเป็นปีที่2และเป็นการเข้าร่วมชมโชว์ครั้งที่4ของเอิร์ธเอิร์ธแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นทริปที่รู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับโชว์รวมไปถึงบรรยากาศในงานมากขึ้นซึ่งนอกจากสาวเอิร์ธเอิร์ธแล้วก็ยังมีหนุ่มบุ๊กกฤษเดชนักแสดงจากบ้านเจเมนทีวีอีกด้วยล่ะค่ะสิ่งที่ทำให้เอิญรู้สึกตื่นตันเป็นพิเศษนั่นก็คือการได้เจอกับเหล่าอินเตอร์แฟนที่มารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นจากกระแสตอบรับของละครเรื่องสอดสร้อยมาลาทำเอาสาวเอิญยิ้มไม่หุบเลยล่ะค่ะ
1: ดีใจมากค่ะตอนแรกบอกว่าไม่รู้เลยว่าแบบแต่ละครั้งที่หนูมาจะมีคนรู้จักมากน้อยแค่ไ

0: ค่ะน่าจะมีแหละอินเตอร์แฟนที่อยู่ปารีสอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเจอมากเพราะว่าที่ไทยเราไม่มีโอกาสได้เจอแน่นอนมาทุกครั้งก็จะโฮปว่าขอให้ได้เจอแล้วก็ทุกครั้งที่จะได้เจอกันก็อยากที่จะคุยหรือว่าแบบทำอะไรที่แบบเราสามารถแบบ create good memories ด้วยกันได้ก็อยากจะทำค่ะมีถือโปสเตอร์ปรินต์โปสเตอร์มาใหญ่มากเขาลงทุนแบบปรินต์โปสเตอร์มาใหญ่ถือมาใหญ่มากทั้งนั้นที่เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาจะได้เจอหนูจริงไหมหรือว่าเพราะเขาก็พยายามกันสุดๆอะค่ะก็ appreciate มาก
1: นอกจากความรักและแรงซัพพอร์ตจากอินเตอร์แฟนจะทำให้เอิญยิ้มกว้างแล้วเนี่ยการได้กระทบไหล่พร้อมเซย์ฮายกับเหล่าซุปตาและเซเลบริตี้ระดับ global ก็ทำให้เธอนั้นมีความสุขเป็นที่สุดเพราะเหมือนได้กลับมาเจอกับคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นนางเอกตัวท็อปเกาหลีใต้อย่างซูจีหนุ่มๆบอยกรุ๊ปทูอัสรวมไปถึงทัพดาราจีนไม่ว่าจะเป็นหลิวซื่อซุนเชียนและหวังอันอีด้วยล่ะค่ะ
2: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
3: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโกรักเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์ค่ะ
4: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
2: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ออลสตาร์ไปครองวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้าเอเอเท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทเดือนกดดัน59สี่เหลี่ยมทั่วออก
6: And the winner is มันต้อง
1: นี่คือวินาทีประวัติศาสตร์สุดภาคภูมิใจของวงการเพลงไทยเมื่อ2ศิลปินทีป๊อปแห่งยุคอย่างอูพิยาและมางปิยธิดาจับมือกันสร้างสรรค์โชว์ในรูปแบบไลฟ์มิวสิกวิดีโอโดยเพลงพิเศษอย่างกลิ่นราตรีจนคว้าชัยชนะในรายการ Talent Chosen One 2026กลายเป็นตัวแทนศิลปินไทยเข้าร่วมรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026การแข่งขันดนตรีระดับเอเชียกับอีก10ประเทศซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ได้ทีมทำเพลงจากมานำโดยโดมจารุวัฒน์ระดมสมองผสานไอเดียแห่งความคิดถึงพร้อมสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปได้อย่างเต็มอรรถรส

ังจากที่โชว์นี้ได้ออกสู่สายตาคนทั่วทั้งโลกก็ได้รับเสียงชื่นชมทั้งจากชาวไทยและอินเตอร์แฟนไม่เพียงแค่นั้นโชว์นี้ยังทำให้ทั้งต้าอูและมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นและ next step ต่อไปนั่นก็คือการเป็นตัวแทนประเทศนำเสนอความเป็นไทยสะท้อนสู่สายตาชาวโลกในวันที่14พฤศจิกายนนี้ในรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026เป็นแฟนชาวไทยร่วมส่งใจเชียร์ต้าอูและมากันได้แบบจัดเต็มเลยนะคะ

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ได้ข่าวอะไรจากพวกนั้นบ้างไหมไลเ
1: มไม่มีเลยครับแต่อีกแค่10วันก็จะถึงวันพิธีพวกมันคงไม่กล้ามาวุ่นวายอะไรหรอกครับ
0: ไม่ไอ้คนพวกนั้นไม่ยอมแพ้ง่ายๆอยู่แล้วโดยเฉพาะไอ้คำศูนย์นั่นเห็นมันนิ่งเงียบไปแบบนี้เนี่ยแสดงว่าพวกมันกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างแน่นแน
1: ่งั้นผมจะไปสืบมาให้ครับ
0: ไม่ต้องฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้น

0: ้ผมมีของมาให้คุณด้วยนะ
1: มีเซอร์ไพรส์อะคะ
0: หลับตาสิ
1: ทำอะไรอะนี่คุณทำอะไรอะคุณทำอย่างนี้ทำไม
0: ฟังให้ดีฉันมีงานให้เธอทำไปสืบมาให้ได้ว่าตอนนี้ปักษาพวกมันทำอะไรอยู่ไปหามันทำให้มันไว้ใจคุณให้ได้เข้าใจหรือไม่รู้ไหม

0: ถามจริงๆเถอะแม่หมอเชื่อได้ยังไงผู้ชายคนที่จะมาช่วยคุณหนุนยาจันแก้คำสาปคืออาชา
1: เนี่ยนี่แกยังไม่เชื่ออีกเหรอว่ามันจะเป็นไปได้นะฮะเพราะในตำรานักสัตว์เขาก็บอกไว้อย่างนั้น
0: แกอีแค่รูปมาบนวงกลมนักสัตว์มันจะเชื่อได้ขนาดนั้นเชียวหรือวะ7 ใน 12คำแปลวรรคสุดท้ายหมายถึงม้าหมอยืนยันได้หรือเปล่าล่ะ
2: เอ้าแต่ถ้าไม่ใช่คุณอาชาแล้วจะเป็นใครอะคะ
0: ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตำรวจนั้นคนที่เป็นห่วงคุณหนูจริงอยากช่วยคุณหนูจริง
1: ๆนี่แกหมายถึง
2: คุณปักษาเหรอคะ
1: บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได
0: ้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ไอ้ตำรวจนั่นมันดีกับคุณปักษาตรงไหน
1: จะพูดไงแกดีเนี่ยฮะฉันไม่ได้บอกว่าใครเนี่ยดีกว่าใครแต่ฉันบอกเนี่ยฉันบอกความจริงเกิดว่าเป็นคุณปรักษาเหล่านแกจริงอ่ะคนรักคุณหนูแกจะตายไปเขาจะมาปิดบังทำไมชาติกำเนิดเขาว่าเขาเกิดมายังไงอะฮะไอ้เงาะ
0: ก็ไม่รู้สิวะถึงยังไงไม่ใช่ก็ตามก็ยังดีกับปล่อยให้คุณหนูไปได้กับไอ้ตำรวจนั่น
1: เอ้ย

0: ยวิลานี่เธอมาทำอะไรที่นี่เหรอวิลาเธอไปโดนอะไรมา
1: ผมพยักมันมาที่บ้านฉันน่ะมันพยายามจะฆ่าปิดปากฉันมันกลัวว่าฉันจะไปบอกคนอื่นว่ามันเป็นอะไรอ่ะสุดท้ายฉันก็หนีมาได้มันก็ขวนหน้าฉันแบบนี้อ่ะคุณปักษะคุณต้องช่วย

0: ันไม่อยากตาย
1: งั้นเชิญคุณวิลาในบ้านก่อนดีกว่าครับ

0: ว่าใครรู้เรื่องมันบ้างเพราะฉะนั้นมันจะต้องตามฆ่าทีละคนงานของเราก็คือต้องรีบช่วยนะจันให้เร็วที่สุด
1: อะไรนะพวกคุณจะไปช่วยนะจันเหรอคุณจะทำยังไงกันน่ะ
0: ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่มีคนช่วยแล้ว
2: รู้ได้ยังไงวะ
0: นี่ฉันขอบอกแกเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะว่าฉันเนี่ยอ่านคัมภีร์มาเรียบร้อยแล้วแล้วคุณอาชาเนี่ยเป็นคนเดียวที่จะแก้คำสาปเสือได้เพราะฉะนั้นหุบปากไปเลย

0: ชาฉันได้ยินกับตัวฉันเองเลยมันไม่ผิดแน่ๆทำอะไรอ่ะโทรคุยกับใคร
1: ฉันคุยกับเพื่อน
0: เพื่อนคนไหน
1: มันไม่เกี่ยวกับเธอเธอมีอะไร
0: ก็แค่คุณปรึกษาให้มันเรียก

0: ันนั่นเองผู้ชายที่จะแก้คำสาปเสือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นมัน
1: มันไม่ใช่คนที่ไหนท่านคาดไว
0: ้ยังไงมันก็ไม่สำคัญอยู่แล้วต่อให้มันจะเป็นใครก็ตามฉันก็ไม่ยอมปล่อยให้มันมีชีวิตรอดไปได้อยู่ดี

0: ตอนที่คุณถูกทำร้ายนี่คุณหนีออกมาได้ยังไงครับ
1: เกิดเรื่องนะมีอะไรคะแม่หมอ
2: ไอ้พรหมพยัคฆ์อ่ะมันกำลังจะมาที่นี
3: ่อะไรนะ
2: ฉันเปิดดูไพ่อ่ะแล้วฉันก็ได้ไพ่ปีศาจอ่ะแล้วความรู้สึกฉันเนี่ยมันแรงมากๆเลยนะว่ามันจะมาที่นี่จริงๆมันจะมาหาคุณอาชา
4: แล้วมันรู้ได้ยังไงครับว่าอาชามันเป็นใครอ่ะ
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ถ้าเป็นไปตามความรู้สึกของฉันนะไอ้พรหมพยัคฆ์มันจะมาที่นี่ในคืนวันนี้แน่นอนแล้วคุณอาชาก็จะไม่มีชีวิตรอดถึงวันพรุ่งนี
4: ้เราจะทำยังไงกันดีครับจะพาอาชามันหนีไปที่ไหนดีครับ
3: เราจะหนีไปที่ไหนได้เราไม่มีทางพ้นหูพ้นตาไอ้เสือผีตัวนี้ไปได
4: ้เอ็งก็อยู่ที่บ้านผมนี่แหละคืนนี้พ่อผมไม่อยู่เดี๋ยวผมจะให้คนงานทุกคนกลับบ้านไปแล้วพวกเราทุกคนก็อยู่เฝ้าอาชามันเอาไว
1: ้และถ้ามันมาที่เนี่ยพวกเราจะทำยังไงกันนะคะ
3: ก็ให้มันมากูจะคอยรับมือมันเอง

0: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ใ

0: นี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋าเอฟซีจ๋า
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกัญชูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูนและตัวยาอื่นๆ
0: เชื่อผมเถอะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองนะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของลุงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นี่เป็นยันที่มีฤทธิ์ชั่วคราวที่จะกันไอ้เสือผีนั่นได้เอาไปติดที่รอบบ้านเลยนะแล้วก็เอาพกไว้คนละใบป่ะ
1: แม่หมอเป็นแค่หมอดูทำไมรู้เรื่องเสือสมุนีนะเธอเป็นคนในหมู่บ้านผาสมิง
0: นี่ก่อนที่จะสงสัยฉันเนี่ยฉันว่าให้แกได้กลับไปคิดก่อนว่าพวกเราจะปลอดภัยได้ยังไงไปสิไปติดยืนอยู่ทำไม

0: นี่เป็นปืนของพ่อผมผมหวังว่าจะสู้กับพวกมันได
1: ้กระสุนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้
2: เราต้องใช้กระสุนแบบไหนครับ
1: มันต้องใช้กระสุนลงอาคมผมรู้วิธีลงอาคมมาจากหมู่บ้านผาสมิงแต่กระสุนลงอาคมจะทำให้มันอ่อนแรงลงแต่ได้ชั่วคราวเท่านั้น
2: แล้วถ้าเราจะฆ่ามันล่ะครับมันมีวิธีไหนบ้าง
1: เราต้องยิงมันที่หัวใจ

0: แล้วควักหัวใจมันออกมาก่อนที่มันจะตายและก่อนที่มันจะถ่ายเลือดไปให้คนอื่นอย่างที่มันทำกับคุณดวงจันทร
1: ์เอ๊ะนี่คุณปรึกษาเขาไปไหนอ่ะ
2: คุยอยู่กับอาชาข้างบน

0: มันหายไปไหนแล้วอ่ะ
1: นี่แกเตี้ยก็เตี้ยแล้วยังจะตาฝาดอีกนะ
0: ทำไมฉันไปเตี้ยบนตัวแกเหรอไง
2: ระวังมันจะทำให้เราแตกกลุ่มกัน

0: ไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่ไอ้ยันพวกนี้ไม่มีทางหยุดยั้งเธอไว้ได
1: ้มันเงียบไปแล้วอ่ะ
2: แสดงว่ายันของแม่หมอป้องกันให้มันเข้ามาไม่ได้จริง
1: นี่แสดงว่ามันก็ไปแล้วเหรอคะ
2: มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก
3: นี่หมายความว่าถ้ามียันพวกนี้เขาก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายเราได้ใช่ไหมคะ
4: ใช
1: ่แล้วเธอจะไปไหนอ่ะ
3: ฉันจะไปเข้าห้องน้ำอยากจะไปเข้าด้วยกัน

แกเป็นพวกพรหมยั

0: ไอ้ผู้ชายคนนั้นอยู่ที่ไหน
1: อยู่ในห้องนั้นค่ะ
2: ฉันรู้สึกว่ามันเข้ามาแล้ว

0: พวกมันอยู่ไหนไอ้อาชาไอ้ผู้ชายคนนั้นอยู่ไหน
1: บ้านหลังนี้ล่ะที่จ่ายุทธส่งข้อมูลมาให
2: ้งั้นเราต้องรีบแล้วล่ะก่อนที่พวกมันจะย้อนกลับมา
0: ไอ้อาชาไอ้ผู้ชายคนนั้นอยู่ไหน
3: มิลาไม่รู้จริงๆอะค่ะ
4: แม่หมอ
3: ลูกป่าลูกป่าก
2: ระสุนลงอาคมน่าจะจัดการมันได้
1: อาคมส่ว

0: กฉันว่าไอ้พวกผีดิบเนี่ยมันกลัวไฟฉันก็เลยกะจะใช้ไฟสู้กับพวกมันถ้าไอ้พวกนั้นมันกลัวไฟจริงไอ้นี่ก็คงใช้ได
1: ้นี่แกกล้าโกหกฉันเหรอแกกล้าหลอกฉันเหรอ
2: คุณอาชามันเข้ามาในนี้จริงๆอ่ะมันมากับปากสายกับคำสวนด้วยอ่ะแล้วหลังจากนี้วิลาก็ไม่รู้แล้วอ่ะวิลาไม่ได้โกหกคุณจริงๆนะคุณเชื่อวิลานะ
3: ลูกป่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะ
1: ยันหายไปหมดเลย
3: ขึ้นลุกขึ้นเร็วเร็ว
0: มีสมุนสองคนอยู่ด้านนอกพักจัดเฮ้ยพักจัดได้ผลไว้เอาไปแอบแล้วเร็วเร็ว

พวกมันกำลังไปช่วยนะจัง

0: างในมีไม่รู้กี่คนเอางี้เดี๋ยวฉันจะล่อพวกมันออกมาส่วนแกเนี่ยตามไปหาคุณณจันทร
1: ์พวกแกคิดว่าจะทำอะไรฉันได้เหรอ

0: เป็นไงไอ้สุนัขรับใช้ทั้งหลาย
1: จับมันอย่าให้มันหนีรอดไปได
0: ้มาสิ

Das soll nur mal kommen.

0: นะจ๊ะ
1: เดี๋ยวท่านทุกคนคุณบาดเจ็บอยู่นะคะ
2: ถอยไ
0: ปจ๊ะคุณจะหนีผมไปไหน
2: Whoa!

นะจันนะจันนะจันนะจันตื่นสินะจันนะจัน

0: เป็นไงล่ะกลัวใช่ไหมไอ้ไฟเนี่ย
1: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คุณได้ยินผมไหมท่านอาจารย์ผมปรึกษาเองนะอาจารย์อาจารย์ตื่นเถอะอาจารย์ผมเป็นห่วงคุณมากแค่ไหนนะจันทร์

0: ผมพยายาม
1: เขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกพระจันทร์อาคำสูงก็ช่วยถ่วงเวลาให้อยู่ผมกับอาชามาพาคุณหนีนะจันทร์เรารีบไปจากที่นี่กันเถอะจันทร์

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: จะเห็นกันแดดนะ
2: ใช่
1: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
2: โอ้ยกับตัวนี้เลย
1: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
2: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดดใช่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กทรงพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
1: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
2: โดยตรง
1: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะ
2: วัยรุ่น
1: ยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
2: ่
1: ผิวก็จะเปลี่ยนพอเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
2: ี่
1: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
2: เต็มแน่น
1: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
2: ไม่ได้
1: ละหน้าดำค
2: ่ะวันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
1: เอ
2: าแบบจึ้งๆนะคะ
1: อ่ะเอาตุ้มๆเลยยูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
2: ี่
1: ตักให้4
2: ยังไม่พอ
1: แถมอีกหนึ่ง
2: ค่ะ
1: เป็น5แล้ว
2: แล้
1: วเรายังมีนี่ครีมประดาว4 Star บอกไว้เทนนิ่งครีมตัวนี
2: ้
1: ตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆ
2: ให้
1: 3
2: ซอง
1: ให้อีก3ซอง
2: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
1: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
2: เฮ้ยรีบ
3: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
2: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
3: โอ้โห
2: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
1: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด

0: 8 9คนเล่นกอล์ฟนะร
1: ้
0: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
1: ไม่ร้อนมาก
0: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
1: ะ
0: เพราะว
1: ่
0: ากลับมาหน้าดำโอ้โหส่องกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
1: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
0: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
2: 14วันรู้เรื่อง
0: 14วันรู้เรื่อง
1: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
2: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมน่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
0: ซึมเร็ว
2: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
0: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้เช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจ
2: ายอันนี้มีอะไร
1: สำหรับความพอใจ
0: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30ถึง65 22คนจับมาทดสอบเลย
2: เอามาทาเลย
0: เอาไปใช
2: ้
0: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดดำๆแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้เ
2: งินสอง
0: ค
2: น
0: เอาว่าถูกต้องเลย
1: นะคะเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบน
0: ะ
1: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
2: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
0: หลังรายการเหรอ
2: 190 บาท
0: จะให้กี่นาทีอ่ะ
2: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เนาะ
2: ไม่ให้
0: ไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดี
1: อ้าวมันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมปาดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซตในรายการ
2: มันจะทันไหม
1: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: เอง ร้อยกว่าบาทเท่านั้น
1: วิธีใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
1: ใช้
2: ตอนไหน
1: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
2: ุ
0: ณจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิดนึง
1: เฮ้ยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
0: รับแดดรับแดด
1: ชาตรงนี้รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็เติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
2: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
1: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคล็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคลา
0: ไม่เป็นไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ต้องบอกว่าเป็นครีมบำรุง
2: งั้นน่าถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
2: คะ
0: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีมายวิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
2: ไม่ต้องห่วง
0: โบกเข้าไปช่ำช่ำ
2: จริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปโบกต่อ
2: กลับบ้านไปก็โบก
0: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
2: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
2: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด
1: ไป
2: ห
1: ้
2: าหลอดด้วยกัน
0: ห้าหลอด
2: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตุงก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ที่เดียวที่เดียว
2: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ที่ต
0: า
2: ถ้าตูนใช้ได้นะถ้าตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็
1: ผิวแห้งง่าย
0: เอาอย่างนี้ดีกว่า
2: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
0: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
1: เมื่อกี้ดูทาไม่แสบเลยพี่ต
0: ั๊กไม่แสบไม่แสบ
1: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
2: ค
1: ุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
2: เหลือน้อยกว่า30เซตแล้ว
1: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมขาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: เขาบอกว่าให้ใช้

0: 14วัน
1: แล้วสังเกตตัวเอง14
0: วันแล้วสังเกต
2: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
1: ๆ
2: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
2: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
2: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
2: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
0: ต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
2: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปไปจนถึงอายุ65
1: ค่ะ
2: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้
2: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
1: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
0: ใช่
1: คุณผู้ชม
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเด
1: ี๋
2: ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ้ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการนิดหน่อยเท่านั้น
1: ไม่แน่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่
2: ะ
1: คุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
2: ๆ
1: ร
2: ี
1: บโทรนิดนึง1252รอสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนห้ามซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
0: เท่านั้น
1: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
2: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อหนึ่งฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
2: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
0: แล้ว
2: คุ
0: ณตัวดีม
2: าก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
2: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหาย
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เอาจะหมดเวลาชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณ1นั่นน่ะ1
5: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
5: ใช่
4: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอดบอกว่าโปรดีพี่แอดซีเรียบอกงี้
5: ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
4: ้คือดี
5: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมี5ล้านด้วย
4: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
5: เ
4: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันนั้น

0: เราคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
1: ค่ะ
0: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะสองเดือนเต็มๆนะเท
1: ่
0: ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดค
1: ุ
0: ณพ่อคุณแม่บอกว่าโออยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
1: แม่มีเงินสดนะ
0: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
1: เลิศมาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเน
0: า
1: ะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
0: ้ใช่
1: ผักชี3ใบ
0: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
1: ก็เคลียร์ออกด้วย
0: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
1: เนี่ย
0: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
1: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
0: ่
1: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
0: มันไม่ครบเลย
1: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียว อย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีต้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ใช่อ
1: ันนี้จำเป็นมาก
0: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
1: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
0: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
1: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
0: จริงๆ
1: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอ่ะ
0: อ่
1: ะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ย
0: สีม่วง
1: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
0: ท์ฝรั่ง
1: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
0: ่
1: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
0: คุยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: อุ้ยลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shopone31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อๆแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลย
1: เ
0: พราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
0: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
1: ซูมให้ดู
0: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่า เราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลที่น้องชาวมุสลิมทานได
1: ้
0: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
1: ะ
0: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ้
0: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆของคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เดี๋ยวนะเฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
1: เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้อ่ะเซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ
0: 1 2 5 2นะ
1: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า

แกปวดดีมากลาก่อน

0: 阵。
1: 你闭紧条扣，扣咁样啫嘛。
0: 阿阵，阿茶，妈，阿阵嘅。
2: ครับอาคำศูนย์ทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยนะครับ
1: เราจะไปที่ไหนกันคะ
2: ไปที่ที่ปลอดภัยครับเป็นที่ที่พวกมันจะหาเราไม่เจอ

0: 맞다.
1: เวลาคันไม่ถึงอ่ะว่าเขาจะวางแผนกันน่ะเมื่อแต่กล้าพูดเลยนะฉันบอกให้เธอสื่อมันมาให้ได้เมื่อไงแค่นี้ทำไม่ได้เลยเวลาพูดจริงๆนะคะให้โอกาสเวลาอีกครั้งหนึ่งนะเวลาจะไปสื่อมาให้ทุกอย่างมันไม่ง่ายอย่างนั้นคุณมันไม่ง่อยอมให้เธอหลอกเป็นครั้งที่สองเธอนี่มันไร้ปัญญาจริงๆใส่หัวไม่ได้ไม่
0: ที่คุณสัญญากับฉันนะที่คุณบอกจะให้อำนาจที่บอกจะให้ฉันเป็น

0: หวังมากเลยหรือเปล่าผู้หญิงอย่างเธอไม่คู่ควรกับตำแหน่งอำนาจของฉัน
1: หรอแล้วเย็นอาจารย์มันคู่ควรตรงไหนคนมีอะไรอยากจะได้มันอะมันไม่เคยแคร์คุณเลยสักนิดเดียว
2: พวก
1: เ
2: บ้า
0: พอเข้าหน้าเข้าหลังเธอด่าอาจารย์ที่ฉันได้ยินแล้วก็เธอไม่ได้โดนแค่นี้นะและอีกอย่างเธอเทียบอะไรไม่ถึงกับอาจารย์แม้แต่นิดเดียวแล้วจำไว้อย่างข้าวหน้าข้าวหลังถ้าฉันไม่ได้เนี่ยจะสงสารหน้ามาไป
3: นายท่านโดนสะกดพลังถึงขนาดนั้นพักก่อนดีกว่าครับเรายังพอมีเวลา
0: ไม่ได้ฉันต้องตามตัวนัจจันกลับมานัจจันต้องเป็นของฉัน

0: ฉันสงสัยแกมานานแล้วว่าทำไมแกถึงรู้เรื่องเสือสมิงเยอะจังเพราะว่าแกคือคนของหมู่บ้านผาสมิงเด็กที่เกิดที่นั่นทุกคนผู้ชายจะมีรอยสักที่หน้าอกส่วนผู้หญิงจะมีที่ข้อมือแกปิดบังฉันทำไม
1: ปิดบังทำไมน่ะล่ะเพราะฉันหนีออกมาเป็น10ปีแล้วไงเพราะฉันเบื่อเบื่อมากเลยเบื่อความจนเบื่อเรื่องไอ้เสือสมิงบ้าๆเนี่ยฉันเบื่อ
0: แต่แกก็หนีมันไม่พ้นใช่ไหม
1: ใช
0: ่ฉันพาคุณหนูไปที่หมู่บ้านผาสมิงพอถึงคืนเพ็ญปู่แทนพ่อใหญ่และคนในหมู่บ้านช่วยกันทำพิธีล้างคำสาปแต่ไม่สำเร็จโดยไอ้พรหมพยักษ์กับพวกมันขัดขวางการทำพิธีซะก่อนมันฆ่าปู่แทนพ่อใหญ่และทุกคนในหมู่บ้านตายหมด
1: จริงเหรอ
0: ใช่ฉันเดินทางไปพม่าเพื่อหาคัมภีร์ที่จะมาแก้ไขคำสาปตามที่ปู่แทนได้สั่งเสียไว้ก่อนตายและคัมภีร์นั้นก็ทำให้ฉันมาเจอกับแก
1: ที่มันคงเป็นชะตาฟ้าลิขิตของฉันที่ฉันหนีหน้าที่ของฉันมานานเกินไปแล้วหน้าที่ของคนที่เกิดในหมู่บ้านผาสมิงว่าต้องทำอะไรบ้างจอดรถฉันจะลงตรงนี
2: ้เอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะคะแม่หมอแม่หมอจะไปไหนอะคะแม่หมอจะทิ้งพวกเราแบบนี้ไปไม่ได้นะคะ
1: ฉันจะกลับไปบ้านเพื่อเปิดตำราดูสิว่ามีอะไรที่จะช่วยนาจันได
0: ้ขอบคุณมากนะแม่หม

0: ว่าไง
1: หนูขอแวะรับเพื่อนอีกคนนึงได้ไหมคะ
0: ทำไม
1: หนูย้ายเข้าไปช่วยหนูดูนะจันอีกแรงนึงอะค่ะ

った。ทำไมคุณต้องหนีจากผมไปด้วยทำไมคุณไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นสักทีผมจะไปตามคุณกลับมาคุณต้องเป็นของผมใครที่อาจมาขวางทางทุกคนต้องตาย

0: าฉันมาที่นี่ทำไมคะ
1: ที่นี่เป็นบ้านพักรับรองของพ่อนายอาชาครับปลอดภัยเงียบสงบผมอยากให้คุณได้พักครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: อาจารย์ครับผมได้เห็นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณผมไม่เคยรังเกียจในสิ่งที่คุณเป็นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรผมก็ยังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมคุณไม่ต้องหนีผมไปไหนแล้วนะครับ
0: คืนพรุ่งนี้ก็เป็นคืนวันเพ็ญฉันก็ต้องการร่างเป็นเสือพวกคุณอาจจะตายหมดนะคะ
1: อาจารย์เราจะช่วยกันล้างคำสาปเสือให้คุณนะครับก่อนที่จะถึงคืนวันเพ็ญนั้น
0: ล้างคำสาป
1: ใช่ครับหมอเทพนิมิตช่วยกันแปลคำพีนะครับแล้วตอนนี้เรารู้วิธีการแก้คำสาปเสือแล้วครับอาจารย์
0: วิธีไหนล่ะคะ
2: เฮ้ยปักจะปักจะนี่พวกอาคำศูนย์เขามาถึงแล้วนะ
0: อาคำศูนย
1: ์นายจัน
2: เฮ้ยปักจะนี่ฉันถามกันจริงๆฮะแกจะให้ฉันนอนกับคุณนายจันจริงๆหรอวะ
1: ถ้ามันยังเป็นหนทางเดียวนะเว้ยที่จะแก้คำสาปเสือให้กับอาจารย์ได้ฉันก็แน่ใจ
2: แล้วถ้าเขารู้ว่านี่คือวิธีแก้เขาจะยอมยังไงวะ

0: คุณหนู
1: ปลอดภัยดีนะคะ
0: ปลอดภัยดีครับแล้วพวกมันทำอะไรคุณหนูหรือเปล่าครับ
1: หนูไม่เป็นไรค่ะก็จะไม่ได้เจอกันอีก
0: ต้องเจอสิครับคุณหนูถ้าอายังมีชีวิตอยู่มันทำอะไรคุณหนูไม่ได้แน่นอน
2: โอเคยกเข้ามาน
3: ัทจัน
4: ทร์นัทจันทร์
1: เขาทำมาได้ไง
4: นัทจันทร์
1: มาได้ไงอะ
5: แกพวกฉันรู้เรื่องแล้วนะเว้ยไม่ต้องกลัวนะพวกเราจะช่วยแกเองนะ
4: ไม่ต้องห่วงนะจันไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงก็ตามเธอคือเพื่อนของเราตลอดกาล
1: ขอบใจมากนะคิดถึง
6: เธออยู่ทะเลทั้งทีอ่ะเธอต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันเปรี้ยวๆชิคๆหน่อยสิ
2: ใช่ต้องเปรี้ยวต้องชิคต้องขนของมาเยอะขนาดนี้ด้วยนะนี่เสียเวลาเพราะนี่แหละเนี่ย3กระเป๋าไม่ใช่1 2 3
6: คุณอาจารย์ครับผมว่าเดี๋ยวคุณอาจารย์ไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับพอดีผมให้แม่บ้านเนี่ยเตรียมห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวลงไปกินข้าวด้วยกัน
2: คุณอาชาคะ
6: ครับ
2: แล้วพวกเรา
6: อ๋อด้านนี้เลยครับเดี๋ยวพาไป
4: ไปกันไป
1: ช่วยไหม
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ของเยอะมากจริงๆ
6: เดี๋ยวครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณปักษะคุณบอกคุณหูหรือยังเรื่องวิธีถอนคำสาป
7: ยังเลยครับอาผมเองไม่รู้จะบอกเธอยังไงดีครับ
0: อารู้ว่าพวกคุณลำบากใจงั้นอาจะเป็นคนบอกคุณหนูเอง

0: ตอนนี้ผมอยู่บ้านพักรับรองของพ่อผมที่ปราณบุรีใช่ผมไปช่วยปักจ่าพาคุณณจันทร์หนีออกจากบ้านพงพยัคฆ์เมื่อคืนนี
1: ้ครับแล้วผู้กองจะเอาไงดีครับเรื่องของนายพงพยัคฆ์กับคุณณจันทร์นะครับ
0: ผมยังไม่รู้เลย
1: แต่ผมว่านะครับผู้กองคุณณจันทร์อยู่ที่นั่นน่ะก็ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ดียังไงวะจ๋า
1: ก็ไอ้นายพงพยัคฆ์อะไรนั่นมันต้องการตัวคุณณจันทร์ไงครับ
2: เราก็ใช้โอกาสนี้ใช้คุณณจันทร์น่ะเป็นเหยื่อล่อไงครับ
1: คราวนี้แหละครับจับเสือ
2: ทีเดียวได้2ตัวเลยล่ะครับผู้กอง
1: รับรองว่าปิดคดีได้แน่ครับ
0: เดี๋ยวผมขอลองคิดดูก่อนแล้วกันนะแล้วยังไงผมจะรีบติดต่อกลับไป
1: ได้ครับผู้กอง

0: พระจันทร์หลับไปแล้วล่ะฮะสงสัยจะเพลีย
1: เกิดเรื่องมากมายเต็มไปหมด
0: ว่าแต่อาคำศูนย์ฮะสมสงสัยว่าทำไมยายจันถึงโดนคำสาปเสือฮะ
2: นั่นสิคะเอาเข้าจริงอ่ะพวกเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าไอ้คำสาปเสือมันคืออะไรคุณอาพอจะเล่าพวกเราฟังได้ไหมคะ
3: เมื่อ17ปีก่อนตอนนั้นคุณหนูอายุ8ขวบคืนนั้นพระจันทร์เลือดพรหมพยัคฆ์ราชินีเสือคนก่อนกำลังจะสมสู่กันตามพิธีของเสือสมิงเพื่อให้พวกมันเป็นอมตะและมีอำนาจเหนือมนุษย์ถูกขัดขวางซะก่อนจึงจากหมู่บ้านผาสมิงหลังที่เสือได้รับบาดเจ็บนายจรัสซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณหนูนะจันจับมันไว้ได้ด้วยความที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่เคยฆ่าสัตว์ป่าสักตัวจึงไว้ชีวิตมันแต่หารู้ไหมมันเลยทำให้คุณหนูต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายแบบนี้จะได้หลุดออกมาจากกรงแล้วได้ฆ่านายจันทร์ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณหนูและฉันตายอาได้ยิงมันที่หัวใจสองนัดแต่มันยังไม่ตายมันได้ลากคุณหนูนัดฉันเข้าไปในป่าลึกแต่ก่อนที่มันจะตายมันได้ทำพิธีถ่ายเลือดให้คุณหนูนัดฉันเป็นราชินีเสือคนต่อไปแต่ในความผิดของอาเองแต่ในความผิดของอาเชื่อว่ามันเป็นเสือผีตามที่ปู่ย่าตายายเล่านายจรัสก็คงไม่ต้องตายหนูก็คงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี
1: ้ยายจัน
3: วิธีทางเพื่อช่วยคุณหนู

0: คุณอาจารย์ครับรีบตื่นมาทำไมครับทำไมไม่พักต่ออีกสักหน่อยล่ะครับ
1: ที่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจหลับหรอกค่ะหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ผมว่าคุณคงเหนื่อยมากนะครับ
1: คุณไม่ได้บอกฉันเลยนะคะว่าเราจะแก้คำสาปยังไงมีอะไรเหรอคะเราต้องทำอะไรบ้างคุณถึงไม่กล้าบอกฉันคุณปักษะเราต้องทำอะไรบ้างคะฉันขอร้องคุณบอกฉันมาเถอะค่ะ
2: ไม่ได้มีแค่หัวใจ
3: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฟ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
5: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอะเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
4: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
5: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The A UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกๆปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
4: ๆๆริ้วรอย
5: มา
4: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่มั้ยคะ
5: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
4: ี่ย
5: เห
4: ็
5: นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้น

0: ื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
1: ึ
0: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
1: ้
0: เป
1: ็
0: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
1: ี
0: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
1: ัง
0: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
1: ัน
0: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนมเข
0: ้
1: ามาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
0: ๆถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพี่เอ
0: ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
1: ่
0: สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
0: ื่อง
1: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี้
0: ครับ
1: ผมเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: ถูกต้องหนึ่งเดียวเลย
1: เป็นแบบนี้นะแม
0: ่แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
1: ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนั้น1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนม
1: ี
0: ปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ
1: ้
0: าค
1: ุ
0: ณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป
1: ็
0: นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
1: ื้อ
0: ไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: ถือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได้แล้ว
0: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
1: ่
0: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: ถูกต้อง
1: กันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพ
0: ี
1: ่ๆแม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียว
1: เกลี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที
1: ่
0: สามารถสำคัญเลยนะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน้าแห้งมีปัญหาหน้า ากล้านหาเนี่ยเราไม่เคยติดหน้าถูกต้องรดน้ำต้นไม้เราต้องรดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องถามต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอายุเยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความ
1: สว่าง
0: 20เซตนี้แม่ต้องได้นะเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป็นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
1: ทาแล้วกันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะ
1: เห็น
0: แ
1: บบ
0: ดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่าเนี่ยเราทากันแดดแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
0: ๆว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได้ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กลบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะคะ

0: ักษะเราต้องทำอะไรบ้างคะฉันขอร้องคุณบอกฉันมาเถอะค่ะ
1: คุณหนูแม่หมอเทพนิมิตได้แปลคำพีโบราณนั้นว่า
0: ว่าไงคะ
1: คำพีโบราณได้กล่าวถึงผู้ชายคนที่จะมาช่วยแก้คำสาปคุณหนูและเราก็ได้เจอผู้ชายคนนั้นแล้วแม่หมอเทพนิมิตได้บอกไว้ว่าผู้ชายคนที่จะมาช่วยคุณหนูแก้คำสาปจะต้องเกิดกลางป่าลึกอาบแสงจันทร์และดวงจันทร์ตอนนั้นจะต้องเป็นลูกครึ่งวงกลมพอดีเขาจะต้องเข้าพิธีอาบน้ำแรกซึ่งเป็นน้ำบริสุทธิ์มาจากต้นน้ำและที่สำคัญเขาจะต้องสะกดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หยุดนิ่งได้ส่วนข้อสุดท้าย
0: ข้อสุดท้ายคืออะไรคะ
1: ข้อสุดท้ายคือ7จาก12
0: 7จาก12แปลว่าอะไรคะ
1: คนที่เกิดปีที่7จาก12นักษัตร
0: ปีที่7จาก12นักษัตรปีมะเมียก็ปีม้าสิคะ
1: ใช่เขาคือคุณอาชา
0: คุณอาชาแล้วคุณอาชาจะช่วยเราแก้คำสาปยังไงอะคะ
1: คือคุณหนูคุณหนูจะต้องนอนกับคุณอาชาถึงจะแก้ไขคำสาปนี้ได้
0: หนูต้องนอนกับคุณอาชา
1: คุณหนูคุณหนูฟังอาก่อนคุณหนูครับคุณหนูครับ

0: คุณหนูฟังลูกก่อนสิครับคุณหนู
1: ทำไมหนูต้องเชื่อแม่หมอเทพนิมิตนั่นด้วยอะคะ
0: เพราะว่าแม่หมอเทพนิมิตเป็นคนของหมู่บ้านผาสมิง
1: จริงเหรอคะอา
0: เธอมีรอยสักที่ข้อมือเป็นสัญลักษณ์ของคนหมู่บ้านผาสมิงเธอรู้วิธีปราบเสือสมิงแต่เธอไม่เคยบอกใครมันเป็นวิธีเดียวนะครับคุณหนูที่จะช่วยคุณหนูแก้คำสาป
1: หนูก็ต้องนอนกับผู้ชายที่หนูไม่ได้รักและเขาก็ไม่ได้รักหนูด้วย

0: อาเข้าใจความรู้สึกของคุณหนูนะครับแต่มันเป็นวิธีเดียวจริงๆที่คุณหนูจะพ้นจากคำสาปของไอ้เสือผีตัวนั้น
1: อาไม่เข้าใจหรอกค่ะอาไม่เข้าใจเพราะอาไม่ใช่คนที่ต้องแปลงร่างเป็นเสือและอาไม่ใช่คนที่ต้องนอนกับผู้ชายที่ไม่ได้รักเพื่อที่จะไม่แปลงร่างเป็นเสืออาไม่เข้าใจหรอกค่ะอาไม่มีวันเข้าใจ
2: แล้วจันแล้วจัน

0: ระตันครับระตันระตันระตันอยู่ก่อนครับระตัน
1: ไม่
0: ระตัน
1: ฉันบอกเองไประ
0: ตันอยู่ก่อนสิครับระตัน
1: ฉันอยากอยู่คนเดียว
0: ระตันยินดีผมอีกเลยนะครับระตัน
1: แล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะยิ้มรับแล้วก็ทำตามวิธีแก้คำสาปงั้นเหรอคุณไม่เข้าใจหรอกค่ะคุณปักษะ
0: อาจารย์ครับคุณใจเย็นๆแล้วก็ฟังผมก่อนนะครับอาจารย์อาจารย์ครับทุกคนเจ็บปวดไม่แพ้คุณเลยนะครับเจ็บปวดที่เห็นคุณเจ็บปวดที่เห็นคนที่พวกเรารักต้องโดนคำสาปบ้าๆเนี่ยครับอาคำสูงยอมทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหาวิธีแก้คำสาปลูกป่าสมชายยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคุณส่วนอาชาพาคุณนี้ออกจากกรมพยาทุกคนทำเพื่อคุณนะครับท่านอาจาร
1: ย์แต่ฉันต้องนอนกับคุณอาชา
0: อาจารย์ครับ
1: ฉันทำไม่ได้ค่ะคุณจะให้ฉันนอนกับเพื่อนของคุณได้ไง
0: เพราะผมรักคุณดีครับคุณอาจารย์สิ่งที่ผมต้องการก็คือการเห็นคนที่ผมรักหลุดพ้นจากคำสาปบ้าๆนี่เสียทีครับ

0: อนคนที่ฉันไม่รักไม่ได้ไงคะ
1: ผมจะแต่งงานกับคุณสำหรับชีวิตผมไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่หัวใจของคุณมาอยู่กับผม

0: ผมขอสัญญากับคุณที่แหวนวงนี้นะครับจากนี้แล้วก็ตลอดไป
1: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะทำให้คุณมีความสุขที่สุดแต่งงานกับผมนะครับคุณอาจารย์

0: มาทำอะไรคะเนี่ยยังไม่หายดีเลยอ่ะ
1: กลับเข้าไปข้างในก่อนนะคะ
2: อย่ามาโดนตัวฉัน
0: วิลาขอโทษวิลาแค่จะมาดูว่าคุณต้องการอะไรไหม
2: ออกไปฉันไม่ต้องการเธอ
0: ทำไมอ่ะวิลามีอะไรที่สู้นะจันไม่ได้คุณถึงไล่วิลาขนาดนี้อ่ะ
2: เธอเทียบอะไรกับนะจันไม่ได้สักอย่าง
0: แล้ววิลาต้องทำยังไงคุณถึงจะหันมาสนใจวิลาบ้าง
2: เธอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพราะเธอไม่ใช่ราชินีของฉันไม่ใช่คนที่ถูกเลือกและเธอก็ไม่มีวันเป็นอย่างนะจันได
0: ้แต่นะจันก็ไม่ได้อยากเป็นราชินีของคุณไม่งั้นมันไม่หนีคุณไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งหรอกคุณจะไปรอสนใจคนแบบนั้นทำไม
2: นะจันหนีสัญชาตญาณการเป็นเสือไม่ได้ยิ่งใกล้วันเพ็ญสีเลือดเท่าไหร่อาการก็จะยิ่งออกมากขึ้นเท่านั้น
0: แล้วถ้านางนะจันมันไม่กลับมาล่ะมันไม่ได้สนใจคุณเลยอ่ะมันไม่ได้รักคุณมันรักปักสัตว
2: ์ฟัง
0: ฉันต้องหาที่รักคุณน่ะฉันอยากดูแลคุณฉันอยากเป็นราชินีของคุณคุณยังไม่เห็นอีกเหรอ
2: ฟังนะถ้าแกยังไม่ออกไปอีกฉันจะฆ่าแกไป

คุณอาชาคะคุณช่วยฉันด้วยนะคะ

0: ฮัลโหลคำศูนย์เหรอตกลงว่าคุณหนูของแกตัดสินใจได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่คืนนี้คุณหนูกับคุณอาชาจะฉันไม่ได้กวนแกนะแม่หมอฉันขอถามแกอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ชายคนนั้นคือคุณอาชาจริงๆใช่ไหม
0: นี่แกพูดอย่างเงี้ยหมายความว่าไง
1: คือฉันมีอะไรบางอย่างมันกวนใจฉันอยู่แต่ช่างมันเถอะถ้าแกแน่ใจฉันก็เชื่อแกแค่นี้ก่อนนะเราค่อยเจอกัน

0: เมฆให้เราทำแผลให้ไหม
1: ไม่ต้องมันหายของมันเองได้แค่ต้องใช้เวลา
0: อยู่นิ่งๆสิฉันแค่ขอดูแผลแค่นี
1: ้พอได้ละเดี๋ยวนายมาเห็นเข้า
0: ทำไมอ่ะเราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีสักหน่อยฉันก็เป็นห่วงเธอนะ

0: ี่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ย
1: ไม
0: ่วิลาดีใจนะที่เราทั้งคู่ได้รับพลังอำนาจจากคุณพรหมพยัคฆ์เหมือนกันแล้วเราก็สัญญาว่าเราจะทำทุกอย่างที่จะดูแลเจ้านายของพวกเราให้ดีที่สุดแต่วิลาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพลังอำนาจของเราเลยอะอย่างแผลเนี่ยถ้าวิลาโดนวิลาคงจะแย่ใช่ไหม
1: อาวุธธรรมดาทำอะไรพวกเราไม่ได้ยกเว้นก็แต่อาวุธที่ลงอาคมแต่ก็จะได้แค่สร้างบาดแผลให้กับเราไม่สามารถทำให้เราตายได้นอกจาก
0: อะไร
1: เผาทำลายร่างกายเราทิ้ง
0: แบบนี้ฉันต้องระวังไฟสินะ
1: ใช่นอกจากคนหมู่บ้านผาสมิงก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้แต่เราก็ทำลายหมู่บ้านผาสมิงไปแล้วทำไมมันยังรู
0: ้นี่แล้วเย็นอาจารย์น่ะทำไมเธอถึงเป็นราชินีได้อ่ะ
1: ราชินีคนก่อนถ่ายเลือดให้กับคุณอาจารย์เพื่อเป็นการส่งมอบหน้าที่ราชินีคนต่อไปก่อนที่ตัวเองจะตาย
2: ไม่ได้มีแค่หัวใจ
3: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
5: สวัสดีครับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ีครับ
4: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
5: ครับ
4: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
5: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B Complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
4: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B Complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
5: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
4: ครับ
5: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
4: นะไม่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
5: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200นะครับผมเฉพาะในรายการนี
4: ้โอเค
5: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
4: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้น

0: นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้าสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรซานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
0: ้
1: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราอาจจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
0: ิน
1: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะคร
0: ับ แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
0: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
1: หนึ่งกระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE ก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรซานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือหม่าม้าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
0: คุณแม่คุณป๋อ
1: หม่าม้าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้หม่าม้ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่นะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉ
1: าไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้หม่าม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนว่ามีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะ
0: ครับ
1: นี่หม่าม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท

0: 1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับคุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตสาคัมเจสพีประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกำเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกำเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเขานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ

0: แล้วเธอจะสงสัยไปทำไม
1: ฉันก็แค่สงสัยแล้วฉันก็สงสารณจันทร์ด้วย
0: สงสาร
1: ก็ณจันทร์เขาไม่ได้ดูอย่างจะเป็นราชินีเลยแม้แต่สักนิดเดียว
0: ราชินีเสือมีพลังอำนาจมากยิ่งถ้าพิธีคืนพระจันทร์เลือดสำเร็จก็จะเป็นอมตะแล้วเผ่าพันธุ์เสือก็จะมีอำนาจมากกว่าเผ่าพันธุ์ใดๆบนโลก
1: ณจันทร์นี่โชคดีนะเธอน่าจะดีใจว่าแต่ราชินีเสือคนก่อนณจันทร์น่ะทำไมเขาต้องถ่ายเลือดให้ณจันทร์ก่อนตายด้วยอ่ะใครไปทำอะไรเธอ
0: พวกชาวบ้านผาสมิงพยายามจะฆ่าเธอแต่ไม่สำเร็จการที่จะฆ่าราชาและราชินีเสือมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเธอจะรู้ไปทำไม
1: ฉันก็แค่อยากรู้จุดอ่อนของพวกเราฉันจะได้ช่วยดูแลปกป้องเจ้านายของพวกเราได้ไง
0: การจะฆ่าราชาและราชินีเสือมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องทำลายหัวใจ
1: ทำลายหัวใจ
0: ใช่แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกนะไม่อย่างนั้นนายท่านคงไม่มีชีวิตยืนยาวมาหลายร้อยปีหรอก
1: นั่นสินะ
2: เอานะแกตัดสินใจถูกแล้วนะอาจารย์
3: ใช่ฉันก็เห็นด้วย
4: แต่ฉันต้องนอนกับเพื่อนของผู้ชายที่ขอฉันแต่งงานนะ

0: นี่แต่ฉันอยากให้แกนึกถึงปลายทางนะ
1: ยังไงวะนางสม
0: ก็การนอนกันคืนนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องของรักๆคล้ายๆอ่ะแต่จุดโฟกัสอะมันอยู่ที่ว่าแกจะได้ถอนคำสาปและแกจะได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งนึงอะ
1: แล้ว
0: โอ๊ยแกก็แรงต่ำอีกแล้วประมวลผลอะไรไม่ได้เลยอะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วมันยังไงล่ะนางสม
0: อาจารย์ฉันรู้ว่าแกลำบากใจนะแต่แกลองนึกถึงอนาคตสินึกถึงวันข้างหน้าถ้าคำสาปมันถูกถอนออกไปแล้วอะแกจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แกจะได้เป็นคนใหม่
1: โอ้โหนี่นานๆนางสมจะพูดจาดีนะเนี่ย
0: ลุกมาฉันก็พูดดีอย่างนี้มานานแล้วมา
1: ไปแซวเล่นน่ะแต่นะจันเอาจริงนะแกก็เหมือนกับที่นางสมมันบอกแหละเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้ของแกเนี่ยนะคือเรื่องการแก้คำสาป
0: ที่สำคัญกว่านั้นน่ะคุณปักษาเขาก็ไม่ใช่แค่หล่อนะแต่หัวใจเขาว่าหล่อมากนี่แกโชคดีขนาดไหนอะที่ของแกแต่งงานอะ
1: นี่หล่อนของเพื่อนไม่ใช่ของแกเบาด้วยนะแต่นะจันฉันว่าแกอยากคิดมากเลยตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วนะเว้ยเขาขอแกแต่งงานแล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาตอนนี้ก็คือแกและเขาก็รักแกมากเลยนะ
2: มันก็จริงนะฉันขอบใจพวกแกมากๆเลยนะที่ยอมอยู่ข้างฉันที่ยังยอมที่จะเป็นเพื่อนกับฉันทั้งที่ฉัน
0: สวยกว่าแต่ยังลดตัวมาคบกับพวกแกนี่หยุดดราม่าได้ละและเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเถอะไฟติ้ง
1: ไฟติ้งไม่ใช่เราต้องพร้อมกันต้องสมาสามัคคีหนึ่งสองสาม
0: ไฟติ้ง
1: แต่ถ้าแกได้นะ
0: หรอ

0: ป็นอะไรของฉันวะเนี่ย
1: นายเมฆไปตามสื่อมาเส้นหน่อยว่าพวกมันเอาหน้าจันไปไว้ที่ไหนตอนนี้ฉันใช้พลังเชื่อมโยงกับหน้าจันไม่ได้
2: ทำไมอยู่ๆกระแสจิตของนายท่านกับคุณหน้าจันทร์

0: ได้ขาดหายกันไปแล้วครับ
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกมันมีคนรู้คาถาอาคมในต้านทานพลังอำนาจเราไว้ได้วันนั้นที่บุกไปบ้านปักษาฉันจำได้ว่านอกจากคำสูนแล้วเนี่ยมีผู้หญิงสองคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนอาจารย์ที่ทำงานส่วนอีกคนหนึ่ง
2: แม่หมอค่ะ
1: แม่หม
2: อชื่อเทพนิมิตเป็นหมอดูไพ่ยิปซีอยู่ที่ผับที่พวกนักจันทร์เขาชอบไปกัน
1: หมอดูไพ่ยิปซีกันนายเมฆ
0: ครับท่าน
1: ไปตามสืบมาดูหน่อยฉันรู้ว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี
2: ้ฉันรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะ
1: ดีฉันต้องการรู้ให้เร็วที่สุดคืนพรุ่งนี้คือคืนพระจันทร์สีเลือดฉันมั่นใจว่าอาจารย์ไม่สามารถต้านทานสัญชาตญาณของเสือไว้ได้แต่ฉันมีแรงสังหรณ์บางอย่างว่ามันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิด
0: นายท่านกลัวว่าคุณนัทจันจะล้างคำสาปได้หรือครับ
1: นัทจันไม่เหมือนราชินีคนอื่นเธอไม่รับพลังเสือฉันต้องรู้ให้เร็วที่สุดว่าเธออยู่ที่ไหนก่อนคืนวันพรุ่งนี
0: ้ครับท่าน

0: นะจันผมรักคุณนะคุณต้องหายคุณต้องกลับมาเป็นปกตินะจัน
1: เกิดในป่าลึกได้อาบแสงจันทร์ทำพิธีอาบน้ำแรกอันสุดท้ายสะกดสัตว์ให้สยบนิ่งได้ฉันจะไม่ยอมทำพลาดแน่ฮัลโหลนั่นบ้านคุณปักษาใช่ไหมคะดิฉันขอสายคุณปฏิมาหน่อยค่ะค่ะ
2: คุณโอเคหรือเปล่า
3: ค่ะฉันโอเคค่ะ

0: จ้าปักษะก็เกิดปีละกาปีไก่ชีวิตเลยพัวพันอยู่ในป่ามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะ
1: คือนั่นพ่อกับแม่อยู่ในป่า
0: บังเอิญที่แม่ก็ดันเก็บท้องขึ้นมาก็เลยต้องรีบลงเขาแต่ก็ไม่ทันยังโชคดีนะที่เจอชาวบ้านป่าแถวนั้น
1: เขาช่วยนะครับพ่อ
0: พอออกมาก็ไปอาบน้ำในลำธาร
1: ชาวบ้านป่าแถวนั้นเขาเรียก
0: กันว่าอาบน้ำแรกกลางแสงจันทร์อะไรประมาณนี้แหละแต่ที่มันสะกดสัตว์ป่าได้ก็ไม่รู้นะแต่ที่มันเป็นประธานมูลนิธิสัตว์ป่าเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมล่ะ
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเจ็ดในสิบสองเจ็ดในสิบสองถ้านับถัดจากปีเสือออกมาเป็นปีแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดระการะกานี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ปีกเปรียบเทียบคล้ายนกถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่คุณอาชาสิก็ต้องเป็นคุณปักษาสิ
3: ผมขอโทษนะที่ผมเคยคิดว่าคุณเป็นฆาตกร
2: โทรศัพท์สิบอกให้รับโทรศัพท
3: ์อาคำสูตรเล่าเรื่องตอนเด็กของคุณให้พวกเราฟังหมดแล้วเรื่องที่คุณต้องกินเลือดไอ้เสือตัวนั้น
4: ฉันฝันร้ายถึงมันตลอด
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้คนธรรมดา
6: คือคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพ็คเซลบายโอช้อปปิ้งบอกเลยวันนี้ความสบายมาเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วแบบนี้เลยจ้ะแม่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียม
7: ยืนอะไรได้ขนาดนั้นอันนี้ก็แฮปซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยนะ
6: แล้วยังไง
7: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
6: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
7: มันไม่ได้แล้ว
6: ตัวหัวยังไงล่ะจ๊ะ
7: ม
6: ัน
7: ติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
6: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
7: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
6: ถูก
7: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
6: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
7: เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
6: อ
7: ้
6: าวตัวนี้ก็แพง
7: มากเกือบพันนะตัวเนี้ย
6: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นพันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
7: ใช่เพราะว่าปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
6: ใช่
7: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
7: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วจ่ายเท่าเดิม999บาท
6: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซตนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆจ๋ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
7: ใช่แล้ว
6: แต่ว่าความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบ อับมากๆมันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม
7: ่
6: แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะต
7: ั
6: วพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เรา

0: นำ
1: เฮ้ย
0: ฟอง
1: น้ำสีเดียวกับชุดชั้นใน
0: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
1: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ่ะ
0: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือ

0: หรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบร้อย
1: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไหมแม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
0: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอพูดเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
1: อันนี้เราให้ฟรี
0: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ค่าสัมเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบน
1: ี้ใช่จ้ะ
0: มีตะเข็บคันมาก
1: ใช่
0: แล้วเวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
2: ี้
0: เขาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
1: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกบวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกบวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกบวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
0: แล้วแต่ชิ้นนี้ไม่ถึงพันให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้เกือบ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
1: 66เซต
0: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
1: อันละ
0: 142บาท
1: แม่เข้ามาดูใกล้ๆใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกบวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรง
0: ใช
1: ่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คลุมเสื้อบางๆตัวนึง
0: ใช่
1: นะ
0: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
1: อ
0: ันนี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
1: ต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อ่ะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
0: ใช่
1: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะมันยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูนี่ค่ะขอบขาเขาย
0: ังเหลือ
1: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
0: ใช่และนี่ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะอะไรไหมบ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างตึบ
1: หายไปแล้วเด
0: ้อหายไปแล้วเนี่ยมันตึบไปแล้ว
1: มาดูตัวแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะนี่นะคะค
0: ุณผู้ช
1: มนี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าไหลฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2นาทีสุดท้าย
0: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3ตัว3สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพูให้ไป3ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4ตัว4ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
1: อันนี้แหละคือความพรีเมีย
0: ม
1: และนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
0: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอนุสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48นิ้วนะคะ
1: 48เลยเหรอ
0: 48นิ้วคือนุ้ย2เท่าอ่ะแล้วคุณค่ะ

0: ดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือแบบนี
1: ้
0: เนื้อผ้ายังเหลือสาวอวบใส่ได้คนท้องใส่ด
1: ี
0: คุณแม่ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
1: กระชับพุงอยู่
0: ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่คุณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินโหดในสะดวก
1: สาวๆสาวๆเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ SM เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2 XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทํามาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
0: ใช่
1: ไปออกกําลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดหนึ่งสวยเชื่อลูก
0: ใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
1: แม่เหลือ20เซตใช่สั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ TO Shoppingโปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
0: เฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ142บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7ตัว7ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอช้อปปิ้งโปรดีเฟสเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะต้องบอกเลยว่าไม่เคยมาค่ะตูนเนี่ยแหละไม่เคยมารายการหอยจอปูทองสวัสดีเฮียกรด้วยนะคะ
2: สวัสดีครับน้องตูนยินดีต้อนรับ
1: ใ
2: ช่ไหมบอกว่าใครๆเขาก็มากันหมดแล้วหนูขอมาบ้างได้ไหม
1: มากยืนน้ำลายไหลตลอดเวลาเวลาที่เขาถ่ายกันหนูยืนอยู่ข้างหลังนะพี่ๆแม่ๆวันนี้ได้ชิมแล้วแน่นอนแล้ววันนี้เซตตูนบอกเลยว่าบอลโลบอลเทอมากเฮีย
3: ใช่อันนี้จัดมาใหม่ชุดใหม่เลยนะครับสำหรับรายการนี้เลย
2: ยังไงครับเฮีย
3: เราจะมีปูก้อนจัมโบ้นะครับหลังจากที่ขาดไปนานแล้วก็ลูกค้าเรียกร้องกันมากเรานี้กลับมาใหม่แล้วจัดให้จัดเต็มมากเลยครับรายการนี
2: ้วันนี้มี2เซตแต่เซตที่อยู่ข้างหน้าเรานี่เป็นเซตใหญ
1: ่
2: เซตใหญ่นี้เป็นเซตขายดีคุณผู้ชมที่หลายคนรออยู่ให้ปูก้อนจัมโบ้กี่แท่ง
3: 3ครับ
2: โอ้
1: 3 1 2 3
2: แล้วมีอะไรอีก
3: ไข่ปูผสมเนื้อปูอีก2ครับ
2: แล้ว
3: ก็แล้วก็ก้ามปูอีก2ครับ
2: เป็นเท่าไหร
1: ่
2: 7แล้วอะไรเนี่ย
3: การมีป้าจางให้อีก2ลูกด้วยครับ
2: โอ
1: ้8 9
3: ครับ
1: 9ชิ้นนี้ในเซต
3: ใช่ครับ
1: ราคานี้เหรอคะ
3: 1990ครับ
1: โอ้โห
3: ราคานี้จะส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับ
2: โทรเลยมั้ยเบอร์อยู่หน้าจอแล
3: ้วครับ
2: 1252โทรเลยครับคุณผู้ชมและมีจำนวนจำกัดแค่90เซตเท่านั้นถ้าช้าหมดตอนนี้ปูหายากมากๆคุณผู้ชม
1: ต้องเรานับถอยหลังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เลยวินาทีนี้เลยแม่รีบโทรนะจ๊ะส่งห้องเย็นไม่มีค่าจะส่งอ่ะรถอ่ะถ้าฉันไปส่งไปซื้อที่อื่นฉันโดนถ้าค่าส่งเยอะเลย
2: เซตเล็กก็มีเน
1: า
2: ะ
1: เซตเล็กก็มี990บาทถ้าเกิดว่าใครอยากชิมนะคะได้3ห่อแต่ว่าตูนเนี่ยซื้อเซตใหญ่แน่นอนเพราะว่าบ้านตูนอยู่กัน 3-4-5 คนกินไม่พอแน่
3: ที่สำคัญอ่ะสินค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปีไม่ใช้วัตถุกันเสียด้วยครับ
2: นี่ครับปรบมือ
1: เลิศ
2: น้องตูนจ๋าเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูพี่เชื่อว่าน้องตูนเคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้มาเห็นแบบว่าในสตูคุณผู้ชมดูนะครับผมผ่าตรงนี้คือเป็นหอยจ้อที่เป็นปูจัมโบ้
1: ป
2: ู
1: จัมโบ้
2: ปูจัมโบ
1: ้ให้คำว่าจัมโบ้อันนี้มาถึงหมายถึงเนื้อก้อนปูเหรอ
3: เนื้อปูกันเชียงครับแน่นๆเต็มเลยครับนี่ครับ
2: คุณผู้ชมดูครับ
3: นี่ฮะปูตัวนึงมีแค่2ก้อนนะครับแล้วเนี่ย1เส้นเราใส่ปูไปกี่ตัวครับ
2: ขาวๆนี่คือเนื้อปูนะ
3: ใช่ครับเป็นก้อนๆแบบนี้เลย
2: คือเขาใช้ปูก้อนคืออย่างที่เฮียบอกครับกันเชียงนั่นแหละกันเชียงมันจะมีก้อนปูตัวนึงมีแค
3: ่2ก้อนครับ
2: ก้อน
1: โอ้ยแม่จ๋า
2: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับปกติมันจะเป็นไซส์เล็กแต่วันนี
3: ้
2: เฮียให้ไซส์จัมโบ้เลย
3: อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดที่เราทำเลยครับ
1: แม่จ๋า
3: แล้วปูแน่นมาก
1: ขอด
3: ู
1: หน่อยนิดนึงนะอันนั้นน่ะเป็นแบบไซส์ถ่ายหรือเปล่
2: า
1: ขอดูอันนี้ที่มือหนูเลยอุ้ยแม่
3: เรารับประกันคร
1: ับแม่จ๋า านี่คือปูล้วนๆ
3: ใช่คร
1: ับ นี่คือปูก้อนจัมโบ้เป็นปูก้อนไม่ว่าจะหยิบก้อนไหนตูนเชื่อว่าเป็นแบบนั้นทั้งหมดคือก้อนในนี้มีปูแน่นๆเลยนะมันแก้วไม่เจอมันหมูไม่เจอเจอแต่ปูขอชิมได้ไหมจ๊ะพี่จ๋าได้จ๋า
2: ต้องรีบ
1: พร้อมกันนะจ๊ะเอาทีละครึ่งได้ไหมจ๊ะ
3: แล้วกินกับน้ำจิ้มหวยจะอร่อยมากครับ
1: น้ำจิ้มหวย
3: จะหอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆเลยคร
1: ับ อ้ำๆเลยนะคะ
2: ต้องรีบนะครับคุณผู้ชมครับเซตใหญ่บอกเลยว่าคุ้มครับ1,990 บาทเป็นไงบ้างจ๊ะน้องตูน
1: มันเลิศ
2: ไม่ใช่แค่ว่าปูก้อนใหญ่อย่างเดียวนะครับ
1: อร่อย
2: ใช่รสชาติหอยจ้อของเฮียเป็นรสชาติที่แบบกินกี่ทีก็รสชาติเนี้ยได้มาตรฐาน
3: ต้นตำรับความอร่อยจากเยาวราชครับเราผลิตมานานเกือบ60ปีครับความอร่อยระดับภัตตาคารของเราได้โอท็อป5ดาวและเป็นของดีของอร่อยจากเยาวราชด้วยครับ
2: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีอันนี้ทอดแบบน้ำมันนะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับทอดแบบให้กรอบนอกนุ่มในหรือใครที่แบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงเพื่อความสบายใจเอาไปเข้าหม้อทอดก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับเป็นไงเธออ
1: ร่อยมากค่ะแม่ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะจริงๆ1,990 บาทหนูว่าคุ้มมากนะเพราะจริงๆอ่ะเวลาหนูไปซื้ออย่างชลบุรีกันเนาะอย่างระยองสัตหีบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีขายแต่มันก็ลูกนึงจะ50แล้วป่ะ30อัพ40อัพแต่อันเนี้ยปูแน่นมาก
2: แล้วบอกนะอีก1ตัวท็อปของเฮียเขานะคุณผู้ชมก็คือหอยจ้อปูที่มีใส่ไข่ปูด้วยจะบอกให้อร่อย
1: ไม่เคยกิน
2: มันได้ความหวานของเนื้อปูแล้วก็ได้ความเขาเรียกว่าอะไรได
3: ้ความมันของไข่ปู
2: คุณผู้ชมไข่ปูก็เป็นของแพงนะเอาจริงบางทีไข่ปูแพงกว่าเนื้อปูอีกแต่เฮียเอามาใส่ในหอยจ้อให้วันนี้ครับเลือกเลยครับเซตเล็ก990คุณได้ไป3แท่งนะครับได้ครบเลยก็มีแบบว่าจัมโบ้1นะครับมีแบบว่าปูไข่ปู1แล้วก็มีแบบก้ามปู1แต่เซตใหญ่ครับให้เพิ่มเลยครับ 1,000 จาก990บาทเป็น 1,990 คุณได้อันนั้นเซตอันนั้นได้3แท่งใช่มั้ย
1: แท่งไม่พอใช
3: ่ครับ
2: อันนี้ได้ไปทั้งหมดนะครับ
3: อันนี้ได้9แท่งใช่ครับ9ชิ้นคุ้มกว่าเยอะครับ
2: คุ้มครับ 1,990 บาทโทร1252ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไม่ต้องโอนมาให้ก่อนครับของถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายเงินแล้วผมส่งให้ฟรีส่งด้วยรถห้องเย็น1252บัดจ่างก็ดี
1: บัดจ่างดีมากแล้วจะบอกว่าตอนนี้เหลือแค่49เซตนับถอยหลังสุดท้ายแล้วนะคะค่าส่งไม่เสียส่งห้องเย็นด้วยบัดจ่างแบบนี้ลูกใหญ่ๆมาก
3: ที่
1: น
3: ั่นแน่นมากครับ
1: ใช่ครับ
3: อ๋อ
1: หนูสู้คนไม่ไหวค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ต่อคิว
1: โอ๊ยพี่จะต่อคิวแล้วคิวเขาเยอะมากหน้าร้านอ่ะสั่งที่เราเบาใจมากเลย
3: ครับ
1: 2เหลือ40กว่าเซตสุดท้ายแล้วนี่พี่น้อง
3: แค่โทรสั่งมาเราจัดส่งถึงบ้านครับไม่ต้องมาเจอรถติดไม่ต้องเดินทางลำบากนี่ฮะโทรเป็นสั่งเป็นของฝากให้พ่อแม่หรือฝากผู้ใหญ่ก็ได้ครับ
1: โอ้ยเฮียค่ะเฮีย
3: ไข่ปูเนี่ยครับแน่นๆอย่างนี้เลย
1: เ
3: นี่ย
1: เ
3: ป็นยอไข่ปูครับใช่ครับไข่แน่นๆแบบนี้เลยไข่กับเนื้อปูนะ
2: เฮียเขาใส่ไข่ปูให้แบบแน่นมาก
1: ครับ
2: ป
1: กติ
2: ปกตินะคุณผู้ชมแค่เนื้อปูอย่างเดียวก็แพงพอแล้วอันนี้ใส่ไข่ปูให้เข้าไปอีกแล้วปูเนาะมันไม่ได้มีไข่ทุกตัวมันต้องออกตัวเมียเน
1: า
2: ะ
1: แล้วตัวเมียทุกตัวไม่ได้มีไข่ทุกต
2: ั
1: วนะ
2: ใช่แล้วมันไข่ก็ไม่ได้เยอะนะไข่ปูคุณผู้ชมราคานี้บอกให้นะครับถ้าไปซื้อที่อื่นนะครับผมจะโดนเซตนี้อยู่ประมาณเกือบ 4,000 นะครับวันนี้เอาจริงๆเฮียก็ว่าขายแต่ก่อนเนี่ยขายเซตนี้ 3,000 ก็ว่าถูกแล้ววันนี้ 1,990 บาทเป็นไง
1: แม่จ๋าบีบาบีแต่ไข่ปูเมื่อกี้คิดว่าเซตนั้นเอาไว้ถ่ายรายการอันนี้คือไข่ปูหนูขอแบบชิมหน่อยได้ไหมคะ
3: ไข่ปูจะหาคนทำยากมากและจะทำอร่อยก็ทำยากครับอันนี้ของอร่อยจากแบบพัตคาเลยของอร่อยเยาวราชเลยครับ
2: เธอบอกให้วันนี้คุณผู้ชมครับถ้าช้าคือหมดนะครับแล้วไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่เพราะว่าเขาห่อกับมือเขาทำกันแบบว่าเขาเรียกว่าใส่ใจต้องมีการชั่งมีการตวงไม่ใช่ว่าเอาเข้าเครื่องแล้วก็ออกมาพุ๊บพุ๊บออกมาพุ๊บพุ๊บออกมาไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาเขานะ
3: ของเราเป็นสินค้ามาตรฐานครับได้รับการรับรอง GSP SACCP ครับนะของดีของอร่อยจากเยาวราชครับทุกเส้นเนี่ยเราชั่งน้ำหนักมาเท่ากันทุกเส้นเลย
1: ไข่ปูมันมากหอมมากดีมากแม่แล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้เหลือ33เซตจ้ากินไปด้วยขายไปด้วยมีความสุขมากไม่เคยมีความสุขขนาดนี้เซตเล็กก็มี990บาท3แพ็คได้ทุกแบบไปเลยจัมโบ้
3: ได้ปูก้อนจัมโบ้1ไข่ปู1แล้วก็ก้ามปู1ได้แค่3แพ็คนะครับ990แต
1: ่
3: ถ
1: ้
3: าชุดใหญ่เนี่ยครับจัดเต็มให้มากจะมีหอยจ้อปูก้อนจัมโบ้3แพ็คนะครับหอยจ้อไข่ปู2แพ็ค หอยจ้อก้ามปู2แพ็คแล้วก็บะจ่างอีก2ลูกนะทั้งหมด9ชิ้นในราคาเพียง 1,990 บาทคุ้มค่ามากๆครับต้องรีบโทรสั่งนะครับ
1: โทรเลยเหลือ22เฟสสุดท้าย 1

0: 252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้จ้ะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าเราจัดส่งฟรีรถเย็นด้วย
1: นะครับใช่ครับใช่คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้หอยจ้อปูก้อนเป็นเส้นเล็กนะครับวันนี้เฮียให้เส้นใหญ่ที่เรียกว่าเส้นจัมโบ
2: ้ใช่ครับ
1: คือเขาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาจะใหญ่กว่าเพื่อนเขาและปูเฮียก็ให้เยอะกว่าเพื่อนเขาดูครับคือแบบว่าคือก้อนนึงน่ะคุณผู้ชมครับเส
0: ้
1: นนึงเนี่ยให้ปูก้อนขนาดนี้คุณผู้ชมลองคิดดูนะปูแบบนี้นะถ้าเราซื้อตลาดอะตลาดของสดอะปูก้อนแบบนี้โลนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,500
0: ใช่ใช่
1: นะครับขีดหนึ่งก็คือ250
0: จริง
1: คุณผู้ชมแต่เฮียเขาเอามาใส่ในหอยจ้อเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยใส่เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ขีดหนึ่งหรอกเนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นราคานี้คือคุ้มนาทีสุดท้ายวันนี้ได้หอยจ้อที่เป็นจัมโบ้ไปถึง3เส้น
2: ใช่ครับ
0: แล้วเนี่ย18เซตสุดท้ายแล้วค่ะพี่ๆแม่ๆถ้าเกิดว่าใครอยู่กันพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายยังไม่เคยชิมหอยจ้อที่อร่อยเนื้อปูนแน่นขนาดนี้ตูนคอนเฟิร์
1: ม
0: ตูนยืนอยู่หลังกล้องอ่ะน้ำลายไหลทุกครั้งเลยพี่ๆแม่ๆแต่วันนี้พอมาชิมนะคะอร่อยจัดแล้วเนื้อปูมันฟินมากทั้งหอมปูด้วยนะแล้วก็ตูนไม่เจอมันหมูมันแกวอะไรที่เราไม่อยากกินเลย
2: มันแกวเราไม่ใส่แน่นอนครับเนี่ยเนื้อปูชัดๆแน่นๆเน้นๆเลยครับของอร่อยจากเยาวราชระดับภัตตาคารเลยครับ
0: 15เซตสุดท้ายกับ20วินาทีสุดท้ายต่อสายไว้ห้ามวางสายเด็ดขาด 1,990 บาท
2: ใช่ครับ
0: ส่งฟรีแน่นะ
2: ใช่ครับส่งฟรีทั่วประเทศและสำคัญเก็บเงินปลายทางนะครับต้องโทรมาที่1252เท่านั้นนะครับ
0: รีบแน่รีบๆๆคุณผู้ชมคะรีบ13เซตสุดท้ายจ้า
1: วันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณเฮียกรและน้องตูนด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
2: บุ๊กโทรนะครับ
3: เคยถามตัวเองไหมว่ามันถึงเวลาที่จะต้องวางมือจากการลงทุนแล้วหรือยัง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะอ้อมนะคะสุนิสาสุบุญสังจะเป็นผู้ดำเนินรายการตลอดเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะบางวันมันก็จะ20กว่าบางวันมันก็จะใกล้30เอาแน่ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เหมือนกันคือเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะเกิดจากข้างนอกค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสะท้อนเข้ามาเกิดขึ้นในใจของเรานะคะอย่างเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ้อมว่าหลายๆคนน่าจะเคยประสบพบเจอบางคนมองว่าเป็นปัญหาแต่บางคนอาจจะมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาก็ได้เวลาใครมาขอให้เราช่วยอะไรบางครั้งเราก็จะพบภาวะที่เราควรช่วยไหมช่วยแล้วยังไงช่วยเขาแล้วเราได้อะไรแต่ถ้าไม่ช่วยล่ะแล้วมันจะเป็นยังไงตกลงจะยังไงกันกับความช่วยเหลือที่จะมีให้กันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเราจะ

วางใจจากสิ่งนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันถามซักและดูซิว่ามันจะคลายข้อข้องใจนี้ได้หรือเปล่านะคะในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: ชิญพรนะเพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญโยมนั่งสนทนาธรรมด้านบน
1: นมัสการนะคะขอโอกาสหลวงพี่ด้วยนะคะสำหรับในการสนทนาในช่วงนี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ได้พูดกับคุณผู้ชมไปเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือการช่วยเหลือถ้าเราฟังเผินๆก็จะดูเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องปกติที่เราพึงทำให้กันใช่ไหมคะแต่เอาว่าหลายๆครั้งมันมีกรณีที่เอ๊ะเราต้องช่วยคนนี้ไหมเอ๊ะถ้าเราไม่ใช่ธุระของเราเราต้องช่วยหรือเปล่า
0: เจนพร
1: หรือว่าเอ๊ะเราไม่ถนัดสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้อะแต่เขามาขอเรา เราจะวางใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพี่ว่าทุกสังคมมันมีเรื่องแบบนี้อยู่นะคะ
0: ใช่จริงๆเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยด้วยซ้ำไปเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อแล้วก็จุนเจือช่วยเหลือกัน
1: ค่ะอ
0: ย่างโยมพี่จะได้ยินอยู่เสมอเลยคำหนึ่งที่ว่าช่วยฝากนั้นหน่อยช่วยฝากอันนี้หน่อยฝากนั้นฝากคนนี้หน่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรามาโดยตลอดซึ่งสังคมไทยเราเป็นสังคมที่นิยมชอบที่จะช่วยเหลือกันที่จะคิดถึงกันนี่ในการช่วยเหลือตรงนี้ก็มีความละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้นมาอีกคือในเรื่องของช่วยในสิ่งที่ควรช่วยช่วยตามกำลังถ้าช่วยสิ่งที่ไม่ควรช่วยคนช่วยก็จะเป็นทุกข
1: ์
0: ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือก็จะเป็นทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันหรือช่วยจนเกินกำลังเกินกว่ากำลังเราที่จะช่วยไหว
1: มันก็มีคำว่าช่วยเกินกำลังมันก็มองได้อีกด้วยนะคะมันแยกลงไปได้อีกว่าบางเรื่องเนี่ยช่วยไม่ได้ก็ผ่านต่อความช่วยเหลือนั้นไปยังคนอื่
0: น
1: โดยที่ก็คิดแต่ว่านี่คือการช่วยเหลือคนที่ได้ช่วยต้องทำบุญสินี่คือการทำบุญโดยที่ลืมมองไปว่าเรากำลังไปสร้างความลำบากใจให้กับคนที่เราผ่านไปเป็นบุคคลที่3ต้องมาช่วยอีกหรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: เจนพรใช่เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าการจะช่วยคนแล้วเนี่ยช่วยแล้วไม่เกินกำลังช่วยแล้วผู้ที่เราจะช่วยเนี่ยเขาเป็นคนที่ได้รับสิ่งช่วยที่มันถูกต้องที่มันถูกฮะถ้าเราไปช่วยแล้วมันเกิดผิดกฎหมายผิดหลักศีลธรรมนี่อันนี้ละเอียดอ่อนนะเกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นข่าวที่เราเห็นเนี่ยตอนนี
1: ้
0: ช่วยถ้าเกิดมันผิดผิดกฎหมายผิดหลักศีลธรรมเขาอาจจะยินดีที่เราได้ไปช่วยเขาเขาดีใจมีคนไปช่วยแต่เมื่อช่วยไปแล้วผลเสียมันเกิดมาสิ่งเหล่านั้นมันใช่สิ่งที่เราควรจะช่วยเลยถึงจะสนิทกันถึงจะรู้จักกันก็จริงหรือแม้กระทั่งใกล้ชิดกันขนาดเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติพี่น้องแต่สิ่งนั้นมันผิดศีลธรรมสิ่งนั้นมันผิดหลักกฎหมายล่ะเราจะไปช่วยไหม
1: แสดงว่าเบื้องต้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันผิดหรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: คือถ้าเรื่องนั้นผิดอาจจบแต่อาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ช่วยให้ผิดเป็นถูก
0: ใช
1: ่แต่ช่วยเยียวยาใจ
0: ช
1: ่วยดูแลแล้วหาช่องทางหมายถึงว่าหาวิธีการที่จะทำให้เขายอมรับหรือว่าเผชิญกับความจริงนั้นอย่างละมุนละม่อมเหรอคะ
0: ใช่โอ้คำนี้ดีที่สุดเลยช่วยด้วยจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอคือทำให้จิตเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นทำให้จิตยกระดับสูงมากขึ้นแต่ไม่ได้ไปช่วยทำให้เขาไปทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมาย
1: เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนผิดไปช่วยเปลี่ยนผิดเป็นถูกมันจะทำให้คนบางคนก็เรียนรู้ได้แต่ในขณะที่คนบางคนก็เรียนรู้ที่จะทำมันซ้ำได
0: ้ใช่ตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตรายพอเรียนรู้จะทำมันซ้ำได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยตรงนี้ดีมากประเด็นนี้ครอบครัว
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่มีลูกพ่อคุณแม่รักลูกไม่อยากจะลงโทษไม่อยากให้ลูกต้องเจ็บต้องเดือดร้อนต้องไปเจออะไรที่ไม่ดีว่างั้นเถอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เมื่อลูกไปทำผิดทำผิดกฎหมายทำผิดกฎบ้านเมืองผิดอะไรก็แล้วแต่มีคนมาขอให้ช่วยลูกอาจจะขอเองก็ได
1: ้
0: หรือว่าใครมาบอกได้ถ้าเราไปช่วยลูกก็จะไม่เรียนรู้ว่าสิ่งทำที่เขาทำผิดลงไปเนี่ยมันไม่โดนลงโทษ
1: ค่ะ
0: เมื่อทำผิดแล้วไม่โดนลงโทษเขาก็ไม่เรียนรู้เขาก็อยากจะทำผิดซ้ำอีกจนกลายเป็นนิสัยแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยทางด้านจิตใจ คือสอนเขาให้กำลังใจเขาว่าทำผิดก็เรียนรู้นะลูกนะไม่มี

0: ครไม่เคยทำผิดหรอกแต่ถ้าทำผิดแล้วลูกต้องเรียนรู้แล้วก็ให้มันเป็นบทเรียนอย่าไปทำผิดซ้ำอย่างนั้นอีกเหมือนคำไทยที่บอกว่าผิดเป็นครูไม่ให้ความผิดนั้นทำซ้ำคือเป็นครูสอนเราว่าทำผิดแล้วเราต้องหยุดผิดแล้วรับสิ่งที่ไม่ดียังไงผิดแล้วไม่สบายใจไม่สบายกายยังไงผิดแล้วทำให้เกิดอะไรไม่ดีบ้างต้องใช้ช่วงนั้นสอนเขาไปเลยช่วงนั้นสอนเขาไปเลยเขาจะเรียนรู้แล้วเขาจะจดจำแต่ถ้าเผื่อเราปล่อยไปไม่สอนเขาไม่ให้เขาเรียนรู้สิ่งนั้นความผิดตรงนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วเขาบอกอ้าวผิดแล้วไม่เห็นได้รับโทษอะไรคราวนี้คนช่วยลำบากแล้วคือไปช่วยส่งเสริมให้เขาทำสิ่งที่ไม่ดี
1: เพราะไอ้การคนหนึ่งคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือก็เป็นผู้รับ
0: เชิญพร
1: แต่ถ้าผู้ให้ไม่มีความฉลาดในการให้เมตตาผิดมันก็เป็นโทษได
0: ้อันตรายเมตตาเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องเมตตาในกรอบแห่ง
1: ปัญญาใช่ไหมคะ
0: ปัญญาถูกต้องถ้าเมตตาโดยไม่มีปัญญาเมตตานั้นก็จะเป็นการทำให้คนนั้นไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกเหมือนโยมอ้อมคงเคยได้ยินที่เขาบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่รังแกฉันเพราะอะไรไม่ใช้ปัญญาใช้แต่ความรักความเมตตาลูกทำอะไรผิดก็ไม่สอนทำอะไรไม่ดีก็ไม่บอกเอาลูกไม่รู้ลูกเด็กๆไปตีเขาพ่อแม่ก็บอกว่าเก่งไปขโมยของเข้ามาพ่อแม่ก็บอกว่าโอ้โหฉลาดอันนี้ไม่รู้เรื่องละโตมาก็ทำสิ่งนี้ต่อไป
1: หรือว่าพอทำอะไรไม่ดีก็แทนที่จะยอมรับให้ลูกทำตามกฎก็ไปดุครูไปว่าครูว่าครูทำอย่างนี้ยังไงอีกหน่อยเด็กก็จะไม่มีใครคุมเขาได้นะวันนี้มันอาจจะเป็นความที่ไม่เดือดร้อนหรอกเพราะยังเล็กแต่พอโตขึ้นต้องไปอยู่ในกรอบของสังคมทำงานร่วมกับคนอื่นมันไม่สามารถบังคับคนอื่นได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ทุกวันนี้มีเยอะมากพี่เป็นกรรมการสถานศึกษาอยู่หลายที่อาจารย์นี่บอกเลยว่าโหหนักใจหลวงพี่ว่าแม่ผู้ปกครองนี่ไม่ให้ดุไม่ให้อะไรลูกเลยไอ้เรื่องตีนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ให้อยู่แล้วแต่การที่ไปลงโทษการไปดุการไปอะไรกับลูกเขาเนี่ยลูกไปฟ้องว่าแม่พ่อแม่มาเอาเรื่องที่โรงเรียนเลยสอนไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนพ่อแม่รังแกฉันซึ่งมันก็เป็นเรื่องให้ความช่วยเหลือกันเขาเรียกว่ามันเป็นความรักด้วยนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนของการที่ช่วยเหลือมากแต่พอเป็นสังคมในโรงเรียนหรือในเพื่อนร่วมงานเพื่อนมาไหว้วานให้เราช่วยแล้วเราจำเป็นต้องช่วยเพื่อนทุกครั้งไหมคะหลวงพี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่เรากำลังยุ่งทำงานของเราอยู่แต่เพื่อนฝากให้เราทำงานเนี่ยไม่ช่วยก็จะกลายเป็นว่าไม่มีน้ำใจหรือช่วยก็โดนเปรียบเทียบอีกว่าเรื่องแค่นี้คนนั้นเขายังช่วยได้เลยทำไมเราช่วยแค่นี้ไม่ได้เราอยู่เฉยๆเนี่ยทำไมจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาทำแล้วเราไม่ทำแล้วเราผิดเหรอคะ
0: การช่วยที่ดีที่สุดคือการช่วยเขาเรียนรู้เหมือนเราจะให้คนทำอะไรเป็นเนี่ยให้เขาทำอะไรได้เนี่ยคือการให้ความรู้เขาถ้าเราช่วยโดยที่เราทำทั้งหมดโดยไม่ให้ความรู้เขาเลยไม่เขามีข้อคิดอะไรเลยมันจะเป็นการช่วยไม่สิ้นสุดคือเขาก็ทำอะไรไม่เป็น
1: เพราะว่าบางคนเขาจะมองแค่ว่าช่วยคือช่วยไงก็แค่ช่วยไม่เห็นยากอะไรเลยไม่เห็นต้องใช้เงินไม่เห็นต้องอะไรเลยแค่ทำอะไรแค่นิดๆหน่อยๆเป็นกำลังใจให้คนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยทำไมทำแค่นี้ไม่ได้
0: เจริญพรจริงๆมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆดูเหมือนว่าทำไมทำแค่นี้ไม่ได้จริงๆมันก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าการช่วยตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เราให้แง่คิดกับเขาได้นะให้เขาได้เรียนรู้ได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาไม่งั้นการช่วยไปตลอดเนี่ยเขาก็ไม่ได้พึ่งพาตนเองไม่ได้ทำอะไรของเขาเองเลยเราจะทำให้คนมีความสามารถขึ้นมาได้ให้คนเรียนรู้ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องให้ความรู้กับเขาดังนั้นเพื่อนฝากงานเราก็ฝากได้ถ้ามันจำเป็นแต่เราก็ต้องบอกว่าเออเฮ้ยฝากแล้วมันทำยังไงทำแบบนี้นะเราทำแบบนี้นะแล้วครั้งหน้าแหละถ้าเผื่อเขาเรียนรู้ได้เขาก็น่าจะทำเองได้ไม่งั้นเราจะเห็นบางคนพอเห็นโอ้ยอันนี้ทำได้เราสบายเราไม่อยากทำละมีโอกาสก็หาช่องหลีกเลี่ยงแล้วก็ส่งให้คนที่ทำบ่อยๆทั้งที่เราเองก็ทำได้แต่ว่าเราไม่ทำเราเอาเปรียบเขาเพราะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: มันไม่ใช
0: ่
1: ช่วยเหลือเรามันเอาเปรียบม
0: ัน
1: จ้องจะเอาเปรียบกันแล้วเหมือนเคยมีกรณีที่ว่าเพื่อเล่าให้ฟังว่าขออนุญาตนะคะหลวงพี่มันก็หลายอย่างเหมือนคุณผู้ชมลองนึกตามนะคะบุคคลที่หนึ่งอยากจะทำให้เขาเรียกว่าทำสิ่งดีๆให้บุคคลที่อยู่สมมติในกรอบสี่เหลี่ยมนอกกรอบบุคคลที่หนึ่งอยากทำให้คนนอกกรอบมีความสุขก็จึงมาบอกบุคคลที่สองว่าเราจะทำสิ่งนี้ยังไงดีบุคคลที่สองก็เลยมาบอกบุคคลที่สามซึ่งจะต้องเป็นคนลงมือทำทุกคนฝากมาบอกกันหมด

0: ที่ไม่สนว่าบุคคลที่3เนี่ยจะถนัดจะชอบจะอะไรไหมเพราะคิดแค่ว่าเรื่องแค่นี้เองและพอบุคคลที่3ยังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะทำหรือไม่ทำ
1: ไอ้นี่ไปบอกเขาละ
0: ก็ตำหนิแล้วว่าเรื่องแค่นี้เองทำไมทำให้ไม่ได้เรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้ของคนอื่นเนี่ยทำไมทำไม่ได้โดยที่ไม่ได้ถามเลยว่าคนคนนี้เขามีอะไรอยู
1: ่มีติดขัดปัญหาอะไร
0: แล้วเมื่อฝั่งคนที่หนึ่งกับคนที่สองต้องการความช่วยเหลือก็จะคิดว่าต้องได้ทันทีด้วยไม่ได้มีโอกาสให้คนอื่นเขาลำดับชีวิตคิดอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนหลายคนคิดว่าเมื่อเป็นเรื่องของการช่วยเหลือแล้วมันคือการทำบุญทำทันทีทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราจะไอ้ต้องว่าที่สำคัญไม่ใช่คนที่จะทำให้นะไอ้คนวางใจที่รับตรงกลางมาเนี่ยจะวางใจตัวเองยังไงให้ไอ้การทำกุศลที่ตัวเองคิดเนี่ยมันไม่ไปวุ่นกับคนอื่น
1: จริงๆการช่วยเหลืออย่างที่เราพูดไปตอนต้นแล้วเป็นสิ่งที่ดีจะต้องใช้ปัญญาช่วยแล้วทำได้ช่วยคนอื่นได้ตัวเราเองทำได้เนี่ยดีที่สุดน
0: ะ
1: ถ้าเราทำไม่ได้ต้องไปไหว้วานคนอื่นอันนี้ต้องระวังที่สุดเพราะว่าคนที่จะมาทำเนี่ยไม่ใช่เราเขาจะชอบไม่ชอบเราไม่รู้แต่ถ้าเราทำเนี่ยเรารู้เอ้ยเราชอบไม่ชอบเราทำได้ไม่ได้อย่างที่บอกยมย่อมตอนแรกของเราก็คือตามศักยภาพตามความสามารถตามขีดความสามารถของเราแต่พอเราไปให้คนอื่นทำเนี่ยขีดความสามารถไม่ใช่ของเราแล้วเป็นขีดความสามารถของเขา
0: เราไม่สามารถไปคาดหวัง
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: เราคาดหวังไม่ได้ว่าเขาจะทำหรือไม่หนึ่ง
1: ถูกต้อง
0: สองต่อให้เขาจะทำเขาจะมีวิธียังไงทำเมื่อไหร่เราไม่มีสิทธิ์ไปกำหนดเขาได้ซ้ำถ้ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาชอบไม่ชอบแล้วเขามีเงื่อนไขอะไรในใจที่เขาจะไม่ทำตรงนี
0: ้ปัญหาไม่ใช่อยู่แค่ว่าฉันคิดว่านี่คือการทำบุญฉันคิดว่านี่คือการช่วยเหลือคนอื่นมันพึงต้องทำแล้วมองว่าถ้าไม่ทำหรือทำช้าเนี่ยคือไม่น่ารักต้องตัดตรงนั้นทิ้งก่อน
1: ใช่
0: แล้วไม่จะคิดว่าทำเนี่ยคือดีกว่าไม่ทำคือผิด
1: ใช่
0: โอ้ต้องวางใจให้ดี
1: ต้องวางใจให้ดีต้องใช้ปัญญาที่แยบคายมากนะบางคนไม่ทำบางอย่างที่เราขอให้เขาช่วยเนี่ยเขามีเหตุผลนะเราฟังดูหรือยังนะถ้าฟังแล้วเราอาจจะเข้าใจตัวเขาก็ได้ถ้าเราเป็นเขามีเหตุผลอย่างนี้เขาอาจจะไม่ทำแบบนี้อย่าคิดว่าเฮ้ยนี่ช่วยงานศาสนานะเฮ้ยช่วยงานสาธารณกุศลช่วยงานบุญนะช่วยงานส่วนรวมทำไมไม่ทำอ่ะ
0: เนี่ยบางคนชอบอ้างอะไรแบบเนี้ย
1: แต่มันต้องไปถามเขาเพิ่มด้วยว่าที่เขาไม่ทำเพราะเขาติดขัดอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาส่วนตัวซึ่งฟังแล้วถ้าเราเป็นเขาเราอาจจะทำตรงนี้ไม่ได
0: ้โอ้ยพอหลวงพี่พูดอย่างนี้มันทำให้นึกถึงอันหนึ่งนะคะว่าบางครั้งเราเอาความดีมาเป็นเงื่อนไข
1: ใช
0: ่การช่วยแล้วเนี่ยช่วยงานศาสนานี่ช่วยงานเกี่ยวกับเยียวยาใจนี่ช่วยงานด้านนี้ต้องทำสิกุศลทำทุกคนต้องทำจนลืมไปว่าในสิ่งที่เราไปเร้าเขาอยู่เนี่ยมันจะเป็นอกุศลหรือเปล่า
1: ถูกต้องใช่บางทีเราไปเร้ามากๆจากกุศลกลายเป็นอกุศล
0: โกรธกันอีกเพราะไม่ทำอย่างที่ตัวเองอยากให้ทำ
1: กลายเป็นบางทีโกรธกันอีกกลายเป็นบางทีเขาเคยช่วยงานศาสนาชอบศาสนากลายเป็นไม่อยากช่วยละพอจะมาช่วยงานศาสนาต้องบังคับแบบนั้นแบบนี้ให้ทำแบบนั้นแบบนี้โอ้มันเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแทนที่จะทำดีเลยกลายเป็นไม่อยากทำดีไปเลยก็ได้
0: แสดงว่าการช่วยคนน่ะมันไม่ใช่ว่ามีแค่ความอยาก
1: เกินพอ
0: แล้วก็ทำไปเลยคือความปรารถนาจะช่วยคนเป็นสิ่งที่ดี
1: ใช
0: ่แต่มันไม่ใช่ว่าไม่ดูอะไรรอบตัวใช่ไหมคะที่หลวงพี่หมายถึงตั้งแต่เราพูดกันมาทั้งหมด
1: ใช่ต้องดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวต้องใช้ปัญญาอย่างแยบคายต้องดูว่าถ้าอะไรที่เราทำแล้วคนอื่นได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ไม่เกินกำลังเราเราก็ช่วยได้นี่นะแต่ทำไปแล้วเกิดเราอาจจะเหมือนเราได้แต่เขาเสียคือเขาก็เรียนรู้อะไรไม่เป็นเลยต้องพึ่งพาเราอยู่ตลอดไม่ได้เกิดปัญญาอะไรขึ้นมาช่วยแบบนี้มันเรียกว่าช่วยจริงหรือเปล่าต้องคิดดูให้ดีนั้นด้วยหรือบางทีบางอย่างรู้แล้วโอ้โหเขาทำได้เนี่ยมีเวลาเนี่ยแต่เอาเปรียบจะให้แต่เราทำเอ้าแล้วเราจะทำต่อไปโดยที่ให้เขาเอาเปรียบเราอย่างนั้นเหรออันนี้มันไม่ได้
0: ต้องหาวิธีกระบวนการที่จะสื่อสารกับเขาแต่อีกอันนึงที่อ้อมรู้สึกชอบก็คืออันที่บอกว่าแล้วการช่วยเหลือนั้นเราต้องประเมินตัวเองด้วยว่าเรามีความสามารถที่จะช่วยไหมเพราะการช่วยเหลือคนหรือทำอะไรก็ตามถ้ามันทำได้ด้วยตัวเองก่อนในขั้นตอนแรก
1: ดีที่สุด
0: อันนั้นคือดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องผ่านไปที่มือของคนอื่นอย่าเพิ่งไปรับปาก
1: ถูกต้องโอ้ตัวนี้สำคัญบางคนเร็วมากเลยโอ้ได้ไปเป็นหาสนิทกันคนนี้เขาทำให้แน่นอนยังไม่ได้ถามเขาเลย พอเราไปรับปากแล้วคราวนี้กลายเป็นเราก็ยึดไอ้คำรับปากเราเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ไปกดดันอีกคนนึง โดยที่คนนึงยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย เอานี้สำคัญ
0: เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใดๆที่เราช่วยได้ด้วยตัวเราเองอย่างที่หลวงพี่บอก

0: ทำก่อนอันนั้นดี
1: ใช่
0: ทำพร้อมกับมีปัญญานะคะแต่ถ้าอะไรที่จะต้องผ่านไปเป็นมือของคนอื่นมือที่สองหรือว่ามือที่สามค่อยคิดว่าเราจะลำดับแล้วทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายไม่รู้สึกผะอืดผะอมขมกลืนกับสิ่งที่เขาจะต้องทำอย่าคิดว่าการช่วยเหลือคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะเห็นด้วยเหมือนกันทั้งหมด
1: ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเราคงจะต้องคิดดูว่าการช่วยเป็นสิ่งที่ดีถ้าช่วยตามกำลังเรามีกำลังแค่นี้เราช่วยทีนี้เราไม่เดือดร้อนถ้าช่วยแล้วไม่ทำให้คนอื่นแย่ลงไม่ทำให้คนอื่นปัญญาน้อยลงนะจะทำให้เขามีปัญญามากขึ้นให้เขาได้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่เราหรือบางทีพูดถึงบุคคลที่สามจะให้ไปช่วยแล้วไม่ได้ไปทำให้เสียน้ำใจเขาไม่เสียน้ำใจเราแล้วก็ไม่ใช่บางทีช่วยแบบไม่เต็มใจแล้วก็กลายเป็นคนที่ได้รับความช่วยเหลือก็เจอสิ่งที่ไม่ดีในขณะที่ช่วยไปด้วยมันกลายเป็นเรื่องที่แย่ลงไปอีกต้องคิดให้ละเอียดดังนั้นถ้าดีที่สุดฝึกตัวเราให้ดีช่วยด้วยตัวเราแน่นอนเราได้สองถ้าจำเป็นที่ต้องช่วยคนอื่นช่วยแล้วให้เขาได้ด้วยให้เขาได้เกิดปัญญาให้เขาได้แง่คิดด้วยก็จะเป็นการช่วยที่เรียกว่าช่วยด้วยการใช้ปัญญาอันแยบคายทำให้ได้ทั้งสองฝ่าย
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณหลวงกี้มากมากค่ะสาธุค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากช่วงเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ถ้ามีใครอยากให้เราช่วยอะไรคุณผู้ชมก็คงจะพอรู้แล้วล่ะเนาะว่าเราควรจะจัดการกับใจของเรายังไงและช่วยอะไรแค่ไหนนะคะมาถึงช่วงของธรรมะชิวๆค่ะคำถามที่คุณฝากมาในช่วงนี้ไปติดตามกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกรวดน้ำค่ะ

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาที่เราทำบุญตักบาตรหรือว่าทำอะไรก็ตามทีส่วนใหญ่เราก็จะจบด้วยการยะถาสัพพีของพระโยมก็กรวดน้ำเช่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเราถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีของไทยของชาวพุทธเลยนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าน้ำเนี่ยคือตัวสื่อสำหรับดวงวิญญาณที่จากไปแล้วทำทานทำอะไรก็ตามทีกรวดน้ำถือว่าเป็นคนที่มีใจถึงบางทีเราไปกรวดน้ำต้องกรวดกับพระเท่านั้นจริงๆแล้วเทน้ำเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกรวดกับพระเท่านั้นแต่เพียงอย่างเดียวถ้าเรามีน้ำเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็เทลงโคนต้นไม้เทรดต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นขึ้นมาเทน้ำให้สัตว์ได้ดื่มสัตว์ก็ยังดีใจเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่มากท่านสาธุชนทั้งหลายแม้แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพก็ใช้น้ำเป็นเครื่องประกาศให้โลกเทวโลกและก็ภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาทั้ง3โลกเนี่ยได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านเราก็เช่นเดียวกันขอเจริญพร

0: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: ภัยพิบัติมันไม่เลือกข้างเลยดังนั้นเนี่ยปัญหาคือ attitude ทัศนคติของคนที่พูดว่ามันเป็นเพราะฝนตกหนักกรุงเทพมันต่ำถ้าเกิดคุณคิดอย่างนี้ประเทศไทยสิ้นชาติเลยดังนั้นน้ำท่วมเนี่ยคนที่รับผิดชอบเนี่ยผมว่าเป็นบาปกรรม
2: นี่คือบาดแผลที่มันเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
2: แต่ที่เบ้บอกว่าเป็นบาปกรรมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเลวร้ายมาถึงขนาดนี้นะคะ
3: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
4: วิ่งสดใสมาก
3: ไปเก็บกันเถอะแล้วไ
5: ปดูน้ำให้ก
3: ่
5: อน
3: นั่นไงบอกแล้วมันลื่น
6: พี่หนูเจอนี่ดู
3: ไหน
7: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน 31
8: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31

0: งครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ที่พี่เคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
6: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
7: ใช่ครั้งสุดท้าย
8: วันนี้ไปเอามา
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: ใต้ล่า
9: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
10: เวลา2ทุ่มครึ่ง
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: นี่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
12: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
11: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับ
13: ยังบีบอยู่เลย
11: ใช้เลยบีบ
14: ไอติงเป็นอะไรอะ
15: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
16: แบบนี้คนดูชอบ
11: พาไปโรงพยาบาลมั้ย
17: มันจะฟังหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอคิมน้องรัก
11: เฮ้ยอะไร
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
9: ทุกวันอังคารเวลา 3:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลีย
10: ม
9: โทรออก
10: ลุงแฮชแท็กขับบ้าน
18: ด้วย
19: แฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุ๊กๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
20: ์อุ้ยแพนลบแพนลบแพนลบแพนลบใช่มั้ย
19: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอบภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
20: เฮ้ยดังแล้วเร็ววันนี้
19: ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไตล์บุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
21: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
22: พ่อเขาเสียผมกับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
23: จะไปร่วมงาน
22: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกเอาผัวก็งงเนี่ยแหละ
23: ค่ะ
22: จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
23: ้
22: อยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเป็นยังไง
21: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
24: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
25: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
26: ต้องบูมมาแบบนี้พวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้แล้ว
27: นินทาตามสบายนะคะ
28: ในสายตาของพวกพี่พี่บูมมันเป็นคนดียังไง
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
9: เวลา4 ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ่านก็อยู่ที่สวนรมณียาที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะซึ่งวันนี้นะคะข้อธรรมที่จะมาสนทนากับท่านเจ้าคุณนะคะพึ่งธรรมหรือพึ่งกรรมค่ะวันนี้ท่านเจ้าคุณอยู่กับเราแล้วขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: มีแขกรับเชิญเจ้าค่ะนะคะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะถ้าคุณผู้ชมมาที่สวนรมณียาที่ข้างๆธรรมสถานวัดพระราม9ก็จะเห็นน้องๆเหล่านี้นั่นคือไก่ห่านค่ะแล้วก็มีทุ่งทานตะวันด้วยนะเจ้าคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
0: เจ้าค่ะ
1: รื่นรมคำว่ารมณียาก็คือรื่นรมใจนำมาซึ่งความสุขใจอิ่มใจเวลาที่เราอยู่ในเมืองกรุงห้องสี่เหลี่ยมจอสี่เหลี่ยมจิ้มอยู่ตลอดเวลากดคลิกอยู่นั่นแหละโต๊ะเก้าอี้ก็นั่งทับแข้งทับขาตัวเองอยู่ตลอดเลือดลมไม่วิ่งไปนั่งโซฟาก็บีบลงไปไปนั่งที่ไหนก็ตามล้วนแต่มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่เราไม่ได้อากาศธรรมชาติเย็นเพราะแอร์เย็นเพราะว่าการปรับอากาศไม่เหมือนที่เราไปวังน้ำเขียวหลวงพ่อไปวังน้ำเขียวเพิ่งกลับมา12องศาไปอุดร11องศาไปภูเรือ8องศาภูเรือนี่มหัศจรรย์มากประเทศไทยนี่เดือนมีนานะปรากฏว่าโอ้โหวันที่26วันที่30
0: มกราคมเหรอคะ
1: มกรา
0: ค
1: มทำไมอากาศมันขนาดนี
0: ้จริงๆมันน่าจะเริ่มร้อนแล้วนะคะ
1: น่าจะเริ่มร้อนแล้วแต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมานี่ยังเย็นเจ็บอยู่เลย13องศา14องศา
0: ที่ท่านบอกว่าแกนโรคเอียงเหรอเจ
1: ้
0: า
1: ใช่อาจจะต้องมีอะไรผิดปกตินั่นแหละถ้ามันส่วนหนึ่งของโลกที่เคยเย็นมาเป็นล้านปีมีภูเขาน้ำแข็งเนี่ยแล้วมันละลายอีกส่วนหนึ่งที่เคยร้อนกับเย็นเนี่ยแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: เราอย่าหลุดออกจากเปลือกโลกก็แล้วกัน
0: เดี๋ยวจะไหลลงไปแกนโลกเอียงแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราอย่าหลุดออกจากเปลือกโลกก็แล้วกัน
0: ค่ะ
1: มานึกดูอีกทีนะหนูนา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาคิดว่าชีวิตของคนเนี่ยมันอะไรกันนักกันหนาบางทีก็เกณฑ์ฆ่ากันแย่งชิงกันเอารัดเอาเปรียบกันทั้งที่เราเนี่ยประเดี๋ยวมาประเดี๋ยวไปประเดี๋ยวกลับไป
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะมายึดครองอะไรกันนักกันหนาบนโลกใบนี
0: ้
1: มันเหมือนเปลือกแตงโมอ่ะโลกเนี่ยอยู่เงี้ยเหมือนเราเป็นมดแดงบนเปลือกแตงโมวิ่งเล่นอยู่เดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เกิด
0: ค่ะ
1: แต่โลกมันอยู่นานนะอายุมันเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เราเกิดเราตายไม่รู้กี่พบกี่ชาติโลกมันก็ยังเปลี่ยนแปลงช้าเพราะงั้นเนี่ยยังอยู่แต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่านิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันครอบคลุมทั้งโลกด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ลูกโลกด้วยนะดวงอาทิตย์ด้วยนะไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่แต่ตึกรามบ้านช่องแต่ทำไมมนุษย์ของเราเนี่ยไม่พึ่งธรรม
0: แต่ธรรมะ
1: ไม่พึ่งธรรมะ
0: ค่ะ
1: เอาแต่สร้างกรรมต่อกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่พึ่งธรรมชาติไม่พึ่งสิ่งที่เป็นธรรม
0: ค่ะ
1: เราเอาแต่สร้างกรรมเอามาเหนี่ยวเอามาเสียบเอามาล็อกเอามามัด
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งเหนี่ยวทั้งล็อกทั้งมัดทั้งผูกทั้งแทงทิ่มซึ่งกันและกันจนกระทั่งทำเนี่ย

0: มันไม่มา
1: เจ้าค่ะ
0: มันมีแต่กรรม
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมอยู่รอบตัวเราเลยใช่ไหมคะธรรมะเจ้าค่ะที่ท่านคุณเคยพูด
0: ใช่
1: คือธรรมชาติอยู่รอบๆตัวคือการศึกษาได้หมดเจ้าค่ะ

0: มันก็มีโอกาส
1: ใช่
0: ลื่นลง
1: มาบนโลกใบนี้สั้นมากเลยนะอาจจะ80ปีนี่ประเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ใครมีอายุ50ก็เหลืออีก30ปี
0: ค่ะ
1: ใครมีอายุ60ก็เหลืออีก20ปี20ปีที่มีอยู่เนี่ยเราจะพึ่งธรรมหรือจะพึ่งกรรม
0: เจ้าค่ะ
1: เรา
0: เลือกพึ่งธรรมเจ้าค่ะธรรมะค่ะ
1: จะพึ่งทำอะไรจะพึ่งทำอะไร
0: ค่ะจะพึ่งทำอะไร
1: ทำที่เราอยากจะพึ่งบางคนก็มาถึงบั้นปลายชีวิตแล้วท่าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ดิฉันเนี่ยนะละวางหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสแล้วทำยังไงคุณโยมดิฉันก็ตามไปใช้หนี้คือมีหลายคนเป็นหนี
0: ้ค่ะ
1: หลักเขาเป็นหนี้เขาไว
0: ้เจ้าค่ะ
1: เขาเป็นหนี้เราเป็นหนี้เขามาชำระกันเลยก้อนน้อยก้อนใหญ่ก้อนเล็กจะได้ไม่มีกรรมติดตัวเวรกรรมจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนี่เขาพูดอย่างนี้นะ
0: ค่ะงั้นแสดงว่าไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองอาจจะคือการกระทําตลอดทั้งชีวิตเลย
1: อันที่2คุณโยมพึ่งทําชำระใจเนี่ยทํายังไงเขาบอกว่าคนไหนที่โกรธเคืองอันนี้มันก็เป็นกรรมทางใจนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นหนี้ทางกายใช่ไหมเอาเงินไปใช้เนี่ยตอนนี้หนี้ทางใจทำไงหนึ่งผู้ที่ผูกโกรธผูกเกลียดผูกอาฆาตพยาบาทกันสองผู้ที่มีพระคุณต่อกัน
0: เจ้าค
1: ่ะหนี้ทางใจมีสองแบบนะ
0: เจ้าค่ะ
1: มันเป็นเวรเป็นกรรมกันอยู
0: ่
1: เป็นบุญเป็นคุณกันอยู
0: ่
1: ก็ไปอันไหนเป็นกตัญญูกตเวทีมันเป็นธรรมะที่อิ่มใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาไปชดใช้ไปแทนคุณแผ่นดินแทนคุณศาสนาแทนคุณกษัตริย์แทนค่าน้ำนมดูสิว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยกระดูกอยู่ที่ไหนข้าตายไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ายังมีชีวิตอยู่ไปเยี่ยมลุงป้านะอาญาติพี่น้องกัลยาณมิตรอยู่ไหนไปเยี่ยม
0: ค่ะ
1: ทำไมถึงไปเยี่ยมตายแล้วไม่ได้เยี่ยมกัน
0: ค่ะ
1: บางคนนี่ห่างกัน30ปี40ปีพออายุมากขึ้นอ้าวโดยขอขมากัน
0: เจ้าค่ะ
1: ขอขมากรรมต่อกัน
0: ค่ะ
1: นะโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเรื่องอะไรก็ตามให้ภัยให้เวรให้กรรมเนี่ยมันหมดไป
0: เจ้าค่ะ
1: เอาธรรมะเข้ามาชดเชย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เขาเรียกกันว่าพึ่งธรรม
0: พึ่
1: งธรรมมันเย็นมันช่ำ
0: ค่ะโยมเห็นผู้สูงวัยหลายๆท่านพออายุมากขึ้น 70-80 แล้วพยายามที่อยากจะไปหาเพื่อนสมัย30ปีที่แล้วญาติพี่น้อง30ปีที่แล้วเหมือนอยากจะไปเจอเขาอันนี้จะเป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะรู้สึกว่าอยากจะไปเจอเพื่อที่จะมาทดแทนหรือมาแทนคุยหรือมาโหสิกรรมหรือเปล่าเจ้าคะ
1: มีเหมือนกันหนึ่งรัก
0: ค่ะ
1: สำนึกในบุญคุณ
0: ค่ะ
1: ในฐานะที่เป็นเพื่อนในฐานะที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือในฐานะเป็นลุงป้าน้าอา
0: ค่ะ
1: สำนึกในบุญคุณอยากจะไป
0: ค่ะ
1: สองติดหนี
0: ้ค่ะอยากไปใช้คืน
1: อยากจะไปใช้คืนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีหลวงปู่องค์นึงนะท่านอยู่จังหวัดหนึ่งแล้วย้ายมาอยู่จังหวัดหนึ่งย้ายมาอยู่จังหวัดนี้เป็นเวลา60ปี
0: ค่ะ
1: 60ปีแต่ว่าก่อนย้ายเนี่ยเป็นหนี้อยู่ 3,000 บาทปู่ย้ายมาเนี่ยเป็นหนี้อยู่ 3,000 บาทปรากฏว่าพอท่านตาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอท่านตายเนี่ยหลวงปู่องค์ที่อยู่วัดเนี่ยให้ลูกศิษย
0: ์เอาเงินมาคืน
1: เอาเงิน 3,000 บาทมาคืน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นหนี้ตั้งแต่60ปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: ดอกไม่ขึ้นนะ
0: แต่ท่านไม่ลืมเลยนะเจ้าค่ะ
1: นี่เห็นไหมเนี่ยคือสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายท
0: ั
1: ้งหลายเนี่ยมันสำคัญมาก
0: ค่ะ
1: เช่นเราโตขึ้นมาด้วยการเรียนอาจจะเป็นนักเรียนทุนหลวงเล่าเรียนหลวงอาจจะเป็นนักเรียนทุนพ่อแม่อาจจะเป็นนักเรียนทุนของบริษัทห้างร้านหรือของผู้มีพระคุณเนี่ยเราไปกราบไปไหว้ขอพึ่งพิงท่านเห็นน้ำใจเราเห็นความกตัญญูกตเวทีมันก็ร่มเย็นเป็นสุขนี่เห็นไหมว่าพึ่งธรรมแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้พึ่งใครเราโตขึ้นมาด้วยตัวของเราเองเราแนวกากัน

0: ท้าทาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็สร้างกรรมอยู่ในห้องเขาหมุนตัวขึ้นไปถึงเพดาน
1: นั่นคือน้ำเข้าแล้วใช่ไหมคะ
0: น้ำเข้าแล้วถึงเพดาน
1: ค่ะ
0: แปลว่าถ้ามันขึ้นไปอีกก็คือตายหายใจไม่ออก
1: ค่ะ
0: แต่พอเหลืออีกประมาณคืบหนึ่งจมูกเขาอยู่แค่นี
1: ้
0: น้ำลดลง
1: ค่ะ
0: เขารอดระหว่างนั้นเขาบอกว่ากรรมที่เขาทำเนี่ยมันเป็นกรรมที่เหมือนกันกับตอนที่เขาเอาแมลงสาบเทลงชักโครกแล้วกดมันหมุนอย่างเงี้ย
1: มันเห็นภาพเลย
0: เขาเนี่ยเหมือนแมลงสาบเลยนะหมุน
1: ค่ะ
0: หมุนหน้ามันหมุนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเขาบอกโหดร้ายมากเขาบอกว่ามีลูกอยู่คนหนึ่งอย่าเพิ่งให้ตายเลยจะอยู่เลี้ยงลูกอธิษฐานอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: น้ำลดลงเลยเขาอยู่เลี้ยงลูกนี่คือทำกับกรรมคำว่ากรรมในที่นี้เราหมายถึงที่เราพูดกันว่าชดใช้กรรมนี่แหละ
1: ค่ะแสดงว่า
0: เชิงบวกนะ
1: เราหนีกรรมไม่พ้นแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ไม่ว่าดีหรือชั่ว
1: ค่ะ
0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงว่าหว่านพืชเช่นใด
1: ค่ะ
0: ได้รับผลเช่นนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทำกรรมดีได้รับผลดีทำกรรมไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดี
1: เจ้าค่ะแต่โยมมีข้อสงสัยนะเจ้าคะที่ว่า อย่างเช่นกรณีของคนที่เขาเผาป่าแล้วภาคนกแม่นกลูกนกหรือตัวเขาเองก็แล้วแต่คือคุณผู้ชายคุณสามีได้รับกรรมจากที่โดนพัดพรากจากไฟด้วยแต่คุณภรรยาเนี่ยค่ะต้องทำกรรมไว้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ด้วย
1: ถึงมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ตัวเองก็ต้องเสียชีวิตไป
0: ใช่ฮะแต่มันเป็น
1: เหมือนกรรมร่วมกันไหมเจ้าคะ
0: กรรมร่วมกัน
1: เจ้าค่ะ
0: กรรมครอบครัว
1: ค่ะ
0: หลายคนบางทีมีคนคนหนึ่งเขาก็มาบวชอยู่เนี่ยขับรถพาลูก17ลูกสาว17ขวบกับภรรยาไปเลือกตั้งขากลับออกมารถชนเปี้ยงตัวเองรอดแต่ว่าลูกสาวกับภรรยาเนี่ยเสียชีวิตขาดที
1: ่
0: ก็เลยบอกว่าโยมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้โยมฟังมันก็เป็นกฎแห่งกรรมอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเอาคืนไม่ได้ช
1: ี
0: วิตเนี่ยโยมใช้ธรรมชำระกรรมนะอย่าใช้กรรมชำระธรรม
1: เจ้าค่ะ
0: มาบวชซะแล้วมาถือศีลนั่งสมาธิภาวนานั่งพิจารณาอะไรก็พิจารณาให้เกิดความเย็นความสงบอย่าให้เกิดความร้อน
1: เจ้าค่ะ
0: ระหว่างนี้หยุดทำงานไปก่อนกินข้าววัดนี่แหละนอนสบายๆไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรหรอกโยมจัดการเลยเขาก็มา10วันผ่านไปเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเย็น
1: ค่ะ
0: เขานิ่ง
1: ค่ะ
0: เขาสงบเขาทำใจได้ภาวนาบริกรรมให้ผู้ที่ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นหนูนาคนทุกคนที่ได้เคยทำกรรมอะไรไว้ก็ตามลืมไปแล้วก็มีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จำไม่ได้แต่ว่าเมมโมรีของจิตเนี่ยนะมันจำนะมันเหมือน CCTV มันจำมันอยู่ในใจเรานั่นแหละมันเป็น CCTV ที่สุดยอดมากพอถึงเวลาที่เราอ่อนแอ
1: มันจะขึ้นมามันจะมาบอกเรา
0: ไล่ล่ามันไล่ล่าม
1: ันไล่ล่าม
0: ันไล่ล่าเรามันแข็งแรงตลอดเวลาแต่ว่ามันเอาไม่ได้มันก็ยังไม่เอาบางคนโน่นมันไปเล่นงานตอนป่วยมีคนคนหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยไปหาหมอไปเช็คร่างกายเฉยๆกรรมมันบันดาลยังไงอ่
1: ะ
0: ก็บอกว่าต้องผ่าตัดนั่นเนี่ยไส้ติ่งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องผ่าตัดไส้ติ่งผ่าตัดไส้ติ่งตายก็มีเห็นเลยเห็นไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันไม่แน่หรอกกรรมมันบันดาลหลายสิ่งหลายอย่าง
1: ค่ะถ้าในกรณีที่เราจำไม่ได้ว่าเราเคยทำกรรมอะไรไว้เพราะเรายังไม่อ่อนแ
0: อ
1: เราสามารถที่จะแบบคล้ายๆสร้าง
0: ใช้ทำชำระ
1: ใช้ทำสร้างเกราะป้องกันตัวไปก่อนได้ไหมคะ
0: ใช้ทำชำระทำในที่นี้ก็คือว่าธรรมทาน
1: เจ้าค่ะ
0: อภัยทานอโหสิกรรมให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมใช้ทำนี่แหละช่วยบรรเทามันเหมือนกับน้ำเค็มๆเนี่ยน้ำเค็มๆเหมือนกับกรรมดำที่เราทำน้ำเค็มๆเนี่ยถ้าเราเติมน้ำเปล่าบ่อยๆบ่อยมันก็จืดจางไปเอง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้หมายความว่ากรรมมัน
1: จะหมดไม่หมด
0: มัน
1: ยังมีรสเค็มนิดๆ
0: มันยังมีกรรมอยู่แต่ว่า

0: ันก็อยู่ในนั่นแหละแต่มันไม่ส่งผลไม่มีรสเค็ม
1: ป่วยก็ไม่ป่วยหนักใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ เพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมดีที่เราทำเนี่ย มันมีมากกว่า
1: เพราะน้ำแก้วมันเท่าเดิมใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่
1: ท่านบอกว่าถ้าเราเติมน้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำบนเข้าไปเรื่อย
0: ๆ ปริมาณมันเท่าเดิม
1: ใช่ค่ะมันก็เลยทำให้เราเบาบางลงได้อ
0: ยู่ในแก้วขนาดนี้มันเค็มแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเอาไปเทในตุ่มแล้วเติมน้ำ
1: มันล้นออกล้นออกมันก็เจือจางลง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้เติมเต็มธรรมะเพื่อชำระกรรมดำ
1: ธ
0: รรมนี่เป็นเหมือนน้ำสะอาด
1: เจ้าค่ะ
0: กรรมดำเนี่ยเหมือนกับน้ำที่น้ำเกลือที่เค็มสีมันก็จะเจือจางรสชาติมันก็จะเจือจางแล้วมันก็จะปลอดภัย
1: มนุษย์ทุกคนมีกรรมติดตัวมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันไหมคะท่านบอกว่ามีทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีแต่กรรมแก้ไม่ได้แต่สามารถบรรเทาได้ใช่ไหมคะยังไงก็ต้องชดใช้ใช่ไหมคะ
0: มนุษย์ของเราเนี่ยมันมีกุศลกรรมอกุศลกรรมเนี่ยติดตามตัวอยู่ตลอดเวลา
1: เจ้าค่ะ
0: มันเหมือนกับพระพุทธองค์เองพระพุทธองค์ก็ตรัสแสดงนะว่ากรรมังสัตเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตแตกต่างกันมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกจำแนกให้ไปเป็นทหารให้ไปเป็นพยาบาลให้ไปเป็นหมอให้ไปเป็นนักบวชให้เป็นนักบินก็คือกรรมนั่นแหละจำแนกคนน
1: ัก
0: บินก็คิดแบบนักบินหมอคิดแบบหมอพยาบาลคิดแบบพยาบาลจริงไหมพระก็คิดแบบพระพระที่อยู่ในป่าก็คิดอีกแบบหนึ่งชาวนาก็คิดอีกแบบหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: พ่อค้าวานนี้ก็คิดอีกแบบหนึ่งกรรมจำแนกคนให้แตกต่างกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พวกนักบัญชีก็คิดแบบบัญชีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คิดแบบนักบัญชีนะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเรามาดูว่าเราถูกจำแนกให้เป็นอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: กรรมจำแนกเราให้เป็นอะไรแม้แต่เป็นหญิงเป็นชายเป็นลักกับแพทย์ต่างๆก็เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: กรรมจำแนกเราให้เป็นอะไรเราเป็นสิ่งนั้นให้มันถูกต้องให้มันตรงเป็นทหารต้องชัดเจนเป็นตำรวจชัดเจนเป็นหมอเป็นพยาบาลชัดเจนหมดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมันจะเป็นธรรมการทำหน้าที่ที่เต็มที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยธรรมะมันเกิดเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะมันจะเกิดมันไปชำระกรรมเอง
1: ค่ะโอ้ไม่ยากนะคะ
0: ไม่ยาก
1: ไม่ยากแต่ต้องฝึกฝนแล้วก็เข้าใจใช่ไหมคะ
0: เหมือนนักมวยนี่แหละต้องฝึกฝน
1: ค่ะ
0: ฝึกหนักเลย
1: ค่ะ
0: หลวงพ่อเคยพูดตลอดเวลาว่าถ้าเราฝึกฝนอดทนอดกลั้นเราจะสำเร็จ
1: เจ้าค่ะ
0: มีชื่อเสียงโด่งดังมีเด็กกระโปโลจากท้องนาคนหนึ่งชื่อลิซ่า
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ลิซ่าอลิสามโนบาลเนี่ยเป็นเด็กกระโปโลอยู่บ้านนอกตัวดำแต่ฝึก
1: ค่ะ
0: ฝึกอย่างเดียวนะแค่เต้นนะฝึกอย่างเดียวชอบเต้นเต้นเขาร่างกายเรือนร่างของเราเนี่ยมันอ่อนแอมันอะไรเนี่ยฝึกให้มันเข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาฝึกวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เขาติดเคป๊อปของเกาหลีเขาก็ไปฝึกอีกวันละ16ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เรียนภาษา6ชั่วโมงเต้นอีก10ชั่วโมงมานั่งนึกดูแล้วโอ้โหฝึกอยู่3ปีถึงได้ขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีดังเลย
1: ค่ะ
0: พูดได้5ภาษา
1: ร
0: ้องเพลงเต้นต่างๆได้ชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักลิซ่า
1: แบ็คพิง
0: ค์แบ็คพิงค์ทำให้เขาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีมูลค่าเขาบอกว่ามีมูลค่า 200,000 ล้านตัวเขาเนี่ยไอ้บริษัทเขาเนี่ยมีมูลค่าขนาดนั้นฟังดูแล้วก็เหมือนฝันน
1: ะ
0: ว่ามูลค่าของเด็ก 4-5 คนที่รวมกันแล้วเนี่ยมีมูลค่าขนาดนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเพราะอะไรเพราะการฝึกการฝึกการหัดการคัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในตัวของเราออกมากลั่นออกมาว่าเราดีตรงไหนเด่นตรงไหนมันจะทำให้เราหาจุดเด่นของตัวเองเจอแล้วเจรนัยธรรมะก็เหมือนกันธรรมะเนี่ยมันจะเป็นตัวเจรนัยอันไหนที่ดีที่เด่นอันไหนไม่ดีไม่เด่นตัดออกไปนะ
1: ค่ะ
0: อย่างกรรมออกไปเลยกรรมเนี่ย

0: กรรมดำตัดออกไปกรรมขาวเจรไนให้แวววาวใช้ธรรมะเป็นเครื่องเจรไน
1: ค่ะและที่สำคัญน้องลิซ่าเองก็กลับมาเมืองไทยก็ทำให้คนให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วยนะคะถือว่าแทนคุณแผ่นดินไทยด้วยนะคะนะคะต้องบอกว่ามาช่วงท้ายรายการนะคะวันนี้ก็ได้ทั้งข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการพึ่งธรรมแล้วก็พึ่งกรรมด้วยนะคะท่านเจ้าคุณบอกว่าเราก็ต้องสร้างกรรมดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยการฝึกฝนนั่นเองก็ช่วงท้ายรายการอยากให้ท่านได้สรุปข้อธรรมในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ
0: ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ชำระใจให้ผ่องใสในใจของเรามีทั้งกรรมขาวและกรรมดำกุศลกรรมอกุศลกรรมเนี่ยปะปนกันอยู่ธรรมะเนี่ยจะเหมือนกับน้ำยาที่มาทำให้สะอาดผุดพองจนกระทั่งใจของเราเนี่ยเยือกเย็นหมดจดผ่องใสมันเหมือนเวลาที่เราเข้านอนก็อาบน้ำชำระร่างกายสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เข้านอนได้จะมีความสุขเหงื่อใครที่เรามีอยู่ถูกชำระล้างไปด้วยสบู่ด้วยน้ำฉันใดเนื้อใครของจิตใจคราบใครของอารมณ์ถ้าหากว่าเราชำระด้วยธรรมด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยความรู้จักพิจารณาใคร่ครวญว่าอันไหนควรเว้นไม่ควรเว้นอันไหนควรทำไม่ควรทำคิดสักนิดหนึ่งนั่นก็คือวิธีชำระกรรมของเราในแต่ละวันแล้วเราก็จะมีน้ำใจที่สะอาดขึ้นอยู่กับว่าเราจะพึ่งทำหรือว่าจะยอมให้กรรมมันทับเราจะได้พอ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟาเซลไบโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
1: แบบ
0: ก็ซักแบบนี้
1: แบบพลาสติกเนาะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปรงไม่ใช่แปรงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซ็ตเหลือน้อยกว่า95เซ็ตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเนาะ

0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีๆฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วและก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชกไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: มันกินเลอะเทอมเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: อย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อยใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายๆคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ้ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟา
1: ใช่
0: เบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างนี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: อ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียกกระดาษกาว
0: คุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
0: แล้ว
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
0: ถูกมากใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึงชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่างนี
1: ้

0: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนคาบอยู่น
1: ู่นมานี่
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช่แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์คุณดีนะแปลว่าคุณซักคนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไ
1: ง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักๆอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ๊ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
4: ดูแสงนี้นะ
5: นี่นายฉันเอาแฟลชได้เมื่อคืนอ่ะ
6: ได้จากที่รักได้จากที่รัก
7: คุ้มเลยครับ
6: ถอยมาคุณผู
7: ้
6: แล้วแม่คุณชอบไหม
5: ก็ชอบนะ
6: แค่ชอบงั้นผมให้แม่มาขอให้นะ
5: ฉันหมายถึงว่าฉันชอบรูปรองเท้าที่นายถ่ายก็ไม่เหลือเขาจะชอบนายฉันแหละ
4: วายบังเอิญว่าผ่านมาได้ยินพอดีเลยอ่ะเงิบอีกแล้วเหรอครับผัวขาเออนี่ก็ลายนะเนี่ยใจดำเหลือเกินไม่ยอมปล่อยให้ตั้มมันแทะบ้างนี่ฉันจะบอกให้นะว่าผู้ชายเนี่ยมันก็เหมือนหมานั่นแหละถ้าไม่ยอมให้มันแทะเดี๋ยวมันเล่นๆด้วยนะ
6: โอ้โหมึงอะสิหมา
4: โอ้ยไอหมาตัวนี้มันดุด้วยมันดุด้วยมันดุด้วยนี่เดี๋ยวกูก็โทรตามเทศบาลมาจับเลยนะ
6: เทศบาลอีกดอกนึง
4: อีกดอกเลยเหรอแ
5: รงพี่ชิตาคะแล้ววันนี้นี่โหแต่งตัวซะสวยเลยจะไปไหนล่ะคะ
4: ว่าเราก็ต้องชมอ่ะคือพี่อ่ะจะไปดูละครเวทีแม่นาคพระขนงกับอีเจมันเฮ้ยไปด้วยกันป่ะพี่มีบัตรอยู่3ใบพอดีแต่ว่าพี่ชวนคุณรุ้นแล้วคุณรุ้นก็ไม่ว่างอ่ะช่วยไอ้ตั้มอ่ะไอ้ตั้มก็ติดงานหน้าเบื่อ
5: ส่วนเอิงเนี่ยก็จองบัตรไปดูวันอื่นกับเพื่อนแล้วอะค่ะ
4: นางชนีน้อยเธอจะพูดว่าเพื่อนเพื่อรักษาน้ำใจไอ้ตั้มมันทำไมฮะเธอก็บอกไปเลยว่าเธอจองตั๋วจะไปดูกับคุณเต้ยผัวใหม่ของเธออ่ะผัวใหม่ผัวใหม่เธออ่ะพูดเลย
5: นี่นายรูปรองเท้าที่ฉันชอบเนี่ยฉันเลือกแล้วก็ใส่ไว้ในแฟลชได้เรียบร้อยแล้วนะนายก็รีบเกลี่ยสีฉันด้วยนะเอาสวยๆนะ
4: โอ้โหนี่โอ้โหแกฉันพูดแล้วแกก็เดินหนีฉันแกไม่ยอมตอบฉันจริงๆแล้วไม่ยอมตอบแบบนี้นั่นหมายความว่ามันจองตั๋วไปดูกับคุณเต้ยจริงๆไว้ไอ้ตั้มจริงๆแล้วนี่มันร้ายจริงกับคุณเต้ยก็จะเอา

0: มึงเนี่ยก็อยากจะเก็บไว้รายการ
1: โอ้พี่ชิตาจำเฮียเนี่ยเขาเก็บไว้ที่ไหนแล้วครับเขาปาเป็นขยะเปียกไปแล้ว
0: โอ้ my god จริงด้วยอีขยะเปียก
1: แล้วมึงจะพออะไรอย่างเนี้ยฮะมึงจะไปไหนก็ไป
0: งั้นขวาขาเดี๋ยวเมียไปดูละครเวทีก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับมาซับน้ำตาให้นะจ๊ะ
1: อ้าวหงอยแหมพอรู้คนหนึ่งเอ๋ยเนี่ยจองตั๋วไปดูละครเวทีกับคุณเต้ยเนี่ยถึงก็หมดแรงทำงานเลยเฮียโอ้โหเป็ดเข้าใจนะเฮียว่าคนที่เรารักเนี่ยไปดูละครเวทีกับคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกยังไงไปเฮียหยุดงานไปเที่ยวโคโยตี้กัน
2: ไอ้เป็ด
1: ครับ
2: มึงหิวใช่ไหมเนี่ย
1: มากเลยเฮีย
2: ถ้ามึงหิวนะมึงลงไปกินนิ่มๆที่ร้านไอ้เจ๊ก่อนเลย
1: โอ้พูดแล้วขึ้นนี่โมโหอยู่เลยเนี่ยปลอมเสียงมาหลอกเป็ดได้ยังไงเนี่ย
2: เหมือนมึงไงหลอกสาวๆเป็นตากล้องแล้วก็ไปจีบเขากำตามทันแล้วมึง
1: โอ้โหแหมเฮียล่ะโดนคุณนึงเอ๋ยทิ้งเนี่ยกำตามทันไหมไปทิ้งสาวคนอื่นไปเยอะใช่ไหม
2: ยอกย้อน
1: ใช้ความรุนแรงของเราเนี่ย
2: ไปดูงานก่อนเลย
1: เปิดประตูก่อน
3: เอ้าสวัสดีครับคุณรุธมาหาพี่ชิต้าครับพอดีพี่ชิต้าเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองครับ
4: ผมไม่ได้มาหาคุณชาตรีครับผมมาหาคุณตั้ม

0: เต็มตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่ร้านเนี้ยฉันยังไม่เคยเห็นมาดำทำงานทำการกับเขาเลยนะไม่นั่งแต่งหน้าก็นั่งเมาก็ออกไปช้อปปิ้งฉันมาไล่มาดำออกจากการเป็นเจ้าของร้านดีไหม
1: ดีที่ข้ามีทางนะอย่าให้มาดำได้ถึงควายที่มันนอกนี้ไหม
0: ฉันเราเล่นกัน
1: เรื่องเงินเรื่องต่างๆไม่เข้าเรื่อง
2: กว่าจะลงมาได้นะคะก็เลยนี่รู้ไหมคะเพื่อนเนี่ยปัดหน้าเติมไปเนี่ยประมาณ10รอบได้แล้วค
3: ่
2: ะ
3: แหมอีเจ๊มึงจะปัดหน้าเติมไปอีกกี่รอบนี่นะตอนตายแล้วเผาบนเมนเนี่ยมันก็ไหม้มันก็กรอบมันจะแหละค่ะ
2: อีเจ๊ไม่ใช่สอบนะพี่ต้องฟังขนาดเนี้ยเพื่อนชื่อว่าพี่ตู่เวลาเขาแสดงบนเวทีอ่ะเขาได้เห็นหน้าสวยๆของครูจากบนเวทีเลยโว้ย
1: พี่ตู่ประยุทธ์เหรอครับ
2: เดี๋ยวมาทุ่มใส่น้าเหรอแหมถึงพี่ตู่พบจรพระเอกละครเวทีเรื่องแรกๆอ่ะแรงเลยอ่ะ
3: เสียดายอ่ะคุณดูเดี๋ยวน่าจะว่างอ่ะไม่งั้นนะเว้ยตอนที่ไม่น่าโผล่มาใช่ป่ะกูก็จะได้แกล้งตกใจแล้วพอกูตกใจกูก็จะได้เอามือไปจับท่อนของเขาอ่ะ
2: ท่อนอะไร
3: ว้ายท่อนขาสิคะให้กูไปจับท่อนอื่นของเขามีหวังกูโดนถีบปลายหน้าแน่
2: โดนจมูกมึงต้องแย่แน่แหมมึงให้กูถามจริงเหอะมึงตั้งใจจะถามกูรุ่นเมื่อไหร่คะว่าเขาชอบมึงหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะความเป็นจริงก็ต้องถามก็ได้เนอะเพราะว่ามึงก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณรุ่นเขาไม่ได้ชอบมึงไง
3: ตกปากแตกได้ไหมเนี่ยผีจะเอาปากมาพูดหน้าก็ผีปากยังผีอีกมึงรู้ได้ไงคะว่าเขาไม่ชอบปู่ฮะ
2: อ๋อเนี่ยมึงช่วยเอาสมองที่มีอยู่น้อยนิดของมึงเนี่ยคิดหน่อยนะคะก็คุณรุ่นเขาบอกแล้วไงว่าเขารู้ว่ามึงอะชอบเขาตั้งแต่วันแรกที่มึงเขาไปทำงานแล้วแต่เขาว่าก็ยังไปจีบยายช้าๆเลยนั่นอีกอะแค่เนี่ยมึงก็ชัดมากแล้วอะแล้วก็ถามว่าไม่ได้ชอบมึงไง
3: โอเคตอนนั้นเขาอาจจะไม่ชอบกูแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่เว้ยเพราะว่าตั้งแต่ที่เขารู้ว่ากูเป็นสาวน้อยผู้น่ารักผู้พิทักษ์ความรักและความยุติธรรมมึงรู้ไหมเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เว้ยเพราะว่าเขาชวนไปกินข้าวเที่ยงทุกวันเลย
2: เขาอาจจะเป็นคนมีจิตเมตตาชอบเลี้ยงข้าวหมาก็ได้นะมึง
3: พี่เจ๊ตกลงมึงจะให้กูเป็นควายเป็นหมากันแน่เนี่ยฮะ
2: ก็มึงอ่ะง้อเหมือนควายแต่น่าสงสารเหมือนหมาคือคิดว่ามึงควรจะเป็นหมาที่มีเขาค่ะ
3: แล้วมึงคอยดูไว้นะถ้าวันไหนที่คุณรุ่นเขามาสารภาพรักกับกูแล้วก็กูจะรีบปล่อยให้ตัวเองท้องแล้วก็จะใช้ห้องของมึงเนี่ยเป็นเรือนหอมึงจะได้เห็นคาตาของมึงเลยว่าเขาทำกับกูยังไง
2: ตื่นก่อนค่ะตื่นก่อนค่ะแหมมึงเลิกคิดเรื่องเรือนหอเลยค่ะคิดที่เขามาชอบมึงก่อนนะคะแหมอีตุ้ดมโนไปได้ยังไงพี่ตู่รอคุณแล้วเนี่ยวอร์มเสียงโหรอรอนานมากแล้วเนี่ย
3: เดี๋ยวก่อนตบบัตรมันเหลืออีกใบนึงนะเว้ยเอางี้เดี๋ยวกูลองโทรไปถามคุณรุ่นอีกรอบนึงแล้วกัน
4: คุณรุ่นครับคุณรุ่นมาหาผมมีธุระอะไรป่ะครับ
5: ถ้าไม่มีธุระมาไม่ได้หรอครับผมรอเล่นครับ
4: รอเล่น
5: เดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงนะครับ
4: ครับเชิญครับ
5: ฮัลโหลครับคุณชาตี้อ๋อคือผมยังไม่ว่างเลยครับคุณชาตี้ไปดูกับคุณออยเถอะครับขอบคุณนะครับที่ชวนพอดีที่บ้านผมนะครับเขาอยากถ่ายรูปกับครอบครัวนะครับผมก็เลยมาถามคุณตั้มว่าคุณตั้มรับงานถ่ายไหมครับ
4: โอ้โหรับสิครับไม่ว่าจะถ่ายรูปครอบครัวรูปหมารูปแมวรูปเป็ดรูปไก่รูปห่านเฮียรับหมดแล้วครับช่วงนี้เฮียช็อต
6: อย่าเผือกได้ไหมกูรู้คิวคนเดียวอย่าเผือก
4: เอาคุณรู้ครับขอโทษนะครับช่วงนี้คือคิวผมเต็มถึงเดือนหน้าเลยครับ
5: เดี๋ยวผมรอคุณตั้มว่างก็ได้ครับ
4: ได้เลยครับถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดผมว่างเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมฝากไอ้ชาตรีบอกคุณรุ่นเลยนะครับ
7: แ
6: เอ้ายังจะไปยืนยิ้มใส่กูอีกทำไมไม่กลับวะ
5: คุณเป็ดครับ
3: ครับ
5: พอดีผมซื้อขนมมาฝากคุณตั้มอะครับแต่ดันลืมมาที่รถนะครับรบกวนคุณเป็ดไปเอาให้หน่อยครับ
4: ได้ครับได
6: ้ขยำแล้วไงให้เป็ดออกไปด้วยอยู่กันสองคนเขาจะปั้มกูปะเนี่ยไม่รู้อะถ้าปั้มกูต่อยจริงด้วย
5: จะไม่เชิญผมนั่งหน่อยเหรอครับ
6: เอาเชิญครับคุณรุ่นเชิญนั่งเลยครับ
5: ขอบคุณครับ

0: ุณตั้มเป็นเพื่อนกับคุณชาตรีมากี่ปีแล้วครับ
1: น่าจะสัก10ปีได้แล้วครับ
0: แล้วตอนที่คุณตั้มคบกับคุณชาตรีครับคุณตั้มรู้ตั้งแต่แรกไหมครับว่าเขาเป็นแบบนี้
1: เป็นแบบไหนล่ะครับ
0: เขาเป็นสาวครับ
1: คือเพิ่งจะมารู้ตอนอยู่ปี4ครับ
0: ดีจังเลยนะครับที่คุณตั้มรับคุณชาตรีที่เขาเป็นแบบนี้ได้บางคนนะครับรู้ว่าเพื่อนเป็นถึงกับเลิกคบเลยนะครับแต่คุณชาตรีเขารู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นแต่เขาไม่กล้าบอกคนอื่นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณตั้มเคยมีเพื่อนผู้ชายที่เขาคบกับผู้หญิงแล้วเขาเพิ่งมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่เขาชอบผู้ชายไหมครับ

0: โอเคถึงละโอ้ยหายห่วง
1: นี่คุณผมไม่ได้มาปั้มคุณ
0: เอ้าฉันก็นึกว่านายโกรธฉันที่ฉันจะไปดูละครเวทีของเต้ยแล้วนายจะเข้ามาปั้มฉันน่ะ
1: โอ้โหนี่คุณดูละครมากไปแล้วนี่มันพระเอกสมัยสรพงษ์ชาตรีแล้วสมัยเนี้ยเขาไม่ปั้มกันแล้วเขามาขอร้องอย่าไปเลยนะเขาเจ็บป่ะถ้าคุณอยากดูจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเองก็ได้นะ
0: นี่นายฉันไม่ได้ไปดูกับคุณเต้ย2ต่อ2นะฉันไปกับเพื่อนอีกทั้ง 3-4 คนน่ะ
1: ถ้างั้นคุณก็อย่านั่งข้างคุณเต้ยนะคุณนั่งข้างเพื่อนเลยเผื่อว่าไม่น่าออกมาเนี่ยคุณจะไม่กระโดดตกใจไปกอดคุณเต้ยเขาอย่างนั้นไง
0: โอ้ยไหลสาระไปกันใหญ่แล้วนายเนี่ยแล้วนิดพวดพลาดเข้ามาในห้องฉันเนี่ยมีอะไรหรอ
1: เขาคุณรู้ด้วยสิเขามาหาผมอ่ะคุณว่ามันแปลกไหมไอชาตีชวนคุณรู้ไปดูละครเวทีเขาบอกว่าเขาไม่ว่างแต่เขากลับว่ามาหาผมแบบเนี้ย
0: เอาแล้วนายเสน่ห์แรงเหมือนกันนะเนี่ยตังตัง
1: นี่คุณจะเข้าเล่นได้ไหมเนี่ยคือคุณรู้ไหมว่าคุณรู้ด้วยนะตั้งใจบอกให้เป็ดอ่ะลงไปเอาของที่รถให้เขาเพื่อที่เขาจะอยู่ผม2ต่อ2
0: โอ๊ยมันติดมากเลย
1: นี่ถ้าคุณไม่เล่นเลยผมจุกจริง
0: โอเคโอเคโอเคโอเคหยุดละหยุดละต่อต่อต่อ
1: แล้วพอให้เป็ดออกไปนะคุณรู้ไหมว่าเขาถามอะไรผมเขาถามผมว่าคุณตั้มครับคุณตั้มเคยมีเพื่อนผู้ชายที่เคยคบกับผู้หญิงแต่ว่าจริงๆแล้วมารู้ทีหลังว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่ว่าชอบผู้ชายเขาถามผมแบบนี้คุณ
0: เฮ้ยหรือว่าคนรถเขาตั้งใจจะพูดให้นายรู้ว่าเขาเป็นแกอ
1: ่
0: ะ
1: ก็นั่นน่ะสิคุณว่าผมควรบอกเขาตรงๆเลยไหมว่ายังไงผมก็ไม่มีทางชอบเขาแบบนั้นน่ะ
0: เดี๋ยวนายใจเย็นก่อนนะถ้าเกิดว่าทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วนายคิดไปเองถ้าเกิดไปบอกเขาแบบนั้นน่ะอายเขาแย่เลยนะ
1: แล้วคุณว่าผมจะทำไงดีอะ
0: นี่เป็นเสือผู้หญิงได้ไงเนี่ยแค่นี้คิดไม่ได
1: ้เสือที่ไหนกันเล่าแต่ผมเจอคุณน่ะผมก็เป็นแมวแล้ว
0: นี่เผลอไม่ได้เลยนะนายเนี่ยแต่ฉันว่านะมีอยู่วิธีเดียวถ้านายอยากจะรู้ว่าคุณรุ่นเขาเป็นเกย์หรือเปล่าแล้วเขาชอบนายไหมคือนายจะต้องกลับไปอยู่กับคุณรุ่นเขา2ต่อ2
1: เอาวะจะได้ไม่ต้องมาคอยเสียวหลังคุณรุ่นครับขอโทษครับที่ให้รอนานครับคือเพื่อนแบบที่คุณรุ่นถามผมอะครับผมไม่มีหรอกครับผมมีแต่เพื่อนที่เป็นอยู่แล้วแต่ว่าแอบไว้ครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าคุณตั้มมีเพื่อนแบบนั้นครับคุณตั้มจะรังเกียจเขาไหมครับ
1: ผมไม่รังเกียจหรอกครับผมไม่รังเกียจเพื่อนที่3ไปแล้วครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นเขา
3: เจ๊เซ็งไว้เซ็งไว้เซ็งไว
1: ้คุณรุดคุณรู้มาทำอะไรที่นี่อะคะ

0: ไหนคุณรุตบอกว่าไม่ว่างเลยครับ
1: คือ
2: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
3: สดใสมาก
2: ไปเก็บกันเถอะแล้ว
4: ไปดูน้ำให้ก่อน
2: นั่นไงบอกแล้วมันลื่น
5: พี่ๆหนูเจอนี่ดู
6: ไหน
7: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน 31
8: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สาย

0: กินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยดีว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
1: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
2: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กตัวรัก The Golden Song All Star ค่ะ
3: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
1: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทเดือนกด1594โอ
5: ้วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
6: แล้วน้องนาน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
7: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
8: ต้องการอะไรคะ
9: คือแค่เป็นห่วง
10: แล้วน้องนาคิดว่าเป็นพี่หรือเปล่าล่ะคะ
11: อย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะเพื่อต้องให้ฉันพูด
1: เองครึ่ง4ตอนสุดท้าย
12: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
13: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
12: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอะ
14: ชอบคู่ทีมเป็นยังไงเหรอพ่อ
15: ครูทีมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน554เหลี่ยมโทรออก

0: วันไหนจะเอาลูกเอาเมียอะไร
1: จะแต่งงานเมื่อไหร
0: ่ผมก็จะตอบเพราะว่าถ้าได้เมียเหมือนแอนออดีจะเอา
2: ไม่คือตอบออกไปเลยเหรอ
3: ระแวงกันบ้างไหม
4: มีคนพร้อมเข้าหาทั้งคู่อ่ะ
0: มีครับ
5: หนูเป็นคนขี้หวงมากไม่ชอบให้ใครแบบว่าจะมาแบบอะไรอย่างเงี้ยใส่แฟนตัวเองอ่ะถอดเสื้อเลยพี่บอยถอดเสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบไม่ได้นะ
2: อันนี้คือแอบหึงนี่
5: ใช่ไม่เคยพูดไม่เคยพูดเลย
2: ตรงตามหมอดูเป๊ะเลยเนาะถ้าจะมาต้องมาเป็นเมียเท่านั้น
6: เอ้าจานอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
7: ได้เวลาหมดโยบอกเวลาถึงได้เอ็นเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
6: เรียบร้อยค่ะ
8: สวยมาก
9: โดมอยู่ไหน
7: พี่ดิน
9: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
7: ฉันอยากเป็นเด็กควีนนี่พี
10: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
11: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่นี
12: ่งั้นคืนดีกันสิ
11: ไม่กาแฟมาแล้วครับกัดตัวดูเลย
10: เอง
12: ยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
13: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้6โมงเย็น
14: คุณชาตรีครับไหนคุณบอกว่าจะรีวิวละครเวทีไงครับทำไมรีบกลับมาครับ
15: งุดหงิดก็ตอนแรกก็ว่าจะไปแหละค่ะแต่รถอีเจ๊อะหม้อน้ำมันระเบิดอีเจ๊มันหงุดหงิดมันอารมณ์เสียมันก็เลยไม่ไปมันเทอะ
14: ครับ
15: ไหนคุณรุ่นบอกว่าไม่ว่างไงครับ
14: คือพอดีธุระผมเสร็จเร็วนะครับ
15: ธุระเสร็จเร็ว
14: ครับ
15: แล้วมาที่นี่ทำไมอะคะบอกนะว่าธุระเสร็จเร็วแล้วคิดถึงเขาก็เลยมาหาเขาที่เนี่ยใช่ไหมอ่ะคนมากคนมากคนดีแท้แน่ดูสิ
9: รุ๊ดครับขนมครับ
15: หุยคุณรุ๊ดเนี่ยมากับไม่ได้มามือเปล่าซื้อขนมฝากเขาด้วยน่ารักจังเลยอ่ะ

0: โอ้ยพี่ชิต้าเขาไม่ได้ซื้อขนมมาฝากพี่เขาซื้อมาฝากเฮียโ
1: อ้เอ้ยครุฑเขาก็ซื้อมาฝากทั้งสองคนแหละเพื่อน
2: ไม่จริงอ่ะคุณรุดเขาซื้อมาฝากกูคนเดียวเว้ยส่วนจะแบ่งให้มึงกินเนี่ยเพื่อมารยาทเท่านั้นเลยยาม
1: ึงคนเดียวเลยเพื่อนมารยาทกูเป็นมารยาท
2: ขอบคุณมากๆเลยสำหรับขนมนะคะแต่ว่าวันนี้คุณรุดไหนๆก็มาที่นี่แล้วว่าอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันไหมคะเดี๋ยวเขาทำให้สุดฝีมือเลย
3: ครับผม
2: มึงได้ยินเปล่าเขาบอกว่าครับผมหมายความว่าเขาจะกินข้าวเย็นกับกูเว้ยงั้นเดี๋ยวเขามานะ
3: ครับ
2: ฝากด้วยนะเดี๋ยวมานะคะขนมกูเอาไปกินเลย
1: แกน้อยมากเฮียทำไมคุณก็ทำหน้าเหมือนอยากจะพูดอะไรกับเฮียเลยอ่ะ
4: ก็คงอยากถามกูว่าเมื่อไหร่ผมมึงจะยาว
1: ตัดสิ้นเพชรไหม

0: เจ๊มึงกูมีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้มึงฟังแหละคุณหลุดเข้ามาหากูเว้ยกูก็เลยชวนเขากินข้าวเย็นใช่ป่ะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญของมันก็คือว่ามึงกูจะพูดกับคุณหลุดเขายังไงดีกูจะถามว่ายังไงดีว่าเขาชอบกูหรือเปล่ากูไม่กล้ามึงกูขอนะมึงใช้กูคิดหน่อยดิ
1: Not in the mood ไม่ได้อยู่ในอารมณ์จะช่วยใครค่ะต้องหันตัวเองได้ไหมคะเล่าเป็นควายสักทีเนี่ย
0: ไม่ช่วยก็ไม่ช่วยกูคิดเองกูคนเดียวก็ได้
1: กูไม่ช่วยกูไม่เห็นใจละกูช่วยมึงดีกว่าอยู่ห้องเฉยๆก็ไม่มีอะไรทำอยู่ดีอ่ะ
0: พี่เจ๊มึงเป็นแบบโพล่าปะเนี่ยฮะ
1: กูไม่ได้เป็นแบบโพล่าเว้ยแต่กูลองมาคิดดูแล้วนะเว้ยเกิดมึงคิดได้ขึ้นมาใช่ปะมึงก็จะฉลาดไงแล้วถ้ามึงฉลาดอ่ะกูจะด่าใครว่าโง่อีกอ่ะกูด่าใครไม่ได้เลยนะมึงอะโง่ที่สุดแล้วนะจริงๆ
0: เออใช่ด้วย
1: ถ้ามึงอยากรู้นะเว้ยว่าคุณรุตเขาชอบมึงหรือเปล่าเนี่ยกูมีวิธี
2: คุณ
3: เฮ้ยว่าไงนายคุณรุตเขาบอกว่าเขาชอบนายเหรอ
2: เปล่า
3: หรือว่าเขาบอกว่าเขาเป็นเกย์
2: เปล่าชาตีสิ
3: ที
2: ่ขอให้เจ๊ช่วยหาวิธีถามคุณรุตว่าเขาคิดยังไงกับมันน่ะ
3: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายอ่ะ
2: เอาก็จะเกิดไอ้ชาตีไปถามคุณรุตแล้วคุณรุตตอบว่าไม่ชอบมันแต่ชอบผมคอนโดเขาแตกก็ดี
3: เออว่าเฮ้ยฉันว่ามีอยู่วิธีเดียวนายทำยังไงก็ได้นะอย่าให้พี่ชิต้าไปถามคุณรุตเอ้า
0: เฮ้ย
1: ขวดกันไหมถ้าปากขวดหันไปหาใครอ่ะคนนั้นต้องพูดความจริงดีไหมก็ดีดีไหมทำหน้างงทำหน้างงไม่พอทำหน้างงใส่กูด้วยก็ยังไงคือดีว่าอิชิตันมันอยากรู้ว่าคุณรู้คิดยังไงกับมันใช่ป่ะแต่มันไม่กล้าถามตรงๆกูว่าคิดเกมนี้มาให้มันอ่ะฉลาดป่ะฉลาดฉลาดสุดๆแล้วใช่ป่ะกับกูตรงนี้กับกูตรงนี้ไปเลย
0: โอ้ยได้ที่ว่าฉลาดนี่มึงรีบไปเถอะกูอยากรู้ว่าเขาชอบกูหรือเปล่าเร็ว
2: คุณนึกออกละว่าทำไงให้เจ๊อะถามคุณรู้ไม่ได้มาเร็ว
3: ทำไงอะ
2: เร็ว
4: ติดหนักมากเลย
5: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์นี่คืออะไรเนี่ย
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจ Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
8: พ่อเขาเสียผมกับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
9: จะไปร่วมงาน
8: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกเอาผมก็งงเนี่ยแหละ
9: ค่ะ
8: จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
9: ้
8: อยู่ดีๆเราเป็นคนนอก

0: หรือยังไง
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
2: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
3: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
4: ถ้าบูมมาแบบนี้พวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้แล้ว
5: นินทาตามสบายนะคะ
6: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมันเป็นคนดียังไง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
7: เวลา4 ทุ่ม
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 สี่เหลี่ยมโทรออก
9: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
10: ใช่ครั้งสุดท้าย
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
8: เวลา2 ทุ่มครึ่ง
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้ 20:00 นตรง
3: มือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
4: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
5: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ Secret Barห้ามเลทนะห้อง private เหมือนเดิม
4: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
6: ผมถึงแล้วนะ
3: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมโตเดินไม่ได้นะ
6: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นอีหยังกัน
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษต่อยทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์มางานชาปนกิจศพของอิชิต้ามานะคะ
8: พี่แกฮะแต่กูตบปากเลยดิกูยังไม่ตายค่ะ
7: มึงตบกูกูไม่ช่วยมึงนะอุ๊ยทำไงดีทำไงว่าวันเนี้ยกูจะพูดจะด่าอะไรมึงได้มึงต้องยอมกูทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย
9: โอเคกูยอมมึงมึงจะด่าจะว่าอะไรกูเชิญเต็มที่เลยค่ะ
7: ย้อยกระดูกกินไหนๆเราก็ต้องอยู่รอทานข้าวเย็นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาหาเกมสนุกๆเล่นกันดีกว่า
8: เฮ้ยดีไหม
7: อีตั้มคุณมาเดินเล่นด้วยกันนะคะ
10: เออแต่ว่าเดี๋ยวกูขอสงายไปแป๊บนึงนะ
7: โอเค
10: เดี๋ยว
7: เล่นเกมกันนี
10: ่เดี๋ยวพอกูจับหูนะอย่างเงี้ยนะมึงทำของตกให้เสียงดังที่สุดเท่าที่มึงทำได้โอเคป่ะ
11: ได้ไหมเนี่ยทำเพื่ออะไรอ่ะ
10: ทำให้อาม่ามึงตกใจเล่นมั้ง
11: อาม่านะอาม่าเป็น
10: เอออาม่าไงกูบอกให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะ
11: เฮ้ครับ
10: เออบายเจ๊เร
7: ีย
10: บร้อยสายเกมอะไรของมึง
7: เดฟังกติกานะ
10: ไหน
7: กติกามีอยู่ว่าถ้าหมุนขวดแล้วขวดไปหยุดปากขวดชี้ไปที่ใครคนนั้นจะต้องพูดความจริงถ้าไม่พูดความจริงกูจะให้แก้ผ้าวิ่งรอบคอนโด

0: แล้วถ้าใครที่คิดจะคัดค้านกติกานี้แล้วก็กูด่าพ่อจริงๆนะ
1: โอ้ยเจ๊อีบ้ามึงจะด่าพ่อขนาดนี้ใครเขาจะกล้าคัดค้านเราเขาต้องพูดความจริงทั้งนั้นแหละ
0: ใช่ไหม
2: ใช่ไหมคุณรูท

0: ดีของตกไม่มีอะไรครับต่อเลยครับต่อไป
1: ไปไปปากขวดทิ้งไปทางมึงอ่ะ
2: กูทิ้งไปทางกูจริงด้วยอ่ะเอางี้ใครอยากถามอะไรกูถามมาได้เลยแต่กูขอตอบล่วงหน้าเลยนะว่าใช่ค่ะโอเคนะโอเคลุ้นตา
3: เดี๋ยวเจ๊ให้กูถามก่อนมึงตัดใจจากสตีฟได้ยัง
2: ก็ถ้าวันไหนกูออกไปแรดกูก็ตัดใจได้ถ้าวันไหนกูอยู่ที่ห้องเฉยๆไม่มีอะไรทำกูก็มีคิดถึงมันบ้างเอาเป็นว่ากูตอบว่าตัดใจได้ครึ่งนึงตัดใจไม่ได้ครึ่งนึงโอเคนะโอเคเล่นต่ออีตั้มหมุนค่ะ
3: รอบต่อไปแล
2: ้ว
0: กูสองรอบเองมึงสาม
1: เอ้า
2: เฮ้ย
1: มันจะดีน้อย
3: ผมถามคุณนะคุณเริ่มชอบคุณเต้ยหรือยัง
4: ถ้าตอบว่าไม่ชอบในตั้มก็คงไม่ยอมตัดใจจากเราสักทีแต่ถ้าตอบว่าชอบก็ถ้าเขาว่าเราโกหกเขาแล้วถ้าเขาทำได้เนี่ยเราต้องแก้ผ้ารอบคอนโดเลยนะ
1: ว้ายนี่นาชนีน้อยจะคิดอะไรนานนักหนาคะเนี่ยเอ๊ะหรือว่ากำลังหาเรื่องซุงแหล่อยู่ฮะ
4: เปล่าค่ะก็ไม่รู้จะตอบยังไงอะค่ะคุณเต้ยเขาก็เป็นคนดีมีน้ำใจแล้วก็เข้าใจเอิงในหลายๆอย่างอะค่ะ
2: ว้าย so annoying น่ารำคาญมากเลยนี่ถามจริงบ้านอยู่แถววงเวียนใหญ่ฮะตอบวนขนาดนี้ตอบอะไรตอบตรงๆตอบตรงๆเริ่มชอบคุณเต้ยหรือยังตอบมาย
4: ังค่ะ
2: แค่เนี้ยคิดนานสองพยายามยังค่ะตอบยังไงวะตั้มยิ้มอะไรอ่ะอะไร
3: กูมีความสุขกูก็ยิ้มสิ
2: บ้านย่ามึงอยู่วงเวียนใหญ่เหรอ
1: โอ้ยโอ้ยหัวไวแล้วเราอ่ะ
2: โอ้ยมันตอบอย่างเป็นเกมเนี่ย
3: แหมนิดหน่อยก็ไม่ได้เลย
1: โอ้ยกี่เป็ด
0: ขโมยขาม ึง
1: นะ
0: เดี๋ยว
3: โอ้โหมันอ่อนมือมันอ่อนแรง
1: อ่อนมือนายชนีน้อยอีกแล้วหรอเนี่ยอะไรวะ
3: ผมถามคุณนะคุณยังรักผมอยู่ใช่ปะ
2: ไม่รักกูตอบให้เลยกูรำคาญมากหยุดเล่นเกมทุกคนเลยอีตามมึงออกไปเคลียร์กูหน่อยเด้แล้ว
1: เจ๊มึงจะทำอะไรมึงวะ
2: กูก็จะไปเตรียมกับอีตามไงให้มันหมุนขวดนะให้หันไปทางคุณเร็วๆเพื่อจะได้รู้ไงว่าเขาชอบมึงหรือเปล่ากูอยากรู้คำตอบเขาแล้วเนี่ย
1: เหรอ
2: เออ
1: ดีงั้นมึงรีบไปเคลียร์มันเลยนะเดี๋ยวกูจะนั่งมันเป็นคนรุดเองไป
2: ไปแล้วเร็วๆเลย
1: มึงอย่าให้แม่มีโมโหนะ
2: ทั้งคู่เลยทั้งอีตามทั้งคุณกระเดิ่งมานี่เลยตามมาเลย
1: มึงนี่มันเอาแต่ใจเหลือเกินยายอีเจ๊
2: ไปเลยตามมาเลย
1: คุณรุดขอโทษให้อีเจด้วยนะคะอีเจอ่ะมันเป็นคนเอาแต่ใจแบบนี้แหละแล้วก็มันเป็นคนขี้เบื่อขอโทษที่ให้รอนะคะ
2: ที่ปากขวดมันหันมาทางกูในเกมที่1แล้วหันไปทางคุณเบิ้ลเอิร์นในเกมที่2เนี่ยฝีมือมึงใช่มั้ยอีตั้ม
3: พูดอะไรกูไม่ได้ทำ
2: กูให้โอกาสมึงกูอีกทีนึงถ้ามึงยังโกหกกูแล้วกูจับได้นะมึงกูจะไปแหกมึงกลางวงแล้วจับมึงทำผัวด้วย
3: เออกูขนาดเนี้ยกูทำเองแหละ
2: จะว่า

0: ช่วยนายก็บอกคุณบุญออยไปเถอะจะได้ช่วยๆกันคิดไง
1: คืองี้เว้ยเจ๊กูเนี่ยนะสงสัยว่าคุณรู้อ่ะเขาเป็นเกย์เว้ยแล้วเขาก็ชอบกูด้วย
2: โอ้ my god เรื่องแบบนี้มันลอดสายตากูไปได้ไงวะแล้วอะไรทำให้มึงคิดแบบนั้นวะ
1: ก็วันนั้นน่ะที่เขาถามว่ากูไม่ได้เป็นตุ๊ดใช่ไหมแล้วกูตอบว่าใช่หลังจากนั้นสายตาเขาที่เขามองกูนะก็เปลี่ยนไปเลยเว้ยแล้ววันนี้นะเขาก็ตั้งใจมาหากูตอนที่มึงกับไอ้ชาตรีจะไปดูละครเวทีกันเว้ย
2: โอ้ my god ถ้ามันเป็นจริงที่มึงคิดอ่ะแล้วไอ้ชิต้ามันรู้คอนโดมึงพังแน่ๆเลยไงอีตอม
1: ก็เออดิกูถึงต้องหาวิธีขัดขวางไม่ให้ปากขวดเนี่ยชี้มาหาคุณรุตไง
0: แต่เนี่ยมันก็คือการคาดเดาเองของไอ้ตั้มทั้งหมดนะคะเพราะว่าคุณรุตเขาก็ยังไม่ได้สารภาพตรงๆว่าเขาเป็นเกย์แล้วเขาชอบไอ้ตั้มจริงหรือเปล่า
2: พวกมึงอยากรู้ใช่ไหม
1: อ
2: ืมพักกูก็อยากรู
1: ้นั่น
2: เดี๋ยวกูจัดการเอง
3: ถ้าวันนี้คุณรุตเขาสารภาพรักกับกูนะกูจะขอลางานแล้วพาเขาไปสมิธสัก3วัน3คืนเนี่ยจะโวยจะจัดให้ฟ้าเหลืองเลย
4: เปล่าครับตัวสั่นเชียว
3: ไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะสงสัยแอร์คงจะเย็นน่ะคือข้างหนาวตกลงแผนเป็นยังไง
2: ก็คือให้มึงออกไปซื้อกับข้าวมาทำกับข้าวก่อนเนี่ย
3: ไอ้นี่แล้วกูจะรู้ได้ไงว่าเขาชอบกูฮะ
2: มึงอันนี้เรียกว่าอะไร
3: ปาก
2: อ่ะเอาไว้ทำอะไร
3: พูด
2: ถ้ากูรู้เดี๋ยวกูบอกมึงเองค่ะ
3: เจ๊แล้วทำไมกูถึงจะอยู่รู้ไม่ได้คะ
2: อีหมามีเขาค่ะคุณฟังกูนะคะคือแผนเนี้ยนะคะไม่ได้มีมึงอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไงคะมันก็เลยเป็นแผนที่ไม่ควรจะมีมึงถ้ามึงอยู่แผนก็เสียเข้าใจไหมคะมันก็เลยไม่ต้องมีมึงมึงไม่ได้อยู่ในแผน
3: แล้วแผนของมึงคืออะไรวะฮะทำไมกูถึงจะอยู่ไม่ได
1: ้
3: อ
1: ่
3: ะ
1: ชาตีมึงว่างนะเว้ยมึงทำตามที่เจ๊บอกไปเถอะถ้าเกิดคุณรู้เขาชอบมึงไงนะเดี๋ยวมึงรู้ทีหลังก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ชอบมึงขึ้นมาเนี่ยมึงอยู่มึงเสียหน้านะเว้ยเสียฟอง
3: จริงขอบใจคุณรุตคะเดี๋ยวคุณรุตอยู่กับพวกอีเจไปก่อนนะไหมคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปซื้อกับข้าวมาทำก่อนนะคะ
4: ครับ
3: งั้นเดี๋ยวกูฝากคุณรุตของกูด้วยนะเดี๋ยวกูมาหนึ่งนะคะคนคิดถึงเลยเนาะ
1: เดี๋ยวเหมือนเดิมเลยนะเว้ยกูจับหูปุ๊บมึงทำตกโอเคป่ะ
2: คุณรุตคะรบกวนมานั่งเก้าอี้ตรงนี้หน่อยค่ะพอดีโซฟาเนี่ยให้เจ้าของบ้านนั่งเชิญแขกไปนั่ง
4: ได้สิครับ
2: ตัวเล็กๆดูไม่ค่อยนั่งสบายเชิญค่ะตัวให้เหมือนสบายเลยนะคะเอาอีตามเจ้าของห้องมานั่งโซฟาสิเจ้าของนั่งสบายสบาย
1: โอเค
2: งั้นเดี๋ยวพวกเราก็เล่นเกมกันไปก่อนเลยเนาะเล่นเกมต่อ
3: เออได้
2: เล่นต่อ

ทำไมขวดมันชี้ไปที่คุณดุษอย่างนี้ล่ะงั้นเดี๋ยวอ้อยขอถามอ้อยขอถามเลยคุณรู้เป็นแกล้งปะคะ

0: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
1: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
2: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
3: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
4: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา 20:30 น
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
6: 20:30 นถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
7: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
8: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
9: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
10: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
11: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้ร่วมข่าวใหญ
10: ่คุยข่าวใหญ
6: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
12: ลุงแฮชแท็กขับบ้านด
13: ้วย
14: แฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุกๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
15: ์วิ่งแผ่นลมแผ่นลมแผ่นลมแผ่นลม
14: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอร์ภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
15: เฮ้ยดังแล้วเร็ววันนี
14: ้ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไตล์บุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
16: นี่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
17: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
16: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับยังบีบอยู่เลยใช้อะไรบีบอะ
18: ไอติงเป็นอะไรอะ
19: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
20: แบบนี้คนดูชอบ
16: พาไปโรงพยาบาลไหม
18: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอคิมน้องรัก
16: เฮ้ยอะไร
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
21: ไปพี่ใหม่มันไม่เลือกข้างเลยไปดังนั้นเนี่ยปัญหาคือ attitude ทัศนคติของคนที่พูดว่ามันเป็นเพราะฝนตกหนักกรุงเทพมันต่ำถ้าเกิดคุณคิดอย่างนี้ประเทศไทยสิ้นชาติเลยดังนั้นน้ำท่วมเนี่ยคนที่รับผิดชอบเนี่ยผมว่าเป็นบาปกรรม
22: นี่คือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นแต่ที่พี่เอบอกว่าเป็นบาปกรรมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเลวร้ายมาถึงขนาดนี้นะคะ

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เป็นเกมป่ะ
2: เป็นครับคือผมเพิ่งรู้ตัวเมื่อไม่นานมานี้ครับว่าผมเป็น
1: ไม่เป็นไรค่ะใครๆก็เป็นกันไปกันทั่วประเทศเป็นทั่วโลกเลยจ้า
3: โอเคโอเคโอเค
1: มันตับเล่นต่อ
3: คอนติเนียคอนติเนียมา
1: เล่นต่อชีตาแบบเพื่อนแล้วคุณรู้ชอบใครแบบแฟนคะ
2: ชอบคุณตั้มครับ

0: ขอโทษครับอันนี้ตกใจของจริงครับ
1: คือผมรู้นะครับว่ามันไม่ควรเพราะว่าคุณเป็นเพื่อนกับคุณชาตรีแต่คุณตั้มรู้ใช่ไหมครับว่าความรู้สึกมันห้ามกันไม่ได้ครับ
2: ผมขอบใจคุณรุ่นนะครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณคุณรุ่นด้วยนะครับที่คุณรุ่นมีความรู้สึกดีให้กับผมแต่ว่าผมไม่ได้ชอบผู้ชายครับและอย่างนึงนะครับคุณรุ่นก็รู้ใช่ไหมครับว่าผมกับไอชาตรีเป็นเพื่อนรักกัน
1: ผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้คุณชาตรีเป็นเครื่องมือผมแค่อยากจะบอกความรู้สึกของผมให้กับคุณตั้มได้รับรู้อะครับขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสบอกกับคุณตั้ม
3: นี่รู้เรื่องแผนเกมหมุนขวดด้วยเหรอคะไม่รู้ก็บ้าแล้วค่ะเล่นให้เป็ดนำหนังสือหล่นต้องไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ
2: ใช่ครับคุณรุ่

0: องเรื่องนี้กับอิชิตะเลยนะเว้ยถ้ามันรู้นะเว้ยมันต้องคุ้มคลั่งเสียใจจะเป็นบ้าแล้วพายมากอดมึงแน่ๆเลยอ่ะมึงก็รู้ว่าอิชิตะเรื่องความรักอ่ะมันไม่เคยมีเหตุผลอยู่แล้วนะเว้ย
1: ห้องนี้ไงกูถึงไม่อยากให้มันรู้อ่ะรู้เลยเจ๊มึงคิดเลยนะว่าตอบไปชาตรีว่าไงบ้างเนี่ย
0: เออกูรู้น่ะแต่ตอนนี้ขอไปสูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนได้ป่ะกูช็อกมากเลยตอนนี้ช็อกดอกที่หนึ่งคือคุณรู้เป็นแกงช็อกดอกที่สองคือคุณรู้ที่เป็นแกงมาจอมมึงอ่ะตาบัดสีกูดูความใจก่อน
2: แหมแต่จะว่าไปแล้วนายก็เสน่ห์แรงเหมือนกันนะ
1: ไม่แรงเท่าคุณหรอกผมไม่ว่ายังไงอ่ะผมยังรักคุณอยู่ดี
2: พูดอะไรกับพ่อดีกว่า
1: โอ้โห
2: โ
1: อ้ยผมชอบคุณตั้มครับคนหัวผมเนี่ยลูกยังขนโตแล้วนะเนี่ย

0: กับข้าวมาแล้วจ้า
1: อะไรอ
2: ิชิตันกลับมาแล้ววะโอเคดีอะมึง
1: ก็ทีเขาไปแล้วก็เอาแบบนั้นนั่นแหละ
2: ไม่เอาอะมึงไปพูดดี
1: อะไรของมึงเนี่ย
2: ก็กูตื่นเต้นกูก็พูดไม่ถูก
0: นี่พวกมึงสองคนมาทำอะไรข้างนอกเนี่ยฮะแล้วคุณหลุดไปไหนนี่มึงเขาชอบกูหรือเปล่าอะรู้หรือยังอะเงียบทำไมคะตอบสิ
3: ที่กูเงียบเนี่ยเพราะว่า
0: อะไร
3: เพราะว่ามึงอ่ะมึงอ่ะถามเยอะไปรู้ป่ะมึงถามวนไปวนมานี่สมองกูประมวลไม่ทันแล้วว่าจะตอบคำถามอันไหนของมึงก่อนดีอ่ะกูคิดไม่ถูกหรอกกูก็เลยคิดว่า
0: อะไร
3: คิดว่าจะ
2: ไอ้ตั้มมึงตอบ
4: คือครูเขามีธุระด่วนนะเขาเลยขอกลับก่อนเว้ยส่วนเรื่องที่เขาชอบมึงหรือเปล่าเนี่ยคือ
0: เร็วสิ
4: คือว่าให้เจ๊ตอบดีกว่าวะ
0: นี่พวกมึงสองตัวเนี่ยจะลีลาทำเตี้ยอะไรคะรู้อะไรก็รีบบอกมาอู้ใจสั่นไปหมดแล้วเนี่ยเร็ว
3: ๆ
0: คือชอบกูไหม
3: เขาบอกว่าเขาชอบมึงแบบเพื่อน
0: มึงได้ยินไม่ผิดใช่ป่ะ
3: ไม่ผิด
4: ชาตรีเอานะเขาชอบมึงแบบเพื่อนอ่ะต้องดีกว่าเขาเล่นเกมมึงด้วย
0: แล้วเขาบอกไหมว่าเขากำลังชอบใครอยู่หรือเปล่าอ่ะ
4: เปล่าอ่ะ
0: เฮ้ยเปล่าเหร
4: อ
0: เออตายแล้วมีสวรรค์เข้าข้างกูนั่นก็หมายความว่าตัวกูนั้นก็มีสิทธิ์สินะมึงกูว่านะเว้ยเขาอาจจะกำลังสับสนอยู่ว่าเขาชอบกูหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบกูหรือว่าคิดอะไรกับกูเกินเลยหรือเปล่าเขาก็เลยเลี่ยงคำตอบกับมึงว่าเขาชอบกูแค่เพื่อนอ่ะมึงกูว่านะเว้ยถ้าเกิดว่ากูหยอดเขาทุกวันตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นหยอดอย่างนี้บ่อยๆนะรับรองว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องรู้ตัวเองแน่ๆว่าลึกๆแล้วเขาชอบกูหมดทั้งหัวใจว้ายตายแล้วนี่ข้างห้องเธอได้ยินหรือเปล่าจ๊ะว่าฉันมีแฟนแล้วไม่มาจีบนะจ๊ะ
2: มึงดึงมันดิอีนี่มันโนขนาดเนี้ยมึงห้ามบอกเรื่องที่คุณรุดชอบมึงกับมันเด็ดขาดเลยนะเว้ย
4: เออ
0: นี่มีใครแต่มีแต่กูแน่แล้วคุณรุดบ้าไปแล้วว่าเนี่ยความไม่มีใครนะกูก็มีสิทธิ
5: ์พี่เจ๊มึงไปเอาลูกเขามาทำไมเน
2: ี่
5: ย
2: มึงไม่เคยได้ยินหรอสำนวนฝรั่งอ่ะที่เขาบอกว่า love me love my dog เวลามึงรักอะไรมึงก็อยากคนที่เขารักมึงอ่ะรักสิ่งนั้นด้วยกูก็เลยเสียสละโดยการที่ขอลูกเขามาเลี้ยงให้1วัน
5: มึงจะเลี้ยงเด็กได้เหรอวะแค่ปลูกถั่วงอกถั่วงอกยังตายเลยนะมึงอ่ะ
0: ใช่
5: มึ
2: ง
5: ก็
2: ปล
5: ู
2: ก
5: ถั่ว
2: งอกเกินไปปะทำไมดิวายตอนนี้กูโตแล้วใช่ไหมเด็กคนเดียวทำไมกูจะเลี้ยงไม่ได้ยิ่งเป็นลูกของผู้ชายที่กูชอบกูเลี้ยงได้โว้ย
5: ขนาดกูคนละพันป่ะว่าอีเจนะไม่มีทางอยู่กับเด็กได้เกิน3ชั่วโมงหรอก
0: มากไปค่ะ3ชั่วโมงมันมากไปกูให้เต็มที่เลยไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วกูแถมเพิ่มเงินเดิมพันไปด้วยเป็น 2,000 เลย
5: พูดแล้วนะ
0: กูพูดสิ
5: ห้ามโกงกูนะเว้ย
0: กูไม่โกงเมื่อกูเรียนมาแต่อนุบาลแล้วว่าโตมาจะไม่โกง
5: มึงทำได้ไหม
0: ไม่เคยได้แต่ว่าคราวนี้กูจะไม่โกง
5: อ่ะโอเค
0: คอยดู

0: แล้วบ้านมืดตื้อๆก็ไม่ต้องกลัวกูๆๆนะเรามีไฟโซล่าเซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
0: โอ้ทำไงอ่ะ
1: ก็ปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
0: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซล่าเซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
0: สว่างมาก
1: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอน
0: แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวงแต่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
0: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
1: ะ
0: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว
1: ้
0: กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลย
1: อ
0: ุ้ยได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮ
0: ะ
1: จัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มี

0: ัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
1: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300กว่าบาทอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
0: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
1: อ
0: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันท
1: ีโทรด่วน1252นะคะ
0: หลายหลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายๆคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
1: ์ใหญ่เลย
0: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย์เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
1: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
0: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
1: ้
0: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
1: ้แหมมีรีโมท
0: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
1: า
0: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
1: ะ
0: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
1: ้
0: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือตอนกลางวัน
1: แล้วถ้ามืดอ่ะ
0: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
1: ่
0: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
1: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
0: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างงี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
1: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
0: ะ
1: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
0: ไอ้นี่ตัวเก่า
1: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
0: ใช่
1: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
0: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะอนุญาตวัดตรงนี้เลย
1: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
0: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
1: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
0: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะนั้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
1: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
0: 7-8,000 นู่นเห็นเลขไหม
1: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยําและอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
0: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
1: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั
0: ้ยแล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนํานะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดิบพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อเอาเสาไฟอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ไปปักพื้นไว้หรอ
0: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ
1: ์
0: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
1: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
0: โซลาร์เซลล์เหมือนกันออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
1: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้แล้วเขารับประกันอีก1ปี
0: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
1: คุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมุติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม
0: ้
1: กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมุติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
0: ทำไง
1: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
0: ต่าง
1: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
0: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
1: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
0: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมตอนกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุดๆ
1: ปิ้งๆไว้เลย
0: ปิ้งๆไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่างนี้แหละ
1: แล้วยามก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาร์เซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ตต่างๆตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาร์เซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่กลัวงูแล้ว
0: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซนต์แล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยนะอีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้ง

0: โดนแดดได้มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
1: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
0: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
1: ะ
0: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เราลดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
1: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยำสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้ว่าไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นละโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
0: ใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
1: ่
0: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
1: ะ
0: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้นข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
1: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี้ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
0: ทดลองฮะขออนุญาตดับไฟในสตูดิโอ
1: มาดูพร้อมกันค่ะ
0: เนี่ยนะพอเรา
1: โอ้ยสว่างมาก
0: ฉะนั้น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี้อ่ะไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
1: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
0: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู่ชาร์จเองอัตโนมัติ
1: ใช่
0: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
1: อันนั้นก็โซลาร์เซลล
0: ์อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอ้ของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
1: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
0: ้
1: พ่อแม่เราตื่นมาตีสี่ตีห้าท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอนทุ่มหนึ่งไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเนาะ
0: ถูกต้องและ 4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่ต้องเสียค่าไฟเพิ่ม
1: ใช่ได
0: ้ฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนธ
1: ุ
0: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอน
1: ถ้
0: าได้ไปปุ๊บคุณเสียปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไฟสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
1: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
0: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่บ้านนาเลินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พ่อพ่อแม่ๆเขาจะพาผมไปหาขุมทรัพย์ที่อยู่ใต้ดินมันคืออะไรครับ
1: คือของอร่อยของดีอีสานเดี๋ยวจะพาไปดู
0: โอ้เป็นของอร่อยของดีอีสาน
1: ใช
0: ่หากินได้ง่ายไหม
1: ยากยากยากวิธีทำก็ยาก
0: อ้าวยากหรองั้นไม่หาแล้วหายากเหรอฮะ
1: ยาก
0: เห็นได้ข่าวมันมีพิษด้วยหรอ
1: มีพิษ
0: อ้าวแล้วเราจะหาทำไมถ้ามันมีพิษอ่ะ
1: แล้วก็มีวิธีทำให้ดู
0: นี่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าของกินอยู่ใต้ดินมีพิษแต่อร่อยแล้วทำแบบไหนมันถึงจะกินได้ไปติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทย
2: เอาละสิครับแค่เริ่มต้นก็ชวนติดตามซะแล้วมีพิษหายาก

0: แต่กินได้ว่าแต่กินได้แน่นะแม่ก่อนจะเริ่มเดินป่าก็ต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพบูชากันก่อนครับ
1: เอาแล้วเวลาเราไปหาไอ้ขุมทรัพย์เนี่ยเดินไปไกลๆเนี่ยฮะเราเบื่อเราทำยังไงอะฮะ
2: เบื่อแบบไหนเบื่อเหนื่อยหรือเบื่อ
1: เหนื่อยเบื่อเหนื่อยอะ
2: เบื่อเหนื่อยก็นั่งพักก่อน
1: นั่งพักเห็นบอกเป็นนักร้องเหร
2: อเป็นอยู่เป็นอยู่ค่ะ
1: เป็นอยู่
2: เป็นนักร้องชาวบ้านนี่แหละ
1: เป็นนักร้องชาวบ้านไหนแซมเปิ้ลสักหนึ่งเพลงสิ
2: คือทอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นใหม
1: ่
2: คนเอิ้นน้องว่านางไออ้ายก็ได้ชายาพาแดง
1: อุ้ยขนลุกอ่ะ
2: จากมือแห่บ้างไฟสมัยเรียนมอเป็นคู่จิ้นอินแห้งจนแอบฝันไปหอดงานแต่งเสียดายแห้งบุญหักบ่เทิง
1: โอ้ยอุ้ยขนลุกอ่ะลุกก็ถึงหน้าแล้วร้องพอมากเลย
3: อันนุ่มสะเพงสิฮ
2: ะ
1: คนที่ไม่ใช่แฟนทำแท้ทำไมความรู้สึกมันไม่เหมือนวะ
2: เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจให้ยืมพ้อมแขนคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้หน้าที่ตามฐานะใจห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน
1: ไปเราไปเปิดวงกันดีกว่าชาวบ้านชาวบ้านหัวเราะเลย
0: เดินป่าร้องเพลงมันจะอฟินอะไรขนาดนั้นพี่นมโอ้โหบรรยากาศไม่เหมือนเดินหาของป่าเลยนะแม่ก็เสียงเพราะส่วนพี่หนุ่มของเราก็เพราะเหมือนกันแต่เพราะอะไรถึงร้องอ่ะพี่เป็นพิธีกรดีกว่าเดินมาได้สักพักใหญ่อ้อยก็เจอกับเป้าหมายแล้วครับ
1: อันนี้เราเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ทีมงานระวังหนามอ๋อดิเอาดูเถาก่อนถ้าเป็นแบบนี
2: ้ก็คือได้ไง
1: ได้แล้วใช่มันเลื้อยเลื้อยแข็งแข็งเนี่ยนะ
2: ใช่
1: เนี่ยเหมือนหนามเนี่ย
2: หนามมันก็จะเริ่ม
1: ต้นไม้แบบเนี้ย
2: มันก็จะเริ่ม
1: เลื้อยขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราเจอแล้วอันนี้ที่เราหาเนี่ยเฉลยหน่อยมันคืออะไรนะครับ
2: อันนี้ก็คือเครือกลอย
1: โอ้เรามาหากลอย
2: กลอย
1: กลอยที่สมัยก่อนเด็กๆเราเคยกินอ่ะนะ
2: เคยกิน
1: แต่เดี๋ยวนี้หากินยากมาก
2: กินแทนข้าวได้สมัยเด็ก
1: ๆไม่จะมันมีพิษไม่ใช่หรอกลอยอ่ะ
2: มีพิษเราก็มีวิธีทำให้มันเขาเรียกมันจืดให้มันจืดจางไม่ให้มันมีพิษเวลาเราทาน
1: เวลาเรากินกลอยถ้าเรารู้ว่ามันมีพิษอาการจะเป็นยังไงฮะ
2: มันก็จะอาเจียนที่แรก
1: อาเจียน
2: มีถ่ายด้วย
1: อ๋อเหมือนว่าอาหารเป็นพิษอ่ะเนาะอาเจียนถ่าย
2: ถ่ายแล้วก็จะทำให้เราเพลีย
1: หมดแรง
2: โ
1: อ้
0: เฉลยแล้วครับสิ่งที่เราตามหาก็คือหัวกลอยนั่นเองแต่หน้าตาจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันในชีวิตนี
1: ้มันอยู่ลึกไหมฮะเนี่ย
2: ไม่ลึกนี่คือเจอหัวมันอะไรง
1: ั้นเฮ้ยนี่โดนแล้วหร
2: อ
1: ทำไม
2: เขาเรียกช่วงนี้มันจะขึ้นโคนไง
1: มัน
2: คือหัวมันจะเต็มที่มันขึ้นโคนเขาเรียกมันขึ้นโคน
1: ใหญ่เต็มหัวนี่ถือว่าใหญ่ไหม
2: ครับ
1: แม
2: ่ก็ใหญ่อยู
1: ่ก็ใหญ่อยู่อุ้ยผมจะหักมันไม่ได้ไหมเนี่ย
2: ได้
1: งัดได้เลยเหรองัดนะ
2: งัดทั้งงัด
1: สอง
2: วืบ
1: เอางัดพร้อมยังงัด
2: ทั้งงัด
1: เอ๊ะตกลงนี่มาเราหากอยหรืออะไรเนี่ย
2: ทั้งงัดนะมันหาหน่อไม้อันนี้หากอยก็งัดอยู่แต่ไม่ใช่ทั้งงัด
1: เออ
2: หัวเป็นไง
1: อุ้ยหัวใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้
2: ขนาดน
1: ี้ก้อยเหลืองนี่คือดีไหมแม่
2: ขนาดนี้ใช้ได
1: ้โอ้เฮ้ยหัวใหญ่นะเนี่ยบอกไม่ได้หัวเดียวมีหลายหัวมาก
2: มีหลายหัว
1: เฮ้ยหัวก้อยเพิ่งเคยเห็น
2: เครือนึงก็จะประมาณ 5-6 หัวนี่แหละ
1: โอ้ 5-6 หัวเลยฮะ
2: งัด
1: อืม

0: อันนี้หัวที่2อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ใช่ได้มันเลยกำปั้นเดี๋ยวถ้าเล็กเราก็ฝังกลับที่เดิม
0: อ๋อคือถ้าจะให้มันมีกอย
1: ต่อไปแล้วก็เอากลับที่เดิมตรงที่เง่าๆมัน
0: แล้วก็ฝังไว้เหรอต้องฝังไหมฮะ
1: อันนี้ก็คือไม่เอาแล้วก็กลับที่เดิม
0: กลับที่เดิมเหมือนกันก็คือปลูกใหม่
2: ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตที่ผลผลิตการเกษตรต้องฝังไว้กับฟ้าฝนปีไหนฝนแล้งขาดแคลนข้าวกลอยที่ขึ้นอยู่ตามป่าจึงกลายเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลักที่ไม่ต้องควักเงินซื้ออาศัยเพียงเรี่ยวแรงขุดถอนนำมานึ่งกินแทนข้าวได้เลยตามวิถีชาวอีสานบ้านเฮาฮ่าตอนเนี้ยแทบจะทนไม่ไหวแล้วล่ะอยากรู้ว่ารสชาติอ่ะเป็นจังไหน
1: เออขาดครึ่ง
0: โ
1: อ้ทาหน้า
0: แล้วมันจะช่วยให
1: ้หน้าเนียนฝ้าออกแต่ต้องทนคันนะ
0: เออกำลังจะบอกว่าขนาดกินยังเป็นพิษเลยทาหน้าหน้าไม่พังมันก็พังดิ
1: ไม่พัง
0: คิดก่อน คิดก่อน คือไม่ลองดีกว่า อ่ะทีนี้มันคือมันกินเลยไม่ได้มันต้องมีกรรมวิธีในการทำให้มันกินได้ถูกไหม
1: ถูก
0: อ่ะโอเคเขาบอกว่าขุดกรอยเนี่ยว่ายากแล้วกรรมวิธีในการทำก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกกว่าจะได้กินกรอยนะฮะเดี๋ยวไปดูกรรมวิธีในการทำกันครับ
2: ได้มาแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้กรอยหมดพิษครับขั้นตอนที่1ก็ต้องนำมาปอกเปลือกออกให้หมดครับเอ้ยก่อนที่จะนำมาล้างให้เมือกสีขาวออกให้หมดนั่นเองโอ้โห
0: ของแม่ทำเยอะไหมปีนึง
1: เยอะ
0: เยอะหนึ่งเหรอ
1: เยอะ
0: ปีหนึ่งเยอะของแม่นี่คือประมาณเท่าไหร
1: ่หลายร้อยโล
0: หลายร้อยโลต่อปีเหรอ
1: ถ้าคิดเป็นเงินมันก็หมื่นสองหมื่น
0: อ๋อ
3: ขายออนไลน์ด้วย
0: อ๋อขายออนไลน์ด้วยใครเป็นคนสอนวิธีการเหล่านี้แม
1: ่ก็ดูจากคนที่เกิดก่อนไง
0: อ๋อบรรพบุรุษสอนมาแล้วก็คุณพักรักจำเขาก็สอนกันมาเป็นร
1: ุ่นกันมารุ่นนี่ไงนี่ไง
0: อ๋อรุ่นนี้ก็สอนกันมาถูกไหมแล้วก็สไลด์มันบางๆลงไปแบบนี้อ่ะฮะ
1: พอมาหมักเกลือได้หนึ่งคืนมันก็จะตัวมันก็จะอ่อนๆนิ่มๆมันก็จะไม่ขาดไงพอเราหนวด
0: อ๋อเออแป๊บเดียวผมเล่นมั้งไหมได้ไหม
1: เนี่ยเอาลง
0: ดี
1: ก็เล่น
0: ให้เพลินดูเพลินดีเนาะ
1: ให้เพลินน้ำแดง
0: ต้องจับอ๋ออันนี้ก็ใส่เกลือ
3: เกลือแล้วมันก็จะ
0: หุ้ยโอเค
1: ตาดออกเลย
0: เอ๊ะทำไมขอเปลี่ยนฝั่ง
4: วางมือ
1: นิ้วนิ้ว
0: โอเคต้องงี้ก่อน
1: อ
0: โอเค
3: พอมันเล็กๆลงมันจะไม่ได้เอามือเราไงเอาค่อยๆนะไม่เอาแรง
0: โอ้ยอย่าแรงอย่าเออเอา
3: ค่อย
0: ๆโอ้ยอย่าแรงอย่าเออเอา
2: โอ้ยพี่นมอย่าเพลินพี่นิ้วเกือบสุกขิดผมอยากชิมแต่กลอยนะพี่ไม่เอาอ่ะนิ้วอ่ะไม่เอาด้วยสไลด์เสร็จแล้วก็ต้องนำไปแช่น้ำเกลือ 2-3 คืนเพื่อทำให้พิษเมาหายไปก่อนจะนำมานวดล้างน้ำแล้วก็ทำแบบเนี้ยถึง3วันด้วยกันถ้าทำไม่ดีแล้วก็คนกินจะมีอาการคันคอแล้วก็คลื่นไส้ครับช่วงรอให้แม่จัดการกับกลอยไปก่อนและลงมือทำขนมทีมงานตัวตึงของเราก็ต้องออกไปหาแหล่งโปรตีนกินกับกลอยนะสิส่วนจะเป็นอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ
0: ตอนแรกเขาก็ใจว่าหาตรงนี้เดินเข้าไปอีกมันคือข่อยอะไรอะไม่น่าเข้ามาเลย

0: คือ attitude ทัศนคติของคนที่พูดว่ามันเป็นเพราะฝนตกหนักกรุงเทพมันต่ำถ้าเกิดคุณคิดอย่างนี้ประเทศไทยสิ้นชาติเลยดังนั้นน้ำท่วมเนี่ยคนที่รับผิดชอบเนี่ยผมว่าเป็นบาปกรรม
1: นี่คือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นแต
0: ่
1: ที่พี่เอบอกว่าเป็นบาปกรรมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเร็วร้ายมาถึงขนาดนี้นะคะ
2: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
3: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
4: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
3: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอะ
5: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
6: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออกอนุวัฒน์ทั่วไทย
7: ตอนแรกเขาเข้าใจว่าหาตรงนี้เดินเข้าไปอีก
8: มันคือขอดขอดอะไรอะคะ
7: ไม่น่าเข้ามาเลยขึ้นเขากันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้บ้านดงนาอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นแนวเขตสุดของศรีเมืองใหม่นะครับชาวบ้านที่นี่เขาจะพาผมลงไปหาหอยที่แม่น้ำโขงข้างหน้าครับ
9: ได้กลอยเป็นแป้งแล้วทีมงานตัวตึงบุกมาที่หมู่บ้านสุดเขตประเทศไทยบ้านดงนาหมู่บ้านที่ติดชายแดนลาวไกลนะเนี่ยแล้วก็เพิ่งมีไฟฟ้าเข้าปีนี้ซะด้วยโอ้โหเพื่อมาตามหาโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติในแม่น้ำโขงแดดอ่อนๆนั่งเรือล่องแม่น้ำโขงโอ้ฟินใช่ไหมพี่หนุ่มล่องเรือมาหารักสักคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องไปดวลเพลงชิงทุนแล้วล่ะ
7: ตอนแรกเข้าใจว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกก็เข้าใจว่าหาตรงนี้เดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกมันเป็นบึงใช่ไหมหลังน้ำโขงมันลดมันจะเป็นบึงอยู่ข้างบนอ๋อโอเคเข้าใจละ
9: อากาศก็เย็นน้ำก็เย็นโอ้ยมันช่างเหมาะที่เราจะลงลุยน้ำหาหอยสารพัดชนิดกันจริงๆแต่ต้องเร่งมือหานะครับไม่งั้นน่าจะแข็งก่อนจะได้กินหอยอุ้ยชาวบ้านเลยโชว์สกิลมุดน้ำหาหอยแบบนี้โอ้โหโอ้โหโชว์เป็นไงเล่า
8: อันนี้มันคือหอยอะไรอะครับ
10: หอยได้จู
8: หอยได้นะ
10: จู
8: หอยกาบหอยกาบเหรอ
10: ครับ
8: มันแม่นอยู่มันเป็นหอยมันเหมือนมันเหมือนหอยขมหอยโข่งอะไรเงี้ยนะ
10: ครับผม
11: นี่ได้เจอแล้วนี่
8: อันนี้
11: คือหอยอะไรไม่รู
10: ้ช่วย
11: เออช่วย
8: เดี๋ยวพี่สะกดให้ฟังก่อนซอโซ่หรือซอช้าง
10: โซ่โซ่นะครับ
8: ซอวอยาซวยเหรอหอยซวยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ถูกไหม
11: วันน
8: ี้ต้องอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ถูกไหม
10: คร
8: ับ โอเคผมรู้เป้าหมายแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้โอเค
12: โอ้โหไป
10: บอกเด็กปีกบุ้ม
12: ไปบุ้มแล้วไม่หายแล้ว
8: ได้อย่างนี้ก่อนได้กลมกลม
10: ได้กลมกลม
8: ก็ดำแล้ว
12: อันนี้เขาเรียกฮิปโปอีสานครับ
8: พออันนี้คือฮิปโปอีสานถ้าพี่ไม่บอกผมก็ไม่ได้คิดนะแต่พอพี่บอกผมจินตนาการได้เลยอ่ะเหมือนว่ะฮิปโปอีสาน
9: ตัวตึงอโศกมาเจอฮิปโปอีสานมันก็จะเป็นงานสนุกกันสิวิหาหอยไปหัวร้อ

0: เห็นมีเลยไม่น่าเข้ามาเลยไม่น่าเข้ามาเลยที่นี่อันนี้เราได้หอยแล้วนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2ชนิดนะที่เห็นถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้คือหอยอะไรนะครับเนี่ย
2: หอยซวยครับ
0: หอยซวยนี่
1: ซวยหอยซวย
0: หอยซวยนี่เป็นแบบนี้มันจะเหมือนคล้ายๆหอยกาบถูกไหมเหมือนหอยกาบแล้วก็อีกแบบนึงมันจะเป็นแบบ
3: ได้ปะ
0: นี่ผมคล้ายลักษณะคล้ายๆมันใหญ่กว่าหอยขมอยู่นะนี่มันเหมือนหอยโข่งหอยขมอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยเรามีอยู่2แบบถูกไหมแล้วส่วนมากวิถีชาวบ้านที่นี่เขาทำอะไรกันนะ
2: ก็อาชีพหลักก็ตั้งแต่ก็ประมงครับ
0: ประมง
2: แล้วก็ทำสวนฝ้าย
0: ทำฝ้ายสองฝั่งแม่น้ำโขงที่เรามาเนี่ยเขาปลูกฝ้ายเยอะมากเป็นหมู่บ้านขึ้นชื่อเรื่องของการปลูกฝ้าย
1: ย้ายถิ่นฐานมาก็มาทำสวนฝ้ายค่ะที่นี่แล้วก็มีข้าวโพดด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีฝ้ายกับข้าวโพดฝ้ายนี่ปลูกเยอะแล้วก็ทออะไรด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะทอแล้วก็เอาขายด้วย
0: อ๋อเรามีผลิตภัณฑ์พวกเป็นผ้าฝ้ายอะไรด้วยของชุมชนอะไรอย่างเงี้ย
4: สุดยอดไปเลยครับไม่น่าเชื่อว่าหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจะเป็นแหล่งผลิตฝ้ายปีละหลายร้อยตันด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติริมฝั่งโขงทำให้ฝ้ายที่นี่มีคุณภาพชาวบ้านก็ตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนช่วงหน้าห้ามพลาดเมนูกลอยกระทะเมนูหอยฮ่าๆๆเฮ้ยทำไงดีตื่นเต้นก็หุงข้าวรอเลยจ้า
0: เอ๋วอันนี้คือสุกแล้วถูกไหมอ๋อมันก็จะใสๆแบบนี
5: ้นี่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
6: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
5: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับยังบีบอยู่เลยใช้อะไรบีบอะ
7: ติงเป็นอะไรอ่ะ
8: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
9: แบบนี้คนดูชอบ
5: พาไปโรงพยาบาลไหม
10: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอ้คิมน้องรัก
5: เฮ้ยใคร
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
12: เดี๋ยวกดสอบออลสตาร์อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
13: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโบรัก The Golden Song All Star ค่ะ
14: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
12: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้ 18:00 น.ห้ามพลาด
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 4 6 6

0: เอาหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทำกลอยกันกลอยวันนี้เมนูชื่อว่าอะไรนะฮะ
1: กลอยคุกมะพร้าวค่ะ
0: กลอยคุกมะพร้าววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับมีกลอยแหละที่เราหมักไว้หลายวันแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีอะไรครับ
1: มีมะพร้าวขูด
0: มะพร้าวขูด
1: มะพร้าวขูดน้ำตาลอันนี้กะทิค่ะ
0: กะทิส่วนมากกลอยเนี่ยเป็นอาหารที่คนสมัยก่อน
1: กินแทนข้าว

0: เลยค่ะ
1: กินแทนข้าว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นภูเขาค่ะแถวนี้มันไม่มีทุ่งน
1: า
0: ส่วนมากคนสมัยแต่ก่อนเขาจะนิยมหากลอยค่ะมากินแทนข้าว
1: อ๋อหากลอยกินแทนข้าวเวลาไปงานบุญงานบวชก็จะเอากลอยไป
0: เอากลอยไปค่ะมันทำได้หลายอย่างค่ะมันทำขนมว
1: ันนี้เราก็เหมือนทำขนม
0: ทำขนมค่ะ
1: ขั้นตอนมันทำยากไหม
0: ไม่ยากค่ะอันนี้ง่ายสุดค่ะวันนี้กลอยคู่มะพร้าวเป็นเมนูที่ง่ายสุดค่ะในบรรดาของเมนูกลอยทั้งหมด
1: โอเคขั้นตอนต่อไปคือ
0: เราก็จะเอากลอยไปนึ่งนะคะทีนี
1: ้ปกตินึ่งนานไหมฮะ
0: ก็น่าจะ30นาทีค่ะ
1: 30นาที
0: เพื่อความปลอดภัย
1: อ๋อต้องเป็นน้ำเดือดๆต้องเป็นน้ำเดือดๆถูก
2: อีกไม่กี่อึดใจเราก็จะได้กินกลอยคลุกมะพร้าวไปดูเด็ดกันแล้วพี่ดุมช่วยเร่งไฟหน่อยนะเพ่ ผมอ่ะจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยท้องกิ่วเป็นเลข8แล้วล่ะ
1: อ่ะมาทำเมนูอ่อมกันบ้างนะครับ
0: ค่ะอมอันนี้เราตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้เดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องแกงค่ะยังไม่หมดก่อนนะคะถ้ามันไม่เผ็ดเราค่อยเติมอันนี้เดี๋ยวกลัวมันเผ
2: ็
0: ด
2: เฮ้ยท้องผมร้อนแล้วครับพี่ใส่เครื่องแกงลงไปพร้อมหอยโอ้โหแล้วเดือดฟุดฟุดแบบเนี้ยเอ้ยเป็นทะลุจอมาเลยจ้า

0: านนี่คือสุกแล้วถูกไหมอ๋อมันก็จะใสๆแบบนี้อ๋อนี่ๆๆ
1: ก็จะสีเหลืองข้าวเหนียวจะสีขาวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: มีขาวกับเหลือง
0: มันก็จะคล้ายๆมันเหมือนกันเวลาสุกเนาะอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปไปทำไปคลุกมะพร้าวถูกไหมฮะ
2: ไปคลุกมะพร้าวค่ะ

0: ันไหมคะ
1: เหมือน
0: เวลาเคี้ยวกรุบกรุบไหมคะ
1: เหมือนขนมมันสมัยก่อนที่เรากิน
2: มันนิ่มแล้ว
1: มันเป็นรสชาติที่เหมือนสมัยเด็กที่เรากินเหมือนกลับไปอยู่บ้าน
0: จำได้ด้วยเหรอคะตอนเด็ก
1: สมัยก่อนก็กินซอย
3: พอจะเข้าใจแล้วพี่หนุ่มว่ามันอร่อยดูจากสีหน้าและมือที่ตักไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้โหพี่หนุ่มเหลือท้องไว้สำหรับอ่อมหอยด้วยนะพี่เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนของเด็ดที่หลังนะ
1: คิดว่าอิ่มแล้วแต่เห็นพวกนี้กินต่อดีกว่าขอโทษนะครับไข่มดแดงเขาสับไปสอยมาให้มาลาบให้อีกนิดนึงอีกหน่อยนึงหลุด
4: เนาะไม่ใช่ดิ้งหลุด
1: วันนี้ได้เห็นวิถีชีวิตบ้านนาเดินนะครับวันนี้ขอบคุณชาวบ้านมากนะครับขอบคุณครับ
5: น้องเลยต้องมาสัญญาเข้าวิวาแปลว่าใจวันที่อ้ายได้ดีชาวบ้านใบสีน้องได้แต่ลีบังบอกลาไปห้อมไปหอดไปถึงชาตินี้ดีลีแค่ใจเมื่อบนบังไฟ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ต้อนรับเข้าสู่นะคะ Prodi Facel Bio Shopping ซึ่งวันนี้ใครที่คิดถึงแบรนด์กลิ่นม่วนกลิ่นลำใครที่เคยซื้อไส้อั่ว

0: สูตรเด็ดไปนะคะวันนี้ส่งตรงจากเชียงใหม่เลยหมูสวรรค์แบบว่าหอมหอมอร่อยอร่อยและคุณเบิร์ดเจ้าของแบรนด์ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณเบิร์ด
1: สวัสดีค่ะคุณเบิร์ด
2: สวัสดีค่ะ
1: รอบนี้เป็นโปรดักต์ใหม่สินค้าใหม่แล้วให้ฟังหน่อย
3: จริงๆเนี่ยแบรนด์กลิ่นม่วนกลิ่นลำของเรานะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักว่าเป็นร้านอา

0: กติไปซื้อหน้าร้านนะไปซื้อเองเนี่ยมี 1,260 บาทค่ะวันนี้จัดโปรพิเศษเลยค่ะลดราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะคะ890บาทเท่านั้นส่งฟรีนะมีจัดเก็บปลายทางนะคะโทรให้ไวโทรให้ทันเพราะเราจำกัดจำนวนแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
1: โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ใครที่ต้องการความแบบจุยซี่แบบนี้ไม่ว่าจะฝนตกไฟดับแก๊สหมดน้ำท่วมติดบ้านไว้ได้เลยความน่าอีทความฉ่ำอันนี้คือ
2: ยังไง
1: ฉีกซองทานได้เลย
0: ฉีกซองทานได้เลยคือเราปรุงสุกมาแล้วนะคะทำให้สุกมาแล้วก็คือฉีกซองรับประทานได้เลย
2: และที่น้องชอบตรงที่ความพิเศษของหมูสวรรค์ของกินม้วนกินรันคือไม่ใช้การทอดด้วย
0: เราใช้การอบให้สุกแทนการทอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีน้ำมันส่วนเกินที่เกิดจากกระบวนการทอดเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูสวรรค
2: ์
0: เหมาะสำหรับนะคะพ่อแม่ที่ใส่ใจสุขภาพนะต้องการควบคุมในเรื่องของการบริโภคน้ำมันหรือว่าจำกัดน้ำมันส่วนเกินในแต่ละวันหมูสวรรค์อบมาได้ผักชีของเราเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ
2: และเสร็จเนี้ยบอกเลยว่าซื้อไปแล้วคุ้มเพราะว่า890บาทคือเกือบ1กิโลแล้วถ้าแม่ออกไปซื้อข้างนอกจริงๆนะบ่อยเอียบ่อเจียไปขอซื้อนิดซื้อหน่อยอ่ะก็มีเป็นร้อยแล้วอ่ะแต่นี่คือคุ้มมากจริงๆ
1: คือคุณเบิร์ดพอชิมไปแล้วคือหอมมากหอมเมล็ดผักชีไม่เผ็ดเด็กๆทานได้กลมกล่อมนะคะไม่เค็มจัดแล้วคือ
0: จริงๆเนี่ยเราปรุงด้วยสูตรเฉพาะของร้านเรานะก็คือรสชาติอร่อยนะหวานน้อยไม่เค็มโดดนะแล้วก็เขาเรียกอะไรรับประทานง่ายนะทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเราใช้เมล็ดผักชีซึ่งปลูกโดยเกษตรกรที่สวนในชุมชนของเราเองก็ซึ่งก็จะมีกลิ่นของเมล็ดผักชีเนี่ยที่หอมมากกว่าที่ขายในท้องตลาดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะแต่ไม่ได้มีรสเผ็ดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพวกพริกไทยนะเป็นเมล็ดผักช
2: ีจะบอกว่าคิดถึงอะไรบ้างอาอื้อมาเต็กที่บ้านอ่ะ
0: โอ้กินจะบอกว่าทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากนะคะทานเล่นๆก็ทานเพลินนะทานกับข้าวสวยข้าวต้มก็อร่อย
2: เนื้ออร่อยมาก
1: คืออย่างที่บอกควรมีติดบ้านไว้ทานกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกน้ำท่วมไฟดับไม่มีแก๊สแม่วันนี้ฉีกซองทานได้เลยแต่ถ้าต้องการความอุ่นความจุยซี่นะเข้าเวฟได้ใช่ไหมคะ
0: จริงๆก็คือเราทำมาให้สุกแล้วนะคะก็อาจจะอุ่นให้ร้อนนิดนึงนะใช้ไมโครเวฟไฟกลางๆ 400-500 วัตต์ประมาณนี้ค่ะอุ่นไม่ต้องนาน15วินาที20วินาทีก็พร้อมรับประทานได้เลยเวลาที่อุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลิ่นหอมที่ชัดขึ้นกับเนื้อหมูที่จะมีความนิ่มขึ้นไปค่ะ
1: แล้วใช้หมูอะไรคะ
2: ใช้หมู
0: จริงๆอ่ะเราเป็นหมูอนามัยนะจากแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์นะคะถามว่าแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองเนี่ยดียังไงเขาเลี้ยงในฟาร์มปิดแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเร่งเนื้อแดงนะไม่ได้ใช้ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ปราศจากเรื่องของยาปฏิชีวนะที่จะตกค้างอยู่ในตัวเนื้อหมูด้วยนะแล้วเราก็นำมาผลิตในโรงงานของเราที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐาน
2: คุณเบิร์ดอย่าง
1: ว่าตอนนี้ขายแน่นมาก
2: ขายแน่นเหลือ6เซ็ต
1: ของแม่ขายนิดนึง
2: ขอขายก่อนคุณขายก่อนตอนน
0: ี้เดี๋ยวใหญ่อย่างนี้เลยนะคะ250กรัมจำนวน2ถุงนะกับแพ็คกลางค่ะ150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อเองหน้าร้านบอกเลยว่ามี 1,260 บาทนะแต่จัดโปรพิเศษนะคะลดพิเศษสำหรับคุณผู้ชมพ่อแม่ที่โทรมาทานนะในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะคะเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกที890บาทนะได้ไปทั้งหมด5ถุงจุกๆเลย
1: ส่งฟรีได้ไหม
0: ส่งฟรีมีเก็บไปทางใครที่กำลังลังเลอยู่โทรจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะเรามีแค่90เซตเท่านั้นโทรให้ไวโทรให้ทันตอนนี้เลยนะคะ
1: ซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า61เซตแล้วค่ะโทรได้เลยที่เบอร์1252พ่อแม่ย้ำนั้น1252ส่งฟรีด้วยมาล็อตหน้าอุ๊ยไม่ได้นะราคานี้บอกเลย
2: แล้วบอกว่าอะไรถ้าปกติแล้วเนี่ยซื้อครั้งนี้แล้วหมดปุ๊บคือหมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นคุณต้องบินไปเชียงใหม่เดินทางไปเชียงใหม่แต่นี้ของจากเชียงใหม่ส่งตรงมาถึงนี่ให้เราได้ทานถึงบ้านคือพร้อมคือฉีกซองพร้อมทานเลย
0: ฉีกซองพร้อมทานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราใส่ใจแล้วก็พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตจริงๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างขั้นตอนสุดท้ายเนาะเนื้อหมูแล้วก็คั้นเนื้อหมูเกรดที่ดีจากแหล่งโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็คัดส่วนที่เนื้อเยอะมันน้อยนะผลิตในโรงงานที่สะอาดได้มาตรฐานปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของร้านเรานะอร่อยกลมกล่อมหวานน้อยไม่เค็มแล้วก็รับประทานง่าย
2: จริงแล้วก็แกะ
0: เมล็ดผักชีนี่คือจะบอกว่าเด็ดที่สุดเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดผักชีที่ปลูกกันในชุมชนของเราเองเป็นเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนของเรา
2: แล้วมันถึงอะไรบ้านหลายบ้านมีเด็กเล็กๆเนี่ยตอนเช้าอ่ะนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆแบบเนี้ยแล้วก็กินกับเนี้ยแหละหมูสวรรค์นะคือไม่เผ็ดอ่ะอร่อยแล้วก็เซตนี้ห่อใหญ่เก็บได้นานเลยใช่ไหมคะ
0: เก็บได้นานถึง3เดือนนะคะเราเช็คเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือแพ็คในซองสุญญากาศเก็บได้นานถึง3เดือนก็คือเ

0: ิดเราเก็บในอุณหภูมิห้องปกติในแบบหลังจากเปิดแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้1เดือนนะแต่ถ้าเกิดเข้าตู้เย็นก็คืออยู่ได้3เดือนเลย
1: อุ๊ยคุณเมิร์ดตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซนแล้วเหลือ42เซนวันนี้ได้ไปเกือบโลเลยใช่ไหมคะ
0: พิเศษนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นไปซื้อเองนะร้านบอกเลยว่าไม่มีราคานี้นะแล้วก็ด้วยคุณภาพแบบนี้เรากล้าท้าชนเลยว่าหมูสวรรค์นะอบที่ผักชีนะที่ใช้หมูเกรดเดียวกันผลิตโดยกระบวนการที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานแบบนี
2: ้
0: บอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่มีแล้วมีพิเศษเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเลยค่ะ
2: 890บาทเกือบ1กิโลลิตรโทรมาก่อน1252นกย้ำอีกรอบ1252ออกไปซื้อข้างนอกจริงๆไม่กี่ขีดก็เป็นร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เซตนี้ทั้งเซตถุงใหญ่2ถุงถุงไซส์กลางอีก3ถุงจัดไปให้แล้วก็เคี้ยวเมื่อไหร่ก็เคี้ยวเพลินอร่อยจริงๆนะมะเมี่ยวเธอ
0: จะบอกว่าเราใส่ใจสุขภาพนะคะก็คือขั้นตอนการทำอย่างที่บอกอ่ะเราใช้การอบนะคือหมูสวรรค์เนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกทำให้แห้งก่อนนะเราใช้การอบเพื่อรีดน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากเนื้อหมูแทนการตากแดดแบบวิธีการดั้งเดิม
2: ระบบปิดให้สะอาด
0: เพราะว่าเวลาที่เราเอาไปตากแดดเนี่ยต้องเอาไปวางนอกครัวเรือนเนาะก็อาจจะมีเรื่องของแมลงนะเรื่องของฝุ่นหรือว่าเรื่องของสิ่งปนเปื้อนต่างๆแต่อันเนี้ยเราทำในโรงงานนะทำในตู้อบลมร้อนซึ่งควบคุมอุณหภูมิให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็ลดการปนเปื้อนนะจากสิ่งต่างๆนะแล้วพอแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำให้สุกอีกครั้งโดยกระบวนการอบในตู้อบควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ใช้การทอด
1: คือมะเหมี่ยวชอบมากคืออบไม่ทอดรีดน้ำมันออกให้ไม่มันไม่เลี่ยนนะคะเด็กๆทานได้เม็ดเมล็ดผักชีหอมๆไม่เผ็ดเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบวันนี้ได้ไปเกือบกิโลแต่จ่ายแค่890บาทคุณม
0: าจะบอกว่าที่สำคัญนะอาหารของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันเสียนะคะไม่ใส่สารแต่งสีแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีการบรรจุนะแบบเป็นซองสุญญากาศเพื่อคงความสดของอาหารนะจากแหล่งผลิตที่หน้าโรงงานของเราส่งตรงไปถึงมือของคุณผู้ชมของพ่อๆแม่ๆเลยค่ะ
1: โอ้ตอนนี้เหลืออีก20กว่าเซตหมดแล้วนะคะใครไม่โทรให้รีบโทรค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยคือแบบพร้อมส่งแล้วก็ถ้าไม่สั่งล็อตนี้นะรออีกนาน
2: แล้วเซตนี้นกบอกเลยนะว่าเป็นเซตของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคนที่เรารักเทศกงเทศกาลแบบนี้น้ำท่วมไฟดับอะไรยังไงไม่รู้แหละมาถึงนะตื่นมาฉีกซองพร้อมทานง่ายสะดวก890บาทได้ไปเกือบกิโลแล้วมาจากเชียงใหม่ด้วย
0: จริงๆทานเองซื้อไปทานเองก็ทานเพลินค่ะหรือว่าจะทานกับข้าวก็อร่อยนะซื้อไว้ทานเองก็ได้ตุนไว้ได้เลยหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนค่ะ
2: จริงๆแล้วบอกเลยรสชาติดีเพราะว่าเราอ่ะลูกคนจีนใช่ไหมเราอย่างนึงที่บ้านจะต้องมีหมูหยองหมูแผ่นหมูสวรรค์แบบนี้ติดไว้ที่บ้านนกเข้าใจตึงหนังเกี้ยดังนั้นอ่ะวันนี้จัดมาถึงตรงนี้แล้วโทรหาเรา1252เซตนี้คุณเบิร์ตบอกว่ามาจากเชียงใหม่จัดให้ทุกคนจริง
1: ๆหรือจะแกงคิวอาร์โค้ดก็ได้ตอนนี้คนรอสายเยอะมากแล้วใกล้จะหมดแล้วใครไม่โทรไม่ทันแน่นอนไม่ต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่ค่ะไปถึงหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้วันนี้ที่นี่ที่เดียวค่ะที่เบอร์1252อันนี้คือเราอบรีดน้ำมันให้
0: เราอบนะคะที่เห็นว่ามีความฉ่ำฉ่ำของเนื้อไม่ใช่น้ำมันนะคะมันเป็นความชุ่มฉ่ำนะของเครื่องปรุงแล้วก็กระบวนการผลิตนะทำให้เนื้อหมูเนี่ยไม่แห้งเกินไปแต่ไม่ได้มีน้ำมันส่วนเกินนะจากกระบวนการทอดนะคะ
2: และย้ำว่าโปรนี้เป็นโปรที่ให้มาแล้วคือย้ำว่า90เซตใกล้จะหมดแล้วเหลือ10กว่าเซตเท่านั้นแล้วมันคือทั้งหมดคือที่คุณเบิร์ตบอกว่าให้มาคือถุงใหญ่2ถุงถุงกลางอีกทั้งหมด3ถุงทั้งหมดนี้ครึ่งกิโล890บาทไม่ถึง 1,000 บาทคุ้มมากๆรีบโทรมาเลย1252
0: ไปซื้อหน้าร้านเองไม่มีราคานี้นะคะ
2: พิ
0: เศษพิเศษพิเศษเฉพาะคุณผู้ชมนะพิเศษเฉพาะแม่ๆที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจำกัดแค่90เซตนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มแล้วนะคะ
1: ฉะนั้นต่อสายไว้นะคะที่เบอร์1252วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
3: จับได้ผมขึ้นในวันนั้นเขาเลือกคนนี้มันต้องเลือกพี่ไม่ใช่ตัวเลือกทรมานมากพี่น้ำตาไหลไม่หยุดเลย
2: ทุกคืนวันพุธ 20:00 ทางช่องวัน31
4: ภัยพิบัติมันไม่เลือกข้างเลยแต่ดังนั้นเนี่ยปัญหาคือ attitude ทัศนคติของคนที่พูดว่ามันเป็นเพราะฝนตกหนักกรุงเทพมันต่ำถ้าเกิดคุณคิดอย่างนี้ประเทศไทยสิ้นชาติเลยดังนั้นน้ำท่วมเนี่ยคนที่รับผิดชอบเนี่ยผมว่าเป็นบาปกรรม
5: นี่คือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นแต
4: ่
5: ที่พี่เอบอกว่าเป็นบาปกรรมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเร็วร้ายมาถึงขนาดนี้นะคะ
6: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
7: แล้วน้องน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
8: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
9: ต้องการอะไรคะคือแค่
10: แล้วน้องหน้าคิดว่าพี่หรือเปล่าล่ะคะ
8: อย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะเรื่องต้องให้ฉันพู
11: ดเองติดหนักมากเลย
12: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์นี่คืออะไรเนี่ย
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ดีไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS

0: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
1: วิ่งสดใสมาก
0: ไปเก็บกันเถอะเร็ว
2: ดูน้ำให้ก่อน
0: นั่นไงบอกแล้วมันลื่น
3: พี่ๆหนูเจอนี่ดู
1: ไหน
4: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
5: นี่ตั้งแต่ไอ้ติงมันมีไอ้คิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
6: ไอ้ติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
5: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับ
7: ยังบีบอยู่เลย
5: ใช้อะไรบีบอะ
8: ไอ้ติงเป็นอะไรอะ
9: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
10: แบบนี้คนดูชอบ
5: พาไปโรงพยาบาลไหม
11: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอ้คิมน้องรัก
5: เฮ้ยอะไร
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย โทรออก
12: วันไหนจะเอาลูกเอาเมียอะไร
13: จะแต่งงานเมื่อไหร
12: ่ผมก็จะตอบเขาว่าถ้าได้เมียเหมือนแอนออดีจะเอา
14: ไม่คือตอบออกไปเลยเหรอ
15: ระแวงกันบ้างมั้ยมีคนพร้อมเข้าหาทั้งคู่
12: มีครับ
16: หนูเป็นคนขี้หวงมากไม่ชอบให้ใครแบบว่าจะมาแบบอะไรอย่างเงี้ยใส่แฟนตัวเองอ่ะถอดเสื้อเลยพี่บอยถอดเสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบไม่ได้นะ
17: อันนี้คือแอบหึงนี่
16: ใช่ไม่เคยพูดไม่เคยพูดเลย
17: ตรงตามหมอดูเป๊ะเลยเนาะถ้าจะมาต้องมาเป็นเมียเท่านั้น
4: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
18: รัฐบาลเอาอยู่นะ
19: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
8: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
0: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
3: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
4: ้ร่วมข่าวใหญ
0: ่คุยข่าวใหญ
4: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
0: สวัสดีครับ
9: กับรายการสดของเราค่ะกับ Prodi Festival by Earth Shopping ค่ะวันนี้ใครที่มีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแน่นๆเลยทาครีมมันก็ไม่หายเอาแป้งมากบตบเท่าไหร่มันก็ไม่เนียนยิ่งทายิ่งหนายิ่งทายิ่งเทาและมันเยิ้มไปหมดทั้งวันวันนี้รีมีทีเด็ดมาฝากกันค่ะกับแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องแห่งยุคนี้เลยและที่สำคัญจากตลับนึงเนี่ย790วันนี้จะเหลือแค่ประมาณ34บาทเท่านั้นใช่ไหมคะดร.เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ถูกต้องที่สุดครับลี่ครับผมเน้นย้ำเลยนะนี่คือแป้งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำบนใบหน้าอยู่ไม่ต้องกังวลใจไปผมบอกเลยว่าแป้งตัวนี้เอาอยู่เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแป้งแห่งยุคเลยก็ว่าได้มาดูหน้าดร.เอ๋ก่อนไม่พูดพร่ำทำเพลงบางทีเรามีฝ้านะเนี่ย
9: นี่เลย
7: เนี่ย

0: ้ากาจากแสงแดดมันชอบขึ้นตรงนี้เราก็พอแล้วมั้ง
1: พอหรอ
0: พอแล้ว
1: อย่างนี้คุณผู้ชม
0: เดี๋ยวให้ดูนะอ
1: ันนี้คือแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดเดอร์เอยูวีไวท์ซีแอนด์อีดูนะนี่ๆๆๆๆเนี่ย
0: เนี่ยเนี่ยขนาดนี้ร้องไห้แล้ว
1: เ
0: ฮ้ย
1: นี่แค่ปาด
0: ทาเดียวเนี่ยเนี่ยมิดเลย
1: เนี่ยดูนี่เนี่ย
0: ไม่เป็นเงาไม่เป็นรอยและหน้าไม่เทาอ่ะด็อกเตอร์
1: ต้องบอกว่าเป็นแป้
0: ง
1: กรบฝ้าโดยเฉพาะ
0: ฝ้าหายหมดเลย
1: ต่อให้มีปานอยู่กลางหน้าก็ไม่ต้องกังวลจากนั้นมานี่กบกบกบกบกบแบบนี
0: ้นิดกบมิดยังไม่พอด็อกเตอร
1: ์
0: มันดูไม่หนา
1: ถูกต้อง
0: ดูไม่เทา
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็อุ้ยกระจ่างใสทำไมเหมือนเบลอรูขุมขนด้วย
1: อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเบลอรูขุมขนกับเทคโนโลยีโกออนไลท์สวยขึ้นเมื่อเจอแสง
0: คือกระจายแสงผิวมันเลยดูไม่มีรูขุมขน
1: นี่นี่น
0: ี่ด็อกเตอร์โชว์ได้แล้วสวยแล้วเลย
1: เห็นแบบนี้เลยนะว
0: ัน
1: นี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะโปรดีแฟตเซล29ชิ้นข้างหน้านี้ด็อกเตอร์เอให้เหมาทั้งหมดเลยจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้ได้แป้งรุ่นใหม่ The AUV White กรบเลยกรบฝ้าไปเรียบร้อยหน้าผ่องๆแบบนี
0: ้
1: 4ตลับแป้งสูตรยอดนิยมแป้งกันแก่อีก1รวมเป็น5ยังไม่พอครับพับสำรองให้เพิ่มอีก5ชิ้นสบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางรับไปเลย10ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบครีมไข่มุกพลัสเลตินอนที่ลี่ชอบมากๆให้อีก1ตลับพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก1ขวดและที่สำคัญโทรมาทัน99เซตนะจ๊ะรับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้อีก1ใบฟรีจ้า
0: บอกก่อนนะกระเป๋าอันนี้กันน้ำยังไม่พอนะทุกคนนี่เวลาพับเก็บเนี่ยใครใส่กระเป๋าเดินทางนี่เล็กกว่าฝ่ามืออีกนะคะแล้วเวลาใช้งานคือง่ายมากเลยแกะออกมาปุ๊บแบบนี้แล้วก็แค่กางออกมาปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะใส่ของลงไปได้เลยใบใหญ่ๆแบบนี้สะพายก็ได้ถือก็ได้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เฉพาะ99เซตในรายการหมดแล้วหมดเลยย้ำว่าทั้งหมดนี้ราคาเต็มจริงเกือบ 7,000 วันนี้จ่ายเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทจะส่งฟรีเหลือ85เซตเท่านั้นคุณผู้ชมดูกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าน่ารักมากและที่สำคัญพอพับมาแล้วเนี่ยก็จะเหลือใบเล็กๆน่ารักพกพาไปไหนได้จะถือแบบนี้ก็ได้จะสะพายแบบนี้ก็ดีหรือจะทำเป็นเป้แบบนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ให้ฟรีไปเลยเฉพาะในรายการปัญหาบนใบหน้าที่แม่เคยมีฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำกรบไปเลยจ้ะ
0: ด็อกเตอร์จะบอกเลยนะว่าตรงเนี้ยกบเลี่ยเคยมีฝ้าจริงๆก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าขออนุญาตตบลงไปโอ้โห
1: กรบมิดเลยกรบมิดเลย
0: เราไม่หนาทุกคนดูนะตรงเนี้ยไม่หนาเลยอ่ะให้ดูตรงนี้ลี่จะมีเส้นเลือดตบลงไปจ้ะโอ้โหไปแล้วไม่มีเส้นเลือดเลย
1: เขาถึงเรียกว่าเป็นแป้งแห่งยุคหลายคนยังไม่ได้ลองนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่าตลอด 20-30 ปีนี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดทั้งที่ผมเคยเจอมาวันนี้คุณผู้ชมการันตีด้วยตัวเองเลยน
0: ่
1: าจะพองน่าจะเนียนปกปิดรูขุมขนเบลอและกระจายแสงไปในตัวแป้งรุ่นใหม่เนี่ยมี UV ด้วยนะป้องกันแสงแดดด้วยและที่สำคัญมีวิตามินซีวิตามินอีมีใบบัวบกบำรุงผิวหน้ามีไฮยาลูรอนมีคอลลาเจนม
0: ี
1: แมกโนเลียจัดเต็มมาเลยบอกเลยว่าก่อนหน้าคือความโสมปัจจุบันคือความสวย
0: ใช่เราจะบอกว่ามันกลบปุ๊บมันไม่หนามันไม่เนียนมันแทบไม่มีรูขุมขนแต่ยังไม่พอนี่ค่ะพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีตาเนี่ย6สีแก้มอีก2สีเดี๋ยวรีใช้ผสมกันเลยแล้วปากอีก2สี
1: สวยมากสวยมาก
0: แต่งสดๆในรายการแบบนี้
1: มาดูกันต้องบอกว่าตอนนี้เหลือ69เซต67เซตสุดท้ายต้องรีบแล้วนะครับ1 2 5 2ผมบอกเลยว่าเวลาไม่รอใครแล้ววันนี้ความสวยอยู่ข้างหน้าวันนี้รีทาพาเลตแต่งหน้าแก้มสวยมากแก้มสวยจริงๆโอ้โหอะไรจะสวยได้ขนาดนี้หน้าเนียนแล้วปกปิดฝ้ากะจุดด่างดำได้แก้มสวยๆมาพร้อมการบำรุงไปด้วยในตัวว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ผมบอกเลยนะแป้งไม่ได้ให้1ตลับ2ตลับนะวันนี้ให้แป้งไปเลยทั้งหมด5ตลับและที่สำคัญพาเลตแต่งหน้ารุ่นใหม่สีใหม่สวยมากแม่ใครยังไม่ได้ผมแนะนำเลยว่ารีบสั่งวันนี้และตอนนี้โหรีผิด
0: ต
1: ึงมากอะทำไมสวยขนาดนี
0: ้สวยใสมาก
1: น
0: ี่
1: ช่างแต่งหน
0: ้
1: ามาช่วยแต่งให้หรือเปล่าเนี่ย
0: ใช่คือแบบผิวเราก็จะดูแบบอมชมพูแล้วตรงเนี้ยบอกเลยนะว่าทาบัชออนไปแล้วแต่ว่าเนี่ยลิถูเท่าไหร่ก็ตามอ่ะไม่หลุดนะจ๊ะ
1: แน่นมาก
0: ฝ้าคือกรบได้แม่น
1: ถูกต้อง
0: แป้งเนี่ยคือกรบฝ้าได้เนียนกริบเลยนะคะแล้วก็ได้ผิวกระจ่างใสแบบนี้ด้วยลี่ชอบตรงที่แบบยิ่งเราทานอกจากว่ามันกรบเนียนแล้ว
1: สุดท้าย
0: ยิ่งกลายเป็นอุ้ยนะยิ่งกลายเป็นฝ้ากะของเรามันจางลงเพราะวิตามิน
1: ซีตรงเร็วมากคืนนี้หลังจากที่โชว์พาเลตปุ๊บเนี่ยสายพุ่งเลยวันนี้แป้งรับไปทั้งหมด5ตลับคุณผู้ชมเบอร์1ผิวขาวแบบลี่เบอร์2ผิว2สีแบบดร.เอพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5 สบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางล้างแป้งล้างความสกปรกออกไปได้อีก10ก้อนถูนคายขัดผิวตีฟองอีก5ใบยังไม่พอยังไม่หมดคุณผู้ชมผมบอกเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่ากระเป๋าสวยๆแบบนี้ยังได้อยู่ไหม
0: ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้น้อยกว่า28เซตแล้ว
1: ต้องรีบมาดูหน้าด
0: รแต่ว่าบางคนอยากเห็นแบบนี้ว่า
1: บางคนดูไม่ทันช่วงต้น
0: ฝ้ากะแน่นๆตรงหนกแก้ม
1: พอ
0: และหุยดร พอแล้วว้ายอันนี้มันยิ่งกว่าโหนกแก้มมันเต็มหน้าเลยดร
1: กบอยู่นะ
0: กบอยู่จริงหรือเปล่า
1: ดูนะ
0: กบไหมกบมิดเลยหุยไม่เทาเลยแล้วสวยแล้วผ่องแล้วกบแต่ไม่เทา
1: ผ่องไหม
0: โอ้โหแล้วเนียนมากเอาพูดตรงๆอัน
1: นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเวลาโดนแสงเวลาโดนแดดเวลาโดนความร้อนเวลาโดนเหงื่อหน้าเราจะยิ่งเนียน
0: แล้วยิ่งใช้ฝ้ากะยิ่งจางลงเพราะว่ามีวิตามินซีและวิตามินอีในการบำรุงผิวไปด้วยในตัวดร.โอ้โห
1: เปรียบเทียบให้ดู
0: มัน
1: เปรียบเทียบให้ดู
0: จริงๆในขณะเดียวกันฝ้าหายไปเลยแล้วไม่หนัก
1: รอย
0: ไม่เทา
1: หน้านะจ๊ะหน้าเนียนหน้าเนียน
0: อีกฝั่งนึงเนี่ยนะฝั่งนี้ก็จะบอกว่ามันไม่เทาแล้วมันดูกระจายแสง
1: หน้าผ่องมากหน้าผ่องมากแป้งตลับนี้เท่านั้นแป้งที่ทำให้คุณแบบสวยอย่างมั่นใจได้กรอบฝ้าหน้าผ่องจ้า
0: ดรค่ะแล้วกันน้ำไหมอ่ะ
1: เอาอย่าง
0: นี้กันน้ำกันเหงื่อได้หรือเปล่าอันนี้อยาก
1: บอกให้ทีมงานเตรียมอ่างใหญ่ๆมาก็เตรียมมาแค่นี้ขออนุญาตใช้ป๊อกกี้ฉีดหน้าเลยคุณผู้ชมดูตัวนี้ต้องบอกเลยว่าแป้งสูตรเดิมดียังไงแป้งสูตรใหม่ดียิ่งกว่าคุณผู้ชม
0: ไม่หลุดเลย
1: กันเหงื่อกันหมองกันแก่กรอบฝ้ากะจุดด่าง
0: แล้วผิวยังกระจ่างใสด้วยโปรโมชั่นวันนี้รีย้ำเลยนะตอนนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วยกดเบอร์1252เหลือน้อยกว่า20เซตแล้วได้หมดนี้เลยเท่าที่คุณเห็นแป้ง5ตลับนะดร.ได้เลือกสีได้ด้วย01สำหรับผิวขาว02ผิว2สี
1: 02ผิว2สีแบบดร.เอยังไม่พอครับยังได้แป้งกันแก่อีก1ตลับเสริมเข้าไปอีกพับสำรองให้เพิ่มสบู่เซรั่มถุงตะไคร้ขัดผิวได้ตีฟองครีมไข่มุกพัดเรตินอลยังไม่พอยังมีพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบผมบอกเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนานๆมาทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางทั้งหมดนี้เหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ
0: 34บาทเท่านั้นจากแป้งตลับละ790เหลือ34บาท
1: ครับ
0: กลบฟ้าหน้าผ่องขนาดนี้แต่อีกหนึ่งอย่างดร.นี่ชอบมากครีมไข่มุกพัดเรตินอลตัวนี้เอาตรงนะถูดูได้เลยว่าใช้ปุ๊บอ่ะก็ช่วยกลบฟ้าแล้วหน้าใสมาก
1: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเอาแบบว่าปกปิดแบบคูณ2ปกป้องแบบคูณ2ไปเลยเอาอย่างนี้วันนี้ดร.เอขออนุญาตพรีชีพพรีกายและพรีตัวให้เลยให้ได้เห็นกันชัดๆเลยว่านี
0: ่กระจ่างใสเลยและยิ่งใช้ฟ้ายิ่งจาง
1: แล้วเราใช้แป้งทาประกบ
0: ใช้คู่กันได้เลย
1: ใช้คู่เลย
0: เฮ้ยมันไม่เป็นคราบ
1: ไม่เป็นคราบ
0: อุ๊ยมันยิ่งกลบเนียนขึ้น
1: นี
0: ่อุ๊ยกระจ่างใสเลย
1: ไบรท์แบบ2เท่าและที่สำคัญไม่ต้องกังวลใจไปกล้องมากว้างๆมาให้เห็นเลยนี่เลยจัดจุ่มลงไปเลย
0: จุ่มลงไปเลย
1: น
0: ี่
1: เห็นไหม
0: มันไม่หลุดหรอ
1: เนี่ยไม่หลุดแล้ว
0: และที่สำคัญนี่ขอดูหน่อยอ่ะซับให้ดูได้ไหม
1: ได้หน้าเนียนแบบนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค
0: ุ
1: ้มค่ามากนี่คุ้มค่ามากคุ้มค่ามาก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมต้องใช้เซตนี้
1: อ้าวต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นเซตของทุกคนจริงๆถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจัดการไม่ได้สักทีดร.เอบอกเลยนะนี่คือแป้งแห่งยุคกลบฝ้าหน้าผ่องวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้าหาทางออกไม่เจอรีบโทรสั่ง1252จัดเซตนี้ไปทั้งหมด29ชิ้นจ่ายแบบเหมาเพียงแค
0: ่ 1,000 บาทส่งฟรียังโทรได้อยู่นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: 1252ค่ะ
1: คือผ่องมากแล้วจะได้หน้าเนียน
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
4: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
8: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา

0: อ่ะ 2:30
1: พิเศษลูกค้า AAS
0: เท่านั้น
1: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559ซีเรีย
0: ลโทรออก
2: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15 นาฬิกา 45 นาทีเป็นต้นไปทางช่องวัน 31
1: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
2: ใช่ครั้งสุดท้าย
3: วันนี้ไปเอามา
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: ใต้ล่า
4: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
5: เวลา 20:30 น
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ลุงแฮชแท็กขับบ้าน
7: ด้วย
8: แฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุ๊กๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
9: ์อุ้ยแฮนด์ลบแฮนด์ลบแฮนด์ลบแฮนด์ลบ
8: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอร์ภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
10: เฮ้ยดังแล้วเร็ววันนี้
8: ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไตล์บุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
11: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
12: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
13: ถ้าบูมมาแบบนี้พวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้แล้ว
14: นินทาตามสบายนะคะ
15: ในสายตาของพวกพี่พี่บูมมันเป็นคนดียังไง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
4: เวลา 4:00
16: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
18: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
19: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
6: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน่
7: ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
17: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา 20:30 น
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: กับสีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลตเอิร์ตี้แพนตี
0: ้คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
18: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม
0: ่เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะ

0: 6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
1: ราคามันขึ้นสิ
0: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
1: อ้าวเริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
0: ใช่
1: ถูกต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
0: อุ้ยเนื้อผ้าม
1: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เน
0: ื้อ
1: ใครม
0: ี
1: เน
0: ื
1: ้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
0: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้เราใส่ก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
1: ยังไม่หมดยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดดีเทลไม่หมด
1: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
0: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการหักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
1: นี่เลย
0: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
1: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วยที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
1: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
0: ให้ดูคน
1: ยังใส่สบายไหม
0: 16นิ้ว
1: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
0: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
1: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
0: ให้ดู6ตัวได้หรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
1: 3
0: 3โอ้โห
1: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่คะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
0: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ 3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
1: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลนี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีนาสีใหม่ก่อนใครโล
0: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะว
1: ัน
0: นี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ปังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีนาของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
1: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีนาเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหร
0: ือ
1: ว่าสีพาสเทลบ้าง
0: อ
1: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
0: ส
1: ี
0: ใหม่จ้ะ
1: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
0: โอ้โหไปเยอะมาก
1: อันนี้ยืดแล้ว
0: ไม่ย้วย
1: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
0: ๆ
1: ตัวนี้แม่44ถึง46ใส่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
0: ใช่ไม่เหลือเวลาไม่เป็นไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะ
1: อ
0: ันนี้กินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันน
1: ี้
0: สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
1: สุดท้าย
0: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้น
1: เนื้
0: อผ้ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
1: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
0: เฮ้
1: ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
0: ่
1: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
0: ้
1: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทว
0: ัน
1: นี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
0: ี้
1: 999อ่ะแม่แ
0: ล้วถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200ในขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
1: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้ว
0: ใช่
1: กรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร12529999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
0: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: วันไหนจะเอาลูกเอาเมียอะไร
3: จะแต่งงานเมื่อไหร
2: ่ผมก็จะตอบเขาว่าถ้าได้เมียเหมือนแอนออดีจะเอา
4: ไม่คือตอบออกไปเลยเหรอ
5: ระแวงกันบ้างไหม
6: มีคนพร้อมเข้าหาทั้งคู
2: ่มีครับ
7: หนูเป็นคนขี้หวงมากไม่ชอบให้ใครแบบว่าจะมาแบบอะไรอย่างเงี้ยใส่แฟนตัวเองอ่ะถอดเสื้อเลยพี่บอยถอดเสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบไม่ได้นะ
8: อันนี้คือแอบหึงนี่
7: ใช่ไม่เคยพูดไม่เคยพูดเลย
8: ตรงตามหมอดูเป๊ะเลยเนาะถ้าจะมาต้องมาเป็นเมียเท่านั้น
9: ไปพิบัติมันไม่เลือกข้างเลยได้ดังนั้นเนี่ยปัญหาคือ attitude ทัศนคติของคนที่พูดว่ามันเป็นเพราะฝนตกหนักกรุงเทพมันต่ำถ้าเกิดคุณคิดอย่างนี้ประเทศไทยสิ้นชาติเลยดังนั้นน้ำท่วมเนี่ยคนที่รับผิดชอบเนี่ยผมว่าเป็นบาปกรรม
3: นี่คือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นแต
4: ่
3: ที่พี่บอกว่าเป็นบาปกรรมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเลวร้ายมาถึงขนาดนี้นะคะ
5: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรง

0: ือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
1: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
2: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ Secret Bar ห้ามเลทนะห้อง Private เหมือนเดิม
1: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
3: ผมถึงแล้วนะ
0: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมตัวเดินไม่ได้นะ
3: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นอีหยังกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษต่อยทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: เรื่องบ้าเลยวะหลายอารมณ์ชิบหาย
6: พูดความจริงต่อให้ทำหรือไม่ทำพี่ก็จะช่วย
7: หรือทำให้ Our House ออกจากวงการให้ได้
5: เราต้องหาหลักฐานอะไรก็ได้พี่กองถ่ายเลยนะมันต้องมีคนเห็นดิวะ
3: กูจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มึงพังแบบไม่เหลือไปเลย
8: เพราะว่ายูเป็นห่วงตัวเองใช่ปะ
9: เออเหมือนยูไง
10: กูรู้ว่ามึงอาจจะไม่พอใจ
8: พี่ไปเตือนนายไหมมาเตือนอะไรแต่ผมวะ
3: ผมพออยู่แบบนี้สักพักเลย

0: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุ๊กกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 ตรงทางช่องวัน31
1: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
2: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโบรักเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์ค่ะ
3: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
1: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ออลสตาร์ไปครองวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม199บาทเดือนกดดัน59สี่เหลี่ยมหัวออก
5: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
6: พ่อเขาเสียผมกับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
7: จะไปร่วมงาน
6: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกเอาผัวก็งงเนี่ยแหละ
7: ค่ะ
6: จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
7: ้
6: เราอยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเป็นยังไง
5: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31

0: ันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: โปรดีแฟลชเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะแหมเช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเรา2คนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิ
3: คือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุ
2: ซอยสั้น
3: วันนี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักทีสังเกตไหมคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
2: โอ้ยแพงจะตาย
3: จะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
2: แต่มันดีมาก
3: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
2: ขวดเท่าไหร่
3: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะค
2: ะ
3: ไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลัก10มาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอะ
2: แชมพู

0: โสมแดงสุกายะ
1: คือต้องบอกนะใช้อะไรแพงแพงก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
0: จริงเหรอ
1: จะหมดตังหลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
0: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 200,000-300,000 จริงๆนะ
1: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
0: คนนี้
1: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ
0: เป็นคนเกาหลีแท้เลย
1: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงที่สุกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
0: ดูแกสายใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
1: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปรขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโปร6ขวดพัน
0: แล้ววันนี้จัดโปรยังไงให้
1: วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเหม็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก82
0: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
1: 8เดือน
0: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป
1: ็
0: น
1: สบู่อาบน้ำตัวหอม
0: อาบน้ำตัวหอมให้อีกท
1: ั
0: ้งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
1: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆนะ
0: รีบโทรเลย1252ยังจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลทุกครั้งเนี่ยสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกดก่อนค่ะ1252ทอแท้รอท้ายรายการเนี่ยของหมดมันจะไม่ทันวันนี้ส่งปุ๊บพรุ่งนี้ได้สะได้ใช้เลย1252 999นี้เก็บเงินปลายทาง
1: ไม่มีค่าส่งนะคะ
0: ส่งไม่ด้วย
1: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
0: แล้วมีปัญหาอะไรอ่ะ
1: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
0: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
1: ่เลี้ยงไว้ผมแล้วคือหม่อมอูมเนี่ยนะคะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
0: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
1: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่หนังหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่ลองเอาไปสระนี่
0: อย่าเพิ่งหมดหวัง
1: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
0: ้อ้าวผู้ชายก็ได้ด้วย
1: 80ค่ะ
0: เพราะรองของเรา
1: ต้องแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากการกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
0: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอคะ
1: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกลิ่นหนังหัวหนังหัวเขียวผมร่วงดูผมขึ้นขนาดนี
0: ้ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
1: ใช่
0: หัวแบบเนี้ย
1: ใช่
0: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะ
1: คือสูตรนี้นะเขาชอบมากพ่อรองบอกตัวขิงเนี่ยมันดับกลิ่นหนังหัวดีมาก
0: ตอนนี้สายเยอะมากพ่อแม่ถ้าดูอยู่นะคะเหลือแค่70กว่าเซตสุดท้ายลงไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากพลาดโปรโมชั่นวันนี้แฟตเซลทั้งส่งฟรีทั้งลดทั้งแถมวันนี้ที่เห็น4ขวดเนี่ยไม่ใช่นะเราแถมเบิ้ลให้อีก4เป็น8ขวดใหญ่เป็นขวดปั๊มหมดเลยใช้ได้8เดือน
1: ใช
0: ่แล้วก็มีครีมอาบน้ำตัวหอมให้พ่อแม่ไปใช้อีก
1: 82
0: ค่ะ
1: รวมแล้ว8บวก8 16ชิ้นนะฮะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252
0: ค่ะ
1: 1252
0: ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมานะคะ
1: ใช่คือไม่มีอะไรสระหัวแล้วหัวสะอาดเท่ากับการใช้ขิงสระแล้วขิงตัวนี้นะใครมีกลิ่นหนังหัวนะเอาขิงไปสระเลย
0: คือนอกจากมีโสมแดงมีขิงด้วย
1: ใช่แล้วก็ใครที่มีปัญหานะเขาเรียกว่าร่วงจากกรรมพันธุ์หรือร่วงจากพวกแบบฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะใช่แล้วก็มันจะมีพวกปาล์มใบเลื่อยที่เขาไม่ใส่กันเพราะของมันแพง
0: เหรอ
1: ใช่
0: ช่วยเรื่องอะไรคะ
1: ค่ะตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงนี่ดารานักแสดงช่องสามใช่คือสมุนไพรวันนี้เราใช้เป็นตำรับสมุนไพรโบราณนะคะพวกโสมแดงขิงปาล์มใบเลื่อยเทียนกิ่งใบไผ
0: ่
1: พวกมหาดนะคะพวกมะขามดีควายมะกรูด
0: แบรนด์สุกายะเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในด้านของสมุนไพรไทยที่เป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะ
1: ค่ะคือบ้องบอกนะไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆซื้อแบบว่าอะไรแพงๆขวดละเป็นพันสองพันไม่ต้องนะ
0: กระบวนการผลิตสะอาดมาก
1: ใช่แพงแค่ไหนไม่สู้ใช้โสมแดงขวดนี้เอาจริง
0: ได้มาก
1: มันใช้ดีจริงๆคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: หลักพันน่ะ
0: แล้วเนี่ยสระนะคะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากใครที่ชอบความหอมนะคะไม่ได้เหม็นเขียวต
1: ้
0: องลองนะคุณผู้ชมเพราะเฮียมใช้มาแล้วมีความรู้สึกว่าสระแบบมีความสุขอ
1: ่
0: ะกลิ่นมันอบอยากจะสระสองรอบสามรอบสระไปเลย
1: คือมันเย็นหัวใช่มันเย็นแม่อูมเนี่ยนะจะตัดผมสั้นดัดผมหยิกพอคนอายุเยอะผมมันจะบางบางเสร็จปุ๊บต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกปัญหาโรคแตกใครที่จะไปปลูกผม 300,000 กว่าบาทวันนี้เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงจบ
0: คนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะเขายังใช้เลย
1: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปุ๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะนี่ดูสิ
0: เหลือแค่ 40กว่าเซตแล้ว
1: ใช่คือหนามากแล้ว
0: ค่ะ
1: แกไม่ต้องไปดัดหยิกเลยนะ
0: อย่ารอนะ
1: เพราะผมมันขึ้นหนาปั๊บหูตบพี่แยมตอนนี้สายรอเป็นร้อยเลยตอนน
0: ี้ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252เวลาอะไร

0: การเราเนี่ยเหลือ3นาทีสุดท้ายแต่เซตเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณรอท้ายรายการอาจจะไม่ได้โปรนี้ต้องบอกก่อนว่า1ขวด690บาทราคาเต็มแต่วันนี้ค่ะเหลือเฉลี่ยแค่60บาทเท่านั้นแต่คุณได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะไม่มีค่าส่งด้วยแค่999บาทโทรก่อนค่ะ1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
1: ตกเดือนละ60กว่าบาท60กว่าบาทไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอนแล้วใช้อะไรไม่จบเอาแชมพูโสมแดงสุกยะตัวจบถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วต้องบอกเลยใครที่จะต้องแบบไปปลูกผม 3-4 แสนอย่าพึ่งนะลองใช้โสมแดงก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วหลายคนนะคะต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกนะคะ40 50 60ผมมันจะบางไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: เราอยากไว้ยาวเพื่อหน้าดูเด็ก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกาหลีเนี่ยเขาใส่โสมแดงในทุกขวดที่เป็นผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงทุกขวดที่ทำให้ผมมันขึ้นวันนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วนะ
0: เราก็มี
1: หลักสิบนะคะวันนี้ให้โสมแดงในราคาหลักสิบแล้วมันมีตัวขิงต้องบอกเลยนะชอบมากขิงนะมันสะแล้วหัวมันสะอาด
0: รู้สึกสะอาดแล้ว
1: สะอาด
0: เย็นสดชื่น
1: เย็นขิงขิงดีมาก
0: แล้วคุณผู้ชมดูสมุนไพรนะที่ใส่ไปทั้งหมดในนี้เลย
1: ใส่เยอะมากนี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหาจับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปส
0: ระ
1: ใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปสระใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระ
0: นี่
1: ท่านนี้แกออกกับพี่แพทย์แกออกกำลังกาย
0: น
1: ี่นี่นี่ถูกต้องออกกำลังกายหัวเหนียวใช่
0: เหงื่อ
1: เหงื่อออกมาจับทีลูดนะล่วงเป็นกำกำเลยนะ
0: เขาน่าจะต้องสระทุกวันเลยนะคะเพราะว่าต้องออกกำลังกายใช่ไหม
1: ใช่เลยบอกพี่แพทย์พี่ต้องใช้โสมแดงเพราะพี่อายุเยอะแล้
0: ว
1: ผมพ
0: ี่
1: บางนี่ไงผมขึ้นเต็มเลย
0: คุณพี่คุณแม่ถ้าดูอยู่นะคะเราไม่เรียกป้าแล้วนะแบบนี้เราเรียกคุณพี่
1: นี
0: ่อุ้ยคนนี้สวยมาก
1: ให้ดูนิดนึงพี่แป้ง
0: คือ
1: พี่แป้งแกทำกับข้าวแล้วก็ใส่หมวกอะทั้งวัน
0: มันอบมันอบ
1: อบหัวเหินเหนียว
0: มันก็จะเร่งผมร่วงนะ
1: กินคั้นพอคั้นเสร็จเกาเกาเสร็จผมร่วงเป็นกระจุกกระจุก
0: อุ้ยแสดงว่าโสมแดงเนี่ยมัน
1: สุดยอดดูพี่ปู่ดูพี่แป้ง
0: ผู้ชม
1: เป็นยังไงนี่คือพี่แป้งหลังใช้โสมแดงผมหนาฟูฟ่องไม่ต้องไปดัดหยิกเพราะแกใส่หมวกทั้งวันมันอบ
0: ทรงประมาณเนี้ยเป็นอะไรที่เราต้องการไม
1: ่ใช
0: ่ตัดสั้นดัดหยิกอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
1: วันนี้นะ
0: ถ้าอยากได้20กว่าเซตสุดท้ายแล้วคุณป้อง
1: แชมพูธรรมดาเอาไม่อยู่นะป้องบอกเลยแม่จะใช้แชมพูที่เขาสระทั่วไปธรรมดามันเอาไม่อยู
0: ่
1: ถ้าแม่อยากให้ผมหนาผมเด้งผมเงาผมเยอะลดปัญหากระหม่อมที่มันแบบบางๆอ่ะนะให้เอาเสียวโสมแดงไปสระแม่ไปซื้อข้างนอกเนี่ยนะที่เกาหลีเขาขายขวดเป็นพัน
0: ที่นี่690อ่ะ
1: ใช่วันนี้เหลือหลักเศษ
0: แต่วันนี้เหลือ60บาท
1: เหลือ60บาท18ชุดสุดท้ายเอาไม่ได้แม่ถ้าไม่คิดจะปลูกผม 300,000 บาทเอาโสมแดงไปสระเลย
0: ค่ะ
1: 1252 1252ค่ะ
0: 1นาทีสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้
1: าง
0: ผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
1: แม่อูมเนี่ยนะ
0: วัย71
1: 71เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
0: ะ
1: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
0: ดูสวยขึ้นเลย
1: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
0: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
1: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
0: วันนี้หมดแล้ว
1: สิบสอง
0: เซตสุดท้ายแล้วตอนนี้คือจะหมดเวลาแล้ว20วินาทีเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
0: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
1: เอาได้เพิ่ม50เซตแม่เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
0: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
1: ใช
0: ่โทรด่วน
1: หลักพันเหลือหลัก10 1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
3: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
4: ถ้าบูมมาแบบนี้พวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้แล้ว
5: นินทาตามสบายนะคะ
6: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมันเป็นคนดียังไง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
7: เวลา4ทุ่ม
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
10: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
11: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
12: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
13: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
1: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
14: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
10: ้รวมข่าวใหญ
1: ่คุยข่าวใหญ
10: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
15: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
16: แล้วน้องนาน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
17: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
18: ต้องการอะไรคะคือแค่เป็นห่วง
19: แล้วน้องน่าคิดว่าเป็นพี่หรือเปล่าล่ะคะอย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะเรื่องต้องให้ฉันพู
20: ดเองนี่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
21: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
20: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับ
22: ยังบีบอยู่เลย
20: ใช้อะไรบีบอะ
23: ไอติงเป็นอะไรอะ
24: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
25: แบบนี้คนดูชอบ
20: พาไปโรงพยาบาลไหม
26: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอคิมน้องรัก
20: เฮ้ยใคร
27: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
28: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
27: ทุกวันอังคาร
28: เวลา 3:00 น
27: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
29: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
30: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
31: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
30: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผม
32: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
33: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
27: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก

0: จารย์อาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
1: ได้เวลาหมวดโยบอกเวลาจูบได้เอ็นเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: สวยมาก
3: โดมอยู่ไหน
1: พี่ดิน
3: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
1: ฉันอยากเป็นเด็กควีนนี่พี
4: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
5: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่นี
6: ่งั้นคืนดีกันสิ
7: ไม่กาแฟมาแล้วครับ
8: กัดตัวดูเลย
9: เอ้ย
6: ยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
10: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้6โมงเย็น
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
11: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
1: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
11: ถูไปเลย
1: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแ
11: ห
1: มสะอาดแล้วจ้า

0: ปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสหน่อยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจะเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปรงไม่ใช่แปรงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีๆฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: มันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: อย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อยใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายๆคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
1: ู
0: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ้ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได้ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียกกระดาษกาว
0: คุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไหม

0: 3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
1: จ้ะ
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
1: นะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูกมาก
1: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่งชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
0: ะ
1: ด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
0: น
1: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: เป็นไงคาบอยู่น
0: ู่นมานี่
1: มา
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม
0: ้
1: จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
1: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นไหมคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์คุณดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไ
0: ง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักๆอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ตอนที่พี่ดื่มพี่นึกถึงหน้าองค์หลวงพ่อโตด้วยนะจ๊ะค่อยๆดื่มดื่มให้หมดเลยนะดื่มให้หมดนะจ๊ะถ้าลูกหายเป็นปกติ
1: ถ้าลูกหายเป็นปกติ
0: ลูกจะทำแต่ความดี
1: ลูกจะทำแต่ความดี
0: หลวงพ่อโตเจ้าค่ะขอให้ว่านชั่วร้ายออกไปจากชีวิตพี่ไกรสอนด้วยเถิดดีจ้ะพี่

0: มียาดมไหม
1: ยาดมยาดมอะ
2: ยาดมจ้ะเป็นอะไรจ๊ะ
1: อุ้ย
2: นี่ใหญ่มากเลยอุ้ยว้าวแล้วจะว้าวแล้วมันเร็วเร็วพี่สอนพี่พี่สอนพี่สอน
1: เฮ้ยทำไมวัวไก่สอนเป็นสีดำอย่างนี้ล่ะเฮ้ย
2: เห็นไหมจ๊ะ
1: ไก่สอนทำไมอ่ะ

0: องอยู่ถึงได้เหี่ยวแบบนี
1: ้อะไรกันเนี่ยฮะฟ้าก็สว่างนะแดดก็ออกจ้าขนาดเนี้ยยังจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องอู้ตายแล้วพี่ลึกจังเลย
2: ป้า
1: โอ้ยบุญชูตกใจแทบตาย
2: มีจานอ่ะป้า
1: ไปคุยธุระกับไอ้สินชัยมีอะไร
2: ฉันรู้แล้วว่าโลกของท่านมนุษย์กับคุณบุญงาอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่ไหนบอกได้แม่อีมณีบุญชูมารู้แล้วนะว่ารูปคู่ของท่านมนุษย์กับคุณบุญงาอยู่ที่ไหน
2: ฉันไปตามหาจนเจอร้านที่ได้รูปคู่ไปนั้นไปเจ้าของร้านบอกว่าตาบุญสมอ่ะซื้อรูปไปนั้นไปแล้ว
1: ฉันรู้ละฉันอยู่กับสินชัยบนเรือเนี่ยแต่รูปนั้นก็อยู่บนเรือนี่ด้วย
3: จริงเหรอมณีนี
1: ่มึงรีบทำลายรูปนั้นเลยนะเท่ากับมึงทำลายพินัยกรรมนั้นรู้ไหมแม่บอกให้บุญชูทำตามแผนได้เลย

0: ลงมึงจะเอายังไงมึงจะโทรไปสารภาพความจริงกับลูกหรือมึงจะให้กูเป็นคนโทรบอกไอ้สิงว่ามันคือลูกชายกูแล้วมึงก็ยังโกหกไอ้ไก่สอนมาตลอด20ปีด้วย
1: สินใจฉันวายแหละนะแกอย่าทำร้ายชีวิตสิงเลยนะถ้าแกยังมีความเป็นพ่อคนอยู่บ้างแกก็ต้องปล่อยให้สิงมีชีวิตที่ดีสิ
0: อะไรคือชีวิตที่ดีอยู่วะฮะ
1: สิงเกิดและเติบโตในฐานะลูกชายพี่ไก่สอนหลานชายคนเดียวของท่านมนูนและคุณบูหงาเศรษฐีแห่งพระประแดงแกลองคิดดูสิถ้าสิงรู้ความจริงว่าเป็นแค่ลูกชายคนขับเรือสิงจะต้องผิดหวังและเจ็บปวดขนาดไหนอ่ะ

0: รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
1: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
2: ่ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
3: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงสิ
3: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน
5: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
6: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
5: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
7: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลางหลาย
5: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2: ยังไหวอยู
5: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
2: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
8: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
5: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร 22065520 ไทยประกันชีวิต

0: เชิญเวลาเปอไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเปาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นไว้ทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450มิลลิ
0: ลิตรเฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง
3: ลาจากกัน
2: คน Spotify เขารู้กัน
4: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
5: ช้
4: าหร
5: ือ
4: ย
5: ัง
4: ใครตะโกนแบบมาวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
6: Let's go
7: Face up body whitening lotionผิวสวยต้องช
8: อบไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รักยิ่งรัก
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้โปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
10: ฉันกราบแล้วนะสินใจ

0: มีแบบนี้ด้วยนะคะ
1: อันนี้เป็นแพ็คเกจใหม่ของเราด้วยนะครับ
2: ผมใจกลับมาซื้ออีกได้นะคร
1: ับอันนี้เป็นแบบพกพาครับ
3: เดี๋ยวไอ้นักเลงพวกเนี้ยจะสร้างสถานการณ์ยกพวกตีกันที่หน้าบูน้ำพริกระหว่างช่วงชุลมุนมือปืนที่ท่านจ้างไว้ก็จะสวมรอยเข้าไปยิงอีวันดีให้ดูเหมือนโดนลูกหลง

0: ไม่มีปัญหา
1: ออนี่อิมานีจันน่ะเอาถึงตายเลยเหรอ
2: ถ้ามันไม่ตายเรื่องมันก็ไม่จบ
3: ฉันกราบแล้วนะให้ท่านทำอะไรก็ได้แต่อย่าบอกความจริงสิ่งเลยนะ
0: งั้นก็โดดน้ำตายฆ่าตัวตายไปเลยสิวะทดใช้กรรมที่มึงเคยทำเอาไว้ไงผู้หญิงจันไรอย่างมึงเนี่ยไม่ควรเกิดมาเป็นแม่ใครด้วยซ้ำ
3: แต่น้ำหน้าอย่างมึงสมควรจะเป็นพ่อสิงอย่างนั้นเหรอมึงคิดอยากจะเป็นพ่อสิงแต่มึงไม่ดูสภาพไม่เตรียมกระลาหัวถ้ากูเป็นสิงและรู้ว่ากูมีพ่อกระจอกกระจอกแบบมึงเนี่ยกูฆ่าตัวตายซะดีกว่าน
0: ี่ใช่ไหมท่าแท้ของมึงเมื่อกี้มึงยังกราบตีร้องไห้กับกูอยู่เลยตอนแล้วได้มึงเมื่อกูให้โอกาสมึงสารภาพความจริงกับลูกแล้วแต่มึงไม่ทำได้วันนี้ไอ้สิงกับทุกคนจะต้องได้รู้ความจริงทั้งหมด
3: กูไม่อยากให้มึงทำร้ายชีวิตลูกกูหรอก
0: ไอ้มี่มึงปล่อยกูไ
3: อ
0: มึงตบกูเหรอตบกูเหรอ
3: ไอ้มึง
0: ไอ้มันนี่ไอ้มันนี่ไอ้มันนี่

0: ูจริงๆยิงปืนนัดเดียวได้ฆ่านกทั้งสองตัวได้กำจัดหมาขี้เหลือไร้ค่าอย่างมึงแล้วก็ได้ทำลายรูปนั่นมึงคงไม่รู้สินะว่าหลังรูปนั่นเนี่ยมีอะไรสำคัญซ่อนอยู่แต่วันนี้มันจะจมไปพร้อมกับชีวิตมึง
1: แล้วก็มีน้ำพริกกุ้งเสียบด้วยนะคะ
2: โอ๊ย
1: นี่มันลมอะไรเนี่ย
3: แรงมาก
4: ระวังลูกคุณ
0: สิ่งเดียวที่กูผิดพลาดในชีวิตคือกูได้นอนกับผู้

0: ครับแผ่นเดียว
1: อะไรกันเออาร์วอยไวอะไรกันฮะ
2: อะไรเนี่ย
1: แล้วป้ายหล่นมาไงเนี่ย
3: ลมพัดจะปูแรงมากเลยจ้ะ
1: อ๋อเหรอเอ้าตายแล้วได้แผลซะด้วยมาเดี๋ยวปูดูให้โอ้ยเอาช่วยกันช่วยกัน
4: ไอ้หมาขี้เลือนมึงนี่มันโง่จริงๆพากูขับเรือมากลางแม่น้ำให้กูฆ่ามึงแท้ๆ

0: โง่ๆของคนไร้สมองชูหาเรือมารับฉันด่วน
1: หมดเคราะห์หมดโศกนะแล้วอย่าเจ็บตัวเองละคุณสิงห์ครับ
2: ลมบ้าอะไรเนี่ยพัดมาจนคุณสิงห์เจ็บตัวขนาดเนี้ยนี่พี่แก้วฉันสังหรณ์ใจอ่ะใจคอไม่ค่อยดีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ย
3: เองนี่ปากไม่ดีดิเถอะเออนี่ตาบุญสมไอ้สินชัยมันหายหัวไปไหนเนี่ยไหนบอกว่าจะมาช่วยยายหงแจกน้ำพริกไง
1: เออก็นั่นน่ะสิก็นี่ไงนี่มนุษย์บูชาพระมาบอกว่าจะมาให้หงเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วบอกว่าจะมอบให้ในมือมันเองอ่ะแล้วนี่มันหายหัวไปไหนเนี่ยเออไอ้นี่
2: จะเป็นไรเลยนะมึง

0: ล้างคราบเลือดออกให้หมดเลย
1: ค่ะได้ได้ได้ไปเถอะหาอะไรเนี่ย
0: หาเหนียวเท่านี้สิ
1: ช่างก่อนเดี๋ยวมีคนอื่นมาเห็นเข้าเร็วๆไป

0: เรียบร้อยค่ะ
1: ใช่จ้ะแผลขนาดเนี้ยทำไมมึงไม่ไปโรงพยาบาล

0: มาดี
1: ก็ฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันมีแผลไงแม่ถ้าตำรวจเจอศพไอ้สินชัยตำรวจก็ต้องตามหาว่าใครเป็นคนฆ่าเรื่องที่ฉันมีแผลเนี่ยจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วมึงจะเอายังไงต่อไปจะกลับบ้านหรือจะไปที่งานโยนบัว
1: ก็กลับบ้านสิแม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากให้ใครเห็นแผลฉัน
3: ผมสุ
1: มึงเอาเงินไปปิดปากหมอเจ้าของคลินิกนะอย่าลงประวัติว่ากูมาทำแผลที่นี่จะใช้ชื่อใบหมอที่ไหนก็ได้
4: ได
2: ้พินัยกรรมมึงก็ทำลายไปแล้วแผลที่มึงสั่งให้คนไปยิงอีวันดีมึงยกเลิกแล้วใช่ไหม
5: อันนี้เป็นแพ็กเกจใหม
6: ่เดี๋ยวยายกับยายบานเย็นน่ะจะพากายสอนกลับบ้านก่อนนะนี่เหนื่อยมาทั้งวันแล้ว
7: พี่ตีครับ
8: ครับ
7: เดี๋ยวพี่พาป้าวันดีเนี่ยไปส่งที่บ้านปากน้ำทีนะครับแล้วก็ไปส่งพ่อยายแก้วแล้วก็ยายบานเย็นที่บ้านเรา
8: ได้ครับ
9: เฮ้ยมันอยู่นั่นเว้ย
10: นี่พวกมึงกล้ามาเหยียบตีนกูเลยเหรอวะฮะ
6: จะตีกันเหรอเนี่ย
10: เฮ้ยมึง
9: วันไอ้ยา

0: มีคนจมน้ำมาครับ
1: พ่อครับพ่อ
2: พี่พิศร
1: พ่อครับ
2: เฮ้ยสินชัย
1: ไอ้สินชัย
2: พี่สินชัย
1: ไอ้สินชัยใครทำอะไรมึงเนี่ยสินชัย
2: พ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของอ
1: ่
2: ะ
1: ไอ้สินชัย
3: เกิดอะไรกันนักหนาวะเนี่ย

ปัญหาถาโถมโบยตีคนเราครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะโลกกำลังสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวิตคนปัญหาใหญ่บ้างเล็กบ้างยากบ้างง่ายบ้างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปและปัญหาทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นมาเพื่อมอบบทเรียนให้กับคนเรา

0: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟอร์เซลบายโอช้อปปิ้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงครีมตัวดังจากดร.วีค่ะจากแบบสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเนาะใครเคยใช้ตัวเดิมอยู่แล้ววันนี้เตรียมกดเบอร์เตรียมหน้ารอได้เลยวันนี้มีตัวใหม่ใช้ไรกว่าเดิมตัวนี้พิเศษขึ้นยังไงคะดร.แบงค์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวเหี่ยว มีฝ้ามีกระมีจุดดำๆผิวหมองคล้ำจากแสงแดดและปัญหาใหญ่นั้นคือริ้วรอยล่องลึกใช้ตัวเก่าบอกว่าดีใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วประทับใจแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่แล้วฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเนื้อสัมผัสดีขึ้นและที่สำคัญผลลัพธ์จึ้งและดีกว่าเดิมค่ะแม
1: ่อันนี้เพื่อ40บวกโดยเฉพาะ
2: 40บวกโดยตรงเลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมจ๋าครีมตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาออกแบบสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปและเป็นปัญหาผิวของคนไทยและที่สำคัญคือสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราถูกวิจัยไว้แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาผิวขึ้น1ผิวแห้งผิวเหี่ยวแล้วก็ผิวหย่อนคล้อย2คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3อันนี้คือปัญหาใหญ่ของคุณแม่วัย60เลยนั่นคือริ้วรอยล่องลึกนั่นเอง
1: โอ้โหฉะนั้นใครมีปัญหาเหล่านี้ฟังนะคะกระปุกนี้แน่นอนว่ามันเป็นครีมตัวใหม่มันเข้มข้นไปซื้อหน้าโรงพยาบาลตัวนี้คืออันนี้แพงขึ้นนะเนี่ย
2: 1,290
1: บาท
2: ใช่ตัวเก่า990บาทแต่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเราขอขึ้นราคานิดนึงเป็น1,290
1: โปมันจะแพงขึ้นไหมอ่ะคุณแม่
2: แต่เฉพาะวันนี้เป็นเปอร์โปเปิดตัวแม่จ๋าให้ราคาเดิมเลยแบบนี้แม่ให้ราคาเดิมเลยนะเหมือนสูตรเก่าเลยคือซื้อ2แถมอีก3เป็น5กระปุกแม่จ๋าหมดจากวันนี้เนี่ยจะขาย 1,299 แต่วันนี้ยังขอขายราคาเดิมกับสูตรเดิมแม่จ๋า 1,099 บาทแม
1: ่
2: ใช่เหมือนซื้อ1ได้5กระปุกอะแม
1: ่
2: ไปที่โรงพยาบาลราคาเนี้ยได้แค่กระปุกเดียวแล้ว 1,200 ด้วยแต่วันนี้แม่จ๋า 1,099 บาทได้ถึง5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จากกระปุก 1,200 แม่วันนี้เหลือแค่200
1: อุ๊ยฉะนั้นวันนี้รีบโทรเลยมีแค่90เซตตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เบอร์1252 1252ใครเคยใช้อันเก่าอยู่แล้วอันนี้ลองเพิ่มแม่ใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้สูตรนี้เลยที่เบอร์1252ค่ะคือตัวเนี้ยมาตรฐานมั่นใจได้อยู่แล้วใช่มั้ย
2: มั่นใจได้เพราะว่าเราเนี่ยเลือกใช้โรงงานระดับมาตรฐานสากลโลกเลยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าสารสกัดของเราเนี่ยแน่นอนมาจากประเทศฝรั่งเศสและยังใช้ตัวเดิมแม่จ๋าคือสาหร่ายสีแดงที่คุณแม่ประทับใจมาก
1: ชอบมาก
2: คุณแม่อายุ50ปี60ปีที่มีริ้วรอยล่องลึกตัวนี้เนี่ยเป็นสาหร่ายที่มีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วเมืองไทยเนี่ยมันร้อนแม่จ๋าในอะซินามายและวิตามินซีช่วยให้ในเรื่องของฝ้ากระเนี่ยแลดูจางลงและที่สำคัญแม่จ๋าถูกต้องแม่คือในอะซินามายไฮย่าแล้วก็คอลลาเจนเติมเข้าไปฮะผิวจะได้ดูกระครับดูเต่งดูตึงแต่ความพิเศษคืออันเนี้ยคือตัวเดิมของสูตรเดิมแต่สูตรใหม่เราเพิ่มเติม2ตัวแม่จ๋าแม่เคยได้ยินไหมว่าดาราเนี่ยเขาชอบไปทำให้หน้าเด็กถูกต้องคือชอบไปฉีดอะไรเนี่ยที่ทำให้หน้าเด็ก
1: เรามี
2: แพงมากแม่จ๋าแต่วันนี้ไม่ต้องละเราใช้ตัวนี้ฮะคือแคมเมเรียแม่นี่และที่สำคัญคือคุณแม่บางคนอายุ50ปีขึ้นไปมันจะเป็นรอยยับที่หน้ามันจะเป็นริ้วรอยต่างๆแม่จ๋าแบงค์บอกเลยว่าเปปไทด์ตัวนี้ไม่ต้องไปฉีดนะไม่ต้องเข้าคลินิกแม่จ๋าใช้ตัวนี้ดีกว่า
1: ฉะนั้นวันนี้สารสกัดให้เพิ่มขึ้นแล้วเน้นเรื่องริ้วรอยสำหรับวัย40บวกอันนี้จะเทียบให้ดูเลยค่ะครีม2กระปุกอันนี้พกมาเองเข้มข้นเหมือนกันแต
2: ่
1: การ

0: ึมต่างกันกระปุกทองนี่ไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวลองทีละตัวนะอันแรกเลยอุ้ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากทาไปมันก็ไม่มันเอาง่าย
1: ๆมันไม่ซึม
0: เนี่ยเนี่ย
1: ถูกต้องถูกต้องเห็นไหมครับว่าคือเข้มข้นก็จริงแต่เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนที่ผิวของคนไทยคนอายุ40ปีแล้วลองดูดร.วีนะคือเนื้อเข้มข้นเหมือนกันแต่ซึมลึกและก็ซึมเร็วมากอ
0: ัน
1: นี้คือความต่างของครีมสูตรใหม่
0: มันนุ่มมาก
1: ครับเห็นไหม
0: นี่เป็นแบบฉบับของดร.วีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันดู
1: ซึมล
0: ึ
1: กและก็ซึมเร็วแล้วเหมาะกับคนอายุ40แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตนะข้างบนคือใช้ดร.วีผิวเนี่ยจะดูกระจ่างใสทันทีแต่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหมันดูหมองคล้ำมันดูแห้งมันดูกร้านเพราะฉะนั้นแม่จ๋าถ้าแม่ผิวแห้งอยากให้ดูคุณแม่คนนี้อายุ70ปีน
0: ะ
1: คุณยายคุณผู้ชมลองสังเกตนะคือคุณยายเนี่ยมีปัญหาคือหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานหน้าคล้อยอยากให้ดูอยากให้ดูใกล้ๆคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมว่าคุณผู้ชมสังเกตนะว
0: ่
1: าถูกต้องคือมีฝ้าที่โหนกแก้มเป็นฝ้าสีดำๆสีน้ำตาลเข้มมากแม่จ๋าแต่คุณแม่คุณยายอายุ70ปีคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่ามีรอยในแนวนอนย
0: ับ
1: มากเลย
0: รอยขมวดรอยขมวดตรงนี้
1: ถูกต้องทั้งหน้าผากแล้วก็ตรงหว่างคิ้วแต่ที่สำคัญคือรอยในแนวตั้งคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมฮะคือล่องแก้มเนี่ยเยอะพอล่องแก้มเนี่ยมันลึกมันเยอะแม่ผิวก็จะดูเหี่ยวดูหย่อนดูยานดูหน้าดูหน้าแก่กว่าเดิมแต่ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมสังเกตนะ
0: น
1: ี่เห็นไหมฮะคือริ้วรอยแนวนอนคุณผู้ชมจ๋าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหรือระหว่างคิ้วเนี่ยแลดูเบามากแต่ที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยเห็นไหมฮะรอยแนวตั้งแม่จ๋าที่ปากคว่ำเนี่ยดูดีขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่แล้วที่สำคัญคือผิวเนี่ยดูกระชับขึ้นดูเต่งขึ้นดูตึงขึ้นและอะไรหายไปเห็นไหมฮะ
0: ฟ้ากระ
1: จากแสงแดดดูเบาลงไปเยอะจนผิวเนี่ยดูเรียบเนียนเลย
0: นี่คือพลังของครีมตัวใหม่ใช่ไหม
1: ถูกต้องถูกต้องแม่จ๋า
0: ตอนนี้ขอโปรย
1: แม่ตอนนี้ใส่แน่นมากวันนี้นะแม่บอกเลยถ้าไปที่โรงพยาบาล1กระปุกราคาแพงกว่าเดิม 1,290 บาทวันนี้ให้ราคาเดิมแม่จ๋าซื้อ2แถม3ราคาเต็ม 6,000 กว่าบาทวันนี้ประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋า 1,099 บาทแต่เฉพาะวันนี้เพราะว่าถ้ามาพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นเป็น 1,200 แล้ว
0: ขอล็อกราคาล็อกราคา
1: ขอล็อกราคาเฉพาะรายการนี้วันนี้แม่จ๋าซ
0: ื
1: ้อ2แถม3 5กระปุกนะ 1,099 บาทแม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 จ่ายแค่ 1,099 บาทจะส่งฟรีด้วย1,252 บาทแบงค์คำนวณแบบนี้แม่1,290 บาทเหล
0: ือ
1: แค่200นิดเดียวอะ
0: แต่มันเฉพาะรายการนี้นะ
1: เฉพาะรายการน
0: ี้มาหลังจากนี้ทำราคานี้ไม่ได้นะ
1: ไปที่โรงพยาบาลไม่มีทางได้ราคานี
0: ้
1: เพราะอะไรคุณผู้ชมจ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับคนอายุ40ปีและมาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยเราดูผลลัพธ์ที่ตามไม่พอเราจะต้องทดสอบเครื่องคุณผู้ชมลองสังเกตนะ
0: เล
1: ข34เหลือ24
0: อัน
1: นี้คือผิวหน้าของน้องเนี่ยแลดูเด็กลงไปและที่สำคัญคือในเรื่องของฝ้าในเรื่องของกระเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมจ๋าเครื่องมือเขาพิสูจน์มาแล้วว่าฝ
0: ้
1: ากระที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยแลดูดีขึ้น
0: คือบ้านเรามันแดดเยอะเนาะ
1: ใช่และที่สำคัญคุณผู้ชมไอ้สีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวเนี่ยเห็นไหมคือในเรื่องของผิวเนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นด้วย
0: คืออย่างคุณพี่ท่านนี้อันนี้เรียกป้าแต่
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือวัย50
1: 50กว่าจะ60แล้วคุณผู้ชมจ๋าคือคุณแม่เนี่ยเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วหน้าเลย
0: เป็นฝ้ากระจายแดดกระจายทั่วหน้า
1: ใช่คือผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอคือเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยคือตัวจริงเนี่ยเขามีฝ้าหนาและเข้มมากแต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดคุณผู้ชมขาแต่คุณน้าคนนี้เนี่ยอายุ50กว่าปีคือมีปัญหาริ้วรอยเล็กๆเต็มเลย
0: ใ
1: ช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวนะ
1: เออ
0: คือเราสวยได้อีก
1: ถูกต้อง
0: มันดูนวลดูผ่อง
1: ถูกต้อง
0: ดูไบรท์แลดูกระจ่างใสขึ้น
1: คืออันดับหนึ่งเลยคือฝ้ากระเนี่ยแลดู
0: ด
1: ีขึ
0: ้
1: นสองผิวดูสว่างใสขึ้นแต่สามที่คุณนาชอบมากคือริ้วรอยเส้นเล็กๆทั่วหน้าเนี่ยม
0: ัน
1: ดูเบาลงไป
0: และคนนี้
1: ผิวก็เลยแลดูเด็กขึ้นเยอะเลย
0: คนนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาคือใต้ตาลึกมาก
1: น้องอายุ30กว่าปีคือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลตากแดดตากฝนแม่จ๋าเพราะฉะนั้นถ้าแม่ตากแดดตากฝนจะเป็นแบบนี้คือหน้าเนี่ยคล้ำหน้าเนี่ยมีความหมองมากและ
0: มี
1: ฝ้ากระเต็มเลย
0: ใช่
1: มีฝ้ากระเต็มเลยและผิวเนี่ยไม่อิ่มค
0: ือ
1: ผิวแห้งผิวหยาบมาก
0: อุ้ยคุณแผนสวย
1: สวยมากใช่
0: จากใช้ครีมดูดี
1: ใช่ดูดีมาก
0: ดู
1: ผิวเนี่ยดูอิ่มดูฟูดูฉ่ำดูวาวแล้วปัญหาฝ้ากระจากแสงแดดเนี่ยดูเบาลงไปเยอะเลย
0: อันนี้คือแลดูกระจ่างใส
1: ถูกต้อง
0: นะอันนี้คือหน้าสดนะ
1: หน้าสดไม่ต้องแต่งหน้าแม่จ๋าคือน้องเนี่ยสวยแล้วสวยอีกได้
0: คุณแม่สายขาไม่หยุดเลยตอนนี้ขอโปรอีกรอบค่ะ
1: ขอโปรอีกรอบคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนาะ1กระปุกเนี่ยมัน1,290 บาทแม่จ๋าแต่วันนี้เนี่ยซื้อ2แถ ถม3เป็น5กระปุกแม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะเออประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋าแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยราคาเต็มเนี่ยไม่ได้ต้องจ่าย 6,000
0: อันนี้คือครีมสูตรใหม่ที่เป็นแบบฉบับของดร.วีเลย
1: ถูกต้องคือแบงค์จะบอกในความพิเศษของครีมสูตรใหม่แม่จ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบสำหรับคน40ปีขึ้นไปและคน40ปีที่มีปัญหาคือ1ผิวแห้งผิวเหี่ยว2มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3คนที่มีปัญหาริ้วรอยร่องลึกเพราะฉะนั้นถ้าแม่อายุ60ปีขึ้นไป70ปีแล้วมีริ้วรอยร่องลึกแม่จ๋าสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสเขามีส่วนช่วยบ้านเราเมืองไทยเนี่ยแม่จ๋าแดดแรงมากม
0: ี
1: ปัญหาฝ้ากระจุดดำๆเยอะหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าอุ๊ยทำไร่ทำสวนไปตลาดเจอแสงแดดแม่จ๋าอย่างน้อยเนี่ยหน้าหมองคล้ำอย
0: ่
1: างน
0: ้
1: อยเนี่ยมีปัญหาฝ้ากระแต่วันนี้แม่จ๋าไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ๋าแค่ 1,099 บาท
0: ขออนุญาตขออนุญาต
1: หมด
0: เลยขอต่อเวลาได้ไหมเพราะว่านี่คือสูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะของดร.วี
1: ได้เลยแม่จ๋า
0: 5นาทีนะ
1: ได้อีก5นาทีแม่จ๋าขอให้ทุกคนซื้อและได้ทุกคนเลยเป
0: ็
1: นเปอร์ปวดตัวแม่จ๋า 1,099 บาทพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้แล้ว
0: ฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะย้ำ1252สูตรใหม่จากดร.วีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ับสิชัย
1: เกิดอะไรกันนักหนาวะเนี่ย

ปัญหาถาโถมโบยตีคนเราครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะโลกกำลังสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวิตคนปัญหาใหญ่บ้างเล็กบ้างยากบ้างง่ายบ้างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปและปัญหาทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นมาเพื่อมาบทเรียนให้กับคนเรา

0: คุณตำรวจ
1: คุณตำรวจ
2: สวัสดีครับผมไปตรวจที่เกิดเหตุมาแล้วครับทางเราเนี่ยต้องอายัดเรือไว้ตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าใครเนี่ยเป็นคนทำร้ายนายสินชัยถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับมานะครับ
1: ครับขอบคุณมากนะ
0: ครับขอบคุณค่ะ
3: จับให้ได้นะคะ
1: สินชัยเอ้ยใครมันใจร้ายทำร้ายเองเจ็บปางตายขนาดนี้
4: เข้มแข็งไว้นะครับผู้บุญสมอย่าไปสบายไปอีกคนนะครับทางพ่อไก่สอนแล้วก็ลุงสินชัยเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็ใจแกร่งด้วยกันทั้งคู่ผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนรักทั้งสองคนเนี่ยจะต้องปลอดภัยครับ
1: ผมขอบใจคุณสิงห์นะคุณสิงห์นี่ช่างเป็นเด็กดีจริงๆ
4: เชื่อผมครับ

0: อีมานีมึงทำลายพินัยกรรมได้แล้วนะแทนที่มึงจะหยุดมึงก็ไม่หยุดมึงไม่น่าไปฟังเลยกับไอ้คำยั่วยุของไอ้บุญชูมันอ่ะ
1: เฮ้ยแม่จะบ่นให้ได้เลยเนี่ยฮะ
0: กูกลัวตำรวจจะมาลากคอมึงเข้าคุกก่อนสิอุ้ยใครอ่ะ
2: ฉันเองบุญชู
0: เออ
1: เป็นไงบ้างฮะ
2: คือมือปืนที่เราจ้างไปอ่ะมันทำพลาดอ่ะอีมันดีไม่เป็นอะไรเลยคนที่โดนลูกกระสุนคือคุณไกสอนอ่ะ
0: บอกแล้วว่ามันต้องผิดพลาดเห็นไหมพลาดจริงๆมันพลาดแล้วเนี่ยโอ้ย
2: ฉันจ่ายเงินพวกมันไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สายพวกมันหนีไปกบดานเรียบร้อยแล้วด้วย
0: ได้สินใจล่ะมีใครพบศพมันหรือยัง
2: ไม่มีใครเจอศพอะไรทั้งนั้นแหละเพราะมันจะไม่ตายไงชาวบ้านเห็นมันลอยไปกับน้ำอ่ะเลยพาไปส่งโรงพยาบาลก็คือมันยังไม่ตายนั่นแหละ
1: อีมานีขึ้นไปดาดฟ้ากับกูเดี๋ยวนี
0: ้อีบัวบานมึงดูสิดอกทองยุทธทำไมมันถึงเหี่ยวอย่างนี
1: ้กูก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆมันก็เหี่ยวอ่ะ
0: ป้าบัวบานไม่อยากทำน้ำมันดอกทองยุทธให้ฉันแล้วใช่ไหมถึงแก้ที่มันเหี่ยวตายแบบเนี้ย
1: ถ้ากูคิดอย่างนั้นน่ะกูไม่เรียกพวกมึงมาดูหรอก
0: มึงไม่ต้องมาเถียงกันสามัคคีกันสิแล้วมึงก็คิดด้วยว่าทำยังไงเดี๋ยวทองยุทธจะได้เหมือนเดิม
3: ถ้าดอกทองยุทธไม่ผลิดอกสิ่งที่ฉันสร้างมา20กว่าปีก็ต้องพังทลายหมดถ้าไม่มีน้ำมันดอกทองยุทธลำพังฉันก็คงเอาพี่ไกสอนไม่อยู่อีวันนี้อีคนร้อยแรกมันจะต้องมาแย่งพี่ไก่สอนไปอ่ะ
0: เอานะอีมานีมึงอย่าคิดมากยังไงยังไงวันนี้นะมึงก็ทำลายพินัยกรรมให้มนูนได้แล้วอีมานีมึงบอกแล้วเห็นไหมล่ะบอกว่าอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์เห็นไหมเลือดซึมออกมาเลยบุญโชพยุงมันลงไปข้างล่างเลย
2: ไปครับ
0: ไม่ฟังเลย

0: สินชัยเอ้ยไม่น่าโชคร้ายขนาดนี้เลยลูก
1: หงคำว่าอดทนเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราแข็งแกร่งไม่ย่อท้อส่วนคำว่าความหวังจะเป็นพลังให้ชีวิตของคนเราเนี่ยยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้พระท่านว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ต้องมีบททดสอบนะหงจำไว้นะลูก
2: ทดสอบชีวิตของหงในครั้งนี้หนักหนาจริงๆพ่อไก่สอนพ่อแท้ๆของหงถูกยิงเพราะช่วยแม่วันเดียวไว้คุณหมอแจ้งว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีสามารถเอากระสุนออกมาได้ทำให้พ่อไก่สอนพ้นขีดอันตรายแล้วแต่พ่อสินชัยพ่อที่เลี้ยงดูหงมาอาการค่อนข้างหนักพ่อมีแผลหัวแตกการจมน้ำทำให้พ่อมีภาวะสมองขาดออกซิเจนคุณหมอแจ้งว่าต้องให้ออกซิเจนผ่านทางท่อช่วยหายใจแล้วก็ให้ยาเพิ่มความดันโลหิตพ่อสินชัยมีความดันโลหิตต่ำหลังจากนี้ต้องตรวจอย่างละเอียดอีกทีว่าสมองผิดปกติมากน้อยแค่ไหน

0: บุญสมบอกว่าลุงสินชัยตั้งใจจะบูชาองค์หลวงพ่อโตให้กับยายหงเราก็สั่งเอาไว้ว่าจะมอบให้กับยายหงด้วยตัวเองแต่กลับถูกทำร้ายตกเรือที่กลางแม่น้ำก็เลยไม่ได้นำหลวงพ่อโตมาให้ยายหงกับมือ
1: นี่คุณไปพูดให้เพื่อนร้องไห้ทำไม
0: ฉันก็แค่อยากจะบอกว่าความแน่นอนนี่แหละคือความไม่แน่นอน
1: อันนี้แหละคุณ

0: ูกลัวคุณสิงผมกลัวว่าองค์หลวงพ่อโตองค์นี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พ่อมอบให้ผม
1: แม่ก็สิครับคงอย่าพูดแบบนั้นนะครับเจ๊แก้วบอกผมมาตลอดไม่ใช่เหรอว่าชีวิตคนเราต้องมีความหวัง

าวบางพลีมีความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อโตอังก็เชื่อว่าบารมีขององค์หลวงพ่อโตเนี่ยจะช่วยให้คนที่ประสบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหายจากอาการเจ็บป่วยได้ผมไม่ควรคิดว่านี่คือของขวัญชิ้นสุดท้ายจากพ่อแต่ควรจะคิดว่าลุงสินใช้นำองค์หลวงพ่อโตมาให้หงได้ไหว้บูชา

0: ันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเอาดอกบัวมาไหว้องค์หลวงพ่อโตทุกเช้าผมจะขอพรให้พ่อให้ไวไว
1: ดีครับผมเองก็จะนำดอกบัวมาไหว้องค์หลวงพ่อโตกับผมได้ทุกเช้าพ่อของผมกับพ่อของผมจะต้องหายดีในเร็ววัน

0: ถึงแล้วครับกำลังจะเดินไปที่ห้องครับโอ้เดี๋ยวว่าแต่คุณหงเป็นไงบ้างเนี่ย
1: ร้องไห้จนนอนหลับไปเล่าแค่นี้ก่อนนะฉันง่วงนอนจะไปนอนละ
0: เอ้ยเดี๋ยวสิคุณโอ้ผมอยากคุยกับแฟนนานๆนะ
1: นี่ฉันไม่มีอารมณ์มาคุยกับนายหรอกนะเกิดเรื่องขนาดเนี้ยสงสารยายหงพ่อต้องมาเจ็บหนักตั้งสองคน
0: ฮะเดี๋ยวเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะอะไรคือพ่อทั้งสองคน
1: อ๋อฉันก็หมายถึงพ่อคุณสิงห์กับพ่อยายหงไงฉันก็พูดรวบๆรวมๆอ่ะฉันง่วงนอนจะไปนอนแล้วแค่นี้นะ
0: เดี๋ยวสิคุณโถแป๊บนึงนะคุยกับผมก่อน
1: เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะนายตรี
0: เดี๋ยวผมไปดูให้
1: เออ

0: โอ้ยยายมาขุดอะไรดึกๆป่านนี้เนี่ยไม่ใช่ใครหรอกคุณยายผมเองเนี่ยแหละไม่รู้แกมาขุดหาอะไรเนี่ย
1: แล้วพวกมึงมายุ่งอะไรกับกูกูแค่ขุดหาสมุนไพรอ่ะ
0: สมุนไพรอะไรยายพรุ่งนี้ค่อยมาขุดก็ได้ยาย
1: กูจะขุดตอนไหนมันก็เรื่องของกูเปล่าวะไอ้ต้นที่กูปลูกไว้อ่ะมันเฉาตายกูก็เลยนึกขึ้นได้ว่าต้นเดิมที่กูเคยปลูกอยู่แถวนี้ก็เลยมาขุดหาเพื่อจะเจอหน่อเจออะไรหลงเหลืออยู่บ้างอะเด
0: จะเอาไปเพาะพันธุ์ใหม่เหรอยายเอ้ยเดี๋ยวยายไอ้ต้นที่จะเพาะพันธุ์ใหม่เนี่ยใช่แบบเดียวกับที่คุณสิงดมแล้วสลบไปหรือเปล่ายายใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่ใช่แถวนี้กูไว้ปลูกสมุนไพรเว้ยโอ้ยไม่คงไม่ขุดแม่งแล้วเฮ้ยรำคาญ
0: งั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคุณผมไปดูยายก่อน
2: หายไปได้ยังไง

0: ฉันว่ามันน่าจะเป็นหน่อว่านดอกทองอยู่แน่ๆเลยว่ะยี่มณีจันทร์นี่มันไม่แล้วไม่เลิกจริงๆนะมันคงเห็นว่าไก่สอนเนี่ยอาการดีขึ้นมันก็เลยไปบอกให้นางบัวบานน่ะไปหาหน่อว่านดอกทองยูนมาปลูกเพิ่มแน่ๆเลย
1: ไม่ต้องเป็นห่วงนะยายหงยายจะเป็นหูเป็นตาคอยดูแลไก่สอนอย่างใกล้ชิดให้เองนะจ้ะยาย
2: เป็นไงครับ
3: ไม่เจอแล้วครับตามสม
2: โอ้ยนี่มันหายไปได้ยังไงเนี่ยรูปออกเบลเลอร์บาลานี่กรอบรูปมันขนาดนี้เลยนะครับเนี่ย
4: ปู่จ๊ะปู่หารูปอะไรอยู่เหรอจ๊ะ
2: ก็รูปท่านมนูกับคุณมุงหาสิปู่ไปเจอที่ร้านรับซื้อของเก่าอ่ะเห็นกรอบรูปมันสวยดีอ่ะก็เลยซื้อมานี่ตั้งใจจะเอาไปให้คุณสิงห์แล้วปู่ก็วางไว้ตรงนั้นอ่ะแต่แล้วมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็หาไม่เจอเนี่ย
4: หรือว่าจะเป็นรูปนั้นปู่จ๊ะใช่รูปนี้หรือเปล่าจ
2: ๊
4: ะ
2: ใช่เลยลูกรูปนี้แหละ
0: เฮ้ย
2: รูปนี
0: ้มันหายไปไหนอีกอ่ะ
1: สิงห์ชัยคือคนสุดท้ายที่อยู่กับรูปคู่ท่ามนูกับคุณบูงาเพราะฉะนั้นสิงห์ชัยคือคนเดียวที่จะบอกได้ว่ารูปกับพินัยกรรมมาอยู่ที่ไหน
5: ฉันขอโทษนะจ๊ะพี่สิงห์ชัยที่ฉันไม่ได้บอกความจริงกับพี่ว่าคุณสิงห์เป็นลูกชายของพี่ฉันไม่รู้ว่าจู่ๆพี่จะโดนทำร้ายจนเจ็บหนักแบบนี้ฉันสัญญาถ้าพี่ฟื้นขึ้นมาฉันจะบอกความจริงกับพี่ทุกอย่างพ่อต้องเข้มแข็งนะจ๊ะผมกับแม่รอพ่อฟื้นอยู่นะ
6: อย่าเป็นอะไรนะสินใจ

0: บัวบานโอ้ยอีบัวบานมึงอยากตายหรือไงคือมาขวางรถแบบเนี้ยนี่หลบไปเลยนะป้าบัวบานฉันกับแม่จะรีบไปเยี่ยมพี่ไก่สอน
1: พวกมึงอย่าเพิ่งโวยวายได้แบบวะมึงดูนี่ก่อน
0: ดีดอกทองยศป้า
1: ใช
0: ่ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะเมื่อวานมันก็แค่เหี่ยวผ่านไปคืนเดียวทำไมมันแห้งตายแบบนี้ล่ะ
1: กูก็ไม่รู้เหมือนกันปลูกว่านมหาเสน่ห์มาแค่ก็ตั้งเยอะแล้วไม่เคยพบเคยเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดอย่างนี้เลย

0: พ่อเจ้าค่ะถ้าพี่ไกรสอนหายเป็นปกติหายจากอาการเลอะเลือนลูกจะนำดอกบัวร้อยดอกไข่หวานร้อยฟองมาถวายหลวงพ่อนะเจ้าค่ะ
1: ผมจะขอพรให้พ่อของผมไว้ไหว
2: ผมเองก็จะนำดอกบัวมาไหว้องค์หลวงพ่อโตกับผมได้ทุกเช้า
3: ขอองค์หลวงพ่อโตช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายในเร็ววันด้วยเถิดสาธุ

0: งพ่อโตเจ้าค่ะขอให้ว่านชั่วร้ายออกไปจากชีวิตพี่ไกรสอนด้วยเถิด
1: เราขอสาบานว่าเราจะมาไหว้องค์พระสมุทรเจดีย์ด้วยกันทุกปีและผมจะรักวันดีเพียงคนเดียวหัวใจของนายไกรสอน

0: เป็นของนางสาววันดีตราบจนวันตาย
1: พี่กระสอน
2: ชิดไหนชิดไหนเลย
1: ฉันเอาน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วก็น้ำพริกขี้กาแล้วก็ตำลึงที่พี่ชอบมาฝากนะจ๊ะ
0: ขอบคุณมากจ้ะวัน
1: ฉันอัดเพลงมาฝากพี่ด้วย

0: มาเยี่ยมผัวแล้วจ้าอีวันดีเป็นไงล่ะได้ข่าวว่าไอ้สินชัยมันถูกทำร้ายอย่างนั้นหรอ
1: นี่ลูกเราเนี่ยนะโชคดีจริงๆที่ไม่ได้ผัวไปไฟต่ำเอาไอ้สินชัยไอ้เด็กเลงไงน่ะโอ้โหมีเรื่องมีราวตีรันฟันแทงไม่เว้นตะละวันกับใครต่อใครทั้งนั้นเลยแล้วเป็นยังไงอะฮะนี่ก็ตายขึ้นมาแล้วนะเมียก็ต้องเป็นม่ายลูกสาวก็ต้องกำพร้าพ
2: ่ออีตอแหลมึงนี่มันตอแหลตั้งแต่สาวยันแก่เลยนะไอ้สินชัยมันไม่เป็นไรหรอกวงการแพทย์เขาเก่งจะตายยังไงเขาก็ต้องช่วยมันได
0: ้ก็ถ้าช่วยไม่ได้เนี่ยป้าวันเย็นก็บอกฉันละกันจ้ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยซื้อโรงศพกับผ้าขาวให้เพราะปกติฉันก็ชอบทำบุญกับศพอนาถาเป็นประจำอยู่แล้ว
3: พวกมึงไม่ต้องมาห่วงลูกเขยกูหรอกไอ้สินชัยเนี่ยมันโดนทำร้ายหมอพอจะมีวิธีรักษามันได้แต่อาการของไกรสอนเนี่ยสิกูว่ามันแปลกๆนะพวกมึงไม่สงสัยบ้างหรือไงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ไกรสอนเนี่ยมันป่วยเพราะอะไร
0: นั่นสิจ้ะแม่เธอเคยหาคำตอบบ้างไหมมณีจันว่าผัวเธอเนี่ยป่วยด้วยสาเหตุอะไร
4: น่าเสียทำไมล่ะคะหรือว่าคุณมณีจันกับยายจำปารู้ว่าทำไมคุณไกรสอนถึงป่วยด้วยอาการแปลกๆถ้ารู้เนี่ยก็ได้ไปบอกคุณสิงห์เลยค่ะไปค่ะจะได้รักษาท่าน
0: ไม่ต้องหวังดีเลยนะกูรู้ว่าพวกมึงตอแหลกันทั้งโคตรจะคิดว่ากูไม่รู้นะว่าพวกมึงอ่ะหวังอะไรจากครอบครัวกูเอาเป็นว่าถ้าอีมันนีจันคนนี้ยังไม่ตายมึงก็จะไม่ได้อะไรจากกูทั้งนั้นแหละ
5: แม่ครับนี่แม่มาทำอะไรตรงนี้อีกครับเนี่ยไปเยี่ยมพ่อกันเถอะครับพยาบาลโทรมาบอกว่าพ่อฟื้นแล้วครับ
4: คุณใครสอนฟื้นแล้วหรอคะ
0: สารแน่